เพื่อนๆที่อยู่ปลายทางนะคะอย่าลืมทำกิจกรรมไปพร้อมๆกับเพื่อนๆที่อยู่ต้นทางด้วยนะคะเดี๋ยวน้องมายืนตรงนี้นะคะขอเสียงปรบมือให้เด็กๆตัวแทนของเราด้วยค่ะนี่ส่วนคนอื่นนะคะก็จะมีหน้าที่ช่วยกันตรวจสอบนะคะว่าเพื่อนเนี่ยเลือกบัตรพยัญชนะมา

0: คือตัวอะไรคะบอกเพื่อนๆที่อยู่ปลายทางหน่อยค่ะ
1: ฟอฟ้า
0: ฟอฟ้าออกเสียงว่า
1: ฟ
0: อฟอน้องออกเสียงด้วยค่ะฟอ
1: ฟอ
0: เด็กๆปลายทางออกเสียงด้วยนะคะนี่เลยต่อไปค่ะคำว่าถุงตัวไหนคะถุงพยัญชนะต้นตัวไหนเอ่ยตัวนี้ออกเสียงว่าตัวอะไรคะเด็กๆปลายทางออกเสียงค่ะถอ
1: ถอ
0: เก่งมากๆค่ะต่อไปค่ะนี่ข้าวสารมี2ตัวมีตัวไหนบอกเพื่อนๆที่อยู่ปลายทางหน่อยค่ะข้าวสารตัวแรกคือตัวอะไรคะ
2: ขอไข่
0: ขอไข่ออกเสียงว่า
2: ขอ
0: นี่เอาเสียง1ครั้งค่ะ
1: ขอ
0: ต่อไปค่ะสารค่ะน้องสารคือตัวอะไรคะสารคือตัวอะไรคะ
3: สอเส
0: ือสอเสืออยู่ตรงไหนเอ่ยนี่เลยนะคะเด็กๆปลายทางออกเสียงค่ะ
1: สอ
0: เก่งมากๆค่ะกลับไปนั่งได้เลยค่ะต่อไปค่ะให้ตัวไหนคะให้คือตัวหอเด็กๆออกเสียงค่ะหอเก่งมากๆเลยค่ะกลับไปนั่งได้เลยค่ะตัวหอว่าอยู่ด้านล่างนี้นะคะต่อไปคำว่าฉันค่ะฉันตัวไหนเป็นพยัญชนะต้นคะฉันตัวอะไรคะเด็กๆต้นทางตัวอะไรเอ่ยฉันตัวชออยู่ไหนเอ่ยตัวชอเดี๋ยวคุณครูหยิบให้นะคะตัวชอใช่ไหมคะนี่เลยตัวชอเด็กๆออกเสียงค่ะ
1: ชอ
0: ชอเก่งมากๆเลยนะคะตัวแทนอย่าลืมออกเสียงด้วยนะคะกลับไปนั่งที่ได้เลยค่ะต่อไปค่ะศึกษาเด็กๆเอาเสียงค่ะ
1: ศึกษาม
0: ีตัวอะไรบ้างคะตัวนี้คือตัวออกเสียงให้เพื่อนๆฟังค่ะตัวนี้คือตัวสอสาราออกเสียงว่า
3: สอ
0: เด็กๆออกเสียงค่ะ
1: สอ
0: เก่งมากๆเลยค่ะต่อไปค่ะสาค่ะตัวไหนเอ่ยสาคำว่าสาค่ะน้องสาตัวอะไรเอ่ยตัวอะไรคะ
4: กอไก
0: ่ใช่พยัญชนะต้นคำว่าสาไหมคะยังไม่ใช่นะคะอีกหนึ่งครั้งค่ะเด็กๆศึกษาคำว่าสาพยัญชนะต้นคือตัวอะไรคะตัวอะไรเอ่ยเพื่อนต้นทางกับเพื่อนๆปลายทางบอกตัวแทนของเราหน่อยค่ะคือตัว
1: สอ
0: ฤๅษีสอฤๅษีอยู่ไหนคะสอฤๅษีนี่เลยนะคะเด็กๆออกเสียงค่ะ
1: สอ
0: เก่งมากๆเลยค่ะยังไม่หมดนะคะกลับไปนั่งได้เลยค่ะยังไม่หมดนะคะเด็กๆเรายังมีอีก2คำนะคะที่เราต้องร่วมกันค้นหาเดี๋ยวเด็กๆต้นทางนะคะและเด็กๆปลายทางช่วยคุณแม่หน่อยนะคะว่าคำว่าฐานและขวดมีพยัญชนะต้นคือตัวใดฐานคือตัวอะไรคะ
1: ถอฐาน
0: อยู่ตรงไหนเอ่ยนี่เลยนะคะถอฐานออกเสียงว่า
1: ถ
0: อเด็กๆออกเสียงค่ะ
1: ถอ
0: เก่งมากๆค่ะและสุดท้ายค่ะเด็กๆคำว่าขวดตัวอะไรคะ
1: ขอขวด
0: นะคะออกเสียงว่าขอได้ออกเสียงค่ะ
1: ขอ
0: เก่งมากๆเลยนะคะแต่ในชีวิตประจำวันของเรานะคะเด็กๆเราจะเขียนคำว่าขวดเราจะไม่ได้เขียนเป็นขอขวดแบบนี้เราจะเขียนเป็นตัวอะไรคะ
1: ขอไข่
0: เก่งมากๆเลยค่ะเดี๋ยวให้เด็กๆนะคะร่วมกันออกเสียงนะคะพยัญชนะออกเสียงพยัญชนะที่เป็นพยัญชนะต้นนะคะของคำศัพท์แต่ละคำอีกหนึ่งครั้งนะคะมาดูกันว่ากลุ่มไหนจะออกเสียงได้เสียงดังฟังชัดแข่งกันเลยนะคะตอนนี้5กลุ่มทั้งต้นทางและปลายทางนะคะตัวแรกค่ะพยัญชนะต้นคือพยัญชนะคือเด็กๆถ้าคำนี้อ่านว่าผีถ้าคุณแม่ถามว่าพยัญชนะต้นคือตัวไหนเด็กๆก็จะต้องตอบตัวที่เป็นพยัญชนะต้นอีกหนึ่งครั้งนะคะเด็กๆคำนี้อ่านว่า
1: ผี
0: พยัญชนะต้นคือ
1: ผี

0: พยัญชนะต้นค
1: ือ
0: ฝออย่างเดียวนะคะต่อไปค่ะคำนี้อ่านว่าพยัญชนะต้นคือคำนี้ค่ะข้าวสารพยัญชนะต้นก็คือตัวตอนนี้นะคะกลุ่มที่ได้คะแนนนำก็คือกลุ่มที่3นะคะต่อไปค่ะเด็กๆคำนี้ค่ะคำว่าพยัญชนะต้นคือตัวเก่งมากๆเลยนะคะต่อไปคำนี้อ่านว่าฉันพยัญชนะต้นคือโอ้โหเดี๋ยวกลับบ้านต้องกินยาแก้ไอแก้อมแล้วนะคะเพราะว่าออกวันนี้ออกเสียงเยอะเกินไปนะคะเอาพอดีค่ะเด็กๆคำนี้อ่านออกเสียงว่าศึกษามีพยัญชนะต้นก็คือสองสอเลยนะคะทั้งสอสาราและสอฤาษีต่อไปฐานค่ะพยัญชนะต้นคือ
1: ค
0: พยัญชนะต้นคื
1: ค
0: อเก่งมากๆเลยค่ะเด็กๆทั้งต้นทางและเด็กๆปลายทางสังเกตไหมคะว่าพยัญชนะต้นทั้ง11ตัวแบบนี้เป็นพยัญชนะต้นที่อยู่อักษรหมู่ใดเดี๋ยวให้เพื่อนตอบบ้างเอามือจับหูค่ะใครทราบบ้างว่าพยัญชนะต้นทั้ง11ตัวนี้11ตัวนี้เป็นพยัญชนะต้นหมู่ใดเมื่อวานเราเรียนอักษรกลางไปแล้วจำได้ไหมเอ่ยบทดอกสร้อยบทดอกสร้อยอักษรหมู่ใดที่มี11ตัวมือจับหูค่ะเด็กๆปลายทางด้วยนะคะ1 2 3กลุ่มที่1ค่ะช่วยกันตอบค่ะตอบได้เลยค่ะพยัญชนะทั้ง11ตัวนี้เป็นอักษรหมู่ใดคะ
1: อ
0: ัก
1: ษรสูง
0: อักษรสูงเป็นคำตอบที
1: ่
0: ถูกต้องเก่งมากๆเลยปรบมือให้กลุ่มที่1ค่ะและในวันนี้นะคะเด็กๆเราจะได้มาเรียนรู้ในเรื่องของจดจำอักษรสูงก็คือในเรื่องของอักษรสูงนะคะถ้าเด็กๆเรียนชั่วโมงนี้ไปเรียบร้อยแล้วนะคะเด็กๆก็จะต้องบอกพยัญชนะที่เป็นอักษรสูงได้ยกตัวอย่างคำนะคะและสำรวจพยัญชนะที่เป็นอักษรสูงได้รวมทั้งเห็นความสำคัญของการอ่านและเขียนคำที่มีอักษรสูงด้วยนะคะเอาละค่ะมาเตรียมความพร้อมกันนะคะเด็กๆทั้งต้นทางและปลายทางปรบมือ1ครั้งค่ะ1ครั้ง1ครั้งยิ้มหวานๆให้คุณแม่ดูหน่อยค่ะนี่น่ารักมากๆเลยนะคะเอาละค่ะเด็กๆเดี๋ยวเรานะคะจะมาทบทวนในเรื่องของอักษรสูงกันว่าอักษรสูงที่เราเคยเรียนมาในชั้นประถมศึกษาปีที่1เนี่ยความรู้เดิมของเราเนี่ยยังจำได้หรือเปล่าว่ามีตัวอะไรบ้างนะคะอักษรสูงมีทั้งหมดกี่ตัว
1: 11
0: ตัวนะคะเก่งมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่ามีตัวอะไรบ้างตัวแรกค่ะเด็กๆออกเสียงค่ะขอ
1: ข
0: อตัวที่2ค่ะ
1: ขอ
0: ขอขอขอสอสอสอและหอนั่นเองค่ะครูแม่มีวิธีการท่องจำนะคะให้เด็กๆ เข้าใจได้อย่างง่ายๆนะคะว่าอักษรสูงมีพยัญชนะต้นตัวไหนบ้างนะคะเดี๋ยวเด็กๆต้นทางนะคะและปลายทางออกเสียงตามครูแม่นะคะผี
1: ผี
0: ฝาก
1: ฝาก
0: ถุง
1: ถ
0: ุ
1: ง
0: ข้าวสาร
1: ข
0: ้
1: าวสาร
0: ให้
1: ให้
0: ฉัน
1: ฉ
0: ัน ศึกษา
1: ศึกษา
0: หาร
1: ขวด
0: เด็กๆคะตอบครูแหม่มหน่อยว่าขอขวดตัวนี้เรายังใช้อยู่ไหมคะเรายังใช้อยู่ไหมคะ
1: ไม
0: ่ใช้แล้วนะคะเด็กๆถ้าเราจะเขียนคำว่าขวดหรือตัวอื่นๆนะคะเราก็จะเขียนตัวขอหรือว่าขอไข่นะคะเอาละค่ะเด็กๆต่อไปนะคะนี่ผีต่อไปฝากต้องเป็นตัวไหนคะ
1: ฝา
0: ฝาถุงต้องเป็นตัวอะไรคะขอถุงข้าวสารล่ะคะข้าวข้าวตัวไหนข้าวตัวไหนคะ
1: ขอไข่
0: ขอไข่สารล่ะคะ
1: ส
0: อเสือให้ล่ะคะ
1: หอหีบ
0: หอหีบฉันล่ะคะ
1: หอหีบ
0: ฉันตัวอะไรคะ
2: ฉ
0: อฉิ่งสึกล่ะคะ
2: สอสาลา
0: สาล่ะคะ
1: สอ
0: ฤๅษีนะคะฐานล่ะคะ
1: ท
0: อฐานและขวดล่ะคะขอขวดนะคะเอาละค่ะเก่งมากปรบมือให้เด็กๆทั้งต้นทางและเด็กๆปลายทางเลยยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะเอาละค่ะต่อไปนะคะครูแหม่มจะให้เด็กๆนะคะทั้งต้นทางและปลายทางนะคะลองคิดคำศัพท์นะคะคำที่เป็นพยัญชนะต้นที่เป็นอักษรสูงนะคะเดี๋ยวเราจะมาแข่งขันกันนะคะเพื่อนๆที่อยู่ปลายทางนะคะอย่าลืมบอกคุณครูที่อยู่ปลายทางให้คุณครูเขียนคำให้ดูบนกระดานด้วยนะคะเอาละค่ะเด็กๆตัวแรกคือตัวขอไข่มีคำว่าอะไรบ้างขอไม่เอาคำว่าข้าวเพราะว่าข้าวเนี่ยเป็นคำที่ครูแหม่มให้จดจำไปแล้วใช่ไหมคะคำว่าอะไรคะน้องใช้ไมค์หน่อยค่ะคำว่า
3: ขา
0: ขาเด็กๆสะกดคำว่าขาให้ครูแหม่มฟังหน่อยค่ะขออาขาคนอื่นอย่าพึ่งนะคะขออาขาต่อไปเอามือจับหูก่อนค่ะ
4: ได
0: ้ค่ะ1 2 2.5 นี่3กลุ่มที่3ค่ะคนไหนก็ได้ค่ะ
5: แขน
0: คำว่า
5: แขน
0: เด็กๆสะกดคำว่าแขนให้คุณแม่ฟังหน่อยค่ะ
6: ขอแอนนอแขน
0: เก่งมากๆเลยนะคะเด็กๆออกเสียงตามครูแม่อีกหนึ่งครั้งค่ะคำแรกค่ะขา
1: ขา
0: ขาแขน
1: แขน
0: แขนเอาละค่ะตัวต่อไปนะคะตัวต่อไปพยัญชนะคุณแม่ยังไม่พูดพยัญชนะเลยพยัญชนะตัวต่อไปคือตัวฉอค่ะเด็กๆอย่าพึ่งออกเสียงนะคะคิดคำไว้นะคะเอามือจับหูค่ะ1 2 3กลุ่มที่2ค่ะคำว่า
7: ฉันค่ะ
0: เก่งมากๆค่ะเด็กๆสะกดคำว่าฉันค่ะ
1: ฉ
0: ัน สะกดคำว่าฉันค่ะ
1: ชออะนอฉัน
0: เก่งมากๆเลยค่ะต่อไปจับมือจับหูค่ะ1 2สามกลุ่มที่หนึ่งค่ะกลุ่มที่หนึ่งค่ะกลุ่มที่หนึ่งคำว่ากลุ่มที่หนึ่งคำว่าอะไรคะคนอื่นก็ได้ค่ะช่วยกันตอบค่ะคำว่า
8: ไฟฉาย
0: ไฟฉายเอาขอหนึ่งพยางค่ะหนึ่งคำที่เป็นฉอฉิ่งคำว่าฉายเก่งมากค่ะเด็กๆสะกดคำว่าฉายค่ะ
1: ฉอ
6: ะยอฉาย
0: เด็กๆออกเสียงตามครูแม่มค่ะฉัน
1: ฉ
0: ัน
1: ฉาย
0: ฉายพยัญชนะต้นตัวต่อไปก็คือตัวถอค่ะถอฐานมีคำว่าอะไรบ้างเอามือจับหูค่ะนี่มีบางคนอยากยกมือแล้ว1ใบให้ใครอยากเป็นเศรษฐีเอามือจับหูค่ะ1 2 3กลุ่มที่4ค่ะคำว่าอะไรคะกลุ่มที่4คำว่าเศรษฐีเก่งมากๆเลยนะคะเศรษฐีเหมือนครูแหม่มจะใบ้ไปแล้วใช่ไหมคะเศรษฐีเด็กๆตอบครูแหม่มหน่อยค่ะ เศรษฐีพยางเศรษฐีบอกครูแหม่มหน่อยว่าพยางไหนที่เป็นตัวถอเป็นพยัญชนะต้น
9: ถ
0: ีเก่งมากๆเลยค่ะได้อีกหนึ่งคำไหมคะกลุ่มไหนได้เอามือจับหูค่ะนี่เด็กๆปลายทางอย่ายอมแพ้เพื่อนๆที่อยู่ต้นทางนะคะ1 2 3กลุ่มที่5ค่ะคำว่าอะไรคะ
10: ฐาน
0: คำว่า
10: ฐาน
0: เก่งมากๆค่ะเด็กๆสะกดคำว่าฐานให้คุณแม่ฟังหน่อยค่ะฐานมีตัวอะไรบ้างคะ
11: ท
0: ออานอฐานนะคะเดี๋ยวเอาเสียงอีกหนึ่งครั้งค่ะเศรษฐีฐานเก่งมากๆเลยค่ะพยัญชนะตัวต่อไปคือตัวถอค่ะมีคำว่าอะไรบ้างตัวถอเอามือจับหูไว้ค่ะ1 2 3กลุ่มไหนยังไม่ได้ตอบบ้างคะมีไหมคะกลุ่มที่3ค่ะกลุ่มที่3ใครก็ได้ค่ะ
12: ถูก
0: คำว่า
12: ถูก
0: ถูกใช่ไหมคะเด็กๆสะกดคำว่าถูกค่ะทออูกอถูกต่อไปค่ะอีกหนึ่งคำค่ะนำมือจับหูค่ะ1 2 2.5 นี่3กลุ่มที่4ค่ะคำว่า
13: ถั่ว
0: คำว่า
13: ถั่ว
0: ถั่วชอบกินถั่วใช่ไหมคะนี่เด็กๆสะกดคำว่าถั่วค่ะเด็กๆปรบมือหนึ่งครั้งค่ะหนึ่งครั้งค่ะสะกดคำว่าถั่วค่ะ
14: ขออัวถั่วไม้เอกถั่ว
0: ขออัวถั่วไม้เอกถั่วเด็กๆออกเสียงตามครูแหม่มหนึ่งครั้งนะคะถูก
14: ถ
0: ู
14: ก
0: ถั่ว
14: ถ
0: ั่
14: ว
0: ถั่วเก่งมากๆค่ะพยัญชนะตัวต่อไปคือตัวผอค่ะผอพึ่งนำมือจับหูค่ะนำมือมาจับที่หูค่ะ1 2 3กลุ่มที่1ค่ะคนอื่นตอบบ้างค่ะคนอื่นตอบบ้างค่ะให้เพื่อนตอบบ้างค่ะ
15: พึ่งค่ะ
0: คำว่า
15: พึ่ง
0: พึ่งเด็กๆสะกดคำว่าพึ่งให้คุณแหม่มฟังหน่อยค่ะเด็กๆคะพออึงอผึ่งวรรณยุกต์คือไม้โทผึ่งนะคะต่อไปอีกหนึ่งคำค่ะนำมือจับหู1 2 3กลุ่มที่2ค่ะคนอื่นบ้างเอาคนที่ยังไม่ได้ตอบบ้างค่ะให้เพื่อนที่ยังไม่ได้ตอบบ้างคำว่า
16: ผีเสื้อ
0: ผีเสื้อแต่ผีเหมือนกับวิธีเหมือนกับเป็นคำที่คุณแหม่มให้ท่องจำใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นขอคำอื่นค่ะมือจับหูค่ะมือจับหู1 2ตอนนี้นะคะเรากำลังดูอยู่นะคะ1 2 3กลุ่มที่5ค่ะคำว่า
17: พึ่ง
0: พึ่งล่ะคะเด็กๆคำว่าพึ่งเด็กๆสะกดคำว่าพึ่งให้คุณแม่ฟังหน่อยค่ะ
18: พออึงอผึ่งไม้เอกพึ่ง
0: เก่งมากๆค่ะขออีกหนึ่งคำค่ะพอพึ่งเอามือจับหูค่ะขอคำที่ไม่ใช่สระอึและไม่ใช่งองูเป็นตัวสะกด1 2 3กลุ่มที่3ค่ะคนไหนยังไม่ได้ตอบคะให้เพื่อนใครอยู่ข้างหลังบ้างค่ะน้องลองตอบเลยค่ะ
19: ผีครับ
0: คำว่า
19: ผี
0: ผีเอ๊ผีคุณแหม่มตอบไปว่าเป็นคำที่คุณแหม่มให้ท่องจำเมื่อสักครู่คุณแหม่มตอบไปบอกกลุ่มที่2ไปแล้วค่ะเอาใหม่ค่ะเอากลุ่มที่5ค่ะน้องค่ะคำที่มีผอผึ้งคือคำว่า
9: ผ่านครับ
0: คำว่า
9: ผ่านครับ
0: ผ่านเด็กๆสะกดคำว่าผ่านให้คุณแหม่มฟังหน่อยค่ะสะกดใหม่อีก1ครั้งค่ะเด็กๆจ๋าเด็กๆจ๋า
11: อ
0: ่านคำศัพท์ให้ครูแหม่มฟังหน่อยค่ะคำนี้อ่านว่า
11: พ
0: ึ่งเด็กๆเอาเซ็กหนึ่งครั้งค่ะพึ่ง
11: พ
0: ึ่
11: ง
0: ผ่านเก่งมากๆค่ะต่อไปค่ะตัวนี้ค่ะตัวฝอฝอฝาคำศัพท์ก็คือคำว่า1 2 3กลุ่มที่2ค่ะคนที่ยังไม่ได้ตอบบ้างค่ะคนที่ไม่เคยตอบค่ะคนที่ไม่เคยตอบค่ะคำว่า
12: ฝัน
0: ฝันนี่สะกดคำว่าฝันค่ะ1คำว่าอะไรนะคะ
12: ฝ
0: ัง ฝังฝังเด็กๆสะกดคำว่าฝังค่ะ
11: ฝออะงอฝัง
0: อีก1คำค่ะขออีก1คำเอามือจับหูค่ะ1 2 3กลุ่มที่1ค่ะคนที่ยังไม่เคยตอบค่ะคำว่า
12: ฝา
0: ฝาเด็กๆสะกดคำว่าฝาค่ะ1 2 3
11: ฝ
0: ออาฝาครูแหม่มขอให้เด็กๆช่วยเติมวรรณยุกต์หรือว่าพยัญชนะที่เป็นตัวสะกดด้านหลังหน่อยได้ไหมคะนำฝออาฝาไม้เอก
11: ฝา
0: ฝาเก่งมากค่ะเด็กๆออกเสียงให้ครูแหม่มฟังหน่อยค่ะคำนี้อ่านว่
11: า
0: เด็กๆจ๋าออกเสียงคำนี้ให้คุณแหม่มฟังหน่อยค่ะคำนี้ออกเสียงว่า
11: ฝ
0: ังอีกหนึ่งคำค่ะ
11: ฝ
0: ออาฝาไม้เอกเก่งมากๆเลยค่ะต่อไปค่ะคำนี้ค่ะสอสอศาลามีคำว่าอะไรบ้างได้ไหมเอ่ยนำมือมาจับหูค่ะ1 2 3ค่ะกลุ่มที่1ค่ะคำว่า
12: ศาลาค่ะ
0: คำว่าศาลาเด็กๆสะกดคำว่าศาลาให้คุณแม่ฟังหน่อยค่ะ
11: สออาสารออาลาสาลา
0: ต่อไปค่ะขออีกหนึ่งคำค่ะนำมือขึ้นมาจับหูค่ะเด็กๆ1 2 3กลุ่มที่4ค่ะคำที่มีสอสาราเป็นพยัญชนะต้นคือคำว่า
12: ศึกษา
0: ศึกษาศึกษาเหมือนกับคำที่ครูแหม่มให้ท่องจำเลยเอาเป็นคำอื่นนะคะกลุ่มอื่นเอามือจับหูค่ะ1 2 3กลุ่มที่3ค่ะคำที่มีสอสาราเป็นพยัญชนะต้นคือคำว่า
12: สา
0: คำว่า
12: สา
0: คำว่าอะไรนะคะ
12: สา
0: สายังไม่มีความหมายค่ะกลุ่มอื่นกลุ่มไหนที่จะตอบคะมือจับหูค่ะ1 2 3กลุ่มที่2ค่ะเอาเลยค่ะ1 2 3คำว่าอะไรคะเป็นอวัยวะในร่างกายของเราใครได้บ้างยกมือเลยค่ะน้องค่ะ
12: แก้ว
0: คำว่า
13: สอง
0: นี่ตอบได้แล้วสะกดคำว่าสองให้คุณแบบฟังหน่อยค่ะ
18: สออกสอเก่งมากมากค่ะต่อไปค่ะให้เด็กๆนะคะออกเสียงตามครูแหม่มค่ะศาลา
14: ศาลา
18: ศอก
14: ศอก
18: เก่งมากมากเลยค่ะต่อไปนะคะตัวนี้ค่ะคือตัว
15: สอฤ
18: าษีออกเสียงว่า
14: ส
18: อค่ะเด็กๆตัวนี้คือตัวมีคำไหนที่มีเป็นพยัญชนะต้นบ้างคะตัวที่มีสอฤาษีเป็นพยัญชนะต้น1 2 3น้องค่ะคำว่าอะไรคะคำที่มีสอฤาษีเป็นพยัญชนะต้นคำว่าอะไรคะคนไหนได้บ้าง1 2 3น้องค่ะคำว่า
13: ฤาษีครับ
18: ฤาษีเก่งมากค่ะประมือให้เพื่อนหน่อยค่ะนี่ฤาษีฤาษีได้ออกเสียงค่ะฤาษีตัวไหนที่มีตัวสอฤาษีเป็นพยัญชนะต้นพยางค์ที่ออกเสียงว่า
14: ส
18: ีสีเก่งมากมากเลยค่ะเอาละค่ะต่อไปค่ะเด็กๆตัวสอค่ะ1 2 3กลุ่มที่5ค่ะมาค่ะเด็กๆ
9: สี
18: คำว่า
9: สี
18: โอ้โหง่ายมากมากเลยสีขอเติมวรรณยุกต์จอยอีสีไม้เอกสี่ตัวเลขของเราใช่ไหมคะตัวเลขสี่อีกหนึ่งคำค่ะ1 2 3กลุ่มที่3ค่ะคำว่า
16: ส
18: ีนี่ไงคะไปแล้วค่ะคำว่าอะไรคะ
16: ระบายสี
18: ระบายสีคำว่าสีเอาไม่เอาเซละอีค่ะเอาคำเอาตัวอื่นเอาให้เพื่อนลองให้เพื่อนสิคะกลุ่มที่3น้องผู้ชายค่ะ
13: 3
18: คำว่า
13: 3
18: เก่งมากค่ะ3เด็กๆสะกดคำว่า3ค่ะ
14: ส
18: ออามอ3เด็กๆออกเสียงค่ะ4
14: 4
18: 4 3
14: สาม
18: เก่งมากๆเลยค่ะต่อไปค่ะตัวหอค่ะเด็กๆมีพยัญชนะหอเป็นพยัญชนะต้นได้แก่คำว่าอะไรบ้างเอามือจับหูค่ะ1 2 3กลุ่มที่4ค่ะกลุ่มที่5ค่ะคำที่ได้คือคำว่า
9: หอนครับ
18: หอนเด็กๆสะกดคำว่าหอนค่ะหออนอหอนต่อไปค่ะขออีกหนึ่งคำค่ะเด็กๆเอามือจับหูค่ะ1 2 3กลุ่มที่4น้องค่ะคำที่ได้คือคำว่า
13: หอม
18: หอมเด็กๆสะกดคำว่าหอมค่ะเด็กๆจ๋า
14: จ
18: ๋
14: า
18: เด็กๆจ๋า
14: อ่
18: านคำสามให้ครูแหม่มฟังหน่อยค่ะคำนี้ออกเสียงว่า
14: หอม
18: คำนี้ออกเสียงว่า
14: หอม
18: เก่งมากๆเลยค่ะต่อไปนะคะเด็กๆเราจะมาดูคำอักษรสูงนะคะว่ามีคำว่าอะไรบ้างจากคำศัพท์ที่ครูแหม่มได้เตรียมมานะคะขอไข่นะคะได้แก่คำว่าไข่เด็กๆทั้งต้นทางและปลายทางนะคะออกเสียงตามครูแหม่มนะคะขาย
14: ขวด
18: แขน
14: ข
18: ี
14: ่
18: ขำต่อไปค่ะตัวฉอฉาบ
14: ช
18: ิ
14: ง
18: ฉก
14: โ
18: ฉบ
14: ช
18: ำ
14: แฉ่ง
18: แฉ่งนี่หมายถึงอะไรคะ
0: ยิ้มใช่ไหมคะอาการที่บอกถึงความร่าเริงก็หมายถึงยิ้มแฉ่ง

0: คะต่อไปตัวถอคำแรกค่ะฐานฐานะ
1: ฐานะ
0: พยางค์ไหนที่มีตัวถอฐานเป็นพยัญชนะต้น
1: ฐาน
0: เก่งมากค่ะต่อไปเศรษฐีคำต่อไปค่ะเด็กๆตัวถอถุงนะคะก็คือคำว่าไถ
1: ่
0: ถ้ำถาม
1: แถม
0: ถูก
1: ถ
0: ี
1: ่
0: ต่อไปค่ะตัวผอนะคะได้แก่คำว่าไผ
1: ่
0: ผ้
1: า
0: ผู
1: ก
0: ผม
1: แผ่น
0: โผล่เห็นไหมคะเด็กๆเด็กๆคำว่าโผล่จะมีพยัญชนะต้น2ตัวก็คือตัวผอกับตัวรอนะคะแต่เวลาเรายึดเราจะยึดพยัญชนะต้นตัวแรกนะคะดูว่าพยัญชนะตัวนี้เนี่ยเป็นอักษรหมู่ใดนะคะต่อไปค่ะฟอฝานะคะฝีฝาด
1: แฝง
0: ฝูง
1: ฝ
0: ัน
1: ฝ
0: ุ่นต่อไปค่ะตัวสอสอศาลานะคะคำนี้ค่ะศาลา
1: ศาล
0: ศาลเศรษฐี
1: เศรษฐ
0: ีต่อไปค่ะเด็กๆตัวสอนะคะคำนี้อ่านออกเสียงว่าสมา
2: สมานะคะเด็กๆแปลว่าการยกโทษให้เมื่ออีกฝ่ายหนึ่งยอมรับผิด
0: และคำนี้ออกเสียงว่าฤาษี
1: ฤาษี
0: ต่อไปค่ะตัวสอสอเสือนะคะสอง
1: แสด
0: ส่
1: ง
0: สู
1: ้
0: โสด
1: ส
0: วยคำนี้เหมาะกับใครที่สุดคะโอ้โหยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะต่อไปค่ะตัวหอนะคะก็คือคำว่าห้าม แห้
1: ง
0: ห่วง
1: หอม
0: หมวก
1: ห
0: ่านต่อไปค่ะนี่เลยนะคะเราจะมาทำกิจกรรมตามหาคำอักษรสูงจากเรื่องสองพี่น้องนั่นเองนะคะเดี๋ยวเด็กๆนะคะมาฟังนิทานของครูแหม่มนะคะแล้วเดี๋ยวเราเนี่ยจะมาร่วมหาคำที่เป็นอักษรสูงจากในเรื่องนะคะเด็กๆฟังที่ครูแหม่มเล่านะคะข้าวหอมและข้าวสวยเป็นพี่น้องฝาแฝดกันเด็กทั้งสองมีฐานะดีอีกทั้งยังมีนิสัยที่เหมือนกันชอบใส่เสื้อผ้าสีฉูดฉาดชอบรับประทานไข่ลูกเขยและชอบศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับเรื่องที่สนใจจากห้องสมุดเมื่อมีสิ่งใดที่ไม่เข้าใจก็จะสอบถามคุณพ่อคุณแม่หรือผู้ปกครองทำให้ใครๆต่างก็รักและเอ็นดูสองพี่น้องกันทุกคนเอาละค่ะเด็กๆจากเรื่องสองพี่น้องมีพยัญชนะมีคำไหนบ้างที่เป็นคำอักษรสูงคำแรกเลยค่ะเด็กๆปลายทางและต้นทางดูนะคะเวลาที่เราไล่ไปนะคะเวลาที่เราค้นหาคำหรือว่าอ่านคำเราจะไล่ไปทีละประโยคนะคะไล่จากซ้ายไปทางขวาแบบนี้เอาละค่ะคำแรกคือคำว่าข้าวนะคะหอมมีคำว่าอะไรคะ
1: สวย
0: คำว่า
1: สวย
0: เราไม่นำคำซ้ำไม่เอาคำซ้ำค่ะเด็กๆคำว่า
1: สวย
0: สวยมีคำว่าอะไรอีกคะคำว่าคำว่า
1: ฝาแฝด
0: ต่อไปค่ะคำว่าคำว่าอะไรคะสองเก่งมากๆเลยค่ะต่อไปค่ะฐานะต่อไปค่ะ
1: ใส
0: คำว่านิสัยนะคะเหมือนโอ้โหเก่งมากๆเลยค่ะปลายทางอย่าลืมนะคะอย่ายอมแพ้คำว่า
1: ใส
0: ่คำว่าอะไรคะเสื้อผ้า
1: ส
0: ีชูดฉาดมีคำว่าอะไรอีกคะ
1: ชอบ
0: ชอบใช่ไหมคะ
1: ไม
0: ่ใช่ชอบคำว่าไข่คำว่าอะไรคะ
1: เขย
0: เขย
1: ศ
0: ึ
1: กษา
0: ศึกษาหาคำว่าอะไรคะ
1: สนใจ

0: สนต่อไปค่ะเด็กๆคำว่า
1: ห
0: ้อง
1: สม
0: ุด
1: ส
0: ิ่ง
1: เข
0: ้าสอบถามคำว่าอะไรคะ
1: หร
0: ือผู้คำต่อไปค่ะเด็กๆคือคำว่าให้ยังมีอีกไหมคะเด็กๆลองดูสิคะไม่มีแล้วเก่งมากๆเลยค่ะขอเสียงปรบมือให้เด็กๆทั้งต้นทางและเด็กๆที่อยู่ปลายทางด้วยนะคะเก่งมากๆเลยค่ะเอาละค่ะเด็กๆต่อไปนะคะเด็กๆลองดูอักษรสูงนะคะอีกหนึ่งครั้งเราจะมีวิธีการท่องจำว่าผีฝากถุงข้าวสาร
1: ให้ฉัน
0: ศึก
1: สา
0: หัวเก่งมากๆเลยค่ะเด็กๆต่อไปนะคะจะเป็นกิจกรรมของเด็กๆทั้งต้นทางและปลายทางแล้วนะคะก็คือใบงานที่7เรื่องจดจำอักษรสูงค่ะให้เด็กๆเปิดแบบฝึกหัดได้เลยนะคะใบงานที่7ค่ะเด็กๆคะใบงานที่7คุณครูนะคะเด็กๆจ๋าเด็กๆ
1: จ
0: ๋
1: า
0: ใบงานที่7นะคะคุณครูจะให้เด็กๆนะคะลากเส้นจากตัวผึ้งนะคะผึ้งมีแต่ละคำเนี่ยก็จะแตกต่างกันนะคะถ้ามีตัวไหนเป็นพยัญชนะต้นนะคะให้เด็กๆเนี่ยขีดเส้นลงมานะคะโยงเส้นลงมาให้สัมพันธ์กับดอกไม้ที่อยู่ด้านล่างแบบนี้เลยนะคะเอาละค่ะคุณแม่จะให้เวลาเพียงแค่ไม่นานนะคะเพราะว่าไม่ยากลงมือทำได้เลยค่ะแป๊บเดียวนะคะใบงานนี้นี่บางคนได้พึ่ง3แล้วนะคะน้องไม่ต้องใช้อันนี้ก็ได้ค่ะใช้มือโยงไปเลยไม่ยากนะคะใบงานนี้เด็กๆลองดูนะคะโยงเลยค่ะไล่จากตัวผึ้งนะคะเด็กๆลงมาหาดอกไม้ใครเสร็จแล้ววางดินสอเสร็จแล้วเหรอคะนี่ขอดูหน่อยนะคะนี่เสร็จหลายคนเลยนะคะเด็กๆโชว์ให้เพื่อนๆนะคะที่อยู่ปลายทางดูหน่อยค่ะว่าหนูทำเสร็จแล้วนะคะนี่คือผลงานนะคะของเพื่อนๆที่อยู่ต้นทางนะคะเก่งมากๆเลยค่ะใครเสร็จแล้วบ้างคุณแม่ให้เวลาอีก13วิเหรอคะน้อยไปไหมครูแม่มให้เวลาอีก
2: ก
0: ี่
2: นาท
0: ีดี
2: ร้อยวิ
0: เดี๋ยวให้เวลาอีก3นาทีค่ะ
2: ครูคะ
0: ตัวขอขวดเราใช้ไหมคะเด็กๆขอขวดไม่ใช้แล้วไม่มีก็ไม่ต้องขีดค่ะไม่ต้องค่ะเด็กๆขาถ้าเด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางเสร็จแล้วนะคะให้เด็กๆลองฝึกอ่านคำนะคะที่อยู่ในแบบฝึกหัดว่าเด็กๆเนี่ยอ่านคำได้ถูกต้องหรือไม่นะคะถ้ายังอ่านไม่คล่องนะคะลองฝึกสะกดคำนะคะจะได้อ่านได้คล่องชัดเจนมากขึ้นค่ะ
3: หนูขออ่านในใจนะ
0: ได้ค่ะอ่านในใจได้ค่ะ
3: ให้ไม่มี
0: จับดินสอให้ถูกค่ะเสร็จแล้วฝึกอ่านคำค่ะใครเสร็จแล้วฝึกอ่านคำค่ะเดี๋ยวคุณครูจะเรียกอ่านคำเป็นลายบุคคลนะคะฝึกอ่านคำเลยค่ะเดี๋ยวคุณครูจะ

0: านคำเป็นรายบุคคลนะคะตัวนี้คือตัวอะไรคะขอฐานใช่ไหมคะถออิตออิรวมกันเป็นอ่านว่าอะไรนะคะไม่ถีสิถออิถิตออิติรวมกันเป็นถิติเก่งมากค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วอ่านได้ทุกคำแล้วยกมือค่ะแน่ใจหรือเปล่าเดี๋ยวคุณครูจะสุ่มนักเรียนนะคะอ่านเป็นรายบุคคลเอาละค่ะเด็กๆไม่ต้องระบายสีค่ะวางดินสอวางดินสอนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเส้นที่เด็กๆเนี่ยโยงเส้นเนี่ยถูกต้องหรือไม่นะคะและเด็กๆอ่านคำศัพท์ได้ถูกต้องหรือไม่มองมาที่คุณครูค่ะเด็กๆวางดินสอค่ะเด็กๆจ๋า
1: จ๋า
0: เด็กๆจ๋า
1: จ
0: ๋
1: า
0: คำแรกค่ะขอเลขที่ค่ะเลขที่10ค่ะคำนี้อ่านว่าใช้ไม้ค่ะคำนี้อ่านว่า
2: ฝี
0: ฝีต้องคู่กับดอกไม้ก็คือตัว
2: ฝอฝา
0: ฝอฝานี่เลยเก่งมากๆค่ะต่อไปค่ะเลขที่22ค่ะ22อยู่ไหนเอ่ย23ค่ะ22ยืนขึ้นค่ะคำนี้อ่านว่าใช้ไม้ค่ะคำนี้อ่านว่าอะไรคะคำนี้อ่านว่าใครอ่านได้บ้างคะคำนี้เดี๋ยวครูสุ่มเลขที่ต่อไปนะคะขอเลขที่25ค่ะใครเอ่ย26ค่ะ25ค่ะคำนี้อ่านว่าอะไรคะออกเสียงให้ชัดเจนค่ะมั่นใจค่ะคำนี้ออกเสียงว่า
3: สมาค
0: ่
3: ะ
0: เด็กๆคะออกเสียงพร้อมกันค่ะคำนี้ออกเสียงว่า
1: สมา
0: สมาพยัญชนะต้นคือตัว
1: ส
0: หรือสีนี่เลยนะคะเด็กๆต่อไปค่ะเลขที่8ค่ะ8ค่ะน้องค่ะคำนี้อ่านออกเสียงว่า
3: ผ่า
0: ผ่าเด็กๆออกเสียงค่ะผ่า
1: ผ
0: ่าตัวอะไรเป็นพยัญชนะต้นคะ
1: ผ
0: อพึ่งนี่เลยนะคะผอพึ่งค่ะต่อไปคำนี้ค่ะอ่านออกเสียงว่า
1: โถ
0: โถตัวอะไรเป็นพยัญชนะต้นคะ
1: ถอ
0: ถุงนะคะต่อไปค่ะคำนี้อ่านออกเสียงว่า
1: ส
0: ีสีได้ออกเสียงค่ะสี
1: ส
0: ีมีตัวอะไรเป็นพยัญชนะต้นคะตัวอะไรคะใช่หรอเด็กๆลองดูตัวอะไรเป็นพยัญชนะต้นคะ
1: ส
0: สาราเป็นพยัญชนะต้นนะคะต่อไปค่ะเด็กๆคำนี้ออกเสียงว่า
1: หอ
0: หอเด็กๆออกเสียงค่ะห
1: อ
0: มีตัวอะไรเป็นพยัญชนะต้นคะ
1: หอหี
0: มีตัวหอหีบนะคะเป็นพยัญชนะต้นต่อไปคำนี้อ่านออกเสียงว่าขอไอไข่ไม่โทร
1: ไข
0: ่มีตัวอะไรเป็นพยัญชนะต้นคะ
1: ขอไข่
0: ตัวขอไข่เป็นพยัญชนะต้นนะคะต่อไปค่ะคำนี้ออกเสียงว่า
1: เฉา
0: เฉาเอา
1: เฉา
0: เฉาเอาเฉามีตัวอะไรเป็นพยัญชนะต้นคะ
1: เ
0: ฉาชิงเป็นพยัญชนะต้นนะคะต่อไปคำนี้ค่ะ
1: ส
0: ุกสุกเดี๋ยวเสียงค่ะสุกมีตัวอะไรเป็นพยัญชนะต้นคะ
1: ส
0: อเสือเป็นพยัญชนะต้นนะคะนี่เลยตัวนี้ค่ะคำนี้ใครจะอาสาอ่านได้บ้างน้องค่ะคำนี้ออกเสียงว่า
2: ทิติครับ
0: ทิติเก่งมากได้เดาเสียงค่ะทิติ
1: ท
0: ิ
1: ติ
0: มีตัวอะไรเป็นพยัญชนะต้นคะ
1: ถอ
0: ฐานนั่นเองนะคะเด็กๆและสุดท้ายค่ะเด็กๆไม่ใช้แล้วนี่มีพึ่งมาอีกหนึ่งตัวไม่ใช้แล้วคือตัวอะไรคะ
4: ขอขวด
0: ขอขวดเก่งมากๆเลยค่ะขอเสียงปรบมือนะคะให้เด็กๆที่อยู่ทั้งในห้องนี้และเด็กๆที่อยู่ปลายทางด้วยนะคะยอดเยี่ยมมากๆค่ะต่อไปค่ะเราจะมาสรุปบทเรียนกันนะคะซึ่งวันนี้ค่ะเด็กๆเราได้เรียนรู้ในเรื่องของอักษรสูงมีทั้งหมดกี่ตัวคะ
4: 11
0: ตัวเวลาคุณแม่เรียกอักษรสูงให้เด็กชี้นิ้วขึ้นไปด้านบนแบบนี้อักษรสูงมีกี่ตัว
4: 11ต
0: ัวเก่งมากๆเลยค่ะแล้วมีวิธีการท่องจำอย่างไรคะเด็กๆมีวิธีการอีก1ครั้งค่ะ1 2 3
4: ผีข้าตุ่มข้าวสารไม่ฉัน
0: ศึกษา
4: ฉันบัว
0: ยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะเก่งมากๆเลยค่ะเอาละค่ะเด็กๆชั่วโมงต่อไปนะคะเราจะมาเรียนรู้ในเรื่องของบอกย้ำอักษรต่ำนะคะสิ่งที่คุณครูปลายทางนะคะจะต้องเตรียมก็คือหนังสือพิมพ์หรือหนังสือที่อาจจะไม่ใช้แล้วก็ได้นะคะและแบ่งงานที่8เรื่องอักษรต่ำในชีวิตประจำวันสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th ค่ะเอาละค่ะเด็กๆในเรื่องของอักษรสูงนะคะผ่านพ้นไปแล้วนะคะทั้งอักษรกลางและอักษรสูงนะคะเด็กๆอย่าลืมไปท่องจำนะคะว่าแต่ละอักษรนะคะมีตัวอะไรที่เป็นพยัญชนะต้นด้วยจะได้อ่านและเขียนคำได้อย่างถูกต้องนั่นเองค่ะเอาละค่ะวันนี้ครูแหม่มนะคะขอตัวลาเด็กๆที่น่ารักไว้เพียงเท่านี้ค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาพบกันใหม่ในชั่วโมงหน้าวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ

0: ตั้งแต่โมเป็นยูทูบเบอร์มาโมเมนต์ที่ทำให้โมมีความสุขมากที่สุดคือเราเป็นสื่อสื่อนึงที่ได้ช่วยเหลือคนอื่นอะได้ช่วยเหลือร้านอาหารจากร้านธรรมดาให้เขาแบบขายดีมากขึ้นอย่างคนดูที่เขาไม่เคยรู้จักร้านนี้เขาก็ได้ไปกินแล้วเขาก็แฮปปี้ว่าเฮ้ยร้านนี้อร่อยจังเลยเนี่ยคือจุดความสุขที่สุดของโมตั้งแต่ทำยูทูบมาสวัสดีค่ะชื่อธัญญาเลิศสินทวานนท์นะคะชื่อเล่นชื่อโมค่ะเป็นยูทูบเบอร์ค่ะช่องโมจิโกะเนี่ยคือผ่านมา5ปีแล้วตั้งแต่เป็นเบบี้โมจิโกะยันปัจจุบันเป็นโมจิโกะคอนเทนต์ก็ถูกการปรับเปลี่ยนไปเรื่อยๆตามไลฟ์สไตล์ของโมค่ะซึ่งช่วงนี้เลยเหมือนเราเน้นเป็นด้านสายกินด้านทราเวลค่ะแล้วก็ไลฟ์สไตล์ทั่วไปกว่าจะออกมาเป็น1คลิปเนี่ยมันก็ผ่านโปรเซสเยอะแยะมากมายสมัยก่อนเนี่ยที่โมทำเองคนเดียวเนี่ยคลิปหนึ่งน่ะถ่ายชั่วโมงหนึ่งตัดต่อทำปกเนี่ยไม่เกิน5ชั่วโมงแต่พอมีทีมงานเราเริ่มเป็นที่รู้จักมากขึ้นแล้วก็ใส่ใจในการทำโปรดักชันมากขึ้นปัจจุบันคือใช้เวลาคือเกือบ1อาทิตย์กว่าจะมีคลิปวิดีโอออกมาดีๆสักคลิปหนึ่งค่ะกระบวนการเนี่ยเราก็จะเริ่มจากการที่แบบว่าเอ้ยนั่งหาคอนเทนต์ก่อนเลยว่าเราจะทำคอนเทนต์อะไรดีพอเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะลงถ่ายทำนะคะถ่ายทำแล้วก็จะส่งคลิปวิดีโอทั้งหมดให้ทีมตัดต่อก็ใช้เวลาประมาณ3วันประมาณนี้ค่ะแล้วเราก็มานั่งดูคอนเทนต์วิดีโอด้วยกันทุกคนแล้วเราก็จะดูว่าเฮ้ยเราควรจะแก้ไขตรงไหนดีเพื่อให้คลิปมันดูสนุกสนานแล้วก็เหมาะกับคนดูที่สุดแล้วก็จะมีการแก้ไขคิดชื่อคลิปวิดีโอแล้วก็ทำปกคลิปวิดีโอแล้วก็อัปโหลดค่ะก็1อาทิตย์พอดีอันดับแรกเลยค่ะที่เราต้องคำนึงถึงนะคะเวลาทำคลิปวิดีโอก็คือคนดูนี่แหละค่ะคือเราอยากทำคลิปวิดีโอที่คนดูแล้วจะชอบมากที่สุดสนุกสนานมากที่สุดแล้วก็แน่นอนคือเขาดูแล้วเขาต้องแบบเฮ้ยอยากแชร์ให้เพื่อนๆดูต่อจริงๆแล้วโมพูดไม่ได้เลยว่าคลิปอะไรที่ทำแล้วมันจะแบบว่าได้กระแสที่ดีโมว่าเราต้องแบบค่อยๆเรียนรู้ไปด้วยตัวคือเราทำไปนานๆแล้วเดี๋ยวเราจะรู้เองว่าเอ้ยอย่างเงี้ยคนดูชอบ
1: สังเกตคุณลุงเป็นคนอารมณ์ดีมากร่าเริงแจ่มใส
2: น่ารักน่ารัก
1: น่ารักมาเรามาชิมเมนูเด็ดกันเลยดีกว่ามา
3: ดูช้อน
1: ทุกคน
0: สำหรับอุปกรณ์ที่ใช้ถ่ายในการเป็นยูทูบเบอร์นะคะตั้งแต่5ปีที่แล้วที่โมเป็นยูทูบเบอร์โมก็ใช้กล้องตัวหนึ่งที่มันสามารถฟลิปหน้าจอได้ทุกวันนี้นะคะก็ยังสามารถใช้กล้องตัวนั้นในการผลิตคอนเทนต์ได้อยู่ดีจริงๆหลักๆแล้วเราแค่มีอุปกรณ์ที่ถ่ายวิดีโอได้ซึ่งอาจจะเป็นโทรศัพท์มือถือ

ก็ได้เหมือนกันค่ะอุปกรณ์ไม่ได้ส่งผลอะไรมากต่อการเป็นยูทูบเบอร์สิ่งที่สำคัญต่อการเป็นยูทูบเบอร์แบบไลฟ์สไตล์แบบโมนะสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือคอนเทนต์ค่ะหลายคนอาจจะสงสัยว่ารายได้จากยูทูบเบอร์มาจากไหนนะอันแรกเลยคือเขาเรียกว่าเป็นเหมือน AdSense เป็นเหมือนวิดีโอที่เวลาก่อนดูคลิปมันจะมีขึ้นมาคุณสามารถกดข้ามได้ภายใน5 4 3 2 1อันนี้คือรายได้อันดับ1 นะคะก็คือว่า YouTube AdSense อันที่2ก็คือสปอนเซอร์คือเป็นสปอนเซอร์ของคลิปนั้นๆอันนี้คืออันที่2ส่วนอันที่3ก็น่าจะเป็นพวกพรีเซนเตอร์แล้วก็ออกงานอีเวนต์แล้วก็อันที่4อันสุดท้ายเลยคือเมอร์แชนไดส์ก็คือเราสามารถเปิดร้านค้าเปิดช็อปขายเสื้อยืดขายขนมขายอะไรอย่างนี้ของเราเองได้นี่คือวิธีการที่จะทำให้ยูทูบเบอร์มีรายได้หลักๆก็มี4ช่องทางนี้ค่ะจริงๆเทคนิคเริ่มต้นสำหรับการเป็นยูทูบเบอร์เชื่อป้าว่าตั้งแต่โมเป็นยูทูบเบอร์มาคนถามคำถามนี้กับโมเยอะมากแบบน่าจะเป็น100คนน่ะสิ่งที่สำคัญที่สุดอ่ะไม่ใช่เทคนิคไม่ใช่การเกาะกระแสไม่ใช่อะไรมันคือตัวของเราเองอ่ะแค่เราบอกโอเคฉันจะลองทำดูเมื่อไหร่ที่เราแบบลองทำคลิปวิดีโอแรกแล้วอ่ะเราจะได้บทเรียนเราจะเรียนรู้จากการทำคลิปวิดีโอคลิปแรกนี่แหละว่าเราจะพัฒนาคอนเทนต์เรายังไงให้มันดีขึ้นไปเรื่อยๆหลังจากที่เราเริ่มกล้าที่เราจะออกมาทำแล้วก็ทำไปเรื่อยๆแล้วทุกคนจะได้ค้นพบกับตัวตนของตัวเองไม่จำเป็นที่จะเจอตัวตนของตัวเองในคลิปที่1คลิปที่2คลิปที่3เดี๋ยวเราทำไปสักพักอ่ะเดี๋ยวเราจะรู้ตัวตนเพราะโมอ่ะก็ไม่ได้ตั้งตัวเองเลยว่าโมจะเป็นสายอะไรตั้งแต่แรกค่ะช่วงแรกๆลองผิดลองถูกไปก่อนอย่าเพิ่งกำหนดตัวเองให้ชัดเจนมากเกินไปเพราะนั่นอาจจะเป็นกรอบที่ทำให้เราอ่ะไม่หลุดไปทำคอนเทนต์อย่างอื่น

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: เรื่องมันนี่กับคนรุ่นใหม่

อนที่7กล่องปริศนาเพิ่มค่าเงินวันนี้เรามาเที่ยว Investory กันนะไม่เงินหดเล็กลงล่ะเห็นไหมว่าเงินมันหดลงเนื่องจากเงินเฟ้อทำให้เงินของเรามูลค่าลดลงกล่องนี้เงินเพิ่มขึ้นนิดหน่อยถ้าเราเอาเงินไปฝากธนาคารเงินก็จะเพิ่มขึ้นนิดนึงเพราะได้ดอกเบี้ยกล่องนี้เงินเพิ่มขึ้นเยอะเลยถ้าเราเอาเงินไปลงทุนก็ได้รับผลตอบแทนที่สูงกว่าฝากเงินแต่ก็มีความเสี่ยงนะแล้วทำไมถึงได้ผลตอบแทนสูงและมีความเสี่ยงอะไรบ้างล่ะวันนี้ปริศนาได้คลี่คลายแล้วมาใกล้ๆสิจะเล่าให้ฟังวิธีแรกการออมคือการเก็บเงินทีละเล็กละน้อยให้เพิ่มพูนขึ้นการออมส่วนใหญ่มักจะอยู่ในรูปแบบเงินฝากธนาคารเพราะมีความเสี่ยงต่ำและได้รับผลตอบแทนเป็นดอกเบี้ยข้อดีของการออมคือถ้าจำเป็นต้องใช้จ่ายในยามฉุกเฉินก็มีเงินใช้ได้ทันใจโชคดีมีเงินเก็บเผื่อไว้แล้วแล้วการออมมันต่างจากการลงทุนยังไงล่ะการลงทุนคือการนำเงินที่เก็บสะสมไว้ไปต่อยอดให้เราได้รับผลตอบแทนในระยะยาวสูงกว่าการออมเช่นการซื้อทองคำพันธบัตรรัฐบาลหุ้นเป็นต้นแต่การลงทุนก็มีความเสี่ยงสูงกว่าการออมเข้าใจหรือยังว่าการออมกับการลงทุนต่างกันอย่างไรการออมคือการเก็บเงินทีละเล็กละน้อยเพื่อใช้ยามจำเป็นการลงทุนคือการนำเงินที่เก็บสะสมไว้ไปต่อยอดแล้วจะทำอย่างไรต่อไปล่ะงั้นต้องตัดสินใจแล้วล่ะว่าจะออมหรือจะลงทุน

รู้หรือไม่ตอนการโต้แย้งตามขั้นตอนก่อนฟ้องคดีในการฟ้องคดีปกครองนั้นหากผู้มีสิทธิ์ฟ้องคดีไม่เห็นด้วยกับการกระทำในเรื่องใดของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐและมีกฎหมายกำหนดขั้นตอนหรือวิธีการให้อุทธรณ์คัดค้านในเรื่องนั้นไว้โดยเฉพาะผู้ฟ้องคดีจะต้องดำเนินการตามขั้นตอนดังกล่าวให้เสร็จสิ้นเสียก่อนจึงจะนำเรื่องมาฟ้องต่อศาลปกครองได้เช่นเรื่องคำสั่งลงโทษทางวินัยถ้าผู้ถูกลงโทษไม่เห็นด้วยกับคำสั่งลงโทษก็ต้องอุทธรณ์คำสั่งนั้นก่อนเมื่อเจ้าหน้าที่ได้วินิจฉัยอุทธรณ์นั้นแล้วและไม่พอใจผลการอุทธรณ์หรือเจ้าหน้าที่ไม่ได้วินิจฉัยอุทธรณ์ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนดผู้ถูกลงโทษทางวินัยจึงจะมีสิทธิ์ฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: นี่วิธีผูกเงื่อนพิรอดเราสอดเชือกเข้าไปแบบนี
1: ้ได้แล้วค่ะโอ๊ยทำไมมันยากจังเลยครับปู่ผมทำไม่ได้ตั้งแต่เทอมที่แล้วและไอ้วิชาลูกเสือเนี่ยเรียนกันไปทำไมอ่ะผมยังไม่เข้าใจเลย
0: วิชาลูกเสือน่ะเขาให้เรียนไว้เสริมประสบการณ์ชีวิตทำให้สามารถพึ่งพาตัวเองได้และเป็นที่พึ่งให้ผู้อื่นได้ด้วยแต่ที่มาที่ไปของลูกเสือปู่จำได้ไม่ค่อยแม่นจำได้แต่รัชกาลที่6ทรงเป็นผู้ก่อตั้งเดี๋ยวปู่ลองเข้าไปหาดูหนังสือในบ้านก่อนนะ
1: อะไรจะไปไหนอีกแล้วเนี่ยฉันอยากรู้นี่ว่ามีลูกเสือครั้งแรกเป็นยังไงไหนไม่อยากไปก็อยู่ที่นี่นะปากกาขดนกตื่นตื่นตื่นตื่นตื่น
2: โอ้ยตายแล้วโอ้ยหมดกันโอ้ยแย่เลย
3: เฮ้ยฉัน

0: เลิกดีแต่หัววันเลยนี่
1: โชคดีนะครับ
2: โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัยสมัยรัชกาลที่6พุทธศักราช2460
3: พี่คะหนูขอถามหน่อยสิคะทำไม

0: ก็จะเป็นแค่หนังสือเดินได้นะต้องออกนอกห้องเรียนบ้างไปเจอประสบการณ์ต่างๆบ้างแบบนี้
1: แบบนั้นมันก็ฟังสนุกดีหรอกครับแต่ไอ้ที่ต้องเดินทางไกลต้องเรียนผูกเงื่อนอะไรพวกเนี้ยผมไม่เข้าใจ
0: มันก็ต้องฝึกวินัยรู้จักอดทนแล้วก็เสียสละด้วยแล้ววิชาลูกเสือก็อย่างที่น้องๆเห็นเมื่อกี้แหละว่ามันสามารถช่วยเหลือคนอื่นได้ถึงเราจะเป็นแค่เด็กก็ตามอ่ะแล้วนี่รู้ไหมว่าสยามของเราเป็นชาติร่วมก่อตั้งสมัชชาลูกเสือโลกด้วยนะเอาละเดี๋ยวพี่ไปก่อนนะ
2: เจอแล้วอีกเหตุผลที่ในรัชกาลที่6ทรงตั้งกองลูกเสือก็เพราะแต่ก่อนน่ะผู้คนไม่ค่อยเข้าใจคำว่าชาติกันหรอกเมื่อไม่รู้จักแล้วจะสอนให้รักชาติได้ยังไงท่านจึงเริ่มที่จะสอนให้คนรักและเสียสละคณะของตัวเองก่อนแล้วค่อยๆขยายมาเป็นการรักและเสียสละเพื่อประเทศชาติในที่สุดยังไงล่ะรู้อะไรไหมเมื่อเราผูกเงื่อนได้อย่างถูกวิธีก็จะสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมากมายถึงขนาดชักลากรถบรรทุกคันใหญ่ๆหรือเรือตำโตๆได้ก็เหมือนผูกความรักความสามัคคีย่อมจะทำให้เกิดพลังอันแน่นแฟ้นกลมเกลียวในบ้านเมืองแต่ถ้าผูกผิดวิธีก็พันกันยุ่งเหยิงจนเกิดอันตรายได
1: ้ที่ในหลวงรัชกาลที่6ก่อตั้งลูกเสือขึ้นมาก็เพราะต้องการให้เยาวชนของไทยสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตนอกห้องเรียนมีวินัยอดทนและรู้จักเสียสละโดยมีจุดร่วมคือชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เพื่อจะได้เป็นพลเมืองที่ดีของชาติในอนาคต

0: วนอันนี้ก็เป็นเงินเก็บ
1: แล้วเนี่ยเก็บไว้ที่บ้านเยอะๆถึงเวลาหายทีนะหายหมดเลย
2: ลูกจะไปซื้อควายใหม่แต่หายใส่เงินที่ฝังดินไว้หาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอ
3: แล้วเดี๋ยวนี้ใครเข้าเงินฝังดินกันเขาไปฝากธนาคารกันหมดแล้วเสียงใครวะนั่น

ดีครับสวัสดีคุณครูปลายทางนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้พบกับรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2วันนี้พบกับคุณครูพันธุพัฒน์บุตรชัยหรือครูแบงค์นั่นเองครับกิจกรรมในรายวิชาวิทยาศาสตร์วันนี้นะครับจะเสนอเป็นเรื่องอะไรนั้นนะครับเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมกันเลยนะครับกันเลยกิจกรรมในรายวิชาวิทยาศาสตร์วันนี้นะครับในเรื่องของเรามองเห็นวัตถุได้อย่างไรในตอนที่3แล้วนะครับนักเรียนเรามองเห็นวัตถุได้อย่างไรตอนที่3เดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะครับว่ากิจกรรมในครั้งที่แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะนำมาต่อยอดอย่างไรนะครับในวันนี้ก่อนที่เราจะไปเรียนกันวันนี้คุณครูมีกิจกรรมมาให้นักเรียนได้ทำด้วยนะครับกิจกรรมนี้ชื่อว่าจัดกลุ่มกันเถอะกิจกรรมจัดกลุ่มกันเถอะนั้นเนี่ยเราจะต้องทำอย่างไรนะครับเดี๋ยวเรามาที่วันนี้คุณครูมีบัตรคำแล้วก็บัตรภาพมาให้นักเรียนได้ฝึกนะครับในการจับคู่ด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าบัตรภาพบัตรคำในวันนี้เนี่ยมีคำว่าอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปตรงนู้นได้เลยครับนักเรียนต้นทางนะครับนักเรียนปลายทางนะครับมองมาที่ตรงนี้ได้เลยนะ

0: ครับสำหรับบัตรผ้าปันนะครับของคุณครูแบงค์วันนี้นะครับเด็กๆดูที่ข้างบนกันก่อนนะครับข้างบนนี่เลยนะครับมีอยู่สองคำไหนเด็กๆลองอ่านซิบัตรแรกเนี่ยอ่านว่าอะไรครับเด็กๆอ่านตามครูแบงค์อีกรอบนึงวัตถุที่เป็นแหล่งกำเนิดแสงทีนี้มาดูด้านขวามือนะครับบัตรนี้อ่ะไหนลองอ่านกันก่อนสิบัตรนี้เนี่ยอ่านว่าอะไรโอ้โหเก่งมากเลยนะครับนักเรียนอ่ะเดี๋ยวครูอ่านซ้ำอีกรอบนึงวัตถุที่ไม่เป็นแหล่งกำเนิดแสงนะครับสองคำด้านบนนี้นะครับแล้วมันจะเกี่ยวข้องอะไรกับบัตรภาพด้านล่างเด็กๆมาดูกันบัตรภาพแรกคืออะไรครับนักเรียนอะไรนะอีกรอบนึงครับหลอดไฟฟ้าต่อไปครับบัตรภาพนี้มีชื่อว่าโอ้โหเก่งมากเลยครับอีกรอบนึงยางลบเก่งมากครับบัตรภาพนี้มีคำว่าอะไรครับ
1: ไม้บรรท
0: ั
1: ด
0: เด็กๆอ่านตามไม้บรรทัด
1: ไม้บรรทัด
0: มาดูฝั่งนี้บ้างครับคำนี้อ่านว่า
1: ด
0: ิน
1: สอ
0: บัตรภาพนี้ล่ะครับ
1: ไฟฉาย
0: ครับผมและบัตรภาพสุดท้ายอ่านว่าอีกรอบหนึ่งครับเทียนไขเอาละครับนักเรียนบัตรภาพเนี่ยมีทั้งหมด6ใบนะครับแล้วเราจะจับคู่อย่างไรนะครับนักเรียนจะต้องจับคู่โดยวัตถุที่เป็นแหล่งกำเนิดแสงเนี่ยประกอบไปด้วยอะไรบ้างแล้วก็วัตถุที่ไม่เป็นแหล่งกำเนิดแสงเนี่ยมีอะไรบ้างเอาละกิจกรรมวันนี้เนี่ยเดี๋ยวครูขอตัวแทนดีกว่าจะกลุ่มไหนดีนะวันนี้คุณครูขอเลือกกลุ่มที่3นะครับขอตัวแทน1คนยกมือเลยครับโอ้โหลุกเหลวมากเลยอ่ะเชิญเลยครับลูกวันนี้กมลรัตน์นะครับจะมาช่วยคุณครูนะครับในการเรียงบัตรภาพบัตรคำให้สอดคล้องกับคำที่เป็นวัตถุที่เป็นแหล่งกำเนิดแสงและวัตถุที่ไม่เป็นแหล่งกำเนิดแสงนะครับนักเรียนปลายทางนะครับก็เตรียมตัวพร้อมกันเลยนะครับส่วนนักเรียนต้นทางพร้อมไหมคะพร้อมแล้วเริ่มทำกิจกรรมเลยนะครับขยับได้เลยครับเรามาดูซิวัตถุที่เป็นแหล่งกำเนิดแสงมีบัตรภาพอะไรบ้างเลื่อนไปเลยครับเลื่อนไม่ถึงบอกคุณครูนะโอเคปึ๊บๆได้ไหมเลื่อนมาลูกเดี๋ยวครูช่วยจัดนะคำนี้ไปอยู่ไหนอ๋อมาอยู่ตรงนี้ก็ตรงนี้ใช่ไหมคะโอเคทีนี้มาดูนิดนึงนักเรียนต้นทางนะครับได้จัดบัตรภาพบัตรคำเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วนักเรียนปลายทางล่ะครับสามารถจัดบัตรภาพบัตรคำได้เหมือนเพื่อนไหมครับโอ้ถ้างั้นเดี๋ยวเรามาเฉลยดีกว่านะครับขอบคุณมากครับลูกบุญชนกขอบคุณมากครับทีนี้ทุกคนนะครับมาดูกันว่าบัตรภาพบัตรคำที่เราจับคู่ไปแล้วเนี่ยมาตรวจสอบกันไปพร้อมๆกันนะครับมาเริ่มกันที่วัตถุที่เป็นแหล่งกำเนิดแสงหลอดไฟฟ้าถูกต้องไหมครับถูกต้องครับหลอดไฟฟ้าเป็นแหล่งกำเนิดแสงไฟฉายล่ะครับไฟฉายถูกต้องไหม
1: ถ
0: ูกเรียนไปทางถูกต้องไหมครับ
1: ถ
0: ู
1: กต้องคร
0: ับโอ้ถูกต้องฉะนั้นนะครับไฟฉายนะครับเป็นวัตถุที่เป็นแหล่งกำเนิดแสงถูกต้องครับและสุดท้ายครับเทียนไขถูกต้องไหมครับ
1: ถูกต้อง
0: นั่นเองนะครับเทียนไขนะครับก็สามารถให้แสงสว่างได้นะครับก็จัดให้เป็นวัตถุที่เป็นแหล่งกำเนิด
1: แสง
0: เก่งมากครับนักเรียนเรามาดูฝั่งขวามือบ้างวัตถุที่ไม่เป็นแหล่งกำเนิดแสงประกอบไปด้วยอะไรบ้างลูก
1: ไม้
0: บรรทัด
1: ดินสอ
0: และ
1: ว
0: ัตถุถามหน่อยว่าทำไมวัตถุเหล่านี้เนี่ยทำไมไม่เป็นวัตถุที่เป็นแหล่งกำเนิดแสงครับ
1: มันให้แสงออกมาไม่ได้
0: ใช่ไหมครับ
1: ใช
0: ่โอเคครับ แล้วนักเรียนปลายทางล่ะครับตอบมันกับเพื่อนๆไหมครับโอ้เก่งมากเลยครับยอดเยี่ยมเลยนะครับเอาล่ะครับกิจกรรมบัตรภาพบัตรคำของครูวันนี้ก็จบลงแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปเรียนกันต่อนะครับว่าวันนี้เนี่ยเราจะได้เรียนรู้ในเรื่องอะไรนะครับไปกันเลยนักเรียนทุกคนครับหลังจากที่เราเนี่ยจัดกลุ่มกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาตอบคำถามช่วยคุณครูหน่อยว่าที่เราจับคู่ไปแล้วนะครับเราจะสามารถตอบคำถามได้หรือไม่นะครับมาดูคำถามของคุณครูครับวัตถุที่อยู่ในบัตรภาพที่นักเรียนได้จำแนกมีอะไรบ้างอ่ะไหนบอกสิมีอะไรบ้างครับเด็กๆมีไฟฉายหนึ่งหลอดไฟฟ้าสองเทียนไขสามไม้บรรทัดสี่ยางลบห้า
1: ด
0: ินสอหกโอ้โหทุกคนตอบเหมือนกันนะครับถูกต้องเลยนะครับที่เราได้จัดไปนั้นมีหลอดไฟฟ้าไฟฉายเทียนไขไม้บรรทัดยางลบและดินสอนั่นเองนะครับไปต่อนี่เลยคำถามนี้ถามว่านักเรียนเนี่ยสามารถจำแนกวัตถุได้เป็นกี่กลุ่มอะไรบ้างไหนใครจะตอบข้อนี้ครับลองให้กลุ่ม3ก่อนนะครับกลุ่ม3ยกมือก่อนจันทวรรณช่วยคุณครูหน่อย
2: 2กลุ่มค่ะ
0: มี2กลุ่มประกอบไปด้วยอะไรบ้างครับ
2: วัตถุที่ไม่กำหนดแสงกับกำเนิดแสงค
0: ่
2: ะ
0: อ๋อเพื่อนบอกว่าวัตถุที่เป็นแหล่งกำเนิดแสงและไม่เป็นแหล่งกำเนิดแสงเด็กๆคิดว่าคำตอบนี้ถูกต้องไหมครับ
1: ถ
0: ู
1: กต
0: ้
1: อง
0: ถูกต้องนักเรียนปลายทางล่ะก็คิดเหมือนกับเพื่อนๆนะครับฉะนั้นเรามาดูเฉลยกันนะครับสามารถจำแนกได้เป็น2กลุ่มดังนี้นะครับนักเรียนวัตถุที่เป็นแหล่งกำเนิดแสงและวัตถุที่ไม่เป็นแหล่งกำเนิดแสงโอ้เก่งมากเลยทุกคนเอาล่ะข้อนี้น่าจะตอบกันลองดูนะครับนักเรียนเนี่ยจะมีวิธีการอย่างไรที่ทำให้มองเห็นวัตถุที่เป็นแหล่งกำเนิดแสงและไม่เป็นแหล่งกำเนิดแสงในกล่องทึบนี่ข้อนี้นะครับไหนลองคิดให้เวลาคิด10วินาทีนักเรียนไปทางนะครับช่วยคิดคำตอบรอเลยนะครับเอาละหมดเวลาแล้วไหนใครอยากตอบข้อนี้ครับเห็นยกมือ1คนนะครับใช้ไมค์เลยลูกคุณครูทวนคำถามอีก1รอบนะนักเรียนมีวิธีการอย่างไรที่ทำให้มองเห็นวัตถุที่เป็นแหล่งกำเนิดแสงและไม่เป็นแหล่งกำเนิดแสงครับ
2: มองได้รู้ครับ
0: มองได้เลยใช่ไหมอ๋อแล้วถ้าเราจะมองวัตถุที่ไม่เป็นแหล่งกำเนิดแสงอ่ะลูกที่อยู่ในกล่องทึบนะจำได้ไหมสมมติว่ามีรีโมทชิ้นนี้อยู่ในสีดำที่เราทำกิจกรรมไปครั้งที่แล้วลูกในตอนนั้นเรามองไม่เห็นใช่ไหมครับแล้วเราจะมีวิธีการอย่างไรที่ทำให้มองเห็นได้ลูก
2: สังเกตครับ
0: เอาสังเกตโดยใช้มีตัวช่วยไหมหรือว่าสังเกตได้เลยสังเกตได้เลยเพื่อนๆมีคำตอบอื่นๆอีกไหมครับใครอยากตอบประกรณ์ช่วยคุณหน่อยสิประกรณ์มีความไม่เห็นแตกต่างกับเพื่อนอย่างไรครับ
3: สิ่งของที่เป็นที่ไม่ใช่แหล่งกำเนิดแสงเราต้องมองไกลๆครับให้แสงเข้าไป
0: ให้มองไกลๆแล้วก็ให้มีแสงเข้าไปช่วยด้วยใช่ไหม
3: ใช
0: ่
3: คร
0: ับ ครับผมเอาละคำตอบเหล่านี้นะครับเดี๋ยวเราไปหาคำตอบกันดีกว่าว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราจะต้องมีวิธีการอย่างไรที่ทำให้มองเห็นวัตถุที่ไม่เป็นแหล่งกำเนิดแสงแล้วก็วัตถุที่เป็นแหล่งกำเนิดแสงนะครับจากกิจกรรมของครูวันนี้ครับเรามองเห็นวัตถุได้อย่างไรนะครับก่อนที่เราจะไปทำกิจกรรมเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้กันก่อนครับวันนี้เนี่ยนักเรียนจะต้องไปอธิบายการมองเห็นวัตถุที่เป็นแหล่งกำเนิดแสงและวัตถุที่ไม่เป็นแหล่งกำเนิดแสงอย่างมีเหตุผลฉะนั้นเนี่ยนักเรียนจะต้องตอบคำถามแล้วก็อธิบายให้ฟังด้วยนะครับว่าเหตุผลที่เราสามารถมองเห็นวัตถุที่เป็นแหล่งกำเนิดแสงและไม่เป็นแหล่งกำเนิดแสงเนี่ยนักเรียนจะต้องมีการให้เหตุผลด้วยนะครับเอาละกิจกรรมของเรานะครับกิจกรรมที่1วันนี้ใช้ใบกิจกรรมในหน้าที่เท่าไหร่ครับ
1: 4
0: ในหน้าที่4นั่นเองถูกต้องครับคุณครูปลายทางนะครับสามารถเตรียมให้กับนักเรียนโดยดาวน์โหลดผ่านเว็บไซต์ของเดียวทีวีได้เลยนะครับส่วนนักเรียนต้นทางนะครับ ให้ทุกคนหยิบแบบฝึกหัดขึ้นมาเลยครับหยิบชุดแบบฝึกขึ้นมาเลยเปิดไปหน้าที่4ได้เลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันว่าวันนี้เนี่ยเราจะต้องทำกิจกรรมอย่างไรบ้างนะครับหน้าที่4ครับลูกไม่ใช่27หน้าที่4หน้า4ครับลูกหน้า4วันนี้หน้า4แล้วนะไม่ใช่หน้า3นะลูกเห็นไหมเหมือนกับคุณครูไหมเหมือนกับคุณครูแล้วนะครับหากพวกเรากำลังสบายจึงตบมือพันไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวให้เพื่อนดูกับหนูก่อนนะหากพวกเรากำลังสบายยังปรบมือพลันหากว่าเรากำลังสบายยังปรบมือพลันแสดงว่าตอนนี้เนี่ยกำลังสบายอยู่พร้อมที่จะไปเรียนรู้กิจกรรมไปพร้อมกับคุณครูแล้วนะครับเรามาดูกันว่าวัสดุอุปกรณ์วันนี้เราจะต้องใช้อะไรบ้างนะครับไหนนักเรียนช่วยกันอ่านสิครับข้อที่1เราใช้อะไรครับ
1: กล
0: ่
1: องท
0: ึบกล่องทึบเนี่ยนะครับเป็นกล่องที่เราใช้ในกิจกรรมในครั้งที่แล้วนั่นเองนะครับนักเรียนและข้อที่2ใช้อะไรอีกลูก
1: ว
0: ั
1: ตถุจำนวน6ช
0: ิ้นอ่านพร้อมกันวัตถุจำนวน6ชิ้นครับผมวัตถุจำนวน6ชิ้นที่เราใช้ในกิจกรรมครั้งที่แล้วเช่นเดียวกันนะครับเอ๊ะแล้วจะเอามาทำอะไรนั้นต้องไปอ่านวิธีทำกันก่อนนะครับวิธีทำวันนี้ข้อที่4นะครับเดี๋ยวคุณครูอ่านให้ฟังนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างยาวนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวครูจะสรุปให้นักเรียนได้ฟังอีกรอบหนึ่งนะครับกิจกรรมในข้อที่4วันนี้เราจะต้องทำอะไรบ้างก็คือวันนี้เนี่ยเราจะต้องไปบอกวิธีการนะครับที่ทำให้มองเห็นวัตถุแต่ละกลุ่มที่จำแนกไว้โดยสังเกตวัตถุผ่านรูไว้พร้อมบอกเหตุผลว่าแต่ละวิธีเนี่ยทำให้มองเห็นวัตถุได้อย่างไรจากนั้นทำตามวิธีการนั้นสังเกตและบันทึกผลนะครับโอ้ฟันคังยาวนิดหนึ่งนะครับนักเรียนเดี๋ยวครูแบงค์จะสรุปให้ฟังสั้นๆไม่ยากนะครับเด็กๆวันนี้เนี่ยง่ายๆเลยให้พวกเรานะครับหาวิธีการที่ทำให้มองเห็นวัตถุแต่ละกลุ่มที่เราจำแนกไว้โดยการสังเกตผ่านรูที่เจาะไว้นั่นเองนะครับแล้วก็บอกเหตุผลด้วยว่าวิธีการนั้นเนี่ยสามารถทำได้อย่างไรนะครับแล้วเราก็ทดลองตามวิธีการที่เราได้คิดค้นมานะครับแล้วเราก็จะบันทึกผลในใบงานนั่นเองนะครับนะครับกิจกรรมค่อนข้างยาวนิดนึงวันนี้เด็กๆเรามาดูกันว่าเด็กๆเนี่ยจะมีความเข้าใจในการทำกิจกรรมมากน้อยเพียงใดนะครับจากการตรวจสอบความเข้าใจในการทำกิจกรรมของคุณครูครับในข้อแรกนักเรียนต้องทำกิจกรรมอย่างไรก่อนเป็นลำดับแรกจากวิธีทำเมื่อสักครู่นี้เราจะต้องทำอย่างไรเป็นอันดับแรกครับลูกสังเกตอะไรครับสังเกตวัตถุในกล่องเด็กๆบอกว่าสังเกตวัตถุในกล่องทึบจะใช่ไหมนะวิธีทำวันนี้เดี๋ยวเรามาตรวจสอบความเข้าใจอีกรอบนึงนะครับมาดูซิกิจกรรมวันนี้เราจะต้องทำอย่างไรเป็นอันดับแรกจะต้องทำอย่างนี้ก่อนครับนักเรียนให้พวกเราทุกกลุ่มเลยนะครับร่วมกันหาวิธีการที่ทำให้มองเห็นวัตถุแต่ละกลุ่มที่จำแนกไว้นั่นหมายความว่าในกลุ่ม1กลุ่ม2กลุ่ม3กลุ่ม4กลุ่ม5วันนี้เนี่ยพวกเราจะต้องระดมสมองนะครับระดมความคิดช่วยกันหาวิธีการที่ทำให้มองเห็นวัตถุแต่ละกลุ่มนั่นเองครับไปต่อครับนักเรียนจะได้สังเกตวัตถุอย่างไรจากวิธีทำเด็กๆจำได้ไหมว่าวันนี้เนี่ยเราจะได้สังเกตวัตถุอย่างไรครับลูกพอเราหาวิธีการได้แล้วเราทำยังไงต่อนะกิจกรรมในชั่วโมงแรกอะลูกจำได้ไหมเราทำกิจกรรมอย่างไรเราใช้สายตาในการยังไงนะ
1: ม
0: องแนบไปที่อะไรมองแนบไปที่กล่องในช่องว่างใช่ไหมได้ใช้สายตานะครับในการมองแนบไปที่กล่องแล้วก็สังเกตวัตถุที่อยู่ในนั้นใช่ไหมครับแต่วันนี้เราจะต้องสังเกตวัตถุอย่างไรนะครับเดี๋ยวเรามาดูกัน สังเกตวัตถุผ่านรูที่เจาะตามวิธีการที่พวกเราได้ออกแบบไว้นั่นหมายความว่าในแต่ละกลุ่มเนี่ยจะต้องมีวิธีการแต่ละวิธีการอยู่แล้วเราจะต้องมาทดลองที่ว่าไอ้วิธีการที่เราคิดไว้นั้นน่ะมันจะสามารถมองเห็นวัตถุนั้นหรือมองไม่เห็นวัตถุนั้นนะครับเดี๋ยวเรามาพิสูจน์กันนะครับเด็กๆไปต่อนะครับและในข้อนี้นะครับเมื่อนักเรียนสังเกตวัตถุผ่านรูที่เจาะแล้วนักเรียนจะได้ทำกิจกรรมอย่างไรต่อครับหลังจากที่เรานะครับทำกิจกรรมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะต้องไปทำกิจกรรมโดยที่ว่าบอกเหตุผลด้วยว่าวิธีการที่ทำให้มองเห็นวัตถุนั้นเนี่ยสามารถทำให้มองเห็นได้หรือไม่อย่างไรนั่นเองนั่นหมายความว่าถ้าเราเมื่อเราทดลองไปแล้วแล้วเราบอกเหตุผลซิว่าทำไมนะครับถึงมองเห็นแล้วก็ทำไมถึงมองไม่เห็นนั่นเองนะครับหมดหรือยังนะอ้าวหมดแล้วนะครับถ้างั้นเราไปดูใบงานของเราในหน้าที่9และใบงานในหน้าที่10นั่นเองวันนี้บันทึก2หน้านะครับเด็กๆไม่ยากเลยเด็กๆเปิดไปที่หน้า9ก่อนลูกนักเรียนปลายทางนะครับก็เปิดใบงานไปหน้า9พร้อมๆคุณครูได้เลยนะครับเจอได้ยังครับเด็กๆถ้าใครเจอแล้วนะครับเตรียมพร้อมครับเด็กๆเรามาดูกันว่าใบงานในหน้าที่9และหน้าที่10เนี่ยมันจะต้องบันทึกผลอย่างไรนะครับมาดูหน้า9ก่อนเด็กๆจะเห็นตารางใช่ไหมครับตอนนี้เด็กจะเห็นตารางแต่ว่าตารางของเด็กๆเนี่ยยาวเต็มทั้งแผ่นเลยใช่ไหมแต่ของโน้ตครูเป็นยังไงครับมีแค่นี้เองมีสั้นๆไม่เยอะนะครับเรามาดูกรอบคำพูดตรงนี้ก่อนกรอบตรงนี้นะครับให้บอกว่าเติมคำและขีดเครื่องหมายถูกต้องลงในช่องที่เลือกด้วยนะครับมาดูฝั่งนี้ครับลูกฝั่งซ้ายมือสุดเลยวิธีการที่ทำให้มองเห็นวัตถุกลุ่มหนึ่งจำได้ไหมว่าวัตถุกลุ่มหนึ่งที่เราจำแนกไว้ในชั่วโมงที่แล้วครับเด็กๆเราจำแนกเป็นวัตถุอะไรนะวัตถุที่เป็นแรงกำเนิดแสงนะครับเรามาดูกันว่าวิธีการที่ทำให้มองเห็นวัตถุกลุ่มหนึ่งเนี่ยเราจะต้องมีวิธีการอย่างไรบ้างโดยให้เหตุผลด้วยนะครับว่าวิธีการนั้นน่ะทำให้มองเห็นได้อย่างไรแล้วผลการสังเกตนะครับสามารถมองเห็นได้ไหมหรือทำให้มองไม่เห็นเหมือนเดิมนะครับก็เลือกเติมเครื่องหมายถูกต้องลงในช่อง2ช่องนี้นะครับเด็กๆทีนี้ในหน้าที่10ครับเด็กๆเปิดไปอีก1หน้าในหน้าที่10นะครับเหมือนกันเลยใช่ไหมครับแต่เปลี่ยนเป็นวัตถุกลุ่มที่เท่าไหร่เป็นวัตถุกลุ่ม2ซึ่งวัตถุกลุ่ม2ที่เราจำแนกในชั่วโมงที่แล้วเราจำแนกเป็นวัตถุที่เป็นยังไงครับเป็นวัตถุที่ไม่ใช่แหล่งกำเนิดแสงหรือไม่เป็นแหล่งกำเนิดแสงนะครับฉะนั้นเนี่ยใบงานในหน้านี้เนี่ยก็เหมือนกันเลยนะครับเด็กๆเอาล่ะนักเรียนเข้าใจวิธีการบันทึกผลแล้วหรือยังครับไหนใครเข้าใจให้ยกมือขึ้นยกมือข้างขวาขึ้นครับเด็กๆไหนมีใครยังไม่เข้าใจไหมครับไม่มีนะถ้างั้นเดี๋ยวเราไปดูกันต่อนะครับก่อนที่เราจะไปทำกิจกรรมในวันนี้นะครับเดี๋ยวครูขอแจ้งกิจกรรมของปลายทางกันก่อนนะครับคำชี้แจงในการทำกิจกรรมของนักเรียนนะครับในข้อที่1นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันพูดคุยและหาวิธีการที่ทำให้มองเห็นวัตถุแต่ละกลุ่มที่จำแนกไว้นั่นเองครับและในข้อที่2นี้นักเรียนแต่ละกลุ่มสังเกตวัตถุผ่านรูที่จ่อไว้ตามวิธีการที่นักเรียนได้ร่วมกันพูดคุยพร้อมบอกเหตุผลว่าแต่ละวิธีทำให้มองเห็นวัตถุได้อย่างไรและในข้อที่3ครับบันทึกผลการสังเกตลงในใบงานในหน้าที่9ถึง10นั่นเองครับส่วนคำชี้แจงบทบาทของคุณครูปลายทางในการทำกิจกรรมนะครับในวันนี้ข้อที่1บอกว่าครูคอยช่วยเหลือนักเรียนแต่ละกลุ่มเพื่อให้ได้วิธีการที่ทำให้มองเห็นวัตถุแต่ละกลุ่มที่จำแนกไว้นะครับและในข้อที่2นี้นะครับครูเตรียมกล่องทึบจำนวน6ใบและวัตถุที่ใช้ในกิจกรรมชั่วโมงที่1จำนวน1ชุด พื่อให้นักเรียนได้สังเกตไปพร้อมๆกันนั่นเองครับเอาละนักเรียนทุกคนพร้อมที่จะไปทำกิจกรรมแล้วหรือยังครับ
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: ถ้านักเรียนพร้อมที่จะไปทำกิจกรรมแล้วนะครับเดี๋ยวให้นักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางนะครับตอนนี้เก็บแบบฝึกหัดกันก่อนนะครับเดี๋ยวคุณครูนะครับจะไปเตรียมกล่องแล้วก็วัตถุจำนวน6ชิ้นมาให้กับนักเรียนทุกกลุ่มได้สังเกตไปพร้อมๆกันนะครับกลุ่มไหนยังไม่ได้เก็บนะกลุ่ม3ยังไม่ได้เก็บแบบฝึกหัดครับเก็บแบบฝึกหัดลงก่อนลูกกลุ่ม4ครับเก็บลงไปก่อนนะกลุ่ม4เก็บลงไปก่อนนะลูกทั้งหมดยืดตัวขึ้นนั่งหลังตรงเดี๋ยวขอความสงบนิดนึงถ้านักเรียนไม่สงบยังพูดคุยกันอยู่กล่องทึบจะไม่มาหานักเรียนนะถ้ากลุ่มไหนเรียบร้อยกลุ่มไหนไม่พูดคุยกันนะตอนนี้จะได้กล่องทึบไปเลยกลุ่มแรกนะครับตอนนี้คุณครูกำลังจับตาดูอยู่นะว่ากลุ่ม1กลุ่ม2กลุ่ม3กลุ่ม4กลุ่ม5กลุ่มไหนจะได้กล่องทึบกันก่อนนะครับถ้างั้นเดี๋ยวคุณครูแบงค์นะครับขอเวลาไปเตรียมกล่องทึบให้กับนักเรียนก่อนนะครับกลุ่มไปแล้วกลุ่ม1นะครับน่าจะพร้อมกว่าเพื่อนนะครับ

กล่องหนึ่งกลุ่มหนึ่งมาแล้วนะครับกลุ่มหนึ่งแบบนี้เลยต่อไปครับกลุ่มสองกล่องทึบมาแล้วครับรอสักครู่นะกลุ่มสามกล่องทึบมาถึงหน้าพวกเราแล้วเดี๋ยวครูนะครูขอตั้งเทียนแป๊บนึงมันหลุดนะเด็กๆโอเคเหลือกลุ่ม4กลุ่ม5และกลุ่ม6นะครับ

0: สี่กุมสี่กุมมาแล้วครับปึ๊บวางไว้แล้วตอนนี้และกุมห้ากุมห้ารออยู่เป็นกุมสุดท้ายนะครับเอาละตอนนี้เนี่ยคุณครูนะครับก็ได้วางกล่องทึบครบทุกกลุ่มแล้วนะครับเด็กๆอย่าเพิ่งเล่นกล่องทึบนะอ่ะให้ทุกคนลืมตาขึ้นมาครับเด็กๆลืมตาขึ้นมาพร้อมกันทุกคนเลยอ่ะมาฟังกิจกรรมอีกรอบนึงนะครับเด็กๆกลุ่มไหนที่เล่นนะครับครูจะเดินไปยึดกล่องทึบกลุ่มนั้นนะครับฉะนั้นห้ามเล่นกันนะเด็กๆวันนี้เนี่ยต้องร่วมมือกันทำกิจกรรมนะเอาละเรามาดูว่ากล่องทึบที่คุณครูให้นักเรียนไปเนี่ยมีอะไรบ้างอ่ะให้นักเรียนนะครับยกวัตถุนั้นขึ้นมาเลยครับจากกล่องไม่ต้องแย่งกันครับเด็กๆเดี๋ยวได้ทำกิจกรรมพร้อมกันทุกคนยกออกมาเลยวางข้างๆกล่องได้เลยครับเด็กๆเด็กๆวางข้างๆกล่องได้เลยนะตอนนี้เนี่ยคุณครูวางนะครับข้างๆกล่องเรียบร้อยกลุ่มหนึ่งวางข้างกล่องแล้วกลุ่มสองไหนกลุ่มสองเปิดไฟแล้วใช่ไหมอย่าเพิ่งเปิดไฟครับลูกอย่าเพิ่งเปิดไฟกลุ่มสามนะครับเอาวัตถุออกมาแล้วนะกลุ่มสี่เอาวัตถุออกมายังครับกลุ่มห้าเอาวัตถุออกมายังวางไว้ครับปรบมือสองครั้งปรบมือสองครั้งปรบมือสามครั้งทีนี้ฟังกิจกรรมของคุณครูนะครับวันนี้เราจะต้องทำกิจกรรมอย่างไรอันดับแรกเลยให้นักเรียนนำกล่องฟังนะครับกลุ่ม1กลุ่ม2กลุ่ม3กลุ่ม4กลุ่ม5แล้วก็กลุ่ม6เนี่ยเป็นของครูเองนะครับให้นักเรียนนำกล่องครอบวัตถุครับกลุ่มเดี๋ยวนะกลุ่ม1กลุ่ม2เปิดไฟเลยลูกเปิดไฟฉายกลุ่ม1เปิดไฟฉายกลุ่ม2เสียบหลอดไฟได้เลยส่วนกลุ่ม3เดี๋ยวคุณครูไปจุดไฟให้นะส่วนกลุ่ม3เดี๋ยวคุณครูไปจุดไฟให้นะกลุ่ม3ครับวางวัตถุไว้ตรงกลางฝั่งนี้ไงฝั่งนี้กลุ่ม3รอแป๊บนึงมันใช้ไฟไม่ได้ต้องวางครอบเด็กๆวางมือจากกล่องครับเด็กๆวางมือจากกล่องกลุ่ม5ครับกลุ่ม5ครูจะยึดนะกลุ่ม4ด้วยกลุ่ม4ครับวางมือจากกล่องก่อนครับทีนี้ให้พวกเราร่วมกันพูดคุยนะครับกลุ่ม1กลุ่ม2กลุ่ม3กลุ่ม4กลุ่ม5ร่วมกันพูดคุยว่าเราจะหาวิธีการอย่างไรในการทำให้มองเห็นวัตถุนะครับไหนร่วมกันพูดคุยได้เลยครับเดี๋ยวครูจะเดินไปแต่ละกลุ่มนะครับว่าเราจะมีวิธีการอย่างไรในการทำให้มองเห็นวัตถุนั่นเองนะครับมาดูที่กลุ่มแรกกันก่อนกลุ่มที่1คุยกันหรือยังร่วมกันพูดคุยเลยเรามาดูกันสิว่าเราจะทำยังไงให้มองเห็นวัตถุกลุ่ม1ลูกวัตถุเนี่ยชิ้นเนี้ยเราจะทำยังไงให้มองเห็นได้ก็คือส่องไปโดยตรงเลยใช่ไหมก็คือดูผ่านรูเลยใช่ไหมลูกดูผ่านรูได้เลยใช่ไหมเดี๋ยวเราเก็บวิธีนี้ไว้ก่อนนะเก็บวิธีไว้ก่อนเดี๋ยวเราไปพิสูจน์พร้อมกันทั้ง6คนเนี่ยเดี๋ยวเราไปพิสูจน์พร้อมกันทีเดียวนะครับว่ามันจะยังมองเห็นไหมกลุ่ม2กลุ่ม2กลุ่ม2เนี่ยมีวิธีการอย่างไรบ้างครับยังไม่ได้คุยมาเดี๋ยวครูจะช่วยเราจะทำไงให้มองเห็นเนี่ยสิ่งที่อยู่ข้างในเนี่ยทำยังไงดีครับ
1: ใช้ตาส่อง
0: เข้าใช้ตาส่องได้เลย
1: พยายามดูผ่านทางกล่อง
0: พยายามดูเดี๋ยวครูขยับนิดนึงนะขยับโต๊ะมันไม่เท่ากันเดี๋ยวครูขยับนิดนึงโอเคเดี๋ยวเราจำวิธีการนี้ไว้นะเดี๋ยวเรามาพิสูจน์พร้อมกันว่าวิธีการที่เราพูดไปเมื่อสักครู่เนี้ย มันจะมองเห็นได้ไหมอ่ะกลุ่ม3กลุ่ม3ไหนกลุ่ม3ไหนพูดคุยกันหรือยังเราจะใช้วิธีการอย่างไรในการให้มองเห็นวัตถุที่อยู่ในกล่องนี้อ๋อใช้ตาได้เลยใช่ไหมลูกใช้ตาในการมองวัตถุได้เลยใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: จำวิธีการนี้ไว้นะโอเคไหมโอเคครับอ่ะกลุ่ม4กลุ่ม4ไหนคุณครูขอขยับกล่องนิดนึงจะได้ตั้งตรงไหนกลุ่ม4ลองบอกคุณครูสิว่าเราจะมีวิธีการอย่างไรในการให้มองเห็นวัตถุที่อยู่ในกล่องนี้ได้ฮะรู้แล้วว่าจริงๆเรารู้แล้วว่าสิ่งที่อยู่เนี้ยมันถูกไหมแต่เราจะต้องหาวิธีการที่ทำให้มองเห็นได้ชัดๆสิปกติเนี่ยเรามองเห็นไม่ชัดใช่ไหมทำยังไงเราถึงจะมองเห็นได้ชัดล่ะทำวิธีการอย่างไรกับกล่องไหนบอกกูสิมีวิธีการอย่างไรกับกล่องได้บ้างเราจะยกกล่องขึ้นเล็กน้อยได้ไหม
1: ไม่ได
0: ้ทำไมอ่ะ
1: ไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยว
0: จะมีคนแอบแต่วิธีการนี้คุณครูว่ามันน่าจะช่วยได้นะยกกล่องแล้วเราเปิดกล่องเลยล่ะถ้าเราเปิดกล่องเลยล่ะเราเห็นได้ไหมโอ้เห็นได้เลยอีกอย่างนึงเราสามารถหาวัตถุที่เป็นแหล่งกำเนิดแสงเนี่ยมาช่วยได้ไหมอย่างเช่นเอาไฟฉายเนี่ยใส่เข้าไปในนี้พร้อมกับขวดน้ำแล้วเรามองดูได้ไหม
1: ได
0: ้โอ้อาจจะได้เหมือนกันอ่ะจำวิธีการทั้งหมดไว้นะเดี๋ยวเรามาพิสูจน์พร้อมกันกลุ่ม5กลุ่ม5กลุ่ม5ปกติแล้วเนี่ยเรารู้อยู่แล้วใช่ไหมว่าวัตถุที่อยู่ในกล่องนี้คืออะไรใช่ไหมแต่เราร่วมกันคุยหรือยังว่าเราจะใช้วิธีการอย่างไรในการทำให้มองเห็นวัตถุที่อยู่ในกล่องนี้ได้ขยับโต๊ะอ๋อใช้การขยับโต๊ะแล้วมีวิธีการอย่างไรอีกลูก
1: ม
0: ัน
1: จะข
0: ึ้นมาอ่ะเรามีวิธีการอย่างไรให้ทำกับกล่องได้บ้างลองทำยังไงได้บ้างมองไกลๆมองไกลๆมันจะเห็นเหรอเราใช้วิธีการยังไงบ้างอ่ะไหนลองสิไหนลองคิดสิลองขยับกล่องได้ไหมลองขยับกล่องแบบนี้ลองขยับกล่องอย่างนี้ครับผมเดี๋ยวลองสักครู่นะแล้วถ้าแบบนี้นะลูกถ้าแบบนี้นะเขาเรียกว่าเป็นการยกกล่องขึ้นเล็กน้อยเนี่ยคิดว่าจะช่วยไหมคิดว่าจะช่วยให้มองเห็นได้ไหมลองดูนะหรือถ้าอย่างนี้เรายกออกไปเลยล่ะเป็นไงถ้าเรายกกล่องเป็นไงเราก็มองเห็นได้เลยใช่ป่ะกลุ่มอื่นๆขอความสงบนิดนึงนะเดี๋ยวเราเตรียมไปทำพร้อมๆกันนะครับถ้าคุณครูมีหลอดไฟให้เราอีกหลอดนึงแล้วเอาหลอดไฟเนี่ยใส่เข้าไปในกล่องด้วยคิดว่าจะมองเห็นได้ไหมเรามาลองกันดูนะโอเคส่วนกลุ่ม6นะครับส่วนกล่องกลุ่ม6เนี่ยคุณครูมีวิธีการของคุณครูอยู่แล้วว่าจะทำยังไงให้มองเห็นวัตถุที่อยู่ในนี้ได้กลุ่ม1กลุ่ม2กลุ่ม3กลุ่ม4กลุ่ม5นั่งหลังตรงทีนี้หันหน้ามาหาคุณครูครับทุกกลุ่มเลยตอนนี้นะครับกลุ่ม1ได้วิธีการเรียบร้อยแล้วกลุ่ม2ได้วิธีการเรียบร้อยแล้วนะครับกลุ่ม3ได้วิธีการเรียบร้อยแล้วกลุ่ม4และกลุ่ม5ได้วิธีการเรียบร้อยแล้วส่วนกลุ่ม6เป็นกลุ่มของคุณครูเองนะครับก็คุณครูก็จะมีวิธีการของครูอยู่แล้วนะครับนักเรียนปลายทางนะครับมีวิธีการอย่างไรนะครับเดี๋ยวเรามาพิสูจน์ไปพร้อมๆกันนะครับทีนี้ทุกกลุ่มนะครับทั้งหมดยืนทุกกลุ่มนะครับทั้งหมดยืนเลยใครเป็นหัวแถวยกมือขอตัวแทนครับไม่ต้องแย่งกันนะฮะกลุ่มหนึ่งให้ดาเนียเป็นหัวแถวคนที่เหลือมาต่อเพื่อนเลยมาต่อเพื่อนครับมาลายวินมานี่ลายวินไม่ต้องแย่งกันมาลูกมาอ่ะกลุ่ม2ไหนใครเป็นหัวแถวโอเคครับดีมากกลุ่ม3ใครเป็นหัวแถวกลุ่ม4ใครเป็นหัวแถวสักคนจักรพรรดิก็ได้อ่ะ กลุ่ม5ใครเป็นหัวแถวครับมารอที่กล่องครับลูกมารอที่กล่องเลยมารอที่กล่องเลยมารอที่กล่องเลยครับปริญญามาธัญรัตน์มาแล้วธนพรมาต่อกลุ่มทีนี้เด็กๆทุกคนฟังทั้งหมดตรงกลุ่ม3ถ้าเล่นอีกคุณครูขออนุญาตยึดกล่องคืนนะครับเนื่องจากว่าเล่นเยอะเกินไปอ่ะตอนนี้ทุกกลุ่มนะครับประจำที่กล่องอยู่แล้วนะครับทีนี้จะให้ทุกคนนะครับจะให้ทุกคนนะครับได้ใช้วิธีการที่เราบอกคุณครูไปแล้วเนี่ยทำดูนะครับว่าเราจะสามารถมองเห็นวัตถุที่อยู่ในนั้นได้หรือไม่นะครับอ่ะกลุ่ม1กลุ่ม2กลุ่ม3กลุ่ม4กลุ่ม5ส่วนกลุ่ม6เดี๋ยวครูไปดูนะครับพร้อมกันแล้วใช่ไหมอ่ะใช้วิธีการที่ครูบอกได้เลยครับถ้าสังเกตแล้วอ่ะเปลี่ยนเพื่อนบ้างนะครับเปลี่ยนเพื่อนให้เพื่อนๆได้สังเกตด้วยลองใช้วิธีการซิอ่ะยกกล่องนิดนึงอ่ะสังเกตนี่ดิสังเกตผ่านรูอ่ะมองเห็นมั้ยเห็นครับใช้วิธีการแบบนี้ใช้วิธีการที่2สิลูกลองใช้วิธีการที่2วิธีการที่2บอกว่าไงนะยกอะไรออกอ่ะยกกล่องออกเลยอ่ะเป็นไงทุกคนเห็นไหมเห็นนะครับอ่ะไหนคนอื่นอ่ะมาลองบ้างอ่ะคนอื่นมาลองบ้างกลุ่ม4อ่ะกลุ่ม4อ่ะยกกล่องขึ้นนิดนึงยกกล่องขึ้นนิดนึงไม่ใช่ให้มองตรงนี้มองตรงนี้ครับเห็นไหมสามารถมองเห็นวัตถุที่อยู่ภายในได้ไหมเดี๋ยวครูช่วยอ่ะไม่ต้องมาอยู่กลุ่มหนูลูกมันอยู่กลุ่มหนูไม่ต้องเดินครับมันมีวิธีการอีกวิธีนึงนะทำยังไงทำอะไรออกอ่ะโอเคอ่ะทีนี้สังเกตวัตถุเป็นไงมองเห็นโอเคครอบไว้เหมือนเดิมอันนี้กลุ่มไหนเนี่ย

0: กลุ่ม2อ่ะกลุ่ม2กลับมากลุ่ม2กลับมาไม่ต้องดูนั่งประจำที่ครับอ่ะพอแล้วพอแล้วอ่ะปิดไฟให้คุณหน่อยกลุ่ม2กลุ่มด้านนี้อ่ะปิดหลอดไฟให้คุณหน่อยส่วนกล่องที่6นะครับเด็กๆก็น่าจะใช้วิธีการเหมือนกันนะครับในการสังเกตได้อ่ะตอนนี้ทุกกลุ่มปรบมือ5ครั้งปรบมือ5ครั้งปรบมือ5ครั้งนั่งหลังตรงทีนี้ฟังที่คุณครูครับดานีอย่าเพิ่งจับวัตถุลูกกลุ่ม1กลุ่ม2กลุ่ม3กลุ่ม4กลุ่ม5ได้ใช้วิธีการทั้งหมดนะครับในการสังเกตวัตถุแล้วนะครับส่วนของคุณครูนะครับคุณครูก็ไปดูทุกกลุ่มมานะครับก็เห็นว่ามีวิธีการอยู่หลักๆก็คืออย่างแรกเราสังเกตผ่านรูได้เลยนะครับแบบที่2นะครับมีการยกกล่องขึ้นเล็กน้อยแบบนี้ในการสังเกตนะครับอย่างที่3นะครับเด็กๆบอกว่าเอากล่องออกไปได้เลยนะครับและอย่างที่4นะครับมีบางกลุ่มบอกว่าถ้าเรามีแหล่งกำเนิดแสงเนี่ยอะไรก็ได้อย่างเช่นมีไฟฉายนะครับด้านนี้เนี่ยคุณครูขอไฟยกหนูไลวินมาลุกขึ้นมาพิสูจน์ซิว่าวิธีการสุดท้ายของครูเนี่ยมันจะช่วยให้มองเห็นได้ไหมไลวินมาซิครูใส่ไฟฉายเข้าไปแล้วนะแล้วก็ครอบลงไปแบบนี้ไลวินสังเกตซิไลวินสามารถสังเกตเห็นไหมไลวินบอกว่าสามารถสังเกตเห็นได้นะครับธัญรัตน์มาลองบ้างลูกขอ2คนพอนะเป็นไง
1: เห็นค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อสามารถมองเห็นได้โอเคครับกลับไปนั่งที่กิจกรรมนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันต่อนะครับตอนนี้เดี๋ยวเราจะไปบันทึกผลในการทำกิจกรรมแล้วนะครับกลับไปที่ใบงานของเรานะครับเด็กๆกลุ่มเดินๆครับอย่าเล่นวัตถุนะเดี๋ยวถ่านหมดก่อนลูกกลุ่ม2อย่าเพิ่งเล่นหลังจากที่เราทำกิจกรรมไปแล้วตอนนี้ให้ทุกกลุ่มหยิบแบบฝึกหัดขึ้นมาครับตอนนี้หยิบแบบฝึกหัดขึ้นมากล่องหนูอย่าเพิ่งเล่นครับลูกเอาวัตถุใส่ในกล่องไว้เหมือนเดิมทุกกลุ่มเอาวัตถุใส่ในกล่องไว้เหมือนเดิมครับตอนนี้ให้ทุกคนหยิบแบบฝึกหัดขึ้นมาครับหนูตั้งไว้ตรงกลางก็ได้ลูกจะได้ไม่เกะกะเนาะกลุ่ม1พร้อมที่จะไปบันทึกแล้วกลุ่ม2พร้อมหรือยังกลุ่ม3พร้อมหรือยังกลุ่ม4พร้อมหรือยังกลุ่ม5พร้อมหรือยังเด็กๆไม่ต้องส่งเสียงดังขนาดนั้นครับเด็กๆมาอภิปรายผลการทำกิจกรรมไปพร้อมๆกันนะครับในหน้าแรกลูกหน้าที่9ไหนใครเปิดหน้าที่9แล้วยกมือวิธีการที่ทำให้มองเห็นวัตถุกลุ่มหนึ่งจะมีกลุ่ม1กลุ่ม2กลุ่ม3ที่ได้วัตถุกลุ่มที่1ไปเราใช้วิธีการอย่างไรครับกลุ่ม1กลุ่ม2กลุ่ม3ไหนบอกสิกลุ่ม1กลุ่ม2กลุ่ม3ไหนลองบอกสิเราใช้วิธีการอย่างไรครับใช้โดยการมองวัตถุโดยตรงได้เลยนะครับผ่านรูที่เจาะให้นักเรียนเขียนตามคุณครูได้เลยครับมองวัตถุได้โดยตรงทุกกลุ่มเลยนะทุกกลุ่มเลยนะตอนนี้เขียนบันทึกพร้อมกันเลยครับมองวัตถุได้โดยตรงแล้วเหตุผลล่ะลูกเราให้เหตุผลกันว่าไงเพราะวัตถุนั้นมีแสงในตัวเองนะครับเพราะวัตถุมีแสงในตัวเองนะครับชื่นชมกลุ่มหนึ่งนะครับตอบถูกต้องเลยนะครับแล้วนักเรียนปลายทางล่ะครับมีเหตุผลเหมือนกับเพื่อนๆห้องต้นทางไหมครับเด็กๆต้นทางนะครับพยายามเขียนนะครับให้ทันนะครับเห็นไหมมัวแต่เล่นกลุ่ม3ยังไม่หยิบดินสอขึ้นมาทำเลย

เปิดไปหน้าที่เท่าไหร่คะลูกเปิดหน้าให้ถูกด้วยครับแล้วรีบเขียนตามเร็วๆส่วนผลการสังเกตกลุ่มที่2ลูกผลการสังเกตเนี่ยมองเห็นหรือมองไม่เห็นครับกลุ่มที่2มองเห็นหรือมองไม่เห็นเอามองเห็นนะครับเดี๋ยวครูให้เวลาตรงนี้นะครับให้คุณบันทึกเลยนักเรียนปลายทางนะครับบันทึกไปตามเพื่อนๆได้เลยนะครับบรรทัดเด็กๆพอแน่นอนครับของคุณครูเขียนแค่นี้เองบรรทัดของพวกเราเนี่ยเยอะแยะเลยเร็วๆครับเร็วพยายามบันทึกใบงานให้รวดเร็วนะครับรอเพื่อนครับเด็กๆรอเพื่อนนิดนึงกลุ่ม4เร่งมือนิดนึงนะครับกลุ่ม4กลุ่มที่1เรียบร้อยแล้วใครเล่นอะไรไม่เล่นครับเด็กๆเร่งมือนิดนึงนะเดี๋ยวเพื่อนๆรอนะครับลูกกลุ่ม2เรียบร้อยนะครับเก่งมากเลยไม่เป็นไรนะครับถ้ายังไม่เสร็จนะครับเดี๋ยวเราค่อยไปบันทึกเพิ่มเติมภายหลังก็ได้นะครับไปต่อนะไปต่อนะครับเด็กๆเดี๋ยวเราไปบันทึกทีหลังนะครับเด็กๆ เปิดไปหน้าที่10ต่อได้เลยนะครับใบงานในหน้าที่10วิธีการที่ทำให้มองเห็นวัตถุกลุ่ม2นะครับมีอะไรบ้างอันแรกกลุ่ม4กับกลุ่ม5ไหนลองตอบสิวิธีการที่ทำให้เห็นวัตถุนะครับกลุ่มที่2เนี่ยทำยังไงมีการขยับโต๊ะได้ด้วยนะครับนอกจากการขยับโต๊ะเนี่ยมีอะไรอีกลูกมีการยกกล่องออกนะครับแต่วิธีการแรกที่ครูบอกไปนั้นน่ะทำยังไงก่อนนะยกกล่องขึ้นเล็กน้อยเด็กๆทุกกลุ่มนะครับบันทึกวิธีการแรกไปเลยยกกล่องทึบขึ้นเล็กน้อยเขียนเลขให้ครูด้วยก็ดีนะครับข้อที่2นะครับเด็กๆบอกว่ายกกล่องออกไปเลยนะครับยกกล่องทึบออกนะครับและวิธีการที่3นะครับวิธีการที่3ให้นำแหล่งกำเนิดแสงใส่เพิ่มเข้าไปในกล่องได้เลยนะครับส่วนเหตุผลนะครับฟังนิดนึงเพราะวัตถุไม่มีแสงในตัวเองจึงต้องอาศัยแหล่งกำเนิดแสงช่วยในการมองเห็นนะครับส่วนผลการสังเกตสามารถมองเห็นวัตถุได้ไหมกลุ่ม4กลุ่ม5มองเห็นได้ไหมครับได้นะครับมองเห็นนั่นเองนะครับเดี๋ยวใบงานในหน้านี้นะครับเด็กๆอาจจะบันทึกไม่ทันไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเราไปบันทึกย้อนหลังอีกทีนะครับเด็กๆตอนนี้ให้เด็กๆวางมือก่อนลูกวางมือก่อนเรายังเหลือกิจกรรมอยู่นะครับเด็กๆตอนนี้วางมือกันก่อนครับลูกเดี๋ยวเรามาชวนเด็กๆตอบคำถามดีกว่านะครับคำถามแรกถามว่านักเรียนแต่ละกลุ่มมีวิธีในการทำให้มองเห็นวัตถุที่เป็นแหล่งกำเนิดแสงได้อย่างไรบ้างเพราะเหตุใดมีวิธีการอย่างไรบ้างลูกกลุ่มที่1 2 3เนี่ยเราใช้วิธีการอะไรครับใช้การมองโดยตรงได้เลยส่วนกลุ่ม4 5 6บอกว่ายังไงครับมีการขยับโต๊ะมีการขยับกล่องนิดนึงมีการยกกล่องออกแล้วก็มีการใส่วัตถุที่เป็นแหล่งกำเนิดแสงเข้าไปนะครับฉะนั้นเรามาดูเฉลยกันนะครับอย่างเช่นการสังเกตวัตถุโดยตรงที่เจาะผ่านรูได้เลยเพราะวัตถุมีแสงอยู่แล้วถูกไหมก
ก็ทำให้สามารถมองเห็นได้นั่นเองนะครับนี่อย่างวิธีการนี้นะครับสังเกตวัตถุโดยตรงผ่านรูที่เจาะได้เลยนะครับและข้อนี้ครับเป็นคิวของกลุ่ม4กลุ่ม5ช่วยกันตอบนะครับทำให้มองเห็นวัตถุที่ไม่เป็นแหล่งกำเนิดแสงได้อย่างไรครับมีวิธีการอะไรบ้างนะกลุ่ม4ยกกองเอียงกล่องเล็กน้อยแล้วก็ใส่วัตถุที่เป็นแหล่งกำเนิดแสงเข้าไปนะครับใช่ไหมกลุ่ม4กลุ่ม5ใช่ไหมครับช่วยกันตอบนิดนึงนะครับการยกกล่องขึ้นเล็กน้อยเนี่ยก็เพื่อให้แสงจากภายนอกเข้าไปในกล่องนะครับเพราะว่าวัตถุที่ไม่เป็นแหล่งกำเนิดแสงเนี่ยไม่มีแสงในตัวเองฉะนั้นเขาจึงต้องอาศัยแสงจากแหล่งกำเนิดแสงภายนอกเข้าไปนั่นเองครับเพื่อจะช่วยในการมองเห็นได้อย่างกรณีการยกกล่องขึ้นเล็กน้อยแบบนี้นะครับเหมือนกับกลุ่ม4กลุ่ม5ไหมเหมือนกันนะครับเห็นไหมกล่องเนี่ยยกขึ้นจากพื้นเล็กน้อยการยกกล่องขึ้นเล็กน้อยแล้วก็มีวิธีการอื่นๆอีกไหมลูกในข้อนี้มีวิธีการอื่นๆไหมเพื่อนกลุ่ม5บอกว่าให้ขยับโต๊ะออกก็สามารถทำให้มองเห็นวัตถุได้แล้วการขยับโต๊ะออกเนี่ยก็จะทำให้มีแสงนะครับจากภายนอกเข้าไปได้นะครับเพราะว่าเป็นการเพิ่มพื้นที่เนาะจากพื้นที่ปิดให้กลายเป็นพื้นที่เปิดทำให้แสงเนี่ยสามารถเข้าไปข้างในนั้นได้แต่เรามาดูกันนะครับว่าวิธีการอื่นๆที่ครูว่าเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับอาจจะใช้วิธีการเปิดกล่องเลยหรือการนำวัตถุที่เป็นแหล่งกำเนิดแสงอื่นเข้าไปช่วยนะครับอย่างเช่นการเปิดกล่องแบบนี้เปิดก็เห็นวัตถุได้เลยถูกไหมหรือการนำไฟฉายเนี่ยเข้าไปช่วยนะครับในภาพนี้นะก็จะช่วยให้มองเห็นวัตถุที่อยู่ภายในนี้ได้นั่นเองครับทีนี้เรามาสรุปกิจกรรมไปพร้อมๆกันนะครับเด็กๆเราสามารถมองเห็นวัตถุที่เป็นแหล่งกำเนิดแสงได้โดยการสังเกตวัตถุโดยตรงเพราะวัตถุนั้นมีแสงในตัวเองจึงสามารถมองเห็นได้นะครับมองโดยตรงได้เลยส่วนนะครับการมองเห็นวัตถุที่ไม่เป็นแหล่งกำเนิดแสงทำได้โดยวิธีการต่างๆเนื่องจากว่าวัตถุที่ไม่เป็นแหล่งกำเนิดแสงเนี่ยไม่มีแสงในตัวเองฉะนั้นเราจึงต้องใช้แหล่งกำเนิดแสงภายนอกช่วยในการทำให้มองเห็นได้มีทั้งหมด3วิธีวันนี้การยกกล่องขึ้นเล็กน้อยการเปิดกล่องและการนำวัตถุที่เป็นแหล่งกำเนิดแสงใส่เพิ่มเข้าไปในกล่องนั่นเองครับบทเรียนในครั้งต่อไปครับเด็กๆเราจะไปเรียนรู้กันในเรื่องของเรามองเห็นวัตถุได้อย่างไรในตอนที่อะไรครับตอนที่4สิ่งที่พวกเราจะต้องเตรียมมานะครับก็คือใบงานเรื่องเรามองเห็นวัตถุได้อย่างไรในหน้าที่7ถึง10นะครับซึ่งคุณครูปลายทางนะครับก็สามารถเตรียมให้กับนักเรียนโดยดาวน์โหลดผ่านเว็บไซต์ของ DLTV ได้เลยนะครับเอาล่ะกิจกรรมในรายวิชาวิทยาศาสตร์ในวันนี้นะครับก็หมดเวลาลงแล้วนะครับสำหรับวันนี้ก็เอาไว้แค่นี้นะครับนักเรียนบ๊ายบายครับ

0: การผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: วัสดีค่ะเด็กๆที่อยู่ในห้องนี้นะคะแล้วก็สวัสดีค่ะคุณครูที่อยู่ปลายทางนะคะและก็นักเรียนที่อยู่ปลายทางด้วยค่ะสำหรับวันนี้นะคะมาพบกับคุณครูนกสุนทรีสาธุภาพนะคะในชั้นประถมศึกษาปีที่2นะคะในวิชาการงานอาชีพวันนี้รู้สึกเด็กๆนี้รู้สึกยังไงคะลูกตื่นเต้นจังเลยนั่งตัวตรงทำตาแป๋วแหววเชียววันนี้คุณครูอยากจะถามเด็กๆว่าเมื่อคราวที่แล้วเราเรียนเรื่องบทบาทหน้าที่ไปใช่ไหมคะแล้วนักเรียนกลับไปบ้านนักเรียนนั้นได้กระทำบทบาทหน้าที่ของตนเองนั้นดีแล้วหรือยังคะลูกดีไหมคะอื้อหือไหนทำดีแล้วทุกวันเลยคะงั้นตบมือให้ตัวเองหน่อยค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ยังคงเป็นเรื่องต่อเนื่องจากสัปดาห์ที่แล้วค่ะวันนี้จะเป็นเรื่องบทบาทหน้าที่สมาชิกในครอบครัวเป็นครั้งที่2นะคะซึ่งเด็กๆบอกว่าเมื่อคราวที่แล้วทำดีแล้วงั้นเดี๋ยวมาดูซิว่าวันนี้เด็กๆนั้นจะทำได้ดีกว่าสัปดาห์ที่แล้วไหมนะคะหลังจากเรียนจบในชั่วโมงนี้นะคะคุณครูจะให้นักเรียนนั้นออกมานำเสนอค่ะว่าบทบาทหน้าที่สมาชิกของเรานั้นมีอะไรกันบ้างนะคะทำได้ไหมลูกไหนทำได้ไหมคะเก่งมากๆเลยค่ะตอนนี้ค่ะคุณครูอยากจะถามเด็กๆว่าถ้านักเรียนไม่ทำตามบทบาทหน้าที่ของตนเองแล้วจะเกิดผลยังไงคะนึกก่อนนึกก่อนถ้าเราก็คือตัวเราเนาะไม่ทำตามหน้าที่บทบาทของตัวเองแล้วจะเกิดผลยังไงบ้างนักเรียนปลายทางสามารถตอบคุณครูได้เลยนะคะสำหรับนักเรียนในห้องนี้วันนี้ใครอยากจะตอบคำถามนี้ยกมือขึ้นค่ะเห็นมาจากทางด้านนี้ค่ะพร้อมตอบไหมคะลูกพร้อมหยิบไมค์เลยค่ะ
1: ไม่มีใครรักครับ
0: ไม่มีใครรักเลยเนาะอ้าวไหนมีคำตอบอีกไหมคะอ้าวทางด้านนู้นค่ะผู้ชายเลยค่ะลูกให้ผู้ชายก่อนเนาะเขายกมือไวกว่าเรานิดนึง
2: ส่งต่อไม่ดีกับพ่อแม่ครับ
0: ส่งผลไม่ดีต่อพ่อแม่นะคะอันไหนผู้หญิงอีกคนหนึ่งค่ะเมื่อกี้นี้อยากจะตอบเราก็ต้องให้ตอบนะคะ
2: พ่อแม่ก็จะดุเราค
0: ่
2: ะ
0: พ่อแม่ก็จะดุเราเนาะอ้าวอีกคนสุดท้ายค่ะสำหรับคำถามนี้
3: จะไม่ทำงานอีกเลยแล้วเราก็จะขี้เกียจครับ
0: เราจะไม่ทำงานอีกเลยเหรอเราจะไม่แบบว่าวันนี้ไม่ทำแล้วพรุ่งนี้ทำไม่ได้เหรอพอไม่ทำแล้วพอไม่ทำปุ๊บไม่ทำอีกเลย

คุณครูเข้าใจว่าถ้าสมมุติวันนี้เราไม่ทําเราไม่ทํา1วันและเพื่อนก็บอกว่ามันจะสบายไปไงแบบสบายเออความสบายนี่มันก็ดีงั้นพรุ่งนี้ไม่ทําก็สบายพอเราไม่ทําไปเรื่อยๆมันก็จะเป็นความเคยชินมันก็จะทําให้ลูกทําให้เรานั้นขี้เกียจเลยเป็นคําตอบที่ดีมากทุกๆคนเลยนะคะเอาปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะ

0: เสียอย่างที่เด็กบอกค่ะว่า1พ่อแม่ทำไมลูกไม่รักด้วยพ่อแม่ดุด้วยจริงๆแล้วพ่อแม่ก็ยังรักเราเหมือนเดิมนะคะแต่1ค่ะคุณพ่อคุณแม่อาจจะต้องเหนื่อยขึ้นใช่ไหมลูกลูกไม่อาบน้ำเองลูกยืนเฉยๆเลยแม่ก็ต้องมาอาบน้ำอีกเหนื่อยอีกหนูไม่จัดตารางเรียนมาโรงเรียนคุณแม่ก็ต้องมาจัดให้อีกเหนื่อยไหมเหนื่อยเห็นไหมคะฉะนั้นถ้าเราทำเองคุณพ่อคุณแม่ก็จะทำให้ลูกแบ่งเบาภาระท่านใช่ไหมพ่อแม่รักเลยนะคะเห็นไหมงั้นแสดงว่าเด็กๆต้องพยายามช่วยเหลือตัวเองให้ได้นะคะลูกเอ้าทีนี้บ้างเมื่อกี้นี้เพื่อเราตอบไปแล้วเราเปลี่ยนคนบ้างนะลูกนะบทบาทหน้าที่ของนักเรียนค่ะที่อยู่ที่บ้านคุณครูขอคนเดียวแต่อยากให้บอกสัก3อย่างคนเดียวพอนะคะแต่บอก3อย่างเลยใครคิดว่าตัวเองนั้นตอบได้สำหรับคำถามข้อนี้โอ้โหเอามือลงก่อนค่ะแสดงว่าเด็กๆของเรานั้นทำไมลูกเก่งมากๆขอเป็นกลุ่ม3ค่ะเมื่อกี้ยกมือคนเลยหนูเลยค่ะลูกใช่ค่ะ3อย่างอย่างที่1ค่ะอยู่บ้านหนูทำอะไรบ้างคะบทบาทหน้าที่ของหนู
1: อาบน้ำค่ะ
0: อาบน้ำ
1: ล้างจาน
0: ล้างจานด้วย
1: เก็บของเล่น
0: เก็บของเล่นเก่งมากค่ะต่อไปค่ะทีนี้เราจะเปลี่ยนกลุ่มบ้างจะดูคำถามก่อนหรืออยากจะยกมือก่อนดีคะ
2: ด
0: ูคำถามก่อนใช่ไหมอาบไปเลยค่ะทีนี้เมื่อกี้อยู่ที่บ้านไปแล้วแล้วบทบาทหน้าที่ที่อยู่ที่โรงเรียนล่ะโอ้โหยกมือคนแรกเลยจะไม่ให้ตอบก็ไม่ได้มั่นใจ3อย่างหรือ2อย่างหรือ1อย่างดีครับ
2: 1และอย่างคร
0: ับ อะไรนะ
2: 1อย่าง
0: อ๋อ1อย่างค่ะอ้าวว่ามาเลยค่ะ
2: เรียนครับ
0: ทุกคนตอบคำตอบนี้มั้ยคะลูก
3: ตอบ
0: หน้าที่ของเราที่โรงเรียนคือ
3: เร
0: ีย
3: น
0: ตั้งใจเรียนหนังสือนั่นเองค่ะเก่งมากๆเลยค่ะใบงานของเด็กๆนั้นยังอยู่ที่ตัวเองใช่หรือไม
3: ่ใช่ค่ะ
0: ยังไม่ต้องหยิบขึ้นมาค่ะยังไม่ต้องหยิบขึ้นมาคุณครูเอามาให้ดูอีกครั้งนึงแล้วเดี๋ยวเราจะใช้ใบงานใบนี้ในการทำกิจกรรมสำหรับวันนี้ด้วยนะคะเอามาทบทวนกันว่าคุณพ่อนะคะมีหน้าที่อะไรบ้างคุณพ่อเนี่ยเป็นหัวหน้าครอบครัวแล้วอะไรอีกลูกออกไปทำงานดูแลลูกด้วยใช่ไหมคะหนูตอบแบบนี้กันไหมอบรมดูแลลูกใช่ไหมแสดงว่าตอบใกล้เคียงกับของคุณครูเลยใช่ไหมคะอ้าวแล้วหน้าที่ของคุณแม่อะไรคะลูก
3: ตากผ
0: ้
3: า
0: ตากผ้าเลยแล้วอะไรอีกทำอาหารกวาดบ้านซ่อมแซมเสื้อผ้าโอ้โหแสดงว่าเด็กๆนั้นตอบกันได้ทุกคนเลยนะคะแล้วทีนี้ของตัวเราเองบ้างไหนมีอะไรบ้าง
3: เก
0: ็
3: บของเล
0: ่
3: น
0: เก็บรองเท้า
3: ช่วยแม
0: ่ตากผ้า
3: ช่วยแม่ตากผ้
0: าไปโรงเรียนด้วย
3: ช่วยแม
0: ่ซักผ้าด้ว
3: ย
0: กรอกน้ำด้วยถูกป่ะอื้อหือเยอะจังเลยอ่ะนี่อยู่ปออะไรเนี่ยนึกว่าอยู่ป .6 นะเนี่ยทำงานเยอะขนาดนี้ตอนเย็นกินข้าวเสร็จแล้วก็ทำงานเลยเก่งมากเลยค่ะแสดงว่างั้นเดี๋ยวเวลาให้เขียนเนี่ยเด็กๆจะต้องทำได้อย่างแน่นอนเลยค่ะเอภาพนี้เขาทำอะไรอยู่คะใช่หรอไหนขออีกครั้งเขาทำอะไรอยู่คะจริงไหมถูกหรือผิดเขากำลังล้างจานอยู่แล้วล้างจานเนี่ยจะเป็นหน้าที่ของใครดีคะ
3: ของ
0: ใครดีของพวกเราของหนู
2: ของเรา
0: อ่ะได้หมดค่ะถ้านักเรียนนั้นสามารถที่จะล้างจานด้วยความระมัดระวังได้คือบางทีจานเป็นจานกระเบื้องใช่ไหมพอเวลาโดนน้ำยาล้างจานแล้วมันจะทำไมนะ
3: ล
0: ื่นฉะนั้นเราต้องจับด้วยความระมัดระวังนักเรียนอาจจะมีคุณแม่หรือคุณพ่ออยู่ด้วยก็ได้นะคะหรือว่าบางครั้งเราอาจจะมาช่วยคุณแม่ในช่วงตอนที่ล้างน้ำสะอาด

0: ก็ได้นึกออกไหมคะ
1: ใช่หนูเคยทำแล้วค่ะ
0: หรือว่าคุณแม่ล้างเสร็จเราอาจจะเอาไปพึ่งเอาไปคว่ำอันนี้ก็ถือว่าเราได้ช่วยแล้วนะคะแล้วภาพนี้เขาทำอะไรกันอยู่นะทำอะไรนะฝั่งนี้ไม่ได้ยินเลยโอ้โหเสียงดังจังเลยทำหาเป็นหน้าที่ของใครคะ
1: ของ
0: คุณแม่ของใครได้อีก
1: ของ
0: พวกเราของพี่แสดงว่าเราสามารถที่จะเข้าไปช่วยทำอาหารได้ใช่ไหม
1: ใช
0: ่ใช่นักเรียนอาจจะไปช่วยหยิบของเล็กๆน้อยๆอย่างเช่นหยิบถ้วยให้คุณแม่หยิบจานหยิบมีดเวลาหยิบมีดก็ต้องระมัดระวังด้วยนะคะมีดนั้นมันจะมีด้ามที่เป็นพลาสติกกับด้ามที่เป็นโลหะเวลาเราจะส่งมีดเราต้องหยิบด้านที่เป็นโลหะแล้วยื่นนะคะแบบนี้ต้องระมัดระวังด้วยนะคะเด็กๆอ้าวทำอาหารเห็นไหมคะลูกอาจจะมาคอยช่วยไปหาถ้วยหาชามมาให้คุณแม่หรืออาจจะช่วยหยิบผักออกจากตู้เย็นก็ได้นะคะเห็นไหมเนี่ยล้างจานเราช่วยเช็ดช่วยทำอาหารแต่เด็กๆจะทำอาหารเองก็ต้องระมัดระวังด้วยคุณพ่อคุณแม่ควรจะอยู่ด้วยนะคะไม่ควรติดเตาแก๊สเองนะคะเพราะว่ายังอันตรายอยู่นะคะใช่แล้วภาพนี้ล่ะ
1: พ่อก
0: ำ
1: ล
0: ัง
1: ซ่อมเก้าอี้
0: พ่อทำไรนะ
1: ซ
0: ่
1: อมเก
0: ้
1: าอ
0: ี้ซ่อมเก้าอี้อยู่เก้าอี้มันเป็นยังไงลูก
1: มันล้ม
0: ที่พนักพิงมัน
1: ล
0: ูดมันหลุดมันล้มถ้าเด็กๆเผลอไปนั่งแล้วพิงไปก็อาจจะล้มหงายลงไปเลยใช่ไหมคะคุณพ่อก็เลยต้องซ่อมแล้วทำไมคุณพ่อไม่เอาไปทิ้งเลยล่ะ
1: ไม่ได้
0: มันเสียดายขอไม่อยากจะเป็นลูกคุณนกจริงๆเลยลูกแม่ชอบจริงๆเลยค่ะเราต้องซ่อมนะคะเพราะไม่งั้นทำไมลูกเสียดายของก็ยังใช้ได้อยู่ใช่ไหมแค่ลูกมาช่วยได้ไหมลูกจะมาช่วยทำอะไรได้บ้าง
1: ช
0: ่วยหยิบเครื่องมือแล้วเอาอะไรนะเอามาตอกอะ
1: ค้อน
0: แสดงว่าเก่งมากเลยค่ะช่วยไขน็อตได้เลยเหรอไขให้มันหลวมขึ้นใช่ไหมหรือไขให้มันแน่น
1: ไขให้มันแน่น
0: ค่ะอ๋อเก่งมากเลยค่ะเอ้าแล้วภาพนี้ล่ะ
1: สอนการบ
0: ้
1: าน
0: ใครสอนการบ้านใครฮะคุณพ่อคุณพ่อสอนการบ้านคุณแม่
1: ไม
0: ่
1: ใช่
0: แล้วอะไรลูก
1: สอนการบ้านคุณแม่สอนการบ้าน
0: เราอ๋อคุณพ่อกับคุณแม่สอนการบ้านเรานั่นเองนะคะไหนใครให้คุณพ่อคุณแม่สอนการบ้านบ้างเก่งจังเลยแล้วอยู่โรงเรียนคุณครูไม่ได้สอนไปเลยลูก
1: สอน
0: แล้วทำไมคุณพ่อคุณแม่ยังต้องสอนอยู่จริงๆอ่ะเวลาหนูไปคุณแม่ก็คือใช้เวลาร่วมกับลูกนั่นเองนะคะอาจจะมานั่งเป็นเพื่อนเด็กๆก็เลยเรียกว่าเป็นการสอนการบ้านใช่ไหมลูกใช่ไหมหรือบางทีคุณแม่อาจจะบอกอ่าขีดเส้นใต้ตรงนี้เอาขึ้นบรรทัดใหม่แบบนี้ใช่ไหมคะคือช่วยดูแลความเรียบร้อยให้กับเด็กๆนั่นเองนะคะไหนใครยังอย่าพึ่งนะฟังคำถามก่อนนะใครยังอาบน้ำในกะละมังแล้วให้คุณแม่อาบให้อยู่เฮ้ยคุณครูนกไม่เห็นนะไม่เห็นฟังคำถามดีแล้วหรือยังเอามือลงอย่าๆอย่ายกมืออย่ายกมืออุ้ยตกใจเลยเอาใหม่ไม่ถามแล้วกลัวจังเลยยังมีอยู่ไหม
1: ม
0: ีเล่นในกะละมังแหละตอนนี้แบบหน้าร้อนเนอะก็ไปเล่นน้ำกันในกะละมังเฉยๆเนอะเนอะเถอะเนอะเถอะ
1: คร
0: ับ
1: ก
0: ะ
1: ละ ม
0: ัง ห
1: น
0: ู
1: ไม่พอต
0: ั
1: วหนู
0: แล้วใช่ค่ะกะละมังไม่พอแล้วเราไม่อาบน้ำในกะละมังแล้วลูกตอนนี้เราป.2เราใช้ขันตักใช้ฝักบัวอาบได้แล้วนะคะเด็ก
1: ๆ
0: เน
1: อ
0: ะแล้วยังมีใครให้แม่อาบน้ำอยู่อีกไหมไม่ต้องตอบค่ะลูกคุณครูกลัวนะไม่ให้คุณแม่อาบแล้วนะป.2แล้ว โตแล้วเก่งแล้วอาบน้ำเองขัดขี้ใครถูสบู่เองได้แล้วนะลูกนะคุณแม่จะอาบให้น้องอ่ะบางทีก็แม่น้องเพิ่งจะอนุบาลเห็นน้องนั่งในกะละมังก็อยากจะไปนั่งบ้างมีไหมมีเห็นมือแวบๆอีกแล้วไม่เอาใจเย็นไว้ลูกแล้วอันนี้ล่ะใครช่วยเอาใครช่วยยกมือขึ้นหน่อยอันนี้ชื่นใจจังเลยค่ะเอามือลองอันนี้ทำอะไรลูกเอามือลองแล้วค่ะลูก
1: ซักผ้า
0: ทำอะไรนะ
1: ซ
0: ัก
1: ผ
0: ้าเราช่วยทำอะไรคะลูก
1: ช
0: ่
1: วยเอาผ
0: ้
1: าใส
0: ่ช่วยโอ้โหแสดงว่าได้กันทุกคนเลยค่ะช่วยเอาผ้าใส่ช่วยยกตะกร้าให้ช่วยใส่ผ้าที่ทำไมลูกใส่แล้วลงตะกร้าให้เรียบร้อยนะคะจริงๆแล้วเวลาที่เด็กๆถอดเสื้อผ้าเสร็จแล้วนะคะหนูถอดเสื้อผ้าเสร็จแล้วหนูทำไมลูก
1: ใส่ตะกร้า
0: ให้เรียบร้อยนะคะสะบัดเสื้อผ้าที่ใส่แล้วนิดนึงคือไม่ใช่ถอดมาปุ๊บเป็นก้อนเลยแล้วก็ไปวางไว้แบบนั้นนะก็ขี้ออกมานิดนึงเนาะอันนี้คืออะไรลูก
1: ล
0: ้างแก้วนะคะการล้างแก้วเนี่ยมันจะง่ายกว่าการล้างจานนะถ้าแก้วเป็นแก้วพลาสติกเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะมันไม่ลื่นมากและที่สำคัญแก้วมันไม่ได้สกปรกมากเหมือนเวลาที่เราทานข้าวหรือทานอาหารต่างๆมันจะมีคราบมันใช่ไหมคะฉะนั้นนักเรียนเนี่ยอาจมีหน้าที่ล้างแก้วก่อนก็ได้นะลูกนะแล้วอันนี้ล่ะ
1: จ
0: ั
1: ดตาราง
0: จัดตารางเรียนเด็กๆต้องจัดตารางเรียนเพราะว่าหนูมาโรงเรียนมาเรียนหนังสือส่วนคนที่ต้องจัดตารางสอนคือคุณครูว่าชั่วโมงนี้ต้องสอนห้องไหนถูกไหมคะชั่วโมงนี้ไปสอนปอไหนนี่คือตารางสอนของคุณครูนะคะแล้วจัดเองหรือเปล่านะไหนใครจัดเองยกมือขึ้นหน่อยค่ะเอามือลงเลยค่ะแสดงว่าเก่งมากนะคะใครที่ช่วยเหลือตัวเองได้แบบนี้นะลูกนะทีนี้แล้วค่ะกิจกรรมของเราวันนี้คุณครูมีอุปกรณ์ให้เด็กๆบนโต๊ะนั่นก็คือมีอะไรบ้างไหนบอกสิอ้าวไหนบอกก่อนหยิบได้เลยค่ะมีอะไรคะอ้าวสำรวจดูสำรวจดูค่ะเอา1คนแกะค่ะลูกมีอะไรบ้างมีกระดาษว่างเปล่าก
1: ระดาษอ่
0: ะมาดูกันสำหรับกลุ่มนี้นะกลุ่ม2นะคะคุณขอก่อนนะกลุ่ม2ทุกกลุ่มทุกกลุ่มดูซิมีหน้าที่แม่ไหมตรวจค่ะในกลุ่มมีหน้าที่แม่ไหมคะลูกกลุ่มไหนไม่มีมีนะต่อไปตอนนี้ทุกคนตบมือ1ครั้งตบให้ดังกว่านี้ตบใหม่อีกทีเก่งมากนิ่งยังลูกหนูฟังคุณครูก่อนค่ะลูกเราจะต้องมาตรวจก่อนค่ะว่าในกลุ่มของเรามีอุปกรณ์ครบไหมนะคะเอาเริ่มใหม่นะหน้าที่ของแม่มีไหมคะบีวางต่อไปหน้าที่ของพ่อมีไหมคะกลุ่มไหนไม่มียกมือไม่มีนะคะแสดงว่าคุณมีต่อไปหน้าที่ของลูกกลุ่มนู้นไม่มีเหรอลูกมีแล้วสายหน้าต่อไปค่ะจะมีกระดาษว่างเปล่าที่เพื่อนบอกอันนี้จะมีกี่แผ่นคะในแต่ละกลุ่มมีกี่แผ่นลูก
1: 6แผ่น
0: 6แผ่นกลุ่มหนึ่งมีกี่แผ่นคะกลุ่ม2
1: 6
0: กลุ่ม3กลุ่ม4กลุ่ม5แสดงว่าพอสำหรับสมาชิกในกลุ่มของเราไหมพอไหมคะ
1: พ
0: อสำหรับนักเรียนปลายทางนะคะนักเรียนอาจจะใช้กระดาษรีไซเคิลนะคะมาทำเป็นบัตรแบบนี้ก็ได้นะคะตอนนี้ให้แจกกระดาษว่างเปล่าให้เพื่อนคนละ1แผ่นในกลุ่ม ในกลุ่มของเราตั้งให้มีประธานหนึ่งคนใครจะเป็นหัวหน้ากลุ่มตั้งกันเองนะลูกแล้วก็มีเลขาด้วยหนึ่งคนแจกเพื่อนคนละหนึ่งแผ่นค่ะลูกนะแล้วตอนนี้ค่ะเมื่อแจกเสร็จเรียบร้อยแล้วตอนนี้มาฟังกลุ่มหนึ่งคะกลุ่มหนึ่งนั่งตัวตรงทำตาแป๋วแววกลุ่มสี่แป๋วแววยังกลุ่มห้าเยี่ยมมากค่ะตอนนี้นะคะมาดูว่าอุปกรณ์ที่คุณครูให้ไปเอามาทำอะไรนะคะสำหรับคุณครูปลายทางนะคะก็สามารถที่จะแจกกระดาษโน้ตได้เลยนะคะแล้วเดี๋ยวให้เด็กๆนั้นเขียนข้อความเสร็จแล้วนำมาติดที่กระดานนะคะแล้วก็ให้เด็กนั้นแยกประเภทให้ตรงด้วยว่าสิ่งที่เขาเขียนนั้นเป็นบทบาทหน้าที่ของใครนะคะต่อไปค่ะบทบาทของนักเรียนนะคะให้นักเรียนนั้นเริ่มแล้วนะคะกลุ่ม2กลุ่มไหนยังพร้อมยังให้นักเรียนนั้นเขียนบทบาทหน้าที่ของคนในครอบครัวจะเป็นตัวเราคุณแม่คุณพ่อก็ได้นะคะให้นักเรียนนั้นเขียนโดยพยายามไม่ให้ซ้ำกันในกลุ่มฉะนั้นเมื่อทำยังไงไม่ให้ซ้ำกันเราต้องปรึกษากันใจเย็นยังไม่จบเลยลูกเราต้องปรึกษากันเราต้องคุยกันโดยที่ครูบอกแล้วว่าในกลุ่มให้นักเรียนนั้นมีประธาน1คนหรือหัวหน้ากลุ่มแล้วก็ให้มีเลขา1คนในเรื่องของการจดบันทึกว่าเธอเอาใครไปนักเรียนต้องฟังให้จบก่อนนะคะลูกถ้านักเรียนฟังไม่จบนักเรียนทำเลยเป็นไงคะลูกเดี๋ยวนักเรียนก็จะงงกลุ่ม2ตอนนี้หนูแบ่งหน้าที่กันแล้วแต่นักเรียนยังไม่ฟังของครูนะคะตอนนี้เพื่อนปลายทางเขาตั้งใจฟังอยู่นะกลุ่ม3ทำเสร็จแล้วใช่ไหมคะมีอะไรบ้างคะไหนกลุ่ม3ลองพูดสิคะครูทำอะไรบ้างเอาสื่อไมค์เลยค่ะเอาทุกคนฟังกลุ่ม3สรุปค่ะลูกให
2: ้หน้าที่ของคนในครอบครัว
0: แล้วยังไงอีกคะทุกคนเขียนหน้าที่แม่ได้หมดไหมแล้วไงคะเอากลับมาใหม่คือให้ในกลุ่มนั้นห้ามเขียนซ้ำกันนะคะห้ามเขียนซ้ำกันการที่เราจะไม่เขียนซ้ำกันคือเราต้องมีการพูดคุยกันในกลุ่มเวลาพูดคุยกันเราต้องตะโกนไหมลูกไม่ต้องนะคะเมื่อนักเรียนเขียนเสร็จแล้วมีบัตรคำแล้วว่าหน้าที่พ่อหน้าที่แม่แล้วก็หน้าที่ลูกให้นักเรียนนั้นเอาบัตรของตัวเองไปวางให้ตรงว่าเป็นหน้าที่ของใครแล้วเดี๋ยวคุณครูจะเดินตรวจทีละกลุ่มนะคะถ้ากลุ่มไหนทำถูกนักเรียนก็จะได้ไป60คะแนนเพราะเรามีกันอยู่กี่คน6คนนะคะกลุ่มไหนทำได้เยอะที่สุดดีที่สุดในวันนี้นักเรียนก็จะได้รับรางวัลเมื่อทำเสร็จตรงนี้แล้วเดี๋ยวคุณครูก็จะสุ่มให้เด็กๆนั้นนำมาติดที่หน้ากระดานนะคะคุณครูจะให้เวลานักเรียนนั้นเขียนหน้าที่โดยที่นักเรียนสามารถหยิบใบงานเดิมขึ้นมาทำไมลูกมาศึกษาได้นะคะตอนนี้คุณครูจะให้เวลา15นาทีเยอะไปไหมลูกเอาให้ไว้15นาทีก่อนนะคะถ้าเร็วทำเสร็จเร็วเดี๋ยวเราก็ทำกิจกรรมอื่นต่อได้เลยค่ะเอาพร้อมหรือยัง
1: พร
0: ้
1: อม
0: พร้อมหรือยังลงมือเลยค่ะให้เขียนอะไรก็ได้แล้วพอเขียนเสร็จใช่ไหมคะลูกเธอก็มาวางตรงนี้นี่นี่เธอจะวางทางด้านนี้ก็ได้เธอเขียนหน้าที่ใครเธอก็มาวางต่อจำได้ไหมแบบนี้นะคะ กลุ่มนี้เพื่อนไม่มา1คนแสดงว่าต้องมี1คนที่ต้องเขียน2แผ่นใครเป็นหัวหน้าคะกลุ่มนี้เป็นหัวหน้าหัวหน้าเลยต้องรับผิดชอบสุดยอดมากอ่ะค่ะเดี๋ยวพอหนูเขียนเสร็จแล้วหนูก็เขียนหน้าที่ใครหนูบอกเขียนตัวใหญ่ๆหน่อยนะลูกนะเขียนตัวใหญ่ๆโอ้โหตัวเล็กแค่นี้เพื่อนปลายทางเรามองไม่เห็นแน่เลยว่าเขียนว่าอะไรเขียนตัวใหญ่ๆเลยกระดาษแผ่นใหญ่ๆหนูเขียนสิตัวเท่านี้เองครูไม่มีแว่นขยายมานะค่ะลูกได้ค่ะลูกหนูตกลงกันในกลุ่มเลยค่ะลูกเขียนตัวใหญ่ๆค่ะลูกได้ค่ะหนูเขียนอะไรแล้วดูด้วยว่าเป็นหน้าที่ของใครนะคะอ้าวหน้าที่ลูกไปไหนหน้าที่ลูกอยู่ไหนคะลูกอ้าวหน้าที่ลูกหน้าที่พ่อมาหน้าที่พ่อไม่ใช่ค่ะเป็นไงคะตอนนี้มาถามครูว่าเอาทุกคนมีเพื่อนสงสัยค่ะทุกคนตอบพร้อมกันเพื่อนบอกว่า1แผ่นเนี่ยเขียนหน้าที่ทุกคนเลยใช่ไหมคะไม่ใช่ให้เขียนหน้าที่ใครคะใครก็ได้แต่คนเดียวและห้ามซ้ำกันในกลุ่มนะจ๊ะแล้วเมื่อเขียนเสร็จแล้วนักเรียนก็มาทำไมลูกมาวางว่าเป็นหน้าที่ใครลูกนะ

นักเรียนจะเอาที่นักเรียนทำในชีวิตประจำวันหรือจะดูจากใบงานก็ได้นะลูกนะใครเขียนหน้าที่ลูกนักเรียนก็เอาจะมาวางตรงนี้ใครเขียนของพ่อก็มาวางตรงนี้นะปรึกษากันแล้วใช่ไหมไม่ซ้ำกันนะหนูเขียนหน้าที่ใครพ่อแม่ฮะหนูเขียนลูกคนนู้นเขียนหน้าที่ใครคะลูกพ่อแล้วหนูอ่ะใครที่เขียนพ่อเราต้องคุยกับพ่อหน้าที่พ่อด้วยกันว่าเราเขียนอะไรไปเราเขียนอะไรไปอย่าให้ซ้ำกันถ้าเขียนซ้ำกันคะแนนไม่ได้นะจ๊ะนี่แบบนี้นะคะเดี๋ยวนักเรียนก็ดูนักเรียนเราหน้าที่ใครนักเรียนเอามาวางนะคะดูซิวางให้ตรงไหมใครที่เสร็จแล้วนักเรียนก็ดูเพื่อนในกลุ่มของเรานะคะว่าเขียนถูกไหมสะกดถูกไหมเลือกไม่ได้เลยจะเขียนหน้าที่ใครดีนะเสร็จแล้วก็ใจเย็นนิดนึงค่ะยังมีเพื่อนไม่เสร็จนะรอนิดนึงยังไงคะให้ครูช่วยเลยไหมลูกช่วยไหมไม่ต้องแล้วอันนี้หน้าที่ใครคะหน้าที่ลูกถูกไหมหรือวางไว้ตรงนี้ใครเขียนเสร็จแล้วด้านหลังด้านหลังค่ะเขียนชื่อตัวเองด้วยนะขอเป็นชื่อเล่นก็ได้ค่ะลูกขอเป็นชื่อเล่นก็ได้

0: ตอนนี้กลุ่ม3เริ่มนำมาวางเรียงแล้วนะคะ2คนเห็นไหมคะก็คือเพื่อนวางหน้าที่เรียบร้อยแล้วก็เอาบัตรคามค่ะที่เขียนมาวางต่อนะคะว่าเป็นหน้าที่ใครเอาวางให้หน่อยแล้วก็ทุกคนสมาชิกในกลุ่มนะคะไว้ไหนดีทุกคนสมาชิกในกลุ่มนักเรียนช่วยกันตรวจทานด้วยว่าสิ่งที่เพื่อนเขียนถูกไหมตอนนี้กลุ่ม3นะคะถือว่าเสร็จเป็นกลุ่มแรกเลยอ้าวไหนกลุ่มฮะไหนลูกจะต้องมีคนนำเสนอ1คนด้วยนะคะในกลุ่มนี่เห็นไหมคะกลุ่ม5กำลังทำแล้วมีลูกมีพ่อมีแม่ถ้าครูเปลี่ยนได้ไหมคะเป็นพ่ออยู่นี่เป็นแม่อยู่นี่และเป็นลูกได้ไหมลูกเอานี่เก็บก่อนนี่เก็บก่อนแล้วถ้าเกิดคุณครูเปลี่ยนเอาลูกมาไว้ตรงนี้มั่งอะคะไม่ได้แกล้งเลยคุณครูอยากรู้ว่านักเรียนจะสลับสับเปลี่ยนแล้วได้ไหมแล้วถ้าครูเปลี่ยนอีกแล้วเอาลูกไปอยู่ข้างหน้าบ้างโอ้โหไม่ว่าจะเปลี่ยนยังไงนะคะกลุ่มนี้ค่ะสามารถทำได้ทุกอย่างเลยค่ะอ่ะทีนี้ไม่แกล้งแล้วลูกไม่แกล้งแล้วเอาใหม่เอาพ่อไว้นี่เอาแม่แล้วลูกอ้าไม่เปลี่ยนเลยอ้าวไหนไหนไหนเอาวางเรียงยังลูกถูกเปล่าเสร็จไหมคะนี่เห็นไหมคะตอนนี้กลุ่ม5ของเราค่ะกำลังจะเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวเพื่อนยังเปลี่ยนไม่เสร็จเลยจะเปลี่ยนไหมลูกเปลี่ยนไหมเอาไว้นี่จริงนะจริงเอาหันหน้ามาทางนี้ลูกหนูหักไปแล้ว1ไม่สนใจคุณนกเรียกเลยเสียใจมีโอด้วยอ้าวคุณพ่อมี2หน้าที่คุณแม่มี1คุณลูกมี3ไม่ค่ะไม่แล้วอ่ะไหนกลุ่มนี้ใครเป็นหัวหน้าคะลูกแก้วตาแล้วแก้วตามอบหมายให้ใครเป็นคนนำเสนอดีคะวันใหม่ใช่ไหมใช่อ้าววันใหม่นำเสนอค่ะอ้าวนักเรียนคะเดี๋ยวดูกลุ่ม5เป็นตัวอย่างนะคะตอนนี้เพื่อนเรียงเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็คือมีพ่อมีบทบาทหน้าที่ของพ่อแล้วก็จะมีข้อความเนี่ยอีก2อ่ะวันใหม่ขึ้นมารอแบบนี้นะคะแต่คุณครูยังไม่รู้ว่าเขาเขียนว่าอะไรบ้างไหนวันใหม่นำเสนอเลยค่ะหน้าที่ของพ่อกลุ่มนี้มีเขียนว่าอะไรบ้างลูก
1: ซ่อมแซมสิ่งของทำงานหาเงิน
0: ซ่อมแซมสิ่งของทำงานหาเงินใช่ค่ะ
1: ตัดหญ้าประกอบ
0: กลุ่มอื่นเงียบนิดนึงฟังเพื่อนก่อนคุณครูไม่ได้ยินเลยว่าไงนะคะ
1: ตัดหญ้าประกอบอาหารสอดกลานบ้าน
0: อ้าวคุณพ่อนี่ทำหลายอย่างเนาะบอกว่าทุกคนคะทุกคนกลุ่ม3กลุ่ม4รู้ยังว่ากลุ่มนี้ผิดพลาดอะไรรู้ไหมคะรู้ไหมคะไม่รู้เพราะว่า

0: หนูไม่ฟังเพื่อนนำเสนองั้นเดี๋ยวหนูก็จะผิดพลาดแบบเขานะคะเอาใหม่ค่ะวันใหม่เริ่มใหม่เลยหน้าที่ของพ่ออ่ะพูดหน้าที่ของพ่อด้วย
1: หน้าที่ของพ่อซ่อมแซมสิ่งของทำงานหาเงิน
0: แผ่นนี้ผิดไหมคะแผ่นนี้เพื่อนเขียนว่าซ่อมแซมสิ่งของทำงานหาเงินผิดไหม
1: ไม
0: ่ผิดกฎของครูบอกว่า1แผ่นให้เขียนกี่ข้อฮะ
1: 1
0: แล้วนี่เขียนกี่ข
1: ้อ
0: ผิดหรือไม
1: ่
0: ผิดกติกาของเราไหมผิดได้คะแนนไหมไม่ได้แต่ถามว่าถูกไหมที่ว่าพ่อทำงานแบบนี้ถูกแต่เมื่อกี้นี่ครูบอกแล้วว่า1แผ่นให้มี1ข้อเห็นไหมคะไม่งั้นเพื่อนจะเขียนอะไรหนูเขียนหมดเลยอันนี้มีอีก3ข้อมีอะไรบ้างลูก
1: พ่อตัดหญ้าประกอบอาหารสอนการบ้าน
0: ค่ะเกินกติกาของเราเนาะอ้าวทีนี้หน้าที่ของแม่บ้างลูก
1: หน้าที่ของแม่ประกอบอาหาร
0: แม่ทำถูกค่ะต่อไปอุ้ยหน้าที่ของลูกค่ะทางนี้เอาหยิบถึงไหมคะวันใหม่อื้อหยิบถึงไหมคะ
1: เก็บรองเท้ากรอกน้ำซักผ้า
0: หน้าที่ของลูกเยอะเนาะแล้วก็เขียนเยอะด้วยได้คะแนนไหมไม่ได้เอาปิดอันที่ไม่ได้คะแนนก่อนต่อไปค่ะไม่แก้แล้วลูก
1: เก็บของเล่นและล้างจาน
0: ได้คะแนนไหมคะไม่ได้แต่ทำงานดีนะคะลูกหนูทำงานดีค่ะ
1: ซ่อมแซมสิ่งของซ่อมแซมสิ่งของ
0: ซ่อมแซมสิ่งของเครื่องใช้เป็นหน้าที่ของลูกใช่หรือไม่แล้วก็เรียนเห็นไหมคือต้องเป็นหน้าที่ของใครเนี่ยแล้วมีเรียนด้วยซ่อมแซมด้วยผิดหรือถูกได้คะแนนเท่าไหร่คะกลุ่มนี้10ตอบถูก1คนถูกกติกาแค่1คนฉะนั้นได้ไปแค่10นะกลุ่ม5ได้10ค่ะกลุ่มไหนเสร็จแล้วยังไม่เห็นเรียงเลยยังอยู่ที่โต๊ะตัวเองอยู่เลยอะคะไหนบอกเสร็จสงสัยจะต้องไปกลุ่ม3อ้าวกลุ่ม3ค่ะใครนำเสนอกลุ่ม3ไม่เสร็จเสร็จไหมคะไม่เสร็จตอนแรกเขาว่าเสร็จแล้วอ้าวเดี๋ยวเวลาเราไม่ทันนะลูกสำหรับปลายทางนะคะคุณครูสามารถที่จะให้เด็กๆนั้นนำมาติดที่กระดานโดยแยกประเภทได้เลยนะคะกฎกติกาก็แล้วแต่คุณครูจะยืดขยายได้ตามบริบทของโรงเรียนท่านเลยนะคะกลุ่มนี้เสร็จไหมลูกเสร็จอ้าวใครนำเสนอคะอ้าวมาเลยลูกอ้าวยังไม่เสร็จนี่ยังเหลืออยู่อีกไปนะกลุ่มนี้เสร็จไหมคะแล้วทำไมมีแค่4 5 6เสร็จไหมลูกอ้าวเสร็จแล้วลุกมาเลยค่ะลูกอ้าวมาอ่ะไปขอไมค์เพื่อนกลุ่มอื่นมาลูกกลุ่ม1ก็ได้ค่ะลูกกลุ่ม1กลุ่ม1กลุ่ม1ขอไมค์หน่อยเอามาอ่านด้วยค่ะว่าหน้าที่ของลูกอ้าวกลุ่มอื่นคะตอนนี้กลุ่ม2กำลังจะนำเสนอ
2: หน้าที่ของลูก
0: ค่ะมีอะไรมาอ่านค่ะ
2: อ
0: ัน
2: น
0: ี
2: ้ล้างจานครับ
0: แล้วมีอะไรอีกลูก
2: ถูห้องถูบ้านแล้วถูห้องครัวครับ
0: หน้าที่ของลูกนะคะมีล้างจานแล้วก็มีถูห้องด้วยอ้าวครูว่าถูกนะคะอ้าวได้ค่ะหน้าที่ของพ่อค่ะ
2: ทำงานหารายได้ครับซ่อมแซมสิ่งของเครื่องใช้
0: เขียนกี่อย่างครับไม่ได้อ่ะความต่อไป
2: ตัดหญ้าซ่อมของใช้ครับ
0: ได้มั้ยคะหน้าที่ของพ่อจริงนะคะแต่ว่าใส่มาเยอะเกินเอาความ
2: ตัดหญ้าครับ
0: อุ้ยได้ถูกค่ะต่อไป
2: ทำงานบ้าน
0: หน้าที่ใครบอกก่อน
2: หน้าที่แม่ครับ
0: หน้าที่แม่ทำ
2: งานบ้าน
0: ถูกไหมคะถูกอ้าวกลุ่มนี้เปิดแผ่นป้ายทั้งหมดกี่แผ่นคะ4แผ่นใช่ไหม
2: คร
0: ับได้ไปกี่คะแนน40คะแนนเก่งมากตอนนี้กลุ่ม2นำแล้วค่ะได้40ดูซิว่ากลุ่มไหนจะได้60บ้างจะไปกลุ่มไหนต่อกลุ่ม1กลุ่ม1ค่ะอ่ะกลุ่ม1

0: เอาหายไปไหนแล้วหนูจะวางไหมคะลูกกลุ่มหนึ่งไม่เสร็จครูไปนะคะเมื่อกี้ครูเห็นว่าเสร็จแล้วนะใครนำเสนอคะลูกหนูนำเสนอเลยค่ะเอาไปใกล้ๆเลยค่ะหน้าที่ลูกค่ะ
1: เรียนรู้ค่ะ
0: ถูกต้อง
1: เก็บของเล่น
0: โอ้ถูกต้อง
1: นี่ซักผ้า
0: เดี๋ยวก่อนบอกก่อนค่ะหน้าที่ใคร
1: แม่ค่ะ
0: หน้าที่แม่นะคะมีอะไรบ้างลูก
1: ตากผ้าม
0: ีตากผ้าก
1: รอกน้ำ
0: กรอกน้ำให้คุณแม่กรอกน้ำช่วยกันยอมไหมคะลูกหน้าที่แม่กรอกน้ำได้ไหมยอมไหมคะยอมเพื่อนบอกยอมแต่จริงๆอะกรอกน้ำน่าจะเป็นหน้าที่พวกเราได้นุ๊กหน้าที่คุณพ่อทำอะไรคะลูก
1: ล้างจาน
0: ทำไมให้คุณพ่อล้างจานน่ะ
2: หน้าที่ลูกมันเยอะให้ล
0: ู
2: ก
0: เอาอันนี้คือครูว่าคุณพ่อเนี่ยล้างจานถ้ามีล้างจานน่ะควรจะเป็นหน้าที่ของลูกบ้างก็ได้เนาะอันนี้ขอความนะอันนี้อะไรดีคะลูก
1: ล้างแก้ว
0: ให้คุณพ่อเนี่ยล้างทั้งจานล้างทั้งแก้วเลยหูอันนี้ครูให้40คะแนนอ้าวกลุ่มโน้นเสร็จไหมคะลูกกลุ่มที่4เสร็จนะคะเอากลุ่ม4ค่ะไหนนำเสนออ้าวเลขมือเลยค่ะเอาหน้าที่พ่อหนูมีอะไรบ้างลูก
3: ครับ
0: หน้าที่พ่อหาจ้ะกลุ่ม3เมื่อกี้กลุ่มนี้เขาบอกหน้าที่พ่อทำอะไรรู้ไหมคะลูกไม่ใช่เห็นไหมเพราะว่าหนูไม่ฟังเดี๋ยวถ้าเกิดครูถามกลุ่มไหนแล้วกลุ่มไหนตอบไม่ได้ครูจะไปหักคะแนนกลุ่มนั้นนะคะลูกเอาใหม่ค่ะหน้าที่พ
3: ่อตัง
0: ต่อไปค่ะ
3: แม่ประกอบอาหาร
0: หน้าที่แม่ทำอะไรนะ
3: ประกอบอาหาร
0: เสียงดังนิดนึงค่ะ
3: ประกอบอาหาร
0: ต่อไป
3: ช่วยพ่อแม
0: ่บอกก่อนหน้าที่ใคร
3: หน้าที่ลูก
0: ทำอะไรคะ
3: ช่วยพ่อแม่ทำงานบ้านดูแลยายพื้นเก็บรองเท้า
0: โอ้โหกลุ่มนี้นะคะเก่งมากเลยค่ะได้ไปแล้วกี่คะแนนลูกไม่มีความเลยได้ไป60คะแนนกลุ่มสุดท้ายตอนนี้มี60คะแนนนะคะกลุ่มสุดท้ายคือกลุ่มที่1ค่ะใครเป็นคนนำเสนอคะนาเดียเอาไหนนาเดียนำเสนอได้เลยค่ะลูกว่าไงคุณครูก็มีของคุณครูนะอ้าวเริ่มของใครก่อนคะอ้าวหนูนำเสนอหนูก็ย้ายมาทางนี้ได้เลยลูกอ้าวอยากเริ่มหน้าที่ใครก่อน
1: หน้าที่ลูกค่ะมีหน้าที่เก็บรองเท้าค่ะเก็บของเล่น
0: ค่ะ
1: หน้าที่แม่ประกอบอาหารค่ะอบรมสั่งสอนและเลี้ยงดูลูกค่ะ
0: ค่ะ
1: หน้าที่พ่อตัดหญ้าอันนี้ของใคร
0: กลุ่มนี้มีซ้ำมีตัดหญ้าไม่เช็คให้ดีๆเห็นไหมอันนี้ความสรุปแล้วกลุ่มนี้ได้ไป50คะแนนอ้าวกลุ่มไหนได้เยอะสุดกลุ่ม4แต่ไม่เป็นไรค่ะ50อาจจะเพิ่มได้อีก10นะตอนนี้คุณครูก็มีแผ่นป้ายเหมือนกันคุณครูจะติดไว้ตรงนี้นะคะหน้าที่พ่อหน้าที่แม่แล้วก็หน้าที่ของลูกคุณครูขอกลุ่มหนึ่งขอทุกกลุ่มเลยแต่กลุ่มละ1แต่เดี๋ยวครูจะเรียกแววให้นักเรียนหยิบของตัวเองขึ้นมากลุ่มหนึ่งค่ะขอหน้าที่พ่อ1ข้อมาติดเชิญเลยค่ะกลุ่ม2ขอหน้าที่แม่ค่ะกลุ่ม3ขอหน้าที่ลูกค่ะกลุ่ม4ขอหน้าที่พ่อกลุ่ม5ขอหน้าที่ลูกจะมีพ่อ2หน้าที่แม่1หน้าที่และลูกอีก

0: อ้าวไหนนาเดียค่ะเชิญตรงนี้หน่อยค่ะพร้อมไมค์ด้วยลูกมาดูซิว่าเพื่อนทุกกลุ่มของเราหยิบมาถูกไหมไหนดูหน้าที่พ่อเพื่อนหยิบอะไรมาบ้างคะลูก
1: ตัดหญ้า
0: แล้วก
1: ็หาตังค
0: ์หาตังค์เนาะทำงานหาอะไรได้เอาต่อไปหน้าที่แม่ล่ะคะ
1: ทำงานบ้านค่ะ
0: แล้วก็หน้าที่ลูกค่ะ
1: เรียนรู้เก็บของเล่นค่ะ
0: แล้วก
1: ็
0: มีล้างจานด้วยนะคะอ้าวแสดงว่าวันนี้เด็กๆนั้นสามารถทำกิจกรรมได้เอาเชิญเลยค่ะขอบคุณมากค่ะลูกเอาปรบมือให้เพื่อนค่ะแล้วก็ปรบมือให้ตัวเองด้วยยากไหมกิจกรรมของเราไม่ยากใช่ไหมคะเมื่อกี้นี้ตอนที่ครูไปที่กลุ่มก็จะมีบางคนที่ยังไม่สามารถจะนำเสนอได้นะคะฉะนั้นเดี๋ยวคุณครูขอสุ่มอีกหนึ่งรอบเอาเป็นกลุ่มหนึ่งก่อนนะคะกลุ่มหนึ่งที่หยิบดินสอสีชมพูค่ะหยิบไม้เลยค่ะขอหน้าที่พ่อหนึ่งอย่างค่ะ
1: ตัดหญ้าครับ
0: ค่ะต่อไปค่ะเพื่อนอีกคนหนึ่งค่ะที่เป็นผู้ชายค่ะใครไม่มองหน้าครูไม่ทำตาแบบครูเรียกเลยแหละ
2: ส้มครับ
0: ทำอะไรนะคะ
2: ส้มครับ
0: ส้มอะไรคะ
2: เก้าอี้ครับ
0: ส้มเก้าอี้ต่อไปค่ะอีกหนึ่งคนค่ะที่เป็นผู้ชายในกลุ่มนี้หันหน้าขอหน้าที่พ่อหนึ่งข้อค่ะ
1: ทำงานหารายได้ครับ
0: เก่งมากค่ะต่อไปกลุ่ม2ค่ะขอเป็นผู้ชาย1คนค่ะหน้าที่แม่ค่ะเอาขอไมค์ให้เพื่อนด้วยค่ะลูกกลุ่ม1ให้ไมค์เพื่อนหน่อย
3: ประกอบอาหารครับ
0: ครับเก่งมากค่ะต่อไปค่ะกลุ่ม3ขอเป็นผู้หญิงบ้างค่ะหน้าที่แม่ค่ะ
1: ล้างจานค่ะ
0: ค่ะต่อไปค่ะคนต่อไป
4: กอกน้ำ
0: ยังคงให้แม่กอกน้ำอยู่นะคะอ่ะไม่กอกเองใช่ไหมคะยังไงยังยืนยันว่าหนูก็จะไม่กอกกอกเองได้แล้วนะลูกนะช่วยแม่ได้ป่ะผู้หญิงอีกหนึ่งคนค่ะลูกหน้าที่แม่ค่ะลูก
4: ซักผ้าค
0: ่
4: ะ
0: ค่ะเยี่ยมมากต่อไปค่ะกลุ่มที่4ผู้หญิงคนเดียวเลยค่ะหน้าที่ลูกค่ะ
1: ตากผ้าค่ะ
0: เก่งมากค่ะต่อไปค่ะกลุ่ม5ขอเป็นผู้ชายค่ะขอเป็นหน้าที่ลูกค่ะ
5: เก็บของเล่นครับ
0: ครับผมคนสุดท้ายขอหน้าที่ลูก10ข้ออ่ะเหลือข้อเดียวก็ได้ชื่อปื้มปื้มค่ะหน้าที่ลูกขอข้อเดียวค่ะเมื่อกี้10ข้อยังยิ้มแย้มพอบอกข้อเดียวนี่ทำไมนึกนานจังฮะปื้ม1ข้อ
6: กอกน้ำครับ
0: ครับเป็นไงอะกลุ่ม3หน้าที่ลูกเขากอกน้ำกอกน้ำเนาะเดี๋ยวทำน้ำ6ไม่ต้องห่วงถ้าเราทำ6ยังไงนะคะเดี๋ยววันพรุ่งนี้เราจะไม่6ค่ะลูกเอาไหนมาสรุปบทเรียนกันวันนี้เด็กๆได้รับความรู้อะไรไปบ้างคะลูกได้รู้ในเรื่องของบทบาทหน้าที่ของสมาชิกในครอบครัวใช่ไหมคะก็คือทุกคนค่ะในครอบครัวของเรานะคะมีบทบาทหน้าที่ที่ต่างกันฉะนั้นทุกคนเนี่ยก็ควรจะทำหน้าที่ของตนเองนั้นให้ดีที่สุดเพราะทุกคนจะได้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขค่ะสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปนะคะเด็กๆจะได้เรียนรู้ในเรื่องของความหมายและประโยชน์ของงานบ้านสิ่งที่จะต้องเตรียมมานะคะก็คือใบความรู้ค่ะนิทานเรื่องข้าวหอมจอมเหวี่ยงนะคะแล้วก็บัตรคำประเภทของงานบ้านนะคะซึ่งคุณครูนะคะสามารถที่จะช่วยเด็กๆนะคะดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th นะคะสำหรับวันนี้ค่ะเวลาของเราก็หมดลงแล้วค่ะพบกันใหม่อีกทีนึงในสัปดาห์หน้าค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: วันนี้ค่ะพี่ฝนจะพาไปรู้จักไม้ดอกไม้ประดับค่ะน้องๆแยกออกไหมคะว่าอันไหนเรียกว่าไม้ดอกและอันไหนเรียกว่าไม้ประดับและเขามีวิธีแยกหรือสังเกตกันอย่างไรถ้าพร้อมแล้วไปติดตามชมกันเลยค่ะ
1: ในอดีตการปลูกพันธุ์ไม้เพื่อความสวยงามและตกแต่งบ้านเรือนมักเน้นปลูกพันธุ์ไม้ที่ให้ดอกสวยและให้ความหมายที่ดีแต่ปัจจุบันการปลูกพันธุ์ไม้เพื่อประดับสถานที่เริ่มนิยมปลูกไม้ชนิดอื่นๆที่มีลักษณะโดดเด่นในส่วนของใบลำต้นความเชื่อในสิริมงคลความหายากและการมีเอกลักษณ์ของสายพันธุ์จึงมักเรียกพันธุ์ไม้เหล่านี้ว่าไม้ดอกไม้ประดับไม้ดอกไม้ประดับแบ่งออกเป็น2ประเภทด้วยกันค่ะ 1. ไม้ดอกหมายถึงพันธุ์ไม้ที่ปลูกเพื่อประโยชน์ในด้านความสวยงามโดยมีลักษณะของดอกที่โดดเด่นสวยงามและมีเอกลักษณ์แบ่งเป็นไม้ตัดดอกหมายถึงไม้ที่เจริญเติบโตแล้วให้ดอกเพื่อการตัดดอกมาใช้ประโยชน์เช่นกุหลาบกล้วยไม้เป็นต้นไม้ดอกกระถางหมายถึงไม้ที่เจริญเติบโตแล้วให้ดอกสวยงามเพื่อใช้ชมความงามของดอกที่ติดอยู่กับต้นนำไปใช้ประโยชน์ในการประดับทั้งต้นทั้งดอกพร้อมทั้งกระถางเช่นพิทูเนียบีโกเนียกล็อกซิเนียเป็นต้นค่ะ 2. ไม้ประดับหมายถึงพันธุ์ไม้ที่ปลูกเพื่อประโยชน์ในการประดับสถานที่ต่างๆด้วยความสวยงามความเป็นสิริมงคลโดยมีลักษณะเด่นทั้งใบดอกลำต้นหรืออย่างใดอย่างหนึ่งแบ่งเป็นไม้ใบประดับหมายถึงไม้พันธุ์ที่ปลูกเพื่อประโยชน์ในด้านความสวยงามหรือความเป็นสิริมงคลโดยมีลักษณะของใบที่โดดเด่นสวยงามและมีเอกลักษณ์เช่นพลูดาบฟิโลเดนรอนเฟิร์นเป็นต้นไม้ต้นประดับหมายถึงพันธุ์ไม้ที่ปลูกเพื่อประโยชน์ในด้านความสวยงามหรือความเป็นสิริมงคลโดยมีลักษณะของลำต้นที่โดดเด่นสวยงามและมีเอกลักษณ์เช่นหมากแดงโปร่งปาล์มคราวฤาษีเป็นต้น
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ flowering plant f l o w e r i n g p l a n t flowering plant แปลว่าไม้ดอก ornamental plantornamental plant ornamental plant แปลว่าไม้ประดับ foliage plant f o l i a g e p l a n t foliage plant แปลว่าไม้ใบปลูกไม้ดอกไม้ประดับนอกจากจะช่วยตกแต่งสถานที่ให้สวยงามแล้วน้องๆยังได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์หรือนำผลผลิตไปขายและยังไปใช้ในงานประดิษฐ์ได้อีกด้วยนะคะและในตอนหน้าพี่ฝนจะพาไปเรียนรู้ขั้นตอนในการปลูกไม้ดอกไม้ประดับค่ะสำหรับวันนี้พี่ฝนลาไปก่อนพบกันใหม่สวัสดีค่ะ

0: ู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านซิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วยเหรอ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 น.ถึงเวลา 12:00 น.และออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 น.ถึงเวลา 18:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 น.ถึงเวลา 21:00 น.และช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 น.ถึงเวลา 6:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเกี่ยวกับในเรื่องของวิธีการปลดหนี้วิธีการปลดหนี้นะครับถ้าเราเทียบง่ายๆเนี่ยมันเหมือนกับวิธีการรักษาโรคหรือการดูแลสุขภาพของเราให้ดีกลับขึ้นมาเหมือนเดิมนะครับทีนี้การปลดหนี้หรือการรักษาสุขภาพเนี่ยมันเหมือนกันยังไงบ้างอันที่หนึ่งเลยการยอมรับความจริงเมื่อไหร่ก็ตามที่เราสุขภาพไม่ดีนะครับเราต้องยอมรับความจริงหรืออย่าไปคิดนะครับว่าสิ่งที่เราเป็นอยู่มันไม่ได้เป็นโรคยอมรับความจริงมันง่ายกว่าในการแก้ปัญหาเป็นหนี้เหมือนกันเราก็ต้องยอมรับความจริงว่าณวันนี้เราเป็นหนี้อยู่นะครับสิ่งที่ต้องทำต่อไปคืออะไรตรวจสุขภาพนะครับเหมือนอย่างเรายอมรับว่าเราเป็นโรคสิ่งที่เราต้องทำอันดับแรกเลยคือเราไปหาหมอไปตรวจสุขภาพเป็นหนี้เหมือนกันเราก็มาตรวจสุขภาพหนี้กันนะครับว่าเราเป็นหนี้มากน้อยแค่ไหนทำบัญชีหนี้สินเลยทีนี้เมื่อทำบัญชีหนี้สินนะครับทำให้หมดเลยว่าเราเป็นหนี้ก้อนไหนบ้างหนี้ไหนดอกเบี้ยแพงหนี้ไหนดอกเบี้ยต่ำอะไรต่างๆทำมาให้หมดเลยเมื่อเจอโรคหลายๆโรคนะครับคำถามเลยหมอจะรักษาโรคไหนก่อนหมอก็จะรักษาโรคที่มีความร้ายแรงต่อชีวิตหรือต่อสุขภาพเราเยอะก่อนหนี้เหมือนกันเมื่อเราตรวจภาระหนี้สินเสร็จปุ๊บนะครับสิ่งที่เราต้องทำต่อเลยก็คือรีบรักษาหนี้รักษาหนี้ตัวไหนก่อนดีก็คือหนี้ตัวที่ดอกเบี้ยแพงๆนะครับรักษาหนี้ตัวนั้นก่อนอันที่สองเลยก็คือหนี้ที่แบบมันเหลือมูลหนี้อีกไม่เยอะนะครับเหลือเงินต้นอีกไม่เยอะระยะเวลาการผ่อนอีกไม่เยอะกำจัดตัวนั้นก่อนนะครับเมื่อเราจะกำจัด2ตัวนี้ได้เพื่ออะไรเพื่อลดปัญหาเหมือนกับลดโรคที่เราเป็นอยู่อันถัดมาอันที่3เลยก็คือทำอะไรวางแผนชำระหนี้ให้เป็นระบบตัวหนี้ตัวที่เหลืออยู่จะวางแผนชำระมันยังไงเหมือนสุขภาพหมอก็จะบอกเราเหมือนกันนะครับบอกว่าเอาละเมื่อรักษาตรงนี้เสร็จปุ๊บสิ่งที่คุณต้องทำคือต้องกินยาตัวไหนบ้างทีนี้การวางแผนชำระหนี้เป็นระบบเราจะแก้ได้ยังไงบ้างอันที่หนึ่งเลยทำบัญชีรายรับรายจ่ายนะครับเพื่อจะได้ดูว่ารายจ่ายตัวไหนที่ไม่จำเป็นเราตัดออกไปเลยนะครับรายจ่ายตัวไหนเป็นเรามาดูว่าจะทำยังไงที่จะผ่อนภาระการใช้จ่ายตัวนั้นให้น้อยลงได้ท่านมาดูเรื่องรายได้ดูนะครับว่าเราสามารถหารายได้เสริมตรงจุดไหนบ้างเพื่อจะเพิ่มรายได้ของเรามาในเรื่องของการใช้จ่ายนะครับสิ่งถัดมาอีกข้อนึงที่ควรทำเลยก็คือเอาละมาลุยเรื่องของการแก้หนี้กันจริงวิธีการแก้หนี้ที่ดีที่สุดเลยนะครับคือความซื่อสัตย์ซื่อสัตย์กับเจ้าหนี้ไปคุยกับเจ้าหนี้โดยตรงเลยนะครับเดินไปคุยกับเขาเลยว่าเรามีความสามารถแล้วเรามีปัญหาในการชำระหนี้ยังไงบ้างทีนี้วิธีการช่วยเหลือมันมีอะไรบ้างอันที่หนึ่งเลยคือพักหนี้ต้องขอเรียนนิดนึงนะครับพักหนี้กับพักชำระหนี้สองตัวนี้คนละตัวกันนะพักหนี้แปลว่าอะไรแปลว่าเราหยุดทั้งการจ่ายเงินต้นและหยุดทั้งการจ่ายดอกเบี้ยนะครับและสถาบันการเงินจะไม่คิดดอกเบี้ยเราในช่วงที่เราพักหนี้อยู่ส่วนพักชำระหนี้นะครับอาจจะพักชำระเงินต้น

จ่ายเฉพาะดอกเบี้ยนะครับหรือลดดอกเบี้ยก็ได้นะครับพวกนี้จะเป็นตัวช่วยในเรื่องของการแก้หนี้ได้แต่จะแก้หนี้วิธีไหนนะครับไปคุยสถาบันการเงินปรึกษาเขานะครับแล้วก็ลองดูนะครับว่าช่องทางไหนที่เป็นประโยชน์กับเราหรือเหมาะสมกับการใช้จ่ายของเรามากที่สุดอันนั้นนะครับคือทางแก้หนี้ที่ดี

0: สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนต้นทางนะคะนักเรียนปลายทางแล้วก็คุณครูปลายทางทุกๆคนนะคะวันนี้กลับมาพบกับคุณครูวรัญญาเฟื่องชนุษย์หรือว่าครูตูนะคะในรายวิชาศิลปะสารทัศนศิลป์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2ค่ะซึ่งในวันนี้นะคะครูตูนก็มีศิลปะสนุกๆนะคะมาฝากทั้งเด็กต้นทางแล้วก็เด็กๆปลายทางกันอีกเช่นเคยค่ะจะเป็นเรื่องอะไรเราไปดูพร้อมๆกันเลยค่ะสำหรับเรื่องที่เราจะเรียนกันในวันนี้นะคะนั่นก็คือเรื่องของรูปร่างแล้วก็รูปทรงนั่นเองรูปร่างรูปทรงนะคะเด็กๆปลายทางแล้วก็เด็กๆต้นทางไหนใครรู้จักรูปร่างรูปทรงยกมือขึ้นโอ้ทุกคนรู้จักรูปร่างรูปทรงกันหมดเลยใช่ไหมลูกใครแยกออกบ้างว่ารูปร่างกับรูปทรงต่างกันยังไงมีคนแยกมีคนบอกว่ารูปทรงมี3มิติทั้งอีกปากรบอกว่ารูปทรงมี3มิติใช่ไหมลูกรูปร่างมีกี่มิติครับรูปร่างมี2มิติอ่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยมีตั้งได้กับตั้งไม่ได้ด้วยอ่ะขอบคุณมากค่ะแสดงว่ามีบางคนแยกออกแล้วว่ารูปร่างรูปทรงนะคะเป็นยังไงใช่ไหมลูกหรือบางคนก็อาจยังไม่ทราบไม่เป็นไรเดี๋ยววันนี้เรามาทบทวนนะคะแล้วก็เรียนรู้กันอีกหนึ่งครั้งนะคะในเรื่องของรูปร่างแล้วก็รูปทรงนั่นเองค่ะก่อนอื่นเลยครูตูนมีกิจกรรมนะคะอยากให้เด็กๆช่วยกันเป็นกิจกรรมคำถามชวนคิดสำหรับคำถามชวนคิดในวันนี้นะคะครูตูนอยากรู้มากเลยว่ารูปร่างกับรูปทรงลูกแตกต่างกันอย่างไรเมื่อกี้มีคนตอบไปแล้วใช่ไหมไหนมีใครตอบขยายความจากเพื่อนได้อีกไหมนอกจากปกรณ์ยกมือขึ้นเลยเด็กๆปลายทางด้วยนะคะร่วมกันตอบคำถามได้เช่นเดียวกันค่ะมีไหมลูก
1: นี่ครับนี่คร
0: ับ
1: กล
0: ุ่
1: ม3
0: อ่ะขอกลุ่ม3ก็ได้กลุ่ม3ตอบได้ไหมลูก
1: อ่ะ
0: คิดว่ารูปร่างกับรูปทรงต่างกันยังไงลองขยายความจากที่ปกรณ์บอกมาก่อนตอนต้นคาบสิเอาตามความเข้าใจของตัวเองเลยลูกถูกผิดไม่เป็นไรครูตูนไม่ว่าต่างกันยังไงระหว่างรูปร่างกับรูปทรงเอามีใครช่วยเพื่อนได้บ้างยกมืออ่ะนโมมาร
2: ูปทรงมี3มิติแต่จับต้องไม่ได้ครับ
0: รูปทรงมี3มิติแต่จับต้องไม่ได้ใช่ไหมใช่ไหมไม่เป็นไรเดี๋ยวมาดูไปพร้อมๆกันดีกว่าว่าระหว่างรูปร่างกับรูปทรงนะคะจริงๆแล้วแตกต่างกันอย่างไรนะคะครูตุลมีภาพให้เด็กๆสังเกต2ภาพด้วยกันฝั่งนี้เป็นรูปอะไรเป็นสามเหลี่ยมแบนๆใช่ไหมลูกกับฝั่งนี้เป็นสามเหลี่ยมเหมือนกันแต่ว่ามันมีอะไรมันมีความหนาขึ้นมาและเป็น3มิติฝั่งนี้เป็นกี่มิติเป็นแค่2มิติแบนๆใช่ไหมลูกอ่ะใครว่าฝั่งทางด้านนี้เป็นรูปร่างยกมือใครว่าเป็นรูปทรงยกมือตอนนี้ยังมีคนทั้งตอบว่าเป็นรูปร่างรูปทรงอยู่อ่ะให้สังเกตดีๆอีกทีนึงใครว่ารูปฝั่งนี้เป็นรูปร่างยกมือใครว่าเป็นรูปทรงยกมือมาดูเฉลยพร้อมๆกันนะคะสำหรับรูปนี้คือรูปร่างนั่นเอง

0: ทำไมถึงเป็นรูปร่างใครตอบได
1: ้เพราะว่ามันไม่ได้เป็นเลข
0: าเพราะว่าปกรณ์บอกว่ามันตั้งไม่ได้จริงไหมลูกจริงอ่ะมันไม่มีความอะไรมันไม่มีความหนาเพราะว่ารูปร่างมีแค่2 มิติเท่านั้นลักษณะของเขาจะเป็นยังไงลูกแบนๆราบใช่ไหมลูก

0: คะความแตกต่างเห็นอย่างได้ชัดเลยใช่ไหมลูกฝั่งหนึ่งรูปร่างจะเป็นแบนๆมีแค่2มิติแต่ฝั่งของรูปทรงนะคะจะมีลักษณะที่เป็น3มิติคือมีความหนานะคะหรือว่าความลึกเพิ่มเข้ามานั่นเองถ้าสังเกตเหมือนที่ปกรณ์บอกไปตอนต้นเลยใช่ไหมลูกถ้าเอาเทียบกันเราจะรู้สึกว่ารูปร่างเป็นไงตั้งได้ไหมตั้งไม่ได้แต่รูปทรงเป็นไงตั้งได้นั่นเองอันนี้คือความแตกต่างนะคะระหว่างรูปร่างกับรูปทรงแต่ว่ารูปร่างกับรูปทรงก็ไม่ได้มีแค่รูปร่างสามเหลี่ยมหรือว่ารูปทรงสามเหลี่ยมแบบที่คุณตุลยกตัวอย่างมาใช่ไหมลูกยังมีรูปร่างรูปทรงแบบอื่นๆอีกนะคะเดี๋ยววันนี้เรามาเรียนรู้ไปพร้อมๆกันเลยค่ะกลับมาสู่กิจกรรมเหมือนครั้งที่แล้วเลยกิจกรรมนี้มีท่าทางเด็กๆยังจำได้ไหมทำพร้อมกันนะกิจกรรมจิตกรน้อยนักสังเกตขออีกหนึ่งรอบได้ไหมคะเด็กๆปลายทางนะคะสามารถทำท่าทางไปพร้อมๆกับเด็กต้นทางได้เลยนะคะพร้อมกันหนึ่งสองสามจิตกรน้อยนักสังเกตโอ้โหเก่งมากๆแสดงว่ายังจำกันได้เดี๋ยวมาดูกันดีกว่าว่าวันนี้จิตกรน้อยของครูตูนทุกๆคนจะมาสังเกตอะไรสำหรับวันนี้นะคะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะให้เด็กๆนักเรียนนะคะสำรวจดูรอบๆห้องเรียนอีกแล้วเหมือนสัปดาห์ที่แล้วเลยสำรวจดูซิยังจำได้ไหมว่าเราเจออะไรบ้างรอบๆห้องเรียนมีคนเจอนาฬิกามีทีวีมีแอร์มีอะไรอีกคอมพิวเตอร์มีภาพในหลวงใช่ไหมลูกทุกคนรู้ซิปแสดงว่าบริเวณรอบๆห้องเรียนของเราเจอสิ่งต่างๆมากมายเลยใช่ไหมคะเชื่อว่าเด็กๆปลายทางนะคะก็น่าจะเจอสิ่งของรอบๆตัวเยอะแยะมากมายเช่นเดียวกันเรามาดูตัวอย่างดีกว่าวันนี้คุณตุลก็เลยยกตัวอย่างมาให้เนาะอย่างแรกโต๊ะใช่ไหมเจอโต๊ะยังเจอแล้วเจอประตูไหมวันนี้เจอกระดานไหมวันนี้เจอของเราอาจจะเป็นสมาร์ทบอร์ดใช่ไหมหรือว่าเป็นทีวีใช่ไหมลูกส่วนเพื่อนๆปลายทางนะคะก็อาจจะมีกระดานไวท์บอร์ดแบบนี้อยู่ที่ห้องเรียนเช่นเดียวกันใช่ไหมลูกเจอนาฬิกาไหมวันนี้เจอเหมือนสัปดาห์ที่แล้วเลยอันนี้เป็นสิ่งของรอบๆตัวเราแต่เราจะมาดูกันดีกว่าว่าในสิ่งของที่อยู่รอบๆตัวเรามีรูปร่างหรือรูปทรงอะไรประกอบอยู่บ้างดูซิว่าใครจะตอบได้อย่างแรกเลยเรามาดูกันที่อย่างแรกเด็กๆลองสังเกตประตูสิเด็กๆคิดว่าประตูมีรูปร่างแบบไหนลูกนโมว่าไงรูปร่างอะไรเป็นรูปร่างอะไรใครตอบได้เป็นรูปร่างสี่เหลี่ยมผืนผ้าจริงไหมใช่เปล่าดูดีกว่าเฉลยของเรารูปร่างเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าใช่ไหมลูกรูปร่างเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าแล้วรูปทรงต้องเป็นรูปทรงอะไรเนี่ยรูปทรงอะไรก็ต้องเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าเหมือนกันใช่ไหมถ้าเราสังเกตที่ประตูดีๆประตูจะมีลักษณะความหนาอยู่ใช่ไหมลูกแสดงว่ามันกลายเป็นรูปทรงและรูปร่างเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้ารูปทรงก็เป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าดูอย่างของชิ้นต่อไปกันของชิ้นต่อไปของเรานะคะนาฬิกาลองเดาซิว่านาฬิกามีรูปร่างแบบไหนอุปกรณ์ลองตอบซิรูปร่างอะไรลูกอุปกรณ์ตอบเร็วรูปร่างของนาฬิกาคิดว่าเป็นรูปร่างอะไรรูปร่างอะไรลูกสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมวงกลมค่ะรูปร่างวงกลมใช่ไหมลูกเป็นรูปร่างวงกลมนั่นเองแต่รูปทรงเป็นรูปทรงอะไรใครตอบได้ประกรณ์คิดว่ารูปทรงเป็นรูปทรงอะไรเนี่ย
1: รูปทรงวงกลม
0: รูปทรงวงกลมหรือรูปทรงกลมเหรอลูกเพื่อนๆว่าใช่รูปทรงกลมไหมใช่ป่ะใครว่าใช่รูปทรงกลมยกมือใครว่าไม่ใช่ยกมือตอนนี้มี2เสียงแล้วบางคนก็บอกว่าใช่บางคนก็บอกว่าไม่ใช่ใช่ไหมลูกจริงๆแล้วไม่ใช่รูปทรงกลมแต่เป็นรูปทรงอะไรใครตอบได้เป็นรูปทรงกระบอกนั่นเองใช่ไหม

0: รูปทรงกระบอกรู้จักรูปทรงกระบอกไหมลูกรูปทรงกระบอกนี่ถ้าเราสังเกตลักษณะฐานจะเป็นรูปวงกลมใช่ไหมแล้วก็จะมีความหนาขึ้นมาเขาเรียกว่ารูปทรงกระบอกนั่นเองเป็นรูปทรงกระบอกนะไม่ใช่รูปทรงกลมนะลูกถ้ารูปทรงกลมจะเหมือนกับอะไรรูปทรงกลมเหมือนอะไรเลยแตงโมก็เป็นรูปทรงกลมใช่ไหมลูกอะไรอีกใช่เปล่าฝาขวดเป็นรูปทรงอะไรเป็นรูปทรงกระบอกถ้ารูปทรงกลมนอกจากแตงโมแล้วมีอะไรอีกองุ่นลูกบอลนะก็เป็นลักษณะของรูปทรงกลมวันนี้เราเอามาให้สังเกตกัน2 อย่างนั่นก็คือรูปของประตูแล้วก็รูปของนาฬิกาเด็กๆเห็นไหมว่าจริงๆแล้วเรามีรูปร่างแล้วก็รูปทรงนะคะอยู่ทั้งในสิ่งของรอบๆตัวของเราแทบจะทุกอย่างเลยใช่ไหมลูกมีทั้งรูปร่างรูปทรงประกอบอยู่นั่นเองนะคะเมื่อกี้นะคะเราได้สังเกตกันไปแล้วเรามาดูดีกว่าว่าวันนี้นะคะเราจะได้เรียนรู้อะไรกันบ้างนะคะในวันนี้นะคะสำหรับสิ่งที่เราจะได้เรียนรู้ในวันนี้นะคะอย่างแรกเลยเด็กๆจะได้รู้จักรูปร่างรูปทรงนะคะที่พบในธรรมชาติแล้วก็สิ่งแวดล้อมนั่นเองค่ะอย่างที่สองนะคะเด็กๆจะได้สร้างงานทัศนศิลป์นะคะโดยใช้รูปร่างแล้วก็รูปทรงในการสร้างสรรค์นั่นเองค่ะเด็กๆพร้อมหรือยังใครพร้อมแล้วนั่งตัวตรงปรบมือ1ครั้งยืดหลังขึ้นตั้งใจฟังนะเราจะเข้าสู่บทเรียนกันแล้วนะลูกสำหรับบทเรียนในวันนี้ก่อนที่เราจะมารู้จักรูปร่างรูปทรงเมื่อกี้เราได้สังเกตกันไปแล้วใช่ไหมลูกก่อนที่จะมารู้ว่ารูปร่างรูปทรงมีแบบไหนอย่างไรบ้างครูตุลมีกิจกรรมมาให้เด็กๆช่วยกันทำกิจกรรมนี้ชื่อว่าจัดกลุ่มรูปร่างรูปทรงเดี๋ยวเราจะมาจัดกลุ่มกันดีกว่าว่าอะไรเป็นรูปร่างอะไรเป็นรูปทรงครูตุลมีภาพรูปร่างรูปทรงตอนนี้มันปนกันมั่วหมดเลยอยู่แบบนี้เยอะมากถ้าเด็กต้นทางสังเกตครูตุลจะมีภาพอยู่ทางด้านหน้าไว้ให้ด้วยเดี๋ยวจะสุ่มเลขที่ออกมาดีกว่าให้ช่วยกันเลือกสิเลือกรูปร่างรูปทรงอะไรก็ได้1อย่างแล้วลองเอาไปติดดูสิว่าอันนี้เป็นรูปร่างหรือว่าเป็นรูปทรงดูสิว่าจะจำแนกได้ไหมอันไหนเป็นรูปร่างอันไหนเป็นรูปทรงพร้อมไหมเด็กๆปลายทางนะคะสามารถทำกิจกรรมไปพร้อมๆกับเด็กต้นทางได้เลยนะคะอาจจะดูรูปร่างรูปทรงนะคะจากในภาพของครูตูนอันนี้นะคะที่จัดเตรียมมาให้นะคะและอาจจะจดไว้ในสมุดนะคะหรือว่าคุณครูปลายทางนะคะอาจจะให้เด็กๆนะคะลองจำแนกนะคะกับคุณครูปลายทางก็ได้นะคะเด็กๆต้นทางครูตูนจะสุ่มผู้โชคดีคนแรกครูตูนชอบเลข7มากขอยังขอเลขที่17ดีกว่าวันนี้เลขที่17มามั้ยเลขที่17เชิญ17มามั้ยลูก17ไม่มาหรอใช่เปล่ามาเปล่าอ่ะไม่เป็นไรงั้นขอเลขที่27มาเลขที่27มาเดี๋ยวครูตุลจะให้เลือกรูปร่างรูปทรงตรงนี้1รูปโอเคไหมคะแล้วก็ไปติดดูสิว่าอยู่ในรูปร่างหรือว่ารูปทรงเลือกรูปที่เราชอบได้เลยลูกเลือกรูปที่เราชอบได้เลยไหนอย่าเพิ่งติดเดี๋ยวเราให้เพื่อนๆดูก่อนลองชูให้เพื่อนๆดูเลยอันนี้เป็นรูปอะไรลูกเพื่อนๆช่วยกันตอบหน่อยเร็วรูปหัวใจเดี๋ยวลองให้เพื่อนนะคะดูสิว่าเพื่อนจะเอาไปติดในรูปร่างหรือว่ารูปทรงดีพร้อมยังพร้อมแล้วติดได้เลยลูกติดเลยเป็นรูปร่างใช่ไหมเด็กๆว่ารูปหัวใจนี้เป็นรูปร่างไหมคะเป็นรูปร่างใช่ไหมลูกถูกต้องไหมถูกต้องปรบมือให้เพื่อนหน่อยเก่งมากๆเดี๋ยววันนี้ครูตุลมีรางวัลด้วยมีรางวัลมาให้ด้วยเดี๋ยวจบคาบแล้วเรามารับรางวัลกันขอคนต่อไปเมื่อกี้เลขที่27ไปแล้วใช่ไหมคนต่อไปครูตุลขอเลขกี่3 11 31มีไหมไม่มีเอาใหม่มีแต่30ใช่ไหมเอาเลขที่13ดีกว่าลัคกี้นัมเบอร์เลยอ่ะมาแล้วเลขที่13ของเราเลขที่13 เลือก1รูปเลยเป็นรูปไหนดีโอเคอ่ะชูให้เพื่อนๆดูก่อนเพื่อนๆปลายทางแล้วก็เพื่อนๆต้นทางจะได้เห็นพร้อมกันลูกอันนี้เป็นรูปอันนี้คือรูปที่เพื่อนเลือกมานะคะนโมนโมคิดว่าอันนี้เป็นรูปร่างหรือรูปทรงเพื่อนคิดว่าเป็นรูปทรงเพื่อนๆว่าใช่ไหมนโมลองแปะเลยว่าจะอยู่ในรูปร่างหรือรูปทรงถูกต้องไหมลูกเพื่อนลูกเลือกถูกไหมถูกทำไมถึงถูกเพราะว่าอะไรลูกมันมีความหนานั่นเองแล้วก็มีมิติใช่ไหมลูกมีเงาด้วยถือว่าเป็นรูปทรงเก่งมากปรบมือให้เพื่อนหน่อยขออีก2คนดีกว่าต่อไปปรบมือ1ครั้งนั่งตัวตรงเลขที่ต่อไปเลขที่4เชิญเลขที่4มาเลือกเลยลูกเอารูปร่างหรือรูปทรงอันนี้นะโอเคช่วยให้เพื่อนๆดูดูสิอันนี้คือรูปอะไรเพื่อนๆคิดว่ารูปนี้เป็นรูปร่างหรือรูปทรงลูกใครว่ารูปทรงยกมือใครว่ารูปร่างยกมือเราว่ารูปร่างหรือรูปทรงเอาไปติดเลยเพื่อนบอกว่ารูปนี้เป็นรูปทรงถูกต้องไหมลูกถูกไหมถูกอันนี้เป็นรูปทรงอะไรเนี่ยดูดีๆนะรูปทรงอะไรเขาเรียกว่ารูปทรงทรงกรวยนั่นเองมีฐานเป็นวงกลมใช่ไหมลูกแล้วก็มีปลายเข้าไปชิดกันเขาเรียกว่ารูปทรงกรวยเก่งมากๆเลยปรบมือให้เพื่อนหน่อยคนสุดท้ายขอเลขที่ถ้าเสียงดังคุณตุนจะไม่เรียกออกมาพร้อมยังขอเลขที่7เลขที่7ออกมาเลยเร็วอัตวันใช่ไหมอัตวันมาตะวันเลือก1รูปที่ตะวันชอบเอารูปไหนนี่อันไหนก็ได้เลยอันนี้โชว์ให้เพื่อนดูโชว์ให้เพื่อนดูถือตรงเปล่าอันนี้เพื่อนเพื่อนเห็นเป็นรูปอะไรลูกรูปสี่เหลี่ยมใช่ไหมแต่ว่าเป็นรูปร่างหรือรูปทรงใครตอบได้เพื่อนเพื่อนว่าเป็นรูปอะไรลูกรูปทรงตะวันคิดว่าเป็นรูปอะไรตะวันลองเอาไปติดได้เลยระหว่างรูปร่างกับรูปทรงลองดูสิตะวันบอกว่าภาพนี้เป็นรูปทรงถูกต้องไหมลูกถูกต้องเพราะว่าอะไรมันมีความหนาแล้วก็มีมิติด้วยใช่ไหมลูกปรบมือให้เพื่อนหน่อยแสดงว่าเพื่อนๆเก่งมากเลยตัวแทนของเราตอบได้เกือบหมดอ่ะเดี๋ยวเรามาดูพร้อมๆกันดีกว่าว่ารูปอื่นๆจะเป็นรูปร่างหรือรูปทรงอ่ะสำหรับอันนี้ใครตอบได้ว่าเป็นรูปร่างหรือรูปทรง
1: ร
0: ู
1: ปร
0: ่
1: าง
0: ถูกต้องนะคะคุณตุ้มก็จะติดไว้ที่รูปร่างเนาะอันนี้รูปอะไรลูกใครว่าเป็นรูปร่างยกมือโอ้ใครว่าเป็นรูปทรงยกมือภาพนี้เป็นรูปร่างเป็นรูปร่างขออีกหนึ่งภาพแล้วกันเดี๋ยวคุณตุ้มเลือกก่อนว่าคุณตุ้มชอบภาพไหนอันนี้ยากมากอันนี้ยากที่สุดเลยคิดว่าบางคนอาจจะตอบไม่ได้จริงไหมลองสังเกตสิว่าเป็นรูปอะไรลูกไหนใครว่าเป็นรูปร่างยกมือใครว่าเป็นรูปทรงยกมือโหทำไมถึงคิดว่าเป็นรูปทรงคะมันมีความหนาแล้วก็มีอะไรด้วยมีเงามีมิติใช่ไหมลูกแสดงว่าภาพนี้นั้นเป็นรูปร่างหรือรูปทรง
1: ร
0: ู
1: ปทรง
0: โอ้โหเก่งมากๆเอาปรบมือให้ตัวเองหน่อยเก่งมากๆอันนี้แสดงว่าเราสามารถจำแนกรูปร่างกับรูปทรงออกแล้วใช่ไหมลูกว่าอันไหนเป็นรูปร่างอันไหนเป็นรูปทรงใช่ไหมคะเดี๋ยวต่อไปนะคะเราจะไปดูดีกว่าว่ารูปร่างกับรูปทรงนะคะมีกี่แบบแล้วแต่ละแบบจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะสำหรับ

0: เด็กๆปลายทางนะคะเด็กๆก็จะเห็นได้ชัดเลยนะคะนี่คุณตูนก็ทำเฉลยมาให้แล้วว่าอะไรบ้างนะคะที่เป็นรูปร่างนะคะแล้วก็อะไรที่เป็นรูปทรงเหมือนกับที่เด็กต้นทางบอกไปเมื่อสักครู่นี้เลยนะคะว่ารูปร่างก็จะมีลักษณะที่เป็น2มิติแบนๆใช่ไหมลูกส่วนรูปทรงก็จะมีลักษณะที่เป็น3มิตินะคะมีมิติขึ้นมามีแสงมีเงานะคะสามารถดูแล้วเป็นไงลูกจับต้องได้มากกว่าแบบ2มิตินั่นเองค่ะเรามาดูดีกว่าว่าจริงๆแล้วรูปร่างหมายถึงอะไรเนาะสำหรับรูปร่างนะคะความหมายของรูปร่างนะคะก็คือเส้นรอบนอกนะคะทางกายภาพของวัตถุสิ่งของเครื่องใช้คนสัตว์และพืชมีลักษณะเป็น2มิติมีแค่ความกว้างแล้วก็ความยาวเท่านั้นลักษณะของรูปร่างฟังอีกรอบนะจะมีลักษณะเป็นเส้นรอบนอกเป็นเส้นกรอบรอบนอกนะคะของสิ่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นคนสัตว์พืชหรือว่าสิ่งของเครื่องใช้ลูกมีลักษณะเป็นแค่2มิติคือแบนๆใช่ไหมมีแค่ความกว้างแล้วก็ความยาวไม่มีความหนานั่นเองค่ะสำหรับรูปร่างจะถูกแบ่งออกเป็น3ลักษณะด้วยกันนะคะสำหรับรูปร่างแรกนะคะคือรูปร่างที่อยู่ในธรรมชาตินะรูปร่างธรรมชาตินะคะก็คือรูปร่างของสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติอย่างเช่นอะไรบ้างใครตอบได้ต้นไม้มีอะไรอีกพระอาทิตย์ก้อนเมฆหรืออะไรก็ตามที่อยู่ในธรรมชาติใช่ไหมลูกเกิดในธรรมชาติเราจะถือว่าลักษณะรูปร่างของเขาเนี่ยเป็นรูปร่างธรรมชาตินะคะอย่างเช่นรูปร่างของใบไม้นะคะรูปร่างของคนนะรูปร่างของสัตว์อันนี้รูปร่างอะไรเนี่ยสัตว์อะไรเนี่ยฉลามใช่ไหมลูกไม่ว่าจะเป็นพืชคนสัตว์นะคะก็ถือว่าเป็นรูปร่างธรรมชาตินั่นเองต่อมามีรูปร่างธรรมชาติแล้วนะคะก็ยังมีรูปร่างเรขาคณิตด้วยรูปร่างเรขาคณิตนะคะก็จะเป็นรูปร่างที่มนุษย์นะคะเป็นคนสร้างขึ้นหรือกำหนดขึ้นนะคะมีโครงสร้างที่แน่นอนอย่างเช่นรูปร่างอะไรรูปร่างวงกลมหรือรูปร่างสามเหลี่ยมหรือว่ารูปร่างสี่เหลี่ยมนั่นเองนะคะค่ะและรูปร่างต่อไปนะคะก็คือรูปร่างอิสระนั่นเองรูปร่างอิสระนะคะเป็นรูปร่างที่ไม่มีโครงสร้างที่แน่นอนหรอกเป็นไปตามอิทธิพลนะคะของแวดล้อมหรือว่าความต้องการของผู้สร้างสรรค์นั่นเองสามารถเปลี่ยนไปได้ตลอดเวลาหรือว่าเราไม่สามารถระบุได้นั่นเองว่ารูปร่างมันเป็นแบบใดอย่างเช่นรูปร่างของลมหรือว่ารูปร่างของน้ำนั่นเองค่ะหรือว่าเป็นรูปร่างที่เราไม่สามารถอธิบายได้ใช่ไหมว่ามันจะเป็นไปในทิศทางไหนบอกไม่ได้ว่ามันเป็นสามเหลี่ยมหรือว่าสี่เหลี่ยมหรือเป็นรูปร่างของอะไรนั่นเองค่ะมาดูตัวอย่างนะคะลักษณะของรูปร่างอิสระกันค่ะก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะอันนี้ก็คือลักษณะของรูปร่างทั้ง3แบบมีอยู่3อย่างด้วยกัน1รูปร่างธรรมชาติ2รูปร่างเรขาคณิตและ3รูปร่างอิสระค่ะต่อมารู้จักรูปร่างแล้วเรามารู้จักรูปทรงกันบ้างสำหรับรูปทรงนะคะหมายถึงโครงสร้างทั้งหมดนะคะของวัตถุที่ปรากฏแก่สายตาในลักษณะที่เป็น3มิตินะคะมีทั้งความกว้างความยาวความหนาหรือว่าความลึกนั่นเองเด็กๆสังเกตไหมจำง่ายๆรูปร่างเป็น2มิติส่วนรูปทรงเป็นกี่มิติ
1: 3ม
0: ิตินั่นเองรูปร่างจะมีแค่ความกว้างกับความยาวแต่รูปทรงจะมีทั้งความกว้างความยาวแล้วก็อะไรด้วยความหนาหรือว่าความลึกเพิ่มเข้ามาซึ่งรูปแบบของรูปทรงนะคะก็มีอยู่3ลักษณะด้วยกันนะคะเหมือนกับรูปร่างเลยคือ1รูปทรงธรรมชาติรูปทรงธรรมชาตินะคะก็คือรูปทรงที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเหมือนรูปร่างเลยเมื่อกี้เรามีรูปร่างธรรมชาติและรูปทรงเราก็มีรูปทรงธรรมชาติเหมือนกันนะไม่ว่าจะเป็นรูปทรงของใบไม้รูปทรงของคนนะคะหรือว่ารูปทรงของสัตว์นั่นเองค่ะก็จะเป็นจัดอยู่ในกลุ่มของรูปทรงธรรมชาตินะคะต่อมารูปทรงเรขาคณิตนะคะก็คือรูปทรงที่มนุษย์เป็นคนสร้างขึ้นหรือกำหนดขึ้นนะคะมีโครงสร้างที่แน่นอนเหมือนกับรูปร่างเลยนะคะอย่างเช่นรูปทรงสี่เหลี่ยมนะคะรูปทรงกลมหรือว่ารูปทรงสามเหลี่ยมหรือว่าพีระมิดนั่นเองค่ะถ้าสังเกตเด็กๆมันจะคล้ายกับรูปร่างเลยใช่ไหมลูกต่างกันตรงที่มีอะไรเพิ่มเข้ามามีความ

0: หนาหรือว่าความลึกเพิ่มเข้ามานั่นเองนะคะค่ะและรูปทรงแบบสุดท้ายนะคะนั่นคือรูปทรงอิสระนะคะก็คือรูปทรงที่ไม่มีโครงสร้างที่แน่นอนนะคะเป็นไปตามอิทธิพลของสิ่งแวดล้อมหรือว่าความต้องการของผู้สร้างสรรค์เหมือนกับรูปร่างเลยต่างกันตรงที่เป็นไงลูกมันอาจจะมีความหนาเพิ่มเข้ามานั่นเองไม่สามารถคาดเดาได้ใช่ไหมว่าจะเป็นลักษณะแบบไหนนะคะอย่างเช่นรูปทรงของน้ำหรือว่ารูปทรงของไฟนั่นเองอันนี้ก็เป็นลักษณะของรูปร่างกับรูปทรงนะคะต่อมามีคำถามชวนคิดให้เด็กๆช่วยกันตอบอีกแล้วทั้งให้เด็กปลายทางแล้วก็เด็กๆต้นทางเลยนะคะช่วยกันตอบคำถามคุณตุ้นหน่อยว่ารูปร่างรูปทรงต่อไปนี้นะคะสามารถดัดแปลงแล้วก็สร้างสรรค์เป็นรูปอะไรได้บ้างพร้อมไหมถ้าทุกคนพร้อมแล้วนั่งตัวตรงเดี๋ยวมาดูไปพร้อมๆกันรูปแรกของเราจะเป็นรูปอะไรรูปแรกรูปร่างสามเหลี่ยมใช่ไหมลูกรูปร่างสามเหลี่ยมเป็นรูปร่างแบบไหนระหว่างธรรมชาติเรขาคณิตหรือว่าอิสระเป็นรูปร่างเรขาคณิตเด็กๆคิดว่ารูปร่างสามเหลี่ยมเนี้ยเราสามารถดัดแปลงมาเป็นรูปร่างอะไรได้บ้างลูกดัดแปลงมาเป็นรูปร่างอะไรได้บ้างมีเพื่อนจะตอบเพื่อนยกมือแล้ว
1: ปลาหมึกครับ
0: เป็นรูปร่างของปลาหมึกได้ไหม
2: ได
0: ้มีอะไรอีก
1: บ้าน
0: รูปร่างของบ้านเป็นหลังคาบ้านใช่ไหมลูกทีนี้มาดูดีกว่าครูตุนยกตัวอย่างว่าเป็นรูปร่างของอะไรเป็นรูปร่างของ
2: แตงโม
0: นะคะลูกจากรูปร่างสามเหลี่ยมสามารถดัดแปลงมาเป็นรูปร่างของแตงโมได้นั่นเองค่ะมาดูรูปต่อไปกันต่อรูปต่อไปเป็นรูปร่างสี่เหลี่ยมใช่ไหมลูกรูปร่างสี่เหลี่ยมผืนผ้าเด็กๆคิดว่ารูปร่างสี่เหลี่ยมผืนผ้าสามารถดัดแปลงมาเป็นภาพอะไรได
2: ้
0: ชนะการ
3: ประตู
0: รูปร่างของประตูตะวันว่าไงลูกตะวันคิดว่ารูปร่างสี่เหลี่ยมผืนผ้ารูปร่างอะไรนะลูก
3: โทรศัพท์
0: รูปร่างของโทรศัพท์มีใครตอบได้อีกน้ำมนต์ว่าไงลูกรูปร่างอะไรนะ
4: ผ้าปูโต๊ะครับ
0: ผ้าคลุมโต๊ะใช่ไหมโอ้ดูดีกว่าคุณตุนยกตัวอย่างรูปอะไรมาวันนี้รูปนี้รูปอะไรเนี่ยจากสี่เหลี่ยมผืนผ้ากลายเป็นรูปรูปตึกก็ได้หรืออาจจะเป็นอย่างอื่นก็ได้ที่เด็กตอบมาถูกต้องทั้งหมดเลยดูรูปต่อไปช่วยกันดูรูปต่อไปเร็วรูปร่างวงกลมรูปร่างวงกลมชนะการว่าเป็นรูปอะไรลูก
5: ลูกบอลค่ะ
0: ลูกบอลให้กลุ่มหนึ่งบ้างกลุ่มหนึ่งคิดว่าเป็นรูปร่างอะไรลูกรูปร่างของส้มมาดูเฉลยครูตุลเอารูปร่างอะไรมาให้เด็กๆดูกันครูตุลให้รูปร่างวงกลมเป็นรูปเหรียญได้ไหมได้ไหมได้หรือจะเป็นรูปอื่นๆที่ให้เด็กตอบมาได้ทั้งหมดเลยต่อไปมาดูรูปทรงบ้างจากรูปทรงพีระมิดหรือรูปทรงสามเหลี่ยมเด็กๆคิดว่าจะเป็นรูปอะไรเดี๋ยวดูพร้อมๆกันเลยดีกว่าว่าครูตุลเอารูปอะไรมาให้ดูดีไหมพร้อมยัง3 2 1รูปอะไรลูกเป็นพีระมิดนะคะต่อไปรูปทรงสี่เหลี่ยมเด็กๆคิดว่าจะเป็นรูปอะไรดูพร้อมกันเลย3 2 1ครูตุลให้เป็นรูปกล่องถ้าเป็นรูปอื่นได้ไหม
2: ได
0: ้ก็ได้เหมือนกันแล้วแต่จินตนาการของทุกๆคนเลยนะคะรูปต่อไปรูปทรงกลมรูปทรงกลมคิดว่าน่าเด็กๆหลายคนน่าจะนึกถึงสิ่งนี้แน่นอนพร้อมยัง3 2 1เป็นรูปทรงของลูกบอลใช่ไหมลูกนอกจากลูกบอลแล้วเป็นอย่างอื่นได้ไหมก็ได้แล้วแต่จินตนาการของทุกคนเชื่อว่าเด็กๆปลายทางนะคะก็สามารถนะคะจินตนาการให้รูปร่างรูปทรงนะคะเป็นภาพต่างๆได้เช่นเดียวกันค่ะต่อมามาถึงกิจกรรมสร้างสรรค์ผลงานและเดี๋ยวคุณครูนะคะจะให้เด็กๆนะคะได้สร้างสรรค์ผลงานของตัวเองนะคะทั้งเด็กต้นทางแล้วก็เด็กๆปลายทางเลยแล้วมาดูคำชี้แจงนะคะกิจกรรมในวันนี้กันสำหรับวันนี้นะคะครูตุลจะให้เด็กๆนะคะช่วยกันวาดภาพนะคะจากรูปร่างรูปทรงที่นักเรียนจับฉลากได้นะคะจับฉลากได้หรือว่าคุณ ครูปลายทางนะคะจะกำหนดให้เด็กปลายทางแต่ละคนเลยก็ได้ค่ะสำหรับบทบาทของคุณครูปลายทางนะคะอย่างแรกเลยค่ะฝากคุณครูปลายทางนะคะจัดทำสลากนะคะในรูปร่างรูปทรงนะคะให้เด็กๆปลายทางได้เลือกกันนะคะหรือว่าจะกำหนดให้เลยก็ได้ค่ะแล้วก็ช่วยควบคุมดูแลนะคะคอยให้คำแนะนำกับนักเรียนระหว่างการทำกิจกรรมด้วยค่ะเดี๋ยวเราไปดูครูตูนสาธิตนะคะแล้วก็สร้างสรรค์ผลงานไปพร้อมๆกันเลยค่ะค่ะแล้วตอนนี้นะคะครูตูนก็เปลี่ยนผ้ากันเปื้อนนะคะพร้อมที่จะสาธิตให้เด็กทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางได้รับชมกันแล้วค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาดูว่าเราจะสามารถนะคะใช้รูปร่างแล้วก็รูปทรงนะคะสร้างสรรค์เป็นงานทัศนศิลป์ได้อย่างไรค่ะวันนี้นะคะครูตูนจะเอาเริ่มด้วยนะคะรูปทรงวงกลมนะคะครูตูนจะดัดแปลงให้เป็นรูปอะไรเดี๋ยวให้เด็กๆปลายทางก็เด็กๆต้นทางคอยทายกันเลยครูตูนก็จะเริ่มจากการวาดวงกลมลงไปก่อนนะคะโดยการใช้ดินสอในการร่างอาจจะใช้ดินสอร่างไว้เบาๆก่อนนะคะครูตุลว่าน่าจะมีเด็กๆต้นทางหรือเด็กปลายทางบางคนเริ่มเดาได้แล้วใช่ไหมคะว่าครูตุลจะวาดเป็นภาพอะไรใช่ไหมลูกจากทรงกลมนะคะครูตุลก็จะวาดให้เป็นภาพของผลไม้ชนิดหนึ่งนะคะพอร่างภาพเสร็จแล้วนะคะครูตุลก็จะใช้ปากกานะคะในการตัดเส้นนะคะแล้วก็จะตัดเส้นนะคะจากสิ่งที่เราวาดไว้นะคะอาจจะไม่ต้องตัดเส้นตรงกับที่เราวาดไว้เป๊ะทุกเส้นก็ได้นะคะสามารถปรับมาให้เหมาะสมขึ้นได้นั่นเองค่ะพยายามรากให้กลมนะคะให้เด็กปลายทางหรือว่าเด็กต้นทางยังลากไม่กลมไม่เป็นไรนะคะเราก็ค่อยๆปรับเส้นไปได้นะลูกพอเสร็จแล้วนะคะตัดเส้นเสร็จแล้วเราก็จะระบายสีกันนะคะซึ่งการทำให้เป็นรูปทรงนะคะอย่างทรงกลมเนี่ยอาจจะใช้เรื่องของน้ำหนักสีนะคะเข้ามาช่วยนะคะทำให้ดูเป็นทรงกลมมากขึ้นนะคะคุณตุ้มจะเริ่มจากนะคะการใช้สีส้มนะคะในการระบายก่อนเลยค่ะคุณก็เอาสีส้มนะคะระบายบางๆเด็กๆพอจะเดาออกไหมลูกว่าเป็นภาพของผลไม้อะไรคุณขอลบรอยดินสอที่เกินมาก่อนนะคะก่อนที่เราจะเริ่มระบายสีแล้วก็สามารถลบรอยดินสอที่เกินมาก่อนได้พอเสร็จแล้วก็ใช้สีนะคะระบายเราจะเริ่มจากการลงสีนะคะเบาๆก่อนการที่จะทำให้เป็นรูปทรงได้นะคะก็อาจจะอาศัยในเรื่องของแสงเงาช่วยก็ได้นะคะหรือบางรูปภาพนะคะอาจจะใช้เส้นนะคะสร้างให้เกิดเป็นรูปทรงก็ได้เช่นเดียวกันนะคะเราก็จะทำให้มีส่วนของเงานะคะแล้วก็แสงนี่นะคะทำให้เกิดเป็นรูปทรงพอเราระบายสีส้มไปแล้วใช่ไหมคะครูตุลก็จะใช้นะคะสีเหลืองนะคะหรือว่าสีที่อ่อนกว่าสีส้มนะคะถัดมานะคะในการระบายเพื่อให้เกิดแสงเงาที่ชัดเจนขึ้นนั่นเองค่ะใช้สีถัดมานะคะระบายนะคะลงไปในส่วนที่อ่อนลงตรงไหนเป็นเงาเป็นแสงเราก็สามารถกำหนดได้เลยนะคะจากขั้นตอนนี้ระหว่างนี้นะคะเด็กๆปลายทางแล้วก็เด็กๆต้นทางนะคะสามารถสร้างสรรค์ผลงานนะคะตามรูปร่างรูปทรงที่เด็กๆนะคะจับฉลากได้นะคะหรือว่าที่คุณครูปลายทางกำหนดให้ได้เลยนะคะใครที่ได้ภาพรูปร่างรูปทรงอื่นๆนะคะก็สามารถสร้างสรรค์นะคะได้ตามจินตนาการเลยนะคะไม่ต้องวาดภาพเหมือนครู

คุณก็ได้นะคะจะเป็นภาพอะไรก็ได้นะคะที่เด็กสามารถจินตนาการได้นั่นเองค่ะเสร็จแล้วเราก็จะค่อยๆเพิ่มน้ำหนักนะคะเข้าไปนะคะอาจจะใช้สีที่อ่อนลงนะคะในส่วนที่เป็นแสงก็ได้เช่นกันเด็กๆก็อาจจะเดาออกแล้วใช่ไหมคะว่าคุณตุลวาดเป็นภาพของส้มนั่นเองนะคะหรือว่าเราอาจจะเอาสีเข้มนะคะมาเติมในส่วนที่มันเป็นเงาก็ได้เช่นเดียวกันนะคะเชื่อว่าทั้งเด็กต้นทางแล้วก็ปลายทางนะคะจะต้องสร้างสรรค์ผลงานนะคะออกมาจากรูปร่างรูปทรงนะคะได้สวยงามแล้วก็น่าสนใจแน่นอนค่ะหรือเอาอาจจะใส่สีเขียวเติมเข้าไปนะคะเพื่อให้ดูเป็นผลส้มแล้วก็สมจริงมากขึ้นก็ได้นะคะในส่วนที่เป็นเงานะคะหรือว่าส่วนที่เข้มขึ้นนั่นเองค่ะแค่นี้นะคะจากรูปร่างที่เราวาดนะคะก็จะกลายเป็นรูปทรงแล้วนะคะโดยการเพิ่มน้ำหนักนะคะจากการใช้ระบายสีนั่นเองค่ะจากการใช้สีนะคะก็เหลือก็ระบายใบนะคะกับการให้เรียบร้อยนะคะอาจจะใช้สีเหลืองผสมด้วยนะคะเพื่อให้ดูมีมิติมากขึ้นน่าสนใจมากขึ้นก็ได้ค่ะเท่านี้นะคะคุณดุลก็จะได้ภาพของผลส้มนะคะที่สร้างสรรค์จากรูปทรงกลมนั่นเองค่ะนอกจากนี้นะคะคุณดุลก็มีตัวอย่างสำเร็จนะคะที่คุณทำไว้ก่อนหน้านี้มาให้เด็กๆทั้งปลายทางแล้วก็ต้นทางได้ชมกันด้วยนะคะให้ดูภาพส้มนะคะที่เก็บรายละเอียดนะคะมาทั้งหมดแล้วนะคะถ้ามีเวลาเหลือเด็กๆปลายทางก็อาจจะเก็บรายละเอียดนะคะให้ได้ผลงานที่สวยงามนะคะแล้วก็น่าสนใจมากยิ่งขึ้นได้นะคะเมื่อกี้ครูตุลนะคะให้ดูตัวอย่างนะคะงานที่เกิดจากรูปทรงกลมไปแล้วนะคะต่อไปมาดูงานที่เกิดจากรูปร่างสามเหลี่ยมกันบ้างนะคะสำหรับรูปร่างสามเหลี่ยมนะคะคุณตุลก็ดัดแปลงนะคะให้กลายเป็นภาพของปลาหมึกนะคะหรือว่าเด็กๆปลายทางเนี่ยเด็กต้นทางนะคะมีไอเดียอื่นๆนะคะหรือว่าจินตนาการเป็นอย่างอื่นได้นะคะก็สามารถสร้างสรรค์ออกมาได้อย่างสนุกสนานได้เลยค่ะเดี๋ยวเราไปชมผลงานของเด็กต้นทางนะคะแล้วก็สรุปบทเรียนพร้อมๆกันค่ะ

ค่ะและก่อนที่จะสรุปบทเรียนกันในวันนี้นะคะคุณดุลก็มีภาพผลงานนะคะของเด็กต้นทางนะคะมาให้ทั้งเด็กๆเพื่อนๆต้นทางนะคะแล้วก็เด็กๆปลายทางได้ชมกันนะคะของดาเนียใช่ไหมลูกดาเนียวาดจากรูปร่างอะไรเนี่ยจากรูปร่างสามเหลี่ยมใช่ไหมลูกเป็นภาพของต้นคริสต์มาสนะคะสวยแล้วก็น่ารักมากๆเลยปรบมือให้ดาเนียหน่อยเร็ว

0: ชื่อว่าเพื่อนๆ นะคะทั้งเด็กต้นทางแล้วก็เด็กๆปลายทางเลยนะคะน่าจะสามารถสร้างสรรค์ผลงานนะคะได้สวยงามนะเช่นเดียวกันไม่แพ้ดานเนียเลยใช่ไหมขอบคุณมากค่ะเดี๋ยวดานเนียไปนั่งก่อนต่อมานะคะเดี๋ยวเรามาดูสรุปบทเรียนไปพร้อมๆกันเลยค่ะสำหรับบทเรียนในวันนี้นะคะเรื่องของรูปร่างรูปทรงนะคะทั้งรูปร่างแล้วก็รูปทรงนะคะจะแบ่งออกเป็น3ลักษณะด้วยกันใช่ไหมลูกลักษณะแรกคือรูปร่างรูปทรงในธรรมชาติในใครตอบได้ว่ารูปร่างรูปทรงในธรรมชาติมีอะไรบ้าง
1: ม
0: ี
1: คน
0: มีคนมีอะไรอีกมีพระอาทิตย์มีรูปของสัตว์ใช่ไหมลูกไม่ว่าจะเป็นรูปร่างที่เป็นธรรมชาตินะคะใบไม้คนนะคะหรือว่าสัตว์นะคะก็ถือว่าเป็นรูปร่างรูปทรงที่อยู่ในธรรมชาติทั้งหมดเลยนะคะต่อมานะคะลักษณะของรูปร่างรูปทรงที่เป็นเลขาคณิตนั่นเองค่ะเป็นรูปร่างหรือว่ารูปทรงนะคะที่มนุษย์เป็นคนสร้างขึ้นหรือว่ากำหนดขึ้นนะคะอย่างเช่นรูปร่างของวงกลมสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมนะคะรูปทรงนะคะก็เป็นรูปทรงกลมนะคะรูปทรงพีระมิดหรือรูปทรงสามเหลี่ยมแล้วก็รูปทรงสี่เหลี่ยมนั่นเองค่ะและรูปแบบสุดท้ายนะของรูปร่างรูปทรงนะคะนั่นก็คือรูปร่างรูปทรงอิสระนั่นเองค่ะก็จะเป็นรูปร่างอิสระนะคะเป็นรูปร่างหรือว่ารูปทรงนะคะที่ไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นรูปร่างรูปทรงแบบใดนะคะอาจจะเป็นรูปร่างรูปทรงของน้ำหรือว่าไฟนั่นเองค่ะวันนี้นะคะบทเรียนของเรานะคะก็จบกันแล้วในเรื่องของรูปร่างแล้วก็รูปทรงนะคะเดี๋ยวครั้งหน้านะคะครูตูนนะคะจะมีเรื่องราวหรือว่าบทเรียนเกี่ยวกับอะไรนะคะไปดูพร้อมๆกันเลยค่ะสำหรับบทเรียนในครั้งถัดไปนะคะเราจะมาเรียนกันในเรื่องของสีนั่นเองเด็กๆต้นทางไหนใครรู้จักสีบ้างยกมือทุกคนรู้จักสีกันหมดเลยมีทุกคนมีสีที่ชอบไหมคะ
1: ม
0: ีใช่ไหมแล้วเด็กๆรู้ไหมว่าสีความสำคัญยังไงมีโอ้ยมีคนบอกว่าความรู้สึกเดี๋ยวครั้งหน้าเรามาดูไปพร้อมๆกันว่าสีนะคะจะมีความสำคัญยังไงในงานศิลปะนะคะเรามารอชมไปพร้อมๆกันค่ะและสิ่งที่เราจะต้องเตรียมในครั้งถัดไปนะคะก็คือกระดาษวาดเขียนนะคะหรือว่าเด็กๆจะเตรียมเป็นสมุดวาดเขียนก็ได้นะคะทั้งเด็กปลายทางแล้วก็เด็กๆต้นทางเลยนะคะแล้วก็ดินสอสีหรือว่าสีไม้นะคะฝากคุณครูปลายทางนะคะกำชับเด็กๆปลายทางด้วยนะคะว่าให้เตรียมอุปกรณ์มาเรียนในรายวิชาศิลปะด้วยค่ะและก่อนจะจากกันไปในวันนี้นะคะครูตุลก็มีผลงานนะคะศิลปะประจำสัปดาห์มาฝากเด็กๆกันนะสำหรับภาพผลงานศิลปะประจำสัปดาห์นี้ไหนใครรู้จักภาพนี้บ้างยกมือมีคนรู้จักภาพนี้ไหนใครเคยเห็นไหนใครไม่เคยเห็นเลยเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าภาพนี้คือภาพอะไรทุกคนนั่งตัวตรงปรบมือหนึ่งครั้งปรบมือหนึ่งครั้งภาพนี้คือภาพ Starry Night เป็นภาพที่โด่งดังมากลูกศิลปินที่สร้างสรรค์คือวินเซนต์แวนโกะนะคะเขาใช้เทคนิคการระบายสีน้ำมันบนเฟรมผ้าใบนะคะซึ่งภาพนี้โด่งดังมากๆมีชื่อเสียงมากๆเป็นที่รู้จักของหลายๆคนเลยเดี๋ยวมีโอกาสนะคะครูตุลจะมาเล่าเรื่องราวของแวนโกะให้ฟังศิลปินคนนี้มีความน่าสนใจหรือถ้าใครสนใจนะคะอยากรู้นะคะก็สามารถไปเสิร์ชหาข้อมูลได้นะคะส่วนครั้งหน้านะคะครูตุลจะมีผลงานศิลปะประจำสัปดาห์เป็นภาพอะไรนะคะแล้วบทเรียนของเราจะสนุกแค่ไหนน่าสนใจแค่ไหนนะคะฝากเด็กๆปลายทางคุณครูปลายทางรวมถึงเด็กๆต้นทางนะคะติดตามชมกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอขอบคุณและสวัสดีค่ะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

ติดที่ไม่ชอบมันเป็นคุณค่าคุณค่าชุดนึงอะซึ่งมันเป็นคุณค่าที่เห็นคนเท่ากันเห็นความเป็นมนุษย์ของทุกคนแล้วก็เคารพสิทธิ์และศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ซึ่งกันและกันไม่ว่าคุณจะมีสถานภาพอะไรมีเพศสภาพอะไรมีผิวสีอะไรนะคะมีความคิดเห็นทางการเมืองอย่างไรทุกคนควรจะได้รับการเคารพในความเป็นมนุษย์ของเขาอย่างมีศักดิ์ศรีเท่าเทียมกัน

มหิดลนี่ยูนิคมากนะคะที่มีสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษาทั้งที่เป็นมหาวิทยาลัยที่มีความโดดเด่นทางด้านการแพทย์ทางสายวิทยาศาสตร์แต่ว่าการมีเรื่องสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษาเนี่ยจะทำให้มหิดลเนี่ยมีความเรียกว่าเป็นองค์รวมมากขึ้น

เรื่องของการจัดการเรียนการสอนเนี่ยเราให้ความสำคัญมากเพราะว่าเราต้องการสร้างวัฒนธรรมในสังคมไทยแล้วก็สังคมภูมิภาคอาเซียนที่มีการเคารพสิทธิ์ซึ่งกันและกันแล้วก็มีการอยู่ร่วมกันโดยไม่ใช้ความรุนแรงเราต้องการสร้างทรัพยากรมนุษย์ที่ไปช่วยสร้างความตระหนักในเรื่องนี้สร้างความเข้าใจในเรื่องนี้แล้วก็สามารถนำหลักการแนวคิดหรือแนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนเนี่ยค่ะไปปรับใช้ในบริบทต่างๆอย่างเรามีวิชาที่ชื่อว่าปฏิบัติการสิทธิมนุษยชนนะคะแล้วนักศึกษาก็จะเรียนรู้ว่าจะทำบันทึกเรื่องการละเมิดสิทธิมนุษยชนได้ยังไงจะติดตามตรวจสอบเรื่องการละเมิดสิทธิมนุษยชนได้ยังไงแล้วเขาก็นำข้อมูลพวกนี้ค่ะเอาไปเผยแพร่ให้กับนักศึกษาหรือประชาคมของมหิดลทราบจัดเราจัดเป็น Human Rights Festival เทศกาลสิทธิมนุษยชนนักศึกษาของเราเนี่ยมาจากหลายประเทศในภูมิภาคอาเซียนแล้วก็ในยุโรปในอเมริกาเพราะฉะนั้นเขาก็มานำเสนอข้อมูลด้านการละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือว่าการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนการเรียกร้องให้มีการปกป้องสิทธิมนุษยชนในประเทศต่างๆให้กับประชาคมมหิดลทราบเรามองว่านอกจากที่เราจัดการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษาแล้วเนี่ยเราอยากจะปูพื้นฐานเรื่องสิทธิมนุษยชนตั้งแต่ระดับเด็กเพราะฉะนั้นเราทำงานกับครูนะคะเราจัดอบรมพัฒนาศักยภาพครูในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อที่ให้เขาไปสอนเรื่องสิทธิมนุษยชนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานได้โดยเรามองว่าครูเนี่ยมีบทบาทสำคัญที่จะสร้างวัฒนธรรมสิทธิในโรงเรียนนะคะเราทำงานกับมหกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครูนะคะซึ่งจัดอบรมครูทั่วประเทศเลยอะค่ะแล้วก็ไปจัดเป็นเวิร์กช็อปเรื่องสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษาให้กับครูเพื่อให้เขาได้เทคนิคการสอนเรื่องสิทธิมนุษยชนแต่ระดับเด็กถึงมัธยมเลยนะคะนอกจากนั้นเราก็ยังทำงานกับมูลนิธิไทยซีวิกเอดูเคชันนะคะมูลนิธิเพื่อการศึกษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมืองไทยอบรมครูทั่วประเทศเช่นกันเรื่องของสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษาคราวนี้ในระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยเราก็ทำงานกับอาจารย์ในมหาวิทยาลัยที่เป็นเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียนด้านสิทธิมนุษยชนศึกษานะคะโดยการจัดอบรมชั้นสูงจัดอบรมชั้นสูงเพื่อพัฒนาศักยภาพของอาจารย์ในมหาวิทยาลัยปีที่ผ่านมาเนี่ยพิเศษมากตรงที่สถานการณ์ในพม่ามีการปิดมหาวิทยาลัยเพราะฉะนั้น

0: ไม่สามารถมีการเรียนการสอนได้เราก็เข้าไปทำงานร่วมกับอาจารย์ในพม่าแต่ว่าทำผ่านทางออนไลน์นะคะโดยการอบรมเป็นจัดเป็นหลักสูตรออนไลน์เรียกว่าเป็น certificate course ให้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรีเพื่อที่เขาจะยังเรียนเรื่องสิทธิมนุษยชนได้อยู่โดยจัดผ่านออนไลน์แล้วก็เราก็ทำอบรมให้กับอาจารย์ในมหาวิทยาลัยในพม่าด้วยนะคะงานพันธกิจสังคมซึ่งเป็นงานที่ทางสถาบันสิทธิธรรมต่อเนื่องมาเรื่องของการสร้างสันติภาพในพื้นที่ชายแดนใต้ผ่านกระบวนการสารเสวนาค่ะซึ่งอันนี้ก็จะมีเจ้าหน้าที่เรามีสำนักงานอยู่ที่พื้นที่ใต้แล้วก็มีอาจารย์ของสถาบันที่ลงไปทำงานกับเครือข่ายแล้วก็ประชาคมในพื้นที่3จังหวัดชายแดนใต้ค่ะ
1: พอมหิดลตั้งศูนย์เนี่ยนะครับเราก็เอาคนที่ขัดแย้งกันมาคุยกันโดยใช้เทคนิคที่เรียกว่าการสารเสวนาคือการพูดคุยโดยตั้งใจฟังว่าปัญหาอยู่ตรงไหนจะแก้ยังไงการได้คุยกันเนี่ยซึ่งเป็นแนวทางของสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษาเนี่ยผมคิดว่าได้ช่วยในพื้นที่มีปฏิสัมพันธ์มีความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นครับ
2: สารเสวนาเนี่ยมันมีพลังตรงที่ทำให้คนเชื่อว่าไม่ว่าปัญหาใหญ่ขนาดไหนเรื่องยากขนาดไหนอ่ะแต่ถ้าเรามีโอกาสได้มานั่งคุยกันอะค่ะความเป็นไปได้ของการแก้ปัญหาเนี่ยมันจะเกิดขึ้น
3: สิ่งที่เรากำลังพยายามทำก็คือทำให้คนในสังคมได้เข้าใจว่าสันติภาพความเป็นธรรมและการเคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เสมอเท่ากันเนี่ยค่ะอันนี้มันคือองค์ประกอบสำคัญและมันคือภาระหน้าที่ที่สำคัญมากของระบบการศึกษาเพราะการศึกษามันคือการสร้างมนุษย์ให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์แล้วมนุษย์ที่ผ่านระบบการศึกษาแล้วมันต้องเป็นมนุษย์ที่มันใช้เหตุผลไม่ได้ใช้ความรุนแรง
0: ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมามีความตื่นตัวมากขึ้นเนาะในสังคมไทยโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ที่ต้องการเข้ามามีพื้นที่แล้วก็รู้สึกว่าตัวเขาเนี่ยมีสิทธิ์แล้วก็มีโอกาสที่จะแสดงความคิดเห็นแล้วก็มีโอกาสที่จะกำหนดอนาคตของตัวเองเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นความหวังแล้วก็ลุกขึ้นมาว่าเอ๊ะเราจะทำความเข้าใจกับเรื่องของคุณค่าหรือหลักการสิทธิมนุษยชนได้ยังไงแล้วก็ผลักดันให้มันเกิดสังคมซึ่งอยู่ร่วมกันโดยมีวัฒนธรรมเรื่องของการเคารพสิทธิ์วัฒนธรรมที่ไม่ใช้ความรุนแรงในการแก้ปัญหาวัฒนธรรมที่จะส่งเสริมความเป็นธรรมเห็นผู้คนเป็นมนุษย์เท่ากันคนตัวเล็กตัวน้อยก็มีสิทธิ์ที่จะแสดงความคิดเห็นนะคะและมีความเสมอภาคมากขึ้นในสังคมค่ะ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: morning, everyone. How are you today?
1: I'm happy. Thank you. And you?
0: I'm fine. Thank you. Good morning, teachers and students who are watching on the LTV2. Welcome to English class with me, Miss Gail Tachit Pet. You can call me Teacher Gail. สวัสดีไปยังคุณครูปลายทางนักเรียนปลายทางรวมถึงนักเรียนในห้องนี้ทุกคนนะคะคุณครูชื่อว่าคุณครูแก้วตาชิดเพชรหรือจะเรียกว่าคุณครูแก้วก็ได้ค่ะเอาละค่ะนักเรียนวันนี้นะคะเราก็มาเรียนในเรื่องอะไรนะคะเด็กๆจะต้องคอยติดตามแล้วก็วันนี้เพิ่มเติมนะคะจะมีกิจกรรมแล้วก็เกมต่างๆให้นักเรียนเล่นด้วยนักเรียนพร้อมไหมคะ
1: พร้อมค
0: ่ะซึ่งก่อนอื่นเลยนะคะครูแก้วตาก็จะมีการทบทวนค่ะเกี่ยวกับตัวเลขให้เด็กๆทุกคนนะคะ everyone นะคะ look at the screen ให้ดูที่หน้าจอและให้ดูที่หน้าจอและบอกตัวเลขค่ะทีละตัวเริ่มจากอันนี้เลยค่ะ
1: 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0: ทีนี้จะสุ่มค่ะจะสุ่มค่ะเริ่มจาก
1: 2 4 5 9
0: คราวนี้นะคะครูแก้วอยากฟังกลุ่มที่2ค่ะในกลุ่มที่2ยกมือหน่อยค่ะนักเรียนปลายทางนะคะช่วยกันตอบด้วยค่ะว่าเลขที่ครูแก้วจะชี้นะคะคือเลขอะไรค่ะนั่นก็คือและนักเรียนปลายทางล่ะคะเลขนี้เรียกเป็นภาษาอังกฤษว่าอย่างไรนักเรียนปลายทางนะคะต่อไปกลุ่มที่3ค่ะกลุ่มที่3ค่ะ
1: 5
0: คือเลขอะไรคะเลข5นั่นเองต่อไปนะคะขอถามนักเรียนปลายทางเพื่อนๆปลายทางบ้างให้เพื่อนๆในห้องเรียนนะคะคอยฟังว่าเพื่อนๆปลายทางจะตอบว่าอย่างไรเข้าใจไหมคะครูแก้วจะขอสุ่มเป็นเลขนี้ค่ะ
1: 5
0: เพื่อนๆปลายทางตอบว่าอย่างไรคะ
1: 5
0: Again please
1: 5
0: มีเพื่อนในห้องเรียนนะคะช่วยกันคำตอบก็คืออะไรคะทุกคน
1: 5
0: น้อยนั่นเองเลข9นั่นเองนะคะเอาละค่ะเด็กๆเมื่อเรานะคะได้ทบทวนเกี่ยวกับตัวเลขไปแล้วนะคะเรื่องที่เราจะเรียนในวันนี้นะคะก็จะคือเรื่องของ know about me วันนี้นะคะเราก็จะเรียนกันในเรื่องของ know about me จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรคะเด็กๆเด็กๆคิดว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรคะเกี่ยวกับตนเองนั่นเองนะคะเกี่ยวกับตนเองซึ่งจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะคะวันนี้นะคะคุณครูคาดหวังว่านักเรียนนะคะจะให้ข้อมูลเกี่ยวกับอายุซึ่งประโยคนะคะที่จะใช้เรียนไม่ยากเลยค่ะและสามารถที่จะพูดบอกอายุตนเองแล้วก็ถามอายุของเพื่อนได้รวมถึงวันนี้นะคะมีกิจกรรมแล้วก็มีเกมให้เด็กๆนะคะได้เล่นการหวังเป็นอย่างยิ่งว่านักเรียนจะมีความสุขและสนุกกับการเรียนรู้ค่ะเด็กๆสังเกตไหมเอ่ยต่อไปนะคะต่อไปจะเป็นแผ่นตัวเลขจะเป็นแผ่นตัวเลขนั่นเองมีตั้งแต่Number 1 to 20มีตั้งแต่1ถึงเท่าไหร่คะ
1: 20
0: มีตั้งแต่1ถึง20นั่นเองครูแก้วอยากจะลองฟังนะคะว่านักเรียนเนี่ยสามารถจำได้หรือเปล่าเริ่มตั้งแต่เลข1เลยค่ะภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรนะ
1: 2 3 4 5

0: ันในกลุ่มนะคะเพื่อจะตอบว่าคำตอบถูกต้องหรือไม่ค่ะครูแก้วขอสุ่มเป็นกลุ่ม1กลุ่มที่1ค่ะในกลุ่มที่1ยกมือค่ะกลุ่มที่1ยกมือนะโอเคเอามือลงกลุ่มที่1ครูแก้วจะสุ่มเป็นเลขนี้ค่ะWhat is this number? What is this number? เลขอะไรคะเลขนี้จะได้ว่า14พูดค่ะ14
1: 14
0: 14ต่อไป group 2 group 2เลขนี้ค่ะ15เรียกเป็นภาษาอังกฤษว่าอย่างไร again please15เด็กๆพูดตามทุกคนค่ะ15 นักเรียนปลายทางลองพูดหน่อยค่ะต่อไปนะคะ16 16เรียกว่าอะไรคะทุกคน16ต่อไป17 17ต่อไปอยากฟังเสียงกลุ่ม5กลุ่มที่5บ้างค่ะกลุ่มที่5 18เรียกเป็นภาษาอังกฤษว่าอย่างไรเก่งมากค่ะ18 18นั่นเองต่อไปกลุ่มที่3กลุ่มที่3นะคะ19ล่ะคะเก่งมากค่ะ again please
1: 19
0: นักเรียนปลายทางนะคะ19เรียกว่าอย่างไร19เราจะเรียกว่า19และ2020ทุกคนพูดพร้อมกันเลยค่ะ
1: 20
0: จะได้ว่า
1: 20
0: 20นั่นเองนะคะฝากคุณครูปลายทางนะคะสามารถที่จะจดตัวเลขนะคะแล้วก็คำศัพท์เกี่ยวกับตัวเลขลงบนกระดานให้นักเรียนดูได้เลยนะคะเอาละค่ะต่อไปนะคะอีกรอบค่ะนักเรียนอีก1รอบอ่ะพูดดังๆพร้อมกันค่ะ
1: 1 2 3 4 5 6 7 7 8 9 10
0: เด็กๆต้องมีสตินะจ๊ะ
1: 4 2 8
0: เก่งมากค่ะปรบมือให้ตนเองค่ะเอาละค่ะเด็กๆคิดว่าวันนี้เราจะต้องเรียนเกี่ยวกับตัวเลขแล้วก็เกี่ยวกับตนเองน่าจะเป็นเรื่องอะไรคะกลุ่ม5ลองตอบเลยค่ะ
2: อายุของตัวเอง
0: โอ้เก่งมาก very good give a big hand ปรบมือให้เพื่อนค่ะเรียนเกี่ยวกับเรื่องอายุของตนเองแน่นอนค่ะซึ่งประโยคนะคะไม่ยากเลยค่ะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนประโยคที่สอบถามเกี่ยวกับอายุของตนเองนั่นก็คือประโยคว่าให้เด็กๆฟังคุณครูก่อนนะคะซึ่งประโยคในวันนี้นะคะที่จะเรียนนั่นก็คือประโยคว่า how old are you อีกรอบนะคะ listen carefully ประโยคที่เราจะเรียนนะคะนั่นก็คือประโยคว่าHow old are you? ฝากครูปลายทางนะคะจดประโยคนี้แล้วก็นักเรียนปลายทางนะคะให้จดประโยคลงในสมุดได้เลยค่ะเด็กๆลองพูดประโยคที่คุณครูพูดเมื่อสักครู่เลยค่ะทุกคนค่ะ
1: How old are you?
0: เก่งมากค่ะ How old are you?
1: How old are you?
0: เด็กๆสังเกตไหมเอ่ยครูแก้วเนี่ยมีการขึ้นเสียงสูงแล้วก็เน้นที่คำว่าอะไรคะเก่งมากค่ะกลุ่มที่4นะคะเป็นการถามว่าคุณอายุเท่าไหร่คุณอายุเท่าไหร่ถ้าเราอยากจะถามเพื่อนว่าคุณอายุเท่าไหร่จะต้องถามว่าไงคะดานีใช่ไหมเลยค่ะ
3: How old are you
0: เก่งมากค่ะแล้วเพื่อนๆปลายทางล่ะคะจะถามว่าอย่างไรซึ่งนะคะวันนี้มีโจทย์ให้ค่ะนั่นก็คือเลข8นั่นเองเพื่อนของเราอายุ8ขวบถ้าสมมุติว่าเพื่อนของเราอายุ8ขวบจะตอบได้ว่าอย่างไรเราก็จะตอบได้ว่าแอมอะไรเอ่ยแอม

0: years old เราจะได้ว่า I'm 8 years old พูดตามค่ะ I'm 8 years old
1: I'm 8 years old
0: เด็กๆพูดตามคุณครูนะคะ old
1: years old
0: 8 years old
1: I'm
0: 8 years old
1: I'm 8
0: years old เด็กๆนะคะจะต้องจดจำประโยคคำถามและประโยคคำตอบในวันนี้ให้ได้ค่ะต่อไปนะคะเด็กๆครูแก้วอยากฟังกลุ่ม1กลุ่ม1 ask the question ให้กลุ่มที่1นะคะถามคำถามค่ะเริ่มเลยค่ะกลุ่ม1ทุกคนค่ะ how อะไรเอ่ย
2: how are you
0: how old are youต่อไปมีโจทย์ว่าเลขนี้นะจะตอบว่าอย่างไรขอกรุ๊ป2ตอบให้ฟังหน่อยค่ะตอบว่าอย่างไรคะ
2: am
0: อีก1ครั้งค่ะ am 7เก่งมากค่ะขออีก1ครั้งดังๆให้นักเรียนปลายทางฟังหน่อยค่ะใช่ไหมเลยค่ะจะตอบได้ว่ายังไงคะ
3: I'm 7 years old
0: เก่งมากค่ะปรบมือให้เพื่อนค่ะมาดูข้อต่อไปดีกว่านะคะข้อต่อไปครูแก้วอยากจะให้กลุ่มที่3ค่ะกลุ่มที่3นะคะ ask the question เริ่มค่ะ
2: how old are you
0: ดีมากค่ะต่อไปมีตัวเลขนี่ค่ะเด็กๆต้องเงียบไว้ก่อนนะคะครูแก้วจะขอสุ่มเป็นกลุ่ม4กลุ่มที่4ค่ะกลุ่มที่4ตอบให้ฟังหน่อยค่ะว่าจะตอบได้ว่าอย่างไรกลุ่มที่4จะตอบว่าอย่างไรคะเด็กๆกลุ่มที่3นะคะมีไมค์ไหมเอ่ยตอบเลยค่ะตอบว่าอย่างไร
4: I'm
0: 6 years old ใช่ไหมคะขออีกหนึ่งรอบดังๆค่ะ
4: I am you of
0: ครูแก้วอยากจะฟังอีกหนึ่งกลุ่มค่ะอยากจะฟังกลุ่ม5กลุ่มที่5ค่ะกลุ่มที่5ตอบให้ชัดเจนถูกต้องแล้วก็เสียงดังนะคะ
5: I'm 6
0: years old จะได้ว่าI'm 6 years old เด็กๆพูดพร้อมกันทุกคนค่ะ
6: I'm
0: 6
6: years old
0: เก่งมากค่ะเอาละค่ะเด็กๆต่อไปครูแก้วอยากจะให้กรุ๊ป1กรุ๊ป5กรุ๊ป1 and กรุ๊ป5กลุ่มที่1และกลุ่มที่5นะคะ ask the questionask the question คือเป็นอย่างไรคะถามคำถามนั่นเองเริ่มค่ะกลุ่มที่5ล่ะคะถามด้วยกันค่ะถามเพื่อนๆค่ะ1 2 3ดีมากค่ะต่อไปครูแก้วจะให้กลุ่ม2กลุ่ม3 and กลุ่ม4กลุ่มที่2 3และ4ตอบค่ะตอบว่าอย่างไรคะ
6: I'm 9 years old
0: อีกรอบค่ะ
6: I'm 9 years old
0: จะได้ว่า I'm 9 years old ใช่ค่ะฉันมีอายุ9ปีนั่นเองนะคะเด็กๆสังเกตไหมเอ่ยว่าเราจะมีการเติม S ที่คำว่าอะไรคำว่า yeah ใช่ไหมคะถูกต้องค่ะเอาละค่ะเด็กๆต่อไปนะคะได้เวลาที่นักเรียนนะคะจะปฏิบัติกิจกรรมแล้วล่ะค่ะซึ่งกิจกรรมสำหรับวันนี้นะคะนักเรียนก็จะต้องการเล่นเกมนะคะเกี่ยวกับการถามตอบอายุนั่นเองค่ะหลังจากนั้นนะคะก็จะมีการทำใบงานที่5ค่ะนักเรียนนะคะจะต้องสามารถเขียนคำตอบเพื่อบอกอายุตามตัวเลขที่

0: ำหนดให้ในแต่ละข้อแล้วก็เติมคำที่ขาดหายไปค่ะเอาละค่ะเด็กๆ เรามาดูหน้าตาของเกมในวันนี้ที่จะให้เล่นนะคะมีหน้าตาแบบนี้เลยค่ะใครอยากเล่นบ้างยกมือหน่อยค่ะดีมากค่ะเด็กๆจำได้ไหมเอ่ยว่าคำถามที่เราเรียนวันนี้คืออะไรไอีกรอบค่ะวันนี้นะคะเด็กๆจะต้องถามคำถามนี้ตลอดในการเล่นเกมเลยซึ่งเด็กๆสังเกตไหมเอ่ยจะมีเครื่องหมายคำถามเครื่องหมายคำถามจะเป็นสีอะไรคะเครื่องหมายคำถามจะเป็นสีอะไรคะกลุ่มที่3เครื่องหมายคำถามจะเป็นสีอะไรคะสีอะไรคะ
1: ส
0: ีชมพูนั่นเองส่วนคำตอบเป็นหน้ายิ้มแบบนี้นะคะจะอยู่ในบอร์ดเกมเรามาดูนะคะว่ามีอุปกรณ์อะไรบ้างฝากคุณครูปลายทางนะคะสามารถดูไปพร้อมๆกันได้เลยค่ะอย่างแรกนะคะสำคัญที่สุดเลยนั่นก็คือจะต้องมีแผ่นบอร์ดเกมนั่นเองค่ะต่อไปนะคะจะมีบัตรตัวเลขจะมีบัตรตัวเลข1ถึง12ค่ะจะมีบัตรตัวเลข1ถึง12และต่อไปนะคะก็จะมีเหรียญค่ะสามารถที่จะใช้เหรียญบาทเหรียญ5หรือเหรียญ10ที่เราใช้ในชีวิตประจำวันได้เลยนะคะต่อไปค่ะก็จะเป็นวัตถุเล็กๆสำหรับใช้เป็นตัวเดินนะคะสำหรับใช้เป็นตัวเดินนั่นเองต่อไปนะคะมาดูวิธีการเล่นกันค่ะวิธีการเล่นนะคะเด็กๆจะต้องเล่นจับคู่กันกี่คนคะจับคู่กันกี่คนคะ2คนนั่นเองใช่ไหมคะกลุ่มที่4ส่วนกลุ่มที่บางคนในห้องเรียนนะคะอาจจะมีคู่ไม่ครบนะคะสามารถเล่นกัน3คนได้โดยที่สลับกันเล่นนะคะต่อไปนะคะเด็กๆก็จะต้องมีตัวเดินหลังจากนั้นเด็กๆจะต้องวางตัวเดินที่จุดสตาร์ทนั่นเองค่ะก็คือจุดเริ่มต้นเด็กๆจะต้องวางตัวเดินที่จุดเริ่มต้นนั่นเองใช่ไหมคะต่อไปค่ะเราก็จะต้องมีเหรียญ นะคะซึ่งเหรียญ นะคะวันนี้ที่เหรียญที่คุณครูนำมาใช้นะคะนั่นก็คือเป็นเหรียญ5นั่นเองค่ะเหรียญ นะคะเด็กๆก็จะสามารถหาได้จากในชีวิตประจำวันเลยค่ะซึ่งจะมีทั้งด้านที่เป็นหัวแล้วก็ก้อยนะคะหรือว่าเรียกอย่างว่าหางนั่นเองค่ะเด็กๆซึ่งสมมุตินะคะเด็กๆเนี่ยมีการเล่นการเป็นคู่ถูกต้องไหมคะเด็กๆถ้าใครนะคะทอยเหรียญถ้าใครทอยเหรียญได้เป็น heads หรือว่าหัวใครรู้จักหัวก้อยบ้างยกมือครูแก้วคิดว่าเด็กๆเล่นกันทุกวันเก่งมากค่ะและนักเรียนปลายทางล่ะคะรู้จักไหมเอ่ยดีมากค่ะกติกานะคะในการเดินบนแผ่นบอร์ดเกมแต่ละครั้งเด็กๆจะต้องตั้งใจฟังนะคะไม่อย่างนั้นเด็กๆจะปฏิบัติกิจกรรมไม่ถูกต้องนะคะต่อไปนะคะถ้าสมมติเด็กๆทอยเหรียญเด็กๆทอยเหรียญได้เป็นออกหัวออกมาเป็นหัวเด็กๆจะต้องเดินกี่ครั้งคะเด็กๆจะต้องเดินกี่ครั้งคะแต่หากว่าเด็กๆทอยออกมาได้เป็นหางหรือว่าก้อยนั่นเองนะคะเด็กๆจะต้องเดินกี่ครั้งเด็กๆจะต้องลุกขึ้นเดินหรือว่าใช้ตัวเดินบนแผ่นบอร์ดเกมคะเขาจะลุกขึ้นเดินไหมคะกิจกรรมนี้ไม่ลุกขึ้นเดินนะคะต่อไปค่ะสำคัญที่สุดค่ะเด็กๆในแผ่นบอร์ดเกมจะมีเครื่องหมายคำถามหรือว่า question mark นั่นเองถ้าหากว่าเด็กๆนะคะตัวเดินของเด็กๆไปหยุดอยู่ที่เครื่องหมายคำถามซึ่งเครื่องหมายคำถามสีอะไรจ๊ะสีอะไรคะสีชมพูเด็กๆจะต้องเป็นฝ่ายที่เป็นยังไงถามเพื่อนถามเพื่อนด้วยประโยคว่าอย่างไรคะเก่งมากค่ะอีกรอบค่ะถามเพื่อนว่าประโยคว่ายังไงคะดีมากค่ะต่อไปนะคะคนที่โดนถามก็จะต้องเป็นยังไงคะหยิบคนที่โดนถามนะคะก็จะต้องมีการหยิบบัตรตัวเลขค่ะซึ่งครูแก้วนะคะจะให้คู่ละ1ชุดค่ะบัตรตัวเลขครูแก้วก็จะมีการสุ่มสลับกันนะคะสลับตัวเลขกันเด็กๆนะคะจะต้องคว่ำบัตรตัวเลขลงนะคะเด็กๆจะต้องคว่ำบัตรตัวเลขลงและหยิบแผ่นด้านบนสุด และหยิบแผ่นด้านบนหรือล่างคะกลุ่มที่3ด้านบนสุดนั่นเองนะคะมา1แผ่นและตอบคำถามเพื่อนสมมุติว่าเด็กๆนะคะเป็นฝ่ายที่จะต้องตอบคำถามและเด็กๆหยิบได้แผ่นนี้ขึ้นมาหยิบได้แผ่นนี้ขึ้นมานักเรียนจะต้องตอบว่าอย่างไรคะจะต้องตอบว่าแอมอะไรเอ่ย am 3 years old เด็กๆจะต้องถูกต้องค่ะมาเติมให้ถูกต้องมาพูดให้สัมพันธ์กับตัวเลขที่ตนเองหยิบได้ใครเข้าใจยกมือใครไม่เข้าใจยกมือดีมากค่ะต่อไปนะคะต่อไปอันนี้ก็จะเป็นหน้าตาของตัวเลขนะคะเด็กๆจะต้องเปิดบัตรภาพเหมือนที่ครูแก้วได้บอกเมื่อสักครู่นั่นเองแล้วก็ตอบคำถามครูแก้วได้สุ่มตัวเลขเรียบร้อยแล้วค่ะโอเคไหมคะต่อไปนะคะถ้าผู้เล่นคนใดถึงจุดอะไรเอ่ย finish ก็คือถึงจุดที่นะถูกต้องค่ะถ้าถึงจุด finish ก่อนก็จะเป็นผู้ชนะนั่นเองนะคะจะเป็นผู้ชนะนั่นเองสังเกตไหมเอ่ยว่ากิจกรรมนี้ยากหรือง่ายคะ easy ไหมคะ easy มากๆเลยนะคะเอาละค่ะเด็กๆพร้อมไหมคะ Are you ready ดีมากค่ะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะแจกอุปกรณ์ต่างๆให้กับนักเรียนแต่ละคู่นะคะกิจกรรมนี้เด็กๆจะต้องพูดภาษาอังกฤษเด็กๆจะต้องพูดภาษาอังกฤษถ้ากลุ่มไหนมีการใช้ภาษาไทยครูแก้วจะเก็บอุปกรณ์นะคะถ้ากลุ่มไหนพูดภาษาไทยครูแก้วจะเก็บอุปกรณ์นะคะวันนี้นะคะเราก็จะใช้กระดุมนะคะวันนี้เราจะใช้กระดุมเป็นตัวเดินส่วนในฝั่งของนักเรียนปลายทางหรือว่าคุณครูปลายทางนะคะสามารถหาตัวเดินที่เป็นอุปกรณ์ชิ้นเล็กๆนะคะง่ายๆมาประยุกต์ใช้ได้แทนเลยค่ะอันนี้ส่งไปให้เพื่อนนะคะส่งไปให้เพื่อนเลยเด็กๆเมื่อได้อุปกรณ์แล้วนะคะให้เด็กๆวางตัวเดินนั่นก็คือกระดุมที่จุดอะไรเอ่ยที่จุดสตาร์ทได้เลยนะคะส่งไปให้เพื่อนค่ะใช่ตอนนี้นะคะนักเรียนจะต้องวางตัวเดินที่จุดสตาร์ทค่ะยังอะไรนะคะยังเราต้องวางตัวเดินที่จุดไหนก่อนจุดสตาร์ทคือสีอะไรจุดสตาร์ทคือสีอะไรคะจุดสตาร์ทคือสีเหลืองนั่นเองส่งให้เพื่อนเด็กๆจะได้รับคนละ1อันนะคะตรงนี้เล่น3คนนะคะเล่น3คนนะคนละ1อันเด็กๆจะต้องวางตัวเดินที่จุดสตาร์ทก่อนนะคะเด็กๆจะต้องวางตัวเดินที่จุดเริ่มต้นซึ่งจุดเริ่มต้นของเราสีอะไร

ยจุดเริ่มต้นของเราสีอะไรคะสีเหลืองนั่นเองวางที่สีอะไรวางตัวเดิมของเราที่สีอะไรคะสีอะไร yellow สีอะไร yellow สีอะไรนักเรียนคู่ใดยังไม่ได้ใบกิจกรรมบ้างคะกิจกรรมนี้ใช้ภาษาอะไรใครพูดภาษาไทยเก็บคืนนะเด็กๆฟังค่ะเด็กๆตอนนี้เด็กๆเป็นยังไงคะเด็กๆฟังค่ะครับวันปรบมือหนึ่งครั้งปรบมือหนึ่งครั้ง touch your head touch your head touch your shoulders close your eyes close your eyes เป็นยังไงคะ close your eyes close your eyes please หลับตานะคะเด็กๆจะต้องมีสตินะคะในการปฏิบัติกิจกรรมนี้นั่นเองค่ะยังมีบางกลุ่มใช่ไหมเอ่ยโอเคนะคะเด็กๆ open your eyes open your eyes เปิดตาค่ะอย่าเพิ่งพูดก่อนนะคะเด็กๆให้ฟังคุณครูอย่างตั้งใจใช่ไหมคะสโรชาสโรชาต้องฟังนะคะเด็กๆตอนนี้คุณครูแก้วตาบอกว่าให้เอาตัวเดินของเราซึ่งเป็นกระดุมซึ่งเป็นกระดุมวางไว้ที่จุดเริ่มต้นไหนคู่ไหนยังไม่วางเช็คจะตรวจสอบนะคะตัวเดินคุณครูแก้วให้เป็นกระดุมยังไม่ได้หรอคะส่งให้เพื่อนคู่ไหนยังไม่ได้ตัวเดินที่เป็นกระดุมบ้างคะคู่ไหนยังไม่ได้ตัวเดินที่เป็นกระดุมบ้างคะตอนนี้นะคะตอนนี้นะคะเด็กๆจะต้องสลับนะตอนนี้นะคะเด็กๆจะต้องวางที่ตัวเดินหลังจากนั้นเด็กๆแต่ละคู่จะมีเหรียญจะมีเหรียญ5วันนี้เราจะใช้เหรียญ5ในการเล่นเกมนี้นะคะเด็กๆ everyone look at me ดูที่ครูแก้วตาค่ะ look at me ดูที่ใครตอนนี้สายตาเด็กๆอยู่ที่ใครคะเด็กๆให้ใช้เหรียญ นะคะกรุ๊ปที่3ให้ใช้เหรียญฟังคุณครูนะคะให้ใช้เหรียญ นี้นะคะทอยค่ะให้เสี่ยงทายเลยว่าใครจะเป็นผู้เล่นที่เป็น A หรือใครจะเป็นผู้เล่นที่เป็น B ซึ่งนะคะเด็กๆถ้าเป็นคนที่เป็น A จะต้องเป็นยังไงคะเป็นยังไงคะถามเพื่อนและคนที่เป็น B ล่ะคะต้องตอบเพื่อนซึ่งคนที่ตอบซึ่งคนที่ตอบจะต้องหยิบบัตรอายุหยิบบัตรต่อไปให้เด็กคว่ำบัตรที่มีตัวเลขอยู่ค่ะเด็กๆคว่ำบัตรที่มีตัวเลขค่ะคุณครูสุ่มให้แล้วค่ะวางลงได้เลยค่ะเด็กๆคว่ำบัตรที่มีอายุลงให้ดึงหนังยางออกนะคะยังไม่ได้อะไรเด็กๆซึ่งครูแก้วขอเพิ่มเติมนะคะก่อนอื่นเลยเด็กๆจะต้องทอยเหรียญ นะคะถ้าหากใครได้หัวทอยเหรียญได้หัวเด็กๆจะต้องเป็นผู้เล่นที่เริ่มเล่นก่อนเข้าใจไหมทุกวันเด็กๆปรบมือหนึ่งครั้งปรบมือหนึ่งครั้งปรบมือหนึ่งครั้งปรบมือหนึ่งครั้งค่ะปรบมือสองครั้งปรบมือสองครั้งกิจกรรมนี้ใช้ภาษาไทยได้ไหมคะไม่ให้ใช้ภาษาไทยนะคะ

0: เด็กๆฟังตอนนี้นะคะเด็กๆจะต้องคว่ำบัตรตัวเลขลงและดึงหนังยางออกไปและดึงหนังยางออกนะคะคว่ำบัตรตัวเลขลงซึ่งให้เด็กๆแต่ละคู่นะคะทอยเหรียญถ้าหากว่านักเรียนคนใดทอยมาได้เป็นหัวนะคะเด็กๆจะต้องเป็นผู้เล่นที่เริ่มเล่นก่อนเด็กๆจะต้องเป็นผู้เล่นที่เริ่มเล่นก่อนโดยทอยอีกหนึ่งครั้งถ้าหากได้เป็นก้อยเด็กๆจะต้องเดินกี่ครั้งคะถ้าสมมุติทอยออกมาเป็นหัวหรือว่า heads เด็กๆจะต้องเดินกี่ครั้งคะ1ครั้งและอย่าลืมถามคำถามที่เป็นภาษาอังกฤษนะคะให้เด็กๆปฏิบัติกิจกรรมนี้ไปเรื่อยๆถ้าใครถึงจุดที่เป็นจุด finish ซึ่งเป็นสีอะไรคะสีชมพูก็จะเป็นผู้ที่เป็นยังไงจะต้องจะได้เป็นผู้ชนะนั่นเองใครเข้าใจกิจกรรมนี้ยกมือดูหน่อยค่ะใครเข้าใจกิจกรรมนี้ยกมือเลยค่ะเด็กๆพร้อมไหมคะ Are you ready โอเค let's go ไปเริ่มทำได้เลยค่ะเริ่มเล่นเกมได้เลยค่ะเด็กๆต้องทอยก่อนนะว่าใครจะเป็นผู้ที่เล่นก่อนหมุนเลยแสดงว่าได้หัวเล่นก่อนทอยทีนี้หนูก็ต้องเป็นก้อยนะต่อไปโอเคเดินเลยค่ะเดินคนแรกก่อนเดินหนึ่งคนคนนี้จะต้องเป็นคนตอบเพราะฉะนั้นคนนี้ถามเพื่อนเลยค่ะถามด้วยประโยคว่ายังไง How old are youหยิบบัตรภาพ1ใบค่ะหยิบบัตรตัวเลข1ตัวและตอบเลยค่ะ Am 9 years old เก่งมากอ่ะวางตรงนี้ค่ะทอยต่อเลยค่ะนี้คนนี้ก็ถามค่ะYes, oh. วางไว้ดีมากคอยต่อเลยค่ะHow old are you? หยิบอะไรขึ้นมาหยิบอะไรขึ้นมาหยิบบัตรตัวเลขขึ้นมา1ตัวและบอกว่ายังไง Am อันนี้เลขอะไร7ตอบว่ายังไงคะ Am 7yes.โอ้เก่งมากค่ะต่อไปถ้อยเหรียญค่ะได้ก้อยหรือได้หางเดินกี่ครั้ง2ครั้งเดิน2ครั้งเลยค่ะ1 2แสดงว่าเป็นคนถามใช่มั้ยคะถามเพื่อนด้วยประโยคว่ายังไงดีมากยาโซเก่งมากค่ะทำได้ไหมเอ่ยถามหรือยังถามประโยคว่ายังไง How are you How old are you
1: ที่หนูได้2ขวบ
0: 2ขวบบัตรภาพที่เราทายแล้วให้เรานำมาวางอีกฝั่งนึงนะคะ
1: 2ขวบ
0: ก็มาวางตรงนี้และสลับกันถามตอบอีก1ครั้งค่ะทำได้ไหมเอ่ยไหนตัวเดินอยู่ตรงโอ้อยู่ตรงนี้แล้วเร็วมากคุณครูจะให้เวลาในการเล่นอีก3นาทีนะคะคุณครูจะให้เวลาในการเล่นอีก3นาทีนะคะใกล้ถึงแล้วยังตรงนี้เหรอ

0: เด็กๆใกล้จะหมดเวลาแล้วนะคะใกล้จะหมดเวลาในการทำกิจกรรมนี้แล้วนะคะFinish ถึงจุดสิ้นสุดแล้วยังเหรียญหายเดี๋ยวหาให้นะคะเด็กๆหมดเวลาในการทำกิจกรรมนี้ค่ะเด็กๆเด็กๆ clear your desks เด็กๆให้เด็ก clear your desks มาทำกิจใบงานถัดไปได้เลยค่ะเด็กๆตอนนี้นะคะหมดเวลาในการเล่นกิจกรรมนี้แล้วนะคะเราจะมาทำใบงานถัดไปค่ะให้นักเรียน clear your desks ให้เด็กๆนำกิจกรรมนี้นะคะมาวางไว้ตรงกลางค่ะให้นักเรียนนะคะนำแผ่นเกมนะคะมาวางไว้ตรงกลางได้เลยค่ะมีกลุ่มใดยังไม่วางไว้ตรงกลางบ้างคะให้วางไว้ตรงนี้นะคะให้เด็กวางไว้แบบนี้นะคะ
1: ครูดูนี่มันจะปัดไปให้หนู
0: เด็กๆต่อไปให้เด็กนำหนังสือแบบฝึกหัดขึ้นมาได้เลยค่ะกิจกรรมถัดไปนะคะตอนนี้หมดเวลาในการเล่นกิจกรรมนี้แล้วนะคะให้เด็กวางใบงานนะคะให้วางแผ่นเกมไว้ตรงกลางได้เลยค่ะเด็กๆเพื่อเตรียมความพร้อมปรบมือ1ครั้งปรบมือ1ครั้งปรบมือ1ครั้งปรบมือ1ครั้งปรบให้ดังกว่านี้ดีมากค่ะเด็กต่อไปให้เด็กนำหนังสือแบบฝึกหัดขึ้นมาได้เลยค่ะและเปิดไปที่ใบงานที่5ค่ะใบงานที่5จะอยู่หน้าที่12นะคะเปิดเจอหรือยังเปิดเจอแล้วนะคะเด็กๆซึ่งใบงานที่5วันนี้นะคะคำสั่งนะคะนั่นก็คือให้นักเรียนดูภาพฝึกพูดถามตอบกับเพื่อนนั่นเองนะคะแล้วก็เขียนประโยคคำตอบนะคะเพื่อบอกอายุนั่นเองค่ะมีกลุ่มไหนยังไม่เจอใบงานที่5บ้างไหมคะถ้าใครแล้วให้ดูที่ใบงานได้เลยค่ะมีกลุ่มไหนที่ยังไม่เจอบ้างคะเด็กๆ touch your head touch your head touch your shoulders touch your shoulders ดีมากนะคะต่อไปนะคะเด็กๆจะต้องมาทำใบงานที่5ใช่ไม่ใช่คะดีมากค่ะซึ่งคุณครูนะคะจะให้ตัวอย่างหนึ่งข้อค่ะซึ่งคุณครูนะคะชัยกรชัยกรคะเจอใบงานที่5หรือยังคะอยู่ที่หน้าที่เท่าไหร่คะเพื่อน
2: ๆ
0: 12นั่นเองค่ะซึ่งคุณครูนะคะจะให้ตัวอย่างนะคะ1ข้อเด็กๆสังเกตไม่เอ่ยว่าภาพนี้เป็นเลขอะไรคะ7นั่นเองเลข7นะคะประโยคคำถามที่เราเรียนในวันนี้คือ how อะไรเอ่ยเก่งมากค่ะนั่นก็คือ how old are youเวลาตอบเด็กๆจะต้องดูที่รูปภาพนะคะว่าเป็นเลขอะไรและนำมาเติมให้ถูกต้องอย่างเช่นจะได้ว่า I'm 7 years old I'm 7 years old ซึ่งครูแก้วนะคะมีตัวเลือกค่ะมีตัวเลือกตัวเลขให้นักเรียนด้านบนนั่นเองใครคิดว่าทำกิจกรรมนี้ได้แล้วก็เสร็จเรียบร้อยทุกข้อยกมือหน่อยค่ะง่ายใช่ไหมคะถ้าเด็กๆนะคะเข้าใจกิจกรรมนี้นะคะให้เด็กๆไปทำได้เลยค่ะนักเรียนกลุ่มใดนะคะที่ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วให้เด็กยกมือขึ้นนะคะฝากคุณครูปลายทางนะคะดูการทำใบงานนี้ได้ด้วยนะคะฝากคุณครูปลายทางนะคะช่วยดูแลการทำกิจกรรมของนักเรียนด้วยค่ะ

0: ร็จเรียบร้อยแล้วมีเพื่อนๆบางกลุ่มนะคะทำเสร็จหมดแล้วทุกข้อเลยค่ะเพอร์เฟกต์เก่งมากค่ะสุดยอดเลยเรียบร้อยยังแสดงว่าวันนี้นะคะนักเรียนเนี่ยเข้าใจประโยคคำถามและประโยคคำตอบอย่างดีนะคะนักเรียนจึงสามารถทำใบงานได้นั่นเองค่ะเราก็ต้องเติมลงไปสิลูกอะไรนะ
1: ตรงน
0: ี้
1: ม
0: ี
1: ก
0: ี่อ๋อเพิ่มลงไปให้เขาหน่อยลูกเพิ่มลงไปให้เขาหน่อยเหลือเวลาอีก1นาทีในการทำใบงานนี้นะคะทุกข้อหรือยังทุกข้อหรือยังต้องเติมให้เป็นยังไงมีบางส่วนยังขาดหายอยู่เลยใช่ไหมคะมีบางส่วนยังขาดหายอยู่เลยใช่ไหมคะแอมน้อยคำไหนขาดไปคำไหนขาดไป

เด็กๆจะต้องสังเกตในแต่ละข้อนะคะว่ามีคำศัพท์บางคำด้วยที่ขาดหายเด็กๆก็จะต้องเติมลงไปให้หมดเลยเด็กๆหมดเวลาแล้วนะคะในการทำใบงานนี้ไหนนักเรียนคนใดยังทำไม่หมดทุกข้อบ้างคะยกมือหน่อยค่ะครูแก้วให้เวลาอีก1 นาทีนะคะ one more minute ให้เวลาเพิ่มอีก1 นาทีค่ะ

มีนักเรียนปลายทางคนใดที่ทำเสร็จเรียบร้อยถูกต้องทุกข้อบ้างไหมคะมั่นใจในคำตอบตนเองได้เลยนะคะเพราะเนื้อหาในวันนี้ไม่ยากเลยค่ะอันนี้เดี๋ยวค่อยเล่นก่อนเนาะ

0: หนูทำทุกข้อหรือยังทำทุกข้อแล้วนะคะหมดเวลาในการทำใบงานนี้ค่ะเรามาเฉลยพร้อมกันเลยนะคะเรามาเฉลยพร้อมกันเลยนะคะเด็กๆข้อที่1ได้ยกตัวอย่างไปแล้วใช่ไหมคะไหนลองตอบให้คุณครูดูหน่อยค่ะต้องตอบว่ายังไงคะ M 7 years old เก่งมากนะคะต่อไปข้อที่2ค่ะถ้านักเรียนคนใดนะคะทำถูกต้องนะคะให้นักเรียนกาเครื่องหมายถูกลงไปได้เลยนะคะข้อที่2นะคะเด็กๆจะได้คำตอบว่ายังไงคะ M 9 years old ไหนใครถูกต้องบ้างยกมือให้ดูหน่อยค่ะดีมากค่ะและนักเรียนปลายทางทำได้ไหมคะต่อไปนะคะมาดูข้อที่3ค่ะข้อที่3จะได้ว่าอย่างไรคะนักเรียน M 10 years old นั่นเองนะคะต่อไปข้อที่4ค่ะข้อที่4จะได้ว่าอย่างไรคะ M 8 years old ดีมากค่ะจะได้ว่า M 8 years old นั่นเองนะคะเอาละค่ะเด็กๆต่อไปนะคะจะเป็นการสรุปความรู้ในวันนี้ค่ะนักเรียนจำได้ใช่ไหมคะว่าประโยคในวันนี้นะคะเราเรียนประโยคว่ายังไงคะ How old are you อีกรอบค่ะ
1: How old are you
0: ใช่เลยค่ะเด็กๆถ้าสมมุติว่าอายุ5ปีฉันอายุ5ปีจะตอบได้ว่ายังไงคะ I'm 5 years old แต่ถ้าอายุ8ปีล่ะคะแล้วถ้า7ปีล่ะคะ
1: I'm
0: 7 years old เก่งมากค่ะและถ้าอายุ9ปีล่ะคะ
1: I'm 9 years old
0: ดีมากค่ะ I'm 9 years old นั่นเองนะคะไม่ยากเลยนะคะเด็กๆวันนี้ใครเข้าใจบทเรียนนี้อย่างทุกอย่างเลยยกมือให้ดูหน่อยค่ะแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะวันนี้เข้าใจเรื่องนี้ไหมคะดีมากค่ะเอาละค่ะเด็กๆสำหรับบทเรียนในครั้งถัดไปนะคะเราก็จะเรียนกันในเรื่องของ parts of your body จะเกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวกับอะไรนะคะเด็กๆจะต้องติดตามและสิ่งที่จะต้องเตรียมนั่นก็คือใบงานที่6ค่ะนักเรียนสามารถดาวน์โหลดใบงานนะคะได้ที่ www.dltv.ac.th ค่ะสำหรับวันนี้นะคะเวลาก็ได้หมดลงแล้วนะคะThank you everyone. See you later. Goodbye.

0: พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเลือกที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: เรื่องมันนี่กับคนรุ่นใหม่

อนที่7กล่องปริศนาเพิ่มค่าเงินวันนี้เรามาเที่ยว Investory กันนะทำไมเงินหดเล็กลงล่ะเห็นไหมว่าเงินมันหดลงเนื่องจากเงินเฟ้อทำให้เงินของเรามูลค่าลดลงกล่องนี้เงินเพิ่มขึ้นนิดหน่อยถ้าเราเอาเงินไปฝากธนาคารเงินก็จะเพิ่มขึ้นนิดนึงเพราะได้ดอกเบี้ยกล่องนี้เงินเพิ่มขึ้นเยอะเลยถ้าเรา

เอาเงินไปลงทุนก็ได้รับผลตอบแทนที่สูงกว่าฝากเงินแต่ก็มีความเสี่ยงนะแล้วทำไมถึงได้ผลตอบแทนสูงและมีความเสี่ยงอะไรบ้างล่ะวันนี้ปริศนาได้คลี่คลายแล้วมาใกล้ๆสิจะเล่าให้ฟังวิธีแรกการออมคือการเก็บเงินทีละเล็กละน้อยให้เพิ่มพูนขึ้นการออมส่วนใหญ่มักจะอยู่ในรูปแบบเงินฝากธนาคารเพราะมีความเสี่ยงต่ำและได้รับผลตอบแทนเป็นดอกเบี้ยข้อดีของการออมคือถ้าจำเป็นต้องใช้จ่ายในยามฉุกเฉินก็มีเงินใช้ได้ทันใจโชคดีมีเงินเก็บเผื่อไว้แล้วแล้วการออมมันต่างจากการลงทุนยังไงล่ะการลงทุนคือการนำเงินที่เก็บสะสมไว้ไปต่อยอดให้เราได้รับผลตอบแทนในระยะยาวสูงกว่าการออมเช่นการซื้อทองคำพันธบัตรรัฐบาลหุ้นเป็นต้นแต่การลงทุนก็มีความเสี่ยงสูงกว่าการออมเข้าใจหรือยังว่าการออมกับการลงทุนต่างกันอย่างไรการออมคือการเก็บเงินทีละเล็กละน้อยที่ใช้ยามจำเป็นการลงทุนคือการนำเงินที่เก็บสะสมไว้ไปต่อยอดแล้วจะทำอย่างไรต่อไปล่ะงั้นต้องตัดสินใจแล้วล่ะว่าจะออมทุน

จริงๆแล้วทุกสิ่งทุกอย่างแม้แต่ตัวเราเองเราก็ไม่สามารถที่จะครอบครองได้ตลอดไปทุกสิ่งทุกอย่างเป็นอนัตตาอนัตตาคือไม่อยู่ในบังคับบัญชาที่เราจะสั่งการได้เราจะครอบครองสิ่งนู้นบังคับบัญชาสิ่งนู้นครอบครองสิ่งนี้บังคับบัญชาสิ่งนี้สุดท้ายแม้แต่ตัวเราเองเราก็ครอบครองไม่ได้ต้องจากไปเมื่อถึงเวลาอันควรเพราะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างมีมาแล้วก็จากไปนะถ้าเราไม่คิดอย่างนี้เราก็จะยึดติดกับการที่เราต้องครอบครองแล้วก็ยึดมั่นถือมั่นอาการอย่างนั้นก็เรียกว่าอุปาทานนะเพราะนั้นก็ให้พิจารณาว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันมีมาแล้วมันเกิดขึ้นมันตั้งอยู่แล้วก็ดับไปไม่มีอะไรจีรังยั่งยืนเพราะฉะนั้นไม่ควรยึดติดสิ่งใดๆทั้งสิ้นยึดมากทุกมากยึดน้อยทุกน้อยถ้าปล่อยวางได้ก็ไม่มีทุกข์เจริญพร

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: สวัสดีค่ะกลับมาพบกับฟุ้งในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมในสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับความหมายและความสำคัญของการเกษตรกันไปแล้วนะคะในสัปดาห์นี้เรามาเรียนรู้กันค่ะว่าถ้าเราต้องการดูแลต้นไม้ของเราเราจะต้องใช้เครื่องมืออะไรบ้างไปติดตามกันเลยค่ะ
2: ต้นไม้ต้องการน้ำธาตุอาหารและแสงแดดเพื่อช่วยในการสร้างอาหารจากการสังเคราะห์ด้วยแสงสิ่งเหล่านี้เป็นปัจจัยสำคัญทำให้พืชเจริญเติบโตตามธรรมชาติแต่ถ้าเราต้องการให้

0: ริญงอกงามมีความสมบูรณ์แข็งแรงเราต้องหมั่นดูแลรักษาโดยการรดน้ำพรวนดินใส่ปุ๋ยต้นไม้อย่างสม่ำเสมอถ้าเราจะดูแลต้นไม้ก็ต้องมีอุปกรณ์ช่วยเราจึงควรมารู้จักอุปกรณ์ที่ใช้ในการดูแลต้นไม้และวิธีการดูแลต้นไม้กันก่อนนะคะอุปกรณ์ที่นำมาใช้ในการดูแลต้นไม้เป็นเครื่องมือที่ทำให้ต้นไม้เจริญเติบโตได้ดีขึ้นและทำให้เราสามารถทำงานได้อย่างเหมาะสมสามารถแบ่งได้เป็น2ประเภทคืออุปกรณ์สำหรับงานดินและอุปกรณ์สำหรับงานพืชอุปกรณ์สำหรับงานดินเช่นจอบเสียมพลั่วบุ้งกี่คลาดและอุปกรณ์สำหรับงานพืชหรืองานดูแลต้นไม้เช่นช้อนปลูกซ่อมพรวนกรรไกรตัดกิ่งกรรไกรตัดหญ้าบัวรดน้ำเป็นต้นการดูแลรักษาต้นไม้เป็นการกระทำต่อพืชเพื่อให้มีการเจริญเติบโตที่ดีมีแนวปฏิบัติดังนี้การรดน้ำต้นไม้เราต้องรดน้ำต้นไม้ที่เราปลูกทุกเช้าหรือเย็นเพื่อไม่ให้ต้นไม้ขาดน้ำโดยควรเลือกใช้บัวรดน้ำสำหรับต้นไม้ต้นเล็กและเลือกใช้สายยางสำหรับต้นไม้ที่มีขนาดใหญ่หรือมีจำนวนมากการพรวนดินจะทำให้ดินร่วนซุยระบายน้ำและอากาศได้ดีรากพืชจะดูดน้ำและอาหารในดินไปเลี้ยงต้นได้สะดวกขึ้นโดยใช้ซ่อมพรวนพรวนดินรอบๆโคนต้นไม้และระวังไม่ให้โดนรากการใส่ปุ๋ยเป็นการเติมอาหารของต้นไม้เพื่อทำให้เจริญเติบโตงอกงามโดยส่วนมากจะใช้วิธีใส่ลงในดินให้ห่างจากโคนต้นเล็กน้อยและต้องระวังไม่ให้ใส่ปุ๋ยมากเกินไปเพราะอาจทำให้ต้นไม้ตายได้การกำจัดวัชพืชและศัตรูพืชวัชพืชและศัตรูพืชทำให้ต้นไม้ที่เราปลูกเติบโตได้ไม่ดีเพราะวัชพืชเช่นหญ้าจะแย่งอาหารของต้นพืชส่วนศัตรูพืชเช่นหนอนแมลงจะกัดกินใบพืชทำให้ใบแหว่งหรือเป็นรูดูไม่สวยงามเราจึงควรถอนหญ้าหรือดายหญ้าอยู่เสมอและควรสังเกตจับแมลงที่เป็นศัตรูพืชทิ้งถึงเราจะมีอุปกรณ์เหล่านี้ช่วยทุ่นแรงแล้วเราก็ต้องใช้และดูแลรักษาอย่างถูกต้องและเหมาะสมโดยการล้างและเช็ดทำความสะอาดหลังใช้งานทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยและช่วยประหยัดเวลาในการทำงานนั่นเองค่ะ
1: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ trowel t r o w e l trowel แปลว่าช้อนปลูก hand fork h a n d f o r k hand fork แปลว่าซ่อมพรวน watering can w a t e r i n gC-A-N Watering Can แปลว่าบัวรดน้ำเด็กๆคะเราควรใช้อุปกรณ์การเกษตรอย่างระมัดระวังก่อนใช้ต้องตรวจสอบว่าชำรุดหรือไม่และเมื่อใช้แล้วต้องทำความสะอาดและเก็บเข้าที่ให้เรียบร้อยนะคะในตอนหน้าเราจะมาเรียนรู้กันว่าถ้าเราต้องการปลูกพืชไว้กินเองเราจะต้องทำอย่างไรบ้างและหลักการการปลูกพืชมีอะไรบ้างอย่าลืมติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ไว้ใช้ประจำวันส่วนอันนี้ก็เป็นเงินเก็บ
1: ดีมากเลยตะวันรู้จักเก็บหอมรอมริบแล้วเมฆล่ะมีเงินเก็บกับเขาบ้างไหม
2: โอ้ยผมยังเด็กจะเก็บไปทำไมครับปู่เงินน่ะมีไว้ใช้เราก็ต้องใช้สิครับแล้วเนี่ยเก็บไว้ที่บ้านเยอะๆถึงเวลาหายทีนะหายหมดเลย
0: แล้วใครบอกว่าฉันเก็บเงินไว้ที่บ้านฉันฝากไว้ที่ธนาคารออมสินอย่า
1: โอ้นี่รู้ไหมธนาคารออมสินเนี่ยในหลวงรัชกาลที่6ทรงตั้งมาเพื่อให้คนไทยรู้จักออมเงินโดยเฉพาะเลยนะปู่ว่าปู่เองก็มีสมุดบัญชีออมสินเก่าๆอยู่ที่บ้านนี่นะอยู่ตรงไหนนะเฮ้ไปหาก่อน
2: ฮะอะไรจะไปไหนอีกเนี่ย
3: สยามสมัยรัชกาลที่6พุทธศักราช2462
2: ทำไมมาโผล่บนนี้เนี่ยตกไปนี่ขาหักได้เลยนะเนี่ย
0: ดูโน่นสิ
4: พ่อปู่ช่วยลูกด้วยเถิดควายลูกมันหลุดออกจากคอกลูกจะไปซื้อควายใหม่แต่หายใส่เงินที่ฝังดินไว้หาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอผีมันต้องมาบังตาแน่ๆเลยพ่อปู่
5: ผีบ้าอะไรมาบังตาเองฮะนะครับคิดว่าผีมันว่างนะหรือไง
4: ผู้ใหญ
5: ่มูแต่โทษผีโทษสางตัวเองนั่นแหละฝังไว้ที่ไหนทำไมจำไม่ได้อย่าบอกนะว่าตอนมาฝังก็กินเหล้ามานะใช่ไหม
4: แหมก็นิดเดียวแต่จำเลยว่าฝังไว้ใต้ต้นไม้แน่ๆนะผู้ใหญ่นะ
5: โอ้ยต้นไม้มันมีกี่ร้อยกี่พันต้นหาจนหัวงอคงจะเจอหรอก
4: โอ้ย
5: แล้วเดี๋ยวนี้ใครเข้าเอาเงินฝังดินกันเขาไปฝากธนาคารกันหมดแล้ว
4: ธนาคารเหรอไอ้ที่เขาเรียกว่าอะไรจนๆนั่นน่ะหรือผู้ใหญ
5: ่นั่นมันสยามกรรมาจน อันนั้นมันธนาคารของพวกพ่อค้าเขาเอาไว้ลงทุนไว้ส่งเงินข้ามชาติกันข้าหมายถึงคลังออมสินที่ในหลวงตั้งขึ้นมาท่านตั้งเพื่อให้ประชาชนรู้จักออมเงินไม่ใช่มีเท่าไหร่ก็เอาไปสำมะเลเทเมาหมดแบบนี
4: ้ปะโถเอ้ยผู้ใหญ่ตอกย้ำเจ็บ
5: เสียงใครวะนั่นออกมาสิ
4: อย่าค่อยๆย่องค่อยๆย่องจ้าเฮ้ยผู้ใหญ่หายของข้าพ่อปู่ช่วยลูกแล้วผู้ใหญ่เห็นไหมอ่ะ
2: ถ้าทุกคนรู้จักประหยัดอดออมก็จะมีเงินเอาไว้ใช้ในเวลาที่ลำบากในหลวงรัชกาลที่6ทรงตั้งธนาคารออมสินขึ้นเพื่อให้ประชาชนรู้จักเก็บออมตั้งแต่วันนี้ฉันจะแบ่งค่าขนมไว้ดูสิว่าฉันกับตะวันใครจะเก็บเงินได้มากกว่ากัน

0: ยุคนี้แค่7ขวบก็มีบัตรประชาชนกันแล้วเนอะ
1: เด็กชายเมคาเย็นไพศาลทำไมคนเราถึงต้องมีนามสกุลกันล่ะคะ
2: โหต่อแถวอะไรกันเนี่ย
1: แก่นแก้วยา
3: ไม่เป็นไร
1: ศิล
3: ไม่เป็น
1: นามสกุลเย็นไพศาลแล้วคนนี้เขาเป็นอะไรกับนายหรือเปล่า

0: วัสดีคุณครูปลายทางนักเรียนปลายทางและนักเรียนต้นทางที่น่ารักของคุณครูทุกคนนะครับวันนี้มาพบกันในรายวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2กับคุณครูพีรพงษ์เย็นสวงหรือครูอัดวันนี้นักเรียนน่าจะเรียนรู้เรื่องอะไรนักเรียนลองทายทั้งต้นทางและปลายทางลองทายสิครับน่าจะเรียนรู้เรื่องอะไรลูกวันนี้น่าจะอยู่ในเรื่องของการนับนั่นเองนะครับวันนี้นักเรียนจะได้เรียนรู้ในเรื่องของการนับเพื่อบอกจำนวนและการแสดงจำนวนนับที่มากกว่า100ไม่เกิน 1,000 นะครับจุดประสงค์การเรียนรู้ในครั้งนี้นักเรียนจะต้องทำอะไรได้บ้างอย่างแรกเลยนะครับนักเรียนจะต้องใช้การนับบอกจำนวนและแสดงจำนวนนับที่มากกว่า100ไม่เกิน 1,000 นะครับ 2. นักเรียนจะต้องสื่อสารและสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ได้พูดคุยได้นะครับออกมานำเสนอได้นั่นเองนะครับวันนี้คุณครูมีกิจกรรมทบทวนมาให้นักเรียนทุกคนนะครับทั้งต้นทางและปลายทางได้ทำกันนะครับกิจกรรมทบทวนนั้นเป็นกิจกรรมเกี่ยวกับการนับเพื่อบอกจำนวนของสิ่งต่างๆว่าแต่เราจะนับเกี่ยวกับอะไรเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับนักเรียนรู้จักไหมเอ่ยอันนี้เขาเรียกว่าอะไรเอ่ยอะไรนะลูกโซ่ใช่ไหมคุณครูมีถุงบรรจุโซ่อยู่ทั้งหมด10ถุงด้วยกันนะครับซึ่งในแต่ละถุงจะมีโซ่บรรจุอยู่นะจำนวนเท่าๆกันทุกถุงเลยนะครับว่าแต่ในแต่ละถุงมีโซ่ทั้งหมดกี่อันคุณครูร้อยเป็นเส้นๆไว้ด้วยนะใครจะออกมาช่วยนับได้บ้างเอ่ยเอามือจับหูจับแขนจับไหล่โยกไปโยกมาโยกไปโยกมาโยกโยกโยกโยกเรามาลูกปณิดามามานิดาช่วยครูนับหน่อยนะมาตรงนี้เลยลูกแกออกจากถุงเดี๋ยวเพื่อนเพื่อนนับไปพร้อมๆกันนะครับทั้งต้นทางและปลายทางนะออกมาเลยทีละหนึ่งเส้นหนึ่งเส้นนี้มีจำนวนโซ่กี่อันลองวางแล้วก็ลองนับดูสิลูกว่ามีโซ่ทั้งหมดกี่อันอาใช้อันนี้นับพร้อมกันลูก1 2 3 4 5 6 7 8 9 10มี10อันใช่ไหมเส้นถัดไปมีจำนวนเท่ากันไหมลองวางเทียบกันสิวางเทียบกันสิเท่ากันไหมลูกเท่ากันแสดงว่าเป็นกี่สิบแล้วลูกตอนนี
1: ้
0: 20ใช่ไหม20เอามานับต่อเลยเท่าไหร่ลูก30วางลงไปให้สวยงาม40 40นะถัดไปลูก
1: 50
0: 50นะ60วางลงไป70 70 80นะ80แล้ว90
1: 100
0: 100 10หรือ100นั่นเองนะครับแสดงว่า1ถุงมีโซ่กี่อันลูก
1: 100
0: อันนะครับแล้วถ้าทั้งหมด10ถุงล่ะเราจะต้องนับทีละเท่าไหร่ลูก
1: 100
0: นับทีละ100เมื่อสักครู่นี้นะครับถุงที่1มี100

ร้อยอ่ะถุงที่สองเป็นเท่าไหร่อ่ะช่วยเพื่อน200นะอ่ะถุงที่สามล่ะ300ถุงที่400ถุงที่500ถุงที่600ถุงที่700นะถุงที่800ถุงที่900ถุงที่10,100หรือ1,000นั่นเองนะครับเยี่ยมมากๆนะเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าเวลาที่เรานับของที่มีปริมาณหรือจำนวนมากๆนะครับเราก็อาจจะต้องนับทีละ100ในกรณีที่ทุกถุงนะมีจำนวนเท่ากันนั่นเองนะครับหวังว่าคงไม่ยากเกินไปนะครับการนับในครั้งนี้ยากไหมลูกไม่ยากเลยอ่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยเยี่ยมมากนะครับเยี่ยมมากจากเมื่อสักครู่นี้นะเรานับโซ่ได้ทั้งหมดกี่อันลูกมีทั้งหมดกี่อันนะ 1,000 เอ๊ะเราจะแสดงจำนวนโซ่ด้วยตัวเลขฮินดูอาราบิกตัวเลขไทยและตัวหนังสือได้อย่างไรนักเรียนต้นทางและปลายทางลองออกมาเขียนสิครับว่า 1,000 หรือ100สามารถเขียนเป็นตัวเลขฮินดูอาราบิกตัวเลขไทยและตัวหนังสือได้อย่างไรเอามือจับหูครับจับแขนจับไหล่โยกโยกโยกโยกโยกโยกโยกยกเอามาดาเนียมารวดเร็วมากนะครับเขียนให้คุณครูดูหน่อยนะว่าตัวเลขฮินดูอาราบิก 1,000 เขียนอย่างไรนะครับเขียนตรงนี้ข้างๆ 1,000 นะตัวเลขฮินดูอาราบิกนะ 1,000 นักเรียนคิดว่าถูกต้องไหมลูกถูกต้องไหมดูนะว่าถูกต้องไหมนะถูกต้องนะครับจะเห็นว่า 1,000 จะมีเครื่องหมายอะไรขั้นด้วยเอ่ยระหว่างเลขโดด1และ0มีอะไรขั้นนะเครื่องหมายเขาเรียกเครื่องหมายอะไรนะลูกเครื่องหมายจุลภาคนะครับเครื่องหมายจุลภาคนะหรือภาษาอังกฤษก็คือคอมม่านั่นเองนะครับมีเครื่องหมายจุลภาคขั้นนะเยี่ยมมากอ่ะปรบมือให้ดาเนียนอยเยี่ยมมาก 1,000 นะครับตัวเลขไทยล่ะอ่ะลองเขียนกลางอากาศพร้อมกันตัวเลขไทย 1,000 เขียนอย่างไรลองดูสิเด็กๆ เขียนถูกไหม 1,000 ถูกต้องไหมครับถูกต้องนะและสุดท้ายเลยตัวหนังสือใครออกมาเขียนให้ได้บ้างนะจับแขนจับไหล่โยกโยกโยกโยกยกมาเรามาออกมาเลยมาเขียนเป็นตัวหนังสือนะครับ 1,000 เขียนอย่างไรเขียนตรงนี้ได้เลยลูกตรงนี้ 1,000 1,000จะถูกต้องไหมนะ 1,000 พอผ่านนักเรียนปลายทางหวังว่าคงเขียนกันได้อย่างถูกต้องนะครับคำว่า 1,000 นักเรียนคิดว่าเพื่อนเขียนถูกต้องไหมลูกถูกต้องไหมถูกต้องไหมถูกต้องนะครับอ่ะปรบมือให้เพื่อนนอเยี่ยมมาก 1,000 นะครับเขียนได้ในลักษณะนี้เลยนะถูกต้องนะครับ 1,000 เยี่ยมมากนะกิจกรรมถัดไปนะครับเป็นกิจกรรมที่ให้นักเรียนได้ทำเป็นคู่นะเพราะฉะนั้นทั้งต้นทางและปลายทางนะครับรบกวนจับคู่เลยนะครับรบกวนคุณครูปลายทางนะครับช่วยจัด

0: ับคู่ให้กับนักเรียนด้วยนะครับกิจกรรมนี้ให้นักเรียนทำอะไรนะครับให้นักเรียนจับคู่และรับภาพแผ่นตารางร้อยแล้วเขียนตัวเลขฮินดูอาหรับิกตัวเลขไทยและตัวหนังสือแสดงจำนวนบัตรภาพนั้นเป็นอย่างไรมาดูตัวอย่างกันนะเช่นบัตรภาพนี้นะครับมีแผ่นตารางร้อยกี่แผ่นลูกแผ่นตารางร้อย1แผ่นแสดงกี่ร้อยนะแสดง100แสดงว่าเราสามารถเขียนเป็นตัวเลขฮินดูอาหรับิกใช้เลขโดดอะไรบ้าง1 0 0ใช่มั้ยอ่านว่า100นะครับเขียนเป็นตัวเลขไทยลักษณะนี้และตัวหนังสือ100แบบนี้นะครับนักเรียนครับถ้านักเรียนได้บัตรภาพจากคุณครูไปนะให้นักเรียนช่วยกันดูว่าภาพแผ่นตารางร้อยนั้นมีกี่แผ่นแสดงกี่ร้อยและเขียนแสดงออกมาเป็นตัวเลขฮินดูอาหรับิกตัวเลขไทยและตัวหนังสือนักเรียนเข้าใจคำสั่งไหมครับเข้าใจไหมลูกถ้าเข้าใจแล้วปรบมือ5ครั้งปรบให้ดังกว่านี้ปรบใหม่อีกทีปรบให้ดีกว่าเดิมโยกไปถึงซ้ายและย้ายไปถึงขวาโยกมาข้างหน้าและกลับไปที่เดิมนักเรียนเตรียมดินสอให้พร้อมนะทั้งต้นทางและปลายทางนะครับลงมือปฏิบัติได้เลยนะครับรบกวนครูปลายทางแจกให้กับนักเรียนด้วยนะครับบัตรภาพของครูแผ่นใหญ่นิดนึงนะจะได้เห็นชัดเจนนะครับเวลาออกมานำเสนอช่วยกันนะลูกสองคนเราได้ไหมคนเดียวได้นะจะต้องสังเกตก่อนว่าแผ่นตารางร้อยของเรามีกี่แผ่นใช่ไหมถ้ามี1แผ่นก็แสดง100นะครับมี2แผ่นแสดง200มี3แผ่นใครได้แผ่นตาราง100 2แผ่นใครได้แผ่นตาราง100 2แผ่นออกมานำเสนอหน้าชั้นเรียนครับแผ่นตาราง100 2แผ่นใครออกมาออกมาเลยแผ่นตาราง100 2แผ่นนะออกมาพร้อมไมค์ด้วยนะครับออกมาเลยออกมาเลยทั้งคู่มาเร็วแผ่นตาราง102แผ่นแผ่นตาราง102แผ่นอาชูให้เพื่อนเห็นหน่อยทั้งต้นทางและปลายทางนะครับดูของเพื่อนว่าเพื่อนเขียนได้ถูกต้องไหมอ่ะคู่แรกเธอก่อนนะของเราก่อนลูกอ่ะได้แผ่นตาราง100กี่แผ่นลูก
1: 2แผ่นค่ะ
0: 2แผ่นไหนนับให้เพื่อนดูหน่อยสินับให้เพื่อนดูหน่อยนับให้เพื่อนดูหน่อยเด็กๆนับพร้อมกันนับพร้อมกันมีแผ่นตารางร้อยกี่แผ่นลูก
1: 2แผ่น
0: 2แผ่นแสดงกี่ร้อย
1: 200
0: เพื่อนเขียนเป็นตัวเลขฮินดูอาหรับิกถูกต้องไหม
1: ถ
0: ูกต้องนะครับตัวเลขไทยละลูกถูกต้องและตัวหนังสือถูกไหมถูกต้อง200ในลักษณะนี้อ่ะถูกต้องนะครับ

0: ปรบมือให้คู่นี้หน่อยเยี่ยมมากนะครับเยี่ยมมากมาดูซิเหมือนกันไหมของเรา200เหมือนกันไหมลูก
1: เหม
0: ือ
1: นก
0: ัน
1: คร
0: ับ เหมือนของเพื่อนไหมเมื่อสักครู่นี้เหมือนกันนะ2แผ่นแสดงกี่ร้อยนะ
1: 200คร
0: ับ200ดูผลงานของเพื่อนบ้างนะ200นะครับบ้างไหมลองชี้ให้เพื่อนดูซิผลงานของตัวเองใช้นิ้วชี้200เขียนเป็นตัวเลขคินูราบิกตัวเลขไทยล่ะแบบนี้นะครับและตัวหนังสือถูกต้องนะครับเยี่ยมมากนะอันนี้ปรับแก้ตัวเลข0ฮินดูราบิกนิดนึงนะให้กลมกว่านี้นิดนึงนะครับเยี่ยมมากปรบมือให้ทั้ง4คนครับเยี่ยมมากเยี่ยมมากถัดไปถ้าคุณครูเพิ่มแผ่นตาราง100ของเพื่อนไปอีก1แผ่นเป็นกี่แผ่นเป็นกี่แผ่น3แผ่นใครได้แผ่นตาราง100 3แผ่นออกมาหน้าชั้นเรียนครับฮะแผ่นตาราง100 3แผ่นอย่างรวดเร็ว5 4 3 2 1ลองดูสิแผ่นตาราง100มีกี่แผ่นนักเรียนครับมีแผ่นตาราง100กี่แผ่น3แผ่นใช่ไหมครับแล้วแสดงกี่ร้อยลูก3แผ่นแสดงกี่ร้อย3แผ่นแสดงกี่ร้อย
1: 300
0: ดังๆสิเท่าไหร่ลูกแผ่นตาราง100 1แผ่นแสดง100ใช่ไหมแผ่นตาราง100 2แผ่นแสดง200ถ้าแผ่นตาราง100 3แผ่นละลูกแสดงกี่ร้อยแสดงกี่ร้อยลูกช่วยเท่าไหร่ช่วยกันตอบได้ไหม300นั่นเองนะครับ300นะสามารถเขียนเป็นตัวเลขฮินดูอาราบิกได้ไงไหนชี้เพื่อนดูหน่อยสิชี้เพื่อนดูหน่อย300ตัวเลขฮินดูอาราบิกอันไหน300แบบนี้นะครับตัวเลขไทยละลูกถูกต้องไหมต้นทางและปลายทางถูกต้องนะครับและตัวหนังสือและลูก300ถูกต้องไหมถูกต้องนะครับ300แบบนี้นะเยี่ยมมากปรบมือให้เพื่อนหน่อยเยี่ยมมากเข้าที่นะถ้าครูเพิ่มแผ่นตาราง100ไปอีก1แผ่นเป็นกี่แผ่นครับ
1: 400
0: เป็นกี่แผ่น
1: 4
0: แผ่นนั่นเองนะครับใครได้แผ่นตาราง100 4แผ่นออกมาหน้าชั้นเรียนแผ่นตาราง100 4แผ่นจะดูแนวแผ่นตาราง100 4แผ่นไหมแผ่นตาราง100 4แผ่นแสดงกี่ร้อยครับทั้งต้นทางและปลายทาง
1: 400
0: แผ่นตาราง100 4แผ่นแสดงกี่ร้อย
1: 400
0: 400นะครับ400เขียนเป็นตัวเลขคินดูอาราบิกยังไงไหนชี้ให้เพื่อนดูสิเขียนแบบนี้นะครับ400นะ400แบบนี้นะครับตัวเลขฮินดูอาราบิกตัวเลขไทยแล้วลูกและตัวหนังสือตัวหนังสือ400แบบนี้เยี่ยมมากนะครับเดี๋ยวลองมาดูว่าคู่ที่2นะจะได้จำนวนตรงกันไหมนะเราได้แผ่นตาราง104แผ่นเหมือนกันแสดงกี่ร้อยลูก
1: 400ค่ะ
0: 400ไหนลองนับทีละ100ให้เพื่อนดูหน่อยได้ไหมนับสิ
1: 100 200 300 400
0: เยี่ยมมากนะครับนับทีละ100ใช่ไหมเขียนเป็นตัวเลขฮินดูอาราบิกเหมือนเพื่อนไหมลองชี้เพื่อนดูหน่อยสิของตัวเอง400นะครับเยี่ยมมากตัวเลขไทยละลูกถูกต้องนะครับและตัวหนังสือลูก400เยี่ยมมากนะครับปรบมือให้ทั้ง2คน2คู่นี้หน่อยเยี่ยมมากนะครับ4คนนี้นะถ้าคุณครูเพิ่มแผ่นตาราง100ไปอีก1แผ่นจะมีแผ่นตารางทั้งหมดกี่แผ่น5แผ่นนะครับมีแผ่นตาราง100 5แผ่นใครที่มีแผ่นตาราง100 5แผ่นออกมาหน้าชั้นเรียนอย่างรวดเร็วแผ่นตาราง100 5แผ่นนะครับรวดเร็วนะรวดเร็วนะวันใหม่นัทรินีมานัทรินีมาเก็บออกมานิดนึง

0: ะคู่นี้มาถึงก่อนต้องให้คู่นี้ก่อนของเรามีแผ่นตารางร้อยกี่แผ่นลูกวันใหม
1: ่
0: 5แผ่นลองนับให้เพื่อนดูหน่อยสิว่าแสดงกี่ร้อย
1: 1 2 3 4
0: 5อ๋อนับ5แผ่นแสดงกี่ร้อยลูก
1: 500ค
0: ่ะ500หรือเราอาจจะนับยังไงลูก100ใช่มั้ย200 300 400 500แบบนี้ก็ได้นะครับเอ้าแล้วเขียนเป็นตัวเลขฮินดูอารบิกยังไงลูกชี้ให้เพื่อนดูหน่อยของตัวเอง500นะครับไหนชี้ให้เพื่อนดูหน่อยตัวเลขฮินดูอารบิกตัวเลขฮินดูอารบิกอยู่ไหนตัวเลขไทยแล้วลูกตัวเลขไทยตัวหนังสือตัวหนังสือได้ไหม500นะครับเยี่ยมมากนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูคู่ที่2นะคู่ที่2ได้แผ่นตารางเหมือนเพื่อนเลยนะครับแสดงจำนวนกี่ร้อยลูกแสดงจำนวนกี่ร้อย
2: 500ค่ะ
0: แสดงจำนวน500นะครับแสดงว่ามีแผ่นตารางกี่แผ่น500 5แผ่นไหนตัวเลขฮินดูอารบิกของเราเหมือนเพื่อนไหม500นะครับ500ถูกต้องนะตัวเลขไทย500ในห้องต้นทางเพื่อนทำถูกไหมลูกถูกนะและตัวหนังสือและลูก500ถูกต้องไหมถูกต้องนะครับเยี่ยมมากนะครับปรบมือให้4คนนี้หน่อยเยี่ยมมากนะรวมโดยช่วยกันและถ้าคุณครูเพิ่มแผ่นตารางไปอีก1แผ่นแผ่นตาราง100อีก1แผ่นนะจะมีแผ่นตารางทั้งหมดกี่แผ่นลูกมีแผ่นตาราง100ทั้งหมดกี่แผ่นลูก6แผ่นใครมีแผ่นตาราง6แผ่นทั้งต้นทางและปลายทางนะครับออกมานำเสนอหน้าชั้นเรียนออกมาเลยรวดเร็วนะครูนี้ออกมาก่อนมายืนตรงนี้เลยลูกของเรามีแผ่นตารางร้อยกี่แผ่นลูก
2: 6แผ่น
0: 6แผ่นแสดงกี่ร้อย
2: 600
0: นับให้เพื่อนดูหน่อยได้ไหมนับทีละ100เพื่อนดูหน่อย
2: 100 200 300 400 500 600
0: ครบเลยนะครับ600เขียนเป็นตัวเลขฮินดูอารบิกยังไงลูกใช้เลขโดดอะไรบ้าง6กับ
2: 0
0: อ๋อใช้ตัวเลขโดด6แล้วก็เขียน0อีก2ครั้งนะครับในลักษณะนี้และตัวเลขไทยล่ะลูกไหนเอ่ยตัวเลขไทยชี้ให้ครูดูหน่อยตัวเลขไทยตัวเลขไทยนะตัวเลขไทยนะครับแบบนี้ถูกต้องไหมครับเด็กๆต้นทางและปลายทางเพื่อนเขียนถูกไหมถูกต้องนะครับและตัวหนังสือแล้วลูก600นะถูกต้องนะแต่อาจจะชิดไปนิดนึงนะครับอาจจะแก้ไขให้สวยงามกว่านี้นะอันนี้ก็ดีแล้วแต่ทำให้มันดีเยี่ยมไปเลยนะครับเยี่ยมมากนะอ้าวคู่นี้นะคู่นี้ได้แผ่นตาราง100เหมือนเพื่อนเลยใช่ไหมแหมแล้วเหมือนผลงานของเพื่อนไหม
1: เหมือนครับ
0: เหมือนกันเลยเหมือนกันยังไงอ่ะบอกครูหน่อยสิเหมือนกันยังไงลูกมีแผ่นตารางร้อยกี่แผ่นมีแผ่นตารางร้อยกี่แผ่น
1: 6แผ่นคร
0: ับ อ๋อมีแผ่นตารางร้อย6แผ่นเหมือนกันแสดงกี่ร้อย
1: 600คร
0: ับอ๋อแสดง600ใช่ไหมแล้วตัวเลขฮินดูอารบิกเราอ่ะไหนคุณครูขอดูหน่อยตัวเลขฮินดูอารบิกไหนตัวเลขฮินดูอารบิกชี้ให้คุณครูดูหน่อยอ๋อนี้600ใช่ไหมตัวเลขไทยละลูก600เยี่ยมมากและตัวหนังสือ600เห็นไหมผลงานกลุ่มนั้นดูของเพื่อนเห็นไหมเพื่อนเขียนตัวหนังสือไม่ค่อยติดกันเนี่ยไปแก้ไขให้เหมือนของเพื่อนนะของเราก็เยี่ยมแล้วนะเยี่ยมทั้ง4คนเลยเยี่ยมมากประมือด้วยหน่อยเยี่ยมมากนะครับถ้าคุณครูเพิ่มแผ่นตาราง100ไปอีก1แผ่นจะมีแผ่นตารางร้อยกี่แผ่น7แผ่นออกมาหน้าชั้นเรียนครับใครมีแผ่นตารางร้อย7แผ่นออกมาหน้าชั้นเรียนของเรามีแผ่นตารางร้อยกี่แผ่นนะ
2: 7
0: แผ่นใช่ไหมครับแสดงกี่ร้อยลูก
2: 700
0: แสดง700นะ ไหนลองนับทีละร้อยเพื่อนดูหน่อย
2: 100 200 300 400 500 600 700 700
0: พอดีนะได้700แล้วเขียนเป็นสัญลักษณ์ที่ใช้เขียนแทนจำนวนเราเรียกว่าอะไรนะสัญลักษณ์ที่ใช้เขียนแทนจำนวนเราเรียกว่าตัวอะไรนะ
2: ตัวเลข
0: ตัวเลขมีตัวเลขอะไรบ้างนะลูกตัวเลขฮินดูอารบิกใช่ไหมไหนเราเขียนยังไง700ชี้เพื่อนดูหน่อยเขียนแบบนี้นะ700นะครับตัวเลขไทยละลูกเยี่ยมมากนะครับจะเห็นว่า7ตัวเลขไทยเห็นไหมอยากจะไม่ถึงเส้นบรรทัดล่างนะสังเกตดีๆนะครับและตัวหนังสือ700เพื่อนเขียนถูกต้องไหมนักเรียนเพื่อนเขียนถูกต้องไหม700ลูกถูกต้องนะครับแต่อาจจะลบให้สะอาดนิดนึงนะแล้วก็เขียนให้ชัดเจนกว่านี้นิดนึงนะครับอันนี้ก็ดีแล้วแต่ว่าให้ดีเยี่ยมกว่านี้นะต้องลบให้สะอาดก่อนแล้วก็เขียนใหม่นะลูกนะเยี่ยมมากอ่ะประมือให้เพื่อนหน่อย700ทบทวนถ้ามีแผ่นตาราง107แผ่นแสดงกี่ร้อยนะ700ใช่ไหมลูกและถ้าคุณครูเพิ่มแผ่นตาราง100ไปอีก1แผ่นจะมีแผ่นตาราง100ทั้งหมดกี่แผ่นกี่แผ่น8แผ่นนะใครมีแผ่นตารางร้อยแปดแผ่นยกมือออกมาหน้าชั้นเรียนมาแผ่นตารางร้อยแปดแผ่นแผ่นตารางร้อยแปดแผ่นนะยิ้มมาแต่ไกลเลยเยี่ยมมากแสดงว่ามั่นใจที่จะนำเสนอให้เพื่อนทั้งต้นทางและปลายทางดูใช่ไหมมีแผ่นตารางร้อยกี่แผ่นลูก8แผ่นแสดงกี่ร้อยลูก
2: 800คร
0: ับ800นับให้เพื่อนดูหน่อยได้ไหม800ยังไง
2: 100 200 300 400 500 600 700 800
0: อ๋อเยี่ยมมากแล้วเขียนจำนวนโดยใช้ตัวเลขฮินดูอารบิกใช่ไหมเขียนยังไงลูก800ลูกชี้เพื่อนดูหน่อยได้ไหมอ๋อใช้ตัวเลข8ใช่ไหมแล้วก็ตัวเลข0อีก2ครั้งใช่ไหมลูกแล้วตัวเลขไทยล่ะไหนชี้เพื่อนดูในอันไหนเลขตัวเลขไทยลูกเยี่ยมมากและตัวหนังสือแล้วลูกตัวหนังสือ800แบบนี้นะครับถูกต้องนะครับเยี่ยมมากประมือให้เพื่อนหน่อย800และถ้าคุณครูเพิ่มแผ่นตาราง100ไปอีก1แผ่นเป็น9แผ่นใช่ไหมแสดง900นั่นเองนะครับใครมีแผ่นตาราง100 9แผ่นออกมาหน้าชั้นเรียนมาเร็วมาเร็วอย่างรวดเร็วนะยิ้มมาแต่ไกลอีกเช่นกันแสดงว่าพร้อมที่จะนำเสนอมากใช่ไหมเยี่ยมมากๆนะครับแล้วของเรามีแผ่นตาราง100กี่แผ่นลูกแผ่นตารางร้อยกี่แผ่นใช่ไหมตอบเลย
2: 9แผ่น
0: 9แผ่นใช่ไหมครับไหนแล้วเราแสดงจำนวนเท่าไหร่อ่ะ
2: ทีละ
0: 100อ๋อนับทีละ100นับให้คุณครูดูหน่อย
2: 100 200 300 400 500 600 700 800 900
0: จากที่เพื่อนนับเมื่อสักครู่นี้เราอาจจะนับ100ก่อนนะ100นะครับแต่นับแบบเราก็ได้นะแต่ก็อยากให้นับให้ถูกต้องที่สุดนะก็เป็น100 200นะครับเยี่ยมมาก900แสดงตัวเลขฮินดูอารบิกได้ยังไงลูกไหนชี้เพื่อนดูหน่อยแบบนี้นะครับและตัวเลขไทยล่ะลูกแบบนี้นะเยี่ยมมากและตัวหนังสือ900แบบนี้นะครับจะเห็นว่าตัว0ตัวเลขฮินดูอารบิกกับตัวเลขไทยเห็นมั้ยแตกต่างกันเยี่ยมมากๆนะครับแต่เด็กๆอาจจะต้องลบให้สะอาดกว่านี้เนาะอันนี้ดีแต่อยากให้มันดีเยี่ยมไปเลยนะครับก็ต้องลบให้สะอาดแล้วก็เขียนใหม่อีกหนึ่งครั้งนะลูกนะมาดูของเพื่อนอีกหนึ่งคนเดี๋ยวครูถือให้เดี๋ยวครูถือให้อันนี้แสดงกี่ร้อยลูก
2: 900ครับ
0: 900เนาะเขียนเป็นตัวเลขฮินดูอารบิกยังไงไหนชี้เพื่อนดูหน่อยแบบนี้เยี่ยมมากตัวเลขไทยแล้วลูกถูกต้องไหมเพื่อนเขียนถูกไหมลูกถูกนะและตัวหนังสือแล้วลูก900อาจจะต้องเขียนให้ชัดเจนกว่านี้นิดนึงนะครับชัดเจนกว่านี้นิดนึงนะ900นะครับถูกต้องนะโดยรวมแล้วถูกต้องทั้ง3คนประมือเพื่อนหน่อยเยี่ยมมากกลับนั่งที่นะถ้าครูเพิ่มแผ่นตาราง100ไปอีก 1แผ่น

0: ป็นกี่แผ่นเป็น10แผ่นนะครูยังไม่ได้บอกว่าเป็น 1,000 นะอันไหนใครมีแผ่นตารางร้อย10แผ่นรอลุ้นนะว่าเป็น 1,000 หรือเปล่าอย่างรวดเร็วอย่างรวดเร็วนี่เมื่อสักครู่นี้อ่ะเราก่อนมีแผ่นตารางร้อยทั้งหมดกี่แผ่นลูก
1: 10แผ่นค่ะ
0: 10แผ่นแสดงกี่ร้อยลูก
1: 1,000ค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อแสดง 1,000 ไหนเราลองนับยังไง
1: นับทีละ100
0: นับสิ
1: 100
0: นิ้วชี้ด้วย
1: 100 200 300 400 500 600 700 900
0: 700แล้วอะไรต่อนะเด็กๆจะเห็นว่าตอนนับ900เราอาจจะต่อเป็น1,000ก่อนนะ1,000หรือ 1,000 นั่นเองถูกต้องแล้วนะลูก1,000หรือ 1,000 ใช่ไหมครับอ่ะเขียนเป็นตัวเลขฮินดูอาระบิกยังไงลูก 1,000 จะดูว่าลืมเครื่องหมายไหมนะ 1,000 เขียนถูกต้องไหมเพื่อนเขียนถูกต้องไหมลูก 1,000 ถูกต้องนะครับตัวเลขไทยแล้วลูกอันไหนชี้เพื่อนดูหน่อยตัวเลขไทยแบบไหนแบบนี้นะครับและตัวหนังสือแล้วลูกเพื่อนเขียนได้ถูกต้องถูกต้องไหมลูกถูกต้องนะครับเยี่ยมมาก 1,000 นะอ่ะมาดูอีกคู่หนึ่งไหนเราได้เท่าไหร่ลูก
2: 1,000
0: อ๋อแผ่นตารางทั้งหมดแสดง 1,000 เหมือนเพื่อนเลยใช่ไหมไหนตัวเลขฮินดูอาระบิกของเราไม่ลืมเครื่องหมายจุลภาคนะเยี่ยมมากเลยนะครับตัวเลขไทยแล้วลูกถูกต้องและตัวหนังสือ 1,000 เพื่อนนำถูกไหมลูกถูกต้องไหมถ้าถูกต้องปรบมือให้เพื่อนหน่อยเยี่ยมมากนะเยี่ยมทั้ง4คนเลยนะครับกลับนั่งที่ได้นะคุณครูมีกิจกรรมสนุกสนุกรอนักเรียนอยู่นะครับนั่งที่ให้เรียบร้อยนะต่อไปนะครับจะให้นักเรียนมาช่วยกันนับและบอกจำนวนตามแผ่นตารางหน่วยแผ่นตาราง10และแผ่นตารางร้อยต่อไปนี้นะครับเมื่อสักครู่นี้มีแผ่นตารางร้อยอย่างเดียวใช่ไหมรอบนี้มีแผ่นตาราง10และแผ่นตารางหน่วยมาเกี่ยวข้องด้วยนะครับนักเรียนครับแผ่นตารางทั้งหมดนี้แสดงจำนวนใดให้คิดในใจทั้งต้นทางและปลายทางเลยครับคิดในใจไว้เลยแผ่นตารางทั้งหมดนี้แสดงจำนวนใดเอามือจับหูจับศีรษะยกดาวใช้ไม้ตอบเลยลูกแสดงจำนวนใด
3: 213ค่ะ
0: 213ถูกต้องไหมมาดูนะจะเห็นว่ามีแผ่นตารางร้อยกี่แผ่นลูก2แผ่นแล้วก็นับ100 200ใช่ไหมแสดงว่าแผ่นตารางร้อยแสดง200มีแผ่นตาราง10กี่แผ่นลูก1แผ่นแสดงกี่10 110นะมี200กับ110แล้วนะต้องนับแผ่นตารางอะไรอีกนะแผ่นตารางหน่วยใช่ไหมมีกี่หน่วยลูก3หน่วยนั่นเอง200กับ110กับ3หน่วยรวมเป็น213สามารถเขียนเป็นตัวเลขฮินดูอาระบิกได้เป็น213แบบนี้นะครับและตัวเลขไทยนะ213และตัวหนังสือ213แบบนี้ยากไหมลูกยากไหม
4: ไม
0: ่ยากอ้าวลองทดสอบดูนะรอบนี้เดี๋ยวคุณครูจะสุ่มออกมาเขียนนะคุณครูจะสุ่มออกมาเขียนนะให้คิดเลยว่ามีแผ่นตารางทั้งหมดนะมีแผ่นตารางอะไรบ้างนะครับแผ่นตาราง100แผ่นตาราง10มีไหมมีแผ่นตารางหน่วยไหมและแผ่นตารางทั้งหมดแสดงจำนวนเท่าใดยกมือเยี่ยมมากเลยดานีอาดานีอาอีกแล้วดานีอาตอบคุณครูหน่อยแผ่นตารางทั้งหมดนี้แสดงจำนวนเท่าใด
4: 201ค
0: ่
4: ะ
0: 201อะไรหยิบไม้มาด้วยลูกหยิบไม้มาด้วย201นะไอ้แม่201เท่าไหร่นะ
4: 201ค่ะ
0: 201ใช่201มั้ย
4: ไม่ใช่

0: ไม่ใช่นะอ้าวแล้วเรานับยังไงลูกนับให้เพื่อนดูหน่อยได้ไหมเป็นคุณครูเลยเป็นคุณครูเลยนับให้เพื่อนดูหน่อยสินับแผ่นตารางร้อยยังไงลูก
1: 100
0: อ้าวออกเสียงพร้อมเพื่อนเลยลูกนับพร้อมเพื่อน100
1: 200 201
0: อ่ะ200ตรงนี้200ใช่มั้ยกับอีกกี่หน่วย
1: 1หน่วย
0: มันคือแผ่นตารางหน่วยเพราะฉะนั้นกับอีก1หน่วยนะครับไม่มีแผ่นตาราง10ก็จะเป็นกับ0 10กับ1หน่วยแบบนี้นะครับเข้าใจไหมลูกเข้าใจไหมที่คุณครูเขียนให้ดูกับ0 10เนี่ยหมายความว่าอะไรหมายความว่าอ๋อไม่มีแผ่นตาราง10ไงก็เป็นกับ0 10นะครับ200กับ0 10กับ1หน่วยรวมเป็น201นะเยี่ยมมากเอาปรบมือให้ดาเนียนอเยี่ยมมากนะครับใครจะออกมาเขียน201ให้ครูดูได้บ้างเอามือจับหูจับแขนยกเรามาเยี่ยมมากไวมากนะ200กับ010กับ1หน่วยที่บอกว่าเขียนเป็น201เขียนอย่างไรเขียนตัวเลขฮินดูอาระบิกให้ครูดูหน่อยสิเขียนให้ชัดเจนนะครับสวยขึ้นมากๆนะครับเยี่ยมมากนักเรียนครับเพื่อนเขียนถูกต้องไหมเดี๋ยวเราลองมาดูเฉลยกันว่าถูกต้องไหมนะคิดว่าตัวเองเขียนถูกไหมลูกถูกต้องไหมถูกต้องอ่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยเยี่ยมมากนะครับ201นะครับเขียนเป็นตัวเลขไทยได้ในลักษณะนี้นะครับและตัวหนังสือแบบนี้201นะครับยากไหมลูกยากไหมไม่ยากนะถ้าไม่ยากคุณครูจะให้เราลองแสดงโดยใช้แผ่นตารางคุณครูกำหนดจำนวนและให้เราลองแสดงจำนวนนั้นโดยใช้แผ่นตารางนะกิจกรรมถัดไปนะครับจะให้นักเรียนนะครับแต่ละกลุ่มแสดงจำนวนต่อไปนี้โดยใช้แผ่นตารางร้อยแผ่นตาราง10และแผ่นตารางหน่วยนะคุณครูจะให้แต่ละกลุ่มช่วยกันคิดก่อนและออกมาแสดงหน้าชั้นเรียนนะพร้อมไหมพร้อมไหม
2: พร้อม
0: คุณครูจะมีจำนวนมาให้นะและให้นักเรียนแสดงจำนวนโดยใช้แผ่นตารางร้อยแผ่นตาราง10และแผ่นตารางหน่วยนักเรียนจะต้องร่วมด้วยช่วยกันคิดก่อนว่าเราจะใช้แผ่นตารางร้อยเท่าไหร่แผ่นตาราง10เท่าไหร่และแผ่นตารางหน่วยเท่าไหร่จากนั้นคุณครูจะให้แต่ละกลุ่มยกมือกลุ่มใดยกมือได้พร้อมเพรียงกันนะครับทั้งต้นทางและปลายทางนะกลุ่มนั้นจะได้ออกมาแสดงหน้าชั้นเรียนเข้าใจไหมครับเข้าใจนะถ้าเข้าใจเรามาดูจำนวนแรกกันเลยไหมว่าเป็นจำนวนใดพร้อมยังถ้าพร้อมแล้วปรบมือ5ครั้งพร้อมแล้วปรบมือ5ครั้งดูนะให้เราคุณครูยังไม่ได้ให้ยกมือนะให้เราดูจำนวนและคิดก่อนนะดูจำนวนและคิดก่อน345ให้ดูจำนวนและคิดว่าต้องใช้แผ่นตารางร้อยเท่าไหร่ร่วมด้วยช่วยการปรึกษากันเลยปรึกษากันปรึกษากันปรึกษากันนะครับในแต่ละกลุ่มนะทั้งต้นทางและปลายทางนะครับปรึกษากันเดี๋ยวคุณครูจะให้สัญญาณแล้วยกมือนะครับต้องใช้แผ่นตารางร้อยกี่แผ่นแผ่นตาราง10กี่แผ่นและแผ่นตารางหน่วยกี่แผ่นนะครับเมื่อเพื่อนออกมานำเสนอคุณครูจะไม่เป็นคนเฉลยแต่คุณครูจะให้นักเรียนในชั้นเรียนเป็นผู้เฉลยนะเอามือจับหูจับไหล่ประมือ2ครั้งยกทั้งกลุ่มที่4มากลุ่มที่4กลุ่มที่4ลูกกลุ่มที่4ออกมาแสดงจำนวนทั้งกลุ่มเลยทั้งกลุ่มเลยช่วยกันใช้แผ่นตารางร้อยเท่าไหร่3แผ่นตาราง10เท่าไหร่แผ่นตารางหน่วยเท่าไหร่ของ345อ้าวแสดงได้เลยลูกแปะกระดานได้เลย แปะได้เลยแสดงให้ดูหน่อยและคนในชั้นเรียนทั้งต้นทางและปลายทางลองดูนะครับเพื่อนแสดง345ได้ถูกต้องหรือไม่นะ345นะครับนี้แผ่นตารางหน่วยเท่าไหร่345นะลองดูนะลองดูนะและนักเรียนในชั้นเรียนคอยสังเกตเพื่อนว่าเพื่อนแสดงถูกต้องไหมคุณครูจะให้เราเป็นคนเฉลยนะกลุ่มใดจะได้บอกเพื่อนว่าถูกต้องหรือไม่นะนักเรียนขยับไปทางโน้นนิดนึงขยับไปทางโน้นนิดนึงนะให้เพื่อนเห็นชัดเจนนะครับให้เพื่อนเห็นชัดเจนนะไหนใครจะนำเสนอบอกเพื่อนได้บ้างว่าต้องใช้แผ่นตารางอะไรเท่าไหร่ไหนใครถือไม้อยู่มามีแผ่นตาราง100กี่แผ่นในกลุ่มช่วยได้ในกลุ่มช่วยได้มีแผ่นตาราง100กี่แผ่นลูก
1: 3แผ่น
0: 3แผ่นแสดงกี่ร้อยเนี่ย
1: 300
0: อ่ะไหนนับให้ดูหน่อยสิ
1: 100 200 300
0: 300แล้วมีแผ่นตาราง10กี่แผ่นลูก
1: 4แผ่น
0: 4แผ่นแสดงกี่10
1: 40
0: กี่10ลูก
1: 40
0: 40อันไหนนับทีละ10พร้อมกันนักเรียนในห้องเรียนด้วยนะครับนับพร้อมกัน1 10
1: 10
0: ชี้ให้เพื่อนด้วย1 10
1: 2 10
0: 3
1: 10
0: 40 40กับอีกกี่หน่วย5หน่วยไหนลองนับสิ
1: 1หน่วย2หน่วย3หน่วย4หน่วย5หน่วย
0: เยี่ยมมากเป็น345อ้าวกลุ่มใดว่าถูกต้องยกมืออ่ะที่ไม่ยกแสดงว่าเพื่อนไม่ยังไม่ถูกต้องใช่ไหมใครว่าเพื่อนทำถูกต้องเอามือลงเพื่อนทำได้ถูกต้องไหมลูก345มีแผ่นตาราง103แผ่นแผ่นตาราง10 4แผ่นและแผ่นตารางหน่วย5แผ่นนั่นเองถูกต้องนะครับปรบมือให้เพื่อนหน่อยเยี่ยมมากนะครับเยี่ยมมากนะกลับที่กลับที่จำนวนถัดไปจำนวนถัดไปจะเป็นจำนวนใดนะอีกหนึ่งจำนวนนะครับรวมโดยช่วยกันคิดนะ502 502นักเรียนร่วมกันคิดเลยต้องใช้แผ่นตาราง100กี่แผ่นแผ่นตาราง10กี่แผ่นใช้ไหมและแผ่นตารางหน่วยกี่แผ่นนะครับเอามือจับหูต้องยกพร้อมกันทั้งกลุ่มนะจับแขนจับไหล่ยกกลุ่มที่2มาลุกเยี่ยมมากกลุ่มที่2แสดง502อย่างไรสามารถปรับได้เลยจะเพิ่มตรงไหนจะลดตรงไหนไหม502เอาแผ่นตาราง10ออกใช่ไหมซ้อนกันได้แบบนี้นะจะได้สวยงามนะใครจะนำเสนอใครจะนำเสนอลูกมาเรานั่นแหละถือไม้เรียบร้อยนะเยี่ยมมากนะครับไม่หัวเราะเพื่อนนะต้องยินดีที่เพื่อนพร้อมที่จะนำเสนอมีแผ่นตาราง100กี่แผ่นลูก5มีแผ่นตาราง100กี่แผ่นลูก
1: 5แผ่น
0: อ๋อใช้แผ่นตาราง105แผ่นใช่มั้ยลูกอันไหนนับให้ดูหน่อยสิ100
1: 200
0: 300 400 500เยี่ยมมากนะครับเอาแล้วมีแผ่นตาราง10มั้ยลูกไม่มีทำไมไม่มีล่ะ
1: เพราะว่ามันไม่ได้มีคำว่า10อย
0: ู่อ๋อเพื่อนสังเกตใช่ไหมอ่านว่า502มันไม่มีคำว่า10ก็เลยไม่ใช้แผ่นตาราง10เยี่ยมมากเอาปรบมือให้เพื่อนหน่อยเยี่ยมมากนะครับแบบนั้นก็ได้ จะสังเกตเห็นว่ามีตัวเลข0ใช่ไหม

0: อยู่ในอยู่ในหลัก10นะครับอยู่ระหว่างตัวเลข5กับตัวเลข2นะหรือ0 10นั่นเองนะครับและแผ่นตารางหน่วยล่ะลูกมีกี่แผ่น2แผ่นหรือ2หน่วยเยี่ยมมากเป็น502เพราะคือแผ่นตาราง100 5แผ่นแสดง500นะครับไม่มีแผ่นตาราง10นั่นก็คือ0 10กับแผ่นตารางหน่วย2แผ่นหรือ2หน่วยรวมเป็น502นั่นเองถูกต้องอ้าวนักเรียนคิดว่าถูกต้องไหมลูกถูกต้องไหมถูกต้องนะปรบมือให้เพื่อนหน่อยเยี่ยมมากนะครับเยี่ยมมากจัดที่เรียบร้อยนะครับจากที่นักเรียนนะได้เรียนรู้ในเรื่องของการนับเพื่อบอกจำนวนและการแสดงจำนวนนับที่มากกว่า100แต่ไม่เกิน 1,000 ไปนักเรียนได้รับความรู้อะไรบ้างลูกมาสรุปกันหน่อยสิเราได้รับความรู้อะไรบ้างใครจะตอบครูวันใหม่ลูกใช้ไมค์ตอบเลยลูกวันใหม่ได้ความรู้อะไรบ้าง
1: การนับไม่เกิน 1,000 ค่ะ
0: อ๋อการนับไม่เกิน 1,000 นับทีละเท่าไหร่บ้าง
1: นับทีละ100ค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อนับแผ่นตารางร้อยเราก็จะนับทีละ100ใช่ไหมเยี่ยมมากประมือวันใหม่หน่อยเยี่ยมมากนะครับอ้าวใครได้ความรู้อะไรบ้างลูกเราลูก
2: แผ่นตารางคร
0: ับ
2: อ๋อ
0: การนับแผ่นตารางใช่ไหมยังไงต่อลูก
2: แล้วก็เขียนตัวเลขฮินดูอาราบิกตัวเลขไทยแล้วก็ตัวหนังสือครับ
0: โอ้เยี่ยมมากเลยนะครับปรบมือเพื่อนหน่อยเยี่ยมมากมีใครได้ความรู้อะไรอีกบ้างลูกมีไหมเป็นตัวแทนของเพื่อนๆตอบหน่อยเหรอลูกในเรื่องของการนับใช่ไหมลูกเยี่ยมมากนะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าการนับเพื่อบอกจำนวนของสิ่งต่างๆนะครับตั้งแต่100ไม่เกิน 1,000 อาจนับทีละ100ดังนี้นะครับนั่นคือ100นับพร้อมกัน100 200 300 400นับต่อไปถึง 1,000 เลย500 600 700 800900 1,000 นะครับเยี่ยมมากจำนวนนับที่มากกว่า100ไม่ถึง 1,000 เป็นจำนวนที่มีกี่หลักลูกมากกว่า100ไม่ถึง 1,000 เป็นจำนวนที่มีกี่หลักกี่หลักนะกี่หลักนะมากกว่า100ไม่ถึง 1,000 เป็นจำนวนที่มีกี่หลักกี่หลักนะใช้ไมค์ตอบใช้ไมค์ตอบลูกกี่หลักนะ
1: 3
0: เยี่ยมมากเป็นจำนวนที่มี3หลักเพราะได้แก่101ถึง999นั่นเองนะครับทดสอบกันนิดหนึ่งนะจากจำนวนที่ครูแสดงให้นะตั้งแต่101จนถึง999 101 1ที่ครูชี้อยู่นี้นะครับแสดงเท่าไหร่ลูก1ตัวนี้1อะไรสีเขียวเนี่ยถูกต้องแสดง100 0แล้วลูกแสดงเท่าไหร
1: ่
0: 0 10ถูกต้องและ1สีแดงล่ะเยี่ยมมาก1หน่วยต่อไปนะครับมาดูที่จำนวนนี้บ้าง510บ้าง5แสดงจำนวนเท่าไหร
1: ่
0: 500 1แล้วลูก
1: 1
0: 10 0ศูนย์หน่วยและ999 9สีเขียว900 9สีแดง
1: 90
0: 9สีน้ำเงิน
1: 9
0: หน่วยเยี่ยมมากนะครับยากไหมลูกไม่ยากนะและอย่าลืม10,000หรือ1,000 10,000หรือ1,000เป็นจำนวนที่มีกี่หลักลูกกี่หลักสี่หลักนั่นเองนะครับส่วนการเขียนตัวเลขฮินดูอาราบิกนะตัวเลขไทยและตัวหนังสือก็เป็นการเขียนเพื่อแสดงจำนวนนะซึ่งการเขียนแสดงจำนวนที่มากกว่า3หลักเราจะนิยมเขียนเครื่องหมายเครื่องหมายอะไรนะลูกเครื่องหมายอะไรนะเครื่องหมายจุลภาคนะครับหรือคอมม่านั่นเองนะเพื่อให้สะดวกต่อการอ่านเช่น 1,000 ที่เป็นตัวเลขฮินดูอาระบิกหรือ1,000ที่เป็นตัวเลขไทยนั่นเองเป็นยังไงบ้างลูกสำหรับวันนี้การนับเพื่อบอกจำนวนและการแสดงจำนวนนับที่มากกว่า100ไม่เกิน 1,000 ยากไหม
1: ไม่ยาก
0: ไม่ยากเลยนะครับเยี่ยมมากๆสำหรับกิจกรรมวันนี้ที่เด็กๆจะต้องทำเป็นการบ้านนะครับนั่นก็คือแบบฝึกหัดที่ 1.7 นะครับสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th นะครับสำหรับกิจกรรมปลายทางนะครับก็อย่าลืมนะครับสำหรับนักเรียนต้องอ่านคำสั่งของแบบฝึกหัดที่ 1.7 ทำแบบฝึกหัดที่ 1.7 และตรวจสอบคำตอบของตนเองนะครับและรบกวนครูปลายทางนะครับช่วยแจกแบบฝึกหัดที่ 1.7 ให้กับนักเรียนพร้อมอธิบายคำสั่งของแบบฝึกหัดและตรวจสอบความเข้าใจของผู้เรียนด้วยนะครับรบกวนด้วยนะครับสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปนักเรียนจะได้เรียนรู้ในเรื่องของการเขียนการอ่านตัวเลขฮินดูอาระบิกตัวเลขไทยตัวหนังสือแสดงจำนวนไม่เกิน 1,000 นะครับสิ่งที่ต้องเตรียมนะครับนั่นก็คือแผ่นตาราง100แผ่นตาราง10และแผ่นตารางหน่วยและอย่าลืมแบบฝึกหัดที่ 1.8 ด้วยนะครับซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th ครับสำหรับบทเรียนในวันนี้ในเรื่องของการนับเพื่อบอกจำนวนและการแสดงจำนวนนับที่มากกว่า100ไม่เกิน 1,000 ก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: ค่ะเด็กๆสวัสดีคุณครูปลายทางและเด็กๆปลายทางที่น่ารักของครูแหม่มทุกคนเลยนะคะวันนี้พบกับคุณครูพรณภาผ่ามบนหรือว่าครูแหม่มในรายวิชาภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2เป็นประจำเช่นเคยค่ะเอาละค่ะเด็กๆสำหรับกิจกรรมแรกนะคะมีชื่อกิจกรรมว่ากิจกรรมเก็บดอกไม้ในสวนนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันว่ากิจกรรมนี้เป็นอย่างไรค่ะเอาละค่ะเด็กๆก่อนอื่นเลยนะคะในชั่วโมงนี้นะคะเริ่มแรกนะคะตอนนี้คุณครูปลายทางนะคะแจกดอกไม้นะคะให้กับเด็กๆเลยนะคะตอนนี้ครูแหม่มนะคะได้แจกดอกไม้นะคะให้กับเด็กๆแล้วเด็กๆลองชูดอกไม้ที่กลุ่มตัวเองได้สิคะนี่เลยนะคะเด็กๆทุกคนนะคะได้รับดอกไม้เรียบร้อยแล้วต่อไปค่ะครูแหม่มจะขอตัวแทนเด็กๆแต่ละกลุ่มนะคะที่ยังไม่เคยออกมาเป็นตัวแทนหน้าชั้นนะคะให้เด็กๆเข้าแถวได้เลยค่ะเริ่มต้นที่กลุ่มที่1กลุ่มที่2กลุ่มที่3กลุ่มที่4และกลุ่มที่5ค่ะมาค่ะไวๆเลยไวเลยกลุ่มที่1ก่อนค่ะกลุ่มที่1ค่ะน้องมาค่ะกลุ่มที่5ค่ะคนเดียวค่ะตัวแทนคนเดียวค่ะเด็กๆปรบมือให้ตัวแทนของเราค่ะนี่ตอนนี้เด็กๆแต่ละกลุ่มนะคะก็น่าจะคิดมาแล้วว่าดอกไม้แต่ละดอกเนี่ยเป็นอักษรหมู่ใดเป็นอักษรสูงอักษรกลางหรือว่าอักษรต่ำเด็กๆลองดูดอกไม้ดอกแรกค่ะดอกไม้ดอกแรกชื่อว่าดอกเด็กๆปลายทางและต้นทางออกเสียงค่ะสายหยุด
1: สายหย
0: ุ
1: ด
0: เก่งมากๆเลยค่ะเด็กๆลองดูว่าดอกไม้ดอกแรกสายหยุดคืออักษรสูงหรือว่าอักษรกลางคะติดได้เลยค่ะถูกต้องไหมคะเด็กๆดอกแรกคือดอกสายหยุดเป็นอักษรสูงเก่งมากๆเลยค่ะกลุ่มที่1เรียบร้อยค่ะกลุ่มที่2ค่ะขยับมาได้เลยค่ะกลุ่มที่2ดอก

0: จำปีเด็กๆต้นทางและเด็กปลายทางออกเสียงค่ะจำปี
1: จำป
0: ีจำปีเป็นอักษรหมู่ใดคะน้องไปติดได้เลยค่ะกลุ่มที่สองให้กำลังใจเพื่อนด้วยนะคะเป็นอักษรกลางเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะเก่งมากๆค่ะดอกไม้กลุ่มที่สามเป็นดอกบัวเด็กๆออกเสียงค่ะบัว
1: บ
0: ั
1: ว
0: บัวดอกบัวกลุ่มที่สามเป็นอักษรหมู่ไหนเอ่ยเป็นอักษรกลางเป็นคำตอบที่ถูกต้องไหมคะถูกต้องเก่งมากๆค่ะปรบมือให้เด็กๆกลุ่มที่สามด้วยนะคะกลุ่มต่อไปเป็นกลุ่มที่กลุ่มที่4ดอกไม้ที่หนูได้คือดอก
2: รักเร่ครับ
0: รักเร่ต้นทางและเด็กปลายทางออกเสียงค่ะรักเร่
1: ร
0: ัก
1: เร
0: ่เก่งมากๆค่ะเป็นอักษรหมู่ใดเอ่ยรักเร่อักษรหมู่ใดเอ่ยอักษรกลางมีวิธีการท่องจำว่าอย่างไรคะเด็กๆไก่จ้องดูเต่าชดาปะตักบนปากโอ้มีตัวรอเรือไหมคะ
3: ไม่มี
0: แล้วเป็นอักษรหมู่ไหนเอ่ยกลุ่มที่4อักษรอะไรหมู่ไหนเอ่ย
1: อ
0: ักษรอะไรคะอักษรอะไม่ใช่อักษรสูงและไม่ใช่อักษรกลางแต่เป็นอักษร
1: ต
0: ่ำเก่งมากๆเลยค่ะนี่ครูแหม่มยังไม่ได้ติดเพราะว่าจะทดสอบความรู้เดิมของเด็กๆนะคะนำมาติดในอักษรต่ำค่ะดอกรักเร่เก่งมากๆเลยค่ะแสดงว่าเด็กๆมีความรู้เดิมนะคะปรบมือให้กลุ่มที่4ค่ะและกลุ่มสุดท้ายของเรานะคะดอกไม้ที่หนูได้คือดอก
4: เฟ
0: ื่
4: องฟ
0: ้
4: าคร
0: ับ เฟื่องฟ้าเด็กๆต้นทางและเด็กปลายทางออกเสียงค่ะเฟื่องฟ้า
1: เฟ
0: ื่
1: องฟ
0: ้
1: า
0: เฟื่องฟ้าเป็นอักษรหมู่ไหนกลุ่มที่5ให้กำลังใจเพื่อนด้วยนะคะลองดูสิคะอักษรหมู่ไหนคะกลุ่มที่5อักษรต่ำทำไม

0: มีทั้งหมด11ตัวมีตัวฟอฟันไหมคะไม่มีแสดงว่าเฟื่องฟ้าจะต้องเป็นดอกไม้ที่อยู่ในอักษรต่ำค่ะนำมาติดใหม่ค่ะเอาละค่ะเก่งมากๆเลยค่ะขอเสียงปรบมือให้ทั้ง5กลุ่มด้วยนะคะยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะซึ่งวันนี้นะคะเด็กๆเรื่องที่เราจะเรียนก็คือเรื่องบอกย้ำอักษรต่ำนั่นเองค่ะสำหรับจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะคะเด็กๆจะต้องบอกพยัญชนะและยกตัวอย่างคำนะคะที่เป็นอักษรต่ำได้รวบรวมคำที่เป็นพยัญชนะต้นที่เป็นอักษรต่ำนะคะรวมทั้งเห็นความสำคัญของการอ่านและเขียนคำที่มีอักษรต่ำเป็นพยัญชนะต้นด้วยนะคะเอาละค่ะเด็กๆเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้ในเรื่องของอักษรต่ำกันจากบทที่เราเคยอ่านไปจำได้ไหมคะบทดอกสร้อยเด็กๆปลายทางและเด็กๆต้นทางจำได้ไหมคะว่าอักษรต่ำมีกี่ตัวใครจำได้บ้างเอ่ยมีมากกว่า20ตัวค่ะมีกี่ตัวคะเด็กหญิงกัญญารัตน์มีอักษรต่ำมีทั้งหมด
1: 24ตัวค่ะ
0: 24ตัวนะคะเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะเด็กๆปลายทางนะคะน่าจะตอบถูกเหมือนกันนะคะอักษรต่ำมีทั้งหมด24ตัวนะคะซึ่งเราก็จะแบ่งย่อยนะคะออกเป็นอักษรต่ำเดี่ยวและอักษรต่ำคู่ด้วยนะคะเรามีท่าของเราด้วยอันนี้คืออักษรอะไรคะเด็กๆอักษรสูงเด็กๆลองทำสิคะอักษรสูงแบบนี้คืออักษรกลางและอักษรต่ำของเราทำท่าแบบนี้อักษรต่ำค่ะนี่นะคะเด็กๆจำไว้ว่าอักษรต่ำนะคะจะมีอักษรต่ำเดียวเด็กๆเอาเสียงค่ะต่ำเดียวและอักษรต่ำคู
2: ่
0: เดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะต่ำเดียวของเราจะมีทั้งหมด10ตัวเด็กๆลองพูดสิคะอักษรต่ำเดียวมี10ตัวเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่ามีตัวอะไรบ้างตัวแรกเด็กๆเอาเสียงค่ะ
2: ง
0: อเอาเสียงค่ะงอได้ทางเอาเสียงด้วยนะคะย
2: อ
0: ตัวที่2ยอคือยอหญิงนะคะต่อไปตัวที่3ยอยอนี้คือ
2: ย
0: อยักษ์ต่อไปค่ะตัวนี้ค่ะ
2: น
0: อตัวนี้คือนออะไรคะ
2: น
0: อเนนตัวต่อไปค่ะนอนออะไรคะ
2: น
0: อหนูต่อไปตัวนี้คือตัว
2: ม
0: อม้าออกเสียงว่าม อต่อไปค่ะ
2: ร
0: อคือตัว
2: ร
0: อเรือต่อไปค่ะ
2: ร
0: อรอลิงต่อไปค่ะ
2: ร
0: อรอจุฬาและสุดท้ายค่ะวอคือวอแหวนครูแหม่มมีวิธีการท่องจำด้วยนี่วิธีการท่องจำของเราก็คืองูใหญ่นอนอยู่ณริมวัดโมลีโลกงูคือตัวอะไรคะเด็กๆงูคือตัวงององูต่อไปใหญ่คือตัวอะไรคะเด็กๆยอหญิงต่อไปนอนคือตัวอะไรคะ
2: น
0: อนนอนหนูเก่งมากๆค่ะยูล่ะคะ
2: ย
0: อยักษ์ยอดเยี่ยมมากๆค่ะณล่ะคะเด็ก
2: ๆน
0: อนเนนริมล่ะคะ
2: รอเร
0: ือวัดล่ะคะ
2: วอแหวน
0: โมล่ะคะ
2: ม
0: อม้าลีล่ะคะ
2: ร
0: อรอจุฬาแล้วโลกคือตัว
2: ร
0: อลิงนั่นเองนะคะขอวิธีการท่องจำอักษรต่ำเดี่ยวอีกหนึ่งครั้งให้เสียงดังฟังชัด1 2 3
2: งูใหญ่นอนอยู
0: ่ณริมวัดโมลีโลกยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะจำไว้งูใหญ่นอนอยู่ณริมวัดโมลีโลกเป็นอักษรต่ำเดียวมีทั้งหมด
2: 10ต
0: ั
2: ว
0: 10ตัวเก่งมากๆเลยค่ะต่อไปค่ะมีอักษรต่ำเดียว10ตัวแล้วอักษรต่ำคู่จะมีกี่ตัว
2: 14
0: ตัวยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะมีตัวอะไรบ้างนี่เลยมีตัว
2: คอ
0: คอคอ

0: ตัวนี้คือตัวอะไรคะชอชอชอต่อไปค่ะตัวนี้คือตัวอะไรคะทอมนโททอมนโทต่อไปค่ะทอพุทเท่าทอททหารทอททงพอพพานพอพสัมภาวฟอฟอฟันสอสอโซ่และตัวสุดท้ายค่ะหอหอนุฮูคุณแม่มีวิธีการท่องจำให้เด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางจำได้อย่างง่ายๆด้วยนะคะก็คือพ่อเด็กๆเอาเสียงค่ะพ่อขาฟันทองซื้อช้างห่ออีกหนึ่งรอบค่ะ
1: พ่อขา
0: ซื้อช้างห่อเอ๊ะเด็กๆทั้งต้นทางและปลายทางถามครูแหม่มคะทำไมวิธีการท่องจำของครูแหม่มสั้นไม่พอดีกับไม่สมดุลกับคำพยัญชนะต้นที่อยู่ด้านบนเลยล่ะเพราะว่าอะไรเพราะว่ามีตัวอักษรที่ซ่อนอยู่เด็กๆลองดูค่ะตัวพ่อคำว่าพ่อตรงกับตัวอะไรคะ
2: พ
0: อผ่านแต่ยังมีอีกหนึ่งพอค่ะเด็กๆคือตัวอะไรคะ
2: พอ
0: สัมภาวเก่งมากๆพ่อก็จะแทนตัวพอผ่านและตัวพอสัมภาวต่อไปค่ะขาขาคือตัวอะไรคะคอควายยังมีตัวอักษรที่ซ่อนอยู่คือตัวคอคนและตัวคอระฆังยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะต่อไปฟันค่ะมีตัวเดียวคือฟอฟันนั่นเองค่ะต่อไปทองค่ะตัวทอทหารทอทองนะคะยังมีอีกคือตัวทอพุทธเท่าและตัวทอมนโทนั่นเองนะคะตัวทอมีทั้งหมด4ตัวต่อไปซื้อคือตัวอะไรคะ
2: ซอโซ
0: ่ยอดเยี่ยมมากๆเลยช้างล่ะคะ
2: ชอช้าง
0: ชอช้างมีอีกหนึ่งชอก็คือชอเชอเด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางเสียงค่ะชอเชอ
1: ชอเชอ
0: เก่งมากค่ะออกเสียงชอและสุดท้ายห่อคือตัวหอน้องฮวงนั่นเองขอวิธีการท่องจำอีกหนึ่งครั้งแบบเสียงดังฟังชัดถูกต้อง1 2 3พ่อขาฟันทองซื้อช้างห่อยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะเอาละค่ะปรบมือให้ตัวเองค่ะ
3: อักษรต่ำคู่นะคะเด็กๆก็คือพยัญชนะที่มีเสียงคู่กับอักษรสูงเช่นเสียงคอควายคอระฆังนะคะก็จะคู่กับเสียงขอไข่นะคะหรือเสียงททหารทธงทพุทเท่านะคะก็จะคู่กับเสียงถถุงนั่นเองค่ะ
0: อักษรต่ำมีกี่ตัว24ตัวแบ่งเป็นอักษรต่ำเดี่ยวกี่ตัวคะ
1: 10ต
0: ัวและอักษรต่ำคู่อีก14ตัวยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะเอาละค่ะต่อไปเป็นกิจกรรมอักษรต่ำหนูทำได้นะคะก็คือตอนนี้นะคะคุณครูให้คุณครูไปทางนะคะช่วยแบ่งกลุ่มเด็กๆนะคะให้แบ่งกลุ่มตามหมวดหมู่นี้บางกลุ่มนะคะก็อาจจะได้เป็นชื่ออวัยวะของร่างกายบางกลุ่มก็จะได้เป็นชื่อของใช้บางกลุ่มก็จะได้เป็นชื่อของสัตว์ให้เด็กๆค้นหาสิ่งต่างๆเหล่านี้ทั้ง3หมวดหมู่ที่เป็นอักษรต่ำนะคะเดี๋ยวคุณครูจะให้เด็กๆให้เวลาทั้งเด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางนะคะหยิบแผ่นกระดาษของเราออกมาได้เลยค่ะนี่หน้าตาของเรานะคะก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะแต่ละกลุ่มก็จะได้แตกต่างกันไปนะคะเด็กๆชูให้คุณแม่ดูหน่อยค่ะว่าแต่ละกลุ่มได้หมู่อะไรบ้างได้หมวดหมู่อะไรบ้างตอนนี้เราจะใช้แค่กระดาษแผ่นนี้ค่ะตอนนี้เราจะใช้แค่กระดาษแผ่นนี้นะคะให้เด็กๆลงมือทำได้เลยค่ะลงมือทำได้เลยค่ะของใช้มีอะไรบ้างที่เป็นอักษรต่ำอะไรก็ได้ได้หมดเลย

0: ลุ่มนี้ได้อะไรคะ
1: ห
0: ั
1: วใจ
0: หัวใจหอหีบใช่หรือเปล่าเด็กๆคำจะต้องเป็นอักษรต่ำนะคะของหมวดหมู่ของตัวเองอักษรต่ำเท่านั้นพ่อขาฟันทองซื้อช้างห่อใช่ไหมคะและงูใหญ่นอนอยู่ณริมวัดโมลีโลยอดเยี่ยมมากๆลงมือทำได้เลยค่ะรอเรือเวลาครูแหม่มให้เอาพยัญชนะต้นครูแหม่มให้เอาพยัญชนะต้นตัวที่1หรือว่าตัวที่2คะจะเป็นตัวที่1เท่านั้นเพราะฉะนั้นกอไก่ใช่อักษรต่ำไหมคะไม่ใช่นะคะงูถูกต้องกระต่ายยังไม่ใช่ค่ะกลุ่มนี้ได้คำว่าอะไรบ้างคะโคมไฟได้ทั้งโคมและไฟเลยใช่ไหมคะยอดเยี่ยมมากๆค่ะเอาละค่ะเด็กๆตอนนี้เด็กๆปลายทางได้กี่คำแล้วคะตอนนี้เพื่อนๆที่อยู่ต้นทางนะคะเริ่มทยอยที่จะได้แล้วนะคะลงมือทำต่อค่ะเด็กๆหาคำให้ได้มากที่สุดนะคะ

0: ตัวอะไรเอ่ยอ่ะลองคิดเด็กๆลองคิดพ่อค้าฟันทองซื้อช้างห่องูใหญ่นอนอยู่ณริมวัดโมลีโลกเอาละค่ะเด็กๆตอนนี้เด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางได้กี่คำแล้วคะ
1: 1 4 คำ
0: คำว่าอะไรคะซออีซีไม้เอกซีเพราะฉะนั้นตัวอะไรคะซอคือตัวอะไรซอโซ่ค่ะซออีซีไม้เอกซีเด็กๆทำได้เลยค่ะใครเขียนได้มากกว่า1คำแล้วยกมือกลุ่มไหนได้มากกว่า1คำแล้วยกมือเอาละค่ะเด็กๆปรบมือ1ครั้งเด็กๆจ๋าปรบมือ1ครั้งปรบมือ1ครั้งเอาละค่ะเด็กๆหมดเวลาค่ะหันหน้ามาหาครูแหม่มค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูคำศัพท์ที่ครูแหม่มได้นะคะว่าแต่ละหมวดหมู่เนี่ยครูแหม่มได้อักษรคำที่เป็นอักษรต่ำคำว่าอะไรบ้างหมวดร่างกายค่ะกลุ่มไหนได้หมวดร่างกายยกมือขึ้นกลุ่มไหนได้หมวดร่างกายคะ2กลุ่มนะคะมายืนหน้าห้องค่ะได้คำว่าอะไรบ้างคะสองกลุ่มนะคะเด็กๆนี่กลุ่มหนูได้คำว่าอะไรคะได้คำว่าอะไรคะ
2: กระเพาะ
0: กระเพาะนะคะเด็กๆลองดูนะคะกระเพาะเพื่อนเขียนถูกต้องหรือเปล่าคะยังไม่ถูกนะคะเก่งมากๆเลยค่ะมาดูอีกหนึ่งกลุ่มค่ะน้องได้คำว่าอะไรคะ
3: กระเพาะค่ะ
0: น้องได้คำว่ากระเพาะกระเพาะนะคะคำที่สองค่ะ
3: ซ
0: ี่
3: โครง
0: ซี่โครง
4: แต่คำว่าซี่โครงยังเขียนไม่ถูกนะคะต้องเป็นซออีซีไม้เอกซี่คอรอโองอโครงซี่โครงค่ะ
0: เด็กๆเอาเสียงค่ะซี่
5: โครง
0: เก่งมากๆเลยค่ะปรบมือให้2กลุ่มนี้นะคะมาดูคำศัพท์ของครูแหม่มบ้างว่าได้คำว่าอะไรนะคะคำแรกค่ะเด็กๆมือเรียกได้ออกเสียงค่ะมือ
5: ท้อง
0: ซี่
5: โครง
0: คิ้ว
5: คอ
0: ฟัน
5: ลิ้น
0: เล็บและสุดท้าย
5: เท้า
0: เก่งมากๆเลยนะคะต่อไปเป็นหมวดที่2ค่ะคือหมวดของใช้กลุ่มไหนได้หมวดของใช้คะออกมาหน้าห้องค่ะกลุ่มที่4ค่ะคำแรกน้องได้คำว่าอะไรคะ
3: โคมไฟ
0: โคมไฟเด็กๆออกเสียงค่ะ
5: โคมไฟ
0: คำแรกนะคะก็คือโคมไฟคำที่2นาฬิกาน
5: าฬ
0: ิ
5: กาน
0: าฬิกาหรือว่ากาพยางค์ไหนที่เป็นอักษรต่ำคะพยางค์ไหนบ้างคะ
3: นา
0: ลิเก่งมากเลยค่ะต่อไปค่ะกลุ่มนี้ได้คำว่าอะไรคะ
3: หูฟังค่ะ
0: หูฟังเดี๋ยวเอาเสียงค่ะ
5: หูฟัง
0: หูหรือฟังพยางค์ไหนที่เป็นอักษรต่ำคะ
3: ฟ
0: ังยอดเยี่ยมมากๆเลยและอีกหนึ่งคำก็คือ
3: นาฬิกาน
0: าฬิกาค่ะ
4: นาฬิกายังเขียนผิดนะคะตัวรอจุฬาหัวอยู่ด้านนอกและไม่มีวรรณยุกต์ไม้เอกค่ะ
0: ปรบมือให้กลุ่มที่1และกลุ่มที่4ค่ะเก่งมากๆเลยค่ะกลับไปนั่งได้มาดูคำศัพท์ของครูแหม่มบ้างค่ะเด็กๆคำแรกค่ะมุ้งเด็กๆออกเสียงค่ะมุ้ง
5: ม่าน
0: รองเท้าคำนี้เด็กๆมักจะออกเสียงผิดนะคะบางคนก็จะออกเสียงว่าลงเท้าแต่ให้เด็กๆลองพยายามออกเสียงใหม่ค่ะรองเท้า
5: โทรท
0: ั
5: ศน
0: ์พัดล
5: ม
0: มี
5: ด
0: รู
5: ป
0: พรม
5: พรม
0: และสุดท้ายค่ะช้อนยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะและอักษรตามหมวดหมู่สุดท้ายคือหมวดหมู่สัตว์ค่ะกลุ่มไหนคะตัวแทนกลุ่มออกมาได้เลยค่ะมาเลยเด็กๆลองดูคำศัพท์ที่เพื่อนกลุ่มนี้ได้นะคะชูให้เพื่อนๆดูเลยค่ะคำแรกนะคะเด็กๆคือคำว่าช้าง
5: ช
0: ้
5: าง
0: คำที่สองค่ะงู
5: ง
0: ูและคำที่สามยีราฟ
5: ย
0: ี
5: ราฟ
0: ยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะปรบมือให้กลุ่มที่ห้าค่ะมาดูคำศัพท์ของครูแหม่มบ้างคำแรกงู
5: ง
0: ู
5: ง
0: ูคำที่สองค่ะช้าง
5: ช
0: ้
5: าง
0: คำที่สามค่ะม้า
5: ม้า
0: ควาย
5: ควาย
0: ลิง
5: ล
0: าม ดและสุดท้ายค่ะยีราฟปรบมือให้ทั้งเด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางนะคะยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะเอาละค่ะเด็กๆกิจกรรมต่อไปนะคะของเด็กๆปลายทางก็คือใบงานที่8เรื่องอักษรต่ำในชีวิตประจำวันนะคะนี่เลยหน้าตาของใบงานนะคะเด็กๆจะเป็นแบบนี้นะคะซึ่งตอนนี้นะคะคุณครูปลายทางน่าจะแจกหนังสือพิมพ์นะคะให้กับเด็กๆหรือว่าหนังสือที่ไม่ใช้แล้วนะคะแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะให้เด็กๆค้นหาคำที่เป็นอักษรต่ำนะคะจากในหนังสือพิมพ์และขีดเส้นใต้คำที่เป็นอักษรต่ำนะคะนำไปเขียนในแบบฝึกหัดของเรานะคะเด็กๆหยิบแบบฝึกหัดเลยค่ะอันนี้คู่กันเลยนะคะของน้องค่ะสองคนเด็กๆแต่ละคู่ช่วยกันหานะคะเป็นคู่ค่ะนำสมุดขึ้นมาค่ะวันนี้นะคะใบงานของเราจะอยู่ที่หน้าใบงานของเราจะอยู่ที่หน้า13ค่ะเด็กๆนะคะเป็นคู่นะคะแบบนี้นะคะช่วยกันหาคำอักษรต่ำในหนังสือพิมพ์ขีดเส้นใต้นะคะและนำมาเขียนในแบบฝึกหัดค่ะหน้า13ค่ะเป็นคู่ค่ะแสดงว่าของใครเกินคะเปิดแบบฝึกหัดค่ะ

0: อกคุณแม่หน่อยค่ะใครหาได้แล้วบ้างหาได้แล้วหรอคะคำที่หนูได้คือคำว่างูไหนล่ะคะในนี้คำว่างูคือตัวคำไหนคะ
1: งู
0: อย่างเดียวยังไม่ถูกค่ะลบออกค่ะ
1: ย
0: ัง
1: ไม
0: ่ในนี้ยังไม่มีคำว่างูเลยช่วยกันดูค่ะเป็นคู่ค่ะช่วยกันค้นหาคำเป็นคู่ค่ะเจอหรือยังเอ่ยเจอหรือยังคะไหนหนูเจอคำว่าอะไรคะหยิบแล้วหยิบเลยค่ะมีทุกคำค่ะช่วยกันหากับเพื่อนค่ะคลองเขียนลงคำว่าคลองได้เลยค่ะช่วยกันเขียน2คนเลยค่ะให้เพื่อนดูด้วยค่ะจะได้ช่วยกันหาค่ะวางลงค่ะแล้วช่วยกันดูค่ะตัวไหนที่เป็นอักษรต่ำคะขีดเส้นใต้ค่ะนี่อักษรต่ำต้องเป็นพยัญชนะต้นค่ะลบงูออกมีเพื่อนนะคะเด็กๆค้นหาได้แล้ว1คำคือคู่นี้นะคะนี่คนนึงถือหนังสือพิมพ์นะคะอีกคนนึงถือแบบฝึกหัดให้เพื่อนๆดูค่ะเวลาเราหาคำจากในหนังสือพิมพ์ได้แล้วนะคะเราจะขีดเส้นใต้ในหนังสือพิมพ์แบบนี้ตรงไหนเอ่ยแบบนี้นะคะเด็กๆและนำมาเขียนในแบบฝึกหัดแบบนี้ค่ะเก่งมากๆค่ะคำว่าอะไรคะบริเวณได้ค่ะบริเวณต้องมีบอใบไม้ด้วยค่ะด้านหน้าบริเวณได้ค่ะ
1: เพื่อนเอานครศรีอยุธยาค่ะนครศรีอยุธยา
0: เด็กๆค่ะเด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางจ๋าเด็กๆปลายทางจ๋าเด็กๆต้นทางจ๋าเวลาที่เด็กๆ เขียนคำในแบบฝึกหัดนะคะให้ขีดเส้นใต้พยัญชนะต้นที่เป็นอักษรต่ำด้วยนะคะจะได้รู้ว่าเด็กๆเนี่ยมีความเข้าใจจริงหรือเปล่าขีดเส้นใต้ได้เลยค่ะอย่าลืมขีดเส้นใต้นะคะตัวไหนที่เป็นพยัญชนะต้นอักษรต่ำไล่ไปทีละบรรทัดค่ะไล่ไปทีละบรรทัดได้แล้วหรอคะคำนี้ใช่หรือเปล่าใช่หรือเปล่าคะดอเด็กดอเด็กไม่ใช่อักษรต่ำค่ะคำว่าอยู่ออ่างเป็นพยัญชนะต้นยังไม่ได้ค่ะคำว่าใหญ่ตัวอะไรเป็นพยัญชนะต้นตัวแรกหอหีบหอหีบยังไม่ใช่อักษรต่ำค่ะใครได้มากกว่า1คำแล้วยกมือเก่งมากๆเลยค่ะไหนคำไหนคะถูกต้องคำนี้ไงคะเก่งมากขีดเส้นใต้ได้เลยค่ะแล้วนำมาเขียนในแบบฝึกหัดของเราค่ะคำว่าอะไรคะได้ค่ะแล้วหนูต้องขีดเส้นใต้พยางค์ที่ออกเสียงว่าพยางค์ที่ออกเสียงว่าที่เป็นอักษรต่ำปลานยังไม่ถูกค่ะคำนี้อ่านว่า

0: รีพยางค์ไหนที่เป็นอักษรต่ำคะพยัญชนะต้นที่เป็นอักษรต่ำ
1: รีค่ะ
0: ตัวอะไรนะคะถูกต้องค่ะรีไหนกลุ่มนี้ไล่ไปค่ะไล่ไปทีละคำกอไก่หนูคิดสั้นๆกอไก่ถูกไหมคะไม่ถูกค่ะคอควายถูกต้องอ่ะเขียนคอควายคำว่าคาดค่ะเขียนได้เลยเขียนลงไปในแบบฝึกหัดค่ะคำว่าคาดค่ะคาดคาดคออาดอคาดค่ะเดี๋ยวครูแหม่มจะให้เวลาอีก3นาทีเท่านั้นค่ะได้หรือยังคะกลุ่มนี้ไหนได้คำว่าอะไรคะถูกต้องนี่ไงคะเพื่อนหาได้แล้วเขียนลงได้เลยค่ะช่วยกันหาค่ะจับดินสอให้ถูกค่ะคำว่าอะไรคะเวลาได้ค่ะช่วยหาค่ะให้เพื่อนดูด้วยค่ะ
1: อาจจะเป็น
0: คำว่าความใช่ไหมคะตัวคำนี้ได้ไหมคะคำว่าระบายได้ไหมคะพยางค์ไหนระหรือบายที่เป็นอักษรต่ำระหรือบายคะพยางค์ที่ออกเสียงว่าระค่ะขีดเส้นใต้ค่ะแล้วบ้างคะคำว่าอะไรคะ
1: ควาย
0: ได้ค่ะได้ค่ะไม่เอาคำในนี้เขียนว่าควายหนูก็เขียนคำว่าควายค่ะไม่ใช่คำหยาบค่ะคำว่าควายเป็นสัตว์ชนิดหนึ่งที่มีเขาใช่ไหมคะเขียนได้เลยค่ะแล้วค่ะเด็กๆใครได้มากกว่า5คำแล้วยกมือค่ะเด็กๆวางดินสอค่ะใครได้มากกว่า5คำยกมือค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูของเพื่อนกลุ่มแรกนะคะกลุ่มที่1เด็กๆวางดินสอค่ะปรบมือ1ครั้งปรบมือ1ครั้ง1ครั้ง1ครั้ง1ครั้ง1ครั้งนี่มีคนยังไม่วานะคะมาดูเพื่อนกลุ่มนี้ค่ะเดี๋ยวคุณครูถือให้น้องชี้นะคะและอ่านออกเสียงคำให้เพื่อนๆที่อยู่ปลายทางฟังค่ะคำแรกค่ะคำที่หนูได้คือคำว่า
1: คลอง
0: เดี๋ยวเอาเสียงตามค่ะคลอง
1: คลอง
0: คำที่สองค่ะ
1: โคดเข
0: ีย
1: ว
0: โคดเขียวเด็กๆออกเสียงค่ะโคดเขียว
1: โคดเข
0: ีย
1: ว
0: โคดเขียวคำที่สามค่ะริม
1: ริ ม
0: ริมใช้ไมค์ด้วยนะคะคำที่สี่ค่ะ
2: กิโลเมตร
0: กิโลเมตรเด็กๆออกเสียงค่ะกิโลเมตร
1: กิโลเมตร
0: ต่อไปค่ะ
2: พร้อม
0: พร้อมเด็กๆออกเสียงค่ะ
1: พร
0: ้
1: อม
0: พร้อมพร้อมนะคะพยัญชนะต้นที่เป็นอักษรต่ำนะคะก็คือตัวพอพานนะคะเพราะครูแหม่มเอาพยัญชนะต้นตัวแรกนะคะต่อไปค่ะ
2: คาด
0: คาดเด็กๆออกเสียงค่ะคาด
1: คาด
0: คาดและคำสุดท้ายค่ะคือคำว่า
2: ระบาย
0: ระบายเด็กๆออกเสียงค่ะ
1: ระบาย
0: เอาละค่ะปรบมือให้เด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางด้วยนะคะใครที่ยังคิดว่าในหนัง

0: สื่อพิมพ์ของเรานะคะยังมีคำมากกว่าที่เราเขียนในชั่วโมงนี้นะคะไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวเราจะไปเขียนในชั่วโมงที่ว่างได้เลยนะคะเอาละค่ะเด็กๆต่อไปนะคะเราจะมาทำกิจกรรมสรุปบทเรียนของเราใครอยากทำกิจกรรมยกมือขึ้นยกมือขึ้นเอาละค่ะเด็กๆดูนะคะสรุปบทเรียนของเรานะคะในเรื่องบอกย้ำอักษรต่ำนะคะเราจะมาทบทวนในกิจกรรมที่มีชื่อว่าเปิดป้ายทายอักษรต่ำครูแหม่มจะพาเด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางนะคะไปที่สวนสัตว์นี่มีใครเคยไปสวนสัตว์บ้างจะพาเด็กๆต้นทางนะคะและเด็กๆปลายทางไปชมสัตว์นานาชนิดเลยนะคะจะมีสัตว์ตัวไหนบ้างเราไปดูกันเลยค่ะเอาละค่ะเด็กๆและนี่ก็คือสัตว์นะคะที่เป็นอักษรต่ำนะคะเด็กๆคำแรกให้เด็กๆออกเสียงตามครูแหม่มนะคะภาพ
1: ภาพ
0: ฟันคุด
1: ฟันค
0: ุ
1: ด
0: เร็ววัย
1: เร็วว
0: ั
1: ย
0: เวลา
1: เวลา
0: ล้อรถ
1: ล้อรถ
0: เน
1: น
0: ทองคำ
1: ทองคำ
0: เมื่อวาน
1: งมงาย
0: พี่ชาย
1: ธ
0: งชาติ ซาบซึ้งเอาละค่ะเด็กๆมีสัตว์แต่ละตัวที่เป็นอักษรต่ำแล้วครูแหม่มมีคะแนนที่อยู่ด้านหลังด้วยเดี๋ยวกติกาของเรานะคะครูแหม่มหยิบคำไหนขึ้นมาให้เด็กๆช่วยกันออกเสียงและยกมือกลุ่มไหนยกมือได้เร็วที่สุดนะคะให้เด็กๆตอบว่าคำที่ครูแหม่มยกมาเป็นอักษรต่ำเดี่ยวหรืออักษรต่ำคู่ถ้าตอบถูกนะคะจะมีคะแนนที่อยู่ด้านหลังมาเริ่มกันที่คำนี้ค่ะคำนี้ออกเสียงว่า
1: ภาพ
0: ภาพใช่ไหมคะเด็กๆภาพ1 2เอามือจับหูก่อนค่ะ1 2 3กลุ่มที่1ค่ะภาพคืออักษร
2: อักษรต่ำคู่ค่ะ
0: อักษรต่ำคู่เป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะนี่เลยต่อไปค่ะคะแนนที่เด็กๆกลุ่มนี้ได้นะคะก็คือแทนแทนแทนแทนแทนแทนแทนรับไปเลย100คะแนนค่ะเป็นอักษรต่ำคู่นะคะต่อไปคำที่สองค่ะเด็กๆออกเสียงค่ะ
1: ฟันค
0: ุดอีกหนึ่งครั้งค่ะ
1: ฟ
0: ัน
1: ค
0: ุดเด็กๆปลายทางทำกิจกรรมไปพร้อมๆกับเพื่อนเลยนะคะนำมือจับหูค่ะ1 2 3กลุ่มที่สองค่ะฟันคุดเป็นอักษรต่ำเดี่ยวหรืออักษรต่ำคู่คะ
2: อักษรต่ำคู่ค่ะ
0: อักษรต่ำคู่เป็นคำตอบที
1: ่
0: ถูกต้องนะคะคะแนนที่กลุ่มที่2ได้ก็คือ40คะแนนค่ะนี่ไม่เป็นไรนะคะต่อไปค่ะเด็กๆคำนี้ค่ะเด็กๆออกเสียงค่ะอีกหนึ่งครั้งค่ะทองคำเป็นอักษรต่ำเดี่ยวหรืออักษรต่ำคู่น้ำมือมาจับหูค่ะ1 2 3กลุ่มที่3ค่ะทองคำเป็นอักษร
2: ต่ำคู
0: ่ต่ำคู่เป็นคำตอบที่ถูกต้องรับไปเลย3คะแนนค่ะนี่ไม่เป็นไรค่ะคำต่อไปค่ะเด็กๆคำนี้ค่ะเด็กๆออกเสียงค่ะอีกหนึ่งครั้งค่ะ
1: พ
0: ี่ชายเป็นอักษรต่ำเดี่ยวหรือต่ำคู่นำมือมาจับหูค่ะ1 2 3กลุ่มที่5ค่ะอักษรต่ำคู่เป็นคำตอบที่เป็นคำตอบที่ถูกต้องไหมคะเด็กๆปลายทาง เป็นคำตอบที่ถูกต้อง

0: รับไปเลย110คะแนนค่ะเอาละค่ะเก่งมากๆเลยต่อไปค่ะเด็กๆคำนี้ค่ะเอานำมือมาจับหูไว้ค่ะคำนี้ออกเสียงว่าซาบซึ้งเด็กๆปลายทางออกเสียงด้วยค่ะซาบซึ้งคำนี้เป็นอักษรตำเดียวหรืออักษรตำคู่1 2 3ยังไม่3เลย3กลุ่มที่2ค่ะคำว่าซาบซึ้งเป็นอักษรตำเดียวหรืออักษรตำคู่คะ
1: ตำเดียวค่ะ
0: ตำเดียวเป็นคำตอบที่ซอโซเป็นอักษรตำเดียวถูกต้องหรือเปล่าไม่ถูกต้องยังไม่ถูกค่ะกลุ่มอื่นเอามือจับหูไว้ค่ะกลุ่มที่2สละสิทธิ์แล้วนะคะหมดสิทธิ์แล้วคำนี้1 2 3กลุ่มที่4ค่ะ
1: ตำคู่ครับ
0: ซาบซึ้งเป็นคำที่อยู่ในอักษรตำคู่ค่ะเก่งมากๆเลยรับไปเลยอยากได้กี่คะแนนคะรับไปเลย45คะแนนค่ะต่อไปค่ะคำนี้ค่ะคำนี้ค่ะเด็กๆออกเสียงว่าเนนเด็กๆออกเสียงค่ะเนน
2: เนน
0: เนนคำนี้เป็นอักษรตำเดียวหรือตำคู่นะเอามือจับหูไว้ค่ะ1 2 2.5 นี่โดนหลอก1 2 3กลุ่มที่5ค่ะคำว่าเนนเป็นอักษรต่ำเดียวถูกต้องไหมคะเด็กๆปลายทางเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะคะแนนที่หนูได้ก็คือ5คะแนนค่ะรับไปเลย5คะแนนต่อไปค่ะคำนี้ค่ะเด็กๆออกเสียงคำนี้ค่ะคำนี้ออกเสียงว่าเวลาเด็กๆปลายทางออกเสียงค่ะ
2: เวลา
0: เป็นอักษรตำเดียวหรืออักษรตำคู่นะเอามือจับหูไว้ค่ะกลุ่มไหนยังไม่ได้คะแนนรีบเลยนะคะ1 2กลุ่มที่2ตัดสิทธิ์ค่ะเพราะว่าพูดคำตอบออกมาก่อนนะคะ1 2 3กลุ่มที่3ค่ะคำว่าเวลาเป็นอักษรตำเดียวหรืออักษรตำคู่คะ
1: ตำเดียว
0: ตำเดียวเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะรับไปเลย99คะแนนค่ะต่อไปค่ะเด็กๆคำนี้ออกเสียงว่าเมื่อวานเด็กๆออกเสียงค่ะเมื่อวานเมื่อวานเป็นอักษรตำเดียวหรืออักษรตำคู่จับหูไว้ค่ะคิดให้ดีๆนะคะ1 2 3กลุ่มที่4ค่ะเมื่อวานเป็นอักษรตำเดียวหรืออักษรตำคู่คะ
1: ตำคู่ครับ
0: ตำคู่ถูกต้องหรือเปล่าคะยังไม่ถูกค่ะเด็กๆเอามือจับหู1 2 3กลุ่มที่1ค่ะเมื่อวานคืออักษร
3: ตามเดียวค่ะ
0: ตามเดียวเป็นคำตอบที่ถูกต้องรับไปเลย20คะแนนค่ะคำนี้ค่ะเด็กๆออกเสียงว่างมงายเด็กๆออกเสียงค่ะงมงาย
2: งมงาย
0: เอามือจับหูค่ะเป็นอักษรตำเดียวหรือคู่1 2 3กลุ่มที่2ค่ะงมงายเป็นอักษรตำเดียวหรืออักษรตำคู่คะ
1: ตำเดียวค่ะ
0: ตำเดียวถูกต้องรับไปเลย40คะแนนค่ะ50คะแนนค่ะนี่เก่งมากๆค่ะ

0: ้ค่ะคำนี้ค่ะเด็กๆ1 2 3ออกเสียงว่าอะไรคะ
1: เร
0: ็
1: วไว
0: เร็วไวเดี๋ยวประทานออกเสียงอีก1ครั้งค่ะเร็วไว
1: เร็วไว
0: เป็นอักษรต่ำเรียนหรือต่ำคู่1 2 3กลุ่มที่3ค่ะเร็วไวเป็นอักษรต่ำต่ำคู่ยังไม่ถูกค่ะเอามือจับหูไว้1 2 3กลุ่มที่1ค่ะเร็วไวเป็นอักษร
2: ต่ำเดียวค
0: ่
2: ะ
0: ต่ำเดียวเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะคะรับไปเลย10คะแนนค่ะคำต่อไปค่ะเด็กๆคำนี้ออกเสียงว่าล้อรถล้อรถล้อร
1: ถ
0: เป็นต่ำเดียวเป็นคำอักษรต่ำเดียวหรือต่ำคู่1 2 3กลุ่มที่4ค่ะล้อรถเป็นอักษรต่ำยังไม่ถูกค่ะเอามือจับหูไว้1 2 3กลุ่มที่5ค่ะเมื่อสักครู่ตอบไปแล้วว่าคำว่าล้อรถเป็นอักษรต่ำคู่ถูกต้องไหมคะไม่ถูกแสดงว่ากลุ่มที่4กับกลุ่มที่5หมดสิทธิ์แล้วอีก1ครั้งค่ะ1 2สามกลุ่มที่หนึ่งค่ะ
2: ต่ำเดียวค่ะ
0: ล้อรถเป็นอักษรต่ำเดียวเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะรับไปเลยกี่คะแนนคะ80คะแนนค่ะและคำสุดท้ายค่ะเด็กๆคำนี้ออกเสียงว่าอีกหนึ่งครั้งเป็นอักษรต่ำเดียวหรืออักษรต่ำคู่ดูให้ดีนะคะคำสุดท้ายมีคะแนนอาจจะมากที่สุดเป็นล้านคะแนนก็ได้1 2 3กลุ่มที่2ค่ะธงชาติเป็นอักษรต่ำเดียวหรือต่ำคู่ต่ำเดียวหรือต่ำคู
2: ่
0: ต่ำ
2: คู
0: ่ต่ำคู่เป็นคำตอบที่ถูกต้องนะคะคะแนนที่หนูจะได้รับก็คือ1คะแนนค่ะเก่งมากๆเลยนะคะเอาละค่ะปรบมือให้ตัวเองนะคะทั้งเด็กๆปลายทางและเด็กๆต้นทางเลยนะคะกลุ่มที่ชนะได้คะแนนมากที่สุดก็คือกลุ่มที่แทนทะแดนแทนแทนแทนแทนแทนกลุ่มที่1นั่นเองค่ะประมือให้กลุ่มที่1ค่ะยอดเยี่ยมมากเลยนะคะเอาละค่ะเด็กๆต่อไปนะคะเราจะมาทบทวนนะคะในเรื่องของอักษร3หมู่กันนะคะอักษรหมู่แรกก็คืออักษรกลางอักษรหมู่ที่2คืออักษรทำท่าด้วยอักษรกลางทำยังไงอักษรกลางอักษรสูงและสุดท้ายอักษรต่ำนั่นเองนะคะอักษรต่ำเราก็จะแบ่งเป็นอักษรต่ำเดียวและอักษรต่ำคู่นั่นเองนะคะเอาละค่ะเด็กๆวิธีการท่องจำอักษรกลางก็ค
1: ือ
0: สูงของเราวิธีการท่องจำก็คือ
1: ที่มาบุกมาฝันให้ฉันสุดสาขาหัว
0: อักษรต่ำเดียววิธีการท่องจำของเราก็คือ
1: หมูใหญ่นอนอยู่นะลิ้นวัดหมูนี่น
0: อนและสุดท้ายอักษรต่ำคู่ของเราก็คือยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะนี่ก็

0: คืออักษรทั้ง3หมู่ของเรานะคะสำหรับบทเรียนในครั้งต่อไปนะคะจะเด็กๆจะได้เรียนรู้ในเรื่องชวนผันอักษรกลางสิ่งที่โรงเรียนปลายทางจะต้องเตรียมนะคะก็คือใบความรู้ที่5ใบความรู้ที่4เรื่องการผันวรรณยุกต์อักษรกลางและใบงานที่9เรื่องชวนผันอักษรกลางสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th เอาละค่ะเด็กๆสำหรับวันนี้นะคะในเรื่องบอกย้ำอักษรต่ำผ่านพ้นไปแล้วนะคะซึ่งอักษรต่ำของเรานะคะก็จะมีเสียงที่คล้ายกับอักษรสูงบางเสียงเช่นอักษรต่ำที่เป็นตัวคอควายนะคะเขาก็จะมีคู่เสียงที่เหมือนกับอักษรสูงมีเสียงที่เอาเสียงคล้ายกันก็คือตรงกับตัวขอไข่นั่นเองอยากฝากเด็กๆนะคะทั้งต้นทางและปลายทางนะคะกลับไปทบทวนนะคะให้แม่นในเรื่องของอักษรทั้ง3หมู่นะคะเดี๋ยวชั่วโมงหน้าเราจะนำอักษรทั้ง3หมู่มาทำอะไรเด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางต้องติดตามนะคะวันนี้ครูแหม่มขอตัวลาเด็กๆที่น่ารักเพียงเท่านี้แล้วเดี๋ยวเราจะพบกันใหม่ในชั่วโมงหน้าวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
1: ขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ

0: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:03 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
1: เรื่องมันนี่กับคนรุ่นใหม่

0: อนที่1เพิ่มพลังสร้างรายได้ในยุค AI โลกของการทำงานยุคใหม่เปลี่ยนแปลงรายได้จากงานประจำอย่างเดียวจะอยู่รอดในยุคดิจิตอลทุกวันนี้ได้จริงเหรอเนี่ยโดยเฉพาะเมื่อมีทั้ง AI และโรบอทเข้ามาทำงานแทนมนุษย์จริงๆแล้วด้วยแบบนี้ล่ะถ้าฝันอยากมีไลฟ์สไตล์แฮปปี้แฮปปี้ฝันนั้นก็อาจจะหายวับไปกับตาสายมูก็ช่วยไม่ได้แล้วเราจะทำยังไงกันล่ะทีนี้จะหารายได้จากที่ไหนล่ะไม่ยากหรอกแค่เปลี่ยนวิธีคิดเลิกพึ่งพารายได้จากช่องทางเดียวเพราะมีวิธีหารายได้ตั้ง3ช่องทางแล้วแต่ความถนัดและเวลาที่มีของแต่ละคนเริ่มกันที่รายได้จากงานประจำทำให้มีเงินเข้ามาอย่างสม่ำเสมอถ้าเป็นพนักงานบริษัทรับราชการรายได้ที่ได้ก็คือเงินเดือนค่าจ้างโบนัสค่าคอมมิชชั่นหรืองานฟรีแลนซ์รายได้จะมาเป็นก้อนเมื่อจบงานขึ้นอยู่กับความสามารถและความขยันรับงานอย่าให้ขาดถ้าอยากให้ชัวร์มีเงินเป็นกอบเป็นกำมากขึ้นก็หารายได้เสริมเลยจ้าถามตัวเองว่าชอบทำอะไรมันจะต้องมีบ้างแหละที่ชอบลองมองดูว่าจะทำยังไงให้สิ่งที่ชอบสร้างรายได้เพิ่มขึ้นถ้ามีฝีมือเพาะพันธุ์ต้นไม้ทำเสื้อแฮนด์เมดทำขนมก็เอาไปขายได้ทั้งทางออนไลน์หรือขายตามตลาดนัดถ้าชอบวาดภาพอาร์ตก็อาจรับจ้างวาดรูปถ้าชอบเล่นเกมก็เปิดช่องสตรีมเกมไปเลยดีไม่ดีอาจมีผู้ติดตามเป็นล้านถ้าให้ปังขึ้นได้อีกก็ต้องแบ่งเงินรายได้มาลงทุนเช่นลงทุนในหุ้นกองทุนรวมสลากออมทรัพย์หรือถ้าชอบอสังหาริมทรัพย์ก็ซื้อบ้านซื้อคอนโดมาปล่อยให้เช่าก็จะมีรายได้เพิ่มจากการลงทุนเช่นเงินปันผลรายได้ค่าเช่าหรือมูลค่าทรัพย์สินที่เพิ่มขึ้นเห็นไหมล่ะแค่เปลี่ยนวิธีคิดไม่พึ่งพารายได้จากช่องทางเดียวมีวิธีหารายได้ตั้ง3ช่องทางรายได้จากงานประจำรายได้เสริมรายได้จากการลงทุนถึงจะมี AI ล้ำหลังคนรุ่นใหม่ก็รอดได้สบายตามไลฟ์สไตล์ของตัวเอง
1: แนวทางใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
2: รู้หรือไม่การยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองผู้ฟ้องคดีต้องยื่นคำฟ้องพร้อมทั้งแนบพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับคดีในกรณีที่ไม่อาจแนบพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องมาได้ให้ระบุเหตุผลที่ไม่อาจแนบพยานหลักฐานไว้ด้วยและผู้ฟ้องคดีต้องยื่นสำเนาคำฟ้องและสำเนาพยานหลักฐานที่ผู้ฟ้องคดีรับรองสำเนาถูกต้องให้ครบตามจำนวนของผู้ถูกฟ้องคดีรวมถึงเอกสารอื่นที่จำเป็นเช่นใบมอบฉันทะให้ผู้อื่นยื่นฟ้องหรือใบมอบอำนาจให้ดำเนินคดีหนังสือยินยอมและอนุญาตในกรณีที่ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้เยาว์หรือบุคคลผู้ไร้ความสามารถคำแปลเอกสารที่มีคำรับรองในกรณีที่เอกสารที่ยื่นส่งเป็นภาษาต่างประเทศมาพร้อมกับคำฟ้องด้วยข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

0: วัสดีครับสวัสดีคุณครูที่ชมอยู่ปลายทางแล้วก็เด็กๆที่อยู่ปลายทางด้วยนะครับวันนี้พบกันในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะครับในเรื่องราวของเทคโนโลยีนะครับซึ่งพบกับคุณครูแบงค์ครับคุณครูศิปกรศรีพรมทองนะครับซึ่งเราอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2กันนะครับวันนี้นะครับเราจะเรียนรู้กันต่อเนื่องจากเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับเป็นเรื่องอะไรนั้นเด็กๆพร้อมไหมครับ
1: พร
0: ้
1: อมคร
0: ับ พร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปเรียนรู้กันเลยเนื้อหาของเราในวันนี้นะครับก็คือเรื่องของการใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมและปลอดภัยนะครับเป็นชั่วโมงที่2ก่อนที่จะเข้าสู่บทเรียนครับคุณครูมีคำถามครับถามเด็กๆที่อยู่ต้นทางและเด็กๆที่อยู่ปลายทางนะครับสำหรับปลายทางก็สามารถตอบกับคุณครูที่ดูแลอยู่ปลายทางได้เลยนะครับมาดูคำถามที่1คำถามแรกครับคุณครูถามเด็กๆทุกคนเลยครับว่านักเรียนรู้วันเดือนปีเกิดของเพื่อนหรือไม่รู้วันเดือนปีเกิดของเพื่อนหรือไม่มีใครที่ทราบวันเดือนปีเกิดเพื่อนยกมือครับยกมืออ๋อมีเหมือนกันมีประปรายนะครับแต่ยังไม่ถึงครึ่งห้องดีนะครับมือลงครับต่อไปผมรู้แค่พศนะครับข้อที่2ครับนักเรียนจำหมายเลขโทรศัพท์ของเพื่อนได้หรือไม่รู้ไหมมีใครรู้บ้างหมายเลขโทรศัพท์ของเพื่อน
1: ไม่รู้
0: เลยใช่ไหมมีเหมือนกันแต่ว่ามีประปรายเช่นเดียวกันนะครับมือลงครับคำถามที่3ครับนักเรียนรู้ที่อยู่บ้านเพื่อนหรือไม่ใครรู้ที่อยู่บ้านเพื่อนยกมือโอ้ก็มีเกือบครึ่งและเกือบครึ่งที่อยู่บ้านเพื่อนหรือว่าบ้านเพื่อนอยู่ตรงไหนมือลงครับอีกหนึ่งคำถามนักเรียนรู้ชื่อสัตว์เลี้ยงของเพื่อนบ้านหรือไม่เพื่อนบ้านนะของเพื่อนบ้านรู้ใช่ไหมเพราะว่าเราก็เคยได้ไปเล่นกับสัตว์เลี้ยงของเพื่อนบ้านใช่ไหมครับเหล่านี้นะครับเป็นคำถามซึ่งเป็นในส่วนของข้อมูลนะครับซึ่งเป็นข้อมูลส่วนตัวนะครับสิ่งที่คุณครูถามไปนำเข้าสู่จุดประสงค์การเรียนรู้ของเราในวันนี้นะครับว่าอย่างไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันจุดประสงค์การเรียนรู้ของเราในวันนี้อยู่ที่หน่วยที่1หน่วยเดิมครับเรื่องของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศข้อแรกก็คือรู้และเข้าใจลักษณะของข้อมูลส่วนตัวข้อที่2ครับ
2: ยกตัวอย่างและบอกวิธีปกป้องข้อมูลส่วนตัว
0: และข้อที่3เด็กๆจะต้องบอกวิธีการใช้คอมพิวเตอร์อย่างเหมาะสมได้นะครับเหล่านี้เป็นจุดประสงค์การเรียนรู้ของเราในวันนี้นั่นเองนะครับมาดูกันต่ออีกหนึ่งเรื่องที่เด็กจะต้องเรียนรู้ก็คือเรื่องของสมรรถนะที่ต้องการให้เกิดกับผู้เรียนนะครับเวลาเราเรียนแล้วเนี่ยจะเกิดอะไรกับเด็กๆบ้างก็คือเด็กๆเนี่ยจะต้อง
2: ยกตัวอย่างและบอกวิธีปกป้องข้อมูลส่วนตัวใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมโดยไม่ทำให้ตนเองและผู้อื่นเดือดร้อน
0: วันนี้จะเป็นเรื่องราวของข้อมูลส่วนตัวทั้งนั้นเลยนะครับมาดูกันต่อนะครับคุณครูมีกิจกรรมครับกิจกรรมของคุณครูว่าอย่างไรนะครับเป็นกิจกรรมเรื่องอะไรครับ
1: ข้อม
0: ู
1: ลส
0: ่
1: วนต
0: ั
1: ว
0: ข้อมูลส่วนตัวนะครับเด็กๆคิดว่าข้อมูลใดบ้างที่เป็นข้อมูลส่วนตัวของเด็กๆรู้ไหมครับถ้ารู้ตอบได้เลยครับ
3: ข้อมูลโทรศัพท์ค่ะ
0: ข้อมูลโทรศัพท์ก็คือเบอร์โทรศัพท์ใช่ไหมที่เป็นข้อมูลส่วนตัวมีใครอยากตอบอีกด้านนี้ลูก
4: ข้อมูล iPad ค่ะ
0: ข้อมูล iPad เป็นข้อมูลที่อยู่ด้านในใช่ไหมข้อมูลที่อยู่ด้านในอาจจะเป็นรูปภาพรูปถ่ายนะครับแต่ว่าถ้าเด็กๆจะเรียกให้ถูกเด็กๆต้องเรียกว่าแท็บเล็ตนะครับมีไหมครับด้านหลังอีกสักหนึ่งคน
5: คร
0: ับ ข้อมูลจากไหนนะครับ
5: คอม
0: จากคอมพิวเตอร์นะครับยอดเยี่ยมอ่ะและนี่อีกหนึ่งคนนะครับขอส่งไมค์ให้เพื่อนนิดนึงนะครับข้อมูลอะไรที่เป็นข้อมูลส่วนตัวบ้างลูก
4: วันเดือนปีเกิดครับ
0: วันเดือนปีเกิดของใครของเราของตัวเองอ่ะ เก่งมากปรบมือให้กับทุกคนเลยปรบมือกับเพื่อนทุกคนด้วยยอดเยี่ยมมากนะครับเหล่านี้นะครับที่เด็กๆตอบออกมานะครับเป็นข้อมูลส่วนตัวทั้งนั้นเลยซึ่งกิจกรรมของคุณครูในวันนี้นะครับก็คือกิจกรรมเรื่องของข้อมูลส่วนตัวนะครับมาดูที่กิจกรรมของปลายทางกันนะครับคำชี้แจงบทบาทของคุณครูปลายทางมีดังนี้ครับคุณครูนำบัตรคำข้อมูลส่วนตัวให้นักเรียนตอบคำถามพร้อมทั้งอธิบายและยกตัวอย่างเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อมูลคำชี้แจงกิจกรรมของนักเรียนครับนักเรียนตอบคำถามพร้อมทั้งอธิบายเหตุผลและแสดงความคิดเห็นรวมถึงแบ่งปันประสบการณ์ร่วมกันด้วยนะครับนี่คือกิจกรรมของคุณครูก็ต้องรบกวนคุณครูที่อยู่ปลายทางนะครับเตรียมบัตรคำให้กับเด็กๆด้วยแต่วันนี้นะครับคุณครูนำบัตรคำเนี่ยมาไว้ในสไลด์ของคุณครูเรียบร้อยอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีอะไรกันบ้าง

ครับก่อนอื่นดูคำชี้แจงครับคำชี้แจงก็คือให้นักเรียนพิจารณาว่าข้อมูลจากบัตรคำเดี๋ยวครูจะมีบัตรคำโชว์ให้เด็กๆได้ดูนะครับข้อมูลใดจากบัตรคำที่สามารถเปิดเผยต่อสาธารณะหรือคนแปลกหน้าได้นั่นก็คือเป็นข้อมูลที่เราสามารถบอกใครก็ได้บอกคนที่ไม่รู้จักก็ได้นะครับไม่ต้องบอกเพื่อนสนิทไม่ต้องบอกคนในครอบครัว

0: ใดไม่ควรเปิดเผยพร้อมทั้งอธิบายเหตุผลเปิดเผยและไม่เปิดเผยหรือไม่ควรเปิดเผยบัตรคำมีอะไรบ้างมาดูกันครับเดี๋ยวเรามาดูบัตรคำกันให้ครบก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาร่วมกันอภิปรายนะครับบัตรคำแรกครับเด็กๆลองอ่านพร้อมกันซิคืออะไรครับชื่อนามสกุลโรงเรียนอันนี้คือบัตรคำที่หนึ่งนะครับบัตรคำที่สองชื่อคุณครูบัตรคำที่สาม
1: ช
0: ื่อคนขับรถก็คือขับรถประจำนี่เองนะครับคือขับรถรับส่งประจำนะครับสี่บัตรประชาชนควรเปิดเผยไหมหรือไม่ควรเปิดเผยนะครับต่อไปครับ
1: ต
0: ั๋
1: วเด
0: ิน
1: ทาง
0: เด็กรู้จักใช่ไหมครับตั๋วเดินทางเวลาที่เราเดินทางไปไหนเนี่ยอย่างยกตัวอย่างเช่นเครื่องบินเราก็จะมีตั๋วเครื่องบินซึ่งจะทำให้คนที่เห็นเนี่ยสามารถจะรู้ได้ว่าเราเดินทางไปที่ใดนะครับมีอะไรอีกรหัสผ่านไม่ว่าจะเป็นรหัสผ่านใดๆก็แล้วแต่นะครับทั้งอาจจะเป็นรหัสผ่าน Facebook รหัสผ่าน LINE อะไรแบบนี้นะครับเปิดเผยได้หรือเปล่าหรือไม่ควรเปิดเผยนะครับอีกหนึ่งบัตรคำก็คือ
1: เลข
0: ที
1: ่
0: ถูกต้องเลขที่บัญชีธนาคารนะครับควรเปิดเผยหรือไม่เปิดเผยเรามาดูกันตั้งแต่บัตรคำใบที่หนึ่งเลยครับใบที่หนึ่งครับชื่อสกุลชั้นเรียนโรงเรียนเด็กๆคิดว่าบอกใครก็ได้หรือห้ามบอกครับใครคิดว่าบอกใครก็ได้ชื่อสกุลชั้นเรียนโรงเรียนเนี่ยบอกกับใครก็ได้คนที่ไม่รู้จักคนแปลกหน้าก็ได้นะครับยกมือมีไหมใครคิดว่าไม่ควรบอกครับโอ้โหมาดูคำตอบเอามือลงครับถูกต้องครับไม่ควรนะครับไม่ควรบอกกับคนที่เราไม่รู้จักนั่นเองนะครับไม่ควรบอกถูกต้องเดี๋ยวเขาจะนำข้อมูลเนี่ยนะครับไปใช้ในทางที่ไม่ดีได้นะครับสองครับชื่อคุณครูอย่างคุณครูชื่อครูแบงค์บอกใครก็ได้ไหมหรือไม่ควรบอกหรือไม่ควรบอกคำตอบครับคำตอบก็คือบอกได้ครับใครๆก็รู้จักโลกคุณครูแบงค์ใครๆก็รู้จักรวมถึงเด็กๆที่อยู่ปลายทางก็รู้จักใช่ไหมครับและคนเดินที่มาดูเทปนะครับที่มาดูเทปการสอนของเราในวันนี้ก็รู้จักว่าคุณครูชื่อคุณครูแบงค์บอกได้ครับบอกได้นะครับต่อไปครับชื่อคนขับรถรับส่งประจำบอกได้ไหมบอกได้ไหมบอกได้ครับบอกได้นะครับบอกได้ต่อไปครับบัตรประชาชนถูกต้องครับไม่ควรบอกไม่ควรบอกอย่างยิ่งเลยนะครับเป็นข้อมูลส่วนตัวมากๆเลยต่อไปตั๋วเดินทางบอกได้ไหมหรือบอกไม่ได้ไม่ควรบอกครับถ้าเราบอกเนี่ยคนที่รู้เนี่ยถ้าเขาเป็นคนไม่ดีคนร้ายก็อาจจะมาอะไรมาจับตัวเราได้ใช่ไหมหรือมาขโมยตั๋วจากเรานะครับหรือใช้จังหวะที่เราไปเที่ยวเนี่ยไม่อยู่บ้านใช่ไหมอาจจะมาอะไรมาขโมยลักขโมยที่บ้านเราได้เนื่องจากไม่มีคนอยู่หรือไม่มีใครอยู่นะครับต่อไปครับรหัสผ่านควรไหม
1: ไม
0: ่ควรแน่นอนครับรหัสผ่านเนี่ยห้ามบอกแม้แต่เพื่อนสนิทแต่ว่าใครที่บอกได
1: ้
0: คุณพ่อคุณแม่บอกได้นะครับและสุดท้ายครับเลขที่บัตรขออภัยเลขที่บัญชีธนาคาร

0: ไม่ควรบอกอย่างยิ่งเลยเนาะไม่ควรบอกอย่างยิ่งเลยเหล่านี้ครับเป็นข้อมูลส่วนตัวครับเป็นข้อมูลส่วนตัวที่เป็นไงครับทั้งบอกได้และบอกไม่ได้อย่างที่คุณครูได้แนะนำได้เราได้ทำการร่วมอภิปรายกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับสรุปครับสรุปกันนิดนึงนะครับข้อมูลส่วนตัวไม่ควรเปิดเผยเพราะอาจมีผู้ไม่หวังดีนำข้อมูลไปใช้ในทางที่ไม่ดีผิดกฎหมายหรืออาจทำให้เกิดความเสียหายต่อตัวเราและคนที่อยู่รอบๆตัวเราได้รวมถึงครอบครัวของเราได้นั่นเองไม่ใช่ว่าใครก็ไม่ทราบใครก็ไม่รู้จักเดินมาถามเด็กๆว่าเด็กๆเชื่ออะไรคุณพ่อคุณแม่อยู่ตรงไหนไหนพาไปให้นะให้พี่พบหน่อยเจอหน่อยแบบนี้ได้ไหมไม่ได้เด็ดขาดนะครับตรงนี้เด็กๆต้องระวังนะครับถ้ามีใครที่ไม่รู้จักมาถามเราเราก็ปฏิเสธนะครับปฏิเสธหรือไม่เราก็อาจจะเดินหนีก็ได้เดินหนีหรือบอกผู้ปกครองของเราก็ได้นะครับเราอาจจะเดินมากับผู้ปกครองเนอะเนาะต่อไปครับมีคำถามครับหลังจากที่เราได้ทำกิจกรรมไปเรียบร้อยแล้วครับข้อมูลส่วนตัวของนักเรียนสามารถบอกใครได้บ้างไหนเด็กๆตอบได้ไหม
1: บอกแม่ได
0: ้บอกแม่ได้บอกพ่อได้ง่ายๆเลยก็คือบอกคนใกล้ชิดนะครับมาดูแนวคำตอบครับแนวคำตอบของคุณครูก็คือนี่ครับคนที่ใกล้ตัวที่สุดก็คือคุณพ่อคุณแม่รวมถึงเราอาจจะอยู่กับคุณตาคุณยายคุณน้าบอกได้คุณปู่คุณย่าได้หมดเลยนะครับและเมื่อเกิดกรณีฉุกเฉินเราจะต้องบอกใครครับตำรวจหรือคุณครูนะครับถ้าเกิดเหตุฉุกเฉินอยู่ในโรงเรียนก็บอกคุณครูนะครับถ้าอยู่ด้านนอกก็ต้องไปบอกกับตำรวจหรือคุณตำรวจนั่นเองนี่คือคำถามนะครับก่อนที่เราจะเข้าสู่ใบงานของเราในวันนี้นะครับเป็นใบงานเรื่องเก่งมากครับข้อมูลส่วนตัวนะครับสำหรับบทบาทมาดูกันก่อนครับกิจกรรมของปลายทางหรือบทบาทของปลายทางสำหรับคุณครูกันก่อนนะครับ1ครับคุณครูแจกใบงานที่2ให้กับนักเรียน2คุณครูแนะนำเพิ่มเติมหากมีนักเรียนที่ยังไม่เข้าใจกับใบงานนะครับไปต่อที่คำที่แจงของกิจกรรมนักเรียนครับให้นักเรียนทำใบงานที่2ครับโดยให้นักเรียนเนี่ยเขียนเครื่องหมายอะไรครับเครื่องหมายถูกลงในวงกลมหน้าข้อความตามข้อกำหนดของแต่ละข้อนะครับเดี๋ยวให้เด็กๆนั้นฟังที่คุณครูอธิบายก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวจะให้เวลาเด็กๆทำใบงานนะครับซึ่งใบงานก็สามารถที่จะทำได้ในแบบฝึกหรือคุณครูปลายทางก็สามารถไปดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th นะครับมาเตรียมพร้อมให้กับเด็กๆที่อยู่ปลายทางกันด้วยในข้อที่1ครับข้อมูลส่วนตัวของนักเรียนนะครับข้อใดบ้างมีอะไรบ้างเนี่ยอาหารโปรดของคุณแม่ถ้าเด็กๆคิดว่าเป็นข้อมูลส่วนตัวก็เขียนเครื่องหมายถูกค่ะเขียนเครื่องหมายถูกที่อยู่นักเรียนใช่หรือเปล่าใช่ข้อมูลส่วนตัวไหมถ้าใช่ก็เขียนเครื่องหมายถูกลงไปนะครับชื่อคุณพ่อหมายเลขโทรศัพท์โรงเรียนหมายเลขโทรศัพท์โรงเรียนชื่อนายกรัฐมนตรีนักร้องที่คุณครูชอบนักร้องที่คุณครูชอบไม่ใช่เราชอบนะคุณครูชอบนะครับวันเดือนปีเกิดของนักเรียนถ้าคิดว่าข้อใดเป็นข้อมูลส่วนตัวให้ใส่เครื่องหมายถูกลงไปนะครับนี่คือในข้อที่1ถูกต้องครับถ้าไม่ใช่ข้อมูลส่วนตัวก็ไม่ต้องใส่หรือไม่ต้องกากบาทนะข้อ2ครับข้อมูลส่วนตัวของนักเรียนจากข้อที่1เนี่ยจากข้อที่1ที่เราได้เลือกว่าข้อใดเป็นข้อมูลส่วนตัวเนี่ยสามารถบอกใครได้บ้างบอกใครได้บ้างนะคนแรกครับคุณครูประจำชั้นเอ๊ะบอกได้ไหมคนต่อไปครับคนขับรถรับจ้างต่อไปครับคนที่เราไม่รู้จักเพื่อนสน

0: ิดคนสุดท้ายครับแม่ค้าครับบอกได้ไหมนะครับดูนะดูแล้วก็เดี๋ยวไปทำกิจกรรมนะครับต่อไปข้อที่3ครับข้อที่3ให้นักเรียนพิจารณาสถานการณ์ต่อไปนี้แล้วพิจารณาเลือกคำตอบที่เหมาะสมครับมีอะไรบ้างมาดูกันครับ 1. มีคนโทรศัพท์มาที่เครื่องของคุณแม่นักเรียนช่วยรับโทรศัพท์คนนั้นถามนักเรียนว่าชื่ออะไรและอยู่โรงอะไรเด็กๆจะบอกหรือไม่บอกเดี๋ยวเด็กๆต้องใส่เครื่องหมายถูกลงไปนะครับข้อ2นักเรียนหลงทางครับเมื่อเดินไปพบคุณตำรวจคุณตำรวจสอบถามที่อยู่ของนักเรียนนักเรียนจะบอกที่อยู่หรือไม่บอกที่อยู
1: ่
0: ครับข้อ3ครับมีคนติดต่อนักเรียนผ่านทางอินเทอร์เน็ตและขอดูภาพของนักเรียนนักเรียนจะส่งภาพให้ดูหรือไม่ส่งภาพให้ดูครับข้อที่4ครับนักเรียนไปเที่ยวที่แห่งหนึ่งพบนักท่องเที่ยวมาจากต่างประเทศแล้วขอถ่ายภาพของนักเรียนนักเรียนจะยอมถ่ายภาพด้วยหรือปฏิเสธอย่างสุภาพเดี๋ยวเด็กต้องไปทำนายบายกิจกรรมนะครับเอาละครับตอนนี้ให้เวลาเด็กๆทำใบกิจกรรมที่2ครับนำแบบฝึกขึ้นมาแล้วก็ลงมือทำได้เลยทั้งต้นทางและปลายทางครับไม่ต้องใส่กากบาทลูกใส่เครื่องหมายถูกอย่างเดียวก็ปล่อยว่างไว้สำหรับชุดกิจกรรมนะครับหรือแบบฝึกหัดก็คือหน้าที่7ครับหน้าที่7นะครับใส่หรือเขียนเครื่องหมายถูกลงไปในวงกลมไหมครับคุณครูจะให้เวลาเด็กๆสักครู่หนึ่งนะครับในการทำใบงานใบกิจกรรมนายลูกอาหารโปรดของคุณแม่เขียนเครื่องหมายถูกลงในวงกลมหน้าข้อความตามข้อกำหนดนะครับก็คือถ้าข้อที่1เนี่ยถ้าเป็นข้อมูลส่วนตัวของนักเรียนเนี่ยนักเรียนก็เขียนเครื่องหมายถูกลงไปและอย่าลืมครับไปทำข้อที่2ด้วยเปิดไปหน้าต่อไปหน้าที่7แล้วหน้าที่8ด้วยหน้าที่8หน้าที่9ด้วยนะครับดูซิหน้าที่8หน้าที่9ด้วยครับใครที่เสร็จเรียบร้อยในหน้าที่7แล้วเปิดไปหน้าที่8หน้าที่9ทำให้เรียบร้อยด้วยแล้วเดี๋ยวเราจะมาร่วมกันเฉลยนะครับเหมือนกันเลยครับข้อที่2ข้อมูลส่วนตัวของนักเรียนจากข้อที่1สามารถบอกใครได้บ้างนะครับข้อมูลส่วนตัวที่นักเรียนเลือกไว้ในข้อที่1นะครับสามารถบอกใครได้บ้างมีคุณครูประจำชั้นคนขับรถรับจ้างคนที่ไม่รู้จักเพื่อนสนิทแล้วก็แม่ค้าข้อหน้าหนึ่งนะแล้วก็ข้อที่3ส่วนข้อที่3ครับให้นักเรียนพิจารณาสถานการณ์ต่อไปนี้และพิจารณาเลือกคำตอบที่เหมาะสมนะครับตามสถานการณ์ที่คุณครูได้แนะนำไปนะครับแล้วก็เลือกได้เลยว่าบอกหรือไม่บอกนะครับยอดเยี่ยมมากครับกลุ่มที่5หลายคนเสร็จเรียบร้อยกลุ่มที่1ล่ะอะไรลูกหมายเลขโทรศัพท์โรงเรียนหน้านะครับ3หน้า1 2 3ยอดเยี่ยมมากครับเก่งมากเลยกลุ่มนี้กลุ่มที่5ค่อยๆ คิดครับยังลูกยังมีอีก1กิจกรรมนี่ยังมีนะครับยังมีแบบฝึกหัดด้วย

เดี๋ยวคุณครูจะไปแนะนำทีหลังนะครับใบงานที่3กลุ่มที่5เรียบร้อยกลุ่มที่1เรียบร้อยไหมเรียบร้อยข้อมูลส่วนตัวของนักเรียนจากข้อ1บอกใครได้บ้างลูกคุณครูประจำชั้นบอกได้ไหมคนขับรถประจำคนขับรถรับจ้างคนไม่รู้จักเพื่อนสนิทแม่ค้าบอกใครได้บ้างเอ่ยข้อนี้ด้วยนะลูกข้อ3ข้อ3ด้วยข้อ3พิจารณาจากสถานการณ์ครับกลุ่ม3ล่ะเรียบร้อยไหมใครที่ไม่ได้นำมาอย่าลืมกลับไปทำที่บ้านด้วยนะครับมาดูสิลูกเสร็จเรียบร้อยหรือยังไม่เป็นไรครับนี่ด้วยลูกสถานการณ์นะครับบอกสถานการณ์เนี่ยเราจะบอกหรือไม่บอกนะครับมีคนโทรศัพท์มาที่เครื่องของคุณแม่นักเรียนช่วยรับโทรศัพท์คนนั้นถามนักเรียนว่ามีชื่อว่าชื่ออะไรอยู่โรงเรียนอะไรเด็กๆก็ขีดเลยครับว่าบอกหรือไม่บอกนะครับไม่บอกก็ใส่เครื่องหมายถูกเลยเรียบร้อยไหมลูกนี่นี่นี่ข้อสองด้วยมีกลุ่มไหนยังไม่เรียบร้อยบ้างไหมครับส่วนใหญ่จะเรียบร้อยแล้วเพราะว่าเด็กๆแค่เขียนเครื่องหมายถูกลงไปแค่นั้นเองนะครับนี่ข้อหนึ่งข้อหนึ่งทำด้วยลูกนี่ด้วยลูกข้อหนึ่งคุณครูให้เวลาพอสมควรแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปร่วมกันเฉลยครับมาดูกันเลยครับเราตั้งแต่ข้อที่1กันเลยข้อที่1ก็คือข้อมูลส่วนตัวของนักเรียนเนี่ยจากตัวอย่างนะครับมีเยอะแยะมากมายเลยนะครับในข้อความที่ปรากฏขึ้นมานะครับเรามาดูกันว่าข้อใดเป็นข้อมูลส่วนตัวเด็กๆคิดว่าข้อใดบ้างครับเด็กๆคิดว่าข้อใดบ้างครับอะไรนะมีอาหารโปรดของคุณแม่ที่อยู่นักเรียนชื่อคุณพ่อหมายเลขโทรศัพท์โรงเรียนชื่อนายกรัฐมนตรีนักร้องที่คุณครูชอบวันเดือนปีเกิดของนักเรียนเด็กๆคิดว่าข้อไหนบ้างครับที่เป็นข้อมูลส่วนตัวข้อแรกคือชื่อที่อยู่นักเรียนครับใครที่ผิดแก้เลยนะครับใครที่ไม่ถูกก็แก้ให้ถูกต้องด้วยนะครับมีอะไรอีกไหมหมดหรือยังข้อมูลส่วนตัวหมดหรือยังครับมีชื่อคุณพ่อครับบอกเป็นข้อมูลส่วนตัวนะครับชื่อคุณพ่อเป็นข้อมูลส่วนตัวมีอะไรอีกเอ่ยถูกต้องครับวันเดือนปีเกิดของเราหรือของนักเรียนนะครับส่วนอาหารโปรดของคุณแม่เป็นข้อมูลส่วนตัวไหมไม่เป็นนะครับหมายเลขโทรศัพท์โรงเรียนเป็นไหมไม่เป็นครับใครๆก็ทราบนะครับชื่อนายกรัฐมนตรีเป็นข้อมูลส่วนตัวของเราไหมไม่เป็นนะครับรู้จักกันทั่วประเทศอยู่แล้วนะครับนักร้องที่คุณครูชอบไม่ใช่นะครับนอกนั้นใช่หมดเลยนะครับที่อยู่ชื่อคุณพ่อและวันเดือนปีเกิดของนักเรียนข้อที่2ครับข้อมูลส่วนตัวที่เราผ่านมาในข้อที่1ครับสามารถบอกใครได้บ้างเด็กๆบอกใครได้บ้างครับบอกคุณครูประจำชั้นนะครับบอกใครได้อีกหมดยังเพื่อนสนิทได้ครับเพื่อนสนิทได้แต่ว่าต้องเป็นเพื่อนที่สนิทกันจริงๆนะสนิทกับเพื่อนก็บอกได้นะครับข้อมูล

ว่าไม่จากข้อหนึ่งเนี่ยไม่ได้เป็นข้อมูลที่เป็นความลับมากนักนะครับยกตัวอย่างเช่นไม่มีข้อมูลที่เป็นรหัสพาสเวิร์ดใช่ไหมเราก็สามารถที่จะบอกเพื่อนสนิทได้แต่ว่าข้อมูลที่เป็นรหัสพาสเวิร์ดต่างๆบอกได้ไหมครับเพื่อนสนิทบอกไม่ได้นะครับข้อที่3ครับพิจารณาสถานการณ์แล้วเลือกคำตอบที่เหมาะสมข้อ1ครับเด็กๆคิดว่าบอกได้ไหมบอกกลับไม่บอกเห็นไหมครับมีคนโทรศัพท์มาที่เครื่องคุณแม่แล้วสอบถามข้อมูลต่างๆควรจะบอกไหมถูกต้องครับไม่บอกครับข้อที่2ครับนักเรียนหลงทางครับเมื่อเดินไปพบกับคุณตำรวจเราหลงทางเราจะบอกที่อยู่ตำรวจไหมบอกครับไม่งั้นเดี๋ยวที่คุณตำรวจจะพาเราไปส่งที่บ้านหรือติดต่อที่บ้านให้ไม่ได้นะครับข้อที่3ครับมีคนติดต่อนักเรียนผ่านทางอินเทอร์เน็ตใครไม่ทราบเลยนะครับแล้วก็ขอดูภาพของเด็กๆเด็กๆจะให้ดูไหมหรือไม่ให้ดูไม่ส่งภาพให้ดูนะครับแล้วข้อที่4ครับนักเรียนไปเที่ยวที่แห่งหนึ่งแล้วพบนักท่องเที่ยวมาจากต่างประเทศขอถ่ายภาพนักเรียนนักเรียนจะทำอย่างไรครับปฏิเสธอย่างสุภาพนะครับไม่ได้นะครับเพราะว่าภาพถ่ายก็เป็นข้อมูลส่วนตัวนะครับเรียบร้อยแล้วต่อไปมาดูต่อกันเลยครับสำหรับใบงานที่3กันใบงานที่3เรื่องอะไรครับเป็นแบบฝึกหัดแล้วนะครับเพราะว่าเรื่องราวของวันนี้เนี่ยเป็นชั่วโมงสุดท้ายในสัปดาห์หน้าเนี่ยเราจะเปลี่ยนหน่วยการเรียนรู้แล้วนะครับเราจะไปฝึกใช้เทคโนโลยีกันนะครับมาดูกันครับใบงานที่3ครับแบบฝึกหัดเรื่องการใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมและปลอดภัยนะครับมาดูกิจกรรมของปลายทางกันก่อนครับมาที่คำชี้แจงบทบาทของคุณครูปลายทางครับคุณครูแจกใบงานที่3ให้กับนักเรียนครับจากนั้นคุณครูแนะนำเพิ่มเติมหากมีนักเรียนที่ยังไม่เข้าใจกับใบงานครับคำชี้แจงกิจกรรมนักเรียนให้นักเรียนทำใบงานที่3ครับใช้กากบาทนะครับให้กากบาทครับทับภาพที่สอดคล้องกับความคิดเห็นของนักเรียนนั่นเองมาดูกันครับข้อ1เป็นแบบฝึกหัดแล้วนะครับเป็นแบบฝึกหัดแล้วดูว่าเราจะทำได้หรือเปล่านะครับครูจะอธิบายก่อนแล้วเดี๋ยวจะให้เวลาเด็กๆเนี่ยได้ทำใบงานอีกครั้งหนึ่งนะครับข้อที่1ครับรับประทานอาหารขณะใช้คอมพิวเตอร์ข้อที่1ควรหรือไม่ควรถ้าเด็กๆคิดว่าควรทำให้กากบาททับไปเลยครับให้กากบาททับเลยนะครับกากบาททับไปได้เลยหรือถ้าเด็กๆคิดว่าไม่ควรทำก็กากบาททับเลยนะครับข้อ2กดแป้นคีย์บอร์ดแรงๆครับขณะเล่นเกมควรทำหรือไม่ควรทำครับข้อ3ครับเก็บคีย์บอร์ดและเมาส์ให้เข้าที่หลังการใช้งานควรทำหรือไม่ควรทำข้อ4ครับนอนเล่นเลยครับนอนเล่นคอมพิวเตอร์ควรทำหรือไม่ควรทำข้อ5ครับบอกหมายเลขโทรศัพท์ของผู้ปกครองเมื่อคุณครูต้องการติดต่อขอเยี่ยมบ้านครับควรทำไหมหรือไม่ควรทำข้อ6ครับบอกที่อยู่ให้กับผู้ปกครองของเพื่อนที่อยากรู้จักครอบครัวของนักเรียนควรทำหรือไม่ควรทำนะครับข้อ7ครับบอกคนที่ไม่รู้จักว่าผู้ปกครองออกไปซื้อของและนักเรียนอยู่บ้านคนเดียวควรทำหรือไม่ควรทำครับครูจะให้เวลาเด็กๆในการทำใบงานนะครับไปทำใบงานกันเลยครับเอาล่ะเป็นแบบฝึกหัดแล้วกากบาททับเลยครับกากบาททับภาพที่สอดคล้องกับความคิดเห็นของนักเรียนครูจะให้เด็กๆทำประมาณ5นาทีครับทั้งต้นทางและปลายทางครับกากบาทได้เลยครับข้อ1รับประทานอาหารขณะใช้คอมพิวเตอร์

ควรทำหรือไม่ควรทำรับประทานอาหารขณะใช้คอมพิวเตอร์รับประทานอาหารขณะใช้คอมพิวเตอร์ข้อ2กดแป้นคีย์บอร์ดแรงๆขณะเล่นเกมควรทำหรือไม่ควรทำนะครับดูซิเก่งมากข้อที่3เก็บคีย์บอร์ดและเมาส์ให้เข้าที่หลังใช้งานข้อที่4นอนเล่นคอมพิวเตอร์ควรทำหรือไม่ควรทำข้อที่5ครับบอกหมายเลขโทรศัพท์ของผู้ปกครองเมื่อคุณครูต้องการติดต่อขอเยี่ยมบ้านข้อที่6บอกที่อยู่ให้กับผู้ปกครองเพื่อนบอกที่อยู่ให้กับผู้ปกครองของเพื่อนที่อยากรู้จักครอบครัวของนักเรียนครับควรทำหรือไม่ควรทำครับและข้อที่7ครับบอกคนที่ไม่รู้จักว่าผู้ปกครองออกไปซื้อของและนักเรียนอยู่บ้านคนเดียวครับกากบาทได้เลยครับในข้อที่เด็กๆเลือกนะครับสอดคล้องกับความคิดเห็นนั่นเองกลุ่ม2เรียบร้อยไหมเอ่ยยอดเยี่ยมเลยกลุ่ม5ว่าอย่างไรบ้างไหนลูกข้อไหนข้อ6ใช่ไหมข้อ5ก่อนข้อที่5ครับบอกหมายเลขโทรศัพท์ของผู้ปกครองเมื่อคุณครูต้องการติดต่อขอเยี่ยมบ้านข้อที่6บอกที่อยู่ให้กับผู้ปกครองของเพื่อนที่อยากรู้จักครอบครัวของนักเรียนข้อที่7บอกคนที่ไม่รู้จักว่าผู้ปกครองออกไปซื้อของและนักเรียนอยู่บ้านคนเดียวกลุ่ม3ครับเรียบร้อยไหมเอ่ยเรียบร้อยแล้วเนาะกลุ่ม4ล่ะเรียบร้อยไหมเรียบร้อยไหมเยี่ยมมากมีกลุ่มใดที่ยังไม่เรียบร้อยบ้างไหมครับมีไหมมีกลุ่มไหนที่ยังไม่เรียบร้อยไหมครับพร้อมที่จะตรวจคำตอบพร้อมกันหรือยังถ้าพร้อมแล้วเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับมาเด็กๆหันหน้ามาหาคุณครูแล้วเดี๋ยวเราเฉลยไปพร้อมกันนะครับตั้งแต่ข้อที่1เลยครับข้อที่1ครับรับประทานอาหารขณะใช้คอมพิวเตอร์เด็กๆคิดว่าควรทำหรือไม่ควรทำครับคำตอบคือไม่ควรทำครับเด็กสามารถกากบาทเลยกากบาททับข้อที่เด็กๆเลือกได้เลยนะครับข้อที่2กดแป้นคีย์บอร์ดแรงๆขณะเล่นเกมควรทำหรือไม่ควรทำครับควรทำหรือไม่ควรทำเอ่ยคำตอบคือไม่ควรครับทำไมถึงไม่ควรล่ะโอ้เดี๋ยวคุยบอร์ดเสียหายพังเสียหายได้แล้วข้อหนึ่งล่ะทำไมเราถึงไม่ควรรับประทานอาหารขณะใช้คอมพิวเตอร์ล่ะอ๋อเดี๋ยวอาหารน้ำต่างๆหกไปเป็นไงโดนคอมพิวเตอร์ถูกคอมพิวเตอร์ก็ทำให้พังเสียหายได้ใช่ไหมครับ1 2ข้อ3ครับ
เก็บคีย์บอร์ดและเมาส์คีย์บอร์ดก็คือ

0: แป้นพิมพ์เนาะที่บอกก็คือแป้นพิมพ์ให้เข้าที่หลังการใช้งานควรทำหรือไม่ควรทำควรทำถูกต้องนะครับไม่ใช่ว่าเด็กๆไปเล่นหรือไปใช้งานคอมพิวเตอร์ตัวอย่างเช่นไปใช้งานคอมพิวเตอร์ในห้องคอมพิวเตอร์ของโรงเรียนแล้วพอถึงเวลาหมดเวลาปั๊บเด็กๆลุกออกไปเลยได้ไหมไม่ได้ต้องทำอะไรก่อนครับต้องเก็บอุปกรณ์เก็บเมาส์เก็บแป้นพิมพ์ให้เรียบร้อยนะครับข้อที่4ครับนอนเล่นเลยครับนอนเล่นคอมพิวเตอร์เลยควรทำหรือไม่ควรทำไม่ควรทำครับเพราะว่าเป็นการใช้งานคอมพิวเตอร์ไม่ถูกสุขลักษณะนั่นเองนะครับเด็กๆก็จะต้องใช้งานคอมพิวเตอร์ให้ถูกต้องอย่างที่เราได้เรียนรู้กันไปเมื่อสัปดาห์แล้วใช่ไหมครับข้อที่5ครับบอกหมายเลขโทรศัพท์ของผู้ปกครองเมื่อคุณครูต้องการติดต่อขอเยี่ยมบ้านนะครับเราต้องบอกไหมควรทำหรือไม่ควรทำควรทำครับเพราะว่าไม่งั้นคุณครูก็ไปไม่ถูกใช่ไหมไปไม่ถูกอาจจะเป็นไงอาจจะทราบที่อยู่แต่จะต้องมีเบอร์โทรศัพท์ด้วยครับเผื่อหลงทางเนาะก็สามารถโทรหาผู้ปกครองของเด็กๆเพื่อที่จะเยี่ยมบ้านได้นะครับและข้อที่6ครับบอกที่อยู่ให้กับผู้ปกครองของเพื่อนที่อยากรู้จักครอบครัวของนักเรียนควรทำหรือไม่ควรทำควรทำครับจริงๆบอกได้ลูกบอกได้นะบอกได้นะครับเพื่อนเราเนี่ยเราบอกได้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นคนไม่รู้จักบอกได้ไหมไม่ได้นะครับและข้อที่7ครับบอกคนที่ไม่รู้จักหรือคนแปลกหน้าเนี่ยว่าผู้ปกครองออกไปซื้อของครับปุ๊บและนักเรียนอยู่บ้านคนเดียวควรทำหรือไม่ควรทำไม่ควรทำถูกต้องนะครับอยู่ๆมีคนมาเคาะประตูที่บ้านนะครับแล้วก็ถามเด็กๆว่าผู้ปกครองอยู่ไหมเด็กๆบอกว่าไม่อยู่หนูอยู่คนเดียวเรียบร้อยเลยนะครับคนนั้นอาจจะมาเป็นไงทำอันตรายกับเราได้ต้องระวังนะครับต้องระวังเอาล่ะมาสรุปกันนิดนึงครับสำหรับบทเรียนของเราในวันนี้นะครับสำหรับกิจกรรมของปลายทางนะครับเราจะสรุปกิจกรรมนี้อย่างไรนะครับคำที่แจ้งของคุณครูกันก่อนครับคุณครูตั้งคำถามให้นักเรียนร่วมกันอภิปรายสรุปความรู้และคุณครูสรุปผลอีกครั้งหนึ่งสำหรับคำที่แจ้งกิจกรรมนักเรียนครับตัวแทนนักเรียนสรุปจากกิจกรรมนักเรียนตอบคำถามร่วมกันอภิปรายและทำแบบประเมินตนเองข้อที่4ถึงข้อที่6นะครับคุณครูจะให้เด็กๆสรุปจากสถานการณ์ที่คุณครูนั้นได้ขึ้นให้บนสไลด์มาดูกันครับจากป้ายสถานการณ์ให้เด็กๆตั้งใจฟังครับป้ายสถานการณ์บอกว่าเด็กชายแตงโมเด็กๆร่วมกันคิดนะเด็กๆชายแตงโมมีคุณพ่อเป็นตำรวจครับแม่คุณแม่เป็นพนักงานบัญชีของธนาคารกรุงเกษมมีบ้านเดี่ยว2ชั้นเลขที่30ไม่มีใครอยู่บ้านเก็บกุญแจไว้ในตู้ไปรษณีย์หน้าบ้านหากไม่มีใครอยู่บ้านเนี่ยก็จะกุญแจเนี่ยก็จะถูกเก็บไว้ในตู้ไปรษณีย์หน้าบ้านให้นักเรียนพิจารณาว่าสถานการณ์นี้มีความปลอดภัยหรือไม่เพราะเหตุใดใครอยากจะเป็นตัวแทนออกมาตอบบ้างอ่ะมาเลยครับด้านหน้าเลยลูกนิดนึงครับเด็กๆคิดว่าสถานการณ์นี้มีความปลอดภัยหรือไม่ครับ
1: ไม่มีความปลอดภัยค่ะ
0: เพราะว่า
1: ตู้ไปรษณีย์อาจจะมีคนเปิดได
0: ้อ๋อตู้ไปรษณีย์จะมีคนเปิดได้แล้วก็มีเหตุผลอื่นอีกไหม
1: เพราะตู้ไปรษณีย์มันอาจจะมีกระจกใส
0: แล้วเรา
1: จะ
0: ให้คนอื
1: ่
0: นอ
1: ยู่ตรงนั้นอาจจะมีคนเปิดแล้วใคร
0: หยิบไปถ่ายกุญแจบ้านเราได้โอ้เก่งมากเลยอ่ะปรบมือให้เพื่อนดู

0: ยอดเยี่ยมมากเลยครับสุดยอดมากเลยนะครับเด็กๆปลายทางก็คงจะตอบได้เช่นเดียวกันใช่ไหมครับมาดูแนวคำตอบของคุณครูครับแนวคำตอบของคุณครูก็คือนี่ครับแน่นอนครับไม่ปลอดภัยเพราะอะไรครับไม่ปลอดภัยเพราะมีการระบุตำแหน่งที่ตั้งของบ้านด้วยเนาะเห็นไหมนี่เลขที่30ระบุเลยเนาะตำแหน่งที่ตั้งของบ้านแล้วก็กุญแจในการเข้าบ้านเนี่ยอยู่ตรงไหนครับเก็บไว้ในตู้ไปรษณีย์ซึ่งเพื่อนเราบอกออกแล้วว่าซึ่งเพื่อนของเราเนี่ยได้ตอบออกมาแล้วนะครับว่าตู้ไปรษณีย์เนี่ยอาจจะเป็นกระจกใสๆเนาะมีคนที่ไม่หวังดีเดินผ่านก็อาจจะเห็นกุญแจนะครับแล้วก็นำไปเป็นไงนำไปปล้นบ้านของเราได้นะครับผู้ที่ไม่หวังดีก็คือใครครับโจรนะโจรผู้ร้ายนั่นเองถูกต้องครับมีหนึ่งคำถามมีครับปีกหนึ่งคำถามครับนักเรียนได้รู้เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์อย่างเหมาะสมในเรื่องใดบ้างครับเป็นคำถามต่อเนื่องมาจากเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเลยเพราะวันนี้เป็นชั่วโมงสุดท้ายของหน่วยที่หนึ่งนะครับครูก็เลยนำมาถามเด็กๆอีกนักเรียนได้รู้เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์อย่างเหมาะสมในเรื่องใดบ้างครับเรื่องใดบ้างครับลูกตอบได้เลยตอบที่กลุ่มได้เลย
1: นั่งให้ถูกต้องและไม่กางแขนค่ะ
0: การนั่งให้ถูกต้องนะครับจำได้ไหมครับนั่งถูกต้องต้องนั่งอย่างไรบ้างหลัง
1: นั่งหลังให้ตรงค่ะแขนไม่อ่อน
0: ก็คือไม่กางแขนเวลาเราพิมพ์ข้อความนะเท้าต้องเป็นไงเท้าต้องวางราบกับพื้นหรือวางบนที่พักเท้าก็ได้นะครับแนวคำตอบของคุณครูครับนี่ครับไม่รับประทานอาหารขณะใช้งานคอมพิวเตอร์รวมถึงไม่กดแป้นคีย์บอร์ดแรงๆอันนี้คือตัวอย่างนะครับยกตัวอย่างเพื่อนของเราที่ตอบออกมาก็ถูกต้องเช่นเดียวกันนะครับสำหรับการใช้คอมพิวเตอร์อย่างเหมาะสมมีอีกหนึ่งคำถามครับคำถามของคุณครูบอกว่านักเรียนจะมีวิธีปกป้องข้อมูลส่วนตัวอย่างไรบ้างครับมีวิธีการปกป้องอ่ะเพื่อนของเรากลุ่มที่4ครับไม่เปิดเผยให้กับใครครับ
2: ผู้อื่น
0: ผู้ที่เรา
2: ไม่รู้จัก
0: หรือคนแปลกหน้าใช่ไหมครับปรบมือให้เพื่อนด้วยยอดเยี่ยมมากครับอีกหนึ่งคนครับกลุ่มที่2ขอส่งไมค์นิดหนึ่งไม่ควรบอกคนแปลกหน้า
3: เก่งมากไม่รู้จัก
0: แล้วก็คนที่ไม่รู้จักด้วยยอดเยี่ยมผมเออแนวคำตอบของคุณครูครับไม่บอกข้อมูลส่วนตัวให้กับคนที่ไม่รู้จักหรือคนแปลกหน้าอย่างที่เด็กๆได้ตอบออกมายอดเยี่ยมทุกคนเลยครับมีหนึ่งคำถามครับการไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงในการใช้คอมพิวเตอร์และการไม่ปกป้องข้อมูลส่วนตัวจะเกิดผลอย่างไรครับใครยังไม่ได้ตอบบ้างมีไหมไม่ยังขอตัวแทนตอบสักหนึ่งคนมีใครอีกไหมครับด้านหลังคนเดิมก็ได้ลูกเก่งมากเลยการไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงในการใช้คอมพิวเตอร์และไม่ปกป้องข้อมูลส่วนตัวจะเกิดผลอย่างไรครับ
4: ทุกคนอาจจะรู้และเอาไปใช้ในทางที่ไม่ดีค่ะ
0: ยอดเยี่ยมมากป้อมเมอร์เก่งมากเลยนะครับแนวคำตอบของคุณครูก็คืออาจทำให้คอมพิวเตอร์ชำรุดเสียหายได้และอาจก่อให้เกิดอันตรายจากผู้ไม่ดีเห็นไหมครับสิ่งที่เด็กๆตอบก็คือเรื่องของข้อมูลส่วนตัวนะครับถ้าเป็นข้อตกลงของคอมพิวเตอร์เนี่ยอาจทำให้คอมพิวเตอร์เกิดการชำรุดเสียหายได้นะครับจากกิจกรรมนี้เดี๋ยวเรามาร่วมกันสรุปอีกครั้งหนึ่งนะครับคุณครูจะสรุปให้ฟังนะครับเรื่องของการดูแลรักษาอุปกรณ์เทคโนโลยีเนี่ยควรทำอย่างสม่ำเสมอและระวังไม่ทำให้อุปกรณ์เนี่ยเสียหายหรือตกหล่นบนพื้นนะครับไม่ให้ถูกความร้อนและไม่นำน้ำหรืออาหารมารับประทานไกลๆนะครับและอีกหนึ่งเรื่องก็คือเรื่องของข้อมูลส่วนตัวนะครับคือรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับตัวเรายกตัวอย่างเช่นวันเดือนปีเกิดครับที่อยู่หมายเลขโทรศัพท์รหัสพาสเวิร์ดต่างๆและการบอกข้อมูลส่วนตัวให้กับผู้อื่นอาจไม่ปลอดภัยครับควรระมัดระวังด้วยบอกข้อมูลส่วนตัวในสถานการณ์ที่

จำเป็นเท่านั้นครับสำหรับวันนี้เนี่ยเราได้เรียนรู้กันเยอะแยะมากมายเลยนะครับและอยากจะฝากแบบประเมินตนเองไว้ด้วยครับสำหรับแบบประเมินตนเองเนี่ยให้เด็กๆกลับไปทำข้อที่4ถึงข้อที่6นะครับข้อที่4ถึงข้อที่6และบทเรียนในครั้งต่อไปครับเรื่องใหม่แล้วนะครับเป็นเรื่องใหม่เป็นเรื่องของการใช้งานซอฟต์แวร์เบื้องต้นมีสิ่งที่จะต้องเตรียมเนี่ย2ข้อด้วยกันก็คือจะต้องเตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์นะครับสำหรับเด็กๆที่อยู่ปลายทางก็ฝากคุณครูเนี่ยเตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์ให้กับเด็กๆด้วยรวมถึงอีก1โปรแกรมครับก็คือโปรแกรม Paint ครับในสัปดาห์หน้าเราจะได้มาเรียนรู้การใช้งานโปรแกรม Paint และสร้างงานกันด้วยสำหรับวันนี้นะครับเด็กๆได้เรียนรู้เรื่องราวมากมายนะครับจบการเป็นที่เรียบร้อยสำหรับหน่วยที่1นะครับสัปดาห์หน้าขึ้นหน่วยใหม่แล้ววันนี้ต้องลากันไปก่อนครับเจอกันใหม่ในชั่วโมงต่อไปครับสวัสดีครับ

0: พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: สวัสดีค่ะกลับมาพบกับฟุ้งในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมในสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับเครื่องมือที่เราจะใช้ในการดูแลต้นพืชของเรากันไปแล้วใช่ไหมคะในสัปดาห์นี้นะคะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าถ้าเราต้องการปลูกพืชของเราต้องทำอย่างไรบ้างและมีหลักการอะไรบ้างไปติดตามกันเลยค่ะการปลูกพืชเป็นการนำเมล็ดพันธุ์หรือส่วนอื่นของพืชเช่นหน่อหัวหรือกิ่งมาปลูกลงในดินหรือวัสดุอื่นที่เหมาะสมเพื่อให้งอกหรือเจริญเติบโตสามารถนำไปใช้ประโยชน์ตามความต้องการและขยายพันธุ์ต่อไปการปลูกพืชเป็นงานเกษตรประเภทหนึ่งซึ่งสามารถเก็บผลผลิตไว้รับประทานในครัวเรือนและหากมีผลผลิตมากก็นำไปจำหน่ายเพื่อสร้างรายได้แก่ครอบครัวค่ะ

0: กพืชให้เจริญเติบโตนั้นทำได้หลายวิธีทั้งการปลูกพืชในดินและการปลูกพืชแบบไม่ใช้ดินโดยทั่วไปมักนิยมปลูกพืชในดินเพราะมีหลักการปลูกพืชและวิธีการดูแลรักษาง่ายนั่นเองค่ะหลักการปลูกพืชโดยทั่วไปมีทั้งหมด5ขั้นตอนคือการคัดเลือกพันธุ์การเตรียมดินการปลูกพืชการดูแลพืชและการเก็บเกี่ยวผลผลิตการคัดเลือกพันธุ์เป็นการเลือกคัดพันธุ์ที่มีคุณภาพเช่นถ้าเป็นเมล็ดควรเลือกเมล็ดที่มีคุณภาพดีไม่มีเชื้อโรคมีแหล่งที่มาชัดเจนถ้าเป็นส่วนต่างๆของพืชควรเลือกที่มีความสมบูรณ์ไม่มีเชื้อโรคการเตรียมดินเป็นการทำให้ดินมีสภาพเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืชซึ่งโดยทั่วไปพืชจะเจริญเติบโตได้ดีในดินร่วนผสมกับปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกเพราะทำให้ดินมีสภาพร่วนโปร่งระบายน้ำและอากาศได้ดีถ้าดินที่ปลูกไม่เหมาะที่จะปลูกพืชต้องมีการปรับสภาพดินเช่นย่อยดินใส่ปุ๋ยหรือเพิ่มแกลบเพื่อให้ดินเหมาะแก่การปลูกการปลูกพืชเป็นการนำเมล็ดพันธุ์ต้นกล้าหรือส่วนต่างๆของพืชมาปลูกในดินที่เตรียมไว้ซึ่งทำได้หลายวิธีเช่นใช้เมล็ดโรยหรือหว่านลงบนดินใช้กิ่งพันธุ์ปักชำลงในดินใช้ต้นกล้าปลูกลงในหลุมที่ขุดไว้การปลูกพืชต้องทำอย่างถูกวิธีและเหมาะสมกับพืชชนิดนั้นเพื่อจะทำให้พืชเจริญเติบโตได้ดีการดูแลพืชเป็นการช่วยทำให้พืชมีการเจริญเติบโตงอกงามจำเป็นต้องได้รับการดูแลที่ดีโดยใช้วิธีการต่างๆได้แก่การรดน้ำการพรวนดินการใส่ปุ๋ยการกำจัดวัชพืชการกำจัดแมลงและโรคพืชนอกจากนี้เรายังสามารถดูแลพืชโดยไม่ใช้สารเคมีด้วยการใช้ปุ๋ยชีวภาพหรือยาฆ่าแมลงจากธรรมชาติเพื่อความปลอดภัยในการนำมาบริโภคการเก็บเกี่ยวผลผลิตควรทำเมื่อมีอายุพอเหมาะและใช้วิธีเก็บเกี่ยวที่เหมาะสมกับพืชชนิดนั้นเพราะพืชแต่ละชนิดมีความแตกต่างกันระยะเวลาหรือวิธีการเก็บเกี่ยวผลผลิตก็จะมีความแตกต่างกันไปด้วยการเก็บเกี่ยวผลผลิตมีอยู่หลายวิธีด้วยกันเช่นเก็บเกี่ยวด้วยมือการใช้เครื่องมือขนาดเล็กหรือการใช้เครื่องมือขนาดใหญ่เมื่อทำครบขั้นตอนเหล่านี้แล้วเราก็จะได้ผลผลิตไว้สำหรับรับประทานในครอบครัวกันแล้วค่ะคำศัพท์น่ารู้วันนี้ tillage tillage tillage แปลว่าการเตรียมดินเพาะปลูก grow grow grow แปลว่าปลูก harvest harvest harvest แปลว่าการเก็บเกี่ยวเด็กๆคะในการปลูกพืชให้ประสบความสำเร็จนั้นเราจะต้องมีความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับพืช นั้นด้วยนะคะในตอนหน้าเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับประเภทของพันธุ์พืชและการคัดเลือกพันธุ์พืชกันค่ะรอติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ถ้าชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
2: รู้หรือไม่ตอนฟ้องคดีละเลยล่าช้าละเมิดและสัญญาทางปกครองรู้หรือไม่ในการฟ้องคดีปกครองนั้นหากเป็นการฟ้องคดีว่าหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควรรวมทั้งกระทำละเมิดอันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมายหรือจากกฎคำสั่งอื่นหรือจากการละเลยต่อหน้าที่

0: หรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควรหรือสัญญาทางปกครองผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากเรื่องดังกล่าวสามารถนำเรื่องมาฟ้องศาลปกครองได้โดยตรงโดยไม่จำเป็นต้องอุทธรณ์คำสั่งหรือดำเนินการโต้แย้งและคัดค้านในเรื่องนั้นอีกศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ไม่ถือว่าเห็นแก่ตัวคือให้มีจิตอยากจะช่วยที่เรียกว่ากรุณาการุณาคือความสงสารอยากจะช่วยแต่มันสุดวิสัยที่เราจะต้องจะช่วยแล้วก็ต้องวางอุเบกขาวางอุเบกขาคือวางใจเป็นกลางว่าทุกคนมีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นทายาทมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นที่พึ่งมีกรรมเป็นที่อาศัยใครทำกรรมใดก็ได้กรรมนั้นเราไม่ซ้ำเติมแต่เราช่วยไม่ได้ต้องวางอุเบกขาคือวางใจเป็นกลางอย่างเที่ยงธรรมว่าเขาสร้างเหตุมาอย่างนี้ผลเขาก็ได้รับอย่างนี้เราก็อยากจะช่วยสุดๆแต่มันเกินวิสัยเพราะมันเป็นกฎแห่งกรรมที่เขาก็ทำเอาไว้เพราะนั้นการวางใจเป็นกลางเนี่ยเรียกว่าอุเบกขาพรหมวิหารไม่ซ้ำเติมก็พอแล้วเพียงแค่เราช่วยไม่ได้เราก็มองด้วยใจกรุณาสงสารขอให้เขาพ้นจากทุกข์แต่เราทำได้แค่นี้เพราะฉะนั้นไม่ถือว่าเห็นแก่ตัวเจริญพร

0: วัสดีค่ะเด็กๆสวัสดีคุณครูปลายทางและเด็กๆปลายทางที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้พบกับคุณครูพรณภาผ่ำบนหรือว่าครูแหม่มในรายวิชาภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2เช่นเคยนะคะเอาละค่ะเด็กๆวันนี้นะคะคุณครูเนี่ยมีปริศนามาให้เด็กๆได้ทายด้วยนะคะปริศนาแรกเขาจุดๆๆก้อนหินเขาทำอะไรกับก้อนหินคะเขามีก้อนหินยังไม่ถูกเป็นอาการกริยาเขาอะไรคะเขาโยนก้อนหินเกือบถูกแล้วเขาทำอย่างไรคะเขาทำอย่างไรคะกลุ่มที่5ตอบพร้อมกันค่ะเด็กๆสะกดคำว่าปลาให้คุณแหม่มฟังหน่อยเก่งมากๆค่ะเขาปาก้อนหินเด็กๆออกเสียงค่ะเขาปาก้อนหินต่อไปค่ะปริศนาที่2จุดๆไม้เป็นแหล่งกำเนิดของแม่น้ำจุดๆไม้เป็นแหล่งกำเนิดของแม่น้ำเอามือจับหูค่ะ1 2 3ดาเนียค่ะจุดๆไม้เป็นแหล่งกำเนิดของแม่น้ำสิ่งนั้นคือ
1: ต้นไม้ค่ะ
0: ต้นไม้ยังไม่ถูกค่ะเด็กๆนำมือจับหูค่ะ1 2เด็กๆปลายทางนำมือจับ

0: ูด้วยนะคะ1 2 3กลุ่มที่4ค่ะจุดๆๆไม้เป็นแหล่งกำเนิดของแม่น้ำคืออะไรคะ
1: ลำธาร
0: ลำธารยังไม่ถูกค่ะใครตอบได้บ้างครูแหม่มใบ้ให้ว่ามีคำว่าป่าแต่ว่าไม่ใช่คำว่าป่าเอามือจับหูไว้ค่ะมีพยัญชนะต้นปอปามีสระคือสระอา1 2 3น้องวันใหม่ค่ะ
2: ป่าป่าไม
0: ้ป่าไม้เก่งมากค่ะเด็กๆช่วยครูแหม่มสะกดคำว่าป่าหน่อยค่ะปออาป่าไม่เอกป่าอ่านประโยคพร้อมกันค่ะป่าไม้เป็นแหล่งกำเนิดของแม่น้ำปริศนาที่3เด็กๆบางคนนะคะทั้งต้นทางและปลายทางบางคนพอที่จะจับทางของคำตอบได้แล้วนะคะมาดูปริศนาต่อไปค่ะพี่สาวของพ่อหรือแม่คือจุดๆๆนำมือจับหูไว้ค่ะเด็กๆปลายทางนำมือจับหูด้วยนะคะ1 2 2.5 3น้องค่ะใครคือพี่สาวของพ่อหรือแม่คะคำตอบคือ
3: น้องสาว
0: น้องสาวยังไม่ถูกค่ะเอามือจับหูค่ะเด็กๆลองสังเกตคำตอบของสองข้อมีอะไรที่เหมือนกันมีนอกจากปอปลาแล้วมีอะไรที่เหมือนกันอีกคะสระอาแต่แตกต่างกันที่อะไรเอามือจับหูค่ะ1 2 3น้องค่ะน้องชยากรค่ะคำตอบคืออายังไม่ถูกค่ะเอามือจับหูค่ะ1 2 3น้องชนะการค่ะ
4: ป้าค่ะ
0: เก่งมากค่ะเด็กๆสะกดคำว่าป้าค่ะ1 2 3ปออาปาไม่โทป้าเด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางอ่านประโยคนี้พร้อมกันค่ะพี่สาวของพ่อหรือแม่คือป้าเก่งมากๆเลยค่ะปริศนาต่อไปค่ะคนจีนเรียกพ่อว่าจุดๆๆคนจีนเรียกพ่อว่าจุดๆๆเรียกพ่อว่าอะไรคะน้ำมือจมูกค่ะ1 2 3น้องนันทวัฒน์ค่ะคำตอบคือคนจีนเรียกพ่อว่า
5: ป๋าครับป๋าครับ
0: ป๋ายังไม่ถูกค่ะมือจมูกค่ะ1 2 3น้องณัฐพัฒน์ค่ะคนจีนเรียกพ่อว่า
4: ป๋า
0: ป๋าเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะเด็กๆอ่านออกเสียงค่ะป๋าสะกดค่ะปออาปาไมตรีป๋าอ่านประโยคนี้พร้อมกันค่ะคนจีนเรียกพ่อว่ายอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะและสุดท้ายค่ะเด็กๆจุดๆแปลว่าพ่อหรือบิดาทำไมคำว่าพ่อหรือบิดาเนี่ยเรียกได้หลายคำจังเลยนะคะเด็กๆลองดูนะคะว่าพ่อหรือบิดาอีกหนึ่งคำนะคะคือคำว่าอะไรเมื่อสักครู่นี้นะคะเด็กๆมีเด็กๆต้นทางแอบตอบคำตอบนี้ไปแล้วด้วยมือจับหูค่ะ1 2สามน้องแดนไตรค่ะจุดๆๆเรียกว่าจุดๆๆแปลว่าพ่อหรือบิดาค่ะคำว่าอะไรเอ่ย
6: มารดาม
0: ารดาคือแม่ค่ะยังไม่ถูกนะคะเด็กๆเอามือจับหูเมื่อสักครู่นี้มีเพื่อนตอบถูกไปแล้ว

0: ในคำถามข้อที่4น้ำมือจับหูไว้ค่ะ1 2 3น้องกมลรัตน์ค่ะน้องกมลรัตน์จุดๆๆแปลว่าพ่อหรือบิดาเรียวเรียกว่า
1: พ่อ
0: ยังไม่ถูกยังไม่ถูกค่ะเด็กๆโอ้โหเสียดายมากๆเลยนะคะเอาละค่ะ

0: 3เด็กหญิงปณิตปณิตาค่ะ
1: ป๋า
0: ป๋าป๋ายอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะเด็กๆออกเสียงค่ะป๋าป๋าสะกดคำว่าป๋าค่ะปออาป๋าสะกดอีกหนึ่งรอบค่ะปออาป๋าไม่จัดตะวาป๋าอ่านประโยคค่ะป๋าแปลว่าพ่อบิดายอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาอ่านคำศัพท์ที่เป็นคำตอบกันอีกหนึ่งครั้งนะคะเด็กๆคำแรกค่ะป๋าป๋าป้าป๋าป๋าเด็กๆอ่านเอง1 2 3ป๋าป๋าป้าป๋าป๋าเด็กๆคะคำทั้ง5คำนี้เด็กๆบอกครูแหม่มหน่อยว่ามีอะไรที่เหมือนกันบ้างหนึ่งเลยคือปอปลาสองนะคะคืออะไรคะสระอาแล้วปอปลาเนี่ยเป็นอักษรหมู่ไหนคะตอบพร้อมกัน1 2 3ทำท่าด้วยค่ะเป็นอักษรกลางยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะแล้วสิ่งไหนที่เขาแตกต่างกันคะเด็กวรรณยุกต์ที่อยู่ด้านบนของแต่ละคำแตกต่างกันนั่นเองนะคะซึ่งวันนี้นะคะเด็กๆเราจะมาเรียนรู้ในเรื่องของชวนผันอักษรกลางเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าสิ่งที่เขียนเหมือนกันแต่วรรณยุกต์แตกต่างกันเนี่ยเมื่อเราอ่านแล้วจะอ่านเหมือนกันหรือว่าอ่านแตกต่างกันแล้วความหมายของแต่ละคำเนี่ยจะแตกต่างกันหรือไม่นะคะเด็กๆต้องคอยติดตามชมนะคะซึ่งเมื่อเด็กๆนะคะเรียนรู้ในรายวิชานี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเด็กๆจะต้องบอกหลักการผันวรรณยุกต์ของอักษรกลางได้ผันเสียงวรรณยุกต์อักษรกลางได้รวมทั้งเห็นคุณค่าของการผันเสียงวรรณยุกต์เพื่อการออกเสียงและเขียนคำได้ถูกต้องนั่นเองค่ะเดี๋ยวเรานะคะเด็กๆจะมาดูกันว่าวรรณยุกต์คืออะไรใครตอบคุณแหม่มได้บ้างว่าวรรณยุกต์คืออะไรน้องค่ะวรรณยุกต์คืออะไรคะ
2: สิ่งที่อยู่ข้างบน
0: สิ่งที่อยู่ด้านบนของอะไรคะ
2: พยัญชนะค่ะ
0: พยัญชนะพยัญชนะอะไรคะ
2: พยัญชนะที่เราเขียน
0: พยัญชนะที่เราเขียนพยัญชนะที่เราเขียนด้านหน้าของสระเราเรียกว่าอะไรคะเด็กๆ
3: พย
0: ั
3: ญชนะ
0: พยัญชนะอะไรเอ่ย
3: พยัญชนะต
0: ้นนะคะวรรณยุกต์ก็คือจะอยู่ด้านหน้าด้านบนนะคะของพยัญชนะต้นนั่นเองนะคะซึ่งวรรณยุกต์นะคะเด็กๆก็คือเป็นเครื่องหมายนะคะที่แสดงระดับเสียงสูงต่ำในภาษานะคะคำที่มีรูปพยัญชนะและสระเหมือนกันหากมีเสียงวรรณยุกต์หรือรูปวรรณยุกต์ที่แตกต่างกันเนี่ยก็จะทำให้คำนั้นความหมายแตกต่างกันเช่นคำปาป่าป้าป๋าป๋าใช่ไหมคะวรรณยุกต์แตกต่างกันคำก็ออกเสียงต่างกันและความหมายก็ต่างกันนั่นเองค่ะต่อไปค่ะเด็กๆวรรณยุกต์เราจะมาทบทวนในเรื่องของวรรณยุกต์วรรณยุกต์มีกี่รูปใครตอบครูแหม่มได้บ้างนันทิมาค่ะวรรณยุกต์มีกี่รูปคะ
4: สี่รูป
0: เป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะแล้ววรรณยุกต์มีรูปอะไรบ้างเด็กๆปลายทางคะวรรณยุกต์มีรูปอะไรบ้างนี่เลยนะคะเด็กๆลองดูรูปของวรรณยุกต์นะคะที่คุณแหม่มขีดแบบนี้แสดงว่ามีรูปวรรณยุกต์ไหมคะไม่มีนี่คือรูปวรรณยุกต์ไม้อะไรคะไม้เอกเวลาครูแหม่มถามเด็กๆว่าเป็นรูปวรรณยุกต์อะไรให้เด็กๆเติมคำว่าไม้ด้วยนะคะเช่นรูปวรรณยุกต์นี้คือรูปวรรณยุกต์ไม้เอก
3: ไม
0: ้โทไม้ตรี
3: ไม้จ
0: ั
3: ตวา
0: แล้ววรรณยุกต์มีกี่เสียงคะใครตอบได้บ้าง
3: กี่เสียง
0: คะ5เสียงนั่นเองนะคะมีเสียงอะไรบ้างเสียงแรกสามัญเด็กๆเอาเสียงค่ะสามัญ
3: เ
0: อ
3: ก
0: โท
3: ตร
0: ี
3: จ
0: ัตวาจำไว้ว่ารูปวรรณยุกต์มีทั้งหมด4รูป5เสียงเอาละค่ะเด็กๆใช่เลยค่ะมีสามัญเอกโทตรีและจัตวานะคะซึ่งวันนี้นะคะเด็กๆเราก็จะมาเรียนรู้ในเรื่องของการผันวรรณยุกต์อักษรกลางก่อนอื่นเรามาทบทวนในเรื่องของอักษรกลาง

0: ใครจำอักษรกลางของเราได้บ้างคะว่ามีกี่ตัวเอ่ยมีกี่ตัวคะมีกี่ตัวคะมีทั้งหมดมีทั้งหมด9ตัวนั่นเองนะคะวิธีการท่องจำอักษรกลางมีวิธีการท่องจำว่าอย่างไรบ้างคะอีกหนึ่งรอบนะคะทั้งเด็กต้นทางและเด็กปลายทางวิธีการท่องจำอักษรกลางก็คือยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะเอาละค่ะเด็กๆซึ่งวันนี้นะคะครูแม่มีคำถามมาถามเด็กๆทั้งเด็กต้นทางนะคะและเด็กปลายทางด้วยคำถามแรกนะคะนักเรียนเนี่ยมีวิธีการผันวรรณยุกต์วิธีใดบ้างเด็กๆใช้วิธีใดในการผันวรรณยุกต์บ้างคะ
1: ใช้คำค
0: ่ะใช้คำในการผันวรรณยุกต์เหรอคะเด็กๆใช้อะไรในการผันวรรณยุกต์คะเราจะใช้สิ่งใดมาช่วยในการผันวรรณยุกต์เราคะ
2: เสียง
0: น้องค่ะยังไม่ถูกค่ะ
2: เสียงค่ะ
0: เราจะใช้อะไรในการผันวรรณยุกต์เราคะอะไรคะ
2: นิ้วมือ
0: นะคะเราจะใช้นิ้วมือในการช่วยผันวรรณยุกต์นะคะและอีกหนึ่งวิธีการเลยก็คือวิธีการท่องจำนะคะหลักการผันวรรณยุกต์นั่นเองค่ะคำถามที่2ค่ะแล้วการใช้นิ้วมือของเราเนี่ยในการช่วยผันวรรณยุกต์นิ้วแต่ละนิ้วแทนเสียงอะไรบ้างนี่ซึ่งวันนี้นะคะเด็กๆครูแม่มีนิ้วยักษ์มาฝากเด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางด้วยนะคะมาดูนิ้วยักษ์ของครูแม่มกันค่ะเด็กๆนิ้วของเรามือของเรามีทั้งหมดกี่นิ้วคะ
2: 5 นิ้ว
0: นั่นเองเด็กๆชูนิ้วให้คุณครูดูหน่อยค่ะชูนิ้วให้คุณครูดูหน่อยค่ะนี่นะคะเด็กๆดูนิ้วมือของครูแม่มนิ้วแรกเราเรียกว่านิ้วหัวแม่มือเด็กๆเอาเสียงค่ะนิ้วหัวแม่มือ
2: นิ้วหัวแม่มือ
0: นิ้วชี้
2: นิ้วกลาง
0: นิ้วนาง
2: น
0: ิ้
2: วก
0: ้
2: อย
0: เด็กๆบอกครูแม่มหน่อยค่ะว่าเวลาที่เราผันวรรณยุกต์เนี่ยนิ้วหัวแม่มือของเราแทนเสียงอะไร
2: เส
0: ีย
2: งอะไรคะ
0: เสียงสามัญเสียงสามัญคือป้ายไหนคะเด็กๆป้ายที่อยู
2: ่
0: ด้านล่างสุดนะคะนี่เลยนิ้วหัวแม่มือของเราแทนเสียงสามัญนี่ต่อไปนิ้วชี้ของเรานิ้วชี้ของเราแทนเสียงอะไรคะเด็ก
2: ๆ
0: เสียงเอกเสียงเอกอยู่ที่ป้ายลำดับที่เท่าไหร่คะลำดับที่2นะคะนี่เสียงเอกต่อไปนิ้วกลางของเราแทนเสียง
2: โท
0: เสียงโทคือป้ายไหนคะ1 2หรือว่า3 3ยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะเด็กๆปลายทางอย่าลืมตอบคุณครูด้วยนะคะต่อไปค่ะนิ้วนางของเรานี่แทนเสียงอะไรคะนิ้วนางของเราแทนเสียงอะไรคะเสียงตรีเสียงตรีคือป้ายลำดับที
2: ่
0: 2และสุดท้ายเสียงจัตวานิ้วก้อยของเราแทนเสียงจัตวาเด็กๆลองนำมือของเราขึ้นมาวิธีการผันวรรณยุกต์นะคะเด็กๆจะชูนิ้วขึ้นมาแบบนี้แล้วหักนิ้วลงนะคะหรือว่าเด็กๆจะค่อยๆชูขึ้นมาทีละนิ้วแบบนี้ก็ได้เลยนะคะเอาละค่ะนิ้วโป้งของเราแทนเสียงสามัญนิ้วชี้ของเราแทนเสียง
2: เ
0: อกนิ้วกลางของเราแทนเสียงนิ้วนางของเราแทนเสียงและนิ้วก้อยของเราแทนเสียงยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะต่อไปนะคะครูแม่มจะให้เด็กๆดูคำศัพท์นี่ดูคำศัพท์แล้วให้เด็กๆนะคะตัวแทนแต่ละกลุ่มออกมาด้านหน้ามาช่วยครูแม่มติดหน่อยนะคะมาช่วยครูแม่มดูคำบัตรคำนะคะและนำไปติดแต่ละนิ้วว่าแต่ละนิ้วเนี่ยเด็กๆติดคำได้ถูกต้องหรือไม่นะคะขอตัวแทนกลุ่มละ1 คนค่ะมาเลยค่ะ

0: กลุ่มหนึ่งก่อนนะคะขาดกลุ่มที่เท่าไหร่คะกลุ่มที่3ค่ะกลุ่มที่3มาต่อตรงคนที่3ค่ะเอาละค่ะเด็กๆมาดูเพื่อนเพื่อนกลุ่มแรกนะคะกลุ่มแรกครูแหม่มจะให้ติดเสียงสามัญเด็กๆกลุ่มที่1บอกเพื่อนสิคะว่าควรที่จะนำคำไหนมาติดคำที่เท่าไหร่คะคำที่1นะคะเพื่อนบอกมาอย่างนี้นะคะคำที่1นะคะน้องนำไปติดด้านบนได้เลยค่ะนี่ต่อไปค่ะประมือให้กลุ่มที่1ค่ะต่อไปกลุ่มที่2ค่ะคุณครูจะยังไม่บอกนะคะว่าเด็กๆติดผิดหรือว่าติดถูกที่2เสียง A เพื่อนๆบอกว่าคำนี้ค่ะครูแมมต่อไปค่ะกลุ่มที่3กลุ่มที่4ค่ะกลับไปนั่งได้เลยค่ะกลุ่มที่4ค่ะเด็กๆลองดูนะคะลองดูเพื่อนๆติดนะคะเด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางคิดว่าเพื่อนติดถูกต้องไหมคะเด็กๆคิดว่าเราควรที่จะแก้ไขนิ้วมือที่เท่าไหร่นิ้วมือนิ้วไหนคะนิ้วที่เราควรที่จะแก้ไขนิ้วมือนิ้วที
1: ่
0: นิ้วที่เท่าไหร่คะ1 2 3 4 5นิ้วที่4กับ5ให้ทำอย่างไรคะให้คุณแหม่มทำอย่างไรคะสลับกันนะคะนี่เลยนะคะการเรียงนิ้วมือการเรียงแผ่นป้ายแบบนี้นะคะถูกต้องหรือไม่เดี๋ยวเรามาช่วยกันผันนะคะเด็กๆลองผันเสียงวรรณยุกต์ค่ะป้าย
1: ป
0: ้
1: าย
0: ป้าย
1: ป
0: ้
1: าย
0: ป้ายเด็กๆช่วยคุณแหม่มผันอีกหนึ่งรอบค่ะเสียงดังฟังชัด1 2 3เด็กๆลองดูคำที่คุณแหม่มนำมาปอปาเป็นอักษรกลางใช่ไหมคะเด็กๆลองสังเกตคำที่คุณแหม่มนำมาเป็นอักษรกลางสามารถผันวรรณยุกต์ได้กี่เสียงคะ
1: 5
0: เสียงยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะแล้วเด็กๆลองดูว่าแล้วรูปวรรณยุกต์กับเสียงวรรณยุกต์ตรงกันไหมคะ
1: ตรง
0: กันไหมคะตรงกันไหมคะเด็กๆลองดูเสียงสามัญไม่มีรูปวรรณยุกต์ใช่ไหมคะ
1: ใช
0: ่ตรงเสียงเอกรูปวรรณยุกต์เขาเป็นไม้เอกตรงไหมคะ
1: ตร
0: งเสียงโทรูปวรรณยุกต์เป็นไม้โทตรงไหมคะ
1: ตร
0: งเสียงตรีรูปวรรณยุกต์ไม้ตรีตรงไหมคะ
1: ตรง
0: และเสียงสุดท้ายเสียงจัตวารูปวรรณยุกต์ไม้จัตวาถูกต้องไหมคะถูกต้องเก่งมากๆประมือให้ทั้งเด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางเลยนะคะยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเราจะมาทบทวนกันอีกหนึ่งครั้งนะคะเด็กๆอักษรกลางนะคะผันได้ทั้งหมด5เสียงนะคะเสียงสามัญเสียงเอกเสียงโทเสียงตรีและเสียงจัตวานะคะซึ่งอักษรกลางนะคะเด็กๆเราจะไม่มีรูปวรรณยุกต์นะคะคำที่เป็นเสียงสามัญนะคะเสียงเอกรูปวรรณยุกต์ของเราก็คือไม้เอกเสียงโทรูปวรรณยุกต์ของเราก็คือไม้โทเสียงตรีรูปวรรณยุกต์ของเราก็คือไม้ตรีและเสียงจัตวานะคะรูปวรรณยุกต์ของเราก็คือรูปวรรณยุกต์
1: จัตวา
0: อะไรนะคะ
1: จ
0: ั
1: ตวาย
0: ังไม่ถูกค่ะต้องเติมคำว่าไม้จัตวาไปด้วยนะคะถึงจะถูกต้องแบบนี้นะคะซึ่งการผันอักษรกลางนะคะหากจะผันได้ทั้งหมด5เสียงนะคะก็จะต้องเป็นอักษรกลางที่เป็นคำเป็นนะคะคำเป็นคืออะไรคะครูแมมคำเป็นนะคะก็คือในกรณีที่ไม่มีตัวสะกดนะคะเขาจะประสมกับสระเสียงยาวเช่นปูได้ยินเสียงค่ะปู
1: ช
0: าม ีเห็นไหมคะประสมด้วยสระเสียงยาวไม่มีตัวสะกดนะคะส่วนอีกหนึ่งอย่างนะคะก็คือในกรณีที่ไม่มีตัวสะกดนะคะเขาจะประสมกับสระเสียงสั้นได้แก่สระอัมได้เรียกเสียงค่ะอัม
1: ไอ
0: ไ
1: อ
0: เอา
1: เช
0: ่
1: น
0: ดำ
1: ไป
0: ใด
1: เรา
0: เ ต่อไปค่ะเด็กๆเรามาดูกรณีที่มีตัวสะกดบ้างถ้ามีตัวสะกดนะคะเขาจะต้องเป็นพยางค์ที่มีตัวสะกดที่อยู่ในมาตรากงเด็กๆเอาเสียงค่ะกง
1: กง
0: กน
1: กม
0: กเกย
1: เก
0: ย
1: โ
0: กก็คือจะมีตัวงองูนอหนูมอม้ายอยักษ์วอแหวนนะคะเป็นตัวสะกดนั่นเองนะคะเช่นคำว่าวาง
1: วาง
0: บิน
1: บ
0: ิน ชม
1: ชม
0: เลย
1: เลย
0: ขาว
1: ขาว
0: ทีนี้นะคะถึงเวลาของเราแล้วนะคะครูแหม่มจะให้เด็กๆนะคะลองผันเสียงวรรณยุกต์คำแรกเด็กๆลองดูคำแรกเด็กๆเอาเสียงค่ะคำว่าเก่า
1: เก
0: ่
1: า
0: เก่าคำว่าเก่านะคะเราจะเริ่มผันที่เสียงสามัญไม่มีรูปวรรณยุกต์นะคะก็จะเป็นเก่า
1: เก
0: ่
1: า
0: เก่า
1: เก
0: ่
1: า
0: เก่า
1: เก
0: ่
1: า
0: เก่าเด็กๆผันอีกหนึ่งครั้งค่ะเก่าเก่าเก่าเก่าเก่าต่อไปค่ะเด็กๆนี่เลยคำว่าเก่าก็จะเป็นเสียงเอกรูปวรรณยุกต์ไม้เอกตรงกับเสียงแบบนี้นะคะต่อไปค่ะเด็กๆคำที่สองคือคำว่าอะไรคะคำว่าอะไรคะคำที่สองคือคำว่าโก่งเดี๋ยวเสียงค่ะโก่งเวลาเราผันเสียงวรรณยุกต์เสียงสามัญคำว่าโก่งจะได้เป็นเสียงเป็นคำว่าอะไรคะ
1: โก
0: ่งเด็กๆผันค่ะโก่ง
1: โก
0: ่
1: ง
0: โก่ง
1: โก
0: ่
1: ง
0: โก่งออกเสียงหนึ่งครั้งค่ะ
1: โก
0: ่งโก่งโก่งโก่งโก่งเอาละค่ะเด็กๆปลายทางและเด็กๆต้นทางนะคะตอบครูแหม่มหน่อยว่าคำว่าโกงเนี่ยมีเสียงวรรณยุกต์คือเสียงอะไรคะ
1: เสียงเอก
0: เสียงอะไรคะ
1: เสียงเอก
0: เสียงเอกนั่นเองนะคะเห็นไหมคะคำว่าโกงรูปวรรณยุกต์ไม้เอกเสียงของเขาก็จะเป็นเสียงเอกตรงกับรูปวรรณยุกต์นั่นเองค่ะต่อไปค่ะเด็กๆคำที่สามคำว่าแก้ว
1: แก
0: ้
1: ว
0: แก้วเด็กๆช่วยคุณแม่พันหน่อยค่ะแก้วแก้วแก้วแก้วแก้วอีกหนึ่งครั้งค่ะ
1: แก้วแก้ว
0: แก้วแก้วเด็กๆตอบครูแม่หน่อยค่ะว่าคำว่าแก้วมีเสียงวรรณยุกต์เป็นเสียงอะไรคะ
1: เส
0: ีย
1: ง
0: เสียงโทนั่นเองนะคะรูปวรรณยุกต์ไม้โทแต่เสียงของเขาคือเสียงโทยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะต่อไปค่ะเด็กๆคำนี้ออกเสียงว่าคำนี้ออกเสียงว่า
1: จำ
0: จำเด็กๆออกเสียงค่ะจำ
1: จำ
0: ผันพร้อมกัน1 2 3
1: จำจำจำจำ
0: จำอีก1ครั้งค่ะกลุ่มที่2ขอกลุ่มเดียวค่ะวันนี้ขอกลุ่มที่2นะคะผันคำนี้ให้ครูแหม่มฟังหน่อยค่ะ1 2 3
1: จำจำจำจำ
0: โอ้โหยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะต่อไปค่ะคำว่าจ้ำนะคะมีรูปวรรณยุกต์ไม้โทเพราะฉะนั้นมีรูปวรรณยุกต์ไม้โทเพราะฉะนั้นเสียงของเขาคือเสียง
1: โท
0: โทยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะต่อไปค่ะเด็กๆคำนี้อ่านว่า
1: จ
0: ี
1: จ
0: ีเด็กๆเอาเสียงค่ะจี
1: จี
0: ผันพร้อมกัน1 2 3
1: จีจี
0: จีจีขอกลุ่มที่5ค่ะผันคำนี้ให้ครูแหม่มฟังหน่อยค่ะ1 2 3ยอดเยี่ยมมากเลยค่ะกลุ่มที่5ตอบครูแหม่มหน่อยค่ะคำว่าผีเป็นเสียงอะไรคะ
2: เส
0: ีย
2: งอะไร
0: คะ
2: เส
0: ีย
2: งอะไรคะ
0: เสียงอะไรคะเด็กๆเวลาเราตอบเสียงจะไม่มีคำว่าไม้แต่เวลาเราตอบรูปวรรณยุกต์เวลาที่คุณแม่ถามเราจะตอบรูปวรรณยุกต์ไม้เอกไม้โทไม้ตรีไม้จัตวาแต่เวลาที่คุณแม่ถามเสียงวรรณยุกต์เราจะไม่พูดคำว่าไม้เราจะตอบเลยว่าเป็นเสียงสามัญเสียงเอกเสียงโทเสียงตรีเสียงจัตวาแบบนี้นะคะเอาละค่ะให้โอกาสอีกหนึ่งครั้งสำหรับเด็กๆกลุ่มที่5ได้ตอบคุณแม่หน่อยค่ะว่าคำว่าจีเป็นเสียงอะไรคะ
2: จ
0: ั
2: ตวา
0: จัตวาเป็นคำตอบที่ถูกต้องปรบมือให้กลุ่มที่5ค่ะต่อไปค่ะเด็กๆคำนี้อ่านว่าจ่ายเด็กๆเอาเสียงค่ะจ่าย
1: จ
0: ่
1: าย
0: ผันเสียงวรรณยุกต์พร้อมกันค่ะ
1: จ่าย
0: จ่ายจ่ายจ่ายจ่ายกลุ่มที่1ผันเสียงวรรณยุกต์คำนี้ให้คุณแม่ฟังหน่อยค่ะ1 2 3

0: ลุ่มที่หนึ่งคะคำว่าจ่ายมีเสียงวรรณยุกต์คือเสียง
1: เอค่ะ
0: เสียงเอถูกต้องปรบมือให้กลุ่มที่หนึ่งหน่อยค่ะยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะต่อไปค่ะคำนี้คือคำว่าด้าน
1: ด้าน
0: เดี๋ยวเสียงค่ะด้าน
1: ด้าน
0: พันเสียงวรรณยุกต์พร้อมกัน
1: ด้าน
0: ด้านด้านด้านด้านกลุ่มที่สามค่ะพันเสียงวรรณยุกต์คำนี้ให้คุณแหม่มฟังหน่อยได้ไหมคะขอเสียงดังหน่อยค่ะได้ไหมคะ
1: ได
0: ้ได้นะคะเราต้องมีความมั่นใจนะคะพันคำนี้พร้อมกัน1 2 3
1: ด
0: ้านด้าน
1: ด้าน
0: ยอดเยี่ยมมากเลยค่ะเด็กๆกลุ่มที่3คะคำว่าด้านเป็นเสียงอะไรคะเป็นเสียงวรรณยุกต์เสียงอะไรคะเสียงโทยอดเยี่ยมมากๆปรบมือให้กลุ่มที่3ค่ะต่อไปค่ะเด็กๆคำนี้ออกเสียงว่าดัน
1: ด
0: ัน ดันเด็กๆพันคำนี้พร้อมกัน1 2 3
1: ดัน
0: ดันดันดันดันกลุ่มที่4พร้อมที่จะพันคำนี้ให้คุณแม่ฟังไหมคะ
1: พ
0: ร้อมแล้วเก่งมากๆค่ะพันพร้อมกัน1 2 3
1: ดัน
0: ดันดันดันดันแล้วคำว่าดันมีเสียงวรรณยุกต์คือเสียงอะไรคะ
1: เส
0: ีย
1: งโท
0: เสียงโทเก่งมากๆปรบมือให้กลุ่มที่4ค่ะเอาละค่ะต่อไปนะคะเด็กๆคำนี้ค่ะโด่งผันพร้อมกันค่ะ1 2 3โด่งโด่งโด่งโด่งโด่งอีก1ครั้งค่ะยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะแล้วคำว่าโด่งนะคะก็จะเป็นเสียงเอกนะคะตรงกับรูปวรรณยุกต์แบบนี้นะคะต่อไปค่ะเด็กๆคำนี้ออกเสียงว่าบ้าน
1: บ้าน
0: พันคำนี้ค่ะ
1: บ้าน
0: บ้านบ้านบ้านบ้านอีกหนึ่งครั้งค่ะ
1: บ
0: ้
1: านบ้านบ
0: ้
1: านบ้าน
0: คำว่าบ้านเป็นเสียงอะไรคะ
1: เส
0: ีย
1: งโท
0: เสียงโทยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะต่อไปค่ะเด็กๆคำนี้ค่ะ
1: แบ
0: ่
1: ง
0: ผ่านพร้อมกันค่ะ
1: แบ
0: ่งแบ่งแบ่งแบ่งแบ่งอีกหนึ่งครั้งค่ะ
1: แบ
0: ่งแบ่งแบ่งแบ่งคำว่าแบ่งมีเสียงวรรณยุกต์คือเสียงเอกรูปวรรณยุกต์คือ
1: ไม้
0: เอกยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะต่อไปค่ะเด็กๆคำนี้ค่ะเบี้ยวผ่านพร้อมกันค่ะเบี้ยวเบี้ยวเบี้ยวเบี้ยวเบี้ยวอีกหนึ่งครั้งค่ะ
1: เบี้ยวเบี้ยวเบี้ยวเบี้ยวเบี้ยว
0: คำว่าเบี้ยวเสียงวรรณยุกต์คือเสียง
1: โทโ
0: ทยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะต่อไปค่ะเด็กๆ
1: แป
0: ้
1: ง
0: แป้ง
1: แป
0: ้งพร้อมกันค่ะ1 2 3
1: แป้งแป้งแป้งแป้งแป้ง
0: อีกหนึ่งครั้งค่ะ
1: แป้งแป้งแป้งแป้งแป้ง
0: คำว่าแป้งเสียงวรรณยุกต์ของเขาคือเสียงอะไรคะ
1: เส
0: ีย
1: งโท
0: เสียงโทแล้วรูปวรรณยุกต์ของเขาคือรูป
1: ไม
0: ้โทยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะต่อไปค่ะโป่งผันวรรณยุกต์พร้อมกันค่ะ
1: โป่งโป่งโป่งโป่งโป่ง
0: อีกหนึ่งครั้งค่ะ
1: โป่งโป่งโป่งโป่งโป่ง
0: เด็กๆปลายทางอย่าลืมผ่านไปพร้อมๆกับเพื่อนๆที่อยู่ต้นทางด้วยนะคะแล้วคำว่าโป่งมีเสียงวรรณยุกต์คือเสียง
1: เ
0: สียงเอกรูปวรรณยุกต์ของคำว่าโป่งคือรูปวรรณยุกต์ไม้เอกเก่งมากๆเลยค่ะต่อไปค่ะเด็กๆป้าย
1: ป
0: ้
1: าย
0: ผ่านพร้อมกันค่ะ1 2 3
1: ป้าย
0: ป้ายป้ายป้ายป้ายอีก1ครั้งค่ะคำว่าป้ายรูปวรรณยุกต์ของเขาคำว่าป้ายฟังให้ดีนะคะคำว่าป้ายรูปวรรณยุกต์ของเขาคือรูปวรรณยุกต
1: ์
0: รูปวรรณยุกต์
1: ไม
0: ้โทนะคะแล้วเสียงของเขาคือเสียงอะไรคะเสียงโทยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะต่อไปค่ะเด็กๆอ้าง
1: อ้าง
0: อ้างพันพร้อมกันค่ะ
1: อ
0: ้
1: างอ้างอ้างอ้างอ้าง
0: อีกหนึ่งครั้งค่ะ
1: อ้างอ้างอ้างอ้างอ้าง
0: คำว่าอ้างเสียงของเขาคือเสียง เสียงวรรณยุกต์ของเขาคือเสียงโทยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะเอาละค่ะเด็กๆต่อไปนะคะกิจกรรมของเราก็คือกิจกรรมฝึกผันเสียงวรรณยุกต์อักษรกลางคำเป็นนะคะซึ่งครูแหม่มนะคะได้นำนิ้วมือยักษ์ของเรานะคะมาแล้วนะคะและตอนนี้นะคะครูแหม่มแจกนิ้วมือนะคะที่เป็นกระดาษให้กับเด็กๆต้นทางแล้วนะคะรบกวนคุณครูที่อยู่ปลายทางนะคะแจกกระดาษนิ้วมือนะคะให้กับเด็กๆด้วยเด็กๆจะได้ผันไปพร้อมๆกันเลยนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเราจะมาผันนะคะเด็กๆให้เด็กๆชี้ไปที่นิ้วมือในกระดาษของเรานะคะโดยที่เราจะเริ่มผันที่เสียงอะไรก่อนคะเด็กๆสามัญไปที่เสียงเอไปที่เสียงโทไปที่เสียงตรีและสุดท้ายคือเสียงจัตวาแต่ละนิ้วนั่นเองนะคะซึ่งคำแรกนะคะที่ครูแหม่มจะให้เด็กๆผ่านก็คือคำว่าจ้องเด็กๆออกเสียงค่ะจ้อง
2: จ
0: ้
2: อง
0: จ้องผ่านพร้อมกันค่ะเด็กๆชี้นิ้วชี้นิ้วมือของเรานะคะไปที่นิ้วที่อยู่ที่กระดาษด้วยนะคะเริ่มชี้ที่เสียงสามัญนิ้วหัวแม่มือของเรานะคะผันพร้อมกัน1 2 3จองจองจ้องจองจองอีก1ครั้งค่ะจองจองจ้องจองจองเด็กๆบางคนไม่ขยับนิ้วมือเลยค่ะบางคนยังอยู่ที่นิ้วสามัญเสียงสามัญอยู่เลยเวลาที่เราผันแต่ละเสียงเราก็จะต้องนำนิ้วของเราไล่ไปทีละเสียงนะคะเอาใหม่ค่ะเด็กๆคำว่าจ้องอีก1ครั้งค่ะ1 2 3
2: จ
0: ้
2: อง
0: จ้องจ้องคำว่าจ้องเด็กๆตอบครูแหม่มหน่อยค่ะคำว่าจ้องมีเสียงวรรณยุกต์คือเสียงอะไรคะ
2: เส
0: ีย
2: งโท
0: เสียงโทรูปวรรณยุกต์คือรูป
2: ไม
0: ้โทเก่งมากๆเลยค่ะเอาอีกหนึ่งครั้งค่ะเด็กๆคำว่าจ้องนะคะเด็กๆจะได้ทบทวนนะคะให้มีความแม่นยำมากขึ้นค่ะหันคำว่าจ้องพร้อมกันค่ะ1 2 3
2: จ้องจ้องจ้องจ้องจ้อง
0: อีกหนึ่งครั้งค่ะ
2: จ้องจ้องจ้องจ้องจ้อง
0: ต่อไปค่ะคำที่2ดึงเด็กๆเอาเสียงค่ะดึง
2: ด
0: ึ
2: ง
0: มีบางคนนะคะเด้งตัวทำท่าทางด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะมาผันคำว่าดึงกันนะคะเด็กๆเด็กๆต้นทางพร้อมไหมคะ
2: พร้อม
0: เด็กๆปลายทางพร้อมไหมคะเราจะมาผันพร้อมกันเลย1 2 3ดึงดึงดึงดึงดึงอีกหนึ่งครั้งค่ะ
2: ดึงดึงดึงดึงดึง
0: ยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะคำว่าดึงมีรูปวรรณยุกต์คือรูปอะไรคะรูปอะไรคะรูปวรรณยุกต์คุณแม่ถามถึงรูปวรรณยุกต์ค่ะ
2: ไม
0: ้จัตวาแล้วเสียงคำว่าดึงคือเสียง
2: จ
0: ัตวายอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะต่อไปคำที่3ค่ะบึ้งได้ออกเสียงค่ะบึ้ง
2: บ
0: ึ้
2: ง
0: หันเสียงวรรณยุกต์พร้อมกัน1 2 3
2: บึ้งบึ้งบึ้งบึ้งบึ้ง
0: อีก1ครั้งค่ะ
2: บึ้งบึ้งบึ้งบึ้งบึ้ง
0: เด็กๆตอบครูแหม่มหน่อยค่ะว่าคำว่าบึ้งมีรูปวรรณยุกต์มั้ยคะไม่มีเพราะฉะนั้นเสียงของเขาก็คือเสียง
2: ส
0: ามัญยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะต่อไปค่ะคำที่4คือคำว่า
2: เป่า
0: ได้เอาเสียงค่ะเป่า
2: เป
0: ่
2: า
0: เป่าผันวรรณยุกต์พร้อมกัน1 2 3
2: เป่าเป่าเป่าเป่าเป่า
0: อีก1ครั้งค่ะ
2: เป
0: ่
2: า
0: คำว่าเป่ารูปวรรณยุกต์ของเขาคือรูปไม้เอกเสียงของเขาคือเสียง
2: เ
0: อเก่งมากๆเลยค่ะต่อไปค่ะคำนี้ค่ะเด็กๆคำว่า
2: เด
0: ี๋
2: ยว
0: เดี๋ยวเด็กๆเอาเสียงค่ะ
2: เด
0: ี๋
2: ยว
0: เดี๋
2: ยว
0: ผันเสียงวรรณยุกต์คำว่าเดี๋ยวพร้อมกันค่ะ1 2 3อีกหนึ่งครั้งค่ะ
2: เดียวเดียว
0: เดียวเดียวเดียวคำว่าเดียวรูปวรรณยุกต์ของเขาคือรูปวรรณยุกต์ไม้จัตวาเสียงของเขาคือเสียง
2: จ
0: ัตวายอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะเด็กๆและคำสุดท้ายคำนี้ออกเสียงว่า
2: เจ๊ง
0: เด็กๆออกเสียง

0: ่ะเจ๊ง
1: เจ
0: ๊
1: ง
0: ผันเสียงวรรณยุกต์พร้อมกัน1 2 3
1: เจ๊ง
0: เจ๊งเจ๊งเจ๊งเจ๊งอีก1ครั้งค่ะเจ๊งเจ๊งเจ๊งเจ๊งเจ๊งคำว่าเจ๊งมีรูปวรรณยุกต์คือรูปไม้ตรีเสียงของเขาคือเสียง
1: ตร
0: ียอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะขอเสียงปรบมือให้เด็กๆที่อยู่ทางต้นทางและเด็กๆปลายทางนะคะยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะเอาละค่ะเด็กๆสำหรับกิจกรรมของเรานะคะกิจกรรมต่อไปก็คือใบงานที่9เรื่องชวนผันอักษรกลางนะคะเด็กๆหน้าตาของใบงานนะคะจะเป็นแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาทำข้อ1ไปพร้อมๆกันดีไหมคะเราทำข้อ1ไปพร้อมๆกันนะคะเด็กๆเด็กๆตอบคุณแม่หน่อยว่าคำนี้ค่ะเด็กๆคำนี้ออกเสียงว่าคำนี้ออกเสียงว่า
1: ป
0: ุ๋ยรูปวรรณยุกต์ของเขาคือรูปอะไรคะไม้จัดตะวานะคะเวลาเราเขียนรูปวรรณยุกต์นะคะเด็กๆเราจะเขียนขีดแบบนี้เพื่อแทนตัวพยัญชนะต้นนะคะและใส่รูปวรรณยุกต์อยู่ด้านบนนั่นเองนะคะไม้จัดตะวานะคะนี่แบบนี้นะคะเสียงวรรณยุกต์ของเขาคือเสียงอะไรคะเด็กๆเสียงจัดตะวาเราก็เขียนคำว่าจัดตะวาลงไปนะคะนี่แบบนี้เลยนะคะเด็กๆไม่ยากค่ะรูปกับเสียงวรรณยุกต์นะคะของการผันอักษรกลางคำเป็นนะคะรูปและเสียงจะตรงกันนะคะคำที่ไม่มีรูปวรรณยุกต์ก็จะเป็นเสียงสามัญนั่นเองค่ะถ้าเด็กๆต้นทางปลายทางพร้อมแล้วลงมือทำแบบฝึกหัดที่9ได้เลยค่ะตอนนี้นะคะเด็กๆต้นทางมีคนทำไปได้ถึง3ข้อแล้วเด็กๆคะเวลาที่เราทำแบบฝึกหัดนะคะเด็กๆคุณแม่ขอยืมหน่อยค่ะเราจะต้องเขียนแบบนี้นะคะเวลาที่เราทำข้อ1นะคะเราก็จะต้องเขียนรูปวรรณยุกต์ก่อนนะคะเด็กๆตามด้วยเสียงวรรณยุกต์นะคะเด็กๆอย่าเขียนแค่รูปวรรณยุกต์ไปทุกข้อนะคะแล้วค่อยกลับมาเขียนเสียงวรรณยุกต์นะคะให้เขียน2อย่างนะคะรูปวรรณยุกต์กับเสียงวรรณยุกต์ควบคู่กันไปนะคะส่วนคนไหนนะคะเด็กๆที่ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วให้เด็กๆลองนำนิ้วมือของเรานะคะขึ้นมาฝึกผันคำด้วยนะคะไม่มีรูปวรรณยุกต์จะเป็นเสียงอะไรคะ
2: สาม
0: ัญเก่งมากมากเลยค่ะ
2: เขียนขีด
0: ถ้าคำไหนที่ไม่มีรูปวรรณยุกต์นะคะหรือว่าเป็นเสียงสามัญเราก็จะขีดอย่างเดียวนะคะเมื่อกี้ครูเพิ่งอธิบายไปเองค่ะให้น้องเขียนรูปวรรณยุกต์และเสียงวรรณยุกต์ควบคู่กันไปค่ะไม่เขียนไล่ลงมาแบบนี้นะคะคำว่าจ้ารูปวรรณยุกต์ไม้โทเสียงต้องเป็นเสียงอะไรคะเสียงโทหนูเขียนคำว่าโทค่ะคำว่าปุ๋ยปุ๋ยเป็นเสียงวรรณยุกต์คือเสียงอะไรคะเสียงจัตวาหนูก็ต้องเขียนคำว่าจัตวาสิคะแบบตัวอย่างที่คุณแม่เขียนให้ดูไงคะคุณแม่ไม่ได้ให้ยกตัวอย่างคำค่ะตรีน้องดูคำว่าตรีค่ะเขียนยังไงคะตรีตอรออีตรีใครเสร็จแล้วให้ยกมือบอกคุณครูเลยนะคะเขียนไปทีละข้อค่ะคำว่าป่ารูปวรรณยุกต์ไม้เอกเสียงจะต้องเป็นเสียงอะไรคะป่ารูปวรรณยุกต์ไม้เอกเสียงต้องเป็นเสียงเอกยอดเยี่ยมมากๆค่ะมาดูคำนี้มีรูปวรรณยุกต์ไหมคะยังไม่ได้เขียนเลย

0: กลุ่มนี้มีใครสอมากกว่า1แท่งไหมคะให้เพื่อนยืมหน่อยค่ะมีเพื่อนเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวคุณครูขอตรวจสอบความถูกต้องก่อนนะคะเด็กๆชูให้เพื่อนๆที่อยู่ปลายทางดูหน่อยนะคะหนูถือเลยค่ะนี่นะคะมีเพื่อนๆต้นทางของเราเสร็จแล้วนะคะนี่เลยยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะเด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางคนไหนเขียนเสร็จแล้วให้เด็กๆฝึกผันวรรณยุกต์ค่ะฝึกผันเสียงเบาๆนะคะเดี๋ยวรบกวนสมาธิเพื่อนค่ะผันเสร็จแล้วหรอคะนี่นะคะเพื่อนผันเสร็จแล้วน้องลองผันให้เพื่อนฟังหน่อยค่ะคำว่าปุ๋ยรูปวรรณยุกต์คือรูปอะไรคะปุ๋ยไม้จัตตวาเสียงของเขาคือเสียงเสียงจัตตวาลองผันให้เพื่อนฟังหน่อยได้ไหมคะเอานิ้วขึ้นมาเลยเอานิ้วขึ้นมา1 2 3
1: ปุยปุยปุยปุยปุย
0: อีก1ครั้งค่ะ
1: ปุยปุยปุยปุยปุย
0: ยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะคะน้องฝึกผันเสียงวรรณยุกต์ค่ะเหลือ2ข้อนะคะนี่เลยนะคะน้องลองผันคำว่าจ้าให้คุณแม่หน่อยค่ะนำนิ้วมือขึ้นมาค่ะนี่นิ้วมือของเรานะคะผันคำว่าจ้าค่ะ1 2 3จ้าจ้าจ้าจ้าจ้าอีกหนึ่งครั้งค่ะจ้าจ้าจ้าจ้าจ้ายอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะเสร็จแล้วหรอคะนี่ยังไม่ได้เขียนเลยค่ะนี่ก็ยังไม่ได้เขียนเลยเสียงสามัญเขียนด้วยนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวจะให้เพื่อนฝึกผันให้เพื่อนๆที่อยู่ปลายทางนะคะถ้าไม่มีรูปวรรณยุกต์ไม่มีรูปวรรณยุกต์จะเป็นแบบนี้ใช่ไหมคะแล้วเสียงวรรณยุกต์ของเขาจะเป็นเสียงอะไรคะเสียงสามัญเนี่ยค่ะเขียนคำลงไปด้วยค่ะขออีกหนึ่งคนค่ะเอาละค่ะนี่ค่ะให้น้องผันเสียงเด็กๆฟังเพื่อนนะคะเพื่อนจะผันเสียงวรรณยุกต์คำว่าบวยให้ฟังเอานิ้วขึ้นมาค่ะบวย1 2 3บวยบวยบวยบวยบวยอีก1ครั้งค่ะบวยบวยบวยบวยบวยยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะเอาละค่ะเด็กๆวางดินสอค่ะวางดินสอหมดเวลาทำใบงานค่ะปรบมือ1ครั้งปรบมือ1ครั้งปรบมือ1ครั้งปรบมือ1ครั้งเอาละค่ะเด็กๆ เดี๋ยวเราจะมาเฉลยใบงานนะคะคนที่ยังทำไม่เสร็จนะคะเด็กๆให้เด็กๆกลับไปทำในเวลาว่างได้เลยนะคะมาดูข้อแรกค่ะเด็กๆตอบครูแม่พร้อมกันนะคะปุ๋ยรูปวรรณยุกต์ของเขาคือรูปไม้จัตตวาเสียงคือเสียง
2: จ
0: ั
2: ตตวา
0: จ้ารูปวรรณยุกต์คือ
2: ไม
0: ้โทเสียงวรรณยุกต์คือเสียง
2: โท
0: บวยรูปวรรณยุกต์คือรูป
2: ไม
0: ้ตรีเสียงของเขาคือเสียง
2: ตร
0: ียอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะดูค่ะมีรูปวรรณยุกต์ไหมคะ
2: ไม่ม
0: ีไม่มีให้เด็กๆขี่แบบนี้นะคะเสียงวรรณยุกต์คือเสียงสามัญตีรูปวรรณยุกต์คือรูปไม้จัตตวาเสียงของเขาคือเสียง
2: จ
0: ัตวาต่อไปค่ะเด็กๆป่าร ูปวรรณยุกต์ของเขาคือ
2: ไม
0: ้
2: เอก
0: ไม้เอกเสียงวรรณยุกต์คือ
2: เส
0: ีย
2: งเอก
0: เสียงเอกอ้อรูปวรรณยุกต์คือ
2: เส
0: ีย
2: ง
0: ไม้โทเสียงวรรณยุกต์ของอ้อคือ
2: โท
0: เสียงโทนะคะต่อไปคำนี้ออกเสียงว่า
2: เก
0: ี้
2: ยว
0: เกี้ยวเดี๋ยวเสียงค่ะเกี้ยวรูปวรรณยุกต์คือไม้ตรีเสียงของเขาคือเสียง
2: ตร
0: ีต่อไปค่ะโบค่ะรูปวรรณยุกต์คือไม้มีรูปวรรณยุกต์เสียงของเขาคือเสียง
2: สาม
0: ัญและสุดท้ายคำนี้อ่านว่าคำนี้อ่านว่า
2: เจอ
0: เจอนะคะรูปวรรณยุกต์ของเขาคือไม้เอกเสียงวรรณยุกต์ของเขาคือเสียงเอยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะเอาละค่ะเด็กๆเดี๋ยวเราจะมาสรุปบทเรียนกันนะคะบทเรียนของเราคือการผันอักษรกลางที่เป็นคำเป็นนั่นเองนะคะเด็กๆสามารถผันได้ทั้งหมด5เสียงเด็กๆเอามือเอานิ้วมือของเราขึ้นมาค่ะ5เสียง5เสียงมีเสียงอะไรบ้างนิ้วหัวแม่มือของเราแทนเสียงสามัญเอกโทตรีจัตวาเก่งมากค่ะและเสียงรูปและเสียงวรรณยุกต์จะตรงกันนะคะสามัญจะไม่มีรูปวรรณยุกต์นะคะเสียงเอกจะเป็นรูปวรรณยุกต์ตรงกันก็คือเขาเรียกว่าอะไรคะ
2: ไม
0: ้เอกนะคะเสียงโทรูปวรรณยุกต์ของเขาก็คือ
2: ไม้
0: โทเสียงตรีรูปวรรณยุกต์ของเขาก็คือไม้ตรีและสุดท้ายเสียงจัตวารูปวรรณยุกต์ของเขาคือ
2: ไม
0: ้จัตวายอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะปรบมือให้ตัวเองค่ะเก่งมากๆเลยนะคะทั้งเด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางค่ะสำหรับบทเรียนในครั้งต่อไปนะคะเด็กๆเราจะได้เรียนรู้ในเรื่องของชวนผันอักษรสูงในชั่วโมงที่1นะคะสิ่งที่คุณครูปลายทางจะต้องเตรียมนะคะก็คือใบความรู้ที่5เรื่องการผันอักษรสูงใบงานที่10เรื่องชวนผันอักษรสูงนะคะสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th ค่ะเอาละค่ะเด็กๆสำหรับวันนี้นะคะในเรื่องของชวนผันอักษรกลางหรือการผันอักษรกลางคำเป็นนะคะวันนี้บทเรียนของเราไม่ยากเลยนะคะก็คือจะผันได้ทั้งหมด5เสียงนั่นเองนะคะให้เด็กๆนะคะกลับไปทบทวนนะคะในเรื่องของการผันนิ้วมือนะคะผันวรรณยุกต์ลองผันดูนะคะเด็กๆจะได้อ่านนะคะรวมทั้งเขียนคำได้อย่างถูกต้องนั่นเองค่ะวันนี้คุณครูแหม่มนะคะขอตัวลาเด็กๆที่น่ารักเพียงเท่านี้ค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาพบกันใหม่ในชั่วโมงหน้าวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ

แนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือ

0: กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนดติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
1: รู้หรือไม่ในคดีที่ผู้ฟ้องคดีฟ้องเพื่อขอให้ผู้บังคับบัญชาลงโทษทางวินัยหรือทางอาญาแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้หนึ่งผู้ใดนั้นเป็นคดีอีกลักษณะหนึ่งที่ไม่ได้อยู่ในอำนาจของศาลปกครองและจะฟ้องต่อศาลปกครองไม่ได้เนื่องจากการลงโทษทางวินัยเป็นอำนาจของผู้บังคับบัญชาของผู้นั้นเองหรือของเจ้าหน้าที่อื่นและสำหรับการลงคดีอาญานั้นกฎหมายกำหนดให้อยู่ในอำนาจของศาลยุติธรรมอีกทั้งคำขอดังกล่าวนั้นเป็นคำขอที่ไม่ได้มีผลเป็นการเยียวยาความเดือดร้อนเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดีแต่อย่างใดจึงเป็นคำขอที่ศาลปกครองไม่สามารถสั่งหรือออกคำบังคับให้ได้ตามกฎหมายข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355
0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

นี่คือนราธิวาสเสน่ห์ไทยที่ซ่อนอยู่ปลายด้ามขวานเมืองที่ชายแดนไม่ใช่เส้นแบ่งแต่คือสะพานเชื่อมผู้คนและวัฒนธรรมวิถีเรียบง่ายที่เต็มไปด้วยเสน่ห์รอยยิ้มน้ำใจและความงดงามของความหลากหลาย

ทุกจานคือเรื่องเล่าเสน่ห์รสชาติของนราธิวาสอบอวลไปด้วยความรักและความเป็นครอบครัวนี่คือเสน่ห์ของธรรมชาติงดงามอุดมสมบูรณ์และยังคงเติบโตเคียงคู่ผู้คนศรัทธาและมิตรภาพคือเสน่ห์ที่เชื่อมใจคนต่างวัฒนธรรมให้อยู่ร่วมกันอย่างงดงาม

นราธิวาสเสน่ห์ไทยที่ไม่ใช่แค่ภาพความทรงจำแต่คือความรู้สึกที่ตราตรึงในหัวใจของทุกคนที่ได้มาสัมผัส

ดีครับสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้พบกับรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2นะครับวันนี้พบกับคุณครูพานุพัฒน์บุตรชัยหรือครูแบงค์เช่นเคยนะครับกิจกรรมในรายวิชาวิทยาศาสตร์นะครับเราจะมาเรียนรู้กันต่อนะครับเดี๋ยวจะเป็นเรื่องอะไรนั้นนะครับเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมกันเลยครับวันนี้นะครับเราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องของเรามองเห็นวัตถุได้อย่างไรนะครับในตอนที่4แล้วนะครับนักเรียนเรามาดูเนื้อหาวันนี้กันดีกว่าว่าวันนี้เนี่ยจะมีเนื้อหาอะไรบ้างนะครับก่อนอื่นเลยนะครับคุณครูขอทบทวนนะครับเกี่ยวกับวิธีในการทำให้มองเห็นวัตถุแต่ละกลุ่มกันก่อนนะครับเด็กๆจำได้ไหมครับว่าชั่วโมงที่แล้วเนี่ยคุณครูเนี่ยได้ให้พวกเราร่วมกันพูดคุยเพื่อหาวิธีที่ทำให้มองเห็นวัตถุกลุ่มที่1และกลุ่มที่2ใช่ไหมครับแต่มาดูก่อนว่าวัตถุกลุ่มที่1เนี่ยคืออะไรครับนักเรียนจำได้ไหมครับวัตถุกลุ่มที่1จำได้ไหมเป็นวัตถุที่เป็นยังไงนะเป็นวัตถุที่เป็นแรงกำเนิดแสงนะครับแล้ววิธีการที่ทำให้มองเห็นวัตถุกลุ่มหนึ่งเนี่ยเด็กๆคิดว่าเป็นยังไงครับสามารถมองวัตถุได้โดยตรงนะครับนักเรียนปลายทางล่ะครับคิดเห็นกับข้อนี้เหมือนกับเพื่อนๆไหมครับเก่งมากเลยครับเรามาดูกันว่าวิธีการนะครับที่ชั่วโมงที่แล้วที่ครูบอกไปเนี่ยคือใช้วิธีการอะไรนะครับนี่เลยครับคือการมองวัตถุได้โดยตรงเลยนะครับนี่คุณครูมีภาพประกอบให้ด้วยนะครับคือการเราเนี่ยใช้สายตานะครับแนบไปที่กล่องทึบนะครับของเราโดยที่กล่องทึบเนี่ยเจาะรูอยู่ข้างในกล่องทึบก็จะมีวัตถุอยู่ใช่ไหมครับถ้าเป็นวัตถุที่เป็นแหล่งกำเนิดแสงเนี่ยก็สามารถมองเห็นได้เลยนะครับก็คือการมองวัตถุได้โดยตรงนั่นเองครับทีนี้ต่อไปนะครับวิธีการทำให้มองเห็นวัตถุกลุ่มที่2ครับนักเรียน

0: วัตถุกลุ่มที่2เนี่ยเป็นวัตถุที่เป็นยังไงครับเป็นวัตถุที่ไม่เป็นแหล่งกำเนิดแสงนะครับจากที่เราร่วมกันพูดคุยในชั่วโมงที่แล้วนะครับนักเรียนมีกี่วิธีนะจำได้ไหมครับมีอยู่3วิธีนะครับ2หรือ3นะไหนใครตอบ2ครับยกมือไหนใครตอบ3วิธีแสดงว่าเพื่อนทั้งห้องนะครับบอกว่าทั้งหมดมีอยู่3วิธีนะครับอ่ะเรามาดูกันว่าในแต่ละวิธีเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับเรามาดูกันที่วิธีแรกครับลูกวิธีแรกก็คือการยกกล่องทึบขึ้นเล็กน้อยอันไหนลองบอกสิว่าการยกกล่องทึบขึ้นเล็กน้อยเนี่ยมันช่วยให้มองเห็นวัตถุได้ยังไงครับลูกการที่เรายกกล่องขึ้นเล็กน้อยนะครับก็จะทำให้เกิดช่องว่างนะครับในช่องว่างนี้นะครับก็จะทำให้แสงเป็นยังไงครับสามารถเข้ามาได้ทำให้มองเห็นวัตถุที่อยู่ข้างในกล่องทึบได้นะครับนักเรียนคุณครูมีภาพมาให้ดูด้วยเห็นไหมให้สังเกตนะครับที่วงกลมสีแดงของคุณครูนะครับจะเห็นว่ากล่องเนี่ยมีการยกขึ้นมาจากพื้นเล็กน้อยนะครับทำให้แสงเนี่ยสามารถเข้าไปในวัตถุได้นะครับจึงทำให้มองเห็นวัตถุที่อยู่ในกล่องได้นั่นเองครับวิธีการต่อไปครับวิธีการที่สองครับนักเรียนวิธีการที่สองไหนใครตอบได้ไหนลองตอบดูสิลูก
1: ยกกล่องทึบออก
0: การยกกล่องออกเลยมีคนอื่นตอบเหมือนกับเพื่อนไหมใครคิดว่าเป็นการยกกล่องออกลูกยกมือครับโอ้ทุกคนเลยนักเรียนปลายทางแหละครับคิดเหมือนกับเพื่อนกลุ่มที่4ไหมครับถ้างั้นเดี๋ยวเรามาดูเฉลยกันนะครับเด็กๆเอามือลงครับเรามาดูเฉลยกันนะครับว่าวิธีการที่2ของครูที่ทำไปในชั่วโมงที่แล้วเนี่ยมีวิธีการทำอย่างไรนะครับการยกกล่องทึบออกถูกต้องนะครับนักเรียนเก่งมากครับการยกกล่องทึบออกไหนบอกสิว่าทำไมเราถึงเห็นวัตถุได้การยกกล่องทึบออกไหนใครจะตอบครับข้อนี้ให้กลุ่ม2ครับใช้ไมค์ด้วยลูกเพราะว่าอีกรอบหนึ่งก็คือการยกกล่องทึบออกทำให้มองเห็นวัตถุได้ยังไงครับ
1: มีแสงเข้าไปในกล่องทึบ
0: อ๋อก็คือมีแสงเนี่ยเข้าไปในวัตถุได้เลยใช่ไหมครับเด็กๆนะครับทีนี้มาดูภาพดีกว่านะครับว่าการยกกล่องทึบออกเป็นอย่างไรนะครับก็จะเป็นในลักษณะดังภาพนะครับนักเรียนเห็นไหมณตอนนี้เนี่ยคุณครูนะครับได้ยกกล่องทึบออกไปแล้วเราก็จะเห็นวัตถุนะครับชิ้นหนึ่งนะครับที่มีสีเขียวกับสีขาวแบบนี้สิ่งนี้เราเรียกว่าอะไรครับลูกสิ่งนี้เราเรียกว่าแก้วน้ำนั่นเองเก่งมากครับและวิธีการสุดท้ายล่ะครับนักเรียนไหนใครบอกได้ครับกลุ่ม5ยกมือก่อนอีกแล้วครับกลุ่ม5ตอบได้เลยครับ
2: ขยับโต๊ะออกเล็กน้อยค่ะ
0: การขยับโต๊ะออกเล็กน้อยใช่ไหมนะมีใครตอบคำตอบอื่นไหมครับกลุ่ม4เหมือนเดิม
1: วัตถุที่มีแสง
0: อะไรนะลูก
1: ใช้วัตถุที่กำเนิดแสงใส่เข้าไปครับ
0: อ๋อการใช้วัตถุที่เป็นแหล่งกำเนิดแสงเข้าไปในกล่องใช่ไหมครับอันนั้นเรามาดูเฉลยกันนะครับนี่เลยครับการนำแหล่งกำเนิดแสงมาใส่เพิ่มในกล่องนะครับน้องวันใหม่นะครับไม่เป็นไรนะครับการที่เรายกอะไรนะขยับเก้าอี้ใช่ไหมลูกขยับโต๊ะออกนิดละสักเล็กน้อยมันก็จะคล้ายกับการยกกล่องขึ้นเล็กน้อยนะลูกเหมือนกันเลยวิธีการเดียวกันนะครับลูกแต่วิธีการนี้เป็นอีกวิธีการหนึ่งนะเป็นการนำแหล่งกำเนิดแสงมาใส่เพิ่มเข้าไปในกล่องครับมาดูภาพเด็กๆจะเห็นว่าวงกลมสีแดงนี่คือวงไว้เนี่ยคืออะไรครับเป็นการนำแหล่งกำเนิดแสงภายนอกเข้ามาก็คือไฟฉายนะครับถ้าคุณครูนุ้ยขออภัยครับถ้าคุณครูเนี่ยปิดกล่องลงไปพร้อมกับไฟฉายแล้วมองไปที่วัตถุผ่านรูที่เจาะไว้เด็กคิดว่าจะสามารถมองเห็นได้ไหมครับสามารถมองเห็นได้นั่นเองครับเหมือนกับที่เรามองวัตถุผ่านอะไรครับที่เป็นแหล่งกำเนิดแสงนั่นเองนะครับถ้างั้นไปต่อเลยนะครับเด็กมาตรวจสอบความรู้อีกนิดนึงนะครับวิธีการใดที่ทำให้เห็นวัตถุที่เป็นแหล่งกำเนิดแสงเพราะเหตุใดทบทวนคำถามอีกหนึ่งรอบนะครับวิธีการใดทำให้มองเห็นวัตถุที่เป็นแหล่งกำเนิดแสงเพราะเหตุใดวิธีการอะไรนะครับ

0: ครูทบทวนให้ไปแล้วตอบพร้อมกันว่าวิธีการมองวัตถุโดยตรงเก่งมากนะครับให้เหตุผลนิดนึงว่าเพราะวัตถุนั้นเป็นยังไงครับลูก
1: มี
0: แสงเพราะวัตถุนั้นมีแสงในตัวเองนั่นเองครับอีกข้อครับวิธีการที่ทำให้มองเห็นวัตถุ

0: กำเนิดแสงมีอะไรบ้างเพราะเหตุใดมีกี่วิธีนะเมื่อสักครู่นี้มี3วิธีอ่ะเรามาดูกันว่า3วิธีนั้นมีอะไรบ้างและให้เหตุผลว่าอย่างไรนะครับการยกกล่องขึ้นเล็กน้อยนะครับจะทำให้มีแสงเข้ามานะครับทำให้มองเห็นวัตถุที่อยู่ในกล่องทึบได้นั่นเองครับหรือวิธีการอื่นๆอย่างเช่นการยกกล่องทึบออกแล้วก็การนำแหล่งกำเนิดแสงเข้าไปวางไว้ในกล่องทึบเนื่องจากว่าวัตถุเนี่ยที่ไม่เป็นแหล่งกำเนิดแสงเขาจะไม่มีแสงในตัวเองใช่ไหมครับฉะนั้นเราจะต้องใช้แหล่งกำเนิดแสงอื่นเนี่ยเข้าไปช่วยเพื่อทำให้มองเห็นได้นั่นเองครับนี่คือเหตุผลในการตอบนะครับเด็กๆตอบแค่วิธีการไม่ได้นะครับต้องให้เหตุผลด้วยว่าทำไมเราถึงใช้วิธีการนั้นวิธีการนี้นั่นเองครับและข้อนี้ครับเหตุใดเราจึงมองเห็นหรือมองไม่เห็นวัตถุต่างๆข้อนี้นักเรียนสามารถตอบตามความคิดเห็นได้เลยนะครับกลุ่ม5ครับขออีก1รอบครับ
1: มันมีแสงหรือไม่มีแสงในตัวเอง
0: มีแสงหรือไม่มีแสงในตัวเองใช่ไหมครับมีคำตอบอื่นอีกไหมครับมันกลุ่ม4ครับผม
2: มีแสงครับ
0: กล่องทึบไม่มีแสงมีกลุ่มไหนอยากตอบอีกไหมครับเมื่อกี้กลุ่ม5กลุ่ม4ไปแล้วกลุ่ม3กลุ่ม2กลุ่ม1มีใครอยากตอบไหมครับไม่เป็นไรนะครับนักเรียนปลายทางล่ะครับมีความคิดเห็นกับข้อนี้อย่างไรบ้างครับให้นักเรียนจดจำคำตอบนี้ไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราไปหาคำตอบกันสิว่าเหตุใดเนี่ยเราจึงมองเห็นหรือมองไม่เห็นวัตถุต่างๆนั่นเองครับจากกิจกรรมของครูวันนี้ครับกิจกรรมที่1เรามองเห็นวัตถุได้อย่างไรนะครับมาดูจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะครับวันนี้เนี่ยนักเรียนนะครับจะได้อธิบายการมองเห็นวัตถุต่างๆจากการแปลความหมายข้อมูลเด็กๆรู้จักการแปลความหมายข้อมูลไหมครับไหนมีใครรู้บ้างรู้อย่างไรครับกลุ่ม5ตอบสิ
1: การแปลข้อมูลก็คือการแปลความหมายค่ะ
0: อ๋อการแปลหมายใช่ไหมครับก็คำตอบใกล้เคียงนะครับมีใครอยากตอบอีกไหมครับถ้างั้นเดี๋ยวคุณครูจะบอกให้นะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยการแปลความหมายข้อมูลเนี่ยคืออะไรนะครับการแปลความหมายข้อมูลนะครับก็คือเป็นการรวบรวมข้อมูลนะครับเพื่ออยากรู้สิ่งใดสิ่งหนึ่งต่างๆใช่ไหมครับเราก็ต้องมารวบรวมสำรวจข้อมูลต่างๆแล้วก็นำมารวบรวมประมวลผลให้รู้นะครับในสิ่งที่เราต้องการอยากรู้นั่นเองครับเอาละวันนี้เนี่ยใช้ใบกิจกรรมที่1นะครับในหน้าที่4นั่นเองครับให้เด็กๆหยิบแบบฝึกขึ้นมาเลยครับแบบฝึกหัดเล่มสีม่วงแล้วเปิดไปหน้าที่4เช่นเคยนะครับเราจะมาดูวิธีทำในวันนี้กันหยิบขึ้นมาเลยนะครับเด็กๆหยิบขึ้นมาแล้วไม่มีเสียงนะครับเด็กๆเพราะว่าแบบฝึกหัดของเราไม่สามารถส่งเสียงได้นะครับกลุ่ม3เจอไหมครับปูนเจอไหมกำลังล้วงหาอยู่นะครับถ้าเจอแล้วนะครับซึ่งถ้าใครนะครับยังไม่มีนะครับหรือนักเรียนปลายทางนะครับยังไม่มีนะครับก็ให้ไปดาวน์โหลดที่เว็บไซต์ของ Dell TV ได้เลยนะครับเอาละตอนนี้พร้อมแล้วหรือยังไหนเรามาตรวจสอบความพร้อมดีกว่าปรบมือ1ครั้งชูมือขึ้นเอามือลงชูมือขึ้นเอามือลงนั่งหลังตรงปึ๊บพร้อมเรียนกันต่อนะครับเรามาดูกันว่าวิธีการทำในวันนี้เนี่ยเราจะทำกิจกรรมอย่างไรนะครับวันนี้เนี่ยทำข้อเดียวครับเด็กๆวันนี้ให้พวกเราร่วมกันพูดคุยเหมือนเดิมครับร่วมกันพูดคุยและทำความเข้าใจข้อมูลที่บันทึกไว้แล้วอธิบายให้ผู้อื่นได้เข้าใจว่าเพราะเหตุใดเราจึงมองเห็นหรือมองไม่เห็นวัตถุต่างๆนั่นเองครับนักเรียน

0: ไหนที่คุยกันเสียงดังเนี่ยเข้าใจการทำกิจกรรมแล้วใช่ไหมครับไหนใครเข้าใจการทำกิจกรรมไหนลองยกมือให้ครูดูหน่อยสิแสดงว่ายังไม่เข้าใจจริงๆนะครับเอามือลงครับถ้างั้นเงียบฟังอีกนิดนึงครับเด็กๆมาฟังสั้นๆนะครับเด็กๆสั้นๆเลยก็คือวันนี้เนี่ยให้ร่วมกันพูดคุยครับนักเรียนร่วมกันพูดคุยเกี่ยวกับข้อมูลที่เราบันทึกไว้แล้วอธิบายให้คนอื่นได้เข้าใจเกี่ยวกับการมองเห็นกับมองไม่เห็นวัตถุต่างๆครับมาตรวจสอบความเข้าใจในการทำกิจกรรมกันดีกว่านะครับว่านักเรียนจะเข้าใจการทำกิจกรรมวันนี้หรือเปล่านะครับนักเรียนต้องทำกิจกรรมอย่างไรวันนี้เราจะต้องทำกิจกรรมอย่างไรครับนักเรียนไหนกลุ่มไหนที่คุยบ่อยๆให้ตัวแทนเป็นกลุ่มตอบดีกว่ากลุ่ม5กับกลุ่ม4เนี่ยตอบไปบ่อยละขอฟังกลุ่ม2บ้างดีกว่ากลุ่ม2ไหนลองช่วยกันตอบสิครับว่านักเรียนต้องทำกิจกรรมอย่างไรวันนี้ให้ร่วมกันอะไรนะร่วมกันพูดคุยเกี่ยวกับข้อมูลอะไรข้อมูลที่เราทำอะไรไปนะบันทึกไว้ใช่ไหมครับแล้วก็ไปอธิบายให้อะไรครับอธิบายให้ใครฟังอ๋อไม่ต้องเป็นครูเท่านั้นนะครับอธิบายให้คนอื่นได้เข้าใจคนอื่นได้เข้าใจก็คืออาจจะเป็นเพื่อนของเราหรืออาจจะเป็นคุณครูก็ได้นะครับเรามาดูดีกว่าว่าวันนี้เนี่ยเราจะต้องทำกิจกรรมอย่างไรนะครับร่วมกันพูดคุยและทำความเข้าใจข้อมูลที่บันทึกไว้นะครับนะครับหลังจากที่นักเรียนร่วมกันพูดคุยแล้วเนี่ยและทำความเข้าใจในข้อมูลแล้วนักเรียนจะได้ทำอะไรต่อครับเมื่อร่วมกันพูดคุยเสร็จแล้วทำความเข้าใจเสร็จแล้วเราทำอะไรต่อลูกยังไม่ได้ยินเสียงกลุ่มหนึ่งตอบบ้างนะครับกลุ่มหนึ่งลองตอบสิครับข้อนี้นักเรียนจะได้ทำอะไรต่อลูกจากวิธีทำจำได้ไหมจำได้ไหมนะนักเรียนปลายทางแหละครับตอบข้อนี้ว่าอย่างไรครับเรามาดูคำตอบกันดีกว่ากลุ่มหนึ่งครับกลุ่มหนึ่งเรามาดูคำตอบกันนะครับว่าเราจะได้ทำอะไรต่อไปหลังจากนั้นเนี่ยเราจะไปอธิบายให้คนอื่นได้เข้าใจว่าเพราะเหตุใดเราจึงมองเห็นหรือมองไม่เห็นวัตถุต่างๆนะครับกลุ่ม5ครับกลุ่ม5หยุดเล่นครับกลุ่ม3ด้วยกลุ่ม1กลุ่ม2กลุ่ม5ตอนนี้คะแนนเขานำไปแล้วนะส่วนกลุ่ม3กลุ่ม4เนี่ยคุณครูเริ่มตัดแต้มแล้วนะถึงจะตอบบ่อยก็เหอะทีนี้เนี่ยเราจะใช้อะไรเป็นข้อมูลในการร่วมกันพูดคุยล่ะวันนี้เนี่ยเราใช้ใบงานในหน้าที่7ในหน้าที่8นะครับเป็นหน้าที่เราเคยบันทึกไปแล้วนะครับเด็กๆไม่ได้กลับมาทำซ้ำนะฟังดีๆนะครับเรานำใบงานหน้านี้เนี่ยมาเพื่อเป็นข้อมูลในการพูดคุยและทำความเข้าใจอีกรอบนะครับนอกจากใช้ใบงานในหน้าที่7และ8แล้วเรายังใช้ใบงานในหน้าที่9และหน้าที่10ด้วยนะครับในการนำมาเป็นข้อมูลในการร่วมกันพูดคุยกันอีกรอบเด็กๆฟังความหมายคุณครูดีๆปรบมือ5ครั้งปรบมือ5ครั้งฟังความหมายดีๆครับคุณครูได้บอกหรือยังว่าเราจะต้องมาทำซ้ำคุณครูยังไม่ได้บอกเลยคุณครูแค่บอกว่าเราใช้ใบงานเนี้ยหน้า7หน้า8หน้า9หน้า10นำมาเป็นอะไรนำมาเป็นข้อมูลในการร่วมกันพูดคุยเราคุณครูได้บอกหรือยังว่าจะต้องนำมาทำซ้ำอีกรอบนึงก็ไม่ได้บอกนะครับเด็กๆต้องฟังความหมายคุณครูดีๆนะครับเอาละวันนี้เนี่ยนอกจากเอาใบงานมาดูแล้ววันนี้นักเรียนจะต้องทำแบบประเมินตนเองในหน้าที่14นะครับไหนเปิดไปหน้าที่14สิ วันนี้เราจะทำแบบประเมินในข้อที่เท่าไหร่บ้างนี่แหละครับตัวหนังสือไม่ใช่ตัวหนังสืออ่ะเส้นใต้สีแดงนะครับวันนี้เราจะไปดูข้อ3ไปดูข้อ4นะครับวันนี้เราจะทำแบบประเมินอยู่ทั้งหมด2ข้อในข้อที่3และข้อที่4นะครับแล้วมาดูว่าแบบประเมินในหน้าที่14ที่เราจะต้องทำเนี่ยข้อที่3เราจะต้องแปลความหมายข้อมูลที่บันทึกไว้นักเรียนให้ระดับตัวเองกี่ดาวก็ให้นักเรียนระบายสีลงไปได้เลยนะครับว่าจะให้ตัวเอง1ดาว2ดาว3ดาวกลุ่ม3กลุ่ม4กลุ่ม2ด้วยฟังคุณครูครับตอนนี้กลุ่ม1กลุ่ม5นำกลุ่ม2ตอนนี้ล้างท้ายเลยฟังครับเดี๋ยวจะไม่เข้าใจในการวิธีการทำแบบประเมินถามครูอีกมาดู3ดาวก็คือฉันทำได้ดีฉันทำได้ดีก็คือวันนี้เราช่วยกิจกรรมดีเราทำกิจกรรมร่วมกับเพื่อนได้เป็นที่น่าประทับใจเราก็ประเมินตัวเองให้3ดาวได้เลยแต่ถ้าฉันทำได้บ้างที่ระดับ2ดาวก็คืออาจจะมีข้อผิดพลาดสักเล็กน้อยนะครับส่วน1ดาวหมายความว่าฉันยังทำได้ไม่ดีก็อาจจะไม่ได้มีส่วนร่วมในการพูดคุยกับเพื่อนในวันนี้นั่นเองนะครับก็อาจจะประเมินให้ตัวเองแค่1ดาวส่วนช่องตรงนี้สิ่งที่ฉันจะตั้งใจทำให้ดีขึ้นเราจะทำให้ดีขึ้นในครั้งต่อไปหรือเปล่าท่านเรียนบอกว่าในรอบหน้าฉันจะทำให้ดีขึ้นก็ให้ทำเครื่องหมายถูกต้องที่ช่องตรงนี้ได้เลยแต่ถ้าวันนี้ยังอยู่ในระดับปกติไม่ได้มีความพิเศษอะไรก็ไม่ต้องทำเครื่องหมายนะครับในข้อที่4อธิบายการมองเห็นสิ่งต่างๆจากการแปลความหมายข้อมูลในข้อที่4ก็ลองประเมินดูว่าให้ระดับตัวเองกี่ดาวแล้วก็สิ่งที่ฉันจะทำตั้งใจทำให้ดีขึ้นวันนี้ฉันจะทำให้ดีขึ้นไหมนะครับเดี๋ยวเราค่อยไปดูกันอีกทีนะครับในแบบประเมินเนาะกิจกรรมปลายทางวันนี้นะครับนักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันพูดคุยและทำความเข้าใจข้อมูลที่บันทึกไว้จากใบงานในหน้าที่7ถึงหน้าที่10นะครับในข้อที่2นะครับนักเรียนเตรียมการนำเสนอหน้าชั้นเรียนว่าเพราะเหตุใดเราจึงมองเห็นหรือมองไม่เห็นวัตถุต่างๆนะครับสำหรับคำชี้แจงบทบาทของคุณครูปลายทางในการทำกิจกรรมนะครับให้วันนี้เนี่ยคุณครูคอยให้ความช่วยเหลือนักเรียนขณะทำกิจกรรมโดยนักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันพูดคุยและทำความเข้าใจข้อมูลที่บันทึกไว้นั่นเองครับทีนี้เดี๋ยวเราจะไปทำกิจกรรมร่วมกันแล้วนะครับมาดูความพร้อมของแต่ละกลุ่มกันก่อนกลุ่มที่1พร้อมไหมครับ
1: พร้อมค่ะ
0: กลุ่มที่1พร้อมดีนะครับกลุ่มที่2พร้อมไหมครับคุณครูตีว่ายังไม่ค่อยพร้อมเท่าไหร่นะครับบางคนยังไม่ตอบช่วยครูเลยกลุ่มที่3พร้อมไหมครับ
1: พร้อม
0: กลุ่มที่4ครับพร้อมไหมครับ
1: พร้อม
0: คุณครูบอกแล้วว่าไม่ต้องตะโกนครับไม่ต้องตะโกนให้คนอื่นฟังพูดในระดับเสียงปกติครับกลุ่ม4กลุ่ม5พร้อมไหมครับ
1: พร้อมค
0: ่ะระดับเสียงแค่นี้พอนะกลุ่ม4ไม่ต้องตะโกนนะครับถ้าทุกกลุ่มพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวคุณครูเนี่ยจะลงไปหาแต่ละกลุ่มเหมือนเดิมเพื่อให้นักเรียนเนี่ยทำความเข้าใจจากข้อมูลที่บันทึกไว้เหมือนเช่นเคยนะครับกลุ่มไหนสามารถพูดคุยกับเพื่อนๆได้ก่อนก็สามารถร่วมกันพูดคุยได้ก่อนนะเดี๋ยวคุณครูจะเดินไปทีละกลุ่มเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวคุณครูจะเริ่มเดินไปเลยนะครับมากลุ่มหนึ่งเรามาดูซิว่าข้อมูลที่เราบันทึกไว้เนี่ยจากหน้าที่7หน้าที่8หน้าที่9และหน้าที่10เนี่ยมีอะไรบ้างเปิดไปหน้าที่7ก่อนลูกมาดูกันนะในหน้าที่7เนี่ยเราบันทึกวัตถุกลุ่มที่1ไว้ว่าไงครับวัตถุที่อะไรวัตถุที่เป็นไงมองเห็นได้ในกล่องทึบ แล้วประกอบไปด้วยวัตถุอะไรบ้างมีอยู่3อย่างใช่ไหมครับเพราะอะไรล่ะเพราะมีแสงในตัวเองเราจึงจัดกลุ่มหนึ่งให้เป็นวัตถุที่อะไรครับวัตถุที่เป็นแหล่งกำเนิดแสงหนูดูหน้า7โลกหนูดูหน้า7ครับหนูดูเหมือนเพื่อนนะนี่ไลวินดูข้อมูลด้วยครับหน้าที่7ตอนนี้ใบงานของพวกเราเป็นแนวนอนนะครับหนูจะดูเป็นแนวตั้งไม่ได้ไม่งั้นหนูจะต้องเอียงคอดูแน่นอนอ่ะในหน้าที่7เนี่ยเราได้ข้อมูลอะไรไปบ้างในหน้านี้เราได้ข้อมูลไปว่าวัตถุที่มองเห็นได้ในกล่องทึบมันจะต้องมีแสงในตัวเองใช่ไหมครับแล้วก็จะเป็นวัตถุที่เป็นแหล่งกำเนิดแสงด้วยใช่ไหมเราได้ข้อมูลตรงนี้ไปแล้วนะทีนี้เราเปิดไปหน้าที่8ลูกเปิดไปอีกหนึ่งหน้าเปิดไปอีกหนึ่งหน้าในหน้า8เนี่ยเราได้ข้อมูลอะไรไปครับในหน้าที่8เราได้ข้อมูลอะไรไปลูก
1: ว
0: ั
1: ตถ
0: ุที่มองไม่เห็นในกล่องทึบเพราะอะไรลูกเพราะมันไม่เพราะมันไม่มีแสงในตัวเองซึ่งวัตถุกลุ่ม2จัดเป็นวัตถุที่เป็นไงครับ
1: ว
0: ั
1: ตถ
0: ุ
1: ที
0: ่
1: ไม่เป็นแหล่งกำเน
0: ิ
1: ดแสง
0: เพราะเป็นวัตถุที่ไม่เป็นแหล่งกำเนิดแสงนะครับตอนนี้เราได้ข้อมูลไปว่าได้วัตถุที่ไม่เป็นแหล่งกำเนิดแสงเพราะมันไม่มีแสงในตัวเองนะครับทีนี้เราไปดูต่อลูกพลิกมาเป็นแนวตั้งมาดูข้อมูลในหน้าที่9อันนี้ครับหน้านี้พลิกมาหน้า9หน้า9เนี่ยชั่วโมงที่แล้วเราได้วิธีการในการทำให้มองเห็นวัตถุแต่ละกลุ่มใช่ไหมครับการทำที่การวิธีการทำที่มองให้เห็นวัตถุกลุ่มหนึ่งคือเราใช้วิธีการอะไรลูกดูข้อมูลสิที่เราบันทึกไว้ว่าไงมองวัตถุได้
1: โดยตรง
0: มองวัตถุได้โดยตรงแล้วเหตุผลคืออะไรครับเพราะวัตถุมีแสงในตัวเองซึ่งผลการสังเกตก็คือเราสามารถเป็นไงครับ
1: ม
0: องเห็นได้ฉะนั้นเนี่ยในหน้านี้มันจะไปสอดคล้องกับหน้าที่7ใช่ไหมที่บอกว่าวัตถุนั้นน่ะมันจะต้องมีแสงในตัวเองมันถึงจะสามารถมองเห็นวัตถุได้นะครับทีนี้เปิดไปหน้าที่10สิหน้าที่10ยังบันทึกไม่เสร็จเนาะไม่เป็นไรนะครับแต่เรายังจำวิธีการได้ใช่ไหมมีอยู่3วิธีการวิธีการแรกยกกล่องขึ้นเล็กน้อยที่ทำให้เห็นมองเห็นวัตถุกลม2 อย่างที่2การยกกล่องทึบออกใช่ไหมครับยกกล่องทึบออกไปก็จะทำให้มองเห็นวัตถุได้และวิธีการที่3ล่ะครับเราเอาอะไรใส่เข้าไปเรานำวัตถุที่เป็นแหล่งกำเนิดแสงใส่เข้าไปในกล่องอ้าวแล้วเหตุผลล่ะทำไมเราถึงมองไม่เรามองเห็นได้ลูกเพราะว่าอะไรพูดง่ายๆนะสมมติคุณครูมีกล่องมาตั้งอยู่หน้าล่างเราตรงนี้คุณครูใส่ไมค์เข้าไปมีไมค์อยู่แล้วให้พวกเราลองหาวิธีก็ได้ออกมา3วิธีตรงนี้ไงใช่ไหมครับได้วิธีการมาแล้วเราจะมองเห็นวัตถุนั้นได้ยังไงอ่ะก็คือมีอะไรเข้าไปลูกมีอะไรเข้าไปข้างในถึงที่ทำให้มองเห็นวัตถุได้มีแหล่งกำเนิดแสงเข้าไปจึงทำให้มองเห็นวัตถุได้อ่ะทีนี้ลองมาสรุปร่วมกันทีเนี้ยเรามาสรุปร่วมกันอีกทีนึงเราจะมองเห็นวัตถุได้ยังไงอะไรนะมองเห็นหรือมองไม่เห็นวัตถุต่างๆถ้าเราพูดโดยรวมลูกถ้าเราจะมองเห็นวัตถุต่างๆเราจะต้องใช้งับมีเหตุผลอะไรบ้างนะมันก็จะมีการมองโดยตรงที่ว่าวัตถุนั้นต้องเป็นแรงกำเนิดแสงแต่ถ้าเราไม่ถ้าไม่ใช่แหล่งถ้าไม่ใช่วัตถุที่เป็นแหล่งกำเนิดแสงล่ะมันจะต้องมีตัวช่วยเข้ามาใช่ไหมครับมีอะไรช่วยเข้ามามีแหล่งกำเนิดแสงช่วยในการมองเห็นวัตถุได้ใช่ไหมครับโอเคเดี๋ยวลองไปกลุ่มอื่นบ้างกลุ่มนี้ได้ข้อสรุปแล้วนะทีนี้กลุ่มนี้เนี่ยเดี๋ยวลองประเมินตัวเองเลยนะข้อ3กับข้อ4นะครับลองประเมินตนเองดูว่า วันนี้เนี่ยเราร่วมกันพูดคุยเป็นยังไงบ้างให้กี่ดาวข้อ3ข้อ4นะแล้วเราจะตั้งใจทำให้ดีขึ้นหรือเปล่านะครับทำรอได้เลยอันไหนกลุ่ม2กลุ่ม2จริงๆแล้วตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวค่อยทำทีหลังนะคะไม่เป็นไรเปิดย้อนไปหน้าที่7ก่อนครับกลุ่มนี้ไม่ได้บันทึกอีกรอบแค่เอาข้อมูลมาคุยไม่ทำทุกข้อวันนี้ทำแค่ข้อ3ข้อ
1: 4
0: เปิดย้อนไปหน้าที่7ครับลูกกลุ่ม2เร็วอ๋อนี่หนูยังไม่มาเนาะหนูไม่ได้มาเนาะเดี๋ยวค่อยไปดูกับเพื่อนทีหลังนะให้เพื่อนดูด้วยลูกเปิดไปหน้าที่7ก่อนลูกหนูเปิดไปหน้าที่7ก่อนลูกอย่าเพิ่งทำครับเปิดย้อนไปหน้าที่7ก่อนเร็วก็หนูใช้สีระบายมันจะออกได้ไงล่ะเปิดย้อนไปหน้าที่7ก่อนครับกลุ่มนี้กลุ่ม2มาร่วมกันพูดคุยกลุ่ม2ในหน้าที่7นี้เนี่ยเราบันทึกข้อมูลอะไรลงไปบ้างวัตถุที่มองเห็นในกล่องทึบใช่ไหมมีวัตถุอะไรบ้างมีไฟฉายหลอดไฟฟ้าแล้วก็เทียนไขเพราะอะไรเพราะมันมีอะไรครับมีแสงในตัวเองเราจึงจัดวัตถุกลุ่มนี้เป็นวัตถุที่เป็นแหล่งกำเนิดแสงตอนนี้เราได้ข้อมูลตรงนี้ไปแล้วนะครับเปิดไปหน้าที่7ต่อไปดูขออภัยครับหน้าที่8หน้าที่8ลูกโทษทีไปดูข้อมูลในหน้าที่8หน้าที่8ที่เราบันทึกไว้เนี่ยนะครับเป็นวัตถุที่เป็นยังไงครับมองไม่เห็นในกล่องทึบเราได้ข้อมูลมาว่าเขาเนี่ยไม่มีแสงในตัวเองฉะนั้นเราจึงจัดวัตถุกลุ่มนี้ให้เป็นวัตถุอะไรวัตถุที่ไม่เป็นเป็นวัตถุที่ไม่เป็นแหล่งกำเนิดแสงนะครับหนูดูข้อมูลไปด้วยนะนี่ถึงตรงนี้แล้วทีนี้เรามาดูในหน้าที่9หน้าที่9พลิกมาอย่างนี้พลิกเป็นแนวตั้งพลิกเป็นแนวตั้งครับไปหน้า9แล้วนะ10ค่อยว่ากันลูกดูหน้า9ก่อนในหน้าที่10ขออภัยครับในหน้าที่9ในหน้าที่9เราได้ข้อมูลอะไรบ้างเราได้วิธีการใช่ไหมครับในการทำให้มองเห็นวัตถุกลุ่มหนึ่งวัตถุกลุ่มหนึ่งเนี่ยเป็นวัตถุที่เป็นแหล่งกำเนิดแสงอยู่แล้วเราสามารถยังไงครับมองโดยตรงได้เลยนะครับเหตุผลล่ะเหตุผลก็เพราะว่าวัตถุนั้นเป็นไงครับอ่านซิเนี่ยเพราะวัตถุเป็นไงมีแสงในตัวเองนะครับทีนี้แล้วอีกกลุ่มหนึ่งล่ะเปิดไปหน้าที่10ลูกเปิดไปหน้าที่10สิเปิดไปหน้าที่10ครับบางคนอาจจะยังบันทึกไม่เสร็จไม่เป็นไรแต่เราจำวิธีการได้ใช่ไหมมีอยู่กี่วิธีการวิธีการมาทวนกันหน่อยมีการยกกล่องทึบขึ้นเล็กน้อยมีการยกกล่องออกแล้วก็มีการใช้แหล่งกำเนิดแสงภายนอกเข้าไปคุณครูอธิบายให้ฟังอยู่นี่ไงเธอไม่ฟังครูเลยประกรณ์เหตุผลล่ะเหตุผลล่ะลองให้เหตุผลสิทำไมเราถึงมองไม่เห็นวัตถุที่เป็นกลุ่มนี้ลูกวัตถุที่ไม่มีแสงในตัวเองการที่เราจะสามารถมองเห็นได้จะต้องมีอะไรเข้าไปครับ
1: แสง
0: จะต้องมีแสงเนี่ยเข้าไปช่วยนะครับในการทำให้มองเห็นวัตถุที่อยู่ในนั้นได้ใช่ไหมใช่มีการยกกล่องวิธีการทั้งหมดนั่นแหละนะครับฉะนั้นเรามาสรุปกันสิเรามาสรุปกันสิว่าเพราะเหตุใดเราจึงมองเห็นหรือมองไม่เห็นวัตถุต่างๆไหนบอกครูสิเพราะเหตุใดเราจึงมองเห็นหรือมองไม่เห็นวัตถุต่างๆถ้ามองเห็นมันจะมี2กรณีใช่ไหมลูกกรณีที่เป็นวัตถุที่มีแสงในตัวเองหรือเป็นแหล่งกำเนิดแสงกับวัตถุที่ไม่ใช่แหล่งกำเนิดแสงจะต้องมีอะไรเข้ามาช่วย
1: แสง
0: ต้องมีแสงเข้ามาช่วยทีนี้กลุ่มนี้ได้ข้อสรุปแล้วนะกลุ่ม3เป็นยังไงบ้างครับได้ข้อสรุปอะไรหรือยังมาเดี๋ยวครูมาสรุปร่วมกันทีเดียวเลยดีกว่าจากข้อมูลทั้งหมดนะครับฟังนะกลุ่ม3จากข้อมูลทั้งหมดที่เราทำการทดลองมาตั้งแต่ชั่วโมงแรกเลยนะครับ ที่เราดูวัตถุแต่ละกลุ่มเราแบ่งวัตถุออกเป็นกี่กลุ่มนะตอนนี้

0: เป็น2กลุ่มใช่ไหมครับมีวัตถุที่เป็นแรงกำเนิดกับไม่เป็นแรงกำเนิดวิธีการในการทำให้มองเห็นวัตถุที่เป็นแหล่งกำเนิดแสงเราใช้วิธีการอะไรบ้างจำได้ไหมฟังครูนะการมองเห็นวัตถุที่เป็นแหล่งกำเนิดแสงเราใช้วิธีการอะไรมันมีแสงอยู่แล้วอ่ะลูกเราต้องทำอะไรเพิ่มเติมไหมก็ไม่ต้องเราสามารถมองเห็นวัตถุได้โดยตรงเพราะว่าวัตถุนั้นเป็นไงมีแสงในตัวเองอยู่แล้วก็ไม่ต้องทำอะไรใช่ไหมอ่ะแล้วกลับกันถ้าเราจะมองเห็นวัตถุที่ไม่มีแสงในตัวเองล่ะเราจะต้องมีอะไรเข้าไปช่วยมีแสงถูกต้องครับใช้ไฟฉายใช้อะไรต่างๆใช้วิธีการทั้งหมดทั้ง3วิธีการนั่นไงยกกล่องขึ้นแล้วก็ยกกล่องขึ้นเล็กน้อยเอากล่องออกแล้วก็เอาแหล่งกำเนิดแสงใส่เข้าไปสิ่งนี้จะช่วยให้สามารถมองเห็นวัตถุได้ใช่ไหมทีนี้เรามาสรุปร่วมกันนะครับกลุ่มนี้เพราะเหตุใดเราจึงมองเห็นหรือมองไม่เห็นวัตถุต่างๆอ่ะถ้ามองเห็นล่ะให้เหตุผลสิว่าเรามองเห็นได้ยังไงการมองเห็นก็จะมีอยู่2กรณีใช่ไหมกรณีของวัตถุที่เป็นแหล่งกำเนิดแสงมองเห็นได้เลยกับวัตถุที่ไม่เป็นแหล่งกำเนิดแสงเราจะต้องมีวิธีการในการทำให้มองเห็นวัตถุนั้นๆได้ใช้3วิธีการนั่นแหละที่ครูบอกนะครับอ่ะกลุ่มนี้ได้ไหมพอได้ไหมทำไมเราถึงมองเห็นหรือมองไม่เห็นวัตถุพอได้ไหมครับพอได้อยู่กลุ่ม4กลุ่ม4ร่วมกันพูดคุยถึงไหนแล้วพูดคร่าวๆจำได้ไหมว่าเราแบ่งวัตถุออกเป็นกี่กลุ่ม2กลุ่มมีวัตถุที่เป็นแหล่งกำเนิดแสงกับไม่เป็นแหล่งกำเนิดแสงถ้าเป็นวัตถุที่เป็นแหล่งกำเนิดแสงเราใช้วิธีการอะไรในการมองมองได้โดยตรงแล้วถ้ามองอีกกลุ่มนึงล่ะเราใช้วิธีการอะไรบ้างยกกล่องขึ้นเล็กน้อยยกกล่องออกแล้วก็อะไรครับ
1: เอาแหล่งกำเนิดแสง
0: เอาแสงใส่เข้าไปข้างในนะครับทีนี้ถามหน่อยว่าเพราะเหตุใดเราถึงมองเห็นวัตถุที่เป็นกลุ่มนึงได้เพราะวัตถุกลุ่มนึงเป็นไง
1: แหล่งกำเนิดแสง
0: มีแสงในตนเองนะครับแล้วถ้าอีกวัตถุกลุ่มนึงล่ะ
1: ไม่มี
0: เราจะต้องใช้อะไรช่วย
1: ใช
0: ้แหล่งกำเนิดแสงเข้าช่วยนะครับฉะนั้นสรุปดูสิว่าทำไมเราถึงมองเห็นหรือมองไม่เห็นวัตถุก็จะแบ่งเป็น2กรณีที่ครูบอกไปเมื่อสักครู่นี้ใช่ไหมครับพอเข้าใจนะพอเข้าใจโอเคกลุ่มสุดท้ายกลุ่ม5มายังไม่ได้ร่วมกันด้วยขยับนิดนึงลูกขยับนิดนึงเด็กๆครับกลุ่ม1กลุ่ม2กลุ่ม3กลุ่ม4คุณครูได้ร่วมพูดคุยไปแล้วนะก็ตอนนี้ให้แต่ละกลุ่มเนี่ยทำแบบประเมินได้เลยนะแต่ว่ากลุ่ม5อย่าเพิ่งทำนะครับโอ้ทำไปแล้วไม่เป็นไรมาสั้นๆลูกวัตถุแบ่งออกเป็นกี่กลุ่มตอนนี
1: ้
0: 2กลุ่มวัตถุที่เป็นแรงกำเนิดแสงกับไม่เป็นแรงกำเนิดแสงวัตถุที่เป็นแหล่งกำเนิดแสงเนี่ยเราใช้วิธีการอะไรลูกในการมองเห็นได้การมองโดยตรงเพราะวัตถุนั้นมีอะไรอยู่แล้วมีแสงอยู่แล้วเราจึงมองเห็นได้กับอีกกลุ่มหนึ่งเราใช้วิธีการอะไรบ้างมีกี่อย่างมี3อย่างมีการยกกล่องขึ้นเล็กน้อยยกกล่องออกแล้วก็นำแสงเข้าไปข้างในนะครับเอ๊ะแล้วทำไมเราถึงมองเห็นได้เพราะมีแหล่งกำเนิดแสงเข้าไปทำให้ช่วยมองเห็นได้นะครับทีนี้ไหนสรุปร่วมกันว่าทำไมเราถึงมองเห็นหรือมองไม่เห็นวัตถุก็จะมีอยู่2กรณีใช่ไหมครับถ้าจะมองเห็นได้ก็คือมองโดยตรงที่เป็นแหล่งกำเนิดแสงกับมองอีกอย่างนึงจะต้องมีวิธีการที่ทำให้มีแสงเข้าไปทำให้มองเห็นวัตถุได้จบโอเคแค่นี้เด็กๆทำแบบประเมินได้เลยในหน้าที่14โอเคกี่ข้อล่ะทีนี้เด็กๆหันหน้ามาครับทีนี้ทุกกลุ่มตอนนี้เนี่ยทำแบบประเมินหรือยังครับกลุ่มหนึ่งทำแบบประเมินหรือยังโอเคครับแต่ละกลุ่มทำแบบประเมินแล้วนะทีนี้ให้ทุกคนหันหน้ามาที่คุณครูครับทุกคนหันหน้ามาที่คุณครูวางมือก่อนครับเด็ก

0: เอกอ่ะคุณวางมือก่อนครับกลุ่ม4วางมือก่อนนะหากพวกเรากำลังสบายจงปรบมือพรันตอนนี้ยังสบายอยู่นะครับอ่ะหันหน้ามาหาคุณครูนิดนึงครับอภิปรายผลการทำกิจกรรมนะครับวันนี้อ่ะใบงานครั้งที่แล้วอ่ะเดี๋ยวมาดูนะว่าครั้งที่แล้วเราบันทึกอะไรไปเราได้ข้อมูลอะไรบ้างนะครับวัตถุที่มองเห็นได้ในกล่องทึบก็จะมีสมาชิกอยู่ตามนี้เลยเพราะมีแสงในตัวเองและเราเรียกวัตถุกลุ่มนี้ว่าเป็นวัตถุที่เป็นแหล่งกำเนิดแสงนะครับอันนี้เป็นวัตถุกลุ่ม2ครับมองไม่เห็นในกล่องทึบมีสมาชิกตามนี้เลยแล้วก็เพราะว่าเป็นวัตถุที่ไม่มีแสงในตัวเองเราจึงจัดให้เป็นวัตถุที่ไม่เป็นแหล่งกำเนิดแสงนะครับส่วนในหน้าที่9นะครับวิธีการทำให้มองเห็นวัตถุกลุ่มนึงเรามองโดยตรงเพราะว่าวัตถุนั้นเนี่ยมีแสงในตัวเองเราจึงมองเห็นวัตถุได้นะครับอย่างในภาพเลยและวิธีการทำให้มองเห็นวัตถุกลุ่ม2นะครับเครื่องประกอบไปด้วย3วิธีการยกกล่องทึบขึ้นเล็กน้อยการยกกล่องทึบออกและข้อที่3กลุ่ม3อีกแล้วการนำแหล่งกำเนิดแสงใส่เพิ่มเข้าไปในกล่องนะครับเหตุผลก็เพราะว่าวัตถุเหล่านี้เนี่ยไม่มีแสงในตัวเองจึงต้องอาศัยจากแหล่งกำเนิดแสงอื่นในการช่วยมองเห็นได้นะครับจึงทำให้สามารถมองเห็นวัตถุกลุ่มนั้นได้นั่นเองนะครับอย่างนี้อย่างในภาพนะครับเด็กๆเดี๋ยวค่อยไปทำย้อนหลังนะครับเด็กๆทีนี้เราลองมาให้นักเรียนมานำเสนอหน้าชั้นเรียนสักหนึ่งคนนะครับไหนใครจะเป็นตัวแทนในการนำเสนอหน้าชั้นเรียนลูกขอวันใหม่แล้วกันวันใหม่ครับมาเลยมาตรงหน้ากระดานปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยครับดันเนียหยิบไม้ให้เพื่อนหน่อยลูกมาวันนี้เนี่ยวันใหม่จะมาช่วยคุณครูตอบคำถามข้อนี้ฟังคำถามดีๆนะเพื่อนๆทุกคนในห้องฟังด้วยนะครับถ้าเพื่อนออกมาแล้วเราต้องฟังเพื่อนไม่ใช่คุยกันเองนะคุณเราต้องฟังเพื่อนนะครับเพราะเพื่อนเป็นตัวแทนของพวกเราในการตอบคำถามวันนี้นะฟังคำถามดีๆนะวันใหม่วัตถุที่เป็นแหล่งกำเนิดแสงและไม่เป็นแหล่งกำเนิดแสงมีความแตกต่างกันยังไงตอบดังๆเลยครับ
1: มีแสงและไม่มีแสงค่ะ
0: วัตถุที่เป็นแหล่งกำเนิดแสงและไม่เป็นแหล่งกำเนิดแสงมันแตกต่างกันโดยที่วัตถุที่เป็นแหล่งกำเนิดแสงเนี่ยมีอะไรในตัวเองลูก
1: มีแสงในตัวเองค่ะ
0: มีแสงในตัวเองแล้ววัตถุที่ไม่เป็นแหล่งกำเนิดแสงล่ะ
1: ม
0: ัน
1: ก็ไม่มีแสงในตัวเอง
0: อ๋อก็จะไม่มีแสงในตัวเองนั่นเองครับโอเคไปต่อเรามองเห็นวัตถุที่เป็นแหล่งกำเนิดแสงและเป็นแหล่งกำเนิดแสงได้อย่างไรคุณใหม่ลองคิดก่อนนะอีกรอบนึงนะเดี๋ยวครูทวนคำถามให้อีกรอบนึงเรามองเห็นวัตถุที่เป็นแหล่งกำเนิดแสงและไม่เป็นแหล่งกำเนิดแสงได้อย่างไรคิดแล้วก็ตอบเลยครับลองบอกสิ
1: มองเข้าไปโดยตรงค่ะ
0: ถ้าเป็นวัตถุที่เป็นแหล่งกำเนิดแสงเราสามารถยังไงนะ
1: มองเข้าไปเลยมองเข้าไปโดยตรงค่ะ
0: มองวัตถุได้โดยตรงแล้วถ้าเป็นวัตถุที่ไม่เป็นแหล่งกำเนิดแสงลูก
1: เอาสิ่งที่มีแหล่งกำเนิดแสงเข้าไปใส่เพิ่มค่ะ
0: อ๋อใช้วิธีการต่างๆที่เราบอกไว้ในชั่วโมงที่แล้วใช่ไหมทั้งการยกกล่องทึบออกการนำแหล่งกำเนิดแสงเข้าไปและการยกกล่องขึ้นเล็กน้อยใช่ไหมครับถูกต้องนะครับเก่งมากเลยแต่เราต้องให้เหตุผลด้วยครับเหตุผลก็คือว่าการที่เราจะมองเห็นวัตถุที่เป็นแหล่งกำเนิดแสงได้นั้นเนี่ยเพราะว่าวัตถุนั้นมีแสงในตัวเองเราจึงมองเห็นได้อยู่แล้วนะครับส่วนการมองวัตถุที่ไม่เป็นแหล่งกำเนิดแสงเนี่ยจะต้องมีแสงจากแหล่งกำเนิดแสงภายนอกนะครับจึงทำให้สามารถมองเห็นวัตถุที่ไม่ใช่แหล่งกำเนิดแสงได้นั่นเองครับโอเคครับขอบคุณวันใหม่มากครับกลับไปนั่งที่ได้ทุกคนปรบมือให้กับเพื่อนครับทีนี้คุณครูมีข้อแนะนำมาให้นักเรียนได้นำกลับไปใช้ด้วยนะครับข้อแนะนำนะครับก็คือว่ากรณีที่เรา มองวัตถุที่เป็นแหล่งกำเนิดแสงบางแหล่งกำเนิดแสงที่มีแสงจ้ามากอย่างเช่นการมองดวงอาทิตย์นักเรียนเนี่ยไม่ควรมองโดยตรงเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าอะไรไหนลองบอกสิเพราะว่ามีแสงเป็นไงครับแสงจ้ามากเราสามารถมองได้โดยตรงไหมไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อมนักเรียนไม่มองดวงอาทิตย์นะครับเพราะว่าอาจจะทำให้เกิดปัญหากับเรื่องสายตาของเราได้เนาะดวงอาทิตย์นะครับเราไม่ควรมองโดยตรงนะทีนี้ก่อนจะจากกันไปนะครับเรามาดูแบบประเมินตนเองในหน้าที่14ในข้อที่3การแปลความหมายข้อมูลที่เราบันทึกไว้ไหนใครให้3ดาวบ้างยกมือไหนใครประเมินตัวเองให้3ดาวบ้างครับยกมือขึ้นสูงๆกุลให้กี่ดาวครับกุลให้ตัวเองกี่ดาวเปิดไปหน้าที่เท่าไหร่ครับ14ครับตัวเองให้กี่ดาวดูสิ1ดาวเห็นไหมเพื่อนๆให้ตัวเอง3ดาวแสดงว่าเพื่อนๆแต่ละคนเนี่ยประเมินตัวเองให้เต็มเลยนะครับแต่ของกุลล่ะให้กี่ดาวเขาไม่ให้พูดด้วยโอ้โหเขาไม่ให้พูดด้วยอ่ะไม่เป็นไรนะครับเอามือลงครับเด็กๆแล้วสิ่งที่ฉันจะตั้งใจทำให้ดีขึ้นล่ะเด็กๆได้ทำเครื่องหมายถูกต้องข้อนี้ไหมไหนใครคิดว่าครั้งนี้เนี่ยดีอยู่แล้วก็ไม่ต้องทำเครื่องหมายอะไรลงไปแต่ใครคิดว่าครั้งต่อไปเราจะทำให้ดีขึ้นบ้างยกมือให้ทำเครื่องหมายถูกต้องลงในช่องนี้เลยครับเหมือนกับคุณครูนะตอนนี้อ่ะคุณครูก็วันนี้เนี่ยประเมินตัวเองให้3ดาวนะครับและครั้งต่อไปเนี่ยคุณครูบอกว่าจะตั้งใจทำให้ดียิ่งขึ้นไปนั่นเองครับส่วนในข้อ4ครับอธิบายการมองเห็นสิ่งต่างๆจากการแปลความหมายข้อมูลในข้อนี้ทุกคนให้กี่ดาวกันบ้างครับเด็กๆใครให้3ดาวยกมือใครให้2ดาวยกมือและมีใครให้1ดาวบ้างไหมครับมี1คนอันไหนให้เหตุผลสิลูกทำไมหนูให้ตัวเอง1ดาวครับไหนลองบอกครูสิใช้ไมค์ด้วยลูกใช้ไมค์ด้วยทำไมให้ตัวเอง1ดาวครับไหนลองบอกเหตุผลสิเพราะว่าวันนี้หนูปฏิบัติตัวยังไงวันนี้ทำไมให้ตัวเอง1ดาวล่ะ
2: ไม่ค่อยดี
0: อะไรนะ
2: ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับ
0: อ๋อวันนี้กิจกรรมของตัวเองไม่ดีเท่าไหร่ใช่ไหมครับแล้วครั้งต่อไปล่ะหนูจะตั้งใจให้ดีขึ้นไหมฉะนั้นถ้าใครสัญญาว่าครั้งต่อไปจะทำให้ดีขึ้นให้ทำเครื่องหมายถูกต้องในช่องนี้ได้เลยนะครับส่วนคุณครูนั้นน่ะให้3ดาวแล้วก็ครั้งต่อไปครูจะทำให้ดีขึ้นเช่นเดียวกันนะครับนักเรียนเด็กๆไม่ต้องลอกครูนะเด็กๆตอบตามความคิดของตัวเองนะไม่ต้องดูคุณครูนะครับอันนี้เนี่ยเป็นตัวอย่างไม่ต้องทำเหมือนครูก็ได้ตัวเองอาจจะให้2ดาว3ดาวหรือ1ดาวก็แล้วแต่นักเรียนจะประเมินตัวเองนะครับเอาล่ะสุดท้ายแล้วเดี๋ยวเรามาสรุปกิจกรรมร่วมกันดีกว่าวันนี้นะครับการมองเห็นวัตถุต่างๆต้องใช้แสงโดยการมองเห็นวัตถุที่เป็นแรงกำเนิดแสงเราสามารถมองเห็นวัตถุได้นั้นโดยตรงเพราะวัตถุนั้นเป็นไงครับมีแสงในตัวเองแล้วการมองวัตถุที่ไม่เป็นแหล่งกำเนิดแสงต้องอาศัยอะไรช่วยครับต้องอาศัยแสงจากแหล่งกำเนิดแสงช่วยในการมองเห็นนั่นเองครับสรุปอีกหนึ่งครั้งนะครับการมองเห็นวัตถุต่างๆต้องใช้แสงโดยการมองเห็นวัตถุที่เป็นแหล่งกำเนิดแสงเราสามารถมองเห็นได้โดยตรงเพราะวัตถุนั้นมีแสงในตัวเองส่วนการมองเห็นวัตถุที่ไม่เป็นแหล่งกำเนิดแสงต้องอาศัยแสงจากแหล่งกำเนิดแสงช่วยในการมองเห็นนั่นเองนะครับเอาละกิจกรรมในครั้งต่อไปนะครับเราจะไปเรียนรู้กันในเรื่องของเรามองวัตถุได้อย่างไรในตอนที่5นะครับสิ่งที่พวกเราจะต้องเตรียมมีดังนี้นะครับใบงานเรื่องการมองเห็นวัตถุต่างๆในหน้าที่11นั่นเองครับและข้อ2ครับใบงานคำถามหลังจากทำกิจกรรมในหน้าที่12และหน้าที่13ซึ่งคุณครูปลายทางนะครับก็สามารถเตรียมให้กับนักเรียนได้โดยการดาวน์โหลดผ่านเว็บไซต์ของ DLTV นั่นเองครับ กิจกรรมในรายวิชาวิทยาศาสตร์วันนี้นะครับของครูแบงค์

0: ก็หมดเวลาลงแล้วนะครับนักเรียนเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในชั่วโมงหน้านะครับสำหรับวันนี้เอาไว้แค่นี้สวัสดีครับ
1: บ๊ายบาย

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: เรื่องเล่าดีๆจากคดีปกครองตอนไม่ระงับกลิ่นขี้หมูให้หมดสิ้นถือว่าไม่ได้ระงับเหตุรำคาญคดีปกครองเรื่องนี้เป็นเรื่องของนายรักดีซึ่งมีบ้านพักอยู่ใกล้เคียงกับบ้านที่มีการเลี้ยงหมูทำให้ได้รับความเดือดร้อนจากกลิ่นเหม็นของขี้หมูและน้ำเสียจากการเลี้ยงหมูจึงได้มีหนังสือร้องเรียนถึงองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อขอให้แก้ไขเหตุเดือดร้อนดังกล่าวองค์การบริหารส่วนตำบลได้เข้าดำเนินการตรวจสอบและได้มีหนังสือแจ้งให้เจ้าของบ้านดังกล่าวดำเนินการแก้ไขปรับปรุงสถานที่เลี้ยงหมูตามคำแนะนำหลายประการซึ่งเจ้าของบ้านหลังดังกล่าวได้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขตามคำแนะนำทุกประการแต่เหตุรำคาญก็ยังคงไม่หมดสิ้นไปนายรักดีจึงฟ้องต่อศาลปกครองขอให้องค์การบริหารส่วนตำบลดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ในการระงับเหตุรำคาญที่เกิดขึ้นศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าเมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีได้เข้าตรวจสอบและมีคำสั่งให้ผู้ร้องสอดปรับปรุงแก้ไขตามคำแนะนำซึ่งผู้ร้องสอดก็ได้ปฏิบัติตามคำแนะนำดังกล่าวแต่เมื่อได้พิจารณาสภาพสุขลักษณะของสถานที่เลี้ยงหมูที่ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขปรากฏว่าการที่พื้นโรงเรือนเป็นพื้นไม้และใต้คอกหมูเป็นพื้นปูนซีเมนต์และปูทับด้วยสังกะสีรูปตัวอยู่ได้ส่งผลให้มีขี้หมูและน้ำเสียตกค้างสะสมอยู่บนสังกะสีและบนพื้นเนื่องจากพื้นไม้และสังกะสีเป็นวัสดุที่ทำความสะอาดยากประกอบกับพื้นซีเมนต์มีความลาดเอียงไม่เหมาะสมทำให้น้ำและสิ่งปฏิกูลไม่สามารถไหลลงทางระบายน้ำได้โดยสะดวกนอกจากนี้ฝาปิดบ่อเกลอะใช้แผ่นไม้หลายแผ่นตีติดกันปิดทับไว้ไม่สนิทซึ่งลักษณะดังกล่าวไม่สามารถป้องกันกลิ่นเหม็นจากสิ่งปฏิกูลไม่ให้ฟุ้งกระจายออกไปสู่ภายนอกได้จากลักษณะดังกล่าวจึงเชื่อได้ว่าวิธีการที่ผู้ถูกฟ้องคดีกำหนดให้ผู้ร้องสอดปฏิบัติเป็นวิธีการที่ไม่สามารถป้องกันระงับเหตุรำคาญที่เกิดขึ้นให้หมดสิ้นไปได้ตลอดเวลาดังนั้นแม้ผู้ถูกคดีจะได้ดำเนินการระงับเหตุรำคาญแล้วแต่ก็เป็นการดำเนินการแต่เพียงบางส่วนกรณีนี้ยังคงถือว่าเป็นการละเลยต่อหน้าที่ไม่ได้ดำเนินการระงับเหตุรำคาญตามมาตรา28แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ. 2535โดยถูกต้องครบถ้วนพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีปฏิบัติหน้าที่ในการระงับเหตุรำคาญให้ถูกสุขลักษณะภายใน30วันนับแต่วันที่ศาลปกครองมีคำพิพากษาข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355
2: สวัสดีทุกคนวันนี้ข้ากำนันหนวดอยากจะแนะนำหนังสือเรื่องแก้หนี้ครบจบในเล่มเดียว
3: wow. มันเป็นยังไงล่ะพ่อกำนัน
2: หนังสือเล่มนี้เขาทำขึ้นเพื่อช่วยคนที่มีปัญหาหนี
3: ้ wow.
2: ในเล่มเนี้ยมี3ส่วนนะส่วนแรกถ้าเราจ่ายหนี้ไม่ไหวจะต้องทำยังไงจะบอกวิธีแก้ปัญหาหนี้สินอย่างถูกหลักส่วนที่2เป็นเรื่องสิทธิ์หน้าที่แล้วเรื่องสำคัญที่ลูกหนี้ต้องรู้เช่นเจ้าหนี้มีสิทธิ์ทวงหนี้ได้แค่ไหนและถ้าลูกหนี้ถูกฟ้องจะต้องทำยังไง
3: อ๋อเยี่ยมเลย

0: ยังไม่หมดไอ้เปี๊ยกส่วนที่3เป็นเคล็ดลับสร้างกำลังใจและวิธีจัดการความเครียดเรียกว่ากู้ใจกับแก้หนี้ไปพร้อมๆกันใครอยากอ่านก็ยกมือขึ้นสแกน QR นี้แล้วโหลดหนังสือเล่มนี้เอาไว้ได้เลยข้ากำนันหนวดขอเป็นกำลังใจให้ทุกๆคนผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาทั้งหลายไปได้อย่างเข้มแข็งนะ
1: วันนี้ผมจะพามาสาและทุกคนไปรู้จักกับโรงภาพยนตร์แห่งใหม่ที่คนดูหนังคนรักหนังและคนทำหนังจะต้องชอบแน่ๆครับ
2: โรงภาพยนตร์ที่นี่กับทั่วไปอะค่ะต่างกันยังไงหรอคะ
3: ในเรื่องของคอนเทนต์นี่ชัดเจนอยู่แล้วว่าเป็นหนังที่เราเลือกเข้ามาจะเป็นหนังนอกกระแสซะส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นคอนเทนต์ที่ไม่ได้ชนลงกับเมนสตรีมซีนีม่าสักเท่าไหร่เลยค่ะหนังคลาสสิกด้วยที่เราเอาเข้ามาฉายสิ่งที่แตกต่างก็คือไซส์มากกว่าค่ะเรื่องของสเกลแค่52ที่นั่งอะค่ะแล้วก็มันจะเป็นเหมือนกับห้องฉายหนังที่แบบเพื่อนๆทุกคนสามารถมาดูกันได้แล้วก็แลกเปลี่ยนความคิดกันแล้วก็คือข้างนอกเราก็จะมีส่วนที่เป็นของบาร์ด้วยก็คือจะเป็นเหมือนของไลฟ์สไตล์มากกว่าคนที่เป็นครีเอทีฟหรือว่าคนที่อยากจะสงสัยว่าเฮ้ยหนังอาร์ตหนังนอกกระแสมันคืออะไรเงี้ยเราลองมาพูดคุยกันได้คือเราเปิดให้ทุกคนอยู่แล้วอ่ะ
4: ก็คืออยากให้เป็นคอมมูนิตี้ที่คนรักภาพยนตร์เนี่ยมาแชร์กันมาเจอกันด้วย
3: ถ้าเป็นเมืองนอกเขาก็จะมีเป็น Art House Cinema เป็นพื้นที่เล็กๆให้เขาสามารถเหมือนกับเป็น experiment ทดลองฉายก่อนที่จะออกไปหรือว่าก่อนเข้าไปใน mainstream หรือว่าก่อนที่เขาจะเห็นผลงานของเราอ่ะมันก็ควรจะมีที่ให้
4: เราได้โชว์ผลงาน
3: ใช่แล้วก็ได้รับ feedback จริงๆจาก audience ที่เขาแบบจ่ายเงินเข้ามามาดูจริงๆอะไรเงี้ยค่ะ
2: อย่างนี้ถ้ามาสาทำหนังสั้นแล้วมาส่งให้ได้ไหมคะ
4: ไม่ใช่ค่ะ
3: ได้เลยเรามีเป็นโปรแกรมอยู่แล้วซึ่งที่เรียกว่าเป็นเหมือนopen film โปรแกรมค่ะ
2: ค
3: ือคนที่ทำหนังสั้นส่งเข้ามาดูได้ค่ะเพราะว่าเราจะมีเนื้อที่ให้เขาแสดงผลงาน
4: สำหรับเยาวชนไทยเองเนี่ยให้ความสนใจมากน้อยขนาดไหนครับผม
3: ก็ค่อนข้างเยอะนะคะเราได้รับเป็น positive feedback อย่างน้องๆวันแรกที่เราเปิดเนี่ยก็จะมีน้องๆเป็นเด็กมัธยมด้วยซ้ำไปมาดูหนัง The Third Man ซึ่งเป็นคลาสสิกของ Orson Welles คือน้องเขาเหมือนกับว่าเขารอหนังเรื่องนี้ที่จะได้ดูใน setting ที่เป็นเหมือนซีนีม่าจริงๆอ่ะเขามีกลุ่มคนที่เขาชอบหนังแบบนี้กันอยู่แล้วค่ะทุกระดับทุกอายุอ่ะซึ่งเขาก็เหมือนกับสนับสนุนแล้วเขาก็ติดตามเรามาตั้งแต่คือเราแพลนโปรเจกต์นี้มาแบบหลายปีอะค่ะตั้งแต่2014อะ
2: เคยดูอยู่เรื่องนึงเกี่ยวกับเด็กผู้หญิงคนนึงอะค่ะที่เขาฝันว่าอยากจะเป็นนักจิมนาสมันทำให้เราอยากฮึบลุกขึ้นสู้ทำอะไรสักอย่างค
3: ่
2: ะ
3: ใช่ซึ่งมีหลายเรื่องอย่างที่เราเพิ่งฉายไปซึ่งคล้ายๆกันก็คือเป็นหนังจาก North Korea ที่มีโปรดักชั่นโคกับเบลเยียมแล้วก็ UK นะคะเรื่อง Comrade Kim Girls Flying ซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับผู้หญิงนะคะคอมราดคิมที่เขาอยากจะเป็นทรัพย์สอยู่ที่นอร์ทเกาหลีเนี่ยค่ะเป็นเรื่องเกี่ยวกับผู้หญิงด้วยอ่ะเป็นความฝันของผู้หญิงเนี่ยแล้วหลายคนที่ดูเขาก็ออกมาแบบเฮ้ยขนาดเขาอ่ะใช่ยังแบบรู้สึกมีกำลังใจว่าเฮ้ยชีวิตเรามันสบายแค่ไหนอ่ะที่ไม่ต้องต่อสู้อะไรขนาดนั้น
2: So, I would like to ask, is the quality of the digital movies that you show, is it as just the same as the in the theaters?
5: Pretty much, yeah. So we've got this really cool Sony 4K projector.
2: Yep.
5: And we've got beautiful surround sound all around us. So, and there's nice soundproofing around, so if you're at the bar, you can't hear the film.Outside, so there's this real all-encompassing soundscape that comes with the film, and it looks beautiful.
6: So I've heard that you got some trailer for us today too.
2: Can you please show one?
5: Sure. I'm going to play the trailer for The Fits, which is this new film that we have now.
6: Okay.
5: It's really cool.
6: Okay.
5: So should we watch it?
2: Yes, please.
6: Please.
5: Awesome.
6: Thank you.
7: To be controversial, but I'm not afraid of controversy.
8: Andrew is the real visionary. It's rare to find someone so creative that they change the way you look at art.
4: สำหรับภาพยนตร์เองเนี่ยจริงๆแล้วก็เป็นสื่อบันเทิงชนิดหนึ่งที่หลายๆคนใช้เอาไว้ผ่อนคลายเวลาทำงานหนักๆมานะครับผมหลายๆคนก็ใช้เป็นไอเดียสำหรับแรงบันดาลใจใหม่ๆนะครับเพราะฉะนั้นวันที่คุณเหน็ดเหนื่อยมากๆเนี่ยนะก็หาภาพยนตร์ดีๆสักเรื่องนึงเพื่อเป็นการเติมพลังชีวิตนะครับ

ผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 น.และเวลา 12:25 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: เมื่ออยู่วัยเรียนจงภาคเพียรคิดอ่านศึกษาจะได้มีปริญญารู้วิชาภายหน้าสบายรีบมาโรงเรียนคิดเขียนเสียก่อนจะสายชีวิตไม่วุ่นวายเรียนไว้คณิตศาสตร์ดีเอ่ยสวัสดีคุณครูปลายทางนักเรียนปลายทางและนักเรียนต้นทางที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้มาพบกันในรายวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2กับคุณครูพีระพงษ์เย็นทรวงหรือครูอัดอีกเช่นเคยครับสวัสดีครับเด็กๆเป็นยังไงบ้างครับสบายดีไหมเอ่ย
1: สบายดี
0: ถ้าสบายดีปรบมือ3ครั้ง4ครั้ง5ครั้งปรบมือ5ครั้งปรบให้ดังกว่านี้ปรบใหม่อีกทีปรบให้ดีกว่าเดิมโยกไปทางซ้ายและย้ายไปทางขวาโยกมาข้างหน้าและกลับไปที่เดิมใครตอบคุณครูได้บ้างว่าครั้งที่แล้วเราเรียนรู้ไปเรื่องเกี่ยวกับอะไรวันใหม่ลูก
2: การนับตัวเลขมากกว่า100ไม่เกิน 1,000 ค่ะ
0: อ๋อครั้งที่แล้วเราเรียนเรื่องการนับจำนวนใช่ไหมลูกที่มากกว่า100ไม่เกิน 1,000 นะครับวันนี้เราจะมาเรียนกันเรื่องการเขียนการอ่านตัวเลขฮินดูอารบิกตัวเลขไทยตัวหนังสือแสดงจำนวนไม่เกิน 1,000 นะครับจุดประสงค์การเรียนรู้ในครั้งนี้เด็กๆต้องทำอะไรกันได้บ้างเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับอย่างแรกเลยเด็กๆจะต้องอ่านและเขียนตัวเลขฮินดูอารบิกตัวเลขไทยและตัวหนังสือแสดงจำนวนนับไม่เกิน 1,000 ได้นะครับและจะต้องสื่อสารและสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ได้วันนี้นักเรียนจะต้องออกมานำเสนอด้วยนะครับก่อนอื่นเดี๋ยวเราไปทบทวนในเรื่องที่นักเรียนเคยเรียนมาแล้วนั่นก็คือการนับเพื่อบอกจำนวนของสิ่งต่างๆนะครับและการเขียนการอ่านตัวเลขและตัวหนังสือว่านักเรียนยังคงจำกันได้ไหมนักเรียนคิดว่าคุณครูน่าจะมีภาพอะไรมาให้ลองทายสิน่าจะเป็นภาพของอะไร
3: ภาพของ
0: ลองดูซิว่าจะจริงไหมนะมีแผ่นตารางหรือเปล่า

0: ถูกต้องเยี่ยมมากนะครับแผ่นตารางมีกี่ร้อยกี่สิบกี่หน่วยแผ่นตารางมีกี่ร้อยกี่สิบกี่หน่วยใครจะตอบคุณครูได้บ้างเอามือจับหูจับไหล่ยกเหล่าลูกปากกรมีกี่ร้อยกี่สิบ
1: 135ครับ
0: มีกี่ร้อยนะ
1: 135คร
0: ับมี100กับ30กับ5หน่วยใช่ไหมครับหรือเท่าไหร่นะลูก
1: 135ครับ
0: 135ถูกต้องไหมนักเรียนมาสังเกตตรงนี้นิดนึงนะครับเราดูนะมีแผ่นตารางร้อยกี่1แผ่นแสดง100มีแผ่นตาราง10กี่แผ่นลูก
2: 3
0: แผ่นแสดง30และมีแผ่นตารางหน่วยกี่แผ่นนะ
2: 5
0: แผ่นใช่ไหมครับแสดง5หน่วยเพราะฉะนั้นแผ่นตารางทั้งหมดนี้แสดง100กับ30กับ5หน่วยนั่นเองนะเราสามารถเขียนเป็นตัวเลขฮินดูอารบิกได้อย่างไร100กับ30กับ5หน่วยรวมเป็น135เอ๊ะเขียนอย่างไรตัวเลขฮินดูอารบิกลูกใครออกมาเขียนได้บ้างเอามือจับหูยกเรามาลูกประภัสรามาเขียนให้ครูดูหน่อยเขียนข้างๆตรงนี้เลย135นะเพื่อนเขียนถูกต้องไหมลูก
2: ถ
0: ูกต้องอ่ะประมือให้เพื่อนหน่อยเยี่ยมมากนะครับ135นะและถ้าเราต้องการเขียนเป็นตัวเลขไทยนักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางเขียนในอากาศพร้อมกัน135เขียนอย่างไรลองดูนะถูกต้องไหมเป็นการทบทวนนะครับถูกต้องไหมลูกถูกต้องนะหวังว่าทางต้นทางและปลายทางเนี่ยจะเขียนได้ถูกต้องนะครับและสุดท้ายตัวหนังสือ135เขียนแบบนี้นะครับ135นะยากไหมลูกไม่ยากนะเดี๋ยวเราลองดูภาพถัดไปนะเป็นแผ่นตารางเช่นกันจะแสดงจำนวนเท่าใดนักเรียนช่วยกันตอบได้ไหมครับว่าแผ่นตารางนี้มีกี่ร้อยกี่สิบกี่หน่วย
2: 400
0: เอามือจับหูจับไหล่จับศีรษะยกเรามาเราตอบได้เลยลูกทะนะพร
1: 453ค่ะ
0: 400กับ50กับ3หน่วยใช่ไหมหรือ453อย่างที่เราตอบนั่นเองนะครับเอ๊ะเราทราบได้อย่างไรเพื่อนทราบได้อย่างไรลูกใครจะออกมานับให้ครูได้บ้างคนที่เรียบร้อยที่สุดจะได้ออกมานับนะครับคนที่เรียบร้อยที่สุดจะได้ออกมานับนั่นก็คือชัยพฤกษ์มาชัยพฤกษ์มาชัยพฤกษ์ช่วยคุณครูนับแผ่นตาราง100แผ่นตาราง10และแผ่นตารางหน่วยหน่อยแผ่นตาราง100ของเรามีกี่แผ่นลูก
3: 4แผ่น
0: นับให้เพื่อนดูสิ4แผ่นจริงไหม1แผ่น1แผ่น2แผ่น3แผ่น4แผ่นหรืออาจจะนับที่เรานับทีละ100ก็ได้ลองนับใหม่สิ
3: 100 200 300 400
0: 100 200 300 400นะแสดงว่าแผ่นตาราง100 4แผ่นแสดง400นะครับแผ่นตาราง10แล้วลูก
3: 20 30
0: 40 50อ๋อเพื่อนนับไปเลยเนาะ1 10 2 10 3 10 4 10 50แสดงว่าแผ่นตาราง15แผ่นแสดงจำนวนเท่าไหร่ครับทั้งต้นทางและปลายทาง50นั่นเองและแผ่นตารางหน่วยกี่แผ่นลูก
3: 3แผ่น
0: ในนับซิ3แผ่นจริงไหมมี3แผ่นแสดงกี่หน่วยลูก
2: 3หน
0: ่วยนั่นหมายความว่าแผ่นตารางทั้งหมดนี้แสดงจำนวนเท่าไหร่400เท่าไหร
2: ่
0: 453เหมือนที่เพื่อนตอบเหมือนที่ธนพรตอบนะครับ พราะฉะนั้นแผ่นตารางนี้มี400กับ50กับ3หน่วยนั่นเองหรือ453เก่งมากอ่ะปรบมือให้ชัยพฤกษ์หน่อยเยี่ยมมากนะครับเยี่ยมมากนะแสดงว่าเรานับได้และเราสามารถที่จะเขียนแสดงจำนวนเมื่อสักครู่นี้ได้ด้วยตัวเลขอะไรบ้างนะลูกฮินดูอาระบีกตัวเลขไทยและตัวเยี่ยมมากและตัวหนังสือตัวเลขฮินดูอาระบีกเขียนได้ยังไงลูกมีเลขโดดอะไรบ้าง
2: มี
0: 5แล้วก็มี

0: ไว้ตัวหนังสือ453แบบนี้นะครับยากไหมไม่ยากนะอันนี้ทบทวนนะครับครั้งที่แล้วนะครับเราเรียนไปเรียบร้อยแล้วใช่ไหมเอ่ยเอ๊แสดงจำนวนเท่าใดนะใครจะออกมานับได้บ้างมือจับหูจับไหล่จับแขนจับศีรษะยกเรามาธนพรมาธนพรธนพรช่วยนับหน่อยเรานับทีละเท่าไหร่ลูกรับทีละ100ใช่ไหมนับให้เพื่อนฟังหน่อยชี้ไปด้วย100นับพร้อมกัน100
1: 200 300 400 500 600 700 800
0: 1,000 นะ10,000หรือ 1,000 นั่นเองนะครับหรือสามารถนำแผ่นตารางร้อยทำไมมาประกบติดกันใช่ไหมในลักษณะนี้ก็เป็น 1,000 เช่นกันนะเยี่ยมมากอัปรบมือให้เพื่อนหน่อยเยี่ยมมากนะครับแสดงว่าแผ่นตารางร้อย10แผ่นหรือ10ร้อยนั่นก็คือเท่าไหร่ 1,000 นั่นเองนะครับเราสามารถที่จะเขียนเป็นตัวเลขฮินดูอาหรับิกได้ใครจำได้บ้างว่าเขียนอย่างไรออกมาเขียนให้คุณครูดูหน่อยเอามือจับหูจับไหล่ยกเรามานัทรีนีมานัทรีนีเขียนให้คุณครูดูหน่อย 1,000 คุณครูจะสังเกตว่าเราจะลืมเครื่องหมายอย่างหนึ่งไหมเขียนตรงนี้เลยลูกค่า 1,000 ถูกต้องไหมลูก 1,000 ถูกต้องเครื่องหมายที่นัทรินีเขียนขั้นระหว่างเลขโดด1กับ0เราเรียกว่าเครื่องหมายอะไรนะเครื่องหมายอะไรนะลูกจุลภาคนะจุลภาคไม่ใช่จุลภาพนะจุลภาคนะลูกเยี่ยมมากอัปรบมือให้นัทรินีหน่อยเยี่ยมมากนะครับเยี่ยมมากยากไหมหวังว่าคงไม่ยากนะครับ 1,000 แบบนี้ถูกต้องนะและเขียนเป็นตัวเลขไทยนะครับ 1,000 ในลักษณะนี้หรือตัวหนังสือ 1,000 ใครเขียนได้บ้างเขียนเป็นตัวหนังสือจับแขนประมือ2ครั้ง3ครั้งยกปณิดามาปณิดายิ้มมาแต่ไกลเลยนะ 1,000 ผ่านตรงนี้ตรงนี้ข้างข้างเขียนพอไหมพอนะ 1,000 เราก็สะกดในใจไปด้วยนะ 1,000 เขียนอย่างไรหนึ่งพันคำว่าพันเขียนง่ายนักเรียนลองสังเกตที่เพื่อนเขียนนะถูกต้องหรือไม่นะครับ 1,000 นะเพื่อนเขียนถูกต้องไหมถูกต้องนักเรียนลองเขียนนอหนูให้ดีเยี่ยมกว่านี้ลบก่อนนะทั้งคำ

0: เพื่อนเขียนถูกไหมลูกถูกต้องนะครับเอาประมือให้เพื่อนหน่อยเยี่ยมมากนะครับ 1,000 นะแบบนี้นะครับหรือที่เพื่อนเขียนนั่นเองวันนี้ครูมีกิจกรรมมาให้เด็กๆทำอีกเช่นเคยนะครับกิจกรรมนั้นเป็นกิจกรรมอะไรพร้อมหรือยัง
1: พร้อมแล้วครับ
0: พร้อมที่จะทำหรือยังครับ
1: พร้อมแล้ว
0: ถ้าพร้อมแล้วปรบมือ5ครั้งให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนะครับระบุจำนวนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่แต่ละกลุ่มเลือกนะ1สถานการณ์เท่านั้นนะครับ

0: ที่คุณครูกำหนดให้ต่อไปนี้บนกระดาษเดี๋ยวครูจะแจกกระดาษที่เป็นสถานการณ์ให้และให้นักเรียนเติมอะไรลงไปลูก
1: ตัวเลข
0: ถูกต้องตัวเลขแสดงจำนวนนะครับซึ่งเวลาที่นักเรียนเติมก็จะต้องดูสถานการณ์ว่าสถานการณ์นั้นคือสถานการณ์อะไรและให้สอดคล้องกับบริบทของสถานการณ์นั้นนั่นก็คือจะต้องมีความเป็นไปได้ในชีวิตจริงฟังอีกหนึ่งครั้งนะตัวเลขที่นักเรียนจะเติมจะต้องเป็นไปได้ในชีวิตจริงในบริบทของสถานการณ์นั้นนะครับเข้าใจไหมเอ่ยเข้าใจไหมใครเข้าใจแล้วยกมือขึ้นใครเข้าใจแล้วเอามือลงเยี่ยมมากเดี๋ยวเราลองมาดูสถานการณ์นะสถานการณ์แรกอ่านว่าอะไรลูกสถานการณ์ที่หนึ่งอ่านพร้อมกันหนึ่งสองสามฉันจ่ายค่าน้ำคุณครูให้เติมว่ากี่บาทนะนักเรียนเคยเห็นผู้ปกครองจ่ายค่าน้ำไหมจะมีใบเสร็จค่าน้ำใช่ไหมว่ากี่บาทให้เราคิดไว้เลยนะคิดไว้คุณครูจะยังไม่บอกว่ากลุ่มใดจะได้สถานการณ์นี้นะสถานการณ์ที่สองโรงเรียนแห่งหนึ่งไม่ระบุโรงเรียนแต่เอาที่เราเคยพบเห็นหรือที่เราอยู่ตอนนี้ก็ได้โรงเรียนของเราโรงเรียนอะไรนะลูกโรงเรียนวังไกลกังวลในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับมีทั้งหมดกี่คนลองใส่ไปตามบริบทของความเป็นจริงนะสถานการณ์ที่3นะอ่านพร้อมกันลูก1 2 3ให้เราลองใช้ประสบการณ์ในชีวิตจริงเรานะลองเติมจำนวนลงไปนะครับสถานการณ์ต่อมาสถานการณ์ที่4ว่ายังไงลูก1 2 3กี่เล่มลองใส่ดูนะคุณครูถามคุณครูยกตัวอย่างเช่นห้องสมุดของโรงเรียนแห่งหนึ่งมีหนังสือ1เล่มเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้ยากมากๆนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราจะเติมตัวเลขลงไปนะที่แสดงจำนวนหนังสือก็ต้องดูบริบทของชีวิตจริงด้วยนะสถานการณ์สุดท้ายสถานการณ์ที่5อ่านพร้อมกันลูกนักเรียนคิดว่านักเรียนทำได้ไหมลูกทำได้ไหมทำได้นะพร้อมหรือยังพร้อมนะครับทั้งต้นทางและปลายทางหวังว่าคงพร้อมที่จะทำกิจกรรมนี้แล้วนะครับเดี๋ยวครูจะแจกกระดาษที่มีสถานการณ์ให้และให้นักเรียนเติมจำนวนและอย่าลืมว่าจำนวนที่นักเรียนจะเขียนไปนะจะต้องสอดคล้องกับบริบทความเป็นจริงของสถานการณ์นั้นนะครับพร้อมหรือยังพร้อมแล้วนะคุณครูสุ่มให้นะว่าจะได้สถานการณ์ใดปากกาด้วยนะลูกเริ่มลงมือปฏิบัติได้เลยนะครับใครสงสัยต้องการความช่วยเหลือถามคุณครูได้ไม่เราเขียนตัวเล็กจังไม่เป็นไรไม่เป็นไรนักเรียนเขียนตัวใหญ่ๆนะให้ชัดเจนนะครับ พรมได้เขียนไปแล้วไม่เป็นไรนะลูกไม่เป็นไรเวลาเราเขียนจริงๆเราอาจจะเขียนเป็นตัวเลขเขียนเป็นตัวหนังสือได้ไหมเขียนได้เช่นกันนะครับสามารถเขียนได้เลยนะลูกนะทุกกลุ่มจะต้องออกมานำเสนอและที่สำคัญจำนวนที่นักเรียนเขียนลงไปเป็นตัวเลขใช่เปล่านักเรียนจะต้องมาแสดงโดยใช้แผ่นตารางที่คุณครูให้สอดคล้องกับจำนวนที่นักเรียนเขียนมานะทำไมเอ่ยไม่เป็นไรลูกไม่เป็นไรนะถ้าสมมุติว่าเราจะไม่เอาเราก็เขียนด้านล่างใหม่เขียนด้านล่างใหม่ได้นะเสร็จหรือยังลูกพร้อมหรือยังพร้อมแล้วนะพร้อมแล้วนะตัวตรงเมื่อนักเรียนเขียนเสร็จเรียบร้อยแล้วลองตรวจทบทวนของตนเองดูว่าสอดคล้องกับบริบทความเป็นจริงหรือไม่นะครับและที่สำคัญเมื่อเราเขียนเรียบร้อยแล้วเมื่อออกมานำเสนอจะต้องใช้แผ่นตารางที่คุณครูกำหนดให้นะครับแสดงจำนวนนั้นนะนารินีลูกนารินีเมื่อสักครู่นี้คุณครูถามว่าอะไรลูกกำลังปรึกษากันอยู่ใช่ไหมกำลังปรึกษากันอยู่นะไม่เป็นไรนะครับกลุ่มอื่นพร้อมหรือยังพร้อมแล้วนะครับเริ่มต้นที่สถานการณ์ที่1ออกมานำเสนอเลยครับออกมานำเสนอทั้งกลุ่มเลยยกมาออกมาทั้งกลุ่มนะครับสถานการณ์ที่1ออกมาทั้งกลุ่มลูกแม่ของเราได้สถานการณ์อะไรบอกให้เพื่อนฟังหน่อยเราได้สถานการณ์อะไรเราได้สถานการณ์อะไรลูกฉันอะไร
2: ฉัน
0: ช่วยเพื่อนหน่อยช่วยเพื่อนหน่อย
2: ฉันจ่ายค่าน้ำ
0: ฉันจ่ายค่าน้ำกี่บาทลูก
2: 400
0: 400อะไรหน่วย
2: 400
0: 400อะไรลูก
2: ไม่มีค่ะ
0: มีหน่วยหน่วยอะไรอ่านว่าบาทนะลูกฉันจ่ายค่าน้ำ400บาทอ่ะคุณครูถามเหตุผลหน่อยทำไมเราถึงเลือกเติม400ลูกทุกคนฟังนะฟังทุกคนจะต้องออกมาบอกเหตุผลว่าทำไมถึงเลือกที่จะระบุเงิน400บาทของกลุ่มนี้นะเหตุผลลูกในกลุ่มช่วยกันใครจะเป็นคนตอบทำไมเราทำไมถึงเลือกที่จะเติมเงิน400บาทลงไป
2: น้ำ4แพ็คอ
0: ะไรนะ
2: น้ำ4แพ็ค
0: น้ำ4แพ็คแล้วยังไงต่อลูก 4แพ็คต้องแพ็คละเท่าไหร
1: ่แพ็คละ100
0: แพ็คละ100ค่อนข้างที่จะทำไมลูกมีความเป็นจริงไหม
1: จริ
0: งแพ็คละ100เลยเหรอ
1: ใช่ผมไม่เห็นในตลาดแม่ลูกสาวเขาเขียนไว้อยู่ว่าน้ำแพ็คละ100
0: อ๋อเคยเห็นใช่ไหมลูกเคยเห็นนะหรืออาจจะเป็นค่าน้ำประปาได้ไหมเป็นค่าน้ำประปาได้ไหมลูกได้นะครับเป็นค่าน้ำประปาได้และเราจะแสดงโดยใช้แผ่นตารางยังไงลูกกลุ่มนี้แสดงให้ดูหน่อยใช้แผ่นตารางยังไง400แปะให้เพื่อนดูหน่อยแปะบนนี้เลยนะครับถือไว้ลูกด้วย400แปะเพื่อนดูหน่อย400ต้องใช้แผ่นตาราง100กี่แผ่นลูก
1: 4แผ่น
0: 4แผ่นนะ4แผ่นถูกต้องไหมนับพร้อมกันนับให้เพื่อนฟังหน่อยนับอย่างไรดังๆ
2: 100
0: นับพร้อมกันลูก1 2 3
2: 100
0: 100
2: 200
0: 200
2: 300
0: 300
2: 400
0: 400นะครับมีแผ่นตาราง100กี่แผ่นลูก
2: 4
0: แผ่นแสดง400นะเพราะเพื่อนเขียนมา400บาทไงนะถูกต้องไหมลูก
1: ถ
0: ูกต้องอ่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยเยี่ยมมากสถานการณ์ถัดไปสถานการณ์ที่2ออกมานะครับคิดเหตุผลไว้เลยนะว่าทำไมเราถึงเติมจำนวนเท่านั้นนะครับออกมาทั้งกลุ่มออกมาทั้งกลุ่มเราเติมจำนวนใดลูก
1: 500ค่ะ
0: ฮะ500ใช่ไหมครับ500นะเอ๊ะทำไมเราถึงเลือกเติม500ของเราเป็นสถานการณ์อะไรลูกอ่านให้เพื่อนฟังหน่อยได้ไหม
3: โรงเรียนแห่งหนึ่งมีนักเรียนทั้งหมดจุดๆคน
0: ให้เพื่อนเห็นด้วยนะในห้องอ่านพร้อมกันทั้งต้นทางและปลายทาง
1: 500เหมือนกันเลยอ่ะ
0: 1 2 3โรงเรียนแห่งหนึ่งมีทั้งหมดมีนักเรียนทั้งหมด500คนทำไมเราถึงเลือกเติม500ลูก
3: มันมีความเป็นไปได้สูงค่ะ
0: มีความเป็นไปได้สูงแล้วเราเคยเห็นในชีวิตจริงไหม
3: เคย
0: เห็นใช่ไหมลูกอ๋อ500คน 1,000 คนก็มีใช่ไหมลูกมากกว่า 1,000 คนเป็นไปได้ไหมก็เป็นไปได้เช่นกันนะครับเยี่ยมมากนะแล้วแสดงจำนวน500คนโดยใช้แผ่นตารางให้ครูดูหน่อยได้ไหมลองไปแสดงเลย500คนจากเมื่อสักครู่นี้อ๋อเพิ่มไปใช่ไหมนับให้ครูดูหน่อยได้ไหม
3: 100 200
0: นับพร้อมกันนับพร้อมกัน1 2 3
3: 100 200 300 400 500
0: ถูกต้องไหมลูกถูกต้องอ่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยเยี่ยมมากนะครับเยี่ยมมากสถานการณ์ถัดไปสถานการณ์ที่3สถานการณ์ที่3เพื่อนได้สถานการณ์อะไรดาเนียลนำเพื่อนอ่านเลยลูก
2: โรงแรมแห่งหนึ่งมีห้องพัก100ห้อง
0: โรงแรมแห่งหนึ่งมีห้องพักเพื่อนเติมจำนวนใดไปนะกลุ่มที่3กลุ่มที่3ลูกช่วยครูตอบหน่อยเพื่อนเติมจำนวนใดไป
1: 100
0: ช่วยบอกเหตุผลหน่อยได้ไหมทำไมเราถึงเลือกที่จะเติม100ไปลูก
2: เพราะว่าโรงแรมบางที่ก็มี100ห้อง
0: อ๋อจำนวนห้องเนาะบางที่ก็มี100ห้องใช่ไหมครับเป็นยังไงบ้างครับเด็กๆเป็นไปได้ตา ามบริบทชีวิตจริงไหมเป็นไปได้แล้ว100เราสามารถที่จะใช้แผ่นตารางแสดงได้อย่างไรลูกไปช่วยกันช่วยกัน100ห้องสามารถใช้แผ่นตารางอะไรแสดงได้100ห้องใช้แผ่นตารางอะไรแสดงลูก
2: ตาราง100ค่ะ
0: ใช้แผ่นตาราง100กี่แผ่นแสดง
2: 1แผ่นค่ะ
0: 1แผ่นแสดง100นั่นเองนะครับคุณครูถามถ้าไม่ใช้แผ่นตาราง100ใช้แผ่นตาราง10ได้มั้ย
2: ได้ค
0: ่
2: ะ
0: ได้ต้องใช้กี่แผ่นลูก
2: 10แผ่นค่ะ
0: 10แผ่นเยี่ยมมากนะครับคุณครูขอแนะนำเพิ่มเติมนิดนึงเวลาที่เด็กๆ เขียนนะให้เด็กๆ เขียนโดยใช้เส้นเดียวนะเราจะไม่ระบายข้างในนะลูกนะนะแก้ไขนิดนึงนะจะได้ดีเยี่ยมนะครับเข้าใจไหมลูกนะเขียนให้สวยงามกว่านี้นะครับอ่ะปรบมือให้กลุ่มที่1หน่อยเยี่ยมมากนะครับสถานการณ์ถัดไปสถานการณ์ที่4ออกมานำเสนอสถานการณ์ที่4ลูกยิ้มมาแต่ไกลเลยนะสถานการณ์อะไรลูกในห้องต้นทางและปลายทางอ่านพร้อมกันเพื่อนได้สถานการณ์ใดนะอ่านพร้อมกันหนึ่งสองสาม
2: ห้องสมุดของโรงเรียนแห่งหนึ่งมีหนังสือ199เล่ม
0: 199เล่มนะครับมีความเป็นไปได้ในชีวิตจริงไหมก็อาจจะเป็นไปได้นะครับถ้าเราต้องการที่จะแสดงจำนวนหนังสือนะนั่นก็คือกี่เล่มนะ100เท่าไหร่199เล่มเราจะแสดงโดยแผ่นตาราง100แผ่นตาราง10และแผ่นตารางหน่วยอย่างไรลองแสดงให้ครูดูหน่อยลูกให้เพื่อนๆดูด้วยนะครับ199นะช่วยกันนะช่วยกันช่วยกันแผ่นตารางอะไรด้วย90จัดระเบียบให้สวยงามด้วยเราช่วยจัดระเบียบลูกจัดระเบียบให้สวยงามสิเหมือนที่ครูเคยสอนนะครบยังครบไหมลูกนับให้เพื่อนดูหน่อยได้ไหมนับให้เพื่อนดูหน่อยใช่มีแผ่นตารางร้อยกี่แผ่นลูกชี้เพื่อนดูชี้เพื่อนดู

0: 10
1: มี100กับ90อ้าวกี่หน่วยลูก
0: 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1: ฮะมีถึง10ไหม
0: ไม
1: ่มีนะมีแค่9แผ่นหรือ9หน่วยนั่นเอง100กับ90กับ9หน่วยรวมกันเป็น100
0: เป็นอะไรค
1: ือ10099นะครับเยี่ยมมากถูกต้องนะครับเยี่ยมมากอ่ะเพื่อนนำถูกต้องไหมถูกต้องปรบมือเป็นกำลังใจให้เพื่อนหน่อยเยี่ยมมากนะครับสถานการณ์ถัดไปสถานการณ์ที่5นะครับออกมานำเสนอเลยสถานการณ์สุดท้ายแล้วนะเสียงดังฟังชัดนำเพื่อนอ่านสถานการณ์ของตนเองนะครับสถานการณ์ของเราสถานการณ์อะไรลูกอ่านพร้อมกันทั้งห้อง1 2 3มีจำนวน
2: 500ตัว
1: 500ตัวอ่านพร้อมกันอีก1ครั้งลูกเกษตรกรเลี้ยงปลาในบ่อมีจำนวน500ตัวคุณครูถามเหตุผลหน่อยทำไมเราถึงเลือกเติม500ลูก
2: ในฟาร์มมีปลาเยอะคร
1: ับ
2: อ
1: ะไรนะลูก
2: ในฟาร์มมีปลาเยอะครับ
1: ในบ่อใช่ไหมในบ่อมีปลาจำนวนมากใช่ไหมครับถึง500ตัวเลยใช่ไหมมีความเป็นไปได้ไหมเด็กๆมีความเป็นไปได้นะเยี่ยมมากนะครับและเราสามารถที่จะแสดงจำนวนปลาโดยใช้แผ่นตารางได้อย่างไรลองแสดงให้ครูดูหน่อยลูกลองแสดงให้ครูดูหน่อยเก็บของเพื่อนก่อนนะช่วยเพื่อนเก็บลูกช่วยเพื่อนเก็บห้าร้อยตัวเนาะปลาไหนแสดงเสร็จยังใช้แผ่นตารางอะไรลูก
2: ร้อยครับ
1: ใช้แผ่นตารางร้อยใช่ไหมครับแผ่นตารางร้อยจำนวนกี่แผ่นแผ่นตารางร้อยจำนวนกี่แผ่น
2: 5แผ่น
1: 5แผ่นนับให้ครูดูหน่อยว่าเรานับทีละเท่าไหร
2: ่100 200 300 400 500
1: เยี่ยมมากนะครับ500ครบแล้วตามจำนวนปลาที่เด็กๆเติมมานะครับนักเรียนครับจะเห็นว่าสถานการณ์ที่5นะเพื่อนเติมจำนวนใดไป500และแสดงโดยใช้แผ่นตารางถูกต้องไหม
3: ถ
1: ู
3: กต
1: ้องอัปรบมือให้เพื่อนหน่อยเยี่ยมมากนะครับเยี่ยมมากนักเรียนจะเห็นว่าจากที่นักเรียนได้ทำกิจกรรมไปไม่ว่าจะเป็นตัวเลขนะฮินดูอาราบิกใช่ไหมครับตัวเลขไทยอาจจะไม่มีกลุ่มใดเขียนมาและตัวหนังสือก็ไม่มีกลุ่มใดเขียนมาจริงๆแล้วเราสามารถที่จะเลือกใช้ได้ทั้ง3อย่างที่ครูกล่าวมานะเขียนลงไปในสถานการณ์นะครับซึ่งถ้าเราต้องการที่จะแสดงจำนวนเราก็สามารถที่จะใช้แผ่นตารางนะไม่ว่าจะเป็นแผ่นตารางร้อยก็ดีแผ่นตาราง10ก็ดีหรือแผ่นตารางหน่วยก็ดีนะครับในการที่จะแสดงจำนวนนะยากไหมลูก
3: ไม่ยาก
1: เลยนะจำนวนนับที่มากกว่า100ไม่เกิน 1,000 ยากไหมไม่ยากนะครับเราได้ความรู้อะไรบ้างทั้งต้นทางและปลายทางได้รับความรู้อะไรบ้างครับใครจะตอบคุณครูได้บ้างวันนี้เอามือจับหูจับแขนจับไหล่ยกปากกรลูกปากกรได้รับความรู้อะไรบ้างปากกร
0: การนับไม่เกิน 1,000 ครับ
1: การนับไม่เกิน 1,000
0: การนับแผ่นตารางครับ
1: การนับแผ่นตาราง
0: การเขียนตัวเลขไทยฮินดูอาราบิกแล้วก็ตัวหนังสือครับ
1: อ๋อการเขียนตัวเลขไทยตัวเลขฮินดูอาราบิกและตัวหนังสือใครได้รับความรู้อะไรอีกลูกมีอีกไหมใครได้รับความรู้อะไรอีกบ้างใครอยากตอบยกมือ ดาเนียลูกดาเนีย
4: เกี่ยวกับเรื่องจำนวนค่ะ
1: เกี่ยวกับเรื่องจำนวนยังไงลูกเป็นยังไง
4: ก็จะมีจำนวนที่ไม่เกิน 1,000
1: จำนวนที่ไม่เกิน 1,000 ลองยกตัวอย่างสักจำนวนสิ
4: 150ค่ะ
1: 150มีใครยกตัวอย่างจำนวนอื่นอีกได้บ้างที่ไม่เกิน 1,000 วันใหม่ลูกวันใหม
5: ่199
1: 199ปลื้มลูก
5: 599ครับ
1: 590

0: 99แหมลงท้ายด้วย99กันเลยนะเราลูก
1: 234ค่ะ
0: 234และถ้าเราต้องการที่จะเขียน 1,000 ล่ะลูกเราต้องมีเครื่องหมายอะไรนะเราต้องมีเครื่องหมายจุลภาคหรือคอมมาขั้นใช่ไหมขั้นระหว่างตัวเลขอะไรกับตัวเลขอะไรลูกเลขโดดอะไรตัวเลข1กับตัวเลข0นะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าในวันนี้นะครับเด็กๆก็จะได้เรียนรู้ว่าจำนวนนับที่มากกว่า100แต่ไม่ถึง 1,000 นะครับแต่ไม่ถึง 1,000 เป็นจำนวน3หลักสามารถเขียนแสดงด้วยตัวเลขฮินดูอาระบิกตัวเลขไทยและตัวหนังสือนะซึ่ง 1,000 ก็เป็นจำนวนที่มีกี่หลักลูกกี่หลัก 1,000 1,000 เป็นจำนวนที่มีกี่หลัก4หลักนะครับและการเขียนตัวเลขแสดงจำนวนที่มากกว่า3หลักจะนิยมเขียนเครื่องหมายจุลภาคหรือคอมมาขั้นเพื่อให้สะดวกต่อการอ่านนั่นเองเป็นยังไงบ้างครับเด็กๆถ้าจำนวนนั้นมากกว่า3หลักจะต้องมีเครื่องหมายอะไรนะเครื่องหมายจุลภาคภาษาอังกฤษว่าไงนะ
2: คอมมา
0: ขั้นนะครับเด็กๆลองเขียน 1,000 ในอากาศสิเขียน 1,000 ในอากาศเยี่ยมมากนะครับตัวเลขไทยล่ะตัวเลขไทยตัวเลขไทยถ้านักเรียนเขียนได้ในลักษณะนี้นะครับนักเรียนก็จะทำได้ถูกต้องนะวันนี้คุณครูก็มีแบบฝึกหัดมาให้เด็กๆทำอีกเช่นเคยนะครับเป็นแบบฝึกหัดที่ 1.8 ปลายทางสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th นะครับเรามาดูกันนะว่ากิจกรรมของปลายทางจะทำอะไรกันบ้างนะครับสำหรับคุณครูนะครับรบกวนช่วยแจกแบบฝึกหัดที่ 1.8 ให้นักเรียนพร้อมกับอธิบายคำสั่งของแบบฝึกหัดที่ 1.8 นะครับและตรวจสอบความเข้าใจของผู้เรียนส่วนกิจกรรมนักเรียนนะครับให้นักเรียนอ่านคำสั่งของแบบฝึกหัดที่ 1.8 ทำแบบฝึกหัดและตรวจสอบคำตอบของตนเองว่าถูกต้องหรือไม่ก่อนที่จะส่งคุณครูนะครับทั้งต้นทางและปลายทางเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าแบบฝึกหัดนั้นมีอะไรบ้างนะข้อแรกนะครับนักเรียนอ่านพร้อมกันเลยลูกข้อแรกอ่านพร้อมกันลูก
3: โยงเส
0: ้นจับคู่จำนวนที่เท่ากันเวลาเราโยงเส้นเราใช้อะไรบ้างใช้อะไร
3: ไม
0: ้บรรทัดและดินสอนะครับไม่ใช้ดินสอลากอย่างเดียวนะต้องใช้ไม้บรรทัดรองและใช้ดินสอขีดให้ตรงให้สวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อยทั้งต้นทางและปลายทางนะครับคุณครูยกตัวอย่างเช่นข้อ1ย่อยมีแผ่นตารางร้อยกี่แผ่น
3: 2แผ่น
0: แผ่นตารางร้อยกี่แผ่น
3: 2แผ่น
0: 2แผ่นแสดงกี่ร้อย
3: 200
0: เราก็มาดูตัวเลือกทางด้านขวามือนะครับจำนวนนี้ใช่200มั้ยไม่ใช่จำนวนไหนลูกใครออกมาชี้ได้บ้างใครออกมาชี้ได้บ้างเอามือจับหูจับแขนยกเรามาลูกธนพรใน200ชี้ครูดูหน่อย200เอ้200นะ200ตรงนี้ที่เดียวมั้ยที่เดียวมั้ย200ตรงไหนอีกมีไหมตรงนี้ด้วยไหม
3: ใช
0: ่ไหมเป็นตัวหนังสืออันนี้เป็นตัวเลขไทยอันนี้เป็นตัวหนังสือนะครับเราก็โยงเส้นจับคู่แบบนี้เข้าใจไหมลูกเข้าใจชัดเจนนะพร้อมลงมือยังพร้อมยังลูกพร้อมแล้วนะครับปรบมือให้ธนพรก่อนเยี่ยมมากให้นักเรียนเอาแบบฝึกหัดเปิดไปที่แบบฝึกหัดที่ 1.8 เลยนะครับโยงเส้นจับคู่ก่อนเลยนะเปิดไปเลย
3: เ
0: อยู่หน้าที่25นะใช่ครับคุณครูบอกว่าอะไรให้ใช้ไม้บรรทัดรองใช่ไหมและใช้ดินสอขีดให้สวยงามนะมีไม้บรรทัดไหมใครจะแบ่งปันไม้บรรทัดให้เพื่อนได้บ้างมีสองอันแบ่งให้เพื่อนใช้หน่อยนะอยู่ห้องเดียวกันกลุ่มเดียวกันต้องรักกันนะลูกขอบใจเพื่อนก่อนเพื่อนให้ขอบใจเพื่อนใครมีข้อสงสัยยกมือถามคุณครูได้นะครับทั้งต้นทางและปลายทางนะครับก่อนอื่นนักเรียนก็จะต้องดูก่อนว่าแผ่นตารางที่คุณครูกำหนดให้ไม่ว่าจะเป็นแผ่นตาราง100แผ่นตาราง10และแผ่นตารางหน่วยนั้นแสดงจำนวนใดเมื่อเราทราบว่าแสดงจำนวนใดนักเรียนก็อย่าลืมว่าจำนวนนั้นสามารถเขียนเป็นสัญลักษณ์ได้ก็คือตัวเลขใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นตัวเลขไทยก็ดีตัวเลขฮินดูอารบิกก็ดีและตัวหนังสือและนักเรียนไปเลือกให้สอดคล้องกับแผ่นภาพตารางที่คุณครูกำหนดให้นั่นเองนะครับหวังว่าคงไม่ยากเกินไปนะทั้งต้นทางและปลายทางลองทำดูครับคุณครูบอกให้ใช้ไม้บรรทัดรองแล้วใช้ดินสอขีดใช่ไหมลูกแก้ไขให้สวยงามกลุ่มนี้เป็นยังไงบ้างลูกทำได้ไหมเราเรียนไปหมดแล้วใช่ป่ะเราเรียนไปหมดแล้วใช่ไหมดูแผ่นตารางร้อยแผ่นตารางสิบแผ่นตารางหน่วยใช้อะไรใช้อะไรขีดใช้ดินสอขีดแต่ต้องใช้ลายรองฮะไม้บรรทัดรองด้วยใครจะแบ่งปันให้เพื่อนได้บ้างเยี่ยมมากเยี่ยมมากเสร็จแล้วใช่ไหมเยี่ยมมากไม่ยากเลยอะไรนะทำด้วยลูกทำด้วยลูกนักเรียนลูกจะต้องทำให้ครบนะอันนี้เป็นตัวอย่างเฉยๆที่นักเรียนจะต้องทำนะครับแต่นักเรียนจะต้องทำให้ครบทั้งหมดเลยนะครับทั้งแบบฝึกหัดที่ 1.8 ทั้งข้อ2และข้อ3ใหญ่นะครับเสร็จแล้วใช่ไหมลูกเยี่ยมมากหวังว่านักเรียนคงจะได้แนวทางในการทำแบบฝึกหัดเรียบร้อยแล้วนะทั้งต้นทางและปลายทางนักเรียนได้แนวทางในการทำยังได้แล้วนะตัวตรงตัวตรงปรบมือ5ครั้งปรบมือ5ครั้งปรบมือ5ครั้งแล้วนั่งตัวตรง ที่เหลือนะครับให้นักเรียนไปทำเป็นการบ้านนะเพราะว่านักเรียนน่าจะได้แนวทางในการทำแบบฝึกหัดไปเรียบร้อยแล้วสำหรับวันนี้นะใกล้หมดเวลาลงแล้วนะครับเราไปดูบทเรียนครั้งต่อไปว่าบทเรียนครั้งต่อไปทั้งต้นทางและปลายทางจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับอะไรมาดูกันเลยนะครับสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปนักเรียนจะได้เรียนรู้ในเรื่องการบอกจำนวนนับไม่เกิน 1,000 ด้วยหลักลูกคิดแสดงว่าเด็กๆจะมีเครื่องมือใหม่นะที่จะได้เล่นกันอีกเช่นเคยได้ทำกิจกรรมกันอีกเช่นเคยนะครับนั่นก็คือหลักลูกคิดนั่นเองนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องเตรียมนะครับก็จะต้องมีหลักลูกคิดนะครับทั้งต้นทางและปลายทางนะและแบบฝึกหัดที่ 1.9 ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th นะครับสำหรับบทเรียนในวันนี้หวังว่าเด็กๆน่าจะได้รับความรู้ไม่มากก็น้อยสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: สวัสดีทุกคนวันนี้ข้ากำนันหนวดอยากจะแนะนำหนังสือเรื่องแก้หนี้ครบจบในเล่มเดียว
1: wow. มันเป็นยังไงล่ะพ่อกำนัน
0: หนังสือเล่มนี้เขาทำขึ้นเพื่อช่วยคนที่มีปัญหาหนี
2: ้ wow.
0: ในเล่มนี้มี3ส่วนนะส่วนแรกถ้าเราจ่ายหนี้ไม่ไหวจะต้องทำยังไงจะบอกวิธีแก้ปัญหาหนี้สินอย่างถูกหลักส่วนที่2เป็นเรื่องสิทธิ์หน้าที่แล้วเรื่องสำคัญที่ลูกหนี้ต้องรู้เช่นเจ้าหนี้มีสิทธิ์ทวงหนี้ได้แค่ไหนและถ้าลูกหนี้ถูกฟ้องจะต้องทำยังไง
1: เยี่ยมเลย
0: ยังไม่หมดไอ้เปี๊ยกส่วนที่3เป็นเคล็ดลับสร้างกำลังใจและวิธีจัดการความเครียดเรียกว่ากู้ใจกับแก้หนี้ไปพร้อมๆกันใครอยากอ่านก็ยกมือขึ้นสแกน QR นี้แล้วโหลดหนังสือเล่มนี้เอาไว้ได้เลยข้ากำนันหนวดขอเป็นกำลังใจให้ทุกๆคนผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาทั้งหลายไปได้อย่างเข้มแข็งนะ

สวัสดีครับมาพบกับพยากรณ์อากาศประจำวันที่30พฤษภาคมพุทธศักราช2569สำหรับลักษณะอากาศวันนี้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงยังคงพัดปกคลุมในพื้นที่ทางด้านทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีร่องมรสุมพาดผ่านในพื้นที่ทางด้านประเทศไทยตอนบนโดยเฉพาะในพื้นที่ทางด้านภาคเหนือภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำที่ปกคลุมบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางลักษณะเช่นนี้ทำให้ในพื้นที่ทางด้านประเทศไทยในระยะนี้ยังคงมีลักษณะของฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักเกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่โดยมีฝนตกหนักมากส่วนมากจะเน้นบริเวณทางด้านตะวันตกของภาคเหนือและในพื้นที่ทางด้านภาคใต้ฝั่งตะวันตกขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้บางพื้นที่เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากหรือดินโคลนถล่มได้ในระยะนี้ในวันนี้ทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันฉบับที่7มีผลกระทบจนถึงวันที่1มิถุนายนพุทธศักราช2569โดยมีรายละเอียดพร้อมทั้งแผนที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากดังนี้ในส่วนของแผนที่แสดงพื้นที่คาดการณ์ความเสี่ยงในการเกิดภัยประจำวันที่30พฤษภาคมพุทธศักราช2569คาดการณ์ว่าในระยะนี้บริเวณประเทศไทยยังคงมีบางพื้นที่มีโอกาสเกิดลักษณะของฝนตกหนักถึงหนักมากเกิดขึ้นได้ส่วนมากจะเน้นในบริเวณทางด้านตะวันตกของภาคเหนือภาคกลางและภาคใต้ฝั่งตะวันตกรวมทั้งในบางพื้นที่ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกที่มีโอกาสเกิดฝนตกหนักเกิดขึ้นได้ในระยะนี้ให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มในระยะนี้ไว้ด้วยในส่วนของการพยากรณ์คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยประจำวันที่30พฤษภาคมพุทธศักราช2569จากแบบจำลองเชิงคอมพิวเตอร์ของกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ว่าในระยะนี้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงยังคงพัดปกคลุมในพื้นที่ทางด้านทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยทำให้คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันโดยเฉพาะในส่วนของทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยบริเวณทะเลอันดามันตอนบนตั้งแต่ทางด้านจังหวัดภูเก็ตขึ้นมาทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรส่วนบริเวณทะเลอันดามันตอนล่างตั้งแต่ทางด้านจังหวัดกระบี่ลงไปทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรในส่วนของอ่าวไทยทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรแต่บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตามภาคต่างๆของประเทศไทยภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางอุตรดิตถ์ตากสุโขทัยกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีชัยภูมิขอนแก่นอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีและสมุทรสาครอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-37 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกฝั่งอ่าวไทยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรส
ุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝั่งอันดามันมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่และตรังอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียสกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 25-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสในระยะนี้บริเวณประเทศไทยยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่

ที่ในภาคเหนือและภาคใต้ฝั่งตะวันตกขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากรวมทั้งดินโคลนถล่มในระยะนี้ไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันรวมทั้งบริเวณอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยท่านสามารถติดตามข้อมูลพยากรณ์อากาศได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ยุคนี้แค่7ขวบก็มีบัตรประชาชนกันแล้วเนอะ
1: เด็กชายเมคาเย็นไพศาลนามสกุลก็เย็นไพศาลแต่ทำไมหน้านายเหงื่อแตกยังกับตากแดดมาแบบนี้ล่ะ
0: ก็ตอนถ่ายรูปแม่เขาปวดท้องอยู่นะสิ
2: เราทำไมอ่ะ
0: ขอโทษขอโทษก็เมฆเล่าเองนี
1: ่คุณปู่คะทำไมคนเราถึงต้องมีนามสกุลกันเหรอคะ
0: ที่จริงคนไทยเมื่อก่อนก็ไม่มีนามสกุลหรอกนะแล้วเวลาจะรู้จักกันทีก็ต้องบอกว่าเป็นลูกใครหลานใครบ้านอยู่ที่ไหน
2: โหแบบนี้กว่าจะรู้จักกันทีไม่เหนื่อยแย่หรอครับ
0: ใช่แล้วล่ะจนในหลวงรัชกาลที่6ทรงกำหนดให้มีระบบนามสกุลแบบต่างประเทศรุ่นปู่รุ่นย่าพวกเราก็เลยต้องไปตั้งนามสกุลกันยกใหญ่เลยล่ะ
2: ผมขอดูแบบประชาชนปู่บ้างได้ไหมครับ
0: ได้สิว่าแต่อยู่ไหนนะเนี่ยเดี๋ยวไปหาก่อนโอ้ยปวดหลังอีกแล้ว
2: ฮะแก่นแก้ว
3: ที่ว่าการอำเภอเมืองเพชรบุรีสมัยรัชกาลที่6พุทธศักราช2456
2: โอ้ยนี่นี่ดูนั่นสิแถวอะไรกันเนี่ยแถวยาวยังกับมาซื้อชานมไข่มุกแน
4: ่ต่อแถวกันอยู่หรือเปล่าลูก
1: อุ๊ยเปล่าค่ะคุณลุงเชิญก่อนเลยค่ะอุ๊ยแก่นแก้วแก่นแก้วยา
4: ไม่เป็นไรไม่เป็นไร
1: แล้วนี่เขาต่อแถวทำอะไรกันเหรอคะ
4: มาตั้งนามสกุลน่ะตั้งแต่ในหลวงให้ประชาชนทุกคนต้องมีนามสกุลผู้คนก็ตื่นเต้นหน้าดูเลย

0: ทำไมในหลวงถึงต้องการให้มีนามสกุลเหรอคะ
1: ในหลวงท่านทรงมีสายพระเนตรยาวไกลไม่อย่างนั้นประชาชนก็จะมีชื่อซ้ำกันไปหมดพอมีนามสกุลก็รู้ว่าใครเป็นใครจะติดต่อค้าขายหรือทำอะไรมันก็ผิดพลาดน้อยลงนะ
2: อ๋อแล้วคุณลุงจะตั้งนามสกุลว่าอะไรเหรอครับ
1: ว่าจะตั้งว่าเย็นไพศาลนะ
2: อ๋อดีครับฟังดูเพราะดี
0: เดี๋ยวเย็นไพศาลนามสกุลนายนี
2: ่เออจริงด้วย
1: แล้วอีกอย่างการมีนามสกุลก็เป็นสิ่งที่ทำให้ทุกคนรู้ว่าเรามีญาติพี่น้องมีวงตระกูลและทำให้เกิดความรักและความผูกพันกันในครอบครัวทรัพย์สินที่เก็บหอมรอมริบมาก็จะเป็นมรดกตกทอดถึงลูกหลานได้อย่างถูกตามกฎหมายด้วยใช่ไหมเจ้าศิลป
0: ์ศิลป์นามสกุลเย็นไพศาลแล้วคนนี้เขาเป็นอะไรกับนายหรือเปล่า
2: เป็นปู่ทวดฉันเอง
0: โหท่านนี่ปู่ทวดนี่ก็ปู่ของปู่ทวดอีกทีสิ
2: โหยถึงว่าหน้าอย่างกับปู่สอนนี่หน้าแบบนี้มากี่รุ่นแล้วเนี่ยขอโทษนะครับปู่ทวดน้องครับพี่ขอเซลฟี่ด้วยได้ไหมครับ
0: แม่จะบ้าเหรอไม่ได้ไปเร็วแม
2: ่โถเอ้ยไปก่อนนะครับปู่ทวด
3: โอ้ยนี่ไงเจอแล้วบัตรของปู่แล้วในหลวงรัชกาลที่6ท่านก็พระราชทานนามสกุลให้ผู้คนต่างๆเยอะเลยนะนี่เพราะในหลวงเริ่มตั้งแต่ตอนนั้นทุกวันนี้เราถึงมีทะเบียนราษฎรที่เป็นระบบไงล่ะ
2: ปู่ครับผู้ชายบ้านเรานี่หน้าเหมือนกันหมดทุกรุ่นเลยเหรอครับ
3: ฮะว่าไงนะ
2: อ๋อเปล่าครับเปล่า
3: โดดมาเนี่ยอาบน้ำวังหรือเปล่าเดี๋ยว
2: วันนี้ได้รู้ว่าคนไทยมีนามสกุลใช้ก็เพราะในหลวงรัชกาลที่6สังคมเลยเป็นระเบียบเพราะรู้ว่าใครเป็นใครความผูกพันในครอบครัววงตระกูลก็ชัดเจนขึ้น

0: สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกคนด้วยนะคะสำหรับวันนี้มาพบกันในรายวิชาสังคมศึกษากับคุณครูสุดารัตน์ปัญญาดีเช่นเคยนะคะในวันนี้ค่ะเราก็จะมาเรียนรู้ในเรื่องของสินค้าและบริการในครอบครัวนะคะซึ่งในชั่วโมงที่ผ่านมาเด็กๆได้เรียนรู้ไปแล้วว่าทรัพยากรที่เราใช้ในการผลิตสินค้านั้นมีอะไรบ้างอย่างเช่นสมุดเราใช้อะไรในการผลิตคะเราใช้ไม้หรือเยื่อไม้ในการผลิตใช่ไหมคะเสื้อผ้าเสื้อผ้าเราใช้ทรัพยากรอะไรในการผลิตคะกลุ่มที่สองค่ะคุณแอนขอทวนคำถามอีกรอบนึงเสื้อผ้าเราใช้ทรัพยากรอะไรในการผลิตบ้างคะ
1: ผ้ากับได้ครับ
0: มีผ้ามีเส้นได้นะคะ
1: เข
0: ็
1: มคร
0: ับ เข็มนะคะ
1: เครื่องเย็บผ้า
0: จักรเย็บผ้าไหมคะนี่แหละค่ะเราเรียกว่าทรัพยากรที่เราใช้

ในการผลิตสินค้านั่นเองนะคะจนกว่าเราจะได้ใช้สินค้าต่างๆมากมายนี้เราจะต้องผ่านกระบวนการในการผลิตเยอะแยะมากมายเลยนะคะที่เรายกตัวอย่างมานี้เป็นเพียงแค่ตัวอย่างบางส่วนเท่านั้นนะคะในการผลิตสินค้าต่างๆก็จะมีองค์ประกอบอีกเยอะแยะมากมายเลยนั่นเองค่ะหลังจากที่เราเรียนจบในชั่วโมงนี้นะคะเราก็จะสามารถ

0: จากกลุ่มที่1ค่ะสินค้าที่เราใช้ในชีวิตประจำวันมีอะไรบ้างคะ
1: เสื้อผ้าค่ะ
0: เสื้อผ้าคุณแนนขอกลุ่มที่5ค่ะสินค้าที่เราใช้ในชีวิตประจำวันมีอะไรบ้างคะ
2: รองเท้าครับ
0: รองเท้าต่อไปกลุ่มที่4ก่อนค่ะกลุ่มที่4สินค้าที่เราใช้ในชีวิตประจำวันมีอะไรคะ
1: ดินสอ
0: ดินสอกลุ่มที่3ค่ะ
1: ตุ๊กตาค่ะ
0: ตุ๊กตาค่ะและกลุ่มที่2ค่ะ
3: กระเป๋าค
0: ่
3: ะ
0: กระเป๋านะคะสิ่งต่างๆที่นักเรียนยกตัวอย่างมาเราเรียกว่าสินค้าที่เราใช้ในชีวิตประจำวันนะคะต่อไปค่ะบริการในชีวิตประจำวันของเรานักเรียนเข้าใจคำว่าบริการไหมคะ
4: เข้าใจค
0: ่
4: ะ
0: เข้าใจนักเรียนปลายทางล่ะคะคุณครูปลายทางสามารถเพิ่มเติมให้นักเรียนได้เลยนะคะแล้วก็ให้นักเรียนยกตัวอย่างได้ค่ะครูแนนขอตัวอย่างจากกลุ่มที่1ค่ะบริการในชีวิตประจำวันของเราอย่างเช่นอะไรคะ
1: โรงเรียนค่ะ
0: โรงเรียนครูแนนขอเก็บคำตอบไว้ก่อนนะคะกลุ่มที่2ค่ะบริการในชีวิตประจำวันของเรา
3: ร้านอาหารครับ
0: ร้านอาหารโอเคค่ะกลุ่มที่3ค่ะ
1: บ้านค่ะ
0: บ้านค่ะบ้านใช่หรือไม่คะบ้านกับโรงเรียนโรงเรียนถือว่าเป็นการบริการในด้านการศึกษาอย่างได้นะคะแต่ว่าบ้านเป็นยังไงคะบ้านถือว่าเป็นที่อยู่อาศัยยังไม่ใช่บริการนะคะต่อไปกลุ่มที่4ค่ะ
5: ห้างสินค้าครับ
0: ห้างสรรพสินค้าใช่ไหมคะที่มีร้านค้าเยอะแยะมากมายมาคอยให้บริการขายสินค้าให้กับเราใช่ไหมคะได้ค่ะต่อไปกลุ่มที่5ค่ะ
6: ร้านอาหารค่ะ
0: ร้านอาหารเพิ่งตอบไปหรือยังคะ
6: ตอบ
0: ไปแล้วใช่ไหมคะกลุ่มที่2ตอบไปแล้วกลุ่มที่3ค่ะบริการในชีวิตประจำวันของเรา
3: สวัสดิการค่ะ
0: สวัสดิการร้านค้าเก่งมากค่ะนะคะบริการนะคะก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเราจะมารู้ความหมายของคำว่าสินค้าและบริการกันก่อนซึ่งคำว่าสินค้านักเรียนสามารถยกตัวอย่างได้ถูกต้องชัดเจนแต่คำว่าบริการนะคะนักเรียนยังสับสนดังนั้นเดี๋ยววันนี้เราจะมาเรียนรู้ไปพร้อมๆกันนะคะครูแนนจะขอยกตัวอย่างในเรื่องของสินค้ากันก่อนนะคะสินค้าสินค้าก็คือสิ่งของที่เราซื้อขายกันแลกเปลี่ยนโดยใช้อะไรไปแลกเปลี่ยนคะ
7: เง
0: ินแนนอยากได้สมุดครูแนนต้องใช้อะไรคะครูแนนต้องใช้เงินในการไปซื้อสมุดมานะคะและครูแนนก็จะได้สมุดมาใช้ในชีวิตประจำวันใช้เขียนได้จดบันทึกได้นะคะเราสามารถจับต้องได้เขาเรียกว่าสินค้านั่นเองอย่างเช่นอะไรคะสินค้าที่เราใช้ในครอบครัวมีพัดลมนะคะเราใช้ประโยชน์อย่างไรเอ่ยเปิดให้เราได้หายร้อนใช่ไหมคะนี่คือพัดลมทุกๆบ้านคุณแอนเชื่อว่าต้องมีพัดลมแน่นอนเลยใช่ไหมคะบางบ้านอาจจะมีเครื่องปรับอากาศนะคะแต่ทุกบ้านคุณแอนคิดว่าน่าจะมีพัดลมแน่นอนเลยต่อไปนะคะคืออะไรอาหารเป็นสินค้าที่เราใช้ในชีวิตประจำวันรับประทานตอนเช้าใครรับประทานอาหารมาดีมากๆเลยค่ะนักเรียนปลายทางคะตอนเช้ารับประทานอาหารด้วยนะคะเพื่อสุขภาพของเรานะคะต่อไปอะไรเอ่ยเสื้อผ้านะคะนี่ก็คือตัวอย่างสินค้าที่เราใช้ในครอบครัวของเราเสื้อผ้าต่อมาอะไรเอ่ยถ้วยชามแก้วใช่ไหมคะแก้วต่างๆที่เราใช้ในบ้านของเราในครอบครัวของเราต่อไป
8: แปรงส
0: ี
8: ฟ
0: ัน
8: ยาส
0: ี
8: ฟ
0: ัน แปรงสีฟันยาสีฟันเราใช้ตอนไหนคะ
8: ตอนเย็นกับตอนเช้า
0: อย่างน้อยแปรง

0: ฟันอย่างน้อยวันละ2ครั้งนะคะแปรงสีฟันแล้วก็ยาสีฟันรองเท้านะคะไม่ว่าจะเป็นรองเท้าสวมเล่นที่บ้านหรือรองเท้านักเรียนนะคะต่อไปคำว่าบริการนะเรามาดูคำว่าบริการบริการเนี่ยเป็นสิ่งอำนวยความสะดวกสบายให้กับเราเราไม่สามารถจับต้องได้ไม่สามารถนำมาเป็นของตัวเองได้แต่เป็นการเข้าไปใช้บริการเพื่ออำนวยความสะดวกสบายให้กับเราอย่างเช่นอะไรคะอย่างเช่นร้านอาหารโรงแรมห้างสรรพสินค้าคุณแนนจะขอยกตัวอย่างนะคะร้านอะไรคะร้านซ่อมรองเท้าในครอบครัวของเรานะคะอาจจะไปใช้บริการร้านซ่อมรองเท้าเพราะว่าอะไรเอ่ยรองเท้าอาจจะชำรุดนิดหน่อยพังนิดหน่อยเราก็ไม่ต้องซื้อใหม่ก็สามารถเข้าไปใช้บริการร้านซ่อมรองเท้าได้นะคะได้ก็จะต้องมีค่าบริการในการเป็นค่าตอบแทนให้กับช่างใช่ไหมคะแต่เราจะได้อะไรกลับคืนมาคะ
1: รองเท้าที่สวยงาม
0: รองเท้าคู่เดิมหรือคู่ใหม
1: ่
0: คู่เดิมใช่ไหมคะเพราะว่าเราเอาคู่ที่ชำรุดแล้วไปซ่อมใช่ไหมคะเราก็จะได้คู่เดิมของเรากลับมาแต่ว่าอยู่ในสภาพที่ดีขึ้นนั่นเองต่อไป
1: ร
0: ้านตัดผมนะคะในครอบครัวของเราแน่นอนคุณแนนคิดว่าเราต้องไปใช้บริการร้านตัดผมคุณแนนตัดผมเองไม่ได้คุณแนนตัดผมไม่เป็นคุณพ่อคุณแม่ตัดผมไม่เป็นคุณแนนก็จะไปใช้บริการที่ร้านเสริมสวยร้านตัดผมนั่นเองนะคะนี่คือบริการต่อไปคุณแนนไม่สบายคุณแนนจะไปที่ไหนคะ
1: โร
0: งพยาบาลนะคะเมื่อไม่สบายเราก็จะต้องเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลเราไปรักษาที่โรงพยาบาลเราเอาคุณหมอกลับบ้านได้ไหมคะไม่ได้นะคะเราเอาอุปกรณ์ทางการแพทย์ของคุณหมอกลับบ้านได้ไหมคะ
1: ไม่ได้
0: อ้าวทำไมไม่ได้ล่ะลูก
1: เพราะ
0: เป็นอุปกรณ์ที่ต้องใช้ที่โรงพยาบาลเราไปเข้ารับการรักษาเราก็ได้รับความอำนวยความสะดวกสบายโดยการได้รับการตรวจรักษาใช่ไหมคะแต่จะไม่สามารถเอาอุปกรณ์ต่างๆกลับมาที่บ้านได้นะคะนี่คือการเข้าไปใช้บริการนั่นเองแตกต่างจากสินค้าไหมคะแตกต่างถ้าเป็นสินค้านะคะถ้าเป็นสินค้าคุณแนนนำเงินไปซื้อแล้วคุณแนนได้สินค้าขึ้นมาอย่างเช่นคุณแนนนำเงินไปซื้อปากกาคุณแนนนำเงินไปจ่ายคุณแนนได้อะไรกลับขึ้นมาคะ
1: ปากกา
0: แต่ถ้าคุณแนนเข้าไปรับการรักษาที่โรงพยาบาลคุณแนนอาจจะได้ยาคุณแนนอาจจะได้ตรวจหรือเป็นการดูแลในเรื่องของสุขภาพของคุณหมอหรือเจ้าหน้าที่ใช่ไหมคะแต่คุณแนนจะไม่ได้เหมือนกับเป็นการไปซื้อสินค้ามาคุณแนนไปเข้าร้านเสริมสวยเขาเรียกว่าไปใช้บริการหรือไปซื้อสินค้าคะ
1: ไปใช้บริการ
0: นั่นเองคุณแนนไปร้านเสริมสวยปุ๊บคุณแนนอยากได้ทรงผมทรงนี้คุณแนนก็เข้าไปที่ร้านเสริมสวยแล้วบอกช่างใช่ไหมคะแล้วช่างก็จะตัดทรงผมให้คุณแนนใหม่คุณแนนก็ต้องจ่ายเงินไปแล้วคุณแนนได้อะไรกลับขึ้นมาคะ
1: ทรง
0: ผมทรงใหม่นะคะนี่คือการบริการแล้วก็สินค้านะคะมีความแตกต่างกันนั่นเองต่อมานะคะจากรูปนี้นะคะรูปที่2ค่ะเป็นอะไรคะเด็กๆบริการอะไร
1: รถประจำทาง
0: นั่นก็คือรถประจำทางนั่นเองในวันไหนที่คุณแนนไม่อยากขับรถเองนะคะคุณแนนต้องการไปยังอีกจุดหนึ่งคุณแนนก็สามารถใช้บริการรถประจำทางได้โดยที่คุณแนนจะต้องเสียค่าอะไรคะ
1: ค่าร
0: ถโดยสารประจำทางใช่ไหมคะพอคุณแนนจ่ายค่าโดยสารไปแล้วคุณแนนสามารถนำเอารถประจำทางกลับบ้านได้ไหมคะ
1: ไม่ได้
0: ม่ได้เพราะครูแนนไปใช้อะไรคะไปใช้บริการไม่ใช่ไปซื้อรถประจำทางใช่ไหมคะต่อไปเลยค่ะคุณแนนเนี่ยจะถามว่าสินค้าและบริการที่เราใช้ในครอบครัวผลิตจากอะไรบ้างเอ๊ะขอให้นักเรียนยกตัวอย่างมาอย่างเช่นกลุ่มที่สองค่ะยกตัวอย่างสินค้าและบริการที่เราใช้ในชีวิตประจำวันและผลิตจากอะไรคะ
2: พลาสติกครับ
0: พลาสติกเก่งมากค่ะอย่างเช่นถ้วยชามใช่ไหมคะ
2: แล้วก็เหล็กด้วย
0: เหล็กด้วยมีเหล็กด้วยหมดยังคะหมดแล้วต่อไปคุณแนนขอคำตอบจากกลุ่มที่5ค่ะสินค้าและบริการที่เราใช้ในชีวิตประจำวันนั้นผลิตจากอะไรบ้าง
3: เศษแก้ว
0: แก้ว
3: ครับ
0: คะ
3: โลหะ
0: โลหะ
3: จาน
0: จานผลิตอาจจะผลิตจากกระเบื้องจากพลาสติกใช่ไหมคะโอเคต่อไปกลุ่มที่กลุ่มไหนก่อนดีคะกลุ่มที่เดี๋ยวกลุ่มที่3ก่อนนะคะยกตัวอย่างสินค้าบริการนะคะในครอบครัวของเราผลิตจากอะไรคะ
2: ไม้ค่ะ
0: ผลิตจากไม้อย่างเช่น
2: แก้ว
0: อย่างเช่นแก้วแก้วน้ำอาจจะมีทำมาจากกระบอกไม้ไผ่ก็ได้ใช่ไหมคะเป็นไม้ได้ต่อไปกลุ่มที่4ค่ะ
4: ผ้าครับ
0: ผ้าอย่างเช่นอะไรนะคะ
4: ผ้าห่มครับ
0: ผ้าห่มเก่งมากค่ะเสื้อผ้าเราผลิตจากอะไรคะผ้าเหมือนกันอะไรอีกไม้กวาดผลิตจากอะไรคะผลิตจากดอกหญ้าผลิตจากก้านมะพร้าวได้หมดเลยค่ะโอเคเดี๋ยวคุณแนนจะขอยกตัวอย่างอย่างเช่นสินค้าที่เราใช้ในครอบครัวอาหารเด็กๆคิดว่าการจะทำอาหารสักหนึ่งอย่างอาหารจากในภาพนักเรียนคิดว่าเป็นอะไรคะ
5: ข
0: ้
5: าวผัดไข่ดาว
0: ข้าวผัดไข่ดาวถ้าคุณแนนจะทำข้าวผัดไข่ดาวคุณแนนจะต้องมีทรัพยากรในการผลิตอะไรมีข้าว
5: ไข
0: ่แตงกวาพริก
5: มะ
0: เขือเทศมะนาวผักชีโอเคค่ะแสดงว่าสิ่งที่เด็กๆพูดมาหรือยกตัวอย่างมาเมื่อสักครู่นี้เขาเรียกว่าอะไรคะ
5: ทรัพยากร
0: เขาเรียกว่าทรัพยากรในการผลิตอะไร
5: อาหาร
0: นั่นเองนะคะเก่งมากเลยค่ะขอบคุณกลุ่มที่4ด้วยนะคะต่อไปนอกจากมีอุปกรณ์หรือวัตถุดิบเหล่านี้แล้วที่นักเรียนยกตัวอย่างมาแม่ครัวถือว่าเป็นทรัพยากรในการผลิตไหมคะเป็นถ้าเรามีอุปกรณ์แล้วไม่มีคนทำจะออกมาเป็นอาหารได้ไหมคะไม่ได้แม่ครัวหรือว่าคุณพ่อคุณแม่ก็ถือว่าเป็นทรัพยากรในการผลิตทางเศรษฐศาสตร์นั่นเองนะคะต่อไปเฮ้ยคุณแอนเฉลยแล้วไม้กวาดเราจะผลิตหรือจะทำไม้กวาด1ด้ามเราจะต้องใช้อะไรบ้างคะกลุ่มคุณแอนขอกลุ่มที่2ก่อนใช้อะไรคะทรัพยากรที่เราจะใช้ในการทำไม้กวาดค่ะ
2: มีไม้ครับ
0: ไม
2: ้ดอกหญ้า
0: ดอกหญ้า
2: ตะปู
0: ตะปู
2: พลาสติก
0: พลาสติกเก่งมากค่ะกลุ่มที่4มีอะไรเพิ่มเติมจากกลุ่มที่2ไหมคะลูก
4: มีเชือกครับ
0: มีเชือกเก่งมากค่ะกลุ่มที่5มีเพิ่มเติมจากเพื่อนไหมคะ
6: เอาใช้สีมาลงครับ
0: อ๋อเราอาจจะใช้สีมาทาตรงด้ามไม้กวาดใช่ไหมคะเก่งมากค่ะนักเรียนปลายทางล่ะคะยกตัวอย่างเหมือนกับนักเรียนในห้องเรียนไหมคะเก่งมากๆเลยค่ะ ครูแนนนะคะขอยกตัวอย่างมานี่เลยนั่นก็คือมีตะปูมีไม้ถ้าทำจากพลาสติกเราก็มีพลาสติกมีค้อนมีเชือกและที่สำคัญมีอะไรคะเขาเรียกว่าอะไรคะเขาเรียกว่าดอกหญ้านั่นเองนะคะถ้าเป็นไม้กวาดทางมะพร้าวเด็กๆรู้จักไม้กวาดทางมะพร้าวไหมคะนั่นแหละค่ะเราก็จะใช้อะไร
1: ด้ามมะพร้าว
0: เราก็จะใช้ก้านมะพร้าวนั่นเองมาเป็นทรัพยากรในการผลิตนั่นเองนะคะต่อมาจากภาพคืออะไรคะเขาเรียกว่าองค์เหรอลูกเขาเรียกว่ากระถางปลูกต้นไม้เด็กๆคิดว่าทำมาจากอะไรเอ่ย
1: ด
0: ิน เก่งมากเลยนะคะนั่นก็คือเป็นกระถางต้นไม้นะคะที่ผลิตจากดินนั่นเองทรัพยากรที่เราใช้ในการผลิตเด็กๆคิดว่าควรมีอะไรมีดินจากภาพมันเป็นเครื่องปั้นดินเผาใช่ไหมคะหนึ่งเราใช้ดินในการมานวดมาเผานะคะมีดินคุณแนนยกตัวอย่างมามีอะไรมีดินมีเครื่องนวดดินมีเครื่องแกะสลักเราอาจจะแกะสลักเป็นลวดลายต่างๆนะคะเหมือนกับในดังภาพนี้ต่อมาคนออกแบบหรือคนงานหรือคนทำถือว่าเป็นทรัพยากรในการผลิตไหมคะ
7: ไม่ค่ะเป็นทรัพยากรในการบริการ
0: ถือว่าเป็นนั่นเองอย่างถ้ามีดินมีเครื่องนวดดินมีเครื่องแกะสลักแล้วไม่มีคนงานทำไม่มีคนทำไม่มีคนที่จะนำเอาวัตถุอุปกรณ์ต่างๆเหล่านี้มาทำจะเป็นกระถางต้นไม้ไหมคะไม่เป็นดังนั้นคนออกแบบหรือคนงานคนทำก็ถือว่าเป็นทรัพยากรในการผลิตเช่นกันนะคะต่อมานี่คืออะไรคะ
1: ช่างซ่อมรองเท้า
0: เป็นช่างซ่อมรองเท้าครูแนนจะเปิดร้านซ่อมรองเท้าครูแนนจะต้องมีอะไรบ้างครูแนนขอคำตอบจากกลุ่มที่4ค่ะ
4: กาว
0: มีกาวเก่งมากค่ะต่อไปกลุ่มที่5ค่ะทรัพยากรที่ครูแนนจะใช้ในการผลิตบริการในเรื่องของซ่อมรองเท้าจะต้องมีอะไรคะนอกจากกาวแล้ว
6: มีคนงานค่ะ
0: มีคนทำใช่ไหมคะมีช่างนั่นเองหมดหรือยังคะคำตอบของกลุ่มที่5
6: ใช้น็อตครับ
0: มีน็อตอาจจะใช้ใช่ไหมคะต่อไปค่ะกลุ่มที่1
7: เชือก
0: เชือกต่อไปกลุ่มที่2
4: เข็มค่ะ
0: เข็มใช่ไหมคะโอเคค่ะกลุ่มที่4กลุ่มที่4คุณแนนขอคำตอบค่ะ
4: อุปกรณ์ครับ
0: อุปกรณ์อื่นๆอีกใช่ไหมคะอุปกรณ์อื่นๆอีกมากมายนะคะที่เราใช้เดี๋ยวครูแนนจะขอยกตัวอย่างนะคะทรัพยากรที่เราใช้ในการผลิตนะคะในเรื่องของเปิดร้านซ่อมรองเท้าจะต้องมีทรัพยากรในการผลิตเยอะแยะมากมายเลยแต่ที่ครูแนนยกตัวอย่างมา
8: เป็นเพียงตัวอย่างแค่บางส่วนเท่านั้นนะคะ
0: ครูแนนอาจจะยกตัวอย่างอาจจะไม่หมดอาจจะมีรายละเอียดเยอะแยะมากมายนะคะอย่างเช่นเลยค่ะมีกาวค้อนอุปกรณ์อื่นๆอีกมากมายกรรไกรที่สำคัญต้องมีช่างอะไรคะช่างซ่อมรองเท้านั่นเองจากภาพคะจากภาพคืออะไรเป็นร้านตัดผมนั่นเองทรัพยากรที่เราใช้ในการผลิตในการเปิดร้านตัดผมคุณแอนขอคำตอบจากกลุ่มที่1ค่ะทรัพยากรที่เราใช้ในการผลิตร้านตัดผม
9: มีผ้าคลุมค่ะ
0: มีผ้าคลุม
9: ม
0: ีกรรไกร
9: ช่างตัดผมค่ะ
0: มีช่างนะคะ ครูแนนขอคำตอบจากกลุ่มที่2ค่ะครูแนนขอทวนคำถามอีกรอบหนึ่งนะคะทรัพยากรที่เราใช้ในการผลิตบริการร้านตัดผมคืออะไรคะคืออะไรคะ
10: หว
0: ี
10: ค
0: ่
10: ะ
0: หวีหมดหรือยังเอ่ย
10: กรรไกร
0: กรรไกร
10: ที่โกนผม
0: ที่โกนผมเก่งมากมากค่ะกลุ่มที่2ขอบคุณนะคะต่อไปกลุ่มเดี๋ยวคุณยังขอให้กลุ่มที่3ตอบบ้างนะคะกลุ่มที่3ค่ะ
11: กรรไกรค่ะ
0: กรรไกร
11: หว
0: ีหวี
11: ได้เป่าผมค
0: ่
11: ะ
0: ได้เป่าผมเก่งมากๆเลยนะคะปรบมือให้ตัวเองโอเคค่ะเดี๋ยวครูแนนขอยกตัวอย่างนะคะสิ่งที่เราใช้ในการผลิตนะคะเปิดร้านตัดผมร้านเสริมสวยก็มีช่างตัดผมมีผ้าคลุมมีกรรไกรมีเก้าอี้นั่นเองนะคะมีหวีซึ่งรายละเอียดยังมีอีกเยอะไหมคะกว่าจะมาเป็นร้านตัดผมจะต้องมีอุปกรณ์ต่างๆเยอะแยะมากมายนั่นแหละค่ะเขาเรียกว่าทรัพยากรในการผลิตบริการนั่นเองต่อมาคือการไปเข้ารับการรักษาพยาบาลนะคะเอ๊กว่าจะเป็นโรงพยาบาลได้จะต้องมีอุปกรณ์เยอะแยะมากมายเลยใช่ไหมคะใช่แล้วนะคะคุณแนนขอยกตัวอย่างเลยนะคะนักเรียนปลายทางดูตามคุณแนนได้เลยนะคะคุณครูปลายทางก็สามารถเพิ่มเติมรายละเอียดต่างๆได้เลยนะคะสิ่งที่คุณแนนนำมาในวันนี้เป็นเพียงแค่1ตัวอย่างในการที่เราจะใช้ทรัพยากรที่มีอยู่มาผลิตสินค้าและบริการนั่นเองค่ะคุณแนนขอยกตัวอย่างนะคะทรัพยากรที่เรานำมาผลิตเครื่องนำมาผลิตบริการในโรงพยาบาลอย่างเช่นเครื่องมือต่างๆยาปลอดวัดไข้สำลีเข็มฉีดยาซึ่งในโรงพยาบาลมีเยอะกว่านี้ไหมคะมีเยอะกว่านี้ครูแนนยกตัวอย่างมาเพียงแค่บางส่วนเท่านั้นนะคะต่อไปถ้าไม่มีหมอไม่มีพยาบาลไม่มีเจ้าหน้าที่จะมีการรักษาได้อย่างทั่วถึงได้ไหมคะไม่ได้นั่นเองค่ะดังนั้นแล้วหมอพยาบาลเจ้าหน้าที่ถือว่าเป็นทรัพยากรในการผลิตบริการในโรงพยาบาลไหมคะเป็นนั่นเองนะคะสุดท้ายแล้วค่ะสินค้าและบริการมีความสำคัญกับเราอย่างไรคะสินค้าที่เราใช้มีประโยชน์หรือมีความสำคัญกับเรายังไงคุณแนนขอคำตอบจากกลุ่มที่4ค่ะ
12: ไปคร
0: ับ ทำให้เราเกิดความสะดวกสบายในชีวิตประจำวันใช่ไหมคะเก่งมากๆค่ะกลุ่มที่5ก่อนแล้วกันค่ะกลุ่มที่5สินค้าและบริการมีความสำคัญอย่างไรบ้างคะ
13: ให้เราใช้ชีวิตได้สบายขึ้นครับ
0: ให้เราได้ใช้ชีวิตได้สบายขึ้นนะคะกลุ่มที่3สินค้าและบริการมีความสำคัญอย่างไรคะสินค้าและบริการมีความสำคัญกับเรายังไงเราได้ใช้ประโยชน์อะไรกับสินค้าและบริการคะ
14: แค่ดินสอเราสามารถไปซื้อได
0: ้แล้วถ้าเราไม่มีดินสอเราก็สามารถไปซื้อดินสอมาใช้ในการเขียนในการเรียนได้ใช่ไหมคะนี่แหละค่ะคือความสำคัญของสินค้ากลุ่มที่2ค่ะสินค้าและบริการมีความสำคัญอย่างไรมีประโยชน์กับตัวเราอย่างไรบ้างคะ
14: ทำให้เรามีความสุขค่ะ
0: ทำให้เรามีความสุขนะคะอย่างเช่นอะไรเอ่ยอย่างเช่นถ้าครูแนนเข้าไปใช้บริการอะไรดีเข้าไปใช้บริการโรงภาพยนตร์เป็นการไปใช้บริการไหมคะเป็น ครูแนนเข้าไปชมภาพยนตร์ก็คือเพื่อความบันเทิงใจครูแนนไปใช้ครูแนนก็เกิดความสุขความสนุกสนานครูแนนไปใช้บริการในเรื่องของการตรวจสุขภาพตรวจรักษาอาการเจ็บป่วยที่โรงพยาบาลครูแนนก็เกิดความสะดวกสบายนะคะมีสุขภาพที่ดีขึ้นนั่นเองนี่คือสินค้าและบริการในชีวิตประจำวันของเรามีความสำคัญไหมคะมีในการเรียนเราต้องใช้อะไรลูกในการเรียนเราต้องใช้อุปกรณ์การเรียนนะคะเราต้องใช้สมุดนะคะโอเคต่อไปจะเป็นในส่วนกิจกรรมของเด็กๆแล้วล่ะค่ะวันนี้เราจะมาร่วมกันทำใบงานที่3นะคะเรื่องสินค้าและบริการในครอบครัวครูแนนขอชี้แจงในกิจกรรมนักเรียนโดยให้นักเรียนยกตัวอย่างทรัพยากรที่ใช้ในการผลิตบริการร้านตัดผมมาให้ถูกต้องนะคะรบกวนคุณครูปลายทางแจกใบงานที่3เรื่องสินค้าและบริการในครอบครัวอธิบายคำชี้แจงต่างๆให้นักเรียนฟังเดินดูนักเรียนในการทำใบงานด้วยนะคะในวันนี้ค่ะให้เด็กๆต้นทางของเรานะคะเตรียมแบบฝึกหัดขึ้นมาเลยค่ะและนักเรียนเปิดไปที่หน้าที่4นะคะนักเรียนปลายทางนะคะสามารถดูใบงานที่3ได้เลยนะคะนั่งตัวตรงตรงนั่งตัวตรงตรงเอามือจับแขนเอามือจับขาแล้วเอามือวางบนตักแล้วเอามือวางบนตักนั่งตัวตรงตรงนั่งตัวตรงตรงเอามือจับแขนเอามือจับแขนจับแขนเอามือจับแขนเอามือจับขาแล้วเอามือวางบนตักแล้วเอามือวางบนตักอมมะนาวอมมะนาวค่ะพร้อมจะทำกิจกรรมหรือยังคะพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวครูแนนขอชี้แจงสักนิดหนึ่งนะคะนักเรียนต้นทางของเราเปิดไปที่หน้าที่4นะคะส่วนนักเรียนปลายทางคุณครูสามารถดาวน์โหลดใบงานได้ที่เว็บไซต์ DLTV ได้นะคะให้นักเรียนทำได้หรือให้นักเรียนทำในสมุดได้เลยนะคะถ้านักเรียนไม่มานั่นเองค่ะครูแนนจะให้นักเรียนนะคะลองนึกสิว่าถ้าฉันจะเปิดร้านตัดผมถ้าฉันจะเปิดร้านตัดผมฉันจะต้องใช้ทรัพยากรอะไรในการผลิตร้านตัดผมบ้างพูดง่ายๆเลยคือฉันจะใช้อุปกรณ์อะไรในการที่จะมาเปิดร้านตัดผมเด็กๆคิดว่ามีอะไรบ้างคะอย่างเช่นผ้าคลุมเขียนลงไปเลยค่ะนี่แหละคือคำตอบของเด็กๆแล้วผ้าคลุมกันไกใช่หมดเลยนะคะเดี๋ยวครูแนนจะให้เวลานักเรียนในการทำใบงานนะคะนักเรียนลงมือทำใบงานได้ใครสงสัยในประเด็นไหนเด็กๆถามคุณครูได้นะคะเปิดที่หน้า4ลูกใครสงสัยตรงไหนกอไก่รอเรือ2ตัวก็รอไอ้ไกลเพื่อนยกตัวอย่างไปแล้วนะคะเมื่อสักครู่นี้คือมีผ้าคลุมมีกรรไกรเก้าอี้ได้ค่ะลืมใช่ไหมคะอยู่ในห้องมีสมุดไหมมีสมุดไหมเอาขึ้นมาได้ไม่เป็นไรค่ะเด็กๆปลายทางคะถ้าไม่มีใบงานเด็กๆสามารถทำในสมุดได้นะคะเพียงแค่นักเรียนลงยกตัวอย่างทรัพยากรที่เราใช้ในการผลิตบริการในร้านตัดผมนะคะว่ามีอะไรนะคะสำหรับนักเรียนที่ไม่มีใบงานนะคะให้นำสมุดขึ้นมาเลยนะคะนิชาพัฒน์เนี่ยลูกสอเสือสมุดน้องเขียนเลยลูก เป็นร้านตัดผมก็ได้แล้วก็ชี้ออกมาหรือเขียนเป็น

1 2 3 4 5ได้หมดหนูเขียนทรัพยากรมาก็ได้ใช่ใช่ค่ะเขียนลงไปเลยคุณเอ็นจะบอกหนูเขียนหน้านี้นะคะเขียนหน้านี้หนูจะวาดเป็นรูปร้านตัดผมก็ได้เป็นคนตัดผมแล้วก็เขียนลงมาหรือหนูจะเขียนเรียงเลยข้อ1ข้อ2ข้อ3ข้อ4เราใช้อะไรบ้างในการผลิตบริการเข้าใจไหมคะเขียนมาเลย1 2 3 4เว้นบรรทัดด้วยเดี๋ยวหนูเขียนให้เสร็จก่อนสิคะเขียนให้เสร็จก่อนแล้วก็ค่อยทำอะไรใช่ค่ะถ้าเราเขียนเสร็จแล้วเราค่อยระบายสีนะคะเราจะไม่ไประบายสีก่อนผ้าคลุมลอลิงลูกแบตเตอรี่หรออ่ะเดี๋ยวผ้าคลุมลอลิงอ่ะเดี๋ยวไหนคำไหนอ่ะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งอ่ะนี้ถูกแล้วมันจะค่อนข้างเขียนยากหน่อยรู้เอาคำว่ากรรไกรพอแล้วมีอะไรอีกนอกจากแบตเตอรี่อะไรอีกได้อีกคำมันจะยาวหน่อยแผ่นผ้าคลุมใช่ค่ะเป็นเก้าอี้ได้นะคะเป็นเก้าอี้ได้เป็นกรรไกรอะไรอีกแสดงว่าเด็กๆเข้าใจในเรื่องของทรัพยากรในการผลิตบริการโอเคเก่งมาก

0: ใครเสร็จแล้วนักเรียนสามารถระบายสีได้เลยนะคะใครเสร็จแล้วตกแต่งระบายสีให้สวยงามได้เลยคุณครูไปทางสามารถแนะนำในเรื่องของการสะกดคำการเขียนคำให้กับเด็กๆได้เลยนะคะอะไรนะลูกช่างใช่ไหมคะชออางอช่างไม่เอกช่างสมุดเป็นอะไรคะมีสมุดอะไรอีกไหมคะเอาขึ้นมาเขียนก่อนได้ใช่ค่ะ
1: ไม่เอกอย
0: ู่
1: ตรงไหน
0: ไม่เอกอยู่ตรงชอช้างได้ค่ะแต่เขียนตรงหน้านี้เขียนตรงหน้านี้นะหนูน้องชื่อทีทัศใช่ไหมลูกน้องทีทัศสามารถเขียนข้อที่1 2 3 4 5ยกตัวอย่างมาเลย5ข้อว่าทรัพยากรที่ใช้ในการผลิตใช่ค่ะทรัพยากรที่ใช้ในการผลิตบริการร้านตัดผมมีอะไรบ้างนะคะได้ไหมลูกน้องชนกพลเหรอลูกชนกพลฉันเขียนลงไปเลยลูกใครเสร็จแล้วในกลุ่มไหนเสร็จเรียบร้อยแล้วอาจจะมีบางคนเนาะหืมไหนเป็นอะไรเออยังไม่ต้องรูดก็ได้ลูกหนูเก้าอี้ไม้โทไม้โทตรงเนี้ยไม้โทกันไกลกอไก่รอเรือ2ตัวสระไอไม้มะลายกอไก่รอเรือไหนลูกไม่มีไม้โทค่ะลูกอันนี้คืออะไรลูกกันไกลหรอการน่ะเขียนถูกลบนอนหนูออกแล้วก็เป็นสระไอไม้มะลายสระไอไม้มะลายกอไก่รอเรือเขียนอยู่ข้างหลังค่ะลูกเออข้างหลังตรงนั้นแหละลูกอันนี้เสร็จยังน้องน้องอะไรนะจักรพรรดิโอเคกลุ่มนี้ย่ำมากจักรพรรดิเก่งมากเออตอบได้วีสระอีอยู่ตรงวาแหวนลูกเออน้องเขียนมาทั้งหมด5ข้อนะลูกยกตัวอย่างมาห้าข้อแล้วหนูตกแต่งได้หนูจะวาดอะไรก็วาดได้อาจจะวาดเป็นร้านตัดผมก็ได้โอเคเก่งมากอันนี้เสร็จแล้วใช่ไหมคะอันนี้ลบอันนี้ออกกอไก่รอเรือ2ตัวไม่ใช่อันนี้ไม่มีรอเรือ2ตัวแล้วก็สระไอ้ไม้มะลายสระไอ้ไม้มะลายไม่ใช่นี่ไม่อีกนี่ตัวนี้มีรอเรือด้วยเนี่ยเนี่ยสระไอ้ไม้มะลายเห็นไหมเห็นไหมเออเขียนเนี่ยคำว่ากันไกลมีรอเรือด้วยลูกใครเสร็จแล้วให้ระบายสีหนูเสร็จยังลูกน้องอะไรน้องชินภัทรไหนคุณเนี่ยตรวจดูสิเสร็จแล้วระบายสีเลยตกแต่งได้เลยลูกมันยังมีเวลาอยู่ยังพอมีเวลาให้เด็กๆตกแต่งระบายสีได้เลยไม่โทรค่ะโอ้ระบายผิดหน้าระบายหน้าที่4ค่ะลูกหน้าที่เราทำใบงานนะกลุ่มที่5กลุ่มที่5เสร็จยังคะอ๋อระบายสีอยู่เหลืออีก2ตัวอย่างลูกเยอะแยะเลยเขียนลงไปผ้าคลุมช่างตัดผมหมอม้าลูกไหนลูกถูกต้องค่ะช่างทำผมน้องจะเขียนคำว่าอะไรลูกวีอันนี้คือวีใช่ไหมคะหอวออีสระอีอันนี้วอแหวนอันนี้วอแหวนน้องลูกเขียนให้หมดจนในกรอบก่อนเหลืออีกกี่ตัวอย่างอ่ะ3ใช่ค่ะยกตัวอย่างก่อนแล้วเราค่อยระบายสีทำให้เสร็จก่อนระบายสีเราสามารถตกแต่งนอกเวลาได้ ร็จยังเหลืออะไรอีกอ่ะหนูลองยกตัวอย่างมาวีค่ะเขียนวีได้เลยหอวอีวีเสร็จแล้วเดี๋ยววางไว้บนโต๊ะก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะมาร่วมเฉลยไปพร้อมๆกันว่านักเรียนเขียนเหมือนคุณแนนหรือไม่นะคะเดี๋ยวคุณแนนจะตรวจสอบอีกรอบหนึ่งน้องจะเอาอะไรลูกสระอีลูกไม่ใช่สระอีต่อไปยกตัวอย่างอะไรอีกอย่างเช่นอะไรคะที่เราต้องใช้ในการเปิดร้านทำผมเปิดร้านเสริมสวยอะไรอีกคะอะไรอีกเสร็จยังกลุ่มที่1เสร็จทุกคนยังกลุ่มที่2ยังเฮ้ยยังมั้ยกำลังระบายสีเนี่ยตัวหนังสือสวยอันนี้เป็นรอเรือลูกรอเรือกันไกลอ่ะรอเรือผ้าคลุมมีลอลิงด้วยลอลิงคอรออุมาคุมลบออกตรงนี้ถ้านักเรียนเขียนเสร็จแล้วเดี๋ยวครูแนนจะเฉลยนะคะเป็นเพียงแนวทางในใบงานครูแนนให้นักเรียนยกตัวอย่างกี่ข้อคะในใบงานมีกี่ข้อมี5ตัวอย่างเท่านั้นเองใช่ไหมคะซึ่งในการผลิตในการเปิดร้านทำผมเนี่ยเปิดร้านตัดผมมันก็ต้องมีทรัพยากรที่ใช้ในการผลิตเยอะแยะมากมายเลยนั่งตัวตรงตรงนั่งตัวตรงตรงเอามือจับแขนเอามือจับแขนเอาฟังก่อนนะคะนั่งตัวตรงตรงนั่งตัว

ับขาแล้วเอามือวางบนตักแล้วมือวางบนตักนั่งตัวตรงตรงเอ๊ะใครยังไม่นั่งตัวตรงนั่งตัวตรงตรงนั่งตัวตรงตรงเอามือจับแขนเอามือจับขาแล้วมือวางบนตักแล้วมือวางบนตักใครยังไม่นั่งตัวตรงมองดูสิคะนักเรียนปลายทางคะทำเรียบร้อยหรือยังเอ่ยเดี๋ยวเราจะมาร่วมเฉลยใบงานกันนะคะแต่การเฉลยใบงานในครั้งนี้เป็นเพียงแนวทางในการทำใบงานเท่านั้นนะคะรบกวนคุณครูปลายทางช่วยแนะนำเพิ่มเติมและตรวจสอบใบงานของนักเรียนอีกรอบหนึ่งนะคะนักเรียนพร้อมหรือยังพร้อมหรือยังนั่งตัวตรงหรือยังคะยังเลยอ่ะนักเรียนวางสีก่อนเดี๋ยวเราจะมาร่วมเฉลยโดยนักเรียนช่วยกันตรวจสอบนะคะว่าที่ครูแนนยกตัวอย่างเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะเดี๋ยวครูแนนจะให้นักเรียนส่งใบงานอีกรอบหนึ่งนั่นเองเดี๋ยวเราจะมาเฉลยใบงานที่3เรื่องสินค้าและบริการในครอบครัวนะคะมาดูตัวอย่างจากครูแนนเลยครูแนนจะยกตัวอย่างอะไรบ้างนะคะการที่เราจะผลิตร้านตัดผมเปิดร้านตัดผมให้เราได้ไปใช้บริการกันนั้นนะคะจะต้องมีทรัพยากรในการผลิตเยอะแยะมากมายเลยอย่างเช่นการกรายไหนใครมีคำตอบเป็นกรรไกรโอเคค่ะเยี่ยมมากเลยนะคะนักเรียนปลายทางล่ะคะแน่นอนเลยเปิดร้านตัดผมจะต้องมีอะไรคะมีกรรไกรนะคะอย่างน้อยต้องมีกรรไกรล่ะค่ะต่อไปครูแนนยกตัวอย่างต้องมีที่สำคัญต้องมีอะไรคะช่างตัดผมนั่นเองถ้าไม่มีช่างตัดผมเปิดร้านตัดผมได้ไหมเอ่ยไม่ได้นะคะเป็นทรัพยากรหลักในการเปิดร้านตัดผมนั่นเองต่อไปเป็นผ้าคลุมนะคะผ้าคลุมเวลาที่เราไปตัดผมนั่นเองต่อไปเป็นเก้าอี้นั่นเองนะคะวีถ้าหากนักเรียนปลายทางตอบไม่เหมือนครูแนนเลยผิดไหมคะผิดไม่ผิดนะคะรบกวนคุณครูปลายทางตรวจสอบอีกรอบหนึ่งนะคะเพราะว่าทรัพยากรที่เราใช้ในการผลิตบริการร้านตัดผมมีเยอะแยะมากมายเลยนะคะรบกวนคุณครูปลายทางด้วยค่ะในวันนี้นะคะเราก็ได้เรียนรู้ในเรื่องของสินค้าและบริการในครอบครัวไปแล้วนะคะซึ่งสินค้าและบริการในครอบครัวที่เราใช้ในชีวิตประจำวันมีเยอะแยะมากมายนะคะในชั่วโมงนี้เป็นเพียงแค่บางส่วนเท่านั้นที่ครูแนนยกตัวอย่างให้นักเรียนได้เรียนรู้นะคะไม่ว่าจะเป็นโต๊ะเสื้อผ้าหมอนหรือเก้าอี้นะคะก็คือสินค้าที่เราใช้ในชีวิตประจำวันของเรายาสีฟันแปรงสีฟันใช้ไหมคะใช้ถ้วยแก้วชามใช้ไหมคะใช้นั่นก็คือสินค้าที่เราใช้ในครอบครัวของเราตู้เสื้อผ้าเตียงนอนเป็นสินค้าที่เราครอบครัวไหมคะเป็นไหมคะเป็นนั่นเองนะคะและนอกจากนั้นบริการที่เราใช้ในครอบครัวอย่างเช่นอย่างเช่นบริการค่ะลูกอย่างเช่นอะไรจากในภาพไปใช้บริการร้านตัดผมไปใช้บริการที่โรงพยาบาลนี่เขาเรียกว่าบริการนั่นเองนะคะนอกเหนือจากนี้ก็ยังมีบริการซักอบรีดที่เราไปใช้บริการบริการรถโดยสารประจำทางบริการที่โรงภาพยนตร์ไปเพื่อความเพลิดเพลินนะคะนี่ก็คือตัวอย่างเพียงแค่บางส่วนเท่านั้นนะคะรบกวนคุณครูปลายทางแนะนำเพิ่มเติมให้นักเรียนได้เลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะครูแนนก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะในชั่วโมงต่อไปค่ะเราก็จะมาเรียนรู้ในเรื่องของสินค้าและบริการในโรงเรียนสิ่งที่ต้องเตรียมในชั่วโมงหน้านะคะก็คือใบงานที่4เรื่องสินค้าและบริการในโรงเรียนคุณครูสามารถดาวน์โหลดใบงานได้ที่เว็บไซต์ DLTV ได้เลยนะคะสำหรับวันนี้

0: ูเนนขอลาไปก่อนแล้วกันค่ะ
1: บ๊ายบาย

จากคดีปกครองตอนสร้างเมนอาจเป็นเหตุให้เดือดร้อนฟ้องก่อนสร้างเสร็จได้หรือไม่คดีปกครองเรื่องนี้เป็นกรณีนางจวนซึ่งพักอาศัยอยู่ในหมู่บ้านแห่งหนึ่งได้รับความเดือดร้อนจากการที่วัดในหมู่บ้านได้ร่วมกับผู้ใหญ่บ้านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและนายอำเภอก่อสร้างเมนเผาศพโดยจุดที่ก่อสร้างนั้นอยู่ห่างจากบ้านของนางจวนประมาณ20เมตรซึ่งนางจวนเห็นว่าการก่อสร้างเมนอาจทำให้เกิดฝุ่นละอองเท่าฐานตกใส่หลังคาหรืออาจปลิวเข้าไปในบ้านและปะปนกับอากาศอาหารน้ำดื่มตลอดจนเครื่องอุปโภคบริโภคต่างๆจนอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพของพวกตนและครอบครัวได้จึงต้องการให้จุดที่จะสร้างเมนอยู่ห่างจากบริเวณที่กำหนดไว้แต่เดิมอีก15เมตรโดยได้ร้องเรียนไปยังนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและนายอำเภอแต่ก็ไม่เป็นผลจึงยื่นฟ้องผู้ใหญ่บ้านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและนายอำเภอต่อศาลปกครองเพื่อขอให้ศาลพิพากษายกเลิกการก่อสร้างเมนเผาศพที่พิพาทศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าเมื่อข้อเท็จจริงในขณะฟ้องคดีเมนเผาศพที่พิพาทยังก่อสร้างไม่แล้วเสร็จโดยยังไม่ได้ติดตั้งเตาเผาดังนั้นจึงยังไม่เกิดฝุ่นละอองและเท่าทานหรือผลกระทบตามที่ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้างมาแต่อย่างใดอีกทั้งวิธีการเผาศพดังกล่าวเป็นการเผาในระบบปิดซึ่งฝุ่นละอองและเท่าทานที่เกิดจากการเผาศพจะไม่ฟุ้งกระจายความเดือดร้อนที่ผู้ฟ้องคดีมาจึงเป็นการคาดคะเนและยังรับฟังไม่ได้ว่าการดำเนินการเผาศพจากเมนที่พิพาทจะทำให้เกิดฝุ่นละอองและเท่าทานมลภาวะทางอากาศหรือการปนเปื้อนในอาหารและน้ำดื่มหรือไม่อย่างไรผู้ฟ้องคดีจึงยังไม่ใช่ผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได้จากการกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีที่จะมีสิทธิ์ฟ้องคดีตามมาตรา42วรรค1แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองพ.ศ. 2542จึงมีคำสั่งไม่รับคำฟ้องไว้พิจารณาและให้จำหน่ายคดีออกจากสารระบบความศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: สัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่50อุปาทานตอนที่3
1: เฮ้ยเกมจบแต่ข้ายังไม่ปล่อยพวกเจ้าไปง่ายๆหรอก
2: ช่วยด้วย
3: เจ้าฝัน
4: ฮะ
5: สนุกอย่างเดียวไม่ถูกร้อนอะไรเลยเฮ้ย
6: รีบหาทางไปช่วยเจ้าปันก่อนเถอะแปดเข้าไปยังไงล่ะเฮ้ย
5: ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยแฮะ
6: มันต้องมีสักทางสิเปิดประตูมิติเดี๋ยวนี้นะเฮ้ยอ่ะ
7: ว้าวมีกุญแจลับด้วย
5: หรือว่าหลังภาพนี้จะมีประตูลับ
6: เข็มทองเอากุญแจนั้นมาให้ข้า
7: ไม่ให้นี่สมบัติของข้า
6: ไม่อยากเข้าไปวิ่งเล่นในนี้แล้วเหรออ
7: ่ะๆๆ

0: ปิดแล้ว
1: เข้าไปกันเลยฮึ
2: ทำไมเนี่ยแล้วคนพวกนี้ทำอะไรกันเหมือนทำพิธีกรรมอยู่เลย
3: นี่แน่นี่แน่นี่แน่ไม่ขยับหรอรู้แบบแบบยัฮู้โอ้ยไม่สะทกสะท้านเลยเบื่อฮะ
4: ขอต้อนรับสู่ด่านศิลปะตุปาทานช่วงเวลาแห่งความหล่อมาถึงแล้ว
2: เอ๋ช่วงเวลาแห่งความหล่อหรอ
4: ถูกแล้วข้าคือปู่หมึกผู้ครอบครองเคล็ดลับการเสริมความหล่อให้ยั่งยืนไปนานแสนนานถ้าเจ้ายึดถือศีลและพรตตามข้ารับรองว่าความหล่อที่เจ้าปรารถนาจะเป็นของเจ้าตลอดกาล
2: ว้าวฮะมีแบบนั้นด้วยหรอไม่จริงหรอกท่านหลอกข้าแน่ๆเลย
4: ถ้าไม่เชื่อข้าจะเล่าตำนานแห่งความหล่อให้ฟังนานมาแล้วตระกูลหมึกของเราคือเผ่าพันธุ์ที่เรืองอำนาจที่สุดขุมทรัพย์แห่งสติปัญญาที่พวกเรามีนั้นลึกล้ำเกินกว่าสมองมนุษย์จะจินตนาการได้อย่างตัวข้านั้นก็ได้ค้นพบวิธีการเสริมหล่อแบบที่มนุษย์ยังคิดไม่ได้เลยด้วยการท่องมนต์คาถาบูชาปะการังใต้ทะเลลึกและใช้ชีวิตเลียนแบบปะการังยืนขาเดียวนิ่งๆไม่ไหวติ่งไม่พูดคุยไม่กินอาหารหายใจเพียงเบาๆและพลังงานชีวิตก็จะเพิ่มพูนความหล่อก็จะยั่งยืนเหมือนปะการัง
2: หล่อเล่นหรือเปล่าเนี่ยแต่งนิทานหลอกเด็กแน่ๆทำแบบนั้นแล้วจะหล่อโหยเป็นไปไม่ได้หรอก
4: ถ้าอยากรู้ว่าจริงไหมก็ทำตามที่ข้าบอกสิเอามารับศีลไปปาปาตังกานาตาโอปาเวรานิกากา
2: หาอรับก็ได้ปาปาตังกานาตาโอปาเวรานิกากา
4: ดีมากจากนั้นก็หลับตากางแขนออกยืนขาเดียวแบบนี้ปาก็ท่องคาถาไปปาปาตังกานาตาโอปปาเวรานิกา
2: ปาปาตังกานาตาโอปปาเวรานิกาก้า
4: หลงกลข้าแล้วเจ้าเด็กนี่หลอกง่ายชะมัดเลย
2: ปาปาตังกานาตาโอปปาเวรานิกาก้า
4: เอาลืมตาขึ้นมาดูนี่ให้ดีสิ
2: เฮ้ยนี่เป็นความจริงเหรอเนี่ยอยู่ๆข้าก็หล่อยิ่งกว่าพระเอกละครซะอีกอ่ะโหย
4: เห็นหรือยังล่ะว่าถ้าทำตามข้าบอกความหล่อจะยั่งยืนเจ้าอยากหล่ออย่างนี้ตลอดไปเมื่อละขายคอสอ
2: ยากสิอยากอยาก
4: ดีมากเมื่อเจ้ารับศีลและพรตของข้าไปแล้วต่อไปนี้ให้เรียกข้าว่าท่านปู่
2: ขอรับท่านปู่โปรดรับข้าเป็นศิษย์ด้วย
4: จัดไปขายคอสได้แล้วหนึ่ง
5: พวกเจ้าผ่านด่านกามุปาทานยึดมั่นในของรักและผ่านด่านที่ถูกปาทานยึดถือความเห็นที่ผิดมาได้แต่พอเจ้าปันเจอด่านศิลปตุปาทานความยึดถือศีลและพรตกลับขาดสติปัญญาหลงเชื่อทำตามเห็นทีคงเอาตัวรอดลำบากซะแล้วเจ้าปันได้แต่หวังว่าศิลาจะมาช่วยทันเวลานะ
6: ทำไมเงียบแบบนี้เนี่ยไม่มีเสียงอะไรเล็ดลอดออกมาเลย
1: นั่นสิเดินหามาตั้งนานแล้วยังไม่เจอวี่แววเจ้าปันเลย
2: ศิลปพรตมาแล้วขอบคุณขอรับท่านปู
1: ่นั่นเสียงเจ้าปันนี่
6: เจ้าปันต้องถูกจับอยู่ในห้องนี้แน่ๆเปิดเข้าไปเลย
1: ฮึฮึอ้าวเปิดไม่ออกอะ
7: กุญแจไงกุญแจไงกุญแจไง
1: จริงสิกุญ จนี่อาจจะไขเข้าไปได้ฮะ
0: ใครอนุญาตให้เข้ามาในนี
6: ้เอาละนะย้าย
7: สิลาพังประตูเข้าไปเลย
1: ฮึ

0: เจ้าปันเจ้าทำท่าประหลาดอะไรอยู่เนี่ย
1: ศิลาข้ารู้เคล็ดลับความหล่ออย่างยั่งยืนแล้วท่านปู่บอกข้ามา
0: เคล็ดลับอะไรของเจ้าต้องยืนทำท่าแปลกๆอะไรแบบนี้ด้วยหรอ
1: ก่อนอื่นเจ้าต้องรับศีลก่อนด้วยการท่องคาถาว่าปาปตังก้านาตาอบป้าเวรานิก้าก้าแล้วก็ทำท่าแบบข้านี้ความหล่อก็จะเกิดขึ้นและคงอยู่ไปแสนนาน
0: เฮ้ยนี่เจ้าเพี้ยนไปแล้วหรอเจ้าปันหลงเชื่อความเชื่อที่ไม่มีเหตุผลเขาบอกว่าทำกันมาแบบนี้ก็ทำตามถ้าท่านอาจารย์รู้เข้าต้องผิดหวังในตัวเจ้ามากแน
2: ่เฮ้ยนี่เจ้ากำลังลบหลู่ความเชื่อของข้าอยู่นะทหารหมึกจัดการเจ้าเด็กนั่นซะ
3: อย่าทำร้ายเพื่อนข้านะเข็มทองลุยกันเลยเฮ้ย
4: อย่าเข้ามานะ
3: ย้ายย้า
1: เอ้ยนี่ข้าทำอะไรอยู่เนี่ยโอ้ยเมื่อยขาปวดขาไปหมดแล้ว
0: เจ้าหลงยึดถือทำตามพิธีกรรมงมงายนะสิท่องคาถาแล้วยืนขาเดียวจะทำให้หล่อเชื่อเขาไปได้ยังไงเนี่ยเจ้าปัน
1: หาข้าทำแบบนั้นจริงๆหรอ
0: ก็ใช่นะสิแล้วที่เจ้าเห็นว่าตัวเองหล่อน่ะเพราะถูกกระจกลวงตาหลอกเอาต่างหากเล่า

0: เกิดอะไรขึ้นน่ะ
1: เอ๊ะ
2: อะไรเนี่ย
3: พวกเรารีบหนีออกไปจากที่นี่กันเถอะ
4: เฮ้ย
3: ฮะ
4: ฮะคิดว่าจะหนีออกไปได้ง่ายๆหรอเกมยังไม่จบแค่นี้หรอก
5: บ๊ายบาย
6: แย่แล้วศิลากันเจ้าปันและเข็มทองเจอกับดักใหม่ของอุปาทานเข้าแล้วเรื่องราวจะเป็นอย่างไรโปรดติดตามในตอนต่อไป

0: วัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับ Fresh File รีณฐาชริยวัฒนกุลวันนี้จะพาคุณผู้ชมมาฟังเรื่องราวของมวยไทยที่น่าสนใจกับตอนที่มีชื่อว่าแม่ไม้มวยไทยตำนานที่มีชีวิตมวยไทย A Living Legacy ค่ะมวยไทยคือศิลปะการต่อสู้และป้องกันตัวที่มีมาช้านานหลักฐานทางประวัติศาสตร์ยืนยันว่ามวยไทยอยู่คู่คนไทยมาทุกยุคทุกสมัยศิลปะการป้องกันตัวแขนงนี้เป็นการฝึกฝนให้สามารถใช้ร่างกายทุกส่วนเป็นอาวุธได้อย่างมีประสิทธิภาพได้แก่มือ2ข้อศอก2เข่า2เท้า2และศีรษะอีก1รวมเป็น9เรียกว่าวิชานวอาวุธมวยไทยได้รับความนิยมและมีการสืบทอดต่อกันมาอย่างไม่ขาดสายจนกลายเป็นกีฬาประจำชาติและกีฬาสากลเพราะว่ามีผู้ชมและผู้ฝึกฝนจากทั่วทุกมุมโลกทำให้มวยไทยได้รับการเผยแพร่ในวงกว้างเป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติและสร้างชื่อให้กับประเทศไทยอย่างมากวันที่30กรกฎาคม2553กระทรวงวัฒนธรรมโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมประกาศขึ้นทะเบียนให้กับมวยไทยเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติสาขาการเล่นพื้นบ้านกีฬาพื้นบ้านและศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวประเภทศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวเมื่อวันที่3พฤษภาคม2554คณะรัฐมนตรีจึงมีมติเห็นชอบกำหนดให้วันที่6กุมภาพันธ์ของทุกปีเป็นวันมวยไทยสมเด็จพระสันเพชรที่8หรือที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายในนามสมเด็จพระเจ้าเสือเป็นพระมหากษัตริย์ไทยที่ทรงมีพระปีชาสามารถด้านมวยไทยเป็นที่ประจักษ์ทรงโปรดปรานการเสด็จออกไปชกมวยกับสามัญชนพระองค์ทรงคิดท่าแม่ไม้มวยไทยขึ้นมาเรียกว่ามวยไทยตำรับพระเจ้าเสือและทรงใช้ศิลปะมวยไทยในการป้องกันราชอาณาจักรให้รอดพ้นจากการเป็นเมืองขึ้นของชาวต่างชาติจากเวทีหมู่บ้านและงานวัดสู่เวทีโลกที่แสงส่องมาจากทั่วสารทิศมวยไทยได้ถ่ายทอดเสน่ห์ความเป็นไทยที่แข็งแกร่งที่ไม่เพียงแค่สร้างความตื่นเต้นเร้าใจแต่บอกเล่าความเป็นไทยผ่านทุกท่วงท่าลีลาในตอนนี้เราจะพาคุณย้อนไปสู่จุดเริ่มต้นเปิดม่านประวัติศาสตร์ศิลปการต่อสู้ที่ไม่เคยถูกลืมแม้การเวลาจะเปลี่ยนผ่านเพราะนี่คือมวยไทยมรดกแห่งเกียรติภูมิไทยที่ยังคงเติบโตอย่างสง่างามและไม่เคยละทิ้งรากเหง้ากรุงเทพมหานครยังมีสถานที่แห่งหนึ่งซึ่งเปรียบเสมือนเส้นเลือดใหญ่ที่หล่อเลี้ยงวงการศิลปะการต่อสู้ของไทยนั่นคือสนามมวยราชดำเนินเวทีแห่งตำนานที่สร้างแชมป์โลกและสืบสานศิลปะมวยไทยมากว่า70ปีที่นี่ไม่ได้เป็นเพียงเวทีการต่อสู้แต่เป็นโรงเรียนชีวิตนักมวยทุกคนก้าวขึ้นเวทีด้วยเกียรติยศและศักดิ์ศรีทุกหมัดทุกศอกทุกเข่าคือความมุ่งมั่นและฝีมือที่ฝึกฝนมาอย่างหนักก่อนเสียงระฆังให้สัญญาณเริ่มการต่อสู้จะดังขึ้นนักมวยทุกคนจะทำการไหว้ครูมวยไทยพิธีกรรมที่เปี่ยมไปด้วยความศักดิ์สิทธิ์และมนต์ขลังเพื่อแสดงความเคารพต่อครูบาอาจารย์และสืบทอดจิตวิญญาณมวยไทยทุกค่ำคืนที่สนามแห่งนี้ไม่ได้มีเพียงเสียงเชียร์ที่กึกก้องและความสนุกสนานเร้าใจแต่ยังมีการเผยแพร่วัฒนธรรมไทยออกสู่สายตาชาวโลกอีกด้วย
1: Here is looking amazing. Yeah, this feeling and this area and this like atmosphere is like so cool. Yeah.
0: จากอดีตสู่อนาคตราชดำเนินยังคงยืนหยัดในฐานะเวทีมวยอันทรงเกียรติที่แม้จะเก่าแก่แต่ไม่เคยเงียบเหงาเพราะพัฒนาตนเองให้ก้าวหน้าอยู่เสมอโดยไม่เคยลืมรากเหง้าของศิลปะ

0: ้องกันตัวของไทย
1: เสน่ห์ของมวยไทยมวยไทยไม่ใช่แค่เป็นกีฬามวยไทยคือเอกลักษณ์อัตลักษณ์มันคือ DNA ของสัญชาตญาณของชีวิตของความรู้สึกของศักดิ์ศรีของคนไทยนั่นเอง
2: ผมเป็นคนหนึ่งที่เดินทางต่างประเทศบ่อยมากเอามวยไทยไปสอนให้ต่างชาติได้เรียนรู้มันรู้สึกแบบเราภูมิใจเนาะเราทำให้มวยไทยทั่วโลกได้รู้จักเนาะผมภูมิใจทุกครั้ง
0: ทั้งหมดนี้ทำให้เรารู้ว่ามวยไทยไม่ใช่แค่การต่อสู้แต่คือศิลปะที่สะท้อนความเป็นไทยให้โลกได้เห็นนี่แหละค่ะคือเสน่ห์ความเป็นไทยที่ส่งพลังที่สุดพลังที่เกิดจากวัฒนธรรมหัวใจนักสู้และความภาคภูมิใจในมรดกภูมิปัญญาที่บรรพบุรุษได้ส่งต่อให้กับเราแม่ไม้มวยไทยตำนานที่มีชีวิตมวยไทย A Living Legacy ค่ะ

ได้ยินคำพูดคำพูดหนึ่งนะครับ high risk high return ก็คือถ้าเราต้องการผลตอบแทนที่สูงเราก็ต้องยอมรับความเสี่ยงที่สูงขึ้นด้วยแต่ในกลโกลทางด้านการเงินทั้งหลายเลยนะครับเขาจะเสนอผลตอบแทนที่สูงให้เราแต่เขาพยายามหลอกเรานะครับว่าบนผลตอบแทนที่สูงนั้นความเสี่ยงนั้นไม่ได้สูงตามไปด้วยครับกลยุทธ์การโกงตัวไหนที่เขาทำให้เราเชื่อว่าความเสี่ยงมันต่ำอันดับแรกเลยนะครับก็คือตัวโซเชียลพรูฟก็คือการพิสูจน์ทางด้านสังคมที่ทำให้เราเชื่อว่าสิ่งที่เขาแนะนำเรานั้นน่ะความเสี่ยงต่ำการันตีผลตอบแทนได้แน่นอนมีอะไรบ้างอันที่หนึ่งเลยก็คือใช้บุคคลที่มีชื่อเสียงเป็นตัวการันตีหลายๆครั้งเนี่ยจะใช้ดารานะครับนักร้องนักแสดงที่มีชื่อเสียงมาเป็นตัวการันตีว่าสิ่งที่เขาแนะนำการลงทุนกับเรานั้นเนี่ยดารานักร้องนักแสดงทำด้วยลงทุนด้วยอันที่สองที่เขาใช้ในการการันตีเรานะครับว่าความเสี่ยงต่ำเลยก็คือใช้บุคคลในวิชาชีพที่มีความน่าเชื่อถือสูงอย่างเช่นใช้ใครใช้หมอบ้างทนายความหรือใช้ผู้บริหารระดับสูงนะครับมาเป็นตัวการันตีอย่างที่สามเลยก็คือใช้คนที่อยู่ในอาชีพนั้นล่ะเป็นตัวการันตีอย่างเช่นถ้าพูดถึงเรื่องการลงทุนนะครับคนที่อยู่ในอาชีพทางด้านการลงทุนที่สร้างความน่าเชื่อถือได้ดีเลยคือใครพวกผู้จัดการกองทุนนะครับพวกผู้บริหารระดับสูงพวกนี้จะเป็นตัวการันตีทั้งหมดเลยเพราะนี่นะครับคือการสร้างโซเชียลพรูฟโดยใช้บุคคลที่มีชื่อเสียงเป็นตัวการันตีอันที่สองเลยที่ใช้ในเรื่องของการการันตีเลยนะครับก็คือใช้คำว่า herding effect ก็คือใช้กลยุทธ์ของฝูงชนนะครับพวกนี้เนี่ยนะครับพวกมิจฉาชีพหลายๆครั้งเลยเนี่ยจะให้เราเนี่ยไปอยู่ในสังคมของเขาอย่างเช่นไปอยู่ในงานสัมมนาในห้องสัมมนาของเขาหรือไปอยู่ในกลุ่มไลน์ของเขาและในกลุ่มไลน์ของเขาหรือในห้องสัมมนาของเขาเนี่ยก็จะมีหน้าม้าเต็มไปหมดเลยแล้วหน้าม้าทั้งหลายเนี่ยนะครับก็จะเป็นคนคอยกล่อมเราว่าสิ่งที่เขาลงทุนเนี่ยเขาได้ผลตอบแทนจริงๆนะอีกอันนึงนะครับที่ในเรื่องของการสร้างความน่าเชื่อถือเลยเนี่ยก็คือเอกสารหลักฐานหลายๆครั้งนะครับเวลาเราไปเจอพวกนี้มาหลอกเราเนี่ยเราก็บางทีบอกเพื่อความสบายใจหรือเพื่อการตรวจสอบว่าโกงหรือไม่โกงเราจะขอดูหลักฐานเขาจะเตรียมหลักฐานไว้พร้อมเลยนะอย่างเช่นใบจดทะเบียนการค้านะครับใบรับรองการลงใบรับรองบริษัทซึ่งจริงๆพวกนี้นะครับผมบอกได้เลยจริงๆมันก็โกงเท่านั้นแหละเพราะเอกสารพวกนี้นะครับทำไม่ยากตัวที่ทำให้เราเชื่อว่ามันไม่โกงเราอ่ะคืออะไรวะคือตัวสลิปการโอนเงินนะครับพวกหน้าม้าต่างๆที่อยู่ล้อมรอบตัวเราเนี่ยเขาก็จะโชว์สลิปการโอนเงินว่าเขาลงทุนไปปุ๊บเขาได้รับการโอนเงินนะครับคืนมาจากตัวบริษัทที่มันโกงเราเนี่ยได้คืนกลับมาจริงๆทีนี้เมื่อเราเห็นสลิปพวกนี้ปุ๊บเราก็เชื่อว่าองค์กรนี้มีอยู่จริงธุรกรรมที่เขาทำนี่ก็มีอยู่จริงแต่จริงๆแล้วเราไม่รู้หรอกไอ้สิ่งที่เขาทำขึ้นมาที่เขาโชว์เรามันทั้งหมดเนี่ยคือสิ่งที่เขาทำขึ้นมาเพื่อหลอกลวงเราเท่านั้นนะครับ

0: อันนี้เสียหายค่อนข้างหนักนะครับยางมันซึมสภาพนะครับก็เป็นไปได้ที่จะทำให้มันเกิดการรั่วซึมได้แก้ง่ายมากนะครับ4ขั้นตอนในการเปลี่ยนนะครับ
1: โอ้โหก่อนจะไปดูว่าวันนี้เราจะไปซ่อมอะไรนะครับกดแชร์กดไลค์กดติดตามกด Subscribe Mahidol Channel นะครับเราจะก้าวไปสู่1ล้าน Subscribe ไปด้วยกันนะครับไปแล้วครับไปสิ
0: น้ำหยดลงหินสักวันหินมันยังกร่อนนะครับเดี๋ยวถ้าน้ำหยดใต้ซิงค์เนี่ยผมจะต้องซ่อมอีกแล้วนะครับตรวจสอบแล้วนะครับพบว่าวันนี้ปัญหาใหญ่อยู่ที่สะดืออ่างนะครับวันนี้ผมอาจารย์แซมกับรายการสารยากันช่างนะครับจะพาทุกท่านนะครับไปซ่อมสะดืออ่างกันนะครับด้วยขั้นตอน4ขั้นตอนครับสะดืออ่างเป็นอุปกรณ์ที่รับน้ำทิ้งนะครับตอนนี้เนี่ยอ่างล้างหน้าของผมเนี่ยนะครับมันจะเห็นได้ว่าจะมีรอยน้ำอยู่เลยนี่คือการรั่วซึมที่เกิดขึ้นจากตัวสะดือนะครับใช้ไปนานๆเนี่ยยางมันเสื่อมสภาพนะครับก็เป็นไปได้ที่จะทำให้มันเกิดการรั่วซึมได้แล้วก็แก้ง่ายมากนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพาไปดูนะครับ4ขั้นตอนในการเปลี่ยนนะครับแต่ก่อนจะไปเปลี่ยนกันเนี่ยนะครับเวลาไปซื้อสะดืออ่างบอกอ่างของเราเป็นอ่างประเภทไหนนะครับโดยเฉพาะอ่างล้างหน้าอ่างล้างหน้าจริงๆจะมีอยู่2ลักษณะที่เราใช้กันอยู่นะครับก็คืออ่างแบบวางกับอ่างแบบแขวนนะครับแบบแขวนก็คือจะไม่มีเคาน์เตอร์ก็จะมีอ่างลอยมาจากกำแพงนะครับซึ่งเหตุผลที่ต้องดูเพราะว่าถ้าเป็นอ่างแบบแขวนเนี่ยนะครับจะมีท่อน้ำล้นอยู่ที่ตัวอ่างนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องซื้อสะดือประเภทที่มีท่อน้ำล้นนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นอ่างแบบวางเนี่ยนะครับบางรุ่นจะไม่มีท่อน้ำล้นนะครับบางรุ่นจะมีเพราะฉะนั้นถ้ามีท่อน้ำล้นเนี่ยจะมีช่องเนี้ยไว้รับน้ำล้นนะครับแต่ถ้าเกิดไม่มีน้ำล้นไอ้ท่อนี้ก็จะไม่มีช่องไม่มีร่องแบบนี้นะครับก็จะเป็นสกรูเต็มแบบนี้เลยทีนี้ผมพาไปเปลี่ยนเลยนะครับ4ขั้นตอนที่เราใช้นะครับปิดน้ำให้เรียบร้อยนะครับขั้นตอนแรกที่จะต้องทำก็คือเราจะถอดท่อเจ้าท่อชุดนี้นะครับออกมาซึ่งก็จะมีสิ่งที่ต้องขันออก2จุดนะครับก็คือจุดนี้นะครับที่ต่ออยู่กับท่อแนวนอนแบบนี้นะครับแล้วก็ท่อด้านบนนะครับตัวเกลียวด้านบนนี้ถอดออกมาปุ๊บก็จะเห็นชุดสะดือตัวนี้อยู่นะครับในขั้นที่1ก็อันนี้เสียหายค่อนข้างหนักนะครับแล้วก็ตอนนี้ผมได้ท่อมา2ตัวออกหมดแล้วนะครับตัวล็อกอะไรก็ออกหลุดมาหมดแล้วนะครับส่วนที่เป็นสะดือเลยก็คือตัวนี้นะครับเราจะเปลี่ยนแค่สะดือของมันตอนนี้ปัญหาที่เราเกิดขึ้นก็คือว่าตัวขัดยึดเนี่ยนะครับมันแตกเดี๋ยวเราจะต้องเปลี่ยนชุดนี้เพิ่มนะครับเพราะอันนี้ไม่มีขายนะครับเวลาซื้อก็ต้องซื้อมาเป็นชุดนะครับสเต็ปถัดมาก็คือต้องเอาเจ้าตัวสะดือนี้ออกนี่คือขั้นตอนที่2นะครับมีความชำรุดอยู่มากนะครับสภาพแย่มากๆเลยนะครับปกติถ้าไม่ใช่แบบของผมนะครับก็คือเราก็ต้องขันไอ้เจ้าตัวนี้ออกมานะครับแล้วก็ถ้าตั้งไว้ดีๆเนี่ยชุดนี้ไม่ค่อยมีปัญหานะครับจะขันออกได้ง่ายนะครับแต่ก็อันนี้ไม่แน่ใจว่าเกิดอะไรขึ้นตอนติดตั้งนะครับเราไปสู่ขั้นตอนที่3นะครับก็คือเอาเจ้าสะดือตัวใหม่ใส่เข้าไปนะครับข้างบนนี้จะลงวางลงไปแบบนี้เลยนะครับแล้วก็เอาตัวนี้จะเป็นตัวรองนะครับอย่าลืมนะครับใส่ยางตัวนี้ด้วยนะครับท่อชุดนี้นะครับโผล่มาให้เราเห็นนะครับแล้วก็ขันตัวนี้เข้าไปนะครับระวังให้ดีหน่อยก็คือว่าตัวท่อเนี่ยนะครับช่องที่เป็นท่อน้ำล้นเนี่ยนะครับจะต้องหันไปทางน้ำล้นนะครับอันนี้ให้ระวังนะครับแล้วก็ก่อนจะใส่เนี่ยให้ทำความสะอาดข้างบนเนี่ยจะมีคราบเยอะมากเลยก็เอาผ้าเช็ดหรือว่าชุบน้ำเช็ดนะครับโอเคสะอาดเรียบร้อยนะครับผมก็จะนำเจ้าสะดือนะครับตัวใหม่ใส่เข้าไปนะครับเวลาติดตั้งเนี่ยบางทีจะต้องพันเทปพันเกลียวสำหรับท่อเนี่ยนะครับแนะนำอย่างนี้นะครับว่าถ้าเกิดท่อนั้นเนี่ยมันจะถูกยึดนะครับแล้วมีเจ้าตัวลูกยางหรือว่าซีลยางเนี่ยนะครับกั้นอยู่ระหว่างการยึดเนี่ยนะครับอย่าพันเวลาเราขันเข้าไปเนี่ยยางมันแนบไม่สนิทยึดเข้าไปแล้วน้ำรั่วนะครับมีโอกาสที่เราจะขันไม่แน่นนะครับแล้วมันจะทำให้เกิดการรั่วได้นะครับก็เอาเจ้ายางที่ใส่เข้าไปก่อนนะครับอย่าลืมนะครับถ้าไม่มีตัวนี้เดี๋ยวสะดือจะรั่วอีกนะครับก็ต้องระวังนิดนึง

0: เราก็ไปซื้อมาใหม
1: ่นะครับ
0: ซึ่งสิ่งที่ต้องการเนี่ยคือไอ้เจ้าตัวนี้นะครับเอาแค่นี้ก็พอนะครับส่วนที่ต้องระวังนะครับอย่าลืมเวลาซื้อมาเนี่ยไอ้เจ้าชุดนี้จะมีเจ้าลูกยางอยู่2ตัวนะครับอันนี้ก็จะใช้วางข้างบนนะครับเวลาวางเขาก็จะมีบ่าวางเรียบร้อยนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะเอาตัวนี้นะครับขึ้นไปติดกับท่อชุดนี้นะครับแล้วก็เอาตัวนี้ขันนะครับเสร็จแล้วในขณะเดียวกันไอ้เจ้าเนี้ยนะครับมันก็จะมาด้วยนะครับซึ่งจริงๆมันคือตัวนี้ตัวเดียวกันก็ตอนต่อเนี่ยโดยปกติผมจะต่อตัวนี้ก่อนนะครับ

ที่ท่อน้ำทิ้งเนี่ยเวลาขันเสร็จก็พอตึงๆมือนะครับแต่ด้วยมือก็พอนะครับแล้วก็จริงอุปกรณ์พวกนี้ออกมาให้หมุนได้ด้วยมือนะครับโอเคเรียบร้อยครับเสร็จแล้วนะครับทำความสะอาดเรียบร้อยนะครับแล้วคราวนี้ขั้นตอนถัดไปก็เปิดน้ำดูว่า

เรียบร้อยนะครับต่อไปน้ำจะหยดลงหินยังไงนะครับน้ำใต้ซิงค์ผมก็จะไม่หยดนะครับขั้นตอนง่ายๆนะครับก็คิดว่าจะเป็นประโยชน์แล้วจริงๆแล้วดูเหมือนจะยากนะครับแต่ผมก็มั่นใจนะครับว่าทุกท่านทำได้เองนะครับตรวจน้ำใต้ซิงค์อย่าให้รั่วตรวจหัวใจให้ทั่วจะได้ไม่รั่วเหมือนน้ำใต้ซิงค์นะครับแล้วพบกันใหม่ครับผมอาจารย์แซมและรายการศัลยกรรมช่างนะครับยังมีเรื่องในบ้านอีกมากที่เราซ่อมได้ครับ

0: เอาวันนี้ทางการจะให้มาย้ำกับพวกลูกหนี้ว่าถ้าศาลตัดสินแล้วต้องจ่ายเงินคืนตามคำพิพากษานะ
1: แล้วถ้าเกิดจ่ายไม่ไหวทำยังไงดี
0: ลูกหนี้ยังมีสิทธิ์อุทธรณ์ขอปรับเงื่อนไขได้ภายใน1เดือนแต่ก็ขึ้นอยู่กับเจ้าหนี้ด้วย
1: แล้วถ้าปรับเงื่อนไขมันก็ไม่มีจ่ายจริงๆอ่ะ
0: เจ้าหนี้ก็จะตามสืบทรัพย์แล้วขอยึดมาขายทอดตลาดเอาเงินมาหักหนี้แทนหรืออาจจะอายัดเงินเดือนแต่ก็ไม่ได้อายัดทั้งหมดหรอกนะเงินเดือนและเบี้ยเลี้ยงชีพค่าล่วงเวลาเบี้ยขยันจะอายัดได้ไม่เกิน 30%
2: wow.
0: และยังมีสิทธิ์ขอลดจำนวนเงินอายัดลงได้แต่ต้องไม่เกินครึ่งหนึ่งของจำนวนเดิมแต่ขอเตือนเอาไว้ก่อนนะถ้าเองคิดจะโอนทรัพย์สินไปแอบไว้ถือว่ามีเจตนาซ่อนทรัพย์มีโทษถึงจำคุกเชียวนะ
1: ไม่กล้าคิดแล้วครับพ่อกำนันคุกรออยู
0: ่ถ้าอยากรู้เรื่องชัดๆก็ให้โหลดหนังสือแก้หนี้ครบจบในเล่มเดียวสแกน QR นี่เลยเล่มเดียวรู้เรื่อง
3: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: บัติทางธรรมชาติตอนวาตภัยภัยร้ายจากสายลม
1: วันนี้พวกเราทุกคนมาที่นี่เพื่อจะมาช่วยทำให้โรงเรียนสดใสแข็งแรงมั่นคงกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งหลังจากที่โรงเรียนโดนพายุเข้าได้รับความเสียหายมา
2: ขอบคุณค่ะ

0: ครูครับเดี๋ยวเรื่องงานซ่อมแซมหลังคาพวกผมและทีมงานช่างรับผิดชอบเองครับส่วนเด็กๆยกให้ครูจัดการแบ่งหน้าที่ได้เลยครับ
1: ครูครับให้พวกเราทำอะไรบอกมาได้เลยครับ
2: ครูคิดว่าเรามาแบ่งทีมเด็กๆ เป็น 5 ทีมแล้วครูจะมอบภารกิจให้แต่ละทีมรับผิดชอบทาสีรั้วหน้าห้องและประตูห้องเรียนมี5ห้องพอดีไหวไหมทุกคน
3: ไหวครับ
1: โอ้โหสีสันสะดุดตาทุกสีเลยแดงเหลืองเขียวฟ้าส้ม
2: นานๆเราจะทาสีสักทีหนึ่งเลือกสีสดๆแบบนี้สีจะได้ซีดช้านะจ๊ะ
4: ครูครับที่นี่โดนพายุบ่อยแล้วครับ
2: ก็ตลอดทั้งปีนะเพราะพื้นที่โซนนี้เป็นพื้นที่วอตภัยพาดผ่านเป็นประจำเบาหนักต่างกันไปนะจ๊ะ
1: เมื่อกี้ครูพูดว่าวอตภัยใช่ไหมคะ
2: จ้าวอตภัยอาจจะเป็นคำที่ไม่คุ้นหูเด็กๆ เท่าไหร่ใช่ไหมจ๊ะงั้นเดี๋ยวครูอธิบายคำว่าวอตภัยให้ฟังนะวอตภัยหมายถึงภัยที่เกิดขึ้นจากพายุลมแรงจนทำให้เกิดความเสียหายแก่อาคารบ้านเรือนต้นไม้และสิ่งก่อสร้างซึ่งพายุก็มักเกิดในพื้นที่ที่มีความกดอากาศต่ำทำให้เกิดกระแสลมพัดเข้าหาจุดศูนย์กลางเนื่องมาจากมวลอากาศร้อนจะลอยตัวสูงขึ้นส่งผลให้มวลอากาศในแนวราบที่มีอุณหภูมิต่ำกว่าเข้ามาแทนที่ทำให้เกิดการหมุนเวียนของอากาศก่อนที่จะพัฒนาไปเป็นพายุในรูปแบบต่างๆนะจ๊ะเวลาที่มีพายุทีเนาะข้าวของก็จะถูกพัดล้มระเนระนาดพังเสียหายบางครั้งก็มีคนเสียชีวิตแล้วถ้ามีฝนตกหนักมากทั้งวันทั้งคืนนะน้ำท่วมอีกยิ่งน้ำป่าจากภูเขาไหลหลากลงมาเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยท่วมทั้งบ้านถนนไร่นาสวนสะพานถูกตัดขาดหมดเลย ที่นี่โดนมาทั้งลมพายุถอนรากถอนโคนต้นไม้ใหญ่ล้มเรือกสวนไร่นาบ้านเรือนพังเสียหายหลังคาบ้านที่ทำด้วยสังกะสีจะถูกพัดเปิดกระเบื้องหลังคาปลิวว่อนเสาไฟฟ้าเสาโทรศัพท์ล้มสายไฟฟ้าขาดไฟฟ้าลัดวงจรจนเกิดเพลิงไหม้ชาวบ้านที่หาที่หลบไม่ได้ตอนที่พายุเข้าก็ได้รับบาดเจ็บบ้างก็สาหัสแล้วก็เสียชีวิตก็มี
4: ก่อนหน้านี้พวกเราก็ได้ไปปลูกป่าชายเลนที่ชุมพรที่นั่นก็โดนพายุครับเพื่อนปู่เล่าให้ฟังว่าเวลาที่มีพายุแถวทะเลอันตรายมากเหมือนกันลมจะพัดแรงคลื่นใหญ่เรือขนาดใหญ่จะถูกพายุพัดบางลำอาจชนหินโสโครกทำให้จมได้เวลามีคลื่นใหญ่ซัดฝั่งทำให้ระดับน้ำสูงท่วมบ้านชาวประมงและอาจถูกคลื่นซัดท่วมกวาดลงทะเลผู้คนอาจจมน้ำเสียชีวิตในทะเลได้เลยนะครับ
3: เฮ้ยน่ากลัว
1: โรงเรียนเธอเดินพายุอะไรเหรอโรงเรียนถึงได้เสียหายขนาดนี้นะ
5: เห็นครูบอกว่าเป็นพายุหมุนเขตร้อนน่ะเราก็จำได้แค่เนี้ย
2: ใช่แล้วจ้ะรอบนี้โรงเรียนเราโดนพายุดิเพรสชั่นหนึ่งในพายุหมุนเขตร้อนนะจ๊ะพายุหมุนเขตร้อนคือคำที่ใช้เรียกพายุหมุนขนาดใหญ่ที่เกิดเหนือทะเลหรือมหาสมุทรบริเวณใกล้ศูนย์สูตรโดยเกิดขึ้นจากอุณหภูมิของน้ำทะเลสูงตั้งแต่26องศาเซลเซียสหรือ27องศาเซลเซียสขึ้นไปทำให้น้ำทะเลระเหยเกิดความชื้นในอากาศเมฆจะก่อตัวสูงขึ้นเหมือนเจดีย์แต่นี้จะหมุนและลอยขึ้นด้านบนก่อตัวเป็นพายุนะจ๊ะซึ่งเราจะจำแนกความรุนแรงของพายุหมุนเขตร้อนตามความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางพายุได้3แบบคืออะไรบ้างลองช่วยกันคิดสิคะ
1: พายุดิเพรสชันค่ะน้องเล็กสุดรุนแรงน้อยที่สุดมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางไม่เกิน63กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะ
5: พายุโซนร้อนครับรุนแรงขึ้นมาเป็นอันดับ2เพราะมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลาง63กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปแต่ไม่ถึง118กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับ
6: พายุไต้ฝุ่นหรือพายุเฮอริเคนค่ะรุนแรงที่สุดน่ากลัวที่สุดเพราะมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางตั้งแต่118กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปโดยพายุไต้ฝุ่นเกิดบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกเหนือฝั่งตะวันตกและทะเลจีนใต้พายุเฮอริเคนเกิดบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกเหนือฝั่งตะวันออกและมหาสมุทรแอตแลนติกส่วนพายุไซโคลนเกิดบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกใต้และมหาสมุทรอินเดียค่ะ
2: เก่งมากเลยค่ะจำได้แม่นมากถ้ามีออกสอบคงตอบได้ทุกคนแน่เลยโอ้โหทีมสีฟ้าทาสีไว

0: สีฟ้าเนี่ยดูแล้วสบายตาจังเลยนะคะ
1: นี่อะตอมแล้วที่บ้านนายน่ะเคยเจอพายุบ้างหรือเปล่า
2: เคยเจอสิตอนนั้นฉันเคยเจอพายุฝนฟ้าคะนองฟ้าผ่าด้วยเข้าไปหลบในบ้านก็ไม่ได้พ่อกับแม่ดันล็อกบ้านแล้วออกไปข้างนอกฉันกับเพื่อนๆเล่นกลางเต็นท์ปิ้งย่างกันข้างบ้านระทึกขวัญมากเลยตอนนั้นน่ะ
0: จริงๆแล้วพายุฝนฟ้าคะนองถือเป็นพายุที่เกิดขึ้นเป็นประจำในประเทศไทยเพราะว่าอยู่ในพื้นที่เขตร้อนชื้นโดยเฉพาะฤดูร้อนช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคมยิ่งทางภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะพบบ่อยมากเวลาที่เกิดพายุฝนฟ้าคะนองก็จะมีพายุลมแรงอาจมีฟ้าผ่าด้วยได้เหมือนกันถือว่าอันตรายทีเดียวจ้ะ
3: รู้ครับแล้วที่นี่เคยเจอลูกเห็บตกบ้างไหมครับผมกับปกป้องแล้วก็อิงฟ้าเคยเจอลูกเห็บตกด้วยกันครั้งแรกในชีวิตเกือบแย่เลยครับ
0: ถ้าครูจำไม่ผิดลูกเห็บตกที่เกิดที่นี่น่าจะ2ครั้งได้ตอนนั้นหลังคาห้องเรียนเป็นรูเต็มเลยจริงๆแล้วลูกเห็บก็คือหยาดน้ำฟ้าที่ตกลงมามันเกิดจากการที่หยดน้ำหรือว่าผลึกน้ำแข็งในเมฆคิวมูโลนิมบัสถูกกระแสอากาศในเมฆพัดวนกลับขึ้นไปในระดับที่สูงและมีอุณหภูมิต่ำกว่า0องศาเซลเซียสทำให้หยดน้ำเกิดการแข็งตัวเปลี่ยนสถานะเป็นของแข็งแล้วถูกพัดวนขึ้นลงในเมฆจนเกิดการพอกตัวมีขนาดใหญ่ขึ้นอีกจากนั้นจะตกลงมาถ้าน้ำหนักไม่มากพอจะถูกพัดวนกลับขึ้นไปอีกจนเกิดการพอกตัวของน้ำแข็งเป็นชั้นๆเช่นนี้ต่อไปเรื่อยๆจนก้อนน้ำแข็งมีขนาดใหญ่ขึ้นเมื่ออากาศไม่สามารถพยุงรับน้ำหนักไว้ได้ก็จะตกลงสู่พื้นดินในลักษณะเป็นก้อนน้ำแข็งเรียกว่าลูกเห็บนะจ๊ะ
1: โอ้โหจังจังเลยนะลูกเห็บที่ตกลงมานี่ก็น่ากลัวไม่แพ้พายุงวงช้างเลยนะฉันเองก็เคยเจอกับตัวเหมือนกันไปเชียร์พ่อแข่งบอลกำลังมันเลยแต่โชคดีที่มันเปลี่ยนทิศทางซะก่อน
0: ที่นี่ก็โดนเต็มๆเลยล่ะตอนนั้นครูเพิ่งมาเป็นครูที่โรงเรียนใหม่ๆครูตกใจกับเหตุการณ์นั้นมากเลยนะต้องบอกว่าพายุงวงช้างหรือพายุนาคเล่นน้ำเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่มักจะเกิดขึ้นในน้ำโดยเฉพาะในทะเลจะเห็นบ่อยกว่าในแหล่งน้ำจืดเป็นพายุหมุนที่รุนแรงเห็นไกลๆก็ดูคล้ายกับงวงช้างมีฝนตกลมกระโชกฟ้าร้องฟ้าผ่าฟ้าแลบมาหมดเลยจ้ะพายุจะเคลื่อนที่เร็วในช่วง3ถึง130กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ส่วนใหญ่เคลื่อนที่ค่อนข้างช้าประมาณ18ถึง28กิโลเมตรต่อชั่วโมงประมาณ2ถึง30นาทีพายุงวงช้างจะเกิดขึ้นเพียงลูกเดียวหรือเกิดขึ้นพร้อมกันหลายๆลูกก็ได้บางครั้งพายุงวงช้างก็สามารถเคลื่อนตัวพัดขึ้นฝั่งได้โดยมีจุดเริ่มต้นจากบริเวณที่มีแหล่งน้ำจ้ะซึ่งในต่างประเทศจะเรียกว่าพายุทอร์นาโดซึ่งเป็นพายุชนิดเดียวกับพายุงวงช้างแต่จะมีขนาดใหญ่และรุนแรงมากกว่าเกิดขึ้นได้ในทุกทวีปและในหลายประเทศโดยเฉพาะในสหรัฐอเมริกาจ้ะ
1: ส่วนถ้าต้องการค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับพายุหรือวาตภัยก็เข้าไปที่เว็บไซต์ dltv.ac.th หรือกรมอุตุนิยมวิทยาหรือศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติได้เลยนะครับ
3: โอ้โหดีมากเลยต้นกล้าฉันก็ว่าจะขายของช่วงนี้เลยนะเนี่ย
1: ครูครับทีมสีเหลืองทาสีเสร็จเรียบร้อยแล้วครับ
4: เสร็จเรียบร้อยเหมือนกันเลยครับ
5: หลังคาห้องเรียนก็เสร็จเรียบร้อยเหมือนกันครับ
4: เย้
0: วันนี้ครูและนักเรียนทุกคนที่นี่มีความสุขมากเลยต้องขอบคุณทีมงานและเด็กๆทุกคนมากเลยนะคะ
5: ด้วยความยินดีครับใช่ไหมเด็ก
4: ๆใช่ครับ
6: พวกเราก็ต้องบอกว่าการได้มาทำกิจกรรมนี้นอกจากจะได้ประสบการณ์ที่ดีแล้วยังได้เพื่อนใหม่ต่างถิ่นพร้อมครูคนสวยแสนใจดีอีกด้วยค่ะ
3: วาตภัยหมายถึงภัยที่เกิดขึ้นจากพายุลมแรงก่อนที่จะพัฒนาไปเป็นพายุในรูปแบบต่างๆทั้งพายุหมุนเขตร้อนซึ่งประกอบด้วยพายุดีเพรสชันพายุโซนร้อนพายุไต้ฝุ่นรวมถึงพายุฝนฟ้าคะนองและพายุงวงช้างรวมถึงส่งผลให้เกิดลูกเห็บตกได้จนทำให้เกิดความเสียหายแก่อาคารบ้านเรือนต้นไม้และสิ่งก่อสร้างคุณติดตามข่าวและคำเตือนลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและประกาศเตือนภัยเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน
5: ั่นไงควันดำก้อนใหญ่พวยพุ่งขึ้นบนฟ้าไกลๆนู่น
7: ไฟป่า
5: วิ่งตามพ่อมานะ
1: ไฟป่าที่เกิดตามธรรมชาตินี่ก็รุนแรงน่ากลัวมากตายได้เลยนะเนี่ย

น้องๆรู้จักจรวดกันไหมเอ่ยจรวดคือยานอวกาศที่ขับเคลื่อนด้วยความเร็วสูงเรามักจะส่งจรวดออกไปนอกโลกเพื่อทำการสำรวจดวงดาวต่างๆหรือเป็นตัวนำดาวเทียมขึ้นสู่อวกาศนั่นเองค่ะวันนี้เราจะมาสอนน้องๆวาดรูปจรวดกันนะคะพร้อมไหมเอ่ยถ้าพร้อมแล้วมาเริ่มกันเลยมาเริ่มวาดที่ส่วนหัวของจรวดกันก่อนดีกว่าอันดับแรกน้องๆต้องวาดหัวจรวดให้ได้เป็นรูปสามเหลี่ยมหลังจากนั้นวาดเส้นตรงลงมาทั้งสองข้างเพื่อทำให้เป็นลำตัวของจรวดค่ะต่อจากนั้นเราจะวาดปีกของจรวดไว้ตรงกลางลำตัวโดยน้องๆต้องวาดเป็นรูปวงรีปลายแหลมทั้งสองข้างอย่างนี้นะคะพอเสร็จแล้วก็ลากเส้นของลำตัวจรวดให้มาบรรจบกันพอเราได้ลำตัวจรวดแล้วก็มาวาดปีกที่เหลือทั้งสองข้างกันต่อได้เลยค่ะน้องๆต้องวาดสามเหลี่ยมปลายแหลมทั้งสองข้างของลำตัวจรวดแบบนี้นะคะแล้วเติมฐานด้านล่างของจรวดเข้าไปให้สวยงามด้วยค่ะสุดท้ายเราจะเติมเปลวไฟท้ายจรวดเข้าไปค่ะโดยการลากเส้นให้เป็นรอยหยักให้เหมือนมีเปลวไฟที่กำลังปะทุอยู่ท้ายจรวดจริงๆเลยค่ะตอนนี้เราก็ได้จรวดเรียบร้อยแล้วแต่ยังขาดอะไรอีกไหมนะโอ้ยังเหลือหน้าต่างของนักบินนั่นเองน้องๆต้องวาดวงกลมเข้าไปที่กลางลำตัวจรวดแค่นี้จรวดของเราก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะ

ท้ายเราใช้สีส้มและสีเหลืองมาระบายที่เปลวไฟท้ายจรวดให้เต็มค่ะเพียงแค่นี้จรวดของเราก็เสร็จเรียบร้อยพร้อมจะเอาไปเล่นกับเพื่อนๆที่โรงเรียนได้แล้วค่ะ

0: ในอดีตเมื่อครั้งวิทยาการทางการแพทย์ยังไม่ก้าวหน้ามนุษย์บำบัดรักษาการเจ็บป่วยของตนโดยอาศัยความเชื่อทางไสยศาสตร์และภูมิปัญญาทางการแพทย์แผนโบราณที่ถือปฏิบัติสืบต่อกันมาเช่นการใช้สมุนไพรการใช้ความร้อนความเย็นและการนวดเป็นต้นเมื่อวิทยาการทางการแพทย์ได้รับการพัฒนาผู้คนก็นิยมหันมารักษาโรคภัยด้วยวิธีการสมัยใหม่และใช้ยาที่มีส่วนประกอบของสารเคมีที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพในระยะยาวจึงเกิดกระแสการนำการแพทย์แผนโบราณซึ่งเป็นวิธีการที่เป็นธรรมชาติมาผสมผสานและประยุกต์ใช้ร่วมกับการแพทย์แผนปัจจุบันกลายเป็นการแพทย์ทางเลือกซึ่งการนวดไทยก็เป็นหนึ่งในการรักษาแบบดั้งเดิมที่กลับมาได้รับความนิยมอีกครั้งและได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายทั้งในไทยและในต่างประเทศภูมิปัญญาการนวดไทยเป็นศาสตร์และศิลป์ของการดูแลสุขภาพที่มุ่งแก้ไขความผิดปกติของธาตุทั้ง4ในร่างกายคือดินน้ำลมไฟโดยเฉพาะการติดขัดของเลือดและลมในเส้นด้วยวิธีต่างๆได้แก่การกดการคลึงการบีบการทุบการประคบหรือวิธีอื่นๆตามที่ได้มีการพัฒนาและสืบทอดต่อกันมาโดยครูหมอนวดไทยจากอดีตจนถึงปัจจุบันและตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับผู้เชี่ยวชาญทางการนวดที่มีประสบการณ์มานานกว่า46ปีนะครับอาจารย์สมพิษปิตสิงห์สวัสดีครับ
1: ค่ะ
0: อาจารย์สมพิษนะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญทางการนวดแผนไทยโรงเรียนแพทย์โบราณวัดพระเชตุพนอาจารย์มองว่าอะไรคือหัวใจสำคัญของการนวดแผนไทย
1: หัวใจของการนวดคือต้องเวลาทำงานต้องใส่ใจกับผู้ที่เรากำลังนวดเขาอยู
0: ่ครับ
1: แล้วก็ต้องมีเมตตาต่อเขาด้วย
0: การนวดแผนไทยมีการอีโวมีการพัฒนายังไงตามการเวลาบ้างครับ
1: ที่เห็นมาก็พัฒนาขึ้นไปเยอะเลยนะคะมีทั้งเอาของตะวันตกมาผสมผสานก็มีนะฮะอย่างสวีเดนเนื้อนวดน้ำมัน
0: อ
1: ะแต่ก่อนเราไม่มีใช่ไหมคะ
0: อ๋อเหรอครับไม่มีน้ำมัน
1: มันไม่มีการหายปวดเมื่อยมันต่างกันของเรากดลึกถึงกล้ามเนื้อชั้นในซึ่งมันเป็นกล้ามเนื้อที่ทำงานแล้วก็เกร็งตัวเราเงี้ยมันคนอันกล้ามเนื้อที่เขานวดกันอยู
0: ่โหนี่ถือเป็นความแตกต่างระหว่างการนวดไทยกับการนวดของฝรั่งเลย
1: ใช่
0: คือการความลึก
1: ของลึกของเราเพราะเราจะกดลึกลงไป
0: เชื่อกันว่าการนวดแผนไทยมีต้นกำเนิดมาจากชีวโกมารพัฒน์แพทย์ประจำพระองค์ของพระพุทธเจ้าผู้วางรากฐานแนวคิดเรื่องการบำบัดผ่านการสัมผัสซึ่งเป็นการสัมผัสที่เปี่ยมด้วยความรู้ความเมตตาและความเข้าใจในร่างกายของมนุษย์จนกลายมาเป็นศาสตร์แห่งการนวดจากนั้นศาสตร์แห่งการนวดถูกส่งต่อในวัดวังและหมู่บ้านมีการผสมผสานวัฒนธรรมและความรู้ท้องถิ่นเข้าไปกลายเป็นภูมิปัญญาที่ถ่ายทอดด้วยปากปฏิบัติด้วยร่างกายเชื่อมด้วยหัวใจและศรัทธาเพราะหมอนวดนอกจากจะต้องมีความสามารถในการนวดรักษาแล้วยังต้องมีศีลธรรมจรรยาตามหลักพระพุทธศาสนาและเคารพครูบาอาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาให้
2: People have to try this to like I don't know to live life I feel like it's just such an amazing experience
3: I really liked when they were doing like the back of my head and they would hit like very like small pressure points and, like I didn't even know were there and they made me feel like so relaxed like in a way I really haven't felt before
0: การนวดแผนไทยได้รับการยอมรับในเวทีโลกนะครับโดยเฉพาะทางยูเนสโกองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติที่ขึ้นทะเบียนให้การนวดไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติในวันที่12ธันวาคมปีพุทธศักราช2560

การนวดแผนไทยไม่ใช่แค่การคลายเส้นหรือการรักษาความปวดเมื่อยของร่างกายแต่คือภูมิปัญญาที่เชื่อมโยงร่างกายจิตใจและพลังชีวิตไว้เป็นหนึ่งเดียวจะเห็นแล้วว่าการนวดไทยเป็นเสน่ห์ทางวัฒนธรรมที่ทรงพลังของประเทศเรานะครับไม่ได้แค่สร้างรายได้จำนวนมหาศาลแต่ว่ายังส่งออกความเป็นไทยสร้างความเข้าใจอันลึกซึ้งให้ชาวต่างชาติได้เห็นว่าวัฒนธรรมของเราเป็นอย่างไรการนวดไม่ใช่แค่การคลายเส้นหรือว่าผ่อนคลายความเมื่อยล้าของร่างกายแต่ว่าเป็นภูมิปัญญาที่เชื่อมต่อร่างกายจิตใจและหัวใจอันเป็นหนึ่งเดียวนี่ไม่ใช่แค่การนวดครับแต่เป็นการรักษารากเหง้าด้วยหัวใจไทย

สวัสดีครับผมอาซงนะครับมาเจอกับท่านอีกแล้วนะครับท่านผู้ประกอบการทุกคนนะครับวันนี้มาด้วยคำถามที่ว่าขายของออนไลน์จะเลือกผู้ขนส่งสินค้ายังไงถึงจะประหยัดต้นทุนที่สุด เรามาคุยกันว่าบางทีถูกที่สุดอาจจะไม่ได้ดีที่สุดนะฮะเวลาเรามองเรื่องพวกนี้เนี่ยอย่าลืมอย่ามองแต่ต้นทุนเนี่ยอย่าลืมมองเรื่องของบริการด้วยนะครับวันนี้ต้องเรียนว่าการพัฒนาของ last mile order delivery แบบนี้คือส่งของอย่างเงี้ยครับที่เราทำกันเนี่ยเหล่านี้เนี่ยเขาพัฒนาได้มาถึงจุดที่ดีมากๆแล้วนะฮะความเร็วไม่ต้องห่วงแต่ที่เหลืออยู่ตรงไหนครับอยู่ตรงราคาครับข้อแนะนำของผมก็คือว่าเวลาที่เราจะทำแบบนี้อย่ายึดติดกับคนใดคนหนึ่งเวลาที่เราทำงานกับคนหลายๆคนน่ะมันจะช่วยทำให้เรามี2งอครับนะฮะ1คือเราไม่เหงาครับเราไม่เหงาตรงที่ว่าคนนี้เขาก็จะมามีข่าวสารมาบอกเราว่าเป็นยังไงคนนี้เขาก็จะมีข่าวสารมาบอกเราคนนี้เขาก็จะมาว่าคนนั้นให้เราฟังนะคนนั้นก็จะมาว่าคนนี้ให้เราฟังแล้วเราก็นั่งฟังครับสนุกสนานเพลิดเพลินเราก็จะไม่เหงาครับแล้วเราจะมีความรู้ด้วย2คือเราไม่โง่ครับนะการที่เราไม่โง่ก็คือสมมติว่าถ้าเราบอกว่าคนนี้ถูกที่สุดมันไม่มีใครถูกที่สุดได้ตลอดกาลนะครับมันจะต้องมีวันที่ถูกและวันที่ราคาเพิ่มขึ้นในขณะที่คนที่เพิ่มราคาแพงอยู่นะก็อาจจะมีการลดราคาลงเพราะฉะนั้นเราเลือกใช้แล้วเนี่ยเราก็จะได้รู้ว่าอ๋อคนนี้จากที่เคยจ่ายอยู่ x บาทขึ้นมาเป็น x บวก2บาท x บวก3บาทในขณะที่คนนี้ x ลบ1บาทเป็นต้นนะฮะแล้วเราก็ต้องพยายามบริหารครับความสามารถของผู้ประกอบการวันนี้เนี่ยมันจะเก่งกว่าเดิมเยอะนะครับอย่าไปเอาความเคยชินนะทำงานกับคนคนเดียวแล้วนึกว่าดีไม่ดีครับในลักษณะแบบนี้เพราะว่าเซอร์วิสเหล่านี้เนี่ยมันกลายเป็นคอมมูนิตี้ไปแล้วครับมันกลายเป็นสิ่งที่มันเจเนอเรลทั่วๆไปละเราจะได้ไม่มีสองงอนะครับไม่เหงาและไม่โง่ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศ LTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

วัสดีครับชมข่าวในพระราชสำนักวันเสาร์ที่30พฤษภาคมพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการตั้งประเรียนพระภิกษุและสามเณรเนื่องในพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชาพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 18:10 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการตั้งปริญญาพระภิกษุและสามเณรเนื่องในพระราชพิธีทรงบรรเป็นพระราชกุศลวิสาขบูชาพุทธศักราช2569ณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังครั้นเสด็จพระราชดำเนินถึงเสด็จขึ้นชานหน้าพระอุโบสถพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้พลอากาศโทภักดีแสงชูโตรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองพระราชพิธีกราบบังคมทูลรายงานจำนวนเทียนรุ่งที่ทรงพระราชอุทิศพระราชทานไปจุดบูชาพระรัตนตรัยตามพระอารามหลวงในวันวิสาขบูชาและวันถวายพระเพลิงพระพุทธเจ้ารวม7พระอารามได้แก่วัดพระศรีรัตนศาสดารามวัดบวรนิเวศวิหารวัดจมะบพิตรดุสิตวนารามวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามวัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมารามวัดบรมนิวาสกรุงเทพมหานครและวัดนิเวศธรรมประวัติจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระสุรายทรงเจริญเทียนทุกเล่มที่ทรงพระราชอุทิศต่อจากนั้นเสด็จเข้าพระอุโบสถทรงวางกระทงดอกไม้บนพานหน้าฐานชุกชีทรงจุดธูปเพียงเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งแล้วทรงจุดเทียนหวงบูชาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรทรงจุดเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งบูชาพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกและพระพุทธเลิศล้านนภาลัยจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองใหญ่ที่หน้าธรรมศิลาทรงกราบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองทิศที่หน้าธรรมศิลาทรงกราบในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประเคนพัดยศปริญญาแด่พระภิกษุและสามเณรที่สอบได้ปริญญาธรรม9ประโยคและ6ประโยคประจำปี2569จำนวน299รูปพระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถาจบแล้วทรงประเคนพระไตรแด่พระสงฆ์ที่เจริญชัยมงคลคาถาโอกาสนี้พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ผู้ชนะการประกวดแต่งหนังสือสอนพระพุทธศาสนาแก่เด็กประจำปี2569หัวข้อซื่อกินไม่หมดคดกินไม่นานโดยรางวัลที่1ได้แก่นายกฤตชัยชุมแสงรางวัลที่2นาวาตรีหญิงสุธิยาภูลเอียดและรางวัลที่3นายจักริดมณีวันเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานรางวัลเสร็จแล้วต่อจากนั้นทรงหลั่งทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกพระราชพิธีทรงมาเป็นพระราชกุศลวิสาขบูชาตั้งประเรียนพระภิกษุและสามเณรมีมาตั้งแต่รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่1ต่อมาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพระราชพิธีทรงตั้งประเรียนในพระราชพิธีทรงมาเป็น

ระราชกุศลวิสาขบูชาณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามครั้นถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพระราชพิธีทรงตั้งปริญญาเพื่อพระราชทานพัดยศแด่พระภิกษุและสามเณรเฉพาะที่สอบได้ปริญญาทำ3ประโยค6ประโยคและ9ประโยคณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามกับทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ราชบัณฑิตยสภาจัดประกวดแต่งหนังสือสอนพระพุทธศาสนาแก่เด็กซึ่งหนังสือเรื่องใดที่ได้รับการตัดสินให้ได้รับพระราชทานรางวัลที่1ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพิมพ์พระราชทานในวันวิสาขบูชาเป็นราชประเพณีสืบต่อมาจนถึงปัจจุบัน

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐโครเอเชียในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐโครเอเชียซึ่งตรงกับวันที่30พฤษภาคม2569ข้อความพระราชสารมีดังนี้พระท่านนายซอรันมิลานอวิชประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐโครเอเชียกรุงซาเกร็บในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐโครเอเชียข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีด้วยใจจริงและขออำนวยพรให้ท่านประธานาธิบดีมีพระนามัยสมบูรณ์แข็งแรงและประสบความสุขสวัสดิ์ทั้งให้ประเทศและประชาชนชาวโครเอเชียมีความผาสุกร่มเย็นและความก้าวหน้ารุ่งเรืองสัมพันธไมตรีระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐโครเอเชียได้พัฒนาและเจริญงอกงามเป็นที่น่าพอใจมากกว่า3ทศวรรษของความสัมพันธ์ทางการทูตที่มีต่อกันข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจและการสนับสนุนซึ่งกันและกันเราจะแสวงหาโอกาสเพิ่มเติมในการสร้างเสริมความร่วมมือระหว่างกันในด้านการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวให้กระชับแน่นแฟ้นอันจะก่อให้เกิดประโยชน์สุขเป็นอเนกประการแก่ประเทศของเราทั้งสองต่อไปในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทอดพระเนตรการดำเนินงานของสหพันธ์กีฬาขี่ม้านานาชาติหรือ FEI ณเมืองโลซานสหพันธรัฐสวิสโทรทัศน์กรมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

วันที่29พฤษภาคมพุทธศักราช2569เวลา 14:04 นตามเวลาท้องถิ่นของสมาพันธรัฐสวิตซึ่งช้ากว่าเวลาประเทศไทย5ชั่วโมงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปยังสำนักงานใหญ่สหพันธ์กีฬาขี่ม้านานาชาติหรือ FEI เมืองโลซานโดยมีนางซาบรีน่าอีบาเนสเลขาธิการสหพันธ์กีฬาขี่ม้านานาชาติและผู้บริหารระดับสูงของสหพันธ์กีฬาขี่ม้านานาชาติเฝ้ารับเสด็จจากนั้นทอดพระเนตรการดำเนินงานของสหพันธ์กีฬาขี่ม้านานาชาติซึ่งในการเสด็จเยือนครั้งนี้เพื่อส่งสร้างความสัมพันธ์อันดีในด้านกีฬาขี่ม้าและนำมาพัฒนาการกีฬาของประเทศไทยรวมทั้งเพื่อสะท้อนถึงพระปณิธานอันต่อเนื่องของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาในการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านกีฬาขี่ม้าและสวัสดิภาพม้าโดยทรงมีพระประสงค์ที่จะทรงศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับโครงการฝึกอบรมกิจกรรมที่สนับสนุนสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของม้าตลอดจนพัฒนาการด้านวิทยาศาสตร์ม้าและการดูแลรักษาทางสัตวแพทย์รวมถึงการบริหารจัดการและสิ่งอำนวยความสะดวกของโรงพยาบาลม้าภายในหน่วยม้าทรงประจำพระองค์นอกจากนี้ยังทรงให้ความสำคัญกับบุคลากรเบื้องหลังกีฬาขี่ม้าอย่างยิ่งโดยทรงเน้นย้ำว่าความสำเร็จของนักกีฬาและการพัฒนาวงการขี่ม้านั้นเกิดจากการผนึกกำลังและความผูกพันระหว่างผู้ขี่ม้าผู้ฝึกสอนสัตวแพทย์ตลอดจนผู้ดูแลม้าและช่างทำเกือกม้าสหพันธ์กีฬาขี่ม้านานาชาติหรือ FEI ก่อตั้งขึ้นเมื่อปีคริสต์ศักราช1921เป็นองค์กรกำกับดูแลกีฬาระหว่างประเทศของกีฬาขี่ม้าทำหน้าที่กำหนดกติกาการแข่งขันดูแลสวัสดิภาพของม้าจัดอันดับนักกีฬาและควบคุมการแข่งขันขี่ม้าในมหกรรมกีฬาระดับนานา

ชาติเช่นโอลิมปิกและพาราลิมปิกทั้งการแข่งขันศิลปะบังคับม้าการกระโดดข้ามเครื่องกีดขวางการขี่ม้าอีเวนติ้งการขับรถม้าการขี่ม้าทางไกลการขี่ม้าเรืองแสงและการขี่ม้าพาราอีควีสเตรียนนอกจากนี้ยังดูแลสวัสดิภาพของม้าจากการทำร้ายร่างกายหรือการให้สารต้องห้ามโอกาสนี้นางซาบรีนาอิบาเนสเลขาธิการสหพันธ์กีฬาขี่ม้านานาชาติถวายรางวัลประกาศกิตติคุณเพื่อเชิดชู

0: 2025รวมทั้งเพื่อแสดงความชื่นชมที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจอันสำคัญยิ่งต่อการพัฒนากีฬาขี่ม้าและการส่งเสริมสวัสดิภาพม้าในประเทศไทยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงสนพระทัยกีฬาขี่ม้ามาตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ทรงเข้ารับการศึกษาหลักสูตรขี่ม้าต่างๆปัจจุบันทรงเป็นนักกีฬาขี่ม้าประเภทศิลปะบังคับม้าที่ผ่านมาทรงลงแข่งขันกีฬาขี่ม้าในนามทีมชาติไทยในรายการต่างๆนอกจากนี้ยังมีพระดำริให้จัดสร้างโรงฝึกขี่ม้าในร่มฟลุกเฮนรี่เพื่อพัฒนาวงการกีฬาขี่ม้าในประเทศไทยและโรงพยาบาลม้าที่มีมาตรฐานสูงสุดในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทั้งนี้เพื่อพัฒนาหน่วยม้าทรงประจำพระองค์และวงการขี่ม้าไทยให้มีความพร้อมและสมบูรณ์แบบในทุกด้านทั้งด้านการฝึกม้าและผู้ขี่ม้าการดูแลรักษาม้าและการฝึกซ้อมการปฏิบัติหน้าที่ของทหารม้าที่ขี่ม้าในพระราชพิธีต่างๆรวมทั้งจัดตั้งโครงการบ้านพักม้าชราในพระอุปถัมภ์เพื่อปฏิบัติบำรุงเลี้ยงม้ากีฬาและม้าปฏิบัติงานที่ชราภาพของกองทัพบกที่ปลดประจำการให้มีความเป็นอยู่ที่ดีมีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงตามแนวทางปฏิบัติสากลอย่างต่อเนื่องโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน
1: สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกทรงเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงชินวราลงกรณ์วันนี้เวลา 9:00 น.สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเสด็จลงณพระวิหารวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเขตพระนครกรุงเทพมหานครทรงเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงชินวราลงกรณ์สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่18แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ทรงเป็นเจ้าอาวาสวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามยุคที่4เป็นพระราชอุปัฏฐาจารย์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและเป็นสมเด็จพระอุปัชฌายะของสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ปัจจุบันซึ่งคณะศิษยานุศิษย์และผู้เคารพเลื่อมใสได้จัดพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นประจำทุกวันเสาร์สุดท้ายของเดือนนับแต่สิ้นพระชนเมื่อวันเสาร์ที่27สิงหาคม2531เป็นต้นมาสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงชินวราลงกรณ์ประสูติเมื่อวันที่2มีนาคม2440ทรงได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่18แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ในปี2517สิ้นพระชนม์เมื่อวันที่27สิงหาคม2531สิริพระชนสา91ปีตลอดพระชนชีพทรงได้ปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อการพระพุทธศาสนาคณะสงฆ์และประเทศชาติเป็นอเนกอนันต์ทรงพัฒนาระบบการศึกษาชั้นสูงของคณะสงฆ์ไทยทรงพระปรีชาสามารถด้านการประพันธ์ร้อยแก้วร้อยกรองมีผลงานที่ทรงพระนิพนธ์เพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาไว้จำนวนมากทั้งทรงสร้างและประธานพระอุปถัมภ์แก่วัดสำนักเรียนพระปริยัติธรรมมหาวิทยาลัยโรงเรียนโรงพยาบาลและสาธารณสถานต่างๆอีกเป็นจำนวนมากเช่นสถานสงเคราะห์คนชราวาสนเวศจังหวัดพระนครศรีอยุธยาองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในพิธีการบำเพ็ญพระราชกุศล100วันพระราชทานศพนายจรัญธดากันนสูตรอดีตองคมนตรีในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววันนี้เวลา 9:55 น.ณศาลา100ปีวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามเขตดุสิตกรุงเทพมหานครพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกชลิตพุกผาสุของคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในพิธีการบำเพ็ญพระราชกุศล100วันพระราชทานศพนายจรัญธาดากันนสูตรอดีตองคมนตรีในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งถึงแก่อสัญกรรมด้วยภาวะเลือดออกใต้เยื่อหุ้มสมองเมื่อวันที่19กุมภาพันธ์2569สิริอายุ76ปีนายจรัญธาดากันนสูตรเกิดวันที่22สิงหาคม2492บิดาและมารดาชื่อนายปรีดากันนสูตรและหม่อมราชวงศ์เติมแสงไขระพีพัฒน์ด้านการศึกษาสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร์การประมงจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ปริญญาโทสาขาทรัพยากรธรรมชาติจากมหาวิทยาลัยมิชิแกนสหรัฐอเมริกาและระดับปริญญาเอกสาขาสัตววิทยาจากมหาวิทยาลัยอัลเบอร์ตาประเทศแคนาดาด้านการงานเขารับราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานตามลำดับโดยเคยดำรงตำแหน่งอาทิอธิบดี

กรมประมงและปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ต่อมาได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้นายจรัญธาดากรณสูตรเป็นองคมนตรีเมื่อวันที่12ธันวาคม2559ในขณะปฏิบัติหน้าที่องคมนตรียังได้ดำรงตำแหน่งต่างๆในการปฏิบัติงานถวายในการพัฒนาประเทศชาติและพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรในพื้นที่ต่างๆอาทิประธานคณะกรรมการมูลนิธิโครงการหลวงประธานคณะบริหารเงินกองทุนพระราชทานสำหรับศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริรองประธานกรรมการที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิฝนหลวงประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนายจรัญธาดากรณสูตรได้ปฏิบัติหน้าที่สนองพระเดชพระคุณด้วยความจงรักภักดีมาโดยตลอดจนวาระสุดท้ายของชีวิตในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับศพไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์โดยตลอดองคมนตรีเชิญสัญญาบัตรพัดยศและผ้าไตรไปถวายแด่พระสงฆ์ที่ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะวันนี้เวลา10นาฬิกาณวัดเทพฮิรัญอำเภอหันคาจังหวัดชัยนาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีเชิญสัญญาบัตรพัดยศและผ้าไตรไปถวายแด่พระราชวัชรโกศลซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์พระมงคลกิจโกศลเป็นพระราชวัชรกิจโกศลมงคลธรรมสุนทรมหาคณิตศรบวรสังฆารามคามวาสีพระราชาคณะชั้นราชมีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้4รูปคือพระครูปลัด1รูปพระครูสังฆรักษ์1รูปพระครูสมุ1รูปและพระครูใบดีกา1รูปตั้งแต่วันที่14พฤษภาคม2569สำหรับพระราชวัชรกิจโกศลดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดเทพฮิรัญจังหวัดชัยนาทที่ปรึกษาคณะเจ้าคณะภาค3และประธานมูลนิธิเทพฮิรัญมหามงคลรัฐโดยเป็นพระสงฆ์ผู้ให้การสนับสนุนสร้างสิ่งสาธารณประโยชน์แก่ประชาชนและชุมชนจำนวนมากเช่นโรงเรียนโรงพยาบาลวัดและอาคารของส่วนราชการต่างๆและเชิญสัญญาบัตรพัดยศและผ้าไตรไปถวายแด่พระวชิระธรรมวัฒน์ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์พระครูปลัดปิฎกนิวัฒน์เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญมีนามว่าพระวชิระธรรมวัฒน์ตั้งแต่วันที่14พฤษภาคม2569ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดเชิงเขาจังหวัดสระบุรีเจ้าคณะอำเภอเมืองสระบุรีโดยเป็นพระสงฆ์ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาช่วยเหลือประชาชนและพัฒนาชุมชนหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาวัดโสธรวรารามวรวิหารจังหวัดฉะเชิงเทราวัดหนองกระโดนจังหวัดนครปฐมสมาคมนักเรียนเก่าโรงเรียนวังไกลกังวลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และมูลนิธิมิตรภาพสงเคราะห์บ้านพักคนชราหญิงจังหวัดปทุมธานีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในจังหวัดเพชรบูรณ์ประกอบด้วยวัดมหาธาตุวัดประชานิมิตวัดพุทธมงคลเทพนิมิตและวัดรักไทยวัดอรุณราชวรารามกรุงเทพมหานครวัดธัญวารีวัดชีทารามและวัดคลองชโดจังหวัดสุพรรณบุรีวัดเจษฎารามจังหวัดสมุทรสาครและวัดสแกรายจังหวัดนครปฐมสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพัฒหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนา
เวลา 14:30 น.สมาคมนักเรียนเก่าต่างประเทศประเทศไทยสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติบริษัทธีรไทยจำกัดมหาชนและนางสาวทิพรัตน์เติมเพชรและคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10 รูปจากวัดตานีนรสโมสรจังหวัดปัตตานีวัดควนกาหลงจังหวัดสตูลและวัดต่างๆในจังหวัดสงขลาประกอบด้วยวัดนาทวีวัดรับบำรุงวัดปลักหนูเหนือวัดปลักหนูใต้วัดจะทิ้งพระวัดชะแมวัดสุวรรณารามและวัดศรีชัยสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.ครอบครัวรัตพงษ์ไพศาลครอบครัวงามลาภและคณะผู้ปฏิบัติธรรมชมรมนิสิตเก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรุ่น55ชมรมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรุ่นปี2514และโรงเรียนนานาชาติ KIS ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10 รูปจากวัดพิชยะญาติการามและวัดเทพลีลากรุงเทพมหานครและวัดต่างๆในจังหวัดเชียงรายประกอบด้วยพระสิงห์วัดสันหนองบัวและวัดปงสนุกสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 น.มูลนิธิไลออนส์ในประเทศไทยบริษัทสวรรค์แอสเซทจำกัดบริษัทลัคกี้เฟรมจำกัดโรงเรียนพัชรวิทย์คิดกะไบครอบครัวนนครครอบครัวกุมารกุลนนครและครอบครัวจาตุรงคกุลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีจากวัดปวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานคร4 รูปและวัดพระสิงห์จังหวัดเชียงราย4 รูปวันนี้นะพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิเทศบาลตำบลท่าวังตาลจังหวัดเชียงใหม่เทศบาลตำบลตลาดแร้งจังหวัดชัยภูมิและคณะบ้านร่มไทรจังหวัดนนทบุรีทั้งนี้ระหว่างวันที่30-31 พฤษภาคม 2569ในพระบรมมหาราชวังจะมีการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชาพุทธศักราช2569ทางสำนักพระราชวังจึงขอแจ้งประชาชนและนักท่องเที่ยวดังนี้เปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทระหว่างเวลา 8:00 น.-12:00 น.นักท่องเที่ยวสามารถเข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามได้ระหว่างเวลา 8:30 น.-12:00 น.โดยงดการเข้าชมพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามตลอดทั้งวันสำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4 รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3 มิถุนายน 2569ผ่านระบบออนไลน์เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4 รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3 มิถุนายน 2569สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่1-5 มิถุนายน 2569และขอเชิญชวนประชาชนร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิระลึกถึงพระรัตนตรัยว่าเป็นสรณะที่พึ่งที่ยึดถืออันเป็นทางเป็นธรรมที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้โดยชอบผ่านแอปพลิเคชันสมาธิเสบียงบุญระหว่างวันที่1-5 มิถุนายน 2569เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4 รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีวันที่3 มิถุนายน 2569ท่านนี้สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Play Store และ App Store
จบข่าวในพระราชสำนักในวันนี้แต่เพียงเท่านี้ผมวีรศักดิ์ขอบเขตสวัสดีครับ

0: ยุคนี้แค่7ขวบก็มีบัตรประชาชนกันแล้วเนอะ
1: เด็กชายเมคาเย็นไพศาลนามสกุลก็เย็นไพศาลแต่ทำไมหน้านายเหงื่อแตกยังกับตากแดดมาแบบนี้ล่ะ
0: ก็ตอนถ่ายรูปแม่เขาปวดท้องอยู่นะสิ
2: เราทำไมอ่ะ
0: ขอโทษขอโทษก็ไม่เล่าเองนี
1: ่คุณปู่คะทำไมคนเราถึงต้องมีนามสกุลกันเหรอคะ
0: ที่จริงคนไทยเมื่อก่อนก็ไม่มีนามสกุลหรอกนะแล้วเวลาจะรู้จักกันทีก็ต้องบอกว่าเป็นลูกใครหลานใครบ้านอยู่ที่ไหน
2: โหแบบนี้กว่าจะรู้จักกันทีไม่เหนื่อยแย่หรอครับ
0: ใช่แล้วล่ะจนในหลวงรัชกาลที่6ทรงกำหนดให้มีระบบนามสกุลแบบต่างประเทศรุ่นปู่รุ่นย่าพวกเราก็เลยต้องไปตั้งนามสกุลกันยกใหญ่เลยล่ะ
2: ผมขอดูบัตรประชาชนปู่บ้างได้ไหมครับ
0: ได้สิว่าแต่อยู่ไหนนะเนี่ยเดี๋ยวไปหาก่อนโอ้โหปวดหลังอีกแล้ว
2: ฮะแก่นแก้ว
3: ที่ว่าการอำเภอเมืองเพชรบุรีสมัยรัชกาลที่6พุทธศักราช2456
2: โอ้ยนี่นี่ดูนั่นสิแถวอะไรกันเนี่ยแถวยาวยังกับมาซื้อชานมไข่มุกแน
4: ่ต่อแถวกันอยู่หรือเปล่าลูก
1: อุ๊ยเปล่าค่ะคุณลุงเชิญก่อนเลยค่ะอุ๊ยแก่นแก้วแก่นแก้วยา
4: ไม่เป็นไรไม่เป็นไร
1: แล้วนี่คุณต่อแถวทำอะไรกันเหรอคะ
4: มาตั้งนามสกุลน่ะตั้งแต่ในหลวงให้ประชาชนทุกคนต้องมีนามสกุลผู้คนก็ตื่นเต้นหน้าดูเลย
1: ทำไมในหลวงถึงต้องการให้มีนามสกุลเหรอคะ
4: ในหลวงท่านทรงมีสายพระเนตรยาวไกลไม่อย่างนั้นประชาชนก็จะมีชื่อซ้ำกันไปหมดพอมีนามสกุลก็รู้ว่าใครเป็นใครจะติดต่อค้าขายหรือทำอะไรมันก็ผิดพลาดน้อยลงนะ
2: อ๋อแล้วคุณลุงจะตั้งนามสกุลว่าอะไรเหรอครับ
4: ว่าจะตั้งว่าเย็นไพศาลนะ
2: อ๋อดีครับฟังดูเพราะดี
1: เดี๋ยวเย็นไพศาลนามสกุลนายนี
2: ่เออจริงด้วย
4: แล้วอีกอย่างการมีนามสกุลก็เป็นสิ่งที่ทำให้ทุกคนรู้ว่าเรามีญาติพี่น้องมีวงตระกูลและทำให้เกิดความรักและความผูกพันกันในครอบครัวทรัพย์สินที่เก็บหอมรอมริบมาก็จะเป็นมรดกตกทอดถึงลูกหลานได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายด้วยใช่ไหมเจ้าศิลป
1: ์ศิลป์นามสกุลเย็นไพศาลนับคนนี้เขาเป็นอะไรกับนายหรือเปล่า
2: เป็นปู่ทวดฉันเอง
1: โหท่านนี่ปู่ทวดนี่ก็ปู่ของปู่ทวดอีกทีสิ
2: โหยถึงว่าหน้าอย่างกับปู่สอนนี่หน้าแบบนี้มากี่รุ่นแล้วเนี่ยขอโทษนะครับปู่ทวดน้องครับพี่ขอเซลฟี่ด้วยได้ไหมครับ
1: แม่จะบ้าเหรอไม่ได้ไปเร็วแม
2: ่โถเอ้ยไปก่อนนะครับปู่ทวดโอ้ย
0: นี่ไงเจอแล้วบัตรของปู่แล้วในหลวงรัชกาลที่6ท่านก็พระราชทานนามสกุลให้ผู้คนต่างๆเยอะเลยนะนี่เพราะในหลวงเริ่มตั้งแต่ตอนนั้นทุกวันนี้เราถึงมีทะเบียนราษฎรที่เป็นระบบไงล่ะ
2: ปู่ครับผู้ชายบ้านเรานี่หน้าเหมือนกันหมดทุกรุ่นเลยเหรอครับ
0: ฮะว่าไงนะ
2: อ๋อเปล่าครับเปล่า
0: โดดมาเนี่ยอาบน้ำวังหรือเปล่าเดี๋ยว
2: วันนี้ได้รู้ว่าคนไทยมีนามสกุลใช้ก็เพราะในหลวงรัชกาลที่6สังคมเลยเป็นระเบียบเพราะรู้ว่าใครเป็นใครความผูกพันในครอบครัววงตระกูลก็ชัดเจนขึ้น

ายนะสุนีนะบูชาพระนบีเป็นเจ้านะสมัยอยุธนาทยาเขาเรียกกันว่าแขกแพนะโคนผู้เฒ่านะผู้แก่เคยกล่าวนะครั้งกรุงธนนะบุรีมีแพที่อาศัยในคลองบางกอกใหญ่อยู่ยาวก็บางไป

ัดตราดยกเหย้าเหล้ายาก่อนเก่าฉันเคยได้ยินคำเลยจดจำมาเล่านี่แหละเป็นต้นสายว่าย้อนไป

0: สวัสดีครับ
1: แม่วันนี้พาผมมาที่ไหนเนี่ย
0: นี่ไงอะไรมัสยิดบางหลวง
1: มัสยิดบางหลวง
0: ใช่
1: เป็นยังไง
0: ที่นี่เป็นศาสนสถานสำคัญของชุมชนกูดีขาว
2: มิหน้าไอ้ผมแต่งตัวสุภาพเรียบร้อยมา
0: ถูกต้อง
1: มีความสำคัญยังไงตรงนี
0: ้ที่นี่เขาเก่าแก่แล้วสันนิษฐานว่าเริ่มสร้างตั้งแต่สมัยรัชกาลที่1โดยการนำของโต๊ะหยีซึ่งเป็นพ่อค้าแขกชาวมุสลิมที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยมัสยิดบางหลวงได้รับการบูรณะปฏิสังขรณ์หลายครั้งสำหรับหลังปัจจุบันนี้สันนิษฐานได้ว่าสร้างขึ้นใหม่ในสมัยรัชกาลที่3เนื่องจากรูปแบบงานศิลปกรรมของตัวอาคารและหน้าบันของมัสยิดบางหลวงมีความสอดคล้องกับแบบพระราชนิยมในสมัยนั้น
2: คือเป็นทรงไทยก่ออิฐถือปูนทั้งหลังมีหน้าบันหน้าหลังประดับด้วยลวดลายปูนปั้นศิลปะ3ชาติผสมผสานเป็นหนึ่งเดียวกัน
0: ถือได้ว่ามัสยิดบางหลวงเป็นมัสยิดทรงไทยแห่งเดียวในโลก
3: ครับสังคมไทยของเรานะครับมีความหลากหลายทางวัฒนธรรมอย่างสูงมากนะครับเมื่อผู้คนทั้งหลากหลายวัฒนธรรมเข้ามาอยู่รวมกันก็จะมีความแตกต่างทางด้านการกินกันอยู่โดยเฉพาะเรื่องการกินนะครับอาหารต่างๆที่หลากหลายโดยเฉพาะอาหารมุสลิมอย่างที่เราพูดไปทุกคนต้องรู้จักกันแน่นอนอย่างข้าวหมกนะครับวันนี้เราอยู่กับคุณวรวรรณพงพิรมศรี
4: ครับ
3: ขออนุญาตเรียกว่ามะปุ้ย
4: ค่ะ
3: นะครับมะช่วยอธิบายเรื่องของอาหารมุสลิมอย่างข้าวหมก
4: ข้าวหมกเนี่ยมันจะส่วนใหญ่จะไม่ค่อยทำกันเท่าไหร่อ่ะนอกจากว่ามีงานโกนผมไฟเด็กคลอดมาใหม่ๆนะเขาก็จะทำแกงทำข้าวหมกแพะแกงแพะอะไรกันเนี่ยค่ะทำเลี้ยงแขก
3: งานบุญถึงทำ
4: ใช
3: ่ก็ข้าวหมกก็แสดงว่าทำเฉพาะในงานบุญ
5: ทำในงานบุญ
4: ใช่ค่ะ
3: มีขั้นตอน
5: ของที่เนี่ยมีแบบข้าวหมก3สีข้าวหมก
4: กัดที่มีบางเนี่ยที่ตรงนี้เขาก็มีหลายคนที่ทำข้าวหมกบางคนเขาก็ไม่ทำก็ทำเฉพาะสีเหลืองอย่างเดียวบางคนก็ใส่3สีก็แล้วแต่อ
5: ยู่ที่จะหาวัตถุดิบมาได้เนาะถ้าไม่มีวิธีการทำยังไงครับ
4: เริ่มก็คือถ้าเป็นทำเป็นข้าวหมกไก่เราก็ต้องเอาไก่ไปต้มก่อนแล้วถึงจะมาหมาก็คือใช้เครื่องเทศใช้สมุนไพรอะไรเนี่ยมา
5: หมาคือการเอามาหมัก
4: ใช่ค่ะหมักให้มันเข้าเนื้อ
3: ถ้าเป็นหมกแพะหมกวัว
4: ก็เหมือนกันค่ะ
3: แล้วตัวข้าว
5: หุงยังไงมีวิธีการ
4: ก็หุงอย่างเรียกว่ามันก็เอาเครื่องมาผัดให้มันพอมันแห้งปุ๊บเราก็เติมน้ำพอน้ำเดือดปุ๊บเราก็ใส่ข้าวลงไปแล้วก็กวนให้มันนี่
5: ต้องคนไปตลอดเลยป่ะครับ
4: ใช่ค่ะไม่งั้นเดี๋ยวจะ
5: ติดก้นหม้อ
4: แล้วก็ไหม
5: ้
4: ก็พอก็เริ่มขึ้นหม้อปุ๊บเราก็ปิดฝาให้มันแบบว่าให้มันละอุค่ะพอเขาเริ่มอุเรียบร้อยปุ๊บเราก็จะผสมสี
3: ผสมสีนี่ใช้สีของอะไรครับ
4: ของหญ้าฝรั่ง
3: หญ้าฝรั่งและที่มันมีหลายสีที่ของแม่บอกมี3สีเนี่ยมีสียังไงอะ
4: ก็สีขาวเป็นสีของข้าวก็มีสีเหลืองกับสีส้ม
3: ที่มาจากหญ้าฝรั่งคือสีเหลืองสีส้ม2ชนิดให้สีต่างกัน
4: ใช่ค่ะ
3: แล้วก็เวลาที่พอข้าวหุงขึ้นหม้อปิดฝาให้มันละอุเสร็จเรียบร้อยแล้ว
4: เราก็จะกลับข้าว
3: กลับ
4: เอาข้างล่างขึ้นข้างบนเสร็จแล้วพอแล้วก็ปิดอีกรอบนึงเพื่อที่จะเอาเนื้อหรือไก่ใส่ลงไป
5: อ๋อที่เราหมาไว้เมื่อกี้เนี่ย
4: ใช่ค่ะ
5: เอามาใส่ในข้าวอีกที
4: ใส่อีกทีนึง
5: แล้วก็หมกอบไว้อีกทีอ
4: ๋
5: อที่เรียกว่าข้าวหมกไงนี่เห็นว่ามะยังสาธิตการทำอีกอันนึง
4: ค
5: ่
4: ะ
5: แกงเขาเรียกแกงอะไร
4: แกงเปรี้ยวไปอินทรีย
5: ์แกงเปรี้ยวไปอินทรีย
3: ์
5: มีประวัติความเป็นมาอะไรยังไงไหมคร
4: ับ ก็จริงๆแล้วอ่ะน้ำก็มาจากที่เดียวกันนะฮะก็เรามาประยุกต์เอาเป็นอาหารพื้นถิ่นอะไรเงี้ย
3: แต่ผ่านการเวลามาเนิ่นนานวัตถุดิบอะไรสถานที่ที่มันมาอยู่ตรงนี้ก็เปลี่ยนรูปแบบเป็นของเรา
5: แล้วก็เป็นแกงที่ทำเฉพาะงานบุญเหม
4: ือ
5: นกันใช่ไหม
4: ส่วนใหญ่ไม่ค่อยมาทำมาทานแต่ละวันแม่คือนอกจากว่าจะมีงานอะไรก็แล้วแต่ก็จะทำทานกัน
3: แสดงว่าขั้นตอนมันเยอะเลยทำทานแต่ละวันคือใช้เวลามาก
4: ใช
3: ่มะบอกว่าทำกินทุกวันทำยากเลยอยากจะรู
5: ้
3: อยากจะรู้ขั้นตอนของการทำแกงเปรี้ยวปลาอินทรีย์มันทำยังไงครับ
4: คือปลาเราก็ต้องมาทอดก่อนนะฮะ
5: ใช้ปลาสดหรือว่าปลา
4: ใช้ปลาสดค่ะ
5: อ
4: ๋อใช้ปลาสดแล้วก็มาทำเหมือนปกติคือทาขมิ้นทาเกลืออะไรเงี้ย
5: เอามาหมักก่อน
4: ค่ะ
3: แล้วก็ทอด
4: ทิ้งไว้แล้วส่วนแกงเราก็มาแกงแยกต่างหากถ้าเราไปใส่ปลาทีเดียวปุ๊บมันจะทำใ ปลาเละแล้วก็ขาวจะขึ้น
5: แล้ววัตถุดิบที่เอามาทำเป็นแกงเนี่ยมีอะไรบ้างครับ
4: ก็มีพริกแห้งมีขิงมีกระเทียมมีหอมแดงแล้วก็เป็นเครื่องเทศอะไรพวกเนี้ย
5: อันนี้วิธีทำยังไง
4: วิธีทำเหรอฮะก็คือเอาเครื่องทั้งหมดมารวมกันเสร็จแล้วก็มาผัดโดยที่ใส่ลูกเปลือกใบลูกเปลือกใบคือลูกกระวานใบกระวานเปลือกอบเชยผัดไปเรื่อยๆให้แล้วก็จะมีใบเนี่ยใบก็เรียกถ้าเราเรียกง่ายๆว่าใบแกงอะ
5: ใบแกง
4: หลังจากผัดได้ที่ปุ๊บแล้วก็ใส่ผักลงไป
6: ผักที่ใส่นี่ส่วนใหญ่จะใส่ผักอะไรบ้างครับ
4: มีมะเขือยาวมะเขือเทศนะฮะแล้วก็มันฝรั่งหอมใหญ่แล้วก็กระเจี๊ยบที่หลักๆนะฮะ
6: อ
4: ัน
6: นี้หลักๆแต
4: ่
6: ใครชอบผักอื่นจะใส่
4: ก็จะมาใส่ใช่ค่ะแต่ส่วนใหญ่ก็เขาที่เขาชอบก็ใส่ดอกอะไรนะดอกคะน้า
6: ทีนี้เราก็ต้มไปแกงไปจนกว่าผักมันจะเปื่อย
4: ใช่ไห
6: มครับ
5: แล้วปรุงรสด้วยอะไรบ้างแม่
4: ปรุงรสด้วยสมะขามเกลือน้ำตาลปี๊บ
5: แค่นั้น
4: ใช่ค่ะ
5: เวลาตักเสิร์ฟก็คือเอาปลาใส
4: ่
5: เอาน้ำแกงกับผักราดข้างบนจบ
4: ส่วนใหญ่บางทีเขาก็ใส่เครื่องในวัวนะ
6: คือเครื่องในวัวใส่เครื่องในวัวด้วย
4: เครื่องในวัว
5: อันไหนอร่อยกว่ากันแม
4: ่เครื่องในอร่อย
5: ในอร่อยกว่า
6: ถ้าอย่างปลาจริงๆเราไปทอดก่อนเครื่องในเราต้องทอดไหมครับ
4: ต้มไม่เปื่อยอ่ะ
5: ต้มแล้วเปื่อยเฉย
4: เปื่อยเสร็จแล้วมาผัดกับแกงเลย
5: ผัดกับเครื่องแกง
6: กับเครื่องแกงตั้งแต่ที่แรก
4: ใช
6: ่อ๋อถ้าเป็นแกงเครื่องในเนื้อเนี่ยจะแกงไปด้วยกับน้ำแกงเลย
5: ยกเว้นปลาต้องแยก
4: ปลาต้องแยก
6: ได้รู้แล้วทั้งอะไรนะข้าว
5: หมก
6: ทั้งแกงเปรี้ยวปลาอินทรี
5: รู้แล้วรู้วิธีการทำแล้วแหมจินตนาการเห็นภาพหมดเลยแม่เขาเล่านะหิวซะแล้วสิแต่เมื่อ
6: เอาอีกแล้ว
5: หิวอ่ะ
4: ไปแล้วเป็นที่ไปลงมือทำเลย
6: ไปครับ

0: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงริเริ่มให้มีการศึกษาค้นคว้าเครื่องแต่งกายสตรีไทยสมัยต่างๆเพื่อทรงใช้เป็นฉลองพระองค์ในโอกาสที่โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9พระราชดำเนินเยือนสหรัฐอเมริกาและประเทศในยุโรปอย่างเป็นทางการเมื่อปีพุทธศักราช2503โดยเรียกว่าชุดไทยพระราชนิยมสวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับ French Fry รินทาอัจฉริยะพัฒนกุลค่ะวันนี้ French Fry พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่สถาบันส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมไทยเราจะมาพูดคุยกันเรื่องผ้าไทยที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่น่าภาคภูมิใจของพี่น้องชาวไทยกับตอนที่มีชื่อว่าไทยไอคอนิกผสานมรดกแห่งการทอผ้ากับความงามเหนือกาลเวลาชุดไทยพระราชนิยมและเสื้อพระราชทานสะท้อนให้เห็นถึงการปฏิบัติและสืบทอดงานช่างฝีมืองานศิลปะหัตถกรรมไทยจากรุ่นสู่รุ่นอย่างต่อเนื่องมีการออกแบบปรับประยุกต์ให้เป็นเครื่องแต่งกายร่วมสมัยมีแพทเทิร์นในการตัดเย็บและใช้วัสดุที่ผลิตได้ในประเทศไทยซึ่งสะท้อนอัตลักษณ์อันวิจิตรของงานช่างฝีมือชุมชนและขณะเดียวกันก็สะท้อนความเป็นไทยในภาพรวมอีกด้วยในปีพุทธศักราช2567คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของกระทรวงวัฒนธรรมในการเสนอชุดไทยพระราชนิยมขึ้นทะเบียนรายการตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติต่อองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกอาจารย์คะอยากจะให้พูดถึงเสน่ห์ความเป็นไทยบนผ้าไทยค่ะอาจารย
1: ์ผมว่าเสน่ห์ผ้าไทยมันอยู่ที่ความยูนิคนะของผ้าแล้วก็texture หรือว่าสัมผัสของเรานะคือหลายประเทศเนี่ยก็มีผ้าไหมนะฮะไม่ว่าจะเป็นประเทศเพื่อนบ้านหรือว่าประเทศในเอเชียก็ล้วนแล้วแต่มีการผลิตผ้าไหมแต่ว่าไหมของเราเนี่ยที่ได้รับการส่งเสริมโดยสมเด็จพระพันปีหลวงเนี่ยเป็นไหมพันธุ์พื้นบ้านนะครับที่เหมาะกับสภาพดินฟ้าอากาศของในประเทศไทยแล้วก็ให้เส้นใยที่เมื่อทอมาแล้วก็จะมีเท็กซ์เจอร์ที่ต่างจากไหมของประเทศอื่นๆในเรื่องของผลิตภัณฑ์ผ้าไหมนะครับความหลากหลายตั้งแต่เรื่องของเท็กซ์เจอร์ไปจนกระทั่งถึงเรื่องของลวดลายแล้วก็เทคนิคการทอเมื่อนำไปใช้ก็ทำให้แฟชั่นผ้าไทยเนี่ยเป็นที่ตื่นตาตื่นใจนะฮะสำหรับผู้ที่พบเห็นแล้วก็ผมคิดว่าในบริบทของคนรุ่นใหม่ไม่ว่าจะเป็นยังดีไซเนอร์หรือว่าผู้ที่จะไปใช้ที่เป็นเจนเด็กๆเนี่ยก็สามารถที่จะเลือกใช้ให้เข้ากับบุคลิกของตัวเองได้ครับเราสามารถที่จะอวดชาวโลกได้ว่าเรามีวัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นโชคดีเพราะฉะนั้นในบทบาทของคนไทยคนหนึ่งเนี่ยผมคิดว่าแค่ใช้นะท่านไม่ต้องไปทอผ้าหรอกนะครับแต่ว่าแค่นำมาใช้ในชีวิตประจำวันหรืออย่างน้อยที่สุดกาดหรือว่านะพิเศษของชีวิตเนี่ยได้ใช้ผ้าไทยก็น่าจะเป็นบทบาทที่เราจะได้ร่วมกันภาคภูมิใจในมรดกวัฒนธรรมนี้แล้วครับ
0: ปัจจุบันการสวมใส่ชุดไทยพระราชนิยมรวมถึงผ้าไทยประเภทต่างๆได้รับความนิยมมากยิ่งขึ้นเนื่องจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงเป็นบุคคลหนึ่งที่สืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการอนุรักษ์และส่งเสริมผ้าไทยโดยทรงนำผ้าไทยมาประยุกต์ใช้ให้มีความทันสมัยและเป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศเสมอมาทรงสร้างแบรนด์สิริวัณณวรีตลอดจนทรงมีพระราชดำริและแนวทางต่างๆให้ทุกภาคส่วนสวมใส่ชุดไทยจนกระทั่งยูเนสโกได้ประกาศเชิดชูเกียรติและถวายเหรียญสดุดีพระราชกรณียกิจด้านการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมการส่งเสริมงานวิจิตรศิลป์รวมทั้งการขับเคลื่อนวัฒนธรรมตลอดจนอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในประเทศไทยแด่พระองค์วันนี้เราได้เห็นแล้วนะคะว่าผ้าไทยยังคงงดงามทันสมัยและมีชีวิตอยู่ในทุกลมหายใจของผู้คนและจะยังคงเป็นมรดกที่เราร่วมกันรักษาส่งต่อให้กับรุ่นลูกรุ่นหลานค่ะชุดไทยผ้าถิ่นผ้าไทย1ความภาคภูมิใจสะท้อนอัตลักษณ์และความเป็นไทยสู่สากล

0: สวัสดีค่ะวันนี้พบกับฟุกนะคะรับหน้าที่เป็นพิธีกรในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมในตอนที่แล้วนะคะเราได้เรียนรู้กันไปแล้วว่าสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตมีความสัมพันธ์กันในรูปแบบไหนนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันว่าสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิตมีความสัมพันธ์กันอย่างไรบ้างไปติดตามชมกันเลยค่ะในการดำรงชีพของสิ่งมีชีวิตทั้งหลายจำเป็นต้องอาศัยสิ่งแวดล้อมต่างๆที่เป็นสิ่งไม่มีชีวิตเพื่อการดำรงชีพด้วยสิ่งไม่มีชีวิตที่จำเป็นต้องใช้ได้แก่แสงน้ำอากาศอุณหภูมิดินและแร่ธาตุในดินแล้วพวกสิ่งมีชีวิตเอาไปใช้ทำอะไรกันบ้างนะคำตอบก็คือแสงและน้ำใช้ในกระบวนการสร้างอาหารของพืชและน้ำยังเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์บางชนิดด้วยแสงและอุณหภูมิมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของสิ่งมีชีวิตโดยมีผลต่อการหุบและบานของดอกไม้บางชนิดเช่นดอกบัวจะบานตอนกลางวันและจะหุบในตอนกลางคืนดอกของแก้วมังกรจะบานตอนกลางคืนและจะหุบในตอนกลางวันอากาศใช้ในการหายใจของสัตว์และการสร้างอาหารของพืชดินใช้เป็นที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตเช่นไส้เดือนดินและมดและแร่ธาตุในดินก็เป็นแหล่งอาหารของพืชอีกด้วยสิ่งมีชีวิตที่อยู่ร่วมกันเป็นระบบนิเวศจะต้องมีการหาอาหารเพื่อสร้างพลังงานในการดำรงชีวิตจึงทำให้ในแหล่งที่อยู่หนึ่งหนึ่งสิ่งมีชีวิตอาจมีการกินกันเป็นอาหารและกินกันเป็นทอดๆเรียกว่าโซ่อาหารโซ่อาหารประกอบด้วยผู้ผลิตและผู้บริโภคซึ่งมีบทบาทหน้าที่แตกต่างกันผู้ผลิตเป็นสิ่งมีชีวิตที่สามารถสร้างอาหารเองได้เช่นพืชสร้างอาหารเองเพื่อการเจริญเติบโตโดยกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงส่วนผู้บริโภคเป็นสิ่งมีชีวิตที่สร้างอาหารเองไม่ได้ต้องรับพลังงานโดยการกินสิ่งมีชีวิตอื่นเป็นอาหารเช่นสัตว์ที่ต้องกินพืชหรือสัตว์ชนิดอื่นเป็นอาหารเพื่อความอยู่รอดรู้หรือไม่กลุ่มผู้บริโภคแบ่งออกเป็น4ประเภทได้แก่สิ่งมีชีวิตกินพืชเช่นแพะหมูสิ่งมีชีวิตกินสัตว์เช่นแมงมุมงูสิ่งมีชีวิตกินพืชและสัตว์เช่นเป็ดไก่สัตว์กินซากเช่นนกแร้งไส้เดือนดินสำหรับมนุษย์เราจัดอยู่ในกลุ่มสิ่งมีชีวิตที่กินทั้งพืชและสัตว์นั่นเองค่ะ
1: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ light

0: light light แปลว่าแสง air air air แปลว่าอากาศ temperature temperature t e m p e r a t u r e temperature แปลว่าอุณหภูมิเด็กๆคะถ้าสิ่งแวดล้อมในแหล่งที่อยู่เกิดการเปลี่ยนแปลงก็จะส่งผลต่อการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตในแหล่งที่อยู่นั้นเป็นทอดๆดังนั้นเราควรที่จะดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมให้อยู่ในสภาพที่เหมาะสมต่อการดำรงชีวิตกันนะคะสำหรับในตอนหน้าจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับอะไรนั้นอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: ช่วงนี้พวกเราหลายคนโดนเจ้าหนี้ฟ้องดำเนินคดีจนมีหมายศาลมาถึงบ้าน
2: โอ้ยเรื่องใหญ่แล้วนะหมอกำนันนะ
1: อย่าเพิ่งตกใจเราต้องตั้งสติให้ดีเพราะศาลท่านเป็นเพียงคนกลางเวลาที่เราได้หมายศาลที่ต้องดูก็คือ 1. หมายเลขคดี 2. สถานที่นัดให้ไปศาลไหน 3. ประเด็นที่ถูกฟ้อง 4.จำนวนเงินที่ฟ้องตรงกับสัญญาไหมและ5เจ้าหนี้ฟ้องในระยะเวลาหรือเปล่า
2: โอ้ยไม่ขึ้นโลกขึ้นศาลมาด่ากลัวนะบอกกำนันนะ
1: จ้าก่อนนี่เปียกศาลท่านไม่ได้ดูแค่เรื่องเบี้ยวนี
3: ้
1: แต่ท่านดูความเป็นจริงด้วยนะที่สำคัญลูกหนี้เจรจาต่อรองการจ่ายหนี้ต่อหน้าศาลได้และส่วนมากศาลท่านก็จะช่วยไกล่เกลี่ยให้แต่ว่าถ้าเราไม่ไปก็ถือว่าหนีศาลเสียสิทธิ์หมดโอกาสที่จะต่อสู้ยังไงล่ะ
2: โอ้ยขนาดนั้นเชียวเหรอ
1: เออสิวะอย่าลืมนะพวกเราสำคัญมากเมื่อได้หมายให้ไปศาลกำนันหนวดขอเอาใจช่วยพวกเราทุกคนนะ
4: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: หากใครสักคนถามถึงแรงบันดาลใจของเต๋าผมจะตอบว่ามันไม่ได้มาจากผู้คนหรือสิ่งต่างๆแต่มันมาจากการเดินทางท่องเที่ยวและการสัมผัสกับสภาพแวดล้อมและผู้คนที่เราไม่คุ้นเคยต่างหากเรามาสร้างแรงบันดาลใจไปด้วยกันดีไหมครับ
1: สวัสดีครับผมเต๋าเศรษฐพงศ์ครับวันนี้ผมได้รับภารกิจให้พาทุกคนไปเที่ยวชุมชนยนต์วิถีครับเพื่อสร้างสื่ออย่างสร้างสรรค์วันนี้จะเป็นชุมชนอะไรแล้วคำใบ้คืออะไรฝากติดตามด้วยนะครับทีมงานครับขอคำใบ้หน่อยครับมาปั๊บเลยนี่เอ้ยยะมาดีเจ๋อคืออะไรครับมาดีเจ๋อแปลไม่ออกมาดีเข้าใจได้มาดีมาดีไม่ได้มาร้ายแต่เจ๋อเนี่ยคืออะไรทีมงานครับไม่รู้เรื่องครับมีคำใบ้ไหมครับ
2: มีอันอยู่ในซองครับ
1: อ้าวมีอีกอันก็ไม่บอกปั๊บผู้ไทยอันนี้รู้แล้วครับนี่อีสานแน่นอนบอกเลยนี่ผมรู้แล้วนะครับผมคนอีสานอยู่แล้วโอเคมาดีเจอกับผู้ไทยโอ้ยจวด
0: ชื่อหมู่บ้านภูบ่งบอกลักษณะที่ตั้งชุมชนที่อยู่กับธรรมชาติป่าภูคำว่าภูเป็นคำท้องถิ่นอีสานหมายถึงภูเขาชาวบ้านในชุมชนบ้านภูเป็นชนเผ่าผู้ไทยที่อพยพย้ายถิ่นฐานมาจากฝั่งซ้ายของแม่น้ำโขงเมื่อปีพ.ศ. 2387ในช่วงรัชกาลที่3ในศึกสงครามกับเจ้าอนุวงศ์อาณาจักรเวียงจันทร์เมื่อไทยชนะศึกชาวผู้ไทยถูกกวาดต้อนระลอกใหญ่มาจากเมืองวังและคำอ้อคำเขียวแขวงสวรรณเขตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวลุยข้ามแม่น้ำโขงแล้วลงหลักปักฐานตั้งบ้านเรือนอยู่ฝั่งไทยถิ่นอีสาน9จังหวัดในสกลนครนครพนมมุกดาหารกาฬสินธุ์หนองคายอำนาจเจริญอุดรธานียะโสธรและร้อยเอ็ดโดยกระจายตัวเป็นชุมชนผู้ไทยเกือบ500หมู่บ้านซึ่งบ้านภูอำเภอหนองสูงจังหวัดมุกดาหารเป็นหนึ่งในชุมชนเหล่านั้นจุดแข็งที่สำคัญของชุมชนบ้านภูคืออนุรักษ์วัฒนธรรมสัมผัสวิถีชีวิตใกล้ชิดธรรมชาติจัดการโดยชุมชนคนบ้านเฮาชาวชุมชนบ้านภูมีความร่วมมือร่วมใจปรับภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมให้สะอาดสวยงามร่มรื่นมีการจัดผังบ้านภายในชุมชนให้เชื่อมโยงถึงกันผู้นำชุมชนมีกระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมในการถ่ายทอดวิถีวัฒนธรรมผู้ไทยให้อนุชนร่วมอนุรักษ์สืบสานและฟื้นฟูวัฒนธรรมประเพณีจากรุ่นสู่รุ่นอย่างเป็นธรรมชาติส่งผลให้คนในชุมชนมีความสามัคคีกลมเกลียวกระตือรือร้นพร้อมเพรียงมีจิตอาสา
1: เมื่อเดินมาถึงชุมชนคุณธรรมบ้านภูตำบลบ้านเป้าอำเภอหนองสูงจังหวัดมุกดาหารเราจะสัมผัสได้ทันทีถึงความงามของธรรมชาติท่ามกลางหุบเขา

ด้วยเขตแดนที่ห่างกันเพียงแค่แม่น้ำโขงกั้นการอพยพจากฝั่งซ้ายของแม่น้ำโขงย้ายมาสู่พื้นที่ราบในหุบเขาเมื่อปีพุทธศักราช2387หรือกว่า130ปีก่อนจึงกลายเป็นที่มาของชุมชนบ้านหลุกภูหรือบ้านภูซึ่งรายล้อมด้วยต้นไม้ใหญ่และธรรมชาติอันสวยงามในปัจจุบันครับ

เราเริ่มวันกันที่วัดศรีนันทารามซึ่งที่นี่นะครับมีสถาปัตยกรรมที่มีเสน่ห์มากๆอย่างที่เห็นกันอยู่นี่คือสิมเก่าหรือโบสถ์เก่าซึ่งเกิดขึ้นจากการร่วมแรงร่วมใจและร่วมมือกันก่อสร้างของคนในชุมชนบ้านภูตั้งแต่ปีพ.ศ. 2449ครับซึ่งด้านในสิมแห่งนี้ได้ประดิษฐานพระเจ้าใหญ่พระพุทธรูปเก่าแก่ที่เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนบ้านภูมาอย่างยาวนานครับ

0: นี่ครับเขาจัดงานสวยงามมากๆเลยแล้วเมื่อกี้ผมเห็นป้ายแว บๆเหมือนกับคำใบ้ที่ผมได้มาไม่รู้ว่าจะใช่หรือเปล่าเดี๋ยวต้องขอไปดูใกล้ๆนะครับผมตามมาเลยฮะโอ้โหสวยงามมากมาดีเจอมาดีเจอครับเจอแล้วนี่ฮะ
1: มาดีเจอเมอร์คึดฮอดบ้านผู่เป็นภาษาถิ่นผู้ไทยซึ่งมีไว้สำหรับต้อนรับผู้มาเยือนโดยคำว่ามาดีเจอหมายถึงมาดีใจส่วนคำว่าเมอร์คึดฮอดหมายถึงกลับไปแล้วคิดถึงนั่นก็คือความรู้สึกจากใจของชาวบ้านผู่ทุกคนต่อผู้มาเยือนครับ
0: หลังจากที่เราไปไหว้พระขอพรเรียบร้อยนะครับชาวบ้านก็ออกมาต้อนรับอย่างดีเลยและอีกที่หนึ่งที่เราจะไปครับนั่นก็คือฝ่ายมีชีวิตครับไปดูเลยครับแม่ยังก็ถึงเรียกว่าฝ่ายมีชีวิตครับ
2: ที่เรียกฝ่ายมีชีวิตเพราะว่าสร้างโดยวัสดุธรรมชาติหินขวดใต้ไม่ไผ่
0: ครับแล้วเขาสร้างเพื่ออย่างครับฝ่าย
2: ชะลอน้ำ
0: ครับ
2: ไหลครับชะลอน้ำไปประกันน้ำไปใส่เนี่ยยอดน้ำนี่มันก็ออกมาเลยน้ำครับมันก็ซุ่มสร้างแรกกับปลูกต้นไม้ใส่ชะลอนั่นนะไอ้ต้นไม้ใส่มันปิดฝายเนี่ย
0: แต่มันครับชะลอน้ำมันมาครับ
2: ฝายนี่ใส่เวลาสร้างเสร็จนี่49มื้อก็เก็บรายละเอียดอีก7มื้อครับงบของภาครัฐสนับสนุนเพิ่นมามีตะคาวัสดุแรงงานชาวบ้านเป็นคนสร้างร่วมกัน
0: ฝ่ายมีชีวิตเกิดจากพลังของคนในชุมชนและหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนเป็นผู้ดำเนินการร่วมกันเพื่อชะลอน้ำในลำห้วยกระเบียนให้กับชุมชนบ้านผู่ได้ใช้นักท่องเที่ยวสามารถเข้าไปศึกษาเรียนรู้และทำกิจกรรมต่างๆอาทิการเดินป่าเรียนรู้ธรรมชาติกิจกรรมยิงหนังสติ๊กปลูกป่าและอีกหนึ่งไฮไลท์นะครับคือการทำแกงกระบ้างแกงไก่ใส่กระบอกไม้ไผ่เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่นักท่องเที่ยวไม่ควรพลาดครับ

สน่ห์แห่งชุมชนคุณธรรมบ้านภูดินแดนในหุบเขาแห่งนี้อยู่ที่อัตลักษณ์และวิถีชีวิตของชาวบ้านผู้คนถ้อยทีถ้อยอาศัยและยังคงสืบสานจารีตประเพณีและขนบธรรมเนียมแต่ดั้งเดิมไว้ได้อย่างเหนียวแน่นพวกเขาทำได้ยังไงเราไปเรียนรู้ร่วมกันที่นี่ในกิจกรรมการเรียนรู้และการศึกษาประวัติความเป็นมาของชาวบ้านภูแม้เวลาจะผ่านไปแต่วิถีการดำเนินชีวิตของผู้คนในชุมชนคุณธรรมบ้านภูยังคงยึดหลักปฏิบัติตามฮีด12ซึ่งเป็นวิถีของชาวผู้ไทยผู้หญิงชาวบ้านภูจึงทอผ้าเก่งทั้งผ้าไหมผ้าฝ้ายอันเป็นการสืบทอดภูมิปัญญาของท้องถิ่นจากรุ่นสู่รุ่นเชื่อหรือไม่ว่าเปลือกไม้ที่เห็นอยู่นี่สามารถย้อมเส้นได้ออกมาเป็นสีๆและผลิตออกมาเป็นผ้าสวยๆอย่างที่เห็นนี้ได้ครับไม่ว่าจะเป็นเปลือกมะม่วงเปลือกต้นส้มเสี้ยวผลคนทาต้นหนามกระเทวรวมไปถึงโคลนอย่างนี้ถือว่าเป็นวัตถุดิบที่สำคัญภูมิปัญญาการย้อมผ้าฝ้ายด้วยส่วนต่างๆของพืชของชาวบ้านภูได้รับการสืบทอดส่งต่อกันมาอย่างยาวนานทั้งสีธรรมชาติทั้งกระบวนการผลิตผ้าฝ้ายของที่นี่จึงเรียกได้ว่าออร์แกนิกคือเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างแท้จริง

ีกหนึ่งกิจกรรมการเรียนรู้นะครับเราอยู่ที่กลุ่มอาชีพทอผ้าไหมบ้านภูครับสวัสดีครับอีกหนึ่งมรดกทางภูมิปัญญานอกจากการย้อมผ้าด้วยสีธรรมชาติที่จะไม่พูดถึงไม่ได้เลย

ของการทอจึงออกมาเป็นผ้าผืนงามที่มีคุณค่าอย่างที่เห็นโดยผ้าลายแก้วมุกดาเป็นผ้าลายอัตลักษณ์ประจำถิ่นจังหวัดมุกดาหารครับเมื่อเว้นว่างจากการทำเกษตรกรผู้หญิงชาวบ้านจะทอผ้าไว้ใช้ส่วนผู้ชายก็จะทำงานจักสานแต่มีงานศิลปะที่นอกเหนือจากนี้คือการแกะสลักงานไม้ซึ่งต้องอาศัยความปราณีตและใช้สมาธิสูงถึงจะได้ผลงานออกมาเป็นที่ยอมรับเป็นอีกหนึ่งช่องทางการหารายได้ของชาวชุมชนคุณธรรมบ้านภูครับ

เมื่อมีผ้าทอแบบออร์แกนิกแล้วผลิตภัณฑ์แบบออร์แกนิกอื่นๆจะขาดไปได้ยังไงครับกับการเรียนรู้การแปรรูปผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพสบู่เครื่องสำอางจากสมุนไพรครับหลังจากเสร็จจากกิจกรรมการเรียนรู้นะครับเราก็จะมาพักกันก่อนที่โฮมสเตย์แม่จันสร้อยครับอยู่ด้านหลังนี่เองครับตามมาเลยครับโฮมสเตย์ของชุมชนคุณธรรมบ้านภูสามารถรองรับกลุ่มนักท่องเที่ยวได้ถึง200คนโดยโฮมสเตย์จะกระจายอยู่ตามจุดต่างๆของหมู่บ้านซึ่งทุกท่านสามารถเลือกพักได้เลยครับโอเคครับงั้นผมขอตัวพักสักครู่นะฮะแล้วเดี๋ยวไปเจอกันกับกิจกรรมในช่วงเย็นครับและอีกหนึ่งไฮไลท์นะครับที่ห้ามพลาดเลยนะครับนั่นก็คือกิจกรรมพาแรงนะฮะเขาได้จัดเตรียมอาหารสุดพิเศษไว้ให้นะครับผมจะคล้ายๆกับขันโตกภาคเหนือแต่นี่เป็นขันโตกภาคอีสานครับและยังมีโชว์พิเศษอีกนะครับวันนี้โอ้ยอยากเห็นแล้วครับว่าเป็นยังไงไปดูกันเลยครับพาแรงหรือพาข้าวแรงแปลว่าอาหารมื้อเย็นครับโดยพาหมายถึงพาข้าวซึ่งเป็นขันโตกที่ทำมาจากไม้ไผ่สารอย่างประณีตคล้ายๆกันกับขันโตกของชาวเหนือครับส่วนแรงคือภาษาอีสานแปลว่าเวลาเย็นหรือพลบค่ำพาแรงจึงหมายถึงสำรับอาหารมื้อเย็นของชาวอีสานแต่ว่าเป็นมื้อเย็นที่พิเศษสักหน่อยเนื่องจากพาแรงนั้นนิยมจัดขึ้นในวาระมงคลอาทิเช่นงานแต่งงานพิธีรับขวัญหรือการต้อนรับแขกผู้มาเยือนครับ

0: การสู่ขวัญเป็นประเพณีอยู่ในทุกขั้นตอนชีวิตของชาวอีสานโดยเฉพาะชาวผู้ไทยเช่นเมื่อเกิดเหตุการณ์ใดที่ทำให้คนในครอบครัวตื่นตกใจหรือเสียขวัญก็จะทำพิธีสู่ขวัญรวมถึงเมื่อมีเด็กเกิดใหม่มีงานแต่งงานมีการบวชมีความก้าวหน้าเจริญในอาชีพการงานได้ตำแหน่งใหม่หรือเมื่อมีแขกบ้านแขกเมืองมาเยี่ยมเยือนครับ
1: ผมนายวิชัยสวัสดิ์วุฒิ

0: รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร
1: ประชาชนบ้านครูเป็นชนชาติพันธุ์พื้นเมืองคือผู้ไทย
2: จากนี้เป็นต้นไปบ้านภูจะเป็นหนึ่งในชุมชนที่ได้รับการกล่าวขานจะเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่จะมีคนมาเที่ยวชมก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่านะคะทุกท่านจะให้การต้อนรับนักท่องเที่ยวเหมือนในวันนี้ทุกท่านเองก็คงจะได้อยู่ในกำลังใจในการขับเคลื่อนไปพร้อมๆกับทุกท่านนะคะขอชื่นชมและแสดงความยินดีอีกครั้งหนึ่งค่ะ

ได้มานุ่งผ้าของชาวผู้ไทยและมาใส่บาตรร่วมกับชาวชุมชนบ้านภูในกิจกรรมนุ่งสิ้นใส่บาตรวิถีผู้ไทยรู้สึกถึงความชื่นใจอย่างบอกไม่ถูกครับประทับใจที่ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งที่สวยงามของวิถีวัฒนธรรมที่ดีๆแบบนี้ครับหลังจากที่เราตักบาตรเสร็จนะครับก็หิวข้าวแล้วนะฮะผมก็เลยมาแวะที่ร้านไร่กังหันลมครับเพราะว่าที่นี่เนี่ยเขามีเมนูสุดพิเศษนั่นก็คือก๋วยจั๊บขาหมูผมไม่เคยทานมาก่อนเลยนะครับก็อยากจะทานแล้วว่ารสชาติจะเป็นยังไงหน้าตาจะเป็นยังไงไปดูเลยครับไป

ที่ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านภูผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์ของชุมชนจึงได้รับการนำเสนอมากมายหลากหลายไม่ว่าจะเป็นผ้าสิ้นลายนาคใบสีที่ได้รับคัดเลือกเป็นผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทยซีพอตประจำปี2563ขันกระยองลายตาแหลวเสื้อเย็บมือปักลายย่ามผ้ากระเป๋าสะพายหรือผลิตภัณฑ์จากผ้าอีกมากมายเลยครับและจุดที่พลาดไม่ได้สำหรับการเที่ยวชุมชนยนต์วิถีที่ชุมชนคุณธรรมบ้านภูแห่งนี้นั่นก็คือจุดชมวิวบ้านภูซึ่งแค่ปั่นจักรยานออกมาที่ท้ายหมู่บ้านนิดเดียวครับคุณก็จะพบกับวิวของทิวเขาท่ามกลางแหล่งปลูกข้าวอินทรีย์ซึ่งเหมาะมากๆสำหรับคนที่ต้องการพักผ่อนแบบออฟไลน์ตัดตัวเองออกจากการสื่อสารและโลกภายนอกออกไปสักแวบหนึ่งได้มาที่นี่นะครับรับรองว่าฟินอย่างแน่นอนหากมุกดาหารยังไม่ใช่ปลายทางของการเที่ยวภาคอีสานของคุณผมอยากให้ลองเปลี่ยนความคิดใหม่ครับเพราะจังหวัดนี้โดยเฉพาะชุมชนคุณธรรมบ้านภูจังหวัดมุกดาหาร1ใน10สุดยอดชุมชนต้นแบบเที่ยวชุมชนยนต์วิถีประจำปี2565ของกระทรวงวัฒนธรรมมีความเงียบสงบมีธรรมชาติรวมถึงมีอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่งดงามครับรับประกันว่าแม้เป็นเพียงระยะเวลาสั้นๆแต่ทุกๆคนจะได้รับความสุขที่ยาวนานอยู่ในใจสำหรับความสโลว์ไลฟ์ท่ามกลางภาษาวัฒนธรรมการละเล่นพื้นบ้านฟ้อนผู้ไทยบายสีสู่ขวัญรวมไปถึงอาหารจานเด็ดประจำท้องถิ่นครับ

วันนี้นะครับภารกิจของเต๋าสำหรับการเที่ยวชุมชนโยมวิถีก็เสร็จสิ้นแล้วครับภารกิจต่อไปจะเป็นที่ไหนแล้วนักเดินทางจะเป็นใครฝากติดตามแล้วก็ให้กำลังใจกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดี

0: กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
1: ในทุกพื้นที่ของประเทศไทยมีประเพณีประจำปีที่คอยบอกเล่าเรื่องราวรากเหง้าความเชื่อและวิถีชีวิตของผู้คนบางประเพณีโด่งดังไปทั่วโลกแต่บางประเพณียังเป็นอันซีนที่รอให้เรามาสัมผัสเสน่ห์อันลึกซึ้งวันนี้ French Fry จะพาคุณไปรู้จักกับประเพณีไทยที่สืบทอดมายาวนานนับศตวรรษซึ่งเป็นเสน่ห์อีกมุมนึงของความเป็นไทยค่ะ
2: เริ่มต้นปีใหม่ไทยในช่วงกลางเดือนเมษายนของทุกปีตรงกับประเพณีสงกรานต์ประเพณีไทยอันงดงามที่ไม่ใช่เพียงแค่การสาดน้ำเพื่อความสนุกสนานแต่ยังสะท้อนคุณค่าของความกตัญญูกตเวทีของคนไทยต่อบรรพบุรุษโดยสงกรานต์ในประเทศไทยได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นรายการในบัญชีตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้จากองค์การยูเนสโกเมื่อวันที่6ธันวาคม2566จากฤดูร้อนสู่ฤดูฝนเป็นเวลาเริ่มต้นของฤดูการเพาะปลูกคนไทยโดยเฉพาะในภาคอีสานหรือภาคตะวันออกเฉียงเหนือนอกจากหาแหล่งน้ำตามธรรมชาติสำหรับทำเกษตรกรรมแล้วยังมีประเพณีบุญบั้งไฟที่แสนสนุกสนานเพื่อขอน้ำฝนจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ช่วยสร้างขวัญและกำลังใจในการดำรงชีวิตการอุปสมบทหรือว่าการบวชเป็นประเพณีสำคัญในการสืบทอดพระพุทธศาสนาให้อยู่คู่สังคมไทยผู้ชายที่บวชจะได้เรียนรู้พระธรรมคำสอนและยังถือเป็นการแสดงความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณการบวชนิยมจัดขึ้นก่อนช่วงเทศกาลเข้าพรรษาซึ่งตรงกับช่วงเดือนกรกฎาคมของทุกปีเนื่องจากมีความเชื่อว่าพระสงฆ์ที่ได้บวชและอยู่จำพรรษาครบ3เดือนจะได้รับกุศลสูงหลังจากช่วงเวลาการเข้าพรรษาสิ้นสุดลงถึงช่วงออกพรรษาซึ่งตรงกับช่วงเดือนตุลาคมของทุกปีทุกพื้นที่ของประเทศไทยกลับมาคึกครื้นสนุกสนานอีกครั้งด้วยหลากหลายประเพณีทอดกฐินเป็นบุญใหญ่ที่ทำได้ปีละครั้งเท่านั้นค่ะเสียงกลองยาวสนั่นขบวนแห่คึกคักผู้ใหญ่และเด็กๆเต้นยิ้มกันตลอดทางถูกก้าวย่างของขบวนกฐินเปี่ยมด้วยแรงศรัทธาในการบำรุงพระพุทธศาสนางานบุญตาลก๋วยสลากของชาวล้านนานำเครื่องไทยทานใส่ก๋วยซึ่งเป็นภาชนะสารแขวนขึ้นสูงก่อนถวายให้ผู้มีบุญจับสลากชี้ให้เห็นถึงความศรัทธาและการร่วมแบ่งปันของคนในชุมชนหากคุณไปท่องเที่ยวทางภาคใต้มีประเพณีชักพระจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีขบวนชักพระทางน้ำซึ่งหาได้ยากเรือพระที่ตกแต่งประดับประดาอย่างสวยงามประดิษฐานพระพุทธรูปแล่นไปกลางแม่น้ำตาปีสะท้อนแรงศรัทธาอย่างงดงามและด้วยวิถีชีวิตที่ผูกพันกับสายน้ำการแข่งเรือยาวเป็นอีกหนึ่งประเพณีที่สร้างสีสันให้ท้องถิ่นเรือแข่งแต่ละลำยาวกว่า20เมตรมีฝีพายนับ10ชีวิตต้องพายให้พร้อมเพรียงสามัคคีเป็นหนึ่งเดียวเพื่อคว้าชัยชนะมาครอบครองหลังจากนั้น1เดือนถึงเวลาของประเพณีลอยกระทงผู้คนต่างประดิษฐ์กระทงจากต้นกล้วยและดอกไม้อย่างประณีตงดงามโดยประเพณีลอยกระทงในบางพื้นที่อาจมีความพิเศษมากกว่าที่อื่นไม่ว่าจะเป็นการลอยโคมยี่เปงล้านนานับพันนับหมื่นลูกขึ้นสู่ท้องฟ้ายามค่ำคืนหรือประเพณีลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟที่จังหวัดสุโขทัยแสงไฟนับพันจะแต่งแต้มอยู่ตามโบราณสถานงดงามดั่งสวรรค์บนพื้นดินนี่คือเสน่ห์ที่ต้องเห็นด้วยตา

0: ายปีชาวม้งกลุ่มชาติพันธุ์หนึ่งทางภาคเหนือจะกลับหมู่บ้านเพื่อฉลองปีใหม่ในชุดประจำเผ่าที่ปักด้วยมืออย่างประณีตเสียงขลุ่ยเสียงเข่งหรือว่าแคนม้งและการละเล่นโยนลูกช่วงสร้างความอบอุ่นและความรักระหว่างหนุ่มสาว
1: ประเพณีไทยคือพลังอ่อนโยนที่ล้อมรวมผู้คนเข้าด้วยกันไม่ว่าจะเป็นประเพณีระดับชาติท้องถิ่นหรือของกลุ่มชาติพันธุ์ล้วนมีเสน่ห์และเรื่องราวที่รอให้เราไปค้นพบ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: สวัสดีทุกคนวันนี้ข้ากำนันหนวดอยากจะแนะนำหนังสือเรื่องแก้หนี้ครบจบในเล่มเดียว
2: wow. มันเป็นยังไงล่ะพ่อกำนัน
1: หนังสือเล่มนี้ทำขึ้นเพื่อช่วยคนที่มีปัญหาหนี
2: ้ wow.
1: ในเล่มนี้มี3ส่วนนะส่วนแรกถ้าเราจ่ายหนี้ไม่ไหวจะต้องทำยังไงจะบอกวิธีแก้ปัญหาหนี้สินอย่างถูกหลักส่วนที่สองเป็นเรื่องสิทธิ์หน้าที่และเรื่องสำคัญที่ลูกหนี้ต้องรู้เช่นเจ้าหนี้มีสิทธิ์ทวงหนี้ได้แค่ไหนและถ้าลูกหนี้ถูกฟ้องจะต้องทำยังไง
2: เยี่ยมเลย
1: ยังไม่หมดไอ้เปี๊ยกส่วนที่สามเป็นเคล็ดลับสร้างกำลังใจและวิธีจัดการความเครียดเรียกว่ากู้ใจกับแก้หนี้ไปพร้อมๆกันใครอยากอ่านก็ยกมือขึ้นสแกน QR นี้แล้วโหลดหนังสือเล่มนี้เอาไว้ได้เลยข้ากำนันหนวดขอเป็นกำลังใจให้ทุกๆคนผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาทั้งหลายไปได้อย่างเข้มแข็งนะ

0: Animal Speak สวัสดีค่ะวันนี้นะคะ Animal Speak นำเสนอเรื่องของสิ่งที่คนอย่างเราๆดื่มกันตั้งแต่เด็กใช่ค่ะนมนั่นเองค่ะในนมนั้นนะคะคุณผู้ชมคะก็จะมีโปรตีนและไขมันประกอบเป็นหลักๆซึ่งนมแต่ละประเภทก็ให้ค่าโปรตีนและไขมันมากน้อยไม่เท่ากันนะคะเพราะอะไรน่ะเหรอคะติดตามชมค่ะและอีกหนึ่งเรื่องสำหรับวันนี้นะคะก็คือสัตว์เลื้อยคลานไม่ว่าจะเป็นเต่ากิ้งก่าที่นิยมนำมาเป็นสัตว์เลี้ยงเขาเลี้ยงกันอย่างไรและวิธีการรักษาเมื่อเจ็บป่วยนะคะจะทำอย่างไรเราพาคุณผู้ชมมาที่ศูนย์วิจัยและตรวจคุณภาพโคพันนมมหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตกาญจนบุรีค่ะวันนี้นะคะเราได้มีโอกาสที่จะได้เห็นวิธีการพาสเจอร์ไรซ์โดยมีอาจารย์จิตกมลคอยดูแลค่ะ
1: พาสเจอร์ไรซ์นี่ก็เป็นการก็เหมือนกับการทำนมให้สุกนะครับแล้วก็ให้แบคทีเรียที่ก่อโรคครับหยุดการเจริญเติบโตชั่วขณะนะครับพูดง่ายๆก็คือการพาสเจอร์ไรซ์เนี่ยมันไม่ได้เอานมมาต้มจน

0: ถึงอุณหภูมิ100องศามันจะเป็นลักษณะการทำให้แบคทีเรียเนี่ยช็อกที่นี่ใช้อุณหภูมิประมาณ80องศาเป็นเวลา5นาทีหลังจากนั้นเนี่ยเราจะยกแล้วไปช็อกด้วยน้ำเย็นทันทีแบคทีเรียก็ตายนะครับแต่ก็หยุดการเจริญเติบโตคนดื่มเข้าไปพอคนดื่มเข้าไปเนี่ยแล้วเราจะได้อาศัยน้ำย่อยในการฆ่าแบคทีเรียอีกทีนึง
1: และกระบวนการนี้ก็คือกระบวนการสุดท้ายที่จะทำให้น้ำนมที่ได้มาจากฟาร์มพร้อมที่จะดื่มค่ะแต่ถ้าเกิดว่านะคะดิฉันพาย้อนเวลาไปก่อนหน้านี้เนี่ยเราจะพบว่ากว่าจะได้น้ำนมคุณภาพเนี่ยทุกฟาร์มจะต้องส่งน้ำนมมาให้ตรวจดูคุณภาพก่อนค่ะว่าผ่านหรือไม
2: ่นี่นะครับเห็นไหมครับว่านม2บิ๊กเกอร์นี้ดูทั่วๆไปเหมือนกันนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราจะไปวิเคราะห์ดูว่านมนี้มันบ่งบอกอะไรได้บ้างนะครับ
0: ที่เห็นตรงนี้เขาเรียกว่าเครื่องมิลโคสแกนนะครับเป็นเครื่องที่สำหรับใช้ตรวจองค์ประกอบของน้ำนมนะครับซึ่งทั่วไปที่เราตรวจเนี่ยก็จะมีในเรื่องของไขมันโปรตีนเดี๋ยวเราจะลองมาตรวจดูว่าน้ำนมที่เราได้มาจากฟาร์มที่เราไปรีดกันมาเนี่ยคุณภาพมันเป็นยังไง
1: ทีนี้อาจารย์จิตกมลก็ได้ทำการตรวจค่าของนมชนิดที่1ที่เตรียมไว้ให้เราได้ชมกันนะคะ
0: อย่างค่าเนี้ยตัวเมื่อกี้เนี่ยนะครับก็คือไขมันเนี่ย 3.88 จะเห็นว่าค่ามาตรฐานน้ำนมดิบของประเทศไทยเนี่ยนะครับไขมันนะครับเขาให้อยู่ที่ 3.2 ถึง 3.6 นะครับอันนี้ก็คือผ่านมาตรฐานน้ำนมดิบนะครับพอได้ 3.88 นะครับ 3.88 ก็คืออยู่มาตรฐานนี้นะครับโปรตีนอาจจะน้อยไปหน่อยนะครับสำหรับตัวอย่างเมื่อกี้นี้นะครับ 2.74 ซึ่งมาตรฐานจะให้ 3.00 นะครับก็โอเคนะครับใกล้เคียง
1: และเมื่อตรวจน้ำนมชนิดที่2ปรากฏว่าส่วนประกอบของสารอาหารที่อยู่ในน้ำนมนั้นมีค่าไม่เหมือนกันค่ะ
0: ปกติวัวไม่ได้สูงขนาดนี้แหละนะครับแต่ว่าอันนี้เราจะเห็นว่าได้ไขมันถึง 6.37 นะครับ 6.37 ซึ่งถ้าเราไปดูเขาให้เกรดน้ำนมเนี่ยนี่คือไขมันมากกว่า 4% โอเคนี่แสดงว่านมแก้วนี้เป็นนมพรีเมียมถ้าเราไปดื่มนมในต่างประเทศเนี่ยนะครับต่างประเทศที่เราบางคนดื่มนมบอกโอ้โหดื่มแล้วอร่อยมาประเทศไทยแล้วดื่มแล้วงั้นๆนะครับแก้วนี้ครับนมที่เข้าต่างประเทศอันนี้นักศึกษารู้ไหมว่าน้ำนมแก้วที่2เนี่ยที่มีค่าสูงขึ้นเนี่ยมันมีปัจจัยอะไรบ้าง
3: อาหาร
0: สุขภาพอายุนะครับถูกหมดนะครับแต่เราลืมไปอีกอย่างนึงตัวสำคัญเลย
1: และอีกอย่างจะเป็นอะไรกันเนาะเดี๋ยวมาเฉลยกันนะคะตอนนี้เรามาทางด้านนี้กันบ้างค่ะอาจารย์อ้อยพามาตรวจสัตว์เลื้อยคลานโดยเฉพาะค่ะ
4: วันนี้ก็จะพานักเรียนมาเรียนเกี่ยวกับเรื่องสัตว์เลื้อยคลานนะครับก็จะมีเต่ามีงูมีอีกัวน่ามีเบียดดากอนนะครับก็จะพานักเรียนมาตรวจร่างกายแล้วก็ลองฝึกทำหัตถการตรวจเลือดหรืออะไรเงี้ยครับแล้วก็มาดูเต่าเนี่ยก็จะมาเอ็กซเรย์ดูว่ามีนิ่วหรือเปล่าแล้วก็ตรวจสุขภาพเต่านะครับ
1: เราได้รับความอนุเคราะห์จากคุณวิวที่เป็นเจ้าของฟาร์มสัตว์เลื้อยคลานได้คัดแยกสัตว์ที่พบว่ามีปัญหาออกจากสัตว์ปกติที่จำหน่ายแล้วนำมาใช้ในการตรวจเพื่อการศึกษาโดยเฉพาะค่ะสำหรับตัวแรกที่จะทำการตรวจนะคะก็คือเจ้าเรดอีกัวน่าอาจารย์อ้อยของเราก็จะสอนเรื่องของการจับบังคับเพื่อตรวจค่ะ
4: อันนี้คือเขากลัวเราละต้องรอนิดนึงนี่เขากลัวเราอาจจะเอาตัวนี้ก่อนเพราะตัวนี้เขาระแวงหางเขาจะฟาดเราเห็นไหมหางจะฟาดเราล็อกตรงโคนหางไว้ล็อกโคนหางไว้โอเคแล้วเวลาจับเนี่ยเราก็จะจับแขนเนี่ยเข้ามาหาลำตัวอย่างนี้เขาก็ระวังจริงเขาจะค่อนข้างไม่ค่อยเชื่องเท่าไหร่เวลาตรวจทุกครั้งก็เอาผ้าคลุมเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยเขาจะตื่นเต้นว่าเราทำนู่นทำนี่อะไรนะฮะเราเอาผ้าคลุมก่อนให้เขาไม่ตื่นเต้นก่อนกับวิธีหนึ่งถ้าเกิดสมมติว่าอยากจะให้เขาเคลิ้มหรือว่าบังคับอ่ะคนนึงช่วยจับนี่ให้นิดนึงปิดตาเขาไว้แล้วก็พยายามลูบตรงนี้เขาจะรู้สึกผ่อนคลาย
1: อู้แต่มีการนวดให้ผ่อนคลายซะด้วยค่ะน้องๆที่ชมอยู่อย่าได้ทำเองที่บ้านนะคะอาจจะเกิดอันตรายได้ค่ะ
4: แต่มันก็จะสงบลงนิดนึงนะโอเคแต่พอดีเขาค่อนข้างเครียดคราวนี้อย่างเงี้ยคือเขาพร้อมที่จะกัดเราตลอดละเราต้องระวังในการตรวจร่างกายแล้วตัวเนี่ยเราจะเริ่มจากหัวไปถึงหางเลยเนี่ยก็ดู ตัวที่เขาให้ความร่วมมือก็คืออ้าปากให้เราดูแล้ว

0: เห็นมั้ยก็จะดูลิ้นข้างหน้าเนี่ยจะเป็นสีเข้มขึ้นอย่างนี้เป็นปกติอยู่แล้วนะเป็นปกติอยู่แล้วแล้วตัวไหนเนี่ยถ้าเกิดเครียดมากๆเนี่ยเขาจะพยายามเอาหน้าชนกรงก็จะสังเกตตรงบริเวณแถวจมูกเนี่ยจะเป็นแผลเราเรียกว่า rostral abrasion ก็คือพยายามจะหนีแต่หนีไม่ได้อะคือเครียดเป็นกติกาที่เครียดแต่ตัวนี้ไม่เครียดอยู่ในกรงเขารู้สึกแฮปปี้เขาก็จะไม่หนีไม่อะไรก็จะไม่มีแผลมีอะไรคราวนี้เวลาการดูสุขภาพก็คือดูทั้งตัวเริ่มจากหัวไปหางหัวเราดูแล้วไม่มีปัญหาดูตามีปัญหาอะไรไหมมีขี้ตาไหมตาจมลึกหรือเปล่าเวลาสุขภาพของเขาถ้าเกิดว่าขาดน้ำหรือว่าป่วยเนี่ยนะฮะตาเนี่ยถ้าขาดน้ำตามันจะจมลึกลงไปเรียกว่าซักเช่นไอก็คือตาจมลึกลงไปก็จะเห็นชัดว่าเป็นพวกสัตว์ที่มีสุขภาพไม่ดีละถ้ามีขี้ตาก็ต้องดูว่ามีแผลที่กระจกตาหรือเปล่าป่วยอื่นๆหรือเปล่าดูจมูกมีพวกขี้มูกหรืออะไรหรือเปล่าอันนี้ไม่มีนี่ถือว่าโอเคเราจะเห็นว่าเนี่ยเป็นคราบที่เขากำลังจะลอกเนี่ยนี่เป็นคราบที่เขากำลังจะลอกพวกอีกูน่าเนี่ยเวลาลอกคราบมันจะลอกเป็นชิ้นส่วนคือไม่ใช่ว่าลอกเหมือนงูทั้งตัวออกมาไม่ใช่ก็จะลอกแบบลอกที่หัวบ้างที่กลางตัวบ้างที่ขาบ้างเป็นชิ้นๆๆๆๆๆไปคราวนี้เวลาแยกเพศรู้ว่าแยกเพศยังไงอีกูน่าลองจับง่ายขึ้นค่อยยกขึ้นอ่ะอันนี้คือไม่ชัดใช่มั้ยฮะไม่ชัดเนี่ยมันอาจจะบ่งบอกถึงว่า1ยังไม่โตเต็มที่ยังเป็นจูเวนายอยู่อาจจะยังไม่ชัด2คือตัวเมียนะแล้วก็ดูพวกเกล็ดตรงหูตรงเนี้ยถ้าตัวผู้จะใหญ่จะใหญ่ดูกระโดงถ้าตัวผู้จะกระโดงสูงก็คือดูหลายๆอย่างประกอบกันแต่คราวนี้มันก็มีอีกถ้าเกิดเลี้ยงเยอะๆแล้วตัวเมียกลายเป็นจ่าฝูงขึ้นมาตัวเมียตัวนั้นเนี่ยก็จะแสดงพฤติกรรมหรือว่าแสดงลักษณะคล้ายตัวผู้เลยแต่ต้อง2ปีขึ้นไปตัวเมียที่มีอายุ2ปีขึ้นไปจะแสดงพฤติกรรมอย่างนั้นก็คือเป็นจ่าฝูงแทนแล้วคราวนี้ตัวผู้ที่อยู่ในฝูงเนี่ยก็จะกลายเป็น
1: ตัวเมีย
0: กลายเป็นตัวเมียคือบอกว่าแสดงพฤติกรรมคือลักษณะเหมือนกับตัวเมียอีกูน่าเนี่ยนะฮะเป็นสัตว์ที่เลี้ยงค่อนข้างง่ายนะฮะเนื่องจากว่าแหล่งที่มาของเขาเนี่ยกับประเทศไทยเนี่ยอุณหภูมิเนี่ยค่อนข้างใกล้เคียงกันความชื้นใกล้เคียงกันอุณหภูมิใกล้เคียงกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาสามารถเลี้ยงในประเทศไทยได้ง่ายมากถ้าเกิดเขาหลุดออกไปในธรรมชาติขึ้นมาเนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นสามารถผสมพันธุ์กันได้คราวนี้จากที่เราไม่มีอีกูน่าก็จะมีอีกูน่าเพ่นพ่านแล้วคราวนี้เขาก็จะไปเหมือนกับแย่งอาหารเจ้าถิ่นที่อยู่ก่อนหน้านั้นเช่นอาจจะมีกิ้งก่าของไทยอยู่หรือว่าอาจจะมีสัตว์อื่นๆของไทยอยู่แล้วเขาก็ไปแย่งที่วางไข่
2: ส่วนคุณผู้ชมที่ชื่นชอบการเลี้ยงสัตว์ประเภทนี้ก็ต้องระวังนะคะอย่าให้หลุดหรือถ้าซื้อมาแล้วปล่อยปละละเลยปล่อยทิ้งออกไปเนี่ยนะคะระบบนิเวศของเราก็จะเสียสมดุลไปด้วยนะคะมาถึงเจ้าตัวนี้นะคะอาจารย์อ้อยสามารถจับขึ้นมาได้อย่างง่ายดายค่ะ
0: ตัวนี้เราเรียกว่าเบเดดดากอน
1: เบ
0: เดดดากอนนะฮะภาษาไทยเนี่ยภาษาไทยนี่เขาเรียกว่ากิ้งก่าครางงาม
3: ตัวผู้เวลาจะผสมตรงเนี้ยเขาจะเหมือนเป็นสีดำ
0: นอกจากผสมเป็นสีดำแล้วเวลาเครียดจับบังคับเนี่ยถ้าสีเริ่มเปลี่ยนเป็นสีดำเนี่ยแสดงว่าเขาก็เริ่มเครียดแล้วนะตัวนี้ก็เป็นสัตว์เลี้ยงที่นิยมเลี้ยงในเมืองไทยเลี้ยงง่ายอุณหภูมิที่เขาต้องการเนี่ยเหมาะกับเมืองไทยมากคือร้อนเวลาจับเนี่ยคือพยายามซัพพอร์ตร่างกายเขาให้เต็มตัวเขาจะไม่ค่อยดิ้นมากแต่ถ้าเกิดเราจับไม่ดีเนี่ยเขาก็จะดิ้นจากอะไรนะฮะคราวนี้การตรวจช่วยจับหน่อยก็คือลองดูซิเปิดปากว่าเป็นยังไงบ้างทีนี้มีผักติดฟันอยู่โอเ
3: คก
0: ินผักด้วยพวกเบียดเนี่ยจริงๆแล้วตอนเด็กเนี่ยเขาบอกว่ามันจะเป็นอินเซกติวอร์หรือว่าเป็นสัตว์ที่กินแมลงเป็นหลักแต่พอโตแล้วเนี่ยเขาจะกินพืชเป็นหลักแต่คนไทยเลี้ยงเนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็จะยังให้กินแมลงจนโตเต็มที่ก็ยังกินแมลงเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ตามมาคืออะไรไตจะต้องทำหน้าที่หนักขึ้นก็จะมีโอกาสเป็นพวกภาวะไตเสื่อมตามมาได้ต้องดูว่าเขาอายุเท่าไหร่ช่วงไหนช่วงเด็กกินแมลงเป็นหลัก
1: โตกี่เดือนคะ
0: จริงๆแล้วเนี่ยเขาสามารถกินได้เรื่อยๆนะฮะอาจจะถึงสักปีนึงก็ยังพอไหวแต่หลังจากนั้นแล้วเนี่ยจริงๆควรจะค่อยๆเปลี่ยนละลดปริมาณแมลงลงเพิ่มผักให้มากขึ้นแต่ถามว่ากินแมลงได้ไหมสามารถกินได้นะแต่ว่าควรจะลดให้มันอยู่ในช่วงที่เหมาะสมกันมากกว่านะ
2: กลับมาที่เรื่องของหนุ่มน้มกันอีกรอบนึงนะคะอาจารย์จิตกมลพามาถึงฟาร์มวัวเพื่อมาดูจุดเริ่มต้นของการเกิดนมนั่นเองค่ะ
4: ตอนนี้เราก็มาถึงฟาร์มแล้วนะครับ

0: เมื่อกี้เราไปเห็นการผลิตน้ำนมมาแล้วน้ำนมที่เราเอามาก็มาจากวัวพวกนี้แหละครับแล้วก็พวกนี้ก็เด็กๆรู้จักไหมพันไร
1: โฮลสไตน์
0: ฟิเชียนนะครับแต่ว่าในต่างประเทศบางทีก็พูดง่ายๆแบ็กแอนด์ไวท์ง่ายๆดีก็คือลักษณะของเขาก็ขาวดำ
2: แน่นอนค่ะคนไทยมักรู้จักวัวนมเป็นอย่างดีแต่ที่รู้มาเนี่ยนะคะวัวจะต้องมีสีขาวและดำในตัวเดียวกันจึงจะเป็นวัวนมนะคะอ้าวแต่ปรากฏว่าวันนี้ที่เรามาเนี่ยมันไม่ได้มีแค่นั้นเลยสิคะคุณผู้ชม
0: เมื่อเช้านี้นะครับตอนที่เราไปตรวจน้ำนมเราจะเห็นว่าจะมีนมอีกแก้วนึงที่มีคุณภาพสูงๆนะครับจะมาจากตัวนี้นะครับนี่ชื่อว่าวัวพันนี้ชื่อว่าเจอร์ซีย์ต้นกำเนิดเขาอยู่เกาะเจอร์ซีย์ประเทศอังกฤษนะครับเป็นวัวผู้ดีนะครับแต่ลักษณะเด่นของเขาเนี่ยปกติแล้วก็คือสีจะเป็นสีน้ำตาลทองนะครับน้ำตาลออกทองๆนะฮะต้องเน้นก่อนว่าวัวพันนี้ไม่ได้น้ำนมเยอะๆนะครับเป็นน้ำนมคุณภาพแล้วก็มีไขมันค่อนข้างสูงเขาก็จะพยายามผลิตน้ำนมให้มีคุณภาพสูงขึ้นโดยการพัฒนาสายพันธุ์บ้างละนะครับให้อาหารที่มีคุณภาพสูงๆบ้างละนะครับแต่นี่ก็คือเป็นอีกเทคนิคนึงก็คือเราก็แค่เอาวัวพันเจอร์ซี่มาลองเลี้ยงดูนะครับถ้าเลี้ยงได้เนี่ยคุณภาพน้ำนมมันก็จะสูงนะครับอาจจะไม่ประเทศไทยอาจจะไม่นิยมทำชีสแล้วก็เอาน้ำนมเข้ามาดื่มซะเลยนะครับก็จะได้น้ำนมที่มีความเข้มข้นหอมมันแล้วก็มีคุณภาพคุณค่าทางอาหารสูงอันนี้คือเทคนิคที่ทางคณะสัตวแพทย์ไม่ดนเอามาใช้นะครับ
2: ก็เฉลยกันไปแล้วนะคะว่าหนึ่งในปัจจัยที่ทำให้น้ำนมมีคุณภาพนั่นก็คือสายพันธุ์ค่ะแล้วตอนนี้นะคะเราจะมาดูกันถึงเรื่องของการเลี้ยงและดูแลสุขภาพกันบ้างค่ะ
0: วันนี้ที่เราจะมาดูนะคือวัวตัวนี้เมื่อ3อาทิตย์ที่แล้วนะครับ3อาทิตย์ที่แล้วก็เป็นโรคต้อนมอักเสบนะเดี๋ยววันนี้เราจะมาตรวจอีกทีว่าเขาหายอย่างจะสังเกตว่าวัวเนี่ยถ้าเราไม่ตื่นตระหนกไม่ทำให้เขาตกใจอ่ะเราสามารถมาอยู่กับเขาได้นะครับกอดเขาได้นะครับแต่ถ้าเราเข้ามาปุบปับเขาจะเตะวัวจะเตะต่างกับม้าครับม้าจะดีดข้างหลังนะครับแต่วัวจะ45องศาเข้าตากล้องตรงเนี้ยนะคือทั้งโดนกล้องเราโดน
2: ไอ้ยะอย่างนี้ก็ต้องหลบกันแล้วล่ะค่ะก่อนที่จะตรวจจุดที่มีความสำคัญต่อน้ำนมนั่นก็คือเต้านมเนี่ยเราก็ต้องตรวจสุขภาพทั่วไปเช่นวัดอุณหภูมิฟังปอดฟังหัวใจนะคะ
0: วัวเป็นสัตว์สี่กระเพาะจะสังเกตว่าเขาไม่ได้กินเนื้อสัตว์เลยแต่เขามีโปรตีนตัวโตขนาดนี้นะครับเพราะว่าในกระเพาะเนี่ยจะแบ่งเป็น4ห้องง่ายๆก็คือมันจะมีการหมักโดยจุลินทรีย์นะครับแล้วเราอาศัยโปรตีนจากจุลินทรีย์ที่ตายไปนะครับพูดไปก็จะงงนะ
2: ใช่ค่ะอาจารย์ค่ะงงนั่นเองค่ะขอเน้นๆไปเลยนะคะคือสงสัยมานานแล้วว่าทำไมจะต้องมี4กระเพาะด้วย
0: ตรงนี้นะครับส่วนแรกเขาเรียกว่ากระเพาะหมักนะครับหรือรูเมนนะครับส่วนนี้ภาษาชาวบ้านเขาเรียกว่าผ้าคีริ้วนะครับที่เราไปกินลาบอะนะครับผ้าคีริ้วนะครับแล้วส่วนนี้จะเรียกว่ากระเพาะเอาภาษาเทคนิคไปก่อนแล้วกันนะครับเรติคูลัมนะครับตรงนี้มันจะมีข้างในเป็นลักษณะเป็นรังผึ้งนะครับเป็นรังผึ้งนะครับตัวนี้มันจะมีหน้าที่ในการบีบพาร์ติเคิลที่แข็งๆเช่นเวลาเขากินหญ้าเข้าไปอาจจะมีดินมีอิฐเล็กๆนะครับกระเพาะตัวนี้จะช่วยบีบให้แตกนะครับแล้วก็ช่วยดันขึ้นมาให้เคี้ยวใหม่ในทำนองนี้นะครับพอกลืนกลับลงไปนะครับหมักได้ก็จะหมักในกระเพาะรูเมนเสร็จแล้วเนี่ยพอมันหมักได้ที่นะครับอยู่ในชั้นของลิควิดของเหลวเนี่ยนะครับอาหารที่อยู่ในชั้นนี้จะถูกส่งไปที่กระเพาะอีกกระเพาะหนึ่งนะครับถ้าดูด้านซ้ายเนี่ยมันจะบังอยู่แต่กระเพาะนั้นจะอยู่ประมาณแถวๆนี้ครับของอีกด้านหนึ่งจะเป็นรูปกลมๆนะครับคล้ายๆผลส้มนะครับในนี้จะมีหลืบหลายๆหลืบนะครับหลายๆหลืบอยู่นะครับภาษาไทยเขาเรียกว่าเรียกกระเพาะ30กรีบนะครับแต่ไม่ได้มี30กรีบหรอกมีเยอะกว่านั้นนะมันก็จะมีหน้าที่ในการดูดซึมน้ำไปแล้วให้เหลือแต่อาหารที่ย่อยแล้วแล้วก็ถูกส่งไปที่กระเพาะแท้ซึ่งอยู่ข้างใต้นี้นะครับกระเพาะแท้ก็จะเหมือนกระเพาะของคนเรานะครับก็จะมีน้ำย่อยนะครับเอนไซม์มาย่อยอาหารน้ำย่อยโปรตีนวัวเนี่ยก็เลยจะมี4กระเพาะก็คือมีกระเพาะหมักกระเพาะรังผึ้งกระเพาะ30กรีบแล้วก็กระเพาะแท้แล้วหลังจากที่ทำการดูดซึมบางส่วนไปแล้วนะครับที่เหลือนะครับถ้ายังดูดซึมไม่หมดนะครับก็จะต่อไปที่ลำไส้เล็กไปลำไส้ใหญ่นะครับแล้วก็ถ่ายออกมาถ้าเล่นเกี่ยวกับเรื่องนมเนี่ยนะครับนอกจากเขาจะต้องท้องแล้วนะครับท้องเพื่อจะให้ผลิตน้ำนมแล้วเนี่ยนะครับวัวที่ดีนะครับจะต้องมีช่วง ช่วงตัวที่ค่อนข้างพอเหมาะไม่สั้นเกินไปนะครับเพราะว่ากระเพาะอาหารเนี่ยจะยาวตั้งแต่หน้าอกนี่เลยนะครับยันตรงนี้นะครับเหมือนห้องเครื่องอ่ะถ้าห้องเครื่องยิ่งดีนะครับลงผลิตนะครับได้กินอาหารเข้าไปได้เยอะนะครับลงผลิตดีๆนะครับมันก็จะถ่ายทอดมาทางน้ำนมได้น้ำนมเยอะนะครับส่วนอาหารเนี่ยนะครับอาหารก็จะมีทั้งหญ้าแล้วก็อาหารข้นนะครับถ้าการให้อาหารลงไปแล้วก็การย่อยของกระเพาะอาหารเนี่ยปกติดีนะครับไม่มีปัญหาด้านของระบบทางเดินอาหารนะครับก็จะไม่มีปัญหาเกี่ยวกับการผลิตน้ำนม
2: เข้าใจแล้วล่ะค่ะว่าทำไมวัวเนี่ยถึงเคี้ยวอะไรกันทั้งวี่ทั้งวันที่แท้นะคะมันก็คือเศษอาหารที่ขย้อนออกมานั่นเองค่ะที่ทำให้วัวเอาออกมาเคี้ยวใหม่กลับมาที่ฝ้าของสัตว์เลื้อยคลานบ้างนะคะมาถึงเจ้าตัวนี้ค่ะเต่า
1: อันนี้ก็เป็นเต่าที่พันอะไรบ้างอันนี้มีซาคาต้าใช่ไหมฮะ
3: ครับอันนี้เลียวผาด
1: อันนี้เป็นเลียวผาดหรือว่าคนไทยจะเรียกว่าเลียวผาดหรือว่าเลปเปิดก็ได้นะคือภาษาไทยเนี่ยเราเรียกว่าเต่าเสือดาวคือสีเนี่ยก็จะแตกต่างกันละเห็นไหมสีจะแตกต่างกันละแล้วก็คือดูว่าน่าจะพอแต่บางครั้งที่เราเห็นเนี่ย
3: มันจะเหมือนเพิ่งออก
1: จากไข่แดงเพิ่งปิดเนี่ยตรงนี้มันจะเป็นสะดือของเต่าก็คือมันจะมีไข่แดงก่อนแล้วไข่แดงจะค่อยดูดกลับเข้าไปในช่องท้องแล้วก็เราก็จะปิดตอนนั้นเนี่ยก็คือเต่าก็จะเริ่มกินอาหารเองได้แล้วก็คือสามารถเริ่มเลี้ยงได้ก็คือแต่จริงถ้าแนะนำเนี่ยสัก 2-3 เดือน3เดือนเนี่ยน่าจะดีกว่าเพื่อให้เขาปรับตัวอะไรของเขาก่อนนะเพราะการย้ายที่อยู่ตั้งแต่ออกจากไข่แล้วก็ย้ายมาที่เราเลี้ยงไม่เป็นหรืออะไรเงี้ยโอกาสสูญเสียจะเยอะให้เขาอยู่กับคนที่เลี้ยงเป็นก่อนนะอยู่กับคนที่เลี้ยงเป็นให้เขาสุขภาพดีถึงระดับนึงแล้วก็เราก็ถึงเอามาเลี้ยงนี่จะดีที่สุดนะฮะ
4: ต้องดูแลอะไรเป็นพิเศษไหมคะในเต่าเด็ก
1: ดูแลเรื่องอะไรบ้างหนึ่งเรื่องอาหารใช่ไหมครับเต่าเด็กก็จะมีปัญหาเรื่องอาหารที่บางตัวก็จะเลือกกินเรื่องความอุ่นนะส่วนใหญ่ก็จะเป็นหลักๆเนี่ยเรื่องการกินอาหารเพราะบางตัวถ้ามันเหมือนกับไม่ยอมกินเองเนี่ยปัญหาที่ตามมาคือเต่าจะอ่อนแอลงอีกอันนึงที่เจอบ่อยคืออะไรนะกระดองนิ่มไหมฮะ
3: ใช่ก็มีกระดองนิ่มบ้าง
1: มีอะไรไหมฮะ
3: ก็ส่วนใหญ่ที่เห็นที่คนที่เลี้ยงซูคาต้าจะมีหลักๆก็มีเป็นหวัดมีกระดองนิ่มมีเป็นนิ่วเนี่ยนะครับสามอันที่เจอบ่อยๆแต่ส่วนใหญ่ก็ค่อนข้างเลี้ยงง่ายไม่ค่อยมีปัญหาอะไร
2: แล้วโซนนี้ก็เป็นโซนของพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ค่ะ
1: คราวนี้มาดูเต่าเนี่ยถ้าเกิดสังเกตคร่าวๆเนี่ยเราจะเห็นว่ามันจะมีทั้งกระดองที่เรียบกับกระดองที่ผิดรูปไปปูดไปโดยปกติแล้วเนี่ยถ้าในธรรมชาติเนี่ยเต่าพวกนี้จะกินอาหารได้ค่อนข้างน้อยคือการที่เขาจะกินอาหารเนี่ยคือต้องกินเดินๆๆๆๆๆกินเดินๆๆๆๆกินเพราะฉะนั้นวันนึงเนี่ยปริมาณอาหารที่เขากินเนี่ยไม่เหมือนกับที่เราเลี้ยงเราเลี้ยงเนี่ยเช้าเราก็ให้กองนึงเย็นเราให้กองนึงเพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเต่าที่เลี้ยงเนี่ยมักจะเกิดการให้อาหารที่ overfeeding คือให้อาหารมากเกินไปแล้วก็อาหารไม่เหมาะสมอาจจะมีโปรตีนสูงมากเกินไปกับความต้องการของเขาเต่าไม่ได้เป็นสัตว์ที่ต้องการโปรตีนสูงมากไม่ได้ต้องการมากขนาดเต่าที่ค่อยๆโตเนี่ยส่วนใหญ่แล้วกระดองจะสวยแล้วก็เต่าที่ได้รับรังสี UV เต็มที่หมายถึงว่าแสงแดดเต็มที่กระดองมักจะค่อนข้างโอเคแต่ถ้าเต่าที่ได้รับอาหารที่มากเกินไปโปรตีนมากเกินไปเช่นบางคนให้อาหารสุนัขคือเต่าชอบกินอาหารสุนัขนะแปลกชอบกินอาหารสุนัขชอบกินอาหารที่มีรสกลิ่นจัดๆรสจัดๆสีแจ๊ดๆคือเต่าชอบพวกนี้วางมะเขือเทศไว้เนี่ยเต่าเดินหาสีแดงกินก่อนพวกสีแดงๆเนี่ยเต่าชอบตัวนี้นี่ยังไงนะฮะคือได้มาก็ปลูกอยู่แล้ว
3: ใช่เจ้าของเก่าเขาบอกว่าเหมือนให้กินแต่ถั่วฝักยาวอย่างเดียวเลยไม่เคยให้ผักอย่างอื่นแล้วก็ไม่เคยให้หญ้าไม่เคยให้อะไรมันน่าจะพวกโอเวอร์ฟีดดิ้งอย่างที
1: ่ร้อยอย่างถั่วเนี่ยเราก็รู้อยู่แล้วพืชตระกูลถั่วเนี่ยโปรตีนจะสูงนะ
3: คร
1: ับเพราะฉะนั้นเนี่ยมีโอกาสอยู่แล้วที่แต่เขาจะโตเร็วโตเร็วกระดองผิดรูปด้วยนะฮะแต่พอเราปรับการเลี้ยงเนี่ยไอ้กระดองที่บอกว่าผิดรูปไปเนี่ยก็ยังคงผิดรูปอยู่นะฮะอย่างตัวนี้ก็นิดๆหน่อยๆก็ถือว่ารับได
3: ้อย่างนี้มันจะมีผลต่อสุขภาพไหมครับ
1: คือถ้าถามว่ามีไหมมันคงมีอยู่แล้วแหละเพียงแต่ว่าเราบอกไม่ได้ว่าจะมีผลกับอะไรบ้างแต่ที่เราสามารถพบได้คือ1คือถ้าการให้โปรตีนมากๆเนี่ยไตเขาจะทำงานหนักอาจจะมีปัญหาในระยะยาวกับตัวไตเขานะฮะแต่ว่าถ้าเกิดมันเลยสเตจนั้นไปแล้วเนี่ยมันก็ไม่เป็นไรละเราปรับการเลี้ยงดูละแต่ช่วงที่เขากินอยู่เนี่ยแน่นอนไตมันทำงานหนักมากแต่ช่วงที่เราปรับอาหารไปแล้วเนี่ยไตเขาจะทำงานน้อยลงคือขับพวกโปรตีนน้อยลงคือใช้ชีวิต เหมือนเขาก็จะโอเค

0: จันอ้อยท่านก็จัดการตรวจสุขภาพของเต่าด้วยการเอ็กซเรย์ดูภายในทั้งภาวะการตกไข่แล้วก็การตรวจดูนะคะว่าเต่าตัวนั้นน่ะเป็นนิ่วด้วยหรือไม่แล้วเราก็มาที่ด้านของโคนมค่ะถึงเวลาแล้วนะคะที่จะต้องตรวจดูเต้านมของวัวละเครื่องมือที่อาจารย์ใช้เนี่ยดูแปลกตาจริงๆเลยนะคะเนี่ย
1: อันนี้เราจะรีดนมออกมานะครับเพื่อตรวจสภาวะน้ำนมดูว่าน้ำนมเนี่ยมีความผิดปกติหรือเปล่าเพื่อบ่งบอกว่าเต้านมเนี่ยมีความผิดปกติหรือไม่นะครับจะมี2ชิ้นที่เราเตรียมมาวันนี้นะครับอันนี้เขาเรียกว่าอุปกรณ์ที่ตรวจน้ำยา CNT ส่วนอีกอันนึงอันนี้เป็นวัดความต้านทานไฟฟ้านะครับ
0: น้องๆ นะคะก็บรรจงรีดนมจากเต้าเพื่อตรวจดูโดยวัวเนี่ยนะคะเขาก็จะมี4เต้าก็จะรีดน้ำนมมาเป็นตัวอย่างเต้าละ1ช่องพร้อมทั้งตรวจผ่านเครื่องต้านทานไฟฟ้าเพื่อจะดูค่าของนมแต่ละเต้าค่ะ
1: หน้าซ้ายหน้าขวานะครับหลังซ้ายหลังขวานี้หลังขวาที่เป็นเต้านมอักเสบเมื่อ 2-3 สัปดาห์ที่แล้วนะครับเดิมนี้ลักษณะคือเรารีดมาจะเป็นเหมือนสักคูเลยอ่ะข้นๆ นะครับแต่ตอนนี้เป็นเลือดน้ำนมไม่มีนะครับถ้าจะถามว่ามันดีขึ้นไหมนะครับก็ถือว่าโอเคนะครับเพราะว่าอันนี้เราทำได้ทำการสอดยาแล้วโอเคอาจจะมันอาจจะไม่กั่นนมแล้วนะครับก็จะเป็นเลือดออกมาแต่ว่ารีดเท่าไหร่ก็ไม่ออกถูกไหมนะครับเพราะนั้นเต้านี้นะครับเราจัดการให้มันดรายเขาหมายความว่าทำให้เต้านี้แห้งนมไปเลยนะครับแล้วก็ลดการติดเชื้อเต้าอื่นเพราะฉะนั้นเต้าอื่นก็ยังให้นมได้แต่เรายังไม่แน่ใจใช่ไหมว่าให้นมได้จริงเปล่าอ่ะเดี๋ยวจะใส่น้ำยาตัวนี้เนี่ยคุณสมบัติก็คือมันจะทำให้เซลล์เม็ดเลือดขาวแตกนะครับใส่นี่ด้วยนะครับใส่นิดเดียวพวกเซลล์ที่ทำให้เกิดการอักเสบพวกเม็ดเลือดขาวพวกนิวโทรฟิลอะไรพวกนี้ถ้าโดนน้ำยาเนี้ยนะครับมันก็ทำให้เซลล์เม็ดเลือดแตกแล้วก็เข้าผสมกับน้ำนมนะครับถ้าเกิดเซลล์พวกนี้เยอะแสดงว่ามีการอักเสบมันก็จะเกิดขึ้นนะครับเมื่อรวมน้ำยารวมกับน้ำนมแล้วก็จะทำให้เกิดวุ้นนะทำให้เกิดวุ้นขึ้นนะครับทำให้เกิดคลื่นลองสังเกตดูนะครับหน้าซ้ายกับหน้าขวานะครับไม่ค่อยมีอันไหนอันนี้คือน้ำนมนี่ผ่านนะครับแต่ถ้าเรามาดูตัวนี้หลังซ้ายอยู่ใกล้ตัวที่มีปัญหาเนี้ยนะครับอันนี้แสดงว่าน้ำนมคุณภาพยังใช้ไม่ได้นะครับเพราะนั้นเวลาเราจะรีดเนี่ยเราจะตรวจอย่างนี้ก่อนส่วนใหญ่เราจะตรวจตลอดตรวจทุกตัวนะครับแล้วก็ถ้าเราเจอพวกนี้เนี่ยเราจะเอาตัวพวกนี้ไปต่อคิวรีดท้ายๆนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเราจะส่งนมเราจะส่งแค่2เต้านี้นะครับแต่เต้านี้ถือว่าไม่ผ่านนะครับให้ผลโพซิทีฟ
0: วัวตัวนี้ทางที่ดีควรจะหยุดพักรักษาเต้านมให้หายอักเสบก่อนยาที่ใช้เนี่ยนะคะก็จะฉีดสวนเข้าไปทางหัวนมแล้วก็รอเวลาพักฟื้นดูอาการอีกสักระยะค่ะโรคเต้านมอักเสบเนี่ยสามารถติดต่อสู่วัวตัวอื่นๆได้ดังนั้นเนี่ยควรระวังการสัมผัสกับเต้านมวัวตัวอื่นโดยการทำความสะอาดเต้านมวัวทุกครั้งโดยเฉพาะกระบอกรีดนมจะต้องมีความสะอาดเพียงพอก่อนใช้งานค่ะและนี่ก็เป็นหน้าที่ที่สัตวแพทย์จะต้องดูแลโคนมให้มีสุขภาพดีอยู่เสมอทั้งอาหารการกินและดูแลสุขภาพเพื่อให้วัวได้มีน้ำนมคุณภาพดีที่สุดค่ะย้ายฝั่งมาที่การตรวจเต่านะคะทางฟาร์มเนี่ยก็ได้เตรียมเต่าที่แยกไว้สำหรับเพื่อการศึกษาเท่านั้นและอาจารย์อ้อยนะคะก็จะเอ็กซเรย์เต่าเพื่อที่จะชี้จุดและลักษณะของการเกิดนิ่วให้ดูกันให้เห็นชัดๆไปเลยค่ะ
2: เราก็จะเห็นว่าในเต่าที่ป่วยเนี่ยที่มีภาวะกระดองนิ่มร่วมด้วยมักเวลาเอ็กซเรย์มักจะพบว่ามีนิ่วซึ่งมันน่าจะต้องเกี่ยวข้องกันไม่ทางใดก็ทางหนึ่งเต่าที่กระดองเริ่มนิ่มเอ็กซเรย์ส่วนใหญ่ก็จะอาจจะเจอนิ่วในนั้นนะซึ่งการเจอนิ่วเนี่ยมันบ่งบอกถึงอะไรบ้างการเกิดนิ่วเกิดได้หลายสาเหตุหนึ่งก็คือการที่มีเต่าตัวนั้นเนี่ยกินอาหารที่มีแคลเซียมมากเกินไปหรือบางทีเนี่ยกินอาหารที่มีออกซาเลตมากเกินไปแล้วเกิดการจับตัวแคลเซียมที่อยู่ในกระเพาะปัสสาวะก็ได้ก็เกิดนิ่วได้นะครับบางตัวเกิดภาวะขาดน้ำการที่แป้งคนนั้นแทนที่จะขับออกมาขับไม่ได้พอขับไม่ได้เนี่ยก็จะเกิดข้างค้างอยู่ในกระเพาะปัสสาวะพอข้างค้างอยู่ในกระเพาะปัสสาวะการดึงน้ำกลับไปบางส่วนนะฮะไอ้ก้อนนี้ก็จะแข็งขึ้นจนกลายเป็นนิ่วก็เป็นได้เหมือนกันหลายสาเหตุมันค่อนข้างเยอะมากปัจจุบันเนี่ยมันมีหลายทฤษฎีซึ่งทุกทฤษฎีมีโอกาสเป็นไปได้หมดยังไม่มีคำตอบฟันธงว่าการเกิดนิ่วในเต่าเนี่ยเกิดจากอะไรกันแน่ถ้ามีนิ่วในกระดองถามว่าทำอะไรได้บ้างหนึ่งก็คือ

0: ่าตัดออกเราสามารถทำได้แต่ว่าความเสี่ยงจะเยอะหน่อยถ้ารอดก็คือเต่าตัวนั้นก็จะมีชีวิตที่ดีขึ้นคือชีวิตเต่าตัวนั้นจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปคือจะไม่มีนิ้วแล้วมันจะใช้ชีวิตได้ดีขึ้นกินอาหารได้ดีขึ้นแต่ถ้าเกิดมันเสียชีวิตระหว่างผ่าตัดก็คือถือว่าเต่าก็จะไม่ทรมานแต่ถ้าเกิดพอมันโตขึ้นแล้วนิ้วไม่ออกสุดท้ายปลายทางก็คือการที่เต่าตัวนั้นจะเสียชีวิตยกเว้นเต่ามันโตขึ้นแล้วนิ้วมันเท่าเดิมแล้วนี่มันออกมาจากกระเพาะปัสสาวะได้เองอันนี้ถือว่าโชคดีมีหลายสะมันมีหลายช้อยให้เลือกถ้าเรายังเต่าอยู่เนี่ยเราอยากรู้ว่าเต่าเป็นนิ้วหรือเปล่าเนี่ยคือเอ็กซเรย์มันบอกได้ว่าเป็นหรือไม่เป็นแต่คราวนี้ถ้าเกิดไม่ได้พามาเอ็กซเรย์การที่เราจะรู้ได้ว่าเต่าตัวนั้นมีนิ้วหรือเปล่าหนึ่งก็คืออาจจะสังเกตกระดองของเขานะครับคือถ้าเต่าเด็กเนี่ยกระดองมักจะนิ่มแต่ถ้าเต่าโตไปแล้วคือมันเลยสเตจนี้ไปแล้วนะโตแล้วเนี่ยการโตของเต่าเนี่ยจะผิดปกติไปคือเลี้ยงมา3ปีแต่ว่าโตขึ้นน้อยมากอันนี้เนี่ยเป็นสาเหตุอาจจะเป็นนิ้วที่เป็นสาเหตุก็ได้เนื่องจากมีการเรียกว่าเป็นความเครียดนะฮะคือมันมีความเครียดตลอดเวลาเวลาเต่าเดินไปไหนเนี่ยคือนิ้วมันก็คล่องแคล่งคือมันก็ทำให้เกิดกระเพาะปัสสาวะเหมือนกับขรุขระขึ้นถ้าเกิดเราผ่าไปดูนะกระเพาะปัสสาวะมันจะหนาตัวขึ้นแล้วเต่าก็จะมีความเครียดตลอดเวลาทำให้การกินอาหารเข้าไปไม่ค่อยเจริญเติบโตมันจะกระดองมันจะเป็นชั้นชั้นชั้นแบบชิดๆกันแทนที่จะโตแบบเหมือนวงปีเหมือนวงปีของต้นไม้ที่แบบสม่ำเสมอมันก็เป็นวงปีที่แบบแคบๆคือชิดกันอ่ะไม่ค่อยเจริญเติบโตนะครับอีกอันนึงก็คือถ้าเกิดนิ้วมันลงมาที่ก้นแล้วเนี่ยเต่ามันจะเบ่งคือมันจะทำท่าแบบเบ่งแบบร้องอืดแล้วก็แบบเบ่งยืดคอเงี้ยคือมันจะทำท่าเบ่งไอ้ตรงนั้นก็คือเต่าที่เป็นนิ้วแล้วมาคาที่ก้นอันนี้ถือว่าโชคดีแล้วก็คีบออก
1: ดีใจจริงๆเลยนะคะนวัตกรรมทางการแพทย์ก้าวไกลหายห่วงเลยค่ะที่จะช่วยรักษาสัตว์เลี้ยงแสนรักให้อยู่กับเราไปได้อีกนานคุณผู้เลี้ยงก็ต้องหมั่นใส่ใจดูแลและแน่นอนค่ะว่าผลดีจะเกิดขึ้นกับสัตว์ที่ท่านเลี้ยงไว้ในที่สุดค่ะด้วยความขอบคุณจาก Animal Speaks ค่ะ

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: ผมก็เป็นแฟนพันธุ์แท้รายการนี้เห็นว่ามีตรงไหนที่เดือดร้อนอย่างเงี้ยก็อยากจะขอความกรุณาช่วยแก้ไขให้จุดน
2: ึง
1: นะครับ
2: เดี๋ยววันนี้เราจะมาจัดการเรื่องของตัวพื้นรอบๆที่เป็นกระเบื้องเดิมนะฮะแล้วก็เดี๋ยวให้ช่างเขาดูแลให้
1: เยี่ยมเลยครับ
3: เราเจาะเพื่อที่จะซ่อมแซมจุดที่รั่วครับก็คือท่อน้ำทิ้ง
2: ที่พี่ชาบอกว่าเป็นท่อน้ำทิ้งจุดนี้น่ะสันนิษฐานว่าจะรั่วตรงนี
1: ้
2: ซึ่งรั่วนี้จริงไหม
3: รั่วจริงคร
2: ับเอาล่ะ
3: รั่วที่คอเลย
4: ถ้าสมมติจะไม่ให้มันซุดแบบหนักเลยพยายามอย่ามีน้ำหนักเอาไว้ข้างบน
5: อย่าเดินผ่านเนี่ย
4: ไม่ใช่อย่าเดินผ่านไ
2: ปบางทีคุณแม่นั่งอยู่อาจจะอย่างนี้ก็ได
4: ้เอ
2: ลอยไปเลย
4: ไหล
2: ไม่ก็ปลอดภัยแล้วตั้งระดับใหม่

0: ครับคุณผู้ชมครับ
1: นี่ตอนนี้ช่างประจำบ้านอยู่วันที่
0: จังหวัดพระนครศรีอยุธยาอีกแล้วนะฮะเราก็มากันบ่อยเหมือนกัน
2: มาบ่อยมาเหมือนเป็นบ้านเลยครับตอนนี
0: ้ไม่ถึงขนาดนั้นไม่ถึงขนาดนั้นบ้านไม่น่าไกลขนาดนั้น
1: โอเคอ่ะวันนี้ปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยก็น่าจะเกิดจากการที่เป็นพื้นที่ลุ่มของจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะฮะลุ่มแปลว่าอะไรลุ่มแปลว่าจะมีน้ำท่วม
2: ตลอดทั้งปี
1: แล้วน้ำท่วมแล้วเกิดปัญหาอะไรบ้างผม
2: น้ำท่วมในหลักๆก็คือทำให้พื้นดินเนี่ยมันมีการซุดตัวครับซึ่งปัญหาซุดตัวนี่พี่ฮ่องเต้ก็คือทุกบ้านนะครับมันจะมีปัญหาซุดตัวอยู่แล้วแต่เพียงแค่เราจะไม่รู้สึก
1: ฮะ
2: ซึ่งแต่ละปีเนี่ยก็เฉลี่ยที่5มิล1เซนนี้ครับประมาณนี
1: ้อ๋อคือไม่เยอะ
2: ไม่เยอะจน
1: แต่ว่าถ้าเป็นแบบพื้นที่แบบนี้เนี่ยมันจะเยอะกว่าปกติ
2: ใช่ครับเพราะเนื่องจากที่ว่าด้วยการที่เป็นพื้นที่ราบลุ่มครับโดยที่พื้นที่ดินในกรุงเทพมหานครหรือปริมณฑลพวกอยุธยาภาคกลางเนี่ยมันจะมีชั้นดินเหนียวและดินแข็งทั้งดินเหนียวอ่อนดินเหนียวแข็งซึ่งส่วนใหญ่นะถ้าเป็นการก่อสร้างบ้านโดยที่ได้มาตรฐานตามวิศวกรรมนะครับตัวเสาเข็มเนี่ยมันจะต้องลงไปถึงชั้นดินแข็ง
1: คือจริงเสาเข็มเนี่ยมันมีไว้เพื่อค้ำตัวบ้านให้มันอยู่กับที่
2: ใช่ใช่
1: ไหมเพราะฉะนั้นมันจำเป็นที่จะต้องหยั่งลงไปจนถึงชั้นหิน
2: ไม่ต้องถึงชั้นหินก็ได
1: ้วางบนดินชั้นดินแข็ง
2: ใช่ครับ
1: แต่ว่าพอเป็นอย่างนี้ปุ๊บยังไง
2: ก็คือถ้าสมมติกรณีว่าไปถึงชั้นดินอ่อนเนี่ยมันจะกลายว่าบ้านเนี่ยมีโอกาสซุดตัวไปเรื่อยๆเ
1: พรา
2: ะด
1: ิน
2: เ
1: นี่ย
2: ใช่มันจะรั่วไปอีกเลยทำให้เกิดปัญหาการซุดตัวและยิ่งถ้ายิ่งเป็นบ้านที่มีการต่อเติมพี่ต้องเตะถ้าสังเกตนะครับส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะพยายามแยกโครงสร้างที่ต่อเติมออกจากตัวโครงสร้างหลัก
1: เออใช่ใช่ใช
2: ่ถ้าสมมติเราไปยึดโครงสร้างหลักเนี่ยด้วยการที่ว่าโครงสร้างหลักเสาเข็มเขายาวถึงชั้นดินแข็งแหละแต่พอต่อเติมเนี่ยมันอาจจะไปไม่ถึงชั้นดินแข็งทำให้มันดึงกันลงไป
1: คือเราก็เลยบอกตลอดนะฮะว่าเวลาที่ต่อเติมบ้านเนี่ยอย่าเอาโครงสร้างใหม่ไปเชื่อมกับโครงสร้างเดิม
2: ถูกต้องครับและที่สำคัญก็คือพยายามหาผู้เชี่ยวชาญในการออกแบบพวกเสาเข็มด้วย
1: ผู้เชี่ยวชาญนี่ใครฮะ
2: วิศวกรครับ
1: วิศวกรนะ
2: ใช่ต้องมีวิศวกรนะครับที่มีใบอนุญาตด้วย
1: เออใช่
2: ใช่ครับ
1: ไม่ใช่ว่าเอ้ยแบบมีแค่นักออกแบบก็พอแล้วอะไรไม่ได้นะฮะต
2: ้
1: องมีวิศวกรเพื่อคำนวณโครงสร้างต่างๆใหม่เลยเพราะว
2: ่
1: ามันเป็นเพราะโครงสร้างเนี่ยถึงแม้จะต่อเติมนิดหน่อยมันก็เป็นน้ำหนักที่หลายตันอยู่ดี
2: ถูกต้องครับ
1: ใช่ไหมฮะอ่ะโอเควันนี้ก็เช่นกันม
2: ี
1: ป
2: ั
1: ญหาเรื่องของการซุดตัวของดินแล้วก็มีปัญหาต่อเนื่องกับตัวบ้านต่อม
2: าม
1: ีปัญหาอะไรบ้างไปดูกันเลยครับ
2: ไปดูครับ
1: ตอนนี้มาอยู่ในที่เกิดเหตุนะฮะจุดที่อยู่นอกบ้านตรงนี้ก็คือเป็นแบบเหมือนกับว่าเป็นพื้นที่ปูกระเบื้องที่เป็นชานข้างๆบ้านอ
2: ่
1: ะ
2: ใช่ครับ
1: ซึ่งปกติเวลาที่บ้านทุดตัวเนี่ยเราสามารถสังเกตได้ยังไงบ้างครับ
2: อันดับแรกครับอะไรที่มันไม่ปกติครับรู้สึกว่ามันไม่ปกติเนี่ยนั่นคือเราต้องสังเกตได้ว่าบ้านเราเกิดการผิดปกติแหละ
1: ฟ้าผ่าเนี่ย
2: อ๋อไม่ใช่ครับหมายถึงว่าเวลาเราเดินไปรู้สึกว่าปกติเราก้าวขาแค่เนี้ยแต่ว
1: ัน
2: เนี้ยเฮ้ยทำไมเราก้าวมากขึ้น
1: เฮ้ยเป็นอย่างนั้นนะ
2: ใช่อันนี้คือเบื้องต้นเบสิกเลย
1: อ
2: ะไรที่มันรู้สึกว่ามันไม่ปกติเราเริ่มสังเกตเลยว่าบ้านเราเป็นยังไงบ้าง
1: เดินสำรวจรอบบ้าน
2: อันดับต่อมาคือดูว่าบ้านเราเนี่ยมีรอยร้าวไหม
1: เฮ้ยอันนี้ง่ายกว่าเดินนะ
2: ใช่ง่ายกว่าเดิน
1: คือเห็นรอยร้าวชัดเจนรอยร้าวนี่หมายถึงรอยแยกที่มันแบบว่าเกิดขึ้นแม้ว่าจะเล็กๆก็ตามนะครับ
2: ใช่ครับ
1: ใช่ไหม
2: เราต้องสันนิษฐานไปก่อนว่าเกิดความผิดปกติกับบ้านเราหรือเปล่า
1: เออ
2: ใช่เพราะเราเป็นสิ่งที่เราอาศัยอยู่ทุกวันไง
1: มันจะร้าวตรงไหนบ้างอะ
2: โดยส่วนใหญ่ครับถ้าเป็นพื้นในการซุดเนี่ยพื้นเนี่ยอาจจะมีการร้าวบริเวณตัวพื้นเลยครับ
1: ตัวพื้นเลย
2: ยกตัวอย่างตรงนี้ก็ได้นะ
1: เออ
2: นี่ครับ
1: โอ้โห
2: เห็นนะครับ
1: เออว่ะเฮ้ยแตกเลย
2: ใช่ครับเนี่ยร้าวนี่เราต้องเอะใจแล้วเนาะถ้าเราเห็นอย่าง
1: นี้โอ้อันนี้ไม่เอะไม่ได้นะครับ
2: อันนี้เราต้องเอะใจแล้วเรียกหาช่างเลยครับ
1: เออนี่น่ากลัวนะคืออันเนี้ยไอ้ส่วนโซนเหล่านี้คือต่อเติมใหม่หรอ
2: ถ้าเราสังเกตอ
1: ันไหนคือต่อเติมอันไหนคืออันเก่า
2: ถ้าเราสังเกตจากที่พูดไปก็คือตอนต้นบริเวณเนี้ยเราสันนิษฐานว่าเป็นโครงสร้างหลัก
1: โอเค
2: แล้วส่วนที่หักลงไปเนี่ยเป็นส่วนที่ต่อเติม
1: คือตัวพื้นได้ต่อเติม
2: ใช่ครับ
1: แต่อันนี้คือหลัก
2: ใช่ครับ
1: อ้าวแต่นี่มันดึงเหรอ
2: ใช่ครับโดยการที่อย่างที่ผมบอกไปว่าเราอย่าพยายามยึดโครงสร้างกับโครงสร้างหลัก
1: โอ้โห
2: เราต้องแยกกันออกจากกันเลย
1: อุ้ยอันนี้ต้องฟังจากปากคำของเจ้าของบ้านเว้ยผมไม่แน่ใจอันนี้เราแค่สันนิษฐานนะดูเบื้องต้นว่าเอ้ยโครงสร้างที่มันต่อเติมใหม่มันดึงโครงสร้างหลักทำให้มันเกิดการร้าวรุนแรงพอสมควร
2: ใช่
1: แต่อันนี้ไม่แน่ใจไงว่าที่เราสันนิษฐานเนี่ยมันจริงหรือเปล่า
2: ใช่ครับ
1: โอเคแล้วมีตรงไหนอีกอะ
2: ตัวผนังเนี่ยก
1: ็
2: ต
1: ั
2: วด
1: ี
2: ใช่ครับตัวผนังเนี่ยถ้าเกิดมีการรอยร้าวที่เป็นแนวยาวเนี่ย
1: เ
2: ราจะสังเกตเฮ้ยบ้านเราเกิดผิดปกติหรือเปล่
1: า
2: เกิดการซุดตัวหรือเปล่าเนี่ยด้วยการที่สังเกตด้วยส่วนใหญ่เป็นการสังเกตด้วยตาเปล่าก็รู้นะครับไม่ต้องใช้อุปกรณ์อะไรเลย
1: โอเค
2: ใช่ครับ
1: วันนั้นก็ลองตรวจสอบบ้านคุณดูว่ามันมีข้อผิดปกติเหล่านี้หรือไม่ถ้ามี
3: สันนิษฐานไว้ก่อนเลยว่าเอ้ยบ้านคุณเกิดการซุดตัวถ้าเกิดเป็นพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ลุ่มหรือว่าพื้นที่ที่เคยเป็นน้ำมาก่อนเน
2: ี่
3: ยอย่างเช่นอ่ะโซนที่เป็นบางนาเงี้ยพวกโซนประเวศนะโอ้โหรับรองเลยว่าบ้านเนี่ยถ้าเกิดว่าสร้างใหม่เกิดการซุดตัวแน่นอนเลยจะเป็นแบบว่าบางบัวทองบางบัวทองเงี้ยโซนที่แบบน้ำท่วมบ่อยๆอย่างเงี้ยก็อาจจะเกิดการซุดตัวได้อย่างง่ายดาย
2: และยิ่งเป็นบริเวณที่เกิดการน้ำท่วมซ้ำ

0: แต่ละปีแต่ละปี
1: ทุกปีท่วมประจำ
0: ต้องสังเกตทุกปีเลยพยายามสังเกตบ้านตัวเองตลอดเวลา
1: อย่าไปคิดว่าท่วมครั้งนี้แล้วมันคงไม่ซุดไปกว่านี้แล้วม
0: ัน
1: ก็ซุดอีกได้
0: ใช่ครับ
1: เพราะว่าด้านล่างเนี่ยถ้าเกิดว่าจะบอกกันจริงๆโครงสร้างของเมืองเนี่ยด้านล่างเนี่ยเป็นน้ำทั้งหมดเลย
0: ใช่ไ
1: หมถนนที่คุณแล่นผ่านสัญจรเนี่ยมันคือฉลับปูนที่หนามากๆที่สร้างอยู่บนด้านล่างอาจจะเป็นน้ำก็ได้
0: อาจจะมีความชื้นดิน
1: มันมีความชื้นเลยแน่ๆ
0: ใช่ครับ
1: เพราะฉะนั้นเกิดการซุดตัวแน่นอนนะครับ
0: ครับผม
1: อ่ะเดี๋ยวไปเจอเจ้าของบ้านกันเลยดีกว่าอยากรู้แล้วว่าปัญหานี้มันเกิดขึ้นมานานหรือยังแล้วก็เป็นอย่างที่เราคิดจริงๆหรือเปล่านะฮะ
0: ครับผม
1: เอาละฮะตอนนี้อยู่กับพิชานะเจ้าของบ้านนะครับโอเคตอนนี้เราอยากจะรู้ปัญหาแล้วคือบ้านนี้สร้างมานานยัง
2: สร้าง20ปีได้แล้วครับ
1: 20ปีแล้วนานแล้วนะอุ้ยเราก็คิดว่าถ้า20ปีแล้วมันไม่น่าซุดแล้วป่ะ
2: ก็ส่วนนี้เป็นส่วนต่อเติมใหม
1: ่ตรงไหนต่อเติมใหม่บ้างชี้เลย
2: เนี่ยครับเดิมเนี่ยตรงนี้มันเป็นส่วนของบ้านเก่า
1: โอเค
2: ครับผมซึ่งมันก็ตอกปั้นจั่นเข็มตัวไอยาว23เมตร
1: โอเค
2: แต่ตรงเนี้ยช่างมาต่อเติมใหม่เป็นเข็มหกเหลี่ยมเป็นเข็มแผ่น
1: เล็กๆ
2: ใช่ครับก็เดิมเนี่ยเขาก็เอาเสาเนี่ยมารับน้ำหนักหลังคาไว
1: ้โอเค
2: มันก็เลยทำให้ตรงนี้ยิ่งสุดเร็ว
1: ซึ่งเสานี่คือระวัง
2: อันนี้ย้ายใหม่ครับ
1: ย้ายใหม่
2: เพิ่งทำใหม่
1: โอเคโอเคตอนแรกอ
2: ยู่บนเหล็กแล้ว
1: น
2: ี่ครับ
1: เห็นหัวเหล็กแล้วอยู่นั่นอ
2: ๋
1: อมันก็เลยยิ่งหนักไปกันใหญ่เลย
2: ใช่ครับใช่
1: คือเราก็คิดว่าโครงสร้างนี้ไม่น่าหนักมาก
2: ใช่ไ
1: หมมันเป็นแบบโครงเหล็กเบาๆมันเชื่อมกัน
2: ก็เราคิดว่ามันเป็นแค่หลังคายื่นออกไปไม่กี่เมตร
1: เห็นไหมทุกคนคิดแบบนี้ครับแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วน้ำหนักเยอะมากๆเหมือนกันนะ
0: ใช่ครับในด้านการก่อสร้างน้ำหนักยิ่งน้ำหนักกระเบื้องน้ำหนักโครงเหล็กเนี่ยเยอะครับ
1: โอเคเพราะฉะนั้นก็เลยเกิดการซุดตัวลง
2: ใช่ครับ
1: แล้วทำไงอะฮะ
2: ก็มันก็เลยทำให้พวกกระเบื้องแล้วก็ที่นั่งเนี่ยมันซุดแล้วมันก็มาดึงเสาไปด้วยก
1: ็
2: จะเห็นว่าเสาเนี่ยมันมีปริมีแตกร้าวด้วย
1: ถูกต้องถูกต้องแม้ว่าจะเป็นแค่ตรงผิวก็ตามมันก็ดึงไปเลย
2: ใช่ครับแล้วก็ประกอบกับตรงเนี้ยมันอยู่ริมแม่น้ำแล้วก็ทุ่งนาเดิมบ้านเนี้ยครับถมสูงจากทุ่งนาท้องนาเนี่ยประมาณ2เมตรครึ่ง
1: ก็สูงมาก
2: ซึ่งเราคิดว่า
1: น่าจะพอ
2: มันพอกับน้ำแล้ว
1: ครับ
2: ปรากฏว่าน้ำท่วมตลอดเลยตอน
1: ท่วมแบบท่วมในบ้านเลย
2: ปี54เท่านี้ครับนี่ครึ่งหลัง
1: ครึ่งชั้นหนึ่ง
2: แล้วก็ปีที่แล้วเท่านี้ครับ
1: นี่คือเซซะว่าแบบเขาเรียกอะไรอ่ะถมสูงมากๆแล้วนะสำหรับเราคิดว่าเผื่อแล้วอ
2: ่
1: ะ
2: ใช่นะเผื่อแล้ว
1: สองไม่ครึ่งจากระดับ
2: แต่ยังไม่พอ
1: ไม่พอ
2: ใช่ครับแล้วสมัยเนี้ยมันเป็นน้ำที่ไม่ได้ท่วมแบบสมัยก่อน
1: ครับ
2: มันท่วมนานมาก
1: ท่วมไม่ผันอ่ะ
2: 3เดือน4เดือน
1: ท่วมอยู่งั้นเลย
2: ใช่ครับก็เลยทำให้มันยิ่งซุดเข้าไปใหญ
1: ่หนักเลยนะ
2: ครับผม
1: โอเคแล้วหลังจากน้ำลดลงมาปุ๊บเราทำการซ่อมแซมอะไรมั่ง
2: ก็โอ้ทำไปหลายอย่างเหมือนกันเช
1: ่
2: นประตูก็จะบวม
1: อ่ะใช่แน่นอน
0: ถูกต้องครับ
2: ประตูที่มันเป็นไม้อะไรต่างๆเนี่ย
1: ไม่เหลือ
2: บวมน้ำหมดเลยครับผมก็ต้องเปลี่ยน
1: ครับ
2: ตรงไหนที่มันเป็นปูนที่มันแคร็กมันแยกมันแยกเงี้ยครับก็ต้องซ่อมแซม
1: โอเค
2: สีอะไรอย่างเงี้ยเรื่องของน้ำท่วมเนี่ยมันทำให้เดือดร้อนทุกคนทุกบ้านแน่นอน
1: แน่นอนแน่นอนแต่มากน้อยต่างกันไม่รู้ไงแต่ว่าจะเดือดร้อนแน่ๆ
2: ใช่ครับ
1: โอเคเดี๋ยววันนี้เราจะมาจัดการเรื่องของตัวพื้นรอบๆที่เป็นกระเบื้องเดิมนะฮะแล้วก็เดี๋ยวให้ช่างเขาดูแลให้
2: เยี่ยมเลยครับ
1: นะฮะมีการแยกผิวตัวเสาเดิมออกเห็นมีการฉาบไว้ใหม่ก็เดี๋ยวเราจัดการเอาออกซะแล้วก็ฉาบให้เรียบร้อยนะครับเห็นบอกมีจุดในบ้านด้วย
2: บังเอิญว่าผมก็เป็นแฟนพันธุ์แท้รายการนี้เห็นว่ามีตรงไหนที่เดือดร้อนอย่างเงี้ยก็อยากจะขอความกรุณาช่วยแก้ไขให้จุดน
1: ึ
2: งนะครับมันก็จะเป็นห้องน้ำชั้นบนนะครับเนื่องจากบ้านมันสร้างมานานแล้วแล้วก็ท่อน้ำทิ้งมันอาจจะอุดตันแล้วมันก็รั่วครับพอมันรั่วมันก็หยดตรงฝ้าตรงห้องชั้นล่างเนี่ยครับ มันทำให้ฝ้าเนี่ยทะลุคราวนี้ก็เลยคิดว่าอยากจะรบกวนทางรายการนะครับช่วยทำท่อน้ำทิ้งให้ใหม
1: ่เดี๋ยวลองเดี๋ยวลองให้ช่างเขาไปดูว่าม
2: ันให้ด้วย
1: ตรงไหน
2: หน่อยครับ
1: ทำให้หมดเลย
2: เยี่ยมเลย
1: ครับผม
2: ครับ
1: มายุยายคุบเลยโอเคเดี๋ยวยังไงทุกจุดเดี๋ยวเราให้ช่างดูแลให้ครับ
2: ขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับผม
1: ดุมากเลยนะฮะก็คือเรียกว่าต้องทำใหม่หมดเลยนะ
3: ก็ครับเพราะกระเบื้องมันแตก
1: ก็ปีปูนบิดไปด้วยอย่างนี้ทำไงฮะ
3: ก็เดี๋ยวเราก่อแล้วก่อเสริม
1: คือเดี๋ยวเราขอโทษเจ้าของบ้านเอาใช่เอาล่ะอาตอมครับ

0: แล้วก็โป๊ปิดธรรมดา
1: โอเค
0: หรือว่าวิธีที่2ครับที่เขาใช้กันบ่อยๆก็จะเป็น PU ครับฉีดเข้าไป
1: ยูโฟม
0: ใช่ครับฉีดเข้าไปแล้วมันจะเข้าไปแทรกซึมไปเรื่อยๆ
1: คือให้มันคือเขามันจะเข้าไปขยายตัวอยู่ข้างใน
0: ใช่ครับ
1: ใช่ไหมจนเต็ม
0: ใช่ครับ
1: ค่อนข้างเต็ม
0: ครับ
1: ไอ้พื้นที่ร่องรูเนี่ยนะ
0: ใช่ครับ
1: แล้วก็เขาก็ใช้คัตเตอร์ตัดแต่งได้ปกติ
0: ได้ครับ
1: แต่ว่านี่ปูมันเสื่อมสภาพเยอะนะตอม
0: ใช่อันนี้เราก็จะเอาวิธีแอดวานซ์เลยก็คือเราจะกระเทาะปูนฉาบที่อยู่ฉาบบริเวณเสาออกให้หมด
1: มันเสื่อมแล้วนะ
0: ใช่ครับออกให้หมด
1: แล้
0: วก็จะเปิดแผลใหญ
1: ่คร
0: ับแผลใหญ่เสร็จปุ๊บเราก็จะเอาปูนฉาบครับมาฉาบใหม่เลย
1: เออ
0: ก็คือเหมือนเราเริ่มต้นไปทำใหม่เลย
1: โอเค
0: ครับ
1: ก็คือเคลียร์และคลีนเสร็จแล้วก็ฉาบใหม่เลย
0: ใช่ครับพี่
2: ถูกไหมแต่มีสิ่งต้องกังวลเรื่องนึงครับพ
1: ี่อะไร
2: ก็คือเสาเนี่ยเราต้องมั่นใจก่อนนะว่าเสาตัวเนี้ยมันเป็นเสาที่มีการฉาบทับไม่ได้เป็นเนื้อเสาจริง
1: คืออันเนี้ยมันดูเหมือนเสาจริงมากเลย
2: ใช่แต่จริงๆอ่ะมันมีการฉาบทับตัวเสาโครงสร้างเสาจริง
1: ๆ
2: ถ้าสมมุติมันเป็นโครงสร้างที่เป็นเสาหลักแล้วเราไปใช้ปูนฉาบเนี่ยมันไม่ได้
1: ไม่ได้
2: ใช่เพราะมันมีทั้งโครงสร้างเหล็กอะไรเงี้ย
1: คือไปยักเสาเล่นที่บ้านไม่ได้
2: ไม่ได้ครับท่านผู้ชมไม่ได้
1: ไม่ใช่ว่าเอ้ยโอ้ยไปดูรายการทั้งประจำบ้านแล้วเนี่ยเขาบอกว่าก็ทุบๆเสาออกไปแล้วเดี๋ยวค่อยทำเสาใหม่
2: ไม่ได้
1: พังนะไว้บ้านอ่ะ
2: ใช่ครับ
1: หลังคาถล่มลงมาไม่รู้เลยเออเพราะนั้นต้องระวังนะเราเตือนแล้วนะฮะว
0: ่
1: า
0: เตือนแล้วนะคร
1: ับใครจะไปแยกถงแยกเสาดูเนี่ยไปเจอเหล็กเนี่ยขนลุกเลยฮะ
2: โอ้ไม่ได้ห้ามเห็นเหล็กเลยครับเป็นเสาเนี่ยห้ามเห็นเหล็ก
1: ขนลุกเลยไม่ได้นะโอเคแต่เพราะอันนี้เราเช็คแล้วว่ามันคือการฉาบหนา
2: ฉาบหนา
1: เหมือนพอกเสา
2: ให
1: ้หนา
2: ใหญ่ขึ
1: ้
2: น
1: ด้วยความสวยงามแล้วก็แล้วแต่แล้วเรื่องเสาเรียบร้อยแล้วตรงนี้ทำไงกระเบื้อง
0: กระเบื้องเดี๋ยวเราก็จะต้องเปลี่ยนเลยครับพี่เต๋อน้องภูมิเพราะว่าอันนี้มันแตกฉีกแตกหมดแล้วครับ
1: เออใช่
0: เราก็จะแก้ตั้งแต่ตรงนี้ไล่ขึ้นมาเลยครับ
1: แยกออกเลย
0: ใช่ครับแล้วกระเบื้องเราก็ต้องเปลี่ยนให้ใหม่หมดเลย
1: โอเคก็ทำใหม่ให้สวยงามนี้มันมีโอกาสซุดอีกไหมอ่ะ
0: ถามว่ามีซุดอีกไหมอาจจะซุดเพราะด้วยพื้นที่ภาคกลางครับเนื้อดิน
1: อ
0: ่ะมันยุบทุกปีอยู่แล้วใช่ครับมันก็ต้อง
1: อาจจะมีอีก
0: อาจจะมีอีก
1: แต่มันอาจจะไม่ใช่รอยแท็กใหญ่ขนาดนี้แล้ว
0: ใช่ใช่ครับ
1: เออเพราะอย่างที่บอกว่ามันซุดทีก็เซนหนึ่ง
0: ครับ
1: เนี่ยมากกว่าเซนครึ่งเนี่ย
0: ครับ
2: มีวิธีหนึ่งพี
1: ่
2: ถ้าสมมติจะไม่ให้มันซุดแบบหนักๆเลยพยายามอย่ามีน้ำหนักลงไปข้างบน
1: จะเดินผ่านเนี่ย
2: ไม่ใช่อย่าเดินผ่านหมายถึงว่าอย่าพยายามเวลาเราจะต่อเติมหลังคาก็อย่าเอามาตั้งไว
1: ้เออ
2: ใช่
1: อย่าไปเพิ่มโหลดให้โซนนี้อีก
0: ใช่
1: ไหมไม่ใช่ว่าอุ้ยเดี๋ยวซ่อมนี้เสร็จปุ๊บไปสร้างห้องข้างบนหลังคาตรงนี
2: ้ก็หนักกว่าเดิมอีก
1: นะซุดก่อนน้ำท่วมแน่นะครับผมถ้างั้นก็ต้องดูดี
2: ๆครับ
1: เอออย่างที่ภูมิบอกก็ดีมากเลยอย่าไปเพิ่มโหลดให้มันอีกหรือว่าอย่าบางทีการเอาพวกบางทีบางคนก็เอาพวกสต๊อกปุ๋ยอะไรเงี้ย
0: ครับ
1: สต๊อกปูนอะไรเงี้ยมาวางซ้อนๆข้างบ้านเนี้ยโหลดเยอะนะเว้ย
0: ครับ
1: น้ำหนักหลายร้อยกิโลล่ะเป็นพันกิโลอย่างเงี้ย
2: เป็นพื้นที่ที่มันมีการซุดตัวอยู่แล้วเง
1: ี้
2: ย
1: นิ่งไปกันใหญ
2: ่ต้องระวัง
1: นะเพราะฉะนั้นก็
2: ครับ
1: ประมาณนี
0: ้ครับ
1: นะอ่ะถ้างั้นเดี๋ยวฝากตองเลยแล้วกัน
0: ครับผม
1: จัดการให้หน่อย
0: ครับเราจะสกัดกระเบื้องเดิมและผนังคอนกรีตที่แตกจนถึงพื้นคอนกรีตนะครับส่วนบริเวณเสาเราจะใช้หินเจียในการกรีดร่องเพื่อเพิ่มแรงยึดเกาะของปูนกระเบื้อง

0: เอาละครับตอนนี้เราก็ได้ทำการทุบทำลายส่วนหนึ่งไปเรียบร้อยแล้วนะฮะคืออันนี้คือเราทำอะไรกับมันบ้างฮะพี่
1: ก็คือเราทุบในส่วนที่แตกออกจากเสาออกแล้วก็ทุบกระเบื้องที่มีรอยแตก
0: แยกออกหมดเลย
1: แยกออกหมดเลย
0: อ๋อเมื่อกี้เห็นแบบว่าปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บอยู
2: ่ยังดูเดือดยังดูเดือด
0: ดูมากเลยนะฮะก็คือเรียกว่าต้องทำใหม่หมดเลยนะ
1: ก็ครับเพราะกระเบื้องมันแตก
0: เออก็ปีปูนบิดๆไปด้วยอย่างงี้ทำไงฮะ
1: ก็เดี๋ยวเราก่อแล้วก่อเสริม
0: คือเดี๋ยวเราขอโทษเจ้าของบ้านเอาไม่ใช่
1: เดี๋ยวเราก่อเสริมครับ
0: ก่อเสริม
1: แล้วเราก็ปูกระเบื้อง
0: เลยก่อเสริม
1: ครับ
0: ก็คือก่อเสริมให้เรียบร้อยแล้วถึงเวลามันแห้งแล้วค่อยปูเบื้องเนี่ยแหละคร
1: ับ ใช่ครับ
0: โอเค
2: แล้วระดับนี้เราจะทำไงครับก็คือ
1: เราจะแก้ระดับใหม่เลยครับ
2: อ๋อแก้ระดับ
0: ใหม่เลยเหรอ
1: ครับเลยเอาอันนู้นเป็นศูนย์เลยครับ
0: อ๋อยิงยาวเข้ามาคืออย่างนี้คุณผู้ชมหน้าบ้านตอนเนี้ยตัวระเบียงมันโยกลงอย่างนี้
1: ใช่ครับ
0: คือแล้วถ้าเกิดว่าเราทำให้มันปูเหมือนกับระดับเดิมเนี่ยมันก็จะเอียงอ่ะ
1: ใช
0: ่เออบางทีคุณแม่นั่งอยู่อาจจะอย่างนี้ก็ได
2: ้เอล
0: อยไปเลย
2: ไหลไหล
0: เออไม่ก็ปลอดภัยแล้วตั้งระดับใหม่บางทีแปลว่าหน้าบ้านก็จะหนาขึ้นนะสิ
1: หนาขึ้นโดยที่เจ้าของบ้านครับเขายอมรับได้โดยเขาขอในพื้นที่ที่ใช้งานน่ะให้ใช้ได้ 100% ส่วนที่อื่นก็คือไม่เป็นไร
0: โอเค
2: โอเคคร
0: ับ ก็เรียกว่าเจ้าของบ้านยินยอม
1: เจ้
0: าของบ้านยินยอมแล้วก็คือทำระดับใหม
1: ่
0: ให้มันไม่เอียงดีกว่า
1: ใช่
0: ส่วนมันจะสุดหรือว่าเอียงต่อ

0: เฮ้ยไปเจาะฝ้าเขาได้ไงอ่ะ
1: เราเจาะเพื่อที่จะซ่อมแซมจุดที่รั่วครับก็คือท่อน้ำทิ้ง
0: ที่พี่ชายบอกว่าเป็นท่อน้ำทิ้งจุดนี้น่ะสันนิษฐานว่าจะรั่วตรงนี
1: ้
0: ซึ่งรั่วนี้จริงไหม
1: รั่วจริง
0: เอาล่ะ
1: รั่วที่คอครับ

0: เอาละฮะตอนนี้เฮ้ยไปเจาะฝ้าเขาได้ไงอ่ะ
1: เราเจาะเพื่อที่จะซ่อมแซมจุดที่รั่วครับก็คือท่อน้ำทิ้ง
0: ที่พี่ชาบอกว่าเป็นท่อน้ำทิ้ง
1: ใช่ครับ
0: จุดนี้นั่นสันนิษฐานว่าจะรั่วตรงนี
1: ้
0: ซึ่งรั่วนี้จริงไหม
1: รั่วจริงคร
0: ับ เอาล่ะ
1: รั่วที่คอเลย
0: โอ้โชคดีนะฮะอันนี้ต้องบอกว่าโชคดีเพราะว่าบางคนเนี่ยมันมาออกอาการตรงนี้แต่มันรั่วตรงนู้นก็
1: ม
0: ีเพราะว่าเวลาท่อน้ำทิ้งเขาเทสโลปลงมาเนี่ยน้ำมันก็ไหลตามท่อมาก็แล้วแต่บุญแต่กรรมไม่จะหยดตรงไหน
1: ใช่ครับ
0: นี่โชคดีที่มันอยู่ตรงนี้พอดี
1: ใช่
0: ใช่ไหมฮะ
1: ใช่
0: แล้วเราแก้ไขยังไงฮะ
1: ก็คือเราเปลี่ยนตรงคอท่อใหม่ครับแล้วเราก็ยากาวใหม่ทำฝ้าใหม่ครับโดยฝ้าเราเปลี่ยนใหม่เป็นช่องสวิตช์ไปเลย
0: อ๋อคือเปิดปิดได้ด้วย
1: ใช่ครับ
0: ว้าว
1: เพราะว่าเจ้าของบ้านบอกว่าแก้มาหลายรอบแล้ว
0: เดี๋ยวมันเกิด
2: เกิดเผื่อไว้ก่อน
0: เ
2: ผื่อไว้ก่อน
0: เดี๋ยวมันเกิดก็ดี
2: เผื่อไว้ก่อน
0: เอาให้มันชัวร์ไปเลยเอาแบบเปิดปิดได้ไปเลยถ้ามันเกิดก็ดีจะได้เปิดมาเจอหน้ากันจ้าเอ๋
1: ใช
0: ่โอเคเป็นช่องสวิตช์ที่แปลว่ามันต้องทำอะไรผิดแปลกจากการที่เจาะช่องฝ้าธรรมดาละโปไหม
1: เราต้องมีฝาเปิดให้ได้ครับก็ต้องมีขอบไว้รองรับฝาน
0: ี่อันนี้สำคัญ
1: ครับ
0: ไม่เหมือนกันนะคุณผู้ชมคือถ้าเกิดว่าเป็นแผ่นฝ้าปิดมันก็คือการเจาะปุ๊บแล้วก็ทำช่องทำชิ้นเท่าเดิมอุดเข้าไปทำโพงเนี่ยทำโพงอุดเข้าไปอัดเรียบร้อยอุดโป๊ขัดเรียบหายไปเลยแต่นี้ก็คือว่าต้องทำขอบ
1: ทำขอบ
0: ต้องจากอะไร
1: ทำจากมีฉากอยู่ครับฉากสำหรับอลูมิเนียมอยู่แล้ว
0: ฉากอลูมิเนียม
1: ใช่ครับสำเร็จใช่ไหมครับใช่ครับสำเร็จเลย
0: โอเคสำเร็จเลยก็คือเป็นฉากสำหรับการทำช่องสวิตช์แบบนี้อยู่แล้ว
1: ชั้นฉากสำหรับงานฝ้าอยู่แล้ว
0: โอเคโอเคโอเคเพราะฉะนั้นก็นะฮะถ้าใครทำช่องสวิตช์ก็ต้องดูดีๆนะต้องทำขอบด้วยต้องทำเหมือนแขนไม่ใช่แขนก็คือทำขอบขึ้นมาเพื่อให้สามารถเอาไอ้ตัวฝาเนี่ยยกขึ้นไป
1: ใช
0: ่ไหมยกออกแล้วก็ทำการซ่อมแซมนู่นนี
1: ่
0: แล้วก็จัดการปิดเข้าไปใหม่แล้ววางบนขอบนั้น
1: ใช่ครับ
0: ใช่ไหมฮะโอเคอ่ะแล้วเดี๋ยวต้องทำอะไรต่อ
1: ก็เดี๋ยวเราจะปิดฝ้าเลยครับ
0: ปิดฝ้าเลย
1: ได้ครับ
0: โอ้ทำฝาแล้วเสร็จแล้วด้วย
1: ก็กำลังทำอยู่
0: กำลังทำอยู
1: ่
0: โอเคขอบคุณมากครับสุดยอดเลย

เราก็จะใช้ปูนก่อนครับปรับผิวด้านล่างนะครับแล้วเราก็จะใช้ปูนกาวนะครับปูข้างบนนะครับหลังจากนั้นก็เสร็จสิ้นครับ

เป็นไปไม่ได้นะครับที่งานเช่นนี้ทั้งงานปูนงานกระเบื้องจะเสร็จกันภายในวันเดียวนะครับเดี๋ยวก็ต้องฝากอะตอมดูแลต่อไปด้วยนะฮะทั้งเรื่องของงานปูนงานปูกระเบื้องต่างๆกว่าจะแห้งกว่าจะปูใหม่ใช่ไหมดูแลความเรียบร้อยต่างๆนะฮะแต่ว่าวันนี้ทั้งหมดทั้งบ้าน

0: หลุดด้วย
1: นี่นี
0: ่โอ้โหเก
1: ๋หลุดล่อน
2: บัวบัวเก่า
1: ปัญหาที่เราพูดถึง
0: นี่คือเตรียมอะไรไว้เนี่ยเยอะแยะเลย
3: ไม้พวกนี้จะทำเสริมขาพวกเฟอร์นิเจอร์จากของเดิมที่ขามันชำรุดจากน้ำท่วมอ่ะ
0: ทำทีเดียวเลย
3: ใช่ครับ
0: เรื่องราวของการเสริมเฟอร์นิเจอร์ให้สูงขึ้นนะฮะ
4: คุณผู้ชมที่มีปัญหาเกี่ยวกับบ้านครับปัญหานี้ปัญหาใหญ่ส่งมาได้เลยครับในรายการช่างประจำบ้านผ่านทางเพจ Facebook ช่างประจำบ้านติดตามชมช่างประจำบ้านทุกสัปดาห์นะฮะวันเสาร์10โมงครึ่งถึง11โมงทางอมรินทร์ TV HD ช่อง34เหมือนเดิมช่างประจำบ้าน
5: อมรินทร์ TV
6: บนผืนแผ่นดินหนึ่งเดียวที่ธรรมชาติอุดมสมบูรณ์และผู้คนมีชีวิตหลากหลายประเทศไทยคือดินแดนที่ภูมิประเทศภูมิศาสตร์และวัฒนธรรมผูกพันกันอย่างลึกซึ้งก่อร่างเป็นเอกลักษณ์ที่งดงามเกินคำบรรยายเสน่ห์ที่ทั้งโลกต่างหลงรักจากยอดดอยสูงชันของล้านนาสู่ที่ราบสูงอีสานที่กว้างใหญ่จากทุ่งนาสีเขียวขจีในลุ่มเจ้าพระยาไปจนถึงคาบสมุทรที่โอบล้อมด้วยสองฝั่งทะเลความหลากหลายของภูมิประเทศทำให้ประเทศไทยเป็นหนึ่งในภูมิภาคที่มีระบบนิเวศอุดมสมบูรณ์ที่สุดในเอเชียเป็นแหล่งกำเนิดป่าต้นน้ำแหล่งเพาะปลูกและอัญมณีใต้ท้องทะเลทรัพยากรธรรมชาติได้หล่อเลี้ยงวิถีชีวิตผู้คนทุกภูมิภาคป่าดิบชื้นและแม่น้ำสร้างอาชีพเกษตรกรรมทะเลกว้างใหญ่ก่อให้เกิดภูมิปัญญาประมงส่วนที่ราบสูงอีสานให้ดินและพืชพันธุ์ที่สร้างอาหารท้องถิ่นอันเป็นเอกลักษณ์ธรรมชาติไม่เพียงหล่อเลี้ยงชีวิตหากยังหล่อเลี้ยงวัฒนธรรมธรรมชาติคือครูผู้ยิ่งใหญ่ของสังคมไทยประเทศไทยมีประชากรหลากหลายกว่า60กลุ่มชาติพันธุ์แต่ละกลุ่มมีภาษาอาหารเครื่องแต่งกายและพิธีกรรมที่ต่างออกไปเสียงฟ้อนเล็บอ่อนช้อยของล้านนาจังหวะหมอลำที่ขับขานความสนุกของอีสานท่วงทำนองโนราและหนังตะลุงแห่งปากใต้รวมถึงความงดงามของผ้าสิ้นผ้าบาติกผ้าขาวม้าต่างสะท้อนตัวตนของคนไทยในแต่ละพื้นที่ได้อย่างลึกซึ้งอาหารไทยคือภาพสะท้อนของภูมิประเทศภาคเหนือรสอ่อนใช้ผักป่าและวัตถุดิบภูเขาภาคอีสานใช้อาหารหมักปลาร้าข้าวเหนียวภาคใต้จัดจ้านด้วยสมุนไพรและอาหารทะเลภาคกลางสมดุลรสชาติอย่างประณีตอาหารทุกคำคือเรื่องราวของทรัพยากรท้องถิ่นและภูมิปัญญาที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นเมื่อความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติล้อมรวมกับความหลากหลายทางวัฒนธรรมจึงเกิดเป็นเสน่ห์ของสังคมไทยที่ไม่เหมือนใครบนโลกใบนี้เสน่ห์ที่ทำให้ศิลปะอาหารเทศกาลและวิถีชีวิตของไทยก้าวไปสู่ระดับสากลภูมิสังคมวัฒนธรรมไทยคือเรื่องราวของดินแดนที่งดงามและผู้คนที่สร้างความหมายให้กับแผ่นดินนี้ประเทศไทยร่ำรวยด้วยธรรมชาติอบอวลด้วยวัฒนธรรมและสง่างามบนเวทีโลก
7: สิ่งที่เกิดขึ้นทางธรรมชาติบนโลกเรากับสิ่งที่มนุษย์เราเปลี่ยนแปลงให้โลกเรามีมิติที่หลากหลายแล้วก็มีความสวยงามทีนี้พอเราเอาเรื่องของความเป็นวัฒนธรรมของมนุษย์เรามาเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เป็นธรรมชาติมนุษย์เราก็จะมีการเปลี่ยนแปลงธรรมชาติเพื่อให้มันสอดคล้องกับวิถีชีวิตแล้วก็วัฒนธรรมของพื้นที่นั้นๆคือถ้าพูดถึงแลนด์สเคปที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์เราจะพูดถึงภูมิทัศน์วัฒนธรรมเราจะเรียกว่าเป็น cultural landscape นะคะสมมุติว่าถ้าเรามองว่ามันมีการเรียกว่ามีอิทธิพลซึ่งกันและกันระหว่างธรรมชาติกับมนุษย์เป็นตัวแปรที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอาจจะไปส่งผลให้เห็นเราอาจจะปรากฏในสายตาเราในแง่ของรูปแบบการแต่งตัวเครื่องแต่งกายอาหารอย่างเงี้ยค่ะในแต่ละพื้นที่เราจะเห็นว่าอาหารก็อาจจะไม่เหมือนกันเนาะเครื่องแต่งกายต่างกันประเพณีวัฒนธรรมเรามีประเพณีต่างๆมากมายเนาะที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมนะคะแล้วก็มาปั้นแต่งรวมกันอะแล้วก็อาจจะมีในหลายๆมิติที่เราอาจจะมองว่าการคมนาคมก็ใช่อย่างเงี้ยค่ะหรือจะให้เรียกอีกอย่างนึงในอีกคำนึงที่เราใช้กันนอกเหนือจากภูมิทัศน์วัฒนธรรมนะคะก็จะเป็นเรื่องของภูมิสังคม ที่มีการเกี่ยวข้องร้อยเรียงในเรื่องของภูมิศาสตร์กับความเป็นอยู่ของมนุษย์เป็นเรื่องของเพราะว่ามนุษย์ต้องอยู่รวมกันเป็นกลุ่มนะคะเป็นสังคมก็เป็นวิถีของสังคมด้วยนะคะภูมิทัศน์ไทยเสน่ห์ที่ทั้งโลกต้องหลงรัก
6: ความหลากหลายทางภูมิประเทศนี้ไม่เพียงแต่สร้างวิถีชีวิตและวัฒนธรรมที่แตกต่างกันแต่เป็นอัตลักษณ์ความเป็นไทยที่ทรงพลังของไทยเสน่ห์ไทยๆดึงดูดใจคนทั่วโลก
5: รู้หรือไม่การยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองผู้ฟ้องคดีต้องยื่นคำฟ้องพร้อมทั้งแนบพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับคดีในกรณีที่ไม่อาจแนบพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องมาได้ให้ระบุเหตุผลที่ไม่อาจแนบพยานหลักฐานไว้ด้วยและผู้ฟ้องคดีต้องยื่นสำเนาคำฟ้องและสำเนาพยานหลักฐานที่ผู้ฟ้องคดีรับรองสำต้องให้ครบตามจำนวนของผู้ถูกฟ้องคดีรวมถึงเอกสารอื่นที่จำเป็นเช่นใบมอบฉันทะให้ผู้อื่นยื่นฟ้องหรือใบมอบอำนาจให้ดำเนินคดีหนังสือยินยอมและอนุญาตในกรณีที่ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้เยาว์หรือบุคคลผู้ไร้ความสามารถคำแปลเอกสารที่มีคำรับรองในกรณีที่เอกสารที่ยื่นส่งเป็นภาษาต่างประเทศมาพร้อมกับคำฟ้องด้วยข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

0: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการทุกทิศทั่วไทยครับวันนี้พบกับผมธีรนัยมีชัยเราเจอกันทุกวันจันทร์จนถึงวันศุกร์นะครับเวลาบ่าย 3:30 ถึง 4:00 น.ทางช่องไทย PBS นะครับแล้วคุณผู้ชมดูทางออนไลน์ไปพร้อมกันกับทางหน้าจอทีวีได้ไปกันที่แฟนเพจ Facebook ทุกทิศทั่วไทยและทางโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์มของไทย PBS ด้วยส่วนวันนี้เรื่องราวที่หลากหลายรอบเมืองไทยมีตัวอย่างอะไรบ้างชมก่อนเลยครับชาวบ้านริมทะเลบ้านห้วงโสมจังหวัดตราดออกไปใสเคยทำกะปิคุณภาพปีนี้ได้เคยตัวใหญ่สะอาดชุกชุมเป็นพิเศษเรือนจำชั่วคราวบ้านกระโสมจังหวัดพังงาเปิดจุดเช็คอินด้วยคาเฟ่รูปแบบถ้ำกลางป่าให้โอกาสผู้ต้องโทษเรียนรู้ชีวิตใหม่ศาสนีพรวิไลพาชมทำแปลงมันสำปะหลังอินทรีย์ต้นแบบวิเคราะห์ดินก่อนปลูกที่บ้านคำทีจังหวัดอุบลราชธานีช่วงเวลาที่ฝนตกในภาคใต้ครับชาวสวนยางเนี่ยเขาต้องหยุดกรีดยางกันโดยสิ้นเชิงครับก็ทำให้ไม่มีรายได้แต่ว่าคนที่เขาปรับตัวเองได้ครับไปปลูกพืชผสมผสานเนี่ยยังสามารถสร้างรายได้เสริมนะครับชวนคุณผู้ชมเข้าสวนไปดูชาวบ้านเขาปลูกพืชผสมผสานนะครับโดยเฉพาะปลูกผลละไม้ตามฤดูกาลที่สามารถเก็บผลผลิตขายได้ทุกวันครับอันดับแรกเนี่ยมาดูความน่าทึ่งของชาวบ้านกับคุณยายหญิงแกร่งวัย66ปีกันนะครับชาวบ้านรู้จักกันดีคือยายนวยหรือว่านางอำนวยสมัยแก้วหญิงแกร่งแห่งบ้านทับเขือครับที่ยังปีนต้นจำปาดะที่ปลูกแซมมาไว้ในสวนยางพาราที่มีจำนวน7ไร่โดยปลูกจำปาดะพื้นเมืองไว้จำนวนมากเลยนะครับหลายชนิดด้วยเพราะว่าเนื้อเนี่ยมีหลายสีทั้งเนื้อขาวเนื้อเหลืองเนื้อส้มเมื่อตัดผลจำปาดะแล้วครับก็เอาใส่ถังน้ำแล้วก็มีสามีคือนายโอชาอินขุนจิตเนี่ยเป็นผู้ช่วยอยู่ด้านล่างคอยดึงถังขึ้นถังลงครับเพื่อเอาจำปาดะวางไว้กับพื้นปีนต้นไม้แบบนี้มาตั้งแต่เด็กนะครับแล้วเมื่อจำปาดะติดผลเนี่ยก็ต้องปีนขึ้นไปหลายรอบด้วยคุณผู้ชมเพื่อไปตัดลูกที่ไม่สมบูรณ์ออกพอผลเริ่มโตครับก็ต้องปีนขึ้นไปอีกครับไปห่อผลป้องกันศัตรูพืชต่างๆทั้งหนอนแมลงกระรอกที่มาคอยกัดกินแล้วพอผลสุกก็ต้องขึ้นนึงเพื่อไปเก็บเองด้วยครับ
1: สูงแต่ไหนก็ขึ้นไปตั้งนั้นแหละ
2: ทำอะไรบ้างคะ
1: จนสุดลูก
2: จนสุดลูก
1: ถ้ามีลูกสูงขึ้น
2: แค่ไหน
1: อีกก็ขึ้นอีก
2: ก็ขึ้นอีกค่ะ
1: โอ้แค่ลูกอยู
2: ่อายุเท่าไหร่แล้วนะคะ
1: 66ค่ะ
2: แล้วปีนแบบนี้มาตลอดเหรอคะ
1: ตลอดสามีปีนไม่รอด พอแล้วก็ขึ้นอย่างนี
2: ้ค่ะ
1: ก็ไม่รู้ด้วยว่าลูกถูกยังไงสามี
2: อ๋อก็ไม่รู้เองค่ะและนี่คือบันไดนี่ก็ต่อเองเหรอคะพอเอามาทาบกับต้นละคะเอามาทำเองหมดเลย
1: ทำเองหมดเลย
2: แล้วต่อคือต่อหลาย
1: ถ
2: ้
1: าสูงขึ้นไปอีกก็ได้นี่ต่อไปอีก
0: การปลูกต้นจำปาดะและพืชผักอื่นๆในพื้นที่บ้านทับเขือครับก็เพื่อไว้เป็นรายได้ในยามที่ต้องหยุดกรีดยางเพราะว่าฝนตกซึ่งที่ชุมชนบ้านทับเขือหมู่1ตำบลช่องอำเภอนายงจังหวัดตรังนะครับเป็นพื้นที่นำร่องโฉนดชุมชนมีประชาชนในพื้นที่ประมาณ30ครัวเรือนนะครับช่วงนี้มีทั้งมังคุดทุเรียนลางสาดลองกองสตอกำลังออกสู่ตลาดกันนะครับโดยเฉพาะจำปาดะพื้นเมืองแหล่งใหญ่ของจังหวัดตรังนะครับกำลังให้ผลผลิตอย่างเต็มที่จำปาดะบ้านทับเขือเนี่ยได้ชื่อว่าเป็นจำปาดะพื้นเมืองที่อร่อยมากนะครับคุณผู้ชมเพราะว่าอยู่กลางหุบเขาดินมีความชื้นเยอะกว่าก็ทำให้รสชาติอร่อยครับแล้วก็มีหลายชนิดหลายสีด้วยบางต้นเนี่ยเมล็ดสีเหลืองก็มีบางต้นก็สีส้มบางต้นก็สีแดงแต่เนื้อหนารสชาติหวานฉ่ำนะครับยิ่งปีนี้ผลผลิตน้อยเพราะว่าช่วงหน้าแล้งเนี่ยอากาศมันร้อนจัดนะครับก็ทำให้ผลไม้ติดดอกติดผลน้อยแต่ว่าขายได้ราคาดีเลยครับมากกว่าทุกปีที่ผ่านมาด้วยและรสชาติก็หวานฉ่ำมากกว่าชาวบ้านก็เลยทยอยเก็บขายกันต่อเนื่องจนตอนนี้ผลผลิตบอกเลยว่าไม่เพียงพอแล้วครับ
3: คือตอนนี้ไม่พอกับตลาดค่ะเพราะว่ามีแม่ค้าเนี่ยเขาจะติดต่อมาที่จะไอ้ส่งจำปาดะให้บางคนก็ส่งแบบเอาไปส่งตังไปสนีก็เรามีให้แต่ว่าไอ้ที่เป็นส่งแม่ค้าที่เป็นหลายร้อยกิโลที่แม่ค้าจะรับไปขายต่อค่ะอันนี้ก็ยังไม่เยอะเพราะว่าเราบอกไปว่าจำปาดะเนี่ยยังปริมาณมันน้อยปีนี้ค่ะ
4: และนี่เพิ่งจะเริ่มใช่ไหมคะ
3: อันนี้เพิ่งเริ่มจะสุกค่ะ
4: คิดว่าเราสามารถเก็บไปได้ยาวแค่ไหนคะ
3: เราจะสามารถเก็บไปได้ในถึงเดือนตุลาค่ะ
0: จำปาดะปีนี้ราคาดีมากนะครับขายส่งกันกิโลกรัมละ30บาทแล้วก็ขายปลีกกิโลกรัมละ40บาทนะครับแต่ว่าถ้าผลที่มีตำหนิหรือว่ามีรอยแผลเนี่ยก็ขายกันกิโลกรัมละ20บาทแม่ค้าเขาจะซื้อเอาไปทำจำปาดะทอดกันปีที่แล้วในชุมชนนะครับได้ผลผลิตมากกว่า5ตันแต่ว่าปีนี้คงได้สักประมาณ 2-3 ตันนะครับแต่คาดว่าทำรายได้เข้าชุมชนหลายแสนบาทแน่นอนแม้ผลผลิตจะน้อยลงเพราะว่าราคาดีเป็นเท่าตัวครับไม่พอกับตลาดต้องการด้วยตอนนี้เนี่ยเขาไม่สามารถส่งให้ใครทางไปรษณีย์ได้เพราะว่าแม่ค้าต่างจังหวัดก็สั่งเข้ามากันเยอะก็ยังมีไม่พอเลยครับและตอนนี้ผลไม้ในพื้นที่บ้านทับเขือครับยังมีอื่นๆอีกผักเลี้ยงผักกูดแบบนี้ก็เก็บขายได้ทั้งปีครับก็ถือว่าพื้นที่นี้เขามีการปลูกพืชผสมผสานกันแม้ว่าต้องหยุดกรีดยางไปเพราะว่าเป็นช่วงฝนตกแต่ก็ยังมีอะไรได้เสริมจากพืชอื่นเข้ามาครับส่วนป่าท้ายหมู่บ้านที่อำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมาก็มีของอร่อยประจำถิ่นอยู่เหมือนกันนะครับคือบักผีพวนนะครับเป็นผลไม้ป่าที่ทั้งอร่อยแล้วก็สีสวยด้วยครับกำลังออกผลกระจายอยู่ทั่วป่ายามหน้าฝนแบบนี้รสชาติกับหน้าตาเป็นยังไงให้ชาวบ้านที่เขาเก็บให้ชิมให้ชมกันดูครับ
5: ตัวน้อยตัวน้อยนี่นะครับเอ้าเดนิสกินได้ใช่ไหม
6: กินได้แล้วครับแต่ว่ามันจะออกเปรี้ยวหน่อยเลยหวานเปรี้ยว
5: เขาไปทำอะไรกินเหร
6: อกินสดๆนี่แหละกินแบบ
5: จิ้มอะไร
6: จิ้มพริกเกลือก็ได้
5: อ่ะพอแก้มปานเป็นยังไงอ๋อจะมีเม็ดในอย่างนี
6: ้ครับ
5: กินพริกหวานได้ไหม
6: เดี๋ยวออกมันหวานอมเปรี้ยว
5: กินกันพริกหวานได้ไหมเนี่ย
6: ได
5: ้
6: กินพริกเกลือยิ่งอร่อยเดี๋ยวจะพาไปเก็บเนี่ยต้นนี้มันจะซุกงอมเนี่ยอันนี้ยกค่อยมาเก็บ
5: ถ้าปกติอยู่เขาจะอยู่ลำห่วยใช่ไหม
6: ครับลำฝั่งห่วยฝั่งคลองห่วยหนองคลองบึงนั่นแหละ
5: ไหนครับ
0: บักผีพวนหรือว่าลูกนมวัวถ้าเป็นผลไม้ป่าสีสันสวยงามบริเวณ

0: ป่าท้ายหมู่บ้านตำบลโคกระชายอำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมาครับตอนนี้กำลังออกผลกระจายอยู่ทั่วไปในป่าสร้างสีสันให้กับผืนป่ายามหน้าฝนเป็นอย่างดีครับแต่ก่อนก็ถือว่าหาได้ทั่วไปในแถบนี้ครับโดยเฉพาะบริเวณริมห้วยหนองคลองบึงต่างๆแต่ช่วงหลังนี่หากินได้ยากนะครับคุณผู้ชมเพราะว่าน่าจะมาจากความเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศที่แปรปรวนแห้งแล้งด้วยนี่เป็นไม้พุ่มเลื้อยครับต้นจะไม่ใหญ่มากครับนะครับสูงสักประมาณ 4-5 เมตรจะเลื้อยไปเกาะกับต้นไม้อื่นๆแล้วก็ออกลูกเป็นพวงเป็นช่อขนาดลูกก็เท่าๆกันนะครับกับลูกตำลึงมีลูกประมาณสัก 4-10 ลูกต่อพวงครับลักษณะคล้ายกับเมล็ดถั่วตอนดิบเนี่ยจะมีสีเขียวอ่อนพอแก่เนี่ยก็จะห่ามนะครับจะออกสีเหลืองส้มพอสุกแล้วก็จะมีสีแดงเข้มสวยงามและมีกลิ่นหอมเฉพาะตัวด้วยครับเปลือกหุ้มเมล็ดมันสีสันก็สดใสด้วยผลสุกเนี่ยชาวบ้านเขานิยมเก็บไปจิ้มพริกเกลือหรือว่าน้ำปลาหวานนะครับมันจะคล้ายกับเสาวรสนะครับมีสรรพคุณทางยาหลายอย่างเลยครับแต่จะมีให้เห็นความสวยงามแล้วก็ได้ลองกินแบบนี้แค่ประมาณเดือนเดียวเองนะครับคือตั้งแต่กลางเดือนกันยายนจนถึงแค่กลางตุลาคมนี้เท่านั้นครับภาคอื่นๆก็มีชื่อเรียกต่างกันไปอย่างภาคใต้ก็เรียกว่านมควายเชียงใหม่ก็เรียกนมแมวป่านะครับตอนนี้ก็หากินได้ยากแล้วก็ไม่ค่อยจะมีคนปลูกเท่าไหร่นักนะครับหลังคลื่นลมสงบนะครับก็เป็นเวลาทำมาหาเงินของชาวบ้านริมทะเลบ้านห้วงโสมจังหวัดตราดกันตอนนี้ก็พากันออกไปใสเคยครับเพื่อเอาไปทำเป็นกะปิคุณภาพจากเคยแท้ๆสดๆเลยครับปีนี้ชาวบ้านเขาบอกว่าได้เคยตัวใหญ่ครับแล้วก็สะอาดไม่มีสิ่งเจือปนมาจากท้องทะเลเลยครับอุปกรณ์ใสเคยที่เรียกกันว่าคันละวะครับเป็นอุปกรณ์คู่ใจทำมาหากินของชาวบ้านบ้านห้วงโสมตำบลไม้รูดที่อำเภอคลองใหญ่จังหวัดตราดนะครับพากันเดินลงทะเลเดิมเท้าใสเคยริมชายหาดบ้านห้วงโสมแล้วก็บ้านตาหนึกกันตั้งแต่เวลาประมาณตีสี่เป็นต้นไปครับหลังได้เคยมากจนเต็มถุงละวะก็นำขึ้นฝั่งเอามาใส่ภาชนะแล้วก็ลงไปเดินเท้าใสเคยกันใหม่ครับชาวบ้านเนี่ยพากันมาใสเคยไปทำกะปิได้สักประมาณ 3-4 วันแล้วนะครับมีชาวบ้านพบฝูงเคยบริเวณทะเลหน้าชายหาดบ้านห้วงโสมแล้วก็บ้านตาหนึกตลอดจนถึงชายหาดบานชื่นเป็นจำนวนมากเลยครับการเดินเท้าใสเคยครับก็จะใสเคยในระดับน้ำลึกประมาณเอวหรือว่าอกนะครับหรือเรียกว่าใสเคยตื้นชาวบ้านที่เขาทำชำนาญแล้วก็สามารถเดินใสเคยได้วันละหลายชั่วโมงครับวันหนึ่งได้100-200 กิโลกรัมก็มีครับแล้วก็มีพ่อค้าแม่ค้ามารับซื้อเคยสดเอาไปครับก็จะมีรายได้วันละ 1,000-2,000 บาทเลยครับ
1: เขาใสมาได้3วันแล้วเพราะว่าคืนมันมีคืนคืนอยู่ประมาณ 2-3 วันใช่ปะพอคืนเงียบเขาก็ได้เคยมีคนลงมาวางปลาแล้วตัวเคยอ่ะมันตอมขาปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บเงี้ยเขาก็เลยเอาภาวะลงมาใส่มันเป็นเคยเขาก็เลยใส่เคยเขาก็เรียกกันมาตามกันมาใส่เคยสวยมากไม่มีขยะเลย
2: ได้วันเท่าไหร่ฮะ
1: วันบางคนก็ได้80โลบางคนก็ได้100โลเงี้ยแต่พอตากเป็นกะปิแล้วจะเหลือ50โล
2: แล้วมีพ่อค้าแม่ค้ามาซื้อเคยสดบ้างไหม
1: มันก็มีเป็นบางคนบางคนเขาก็มาซื้อแต่บางคนเขาก็ไม่ได้มาซื้อ
2: เขาซื้อกิโลเท่าไหร่
1: กิโล20บาท
0: แต่ว่าชาวบ้านบางบ้านเนี่ยก็ไม่ได้ขายเป็นเคยสดคุณผู้ชมจะเอาไปหมักกับเกลือก่อนเอาไปตากแห้งนะครับแล้วก็มาใส่ครกไม้ตำให้แหลกเลยครับเพื่อเป็นกะปิบรรจุภาชนะไว้ขายกันให้ลูกค้าเรียกว่ากะปิชายหาดครับมีความหอมสะอาดรสชาติดีครับในราคาบรรจุภาชนะ150บาทต่อ1กิโลกรัมครับแม้ว่าจะต้องเหนื่อยกันหน่อยแล้วก็ทนแดดทนฝนแต่ว่ารายได้ก็คุ้มค่าในช่วงนี้ครับซึ่งมีให้หาเคยกันแบบนี้1ปีเนี่ยเพียงแค่หนเดียวแล้วก็ระยะเวลาไม่นานด้วยครับเรือนจำชั่วคราวบ้านกระโสมจังหวัดพังงาครับเปิดจุดเช็คอินแหล่งท่องเที่ยวใหม่ครับด้วยคาเฟ่ในรูปแบบของถ้ำกลางป่าในตำนานนะครับเป็นพื้นที่ค้าขายด้วยแล้วก็ให้โอกาสผู้ต้องโทษที่ใกล้จะปล่อยตัวแล้วได้ฝึกฝนทักษะเรียนรู้เริ่มต้นชีวิตใหม่กันอีกครั้งจัดพิธีเปิดเรือนจำท่องเที่ยวเชิงเกษตรหับเผยคาเฟ่เรือนจำจังหวัดพังงาบายกระโสมป่าในเทพนิยายป่าในจินตนาการป่าในตำนานขัดเกลาจิตใจผู้ต้องราชทัณฑ์นะครับณเรือนจำชั่วคราวบ้านกระโสมถนนสายกระโสมโตนดินที่อำเภอตะกั่วทุ่งจังหวัดพังงาครับเป็นพื้นที่ฝึกอาชีพให้ผู้ต้องขังใกล้พ้นโทษที่มีโทษขังไม่เกิน5ปีครับเรียกว่านักโทษชั้นดี การตกแต่งร้านนะครับเป็นถ้ำกลางป่านะครับภายใต้โครงการเรือนจำท่องเที่ยวเชิงเกษตรมีบริการอาหารจานเดียวอาหารฝรั่งก็มีครับมีเครื่องดื่มกาแฟสดชานมชาเขียวน้ำปั่นสมูทตี้ขนมไทยเบเกอรี่ก็มีหมดนะครับที่โดดเด่นก็คือทิวทัศน์ของภูผาน้ำตกสายทานต้นไม้ดอกไม้หลากหลายชนิดนะครับเป็นที่ชื่นชอบของนักท่องเที่ยวสายเซลฟี่เช็คอินกันที่สำคัญนะครับทุกชิ้นทุกผลงานเนี่ยมาจากฝีมือการปั้นหล่อโบกฉาบตกแต่งเองของผู้ต้องโทษทั้งสิ้นนะครับรวมถึงมีเฟอร์นิเจอร์ไม้ที่ราคาไม่แพงและสวยด้วยครับ
3: เป็นการนำผู้ต้องราชทัณฑ์นะครับมาใช้ชีวิตอยู่ที่นี่เพื่อที่จะบริการพ่อแม่พี่น้องประชาชนด้านการท่องเที่ยวนะครับเรามีร้านอาหารเรามีร้านกาแฟนะครับเรามีคาแคร์แล้วก็เรามีผลิตภัณฑ์ด้านการเกษตรนะครับเรามีสวนสัตว์เพราะฉะนั้นพื้นที่นี้สามารถที่จะรองรับการท่องเที่ยวให้กับพี่น้องประชาชนทั้งในจังหวัดพังงาแล้วก็ต่างจังหวัดนะครับสิ่งสำคัญก็คือเราต้องการให้ผู้ต้องราชทัณฑ์นะครับได้มีโอกาสที่จะมาใช้ชีวิตจริงก่อนที่เขาจะต้องกลับคืนสู่สังคมอีกครั้งนึงนะครับได้มีโอกาสได้พูดคุยกับพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะครับแต่สิ่งสำคัญก็คือกำลังใจที่นักท่องเที่ยวหรือพี่น้องประชาชนจะมอบให้กับบุคคลกลุ่มนี้นะครับเพราะว่าวันหนึ่งเขาต้องกลับไปนะครับกลับไปอย่างผู้ที่มีอาชีพกลับไปอย่างผู้ที่มีคุณภาพของสังคม
0: อธิบดีกรมราชทัณฑ์ยังบอกว่าพื้นที่เนี่ยสามารถสร้างเป็นผลกำไรซึ่งไม่เฉพาะเป็นตัวเงินเท่านั้นนะครับแต่เป็นผลกำไรจากความพึงพอใจของประชาชนเป็นผลสำคัญกว่าโดยเฉพาะการพัฒนาคุณภาพอาหารแล้วก็รสชาติที่เรือนจำก็ทำมานานกว่า100ปีครับเป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงความชำนาญด้วยนอกจากที่เรือนจำจะมีพื้นที่ให้ผู้ต้องโทษนะครับได้ฝึกอาชีพเป็นแบบนี้เนี่ยเวลาที่เขาปล่อยตัวไปแล้วนะครับก็ต้องขอให้สังคมให้โอกาสให้พวกเขาได้เข้าทำงานกันอีกครั้งหนึ่งด้วยครับไปอุดหนุนร้านค้าที่เขาหากลยุทธ์การขายเพื่อดึงดูดลูกค้าแล้วก็ขายในราคาที่ไม่แพงด้วยครับอย่างที่ประจวบคีรีขันธ์เนี่ยมีร้านข้าวแกงบุฟเฟ่69บาทครับมีให้เลือกตั้งกว่า30อย่างเลยครับพร้อมกับข้าวมันไก่ข้าวหน้าเป็ดด้วยส่วนที่จังหวัดกาญจนบุรีครับผู้ใหญ่บ้านอารมณ์ดีเขานำลูกทีมคุณผู้ชมสวมชุดฮีโร่5สีแล้วก็ไปย่างบาร์บีคิวขายกันนะครับแถมมีบริการขี่บิ๊กไบค์อย่างเท่เลยครับส่งถึงบ้านยอดขายในวันละ400ไม้เลยครับ
4: เอาไปเลยใช่ไหม
5: ไปเลย
0: มีบริการขี่บิ๊กไบค์เท่ๆแบบนี้ออกไปส่งบาร์บีให้ลูกค้าถึงบ้านนะครับแล้วก็สร้างสีสันด้วยการแต่งชุดขบวนการยอดมนุษย์5สียืนปิ้งบาร์บีคิวอยู่หน้าเตาครับบริเวณหน้าที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่1บ้านสำนักเคราะห์ตำบลตะคร้ำเอมอำเภอท่ามะกาจังหวัดกาญจนบุรีครับใครที่ผ่านไปผ่านมาก็ต้องหันมามองพร้อมกับรอยยิ้มแล้วก็เสียงหัวเราะด้วยผู้ใหญ่บ้านอารมณ์ดีก็คือคนที่สวมชุดสีดำนะครับนายดำรงศักดิ์บัวบานเป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่1บอกว่าชักชวนทีมงานมาสวมชุดฮีโร่เป็นขบวนการ5สีกันนะครับมายืนปิ้งบาร์บีคิวแบบนี้เสียงตอบรับดีมากเลยครับก็ขายกันราคาไม่แพงไม้ละ10บาทเองแล้วก็ส่งถึงบ้านด้วย
6: ก็ผมว่ามันเป็น
7: ดึงดูด
6: คล้ายดึงดูดลูกค้าดีครับเป็นไอเดีย
7: แล้วทำมานานหรือยังเนี่ย
6: ก็เพิ่งจะทำได้ประมาณสักเดือนทั้งเดือนครับก็ยอดขายก็โอเคครับวันละ 300-400 ไม
7: ้ปกติเราขายไม้เท่าไหร่ครับเนี่ย
6: ไม้ละ10บาทครับ
7: เคล็ดลับความอร่อยของร้านเราเนี่ยมีไหม
6: มันก็มีทำเองมาทุกอย่างครับจงน้ำจิ้มอะไรครับทำเองหมดทุกซอส
7: ก็มีเลยแล้วมีเห็นว่ามีบริการไปส่งถึงบ้านด้วย
6: มีครับมีครับ
7: เราแวะใกล้เคียงเนี่ย
6: แวะใกล้เคียงส่ง
0: ที่ร้านเลือกใช้วัตถุดิบทุกอย่างสดใหม่ทุกวันนะครับน้ำจิ้มก็เป็นสูตรของร้านเองด้วยแล้วก็มีขายทั้งแบบบาร์บีคิวหมูแล้วก็บาร์บีคิวไก่เปิดขายกันตั้งแต่ตอนบ่าย 3:00 น.นะครับก็ขายไปเรื่อยๆจนกว่าของจะหมดก็ประมาณสัก 20:00 น.ปิดร้านครับอีกร้านที่ใช้การขายบุฟเฟ่ด้วยราคา69บาทอิ่มไม่อั้นนะครับที่ร้านบุฟเฟ่ข้าวแกงข้าวมันไก่รสชาติอร่อยครับเปิดขายมาได้กว่า1ปีอยู่ริมถนนทางหลวงชนบทปราณบุรีปากน้ำปราณหลังห้างโลตัสปราณบุรีตำบลเขาน้อยอำเภอปราณบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับร้านของนางสุดารัตน์แสนทวีอายุ34ปีมีสามีกับแม่นะครับมาช่วยกันทำอาหารต่อวันกว่า30อย่างเลยครับและยังมีข้าวมันไก่ข้าวขาหมูข้าวหน้าเป็ดอีกด้วยซึ่งเจ้าของร้านเล่าให้ฟังว่าเขาลาออกจากงานนะครับแล้วก็มาเริ่มต้นขายหมูกระทะกันก่อนแต่แรกแต่ว่ารายได้ก็ยังไม่พอครับส่วนแม่แฟนเนี่ยขายอาหารตามสั่ง ก็เลยหัดทำข้าวมันไก่แล้วก็มาเช่าที่ขายด้วยกันแต่ตอนแรกก็ยังขายไม่ดีครับก็เลยวางแผนปรึกษากันใหม่ว่าจะขายอะไรดีให้ฉีกแนวในบริเวณนี้ก็เลยคิดว่างั้นมาขายเป็นบุฟเฟ่ข้าว

0: แกงแบบนี้ดีกว่าครับ
1: ค่ะหมูเป็ดไก่หนูเป็นคนสับให้กับข้าวเป็นพวกข้าวแกงลูกค้าตักทานเองได้เลยค่ะ
2: ในราคาอยู่เท่าไหร่
1: 69 บาทค่ะอิ่มแล้ว69ลูกค้าใช้จาน1 จานตักข้าวตักกับข้าวราดได้ทุกอย่างค่ะไม่อิ่มเอาจานเดิมตักเพิ่มได้เป็นพวกต้มลูกค้าสามารถใช้ถ้วยซุปตักได้ค่ะมีน้ำพริกถ้วยน้ำพริกเรามีให้ค่ะไม่อิ่มลูกค้าตักเพิ่มได้เลย
0: ทำกับข้าวกันแบบนี้ตั้งแต่ตอน4 ทุ่มครับตื่นแต่เช้ามาเตรียมของกันเลยพอทำเสร็จแล้วนะครับก็เปิดร้านขายประมาณตอน8 โมงช่วงเช้าก่อนจะไปทำงานนะครับคุณผู้ชมจะมีลูกค้าเข้ามารับประทานกันมากเลยครับหรือว่าบางส่วนที่เวลาเขาส่งลูกหรือว่าไปทำงานขากลับก็แวะเข้ามาทานข้าวก่อนเข้าบ้านกันนะครับส่วนอาหารที่เห็นมีตั้ง30 อย่างแบบนี้บางทีบางวันขายไม่หมดก็ไม่ต้องกลัวว่าจะเอามาขายซ้ำเพราะว่าเจ้าของร้านบอกว่าถ้าขายไม่หมดเนี่ยจะตักใส่ถุงเอาไปแจกให้กับบรรดาแม่บ้านในบริเวณรอบๆที่มีรายได้น้อยได้มากินกันนะครับลูกค้าก็มั่นใจได้ว่ามีอาหารให้เลือกเยอะหลายอย่างแล้วก็ทำแบบสดใหม่กันทุกวันด้วยครับพากันไปที่บ้านคำฮีตำบลนาคายที่อำเภอตันสุมจังหวัดอุบลราชธานีกันนะครับไปชมการทำแปลงมันสำปะหลังอินทรีย์ต้นแบบเพิ่มผลผลิต7 ตันต่อไร่เลยนะครับมีการวิเคราะห์ดินก่อนปลูกแล้วก็ทำให้สามารถผลิตปุ๋ยได้ตรงกับความต้องการของพืชด้วยช่วยลดต้นทุนการปลูกได้เป็นอย่างดีครับติดตามกับคุณสรรสนีวิไลครับ

0: ำคัญเรื่องของการวิเคราะห์ธาตุอาหารในดินทำให้เกษตรกรกลุ่มรวมพลังมันอินทรีย์บ้านคำฮีตำบลนาคายอำเภอตาลสุมจังหวัดอุบลราชธานีผลิตมันสำปะหลังอินทรีย์ได้คุณภาพและขายได้ในราคาที่สูงโดยทางกลุ่มได้ทำการวิเคราะห์ดินเป็นปีที่2ค่ะโดยจะตรวจหาค่าอินทรีย์วัตถุฟอสฟอรัสและโพแทสเซียม
1: ในการหาธาตุอาหารในดินนะคะว่าดินเราต้องการธาตุอาหารอะไรแล้วทีนี้ถ้าเรารู้เราก็ต้องไอ้ประหยัดในการใช้ปุ๋ยเพราะว่าถ้าเรารู้ปริมาณที่เราจะซื้อบางครั้งเราไม่รู้เราก็ใส่น้อยไปบางทีเราก็ใส่มากเกินไปมันก็ทำให้เราสิ้นเปลือง
0: คุณผู้ชมแล้วดินที่เขาจะนำมาใช้ในการตรวจนะคะคือต้องใช้ระยะเวลาประมาณกี่วันถึงจะเอามาแบบนี้ได้พี
1: ่ประมาณ 3-4 วัน
0: 3-4 วันนะคะต้องมีการไปตักดินเห็นบอกว่าต้องตักกี่จุดนะพี่
1: อย่างน้อย15จุด
0: 15จุดทำไมเขาต้องตักหลายๆจุดคะ
1: เพราะว่าดินในแปลงของเราแต่ละที่มันจะไม่เหมือนกันแม้เป็นแปลงเดียวกันแต่ธาตุอาหารในดินมันจะไม่เท่ากันนะคะ
0: เราก็ต้องแบบว่าให้ทั่ว
1: ใช่
0: แล้วก็เห็นบอกว่าเอามาวางไว้ในที่ร่มให้แห้ง
1: ใช่
0: คือห้ามตากแดด
1: ค่ะ
0: เอาทำไมคะพี่
1: เพราะว่ามันจะทำให้ธาตุอาหารในดินมันลดตัวน้อยไป
0: คือต้องให้แห้งมากๆแล้วก็เอามากรองก็จะได้แบบนี้คุณผู้ชมนะคะ
1: เอามาผสมกัน
0: เอามาผสมกัน
1: ทุกจุดนะเราใส่ถังมาแล้วเอามาคนผสมกันค่ะเพราะว่าถ้าเราไม่คนมันก
0: ็ไม่ทั่วเดี๋ยวตรวจไม่ทั่วถึงนะคะอันนี้ก็จะทำกันเองสองคนกับพี่บุญมี
1: ใช่ค่ะ
0: คือตอนนี้เห็นบอกสมาชิกกลุ่มก็คือยังทำไม่ได้ทุกคน
1: ใช
0: ่แต่พี่หนูนาจะเป็นตัวแทนกลุ่มคอยตรวจให
1: ้
0: หลังจากได้ค่าของดินแล้วก็จะนำข้อมูลตัวเลขไปกรอกในแอปพลิเคชันทำให้ทราบข้อมูลของธาตุอาหารที่ต้องบำรุงในดินค่ะซึ่งทางกลุ่มจะลงมือทำปุ๋ยหมักใช้เองเพื่อเป็นการลดต้นทุนในการปลูกทำปุ๋ยหมักแบบไม่กับกลองใช้วงตะข่ายหมักประมาณ90วันก็จะนำไปรองพื้นก่อนปลูกค่ะ

จะใช้วิธีการไถกลบ3รอบยกล่องแล้วเสียบท่อนพันธุ์ค่ะเมื่อมันอายุได้2เดือนจะบำรุงด้วยปุ๋ยหมักไม่ต้องรดน้ำให้ธรรมชาติดูแลค่ะปลูกไปประมาณ8เดือนก็เก็บเกี่ยวผลผลิต

0: ได้แล้วค่ะเน้นกำจัดวัชพืชด้วยการถอนหญ้าไถหญ้าตัดแต่งกิ่งโรคที่ต้องระวังก็คือโรคใบด่างค่ะ
1: ตัดแต่งกิ่งไม่ให้มันหนาแน่นเกินไปอะค่ะเพราะว่าจะให้มันมีแสงกำไรเข้าไปในดินนะคะเพื่อว่าบางทีอะเราถ้าฝนมันตกแฉะทีนี้ถ้าแสงมันไม่เข้าอ
0: ่ะ
1: ดินมันก็จะแฉะแล้ว ทีนี้มันจะทำให้หัวมันของเรามันเน่าได
0: ้
1: ดูดชะลาทำเคมีเราจะใช้ฉีดยาขยะอยู่มันไม่ยุ่งยากแต่ถ้าเรามาทำอินทรีย์เราต้องเน้นการดูแลหญ้าอย่าให้หญ้าเกิดเพราะว่าหญ้ามันจะเกิดง่าย
0: ข้อดีการปลูกแบบอินทรีย์ทำให้เกษตรกรขายมันได้ในราคาสูงขึ้นมีตลาดรองรับชัดเจนเพื่อเข้าสู่อุตสาหกรรมแป้งมันสำปะหลังและผลผลิตต่อไร่มากขึ้นเฉลี่ยจากเดิมที่ปลูกแบบเคมีได้ผลผลิต 3-4 ตันต่อไร่พอเป็นแบบอินทรีย์ได้ผลผลิตเพิ่มขึ้นเป็น 7-8 ตันต่อไร่ค่ะและมีเปอร์เซ็นต์แป้งเพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ27คุณผู้ชมคะพามาดูหัวมันกันบ้างค่ะเพิ่งขุดเมื่อกี้สดๆเลยต้องบอกว่าอันนี้อายุยังไม่ครบกำหนดแค่5เดือนเท่านั้นคุณผู้ชมก็แบบว่าใหญ่แล้วนะคะอย่างตรงนี้คือราคาเนี่ยคือเห็นบอกว่าก็คือดีกว่าเคมีใช่ไหมพี่
2: ใช่ค่ะ
0: อยู่ที่ราคาเท่าไหร่คะตอนนี้อินทรีย
2: ์คืออินทรีย์ปีที่ขุดที่ผ่านมาคือ3.80 บาทค่ะ
0: แต่ถ้าเคมีจะอยู่ที่เท่าไหร่อ่ะ
2: 3.40 บาท
0: ก็คือห่างกันหลายสตางค์เลยนะคุณผู้ชมนะคะอย่างตรงนี้ก็คือยังไงก็คือขายได้มีตลาดรับซื้อใช่ไหมพี
2: ่ใช่ค่ะ
0: แล้วเอาไปขายให้กับที่ไหนคะ
2: ร้านใกล้ๆบ้านเนี่ยค่ะประมาณ2กิโลค่ะ
0: ค่ะคือยังไงก็ขายได้หมดนะคุณผู้ชมนะคะ
2: ไม่พอขาย
0: ไม่พอขาย
3: นี่เราสังเกตเปอร์เซ็นต์แป้งมันสำปะหลังได้นี่ออกเหลืองหน่อยๆแสดงว่ามีไม่ต่ำกว่า 25% อยู่แล้วเป็นไปตามมาตรฐานที่บริษัทเอกชนก็รับซื้ออยู่แล้วถ้าสูงก็จะให้เปอร์เซ็นต์ละ5สตางค์นั่นเอง
4: โอ้30ก็สูงแล้วนี่30
0: การปลูกมันสำปะหลังอินทรีย์จะใช้หลักตลาดนำนวัตกรรมเสริมเพิ่มรายได้โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆทั้งกรมส่งเสริมการเกษตรสวทช.กรมพัฒนาที่ดินสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตรและหน่วยงานเอกชนในการสนับสนุนค่ะ
3: นี่ก็ถือว่าเป็นโมเดลแห่งความสำเร็จของจังหวัดอุบลราชธานีอย่างแท้จริงนะครับเพราะว่าเราเริ่มตั้งแต่การทำยุทธศาสตร์พัฒนาเกษตรอินทรีย์นะครับเพราะเรามองในเรื่องของการตลาดนะครับมองในเรื่องของสุขภาพของผู้บริโภคนะครับเราจึงได้ทำเรื่องเกษตรอินทรีย์นะครับซึ่งเราตั้งเป้าหมายที่อุบลราชธานีประมาณ1ล้านไร่ซึ่งก็มีหลายพืชส่วนใหญ่จะเป็นข้าวส่วนมันเราตั้งไว้ที่มันสำปะหลังเราตั้งไว้ที่ 20,000 ไร่นะครับปัจจุบันเราทำผลงานมาประมาณ 10,000 ถึง 14,000 ไร่เข้าไปแล้วทำไมต้องทำนะครับเพราะว่าเราประสบปัญหาในเรื่องของราคาผลผลิตทางการเกษตรโดยเฉพาะมันนี่ก็ราคาลุ่มๆบนดอนนะครับแต่ว่ามันสำปะหลังอินทรีย์นี่เราเป็นเอานโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มาใช้อย่างแท้จริงก็คือเรื่องของตลาดนำนวัตกรรมเสริมเพิ่มรายได้เราใช้เทคโนโลยีของหน่วยงานมากรวมทั้งงานวิจัยของสวทช.ด้วยนะครับเพื่อให้พี่น้องเกษตรกรเกิดความมั่นใจนะครับตั้งแต่ในเรื่องของมันพันธุ์มันสะอาดนะครับเรามีการทำแปลงมันสะอาดที่ปราศจากโรคใบด่างมันสำปะหลังเพื่อมาให้เกษตรให้พี่น้องเกษตรกรปลูกเรามีการใช้เทคโนโลยีของการตรวจวิเคราะห์ดินเพื่อให้ทราบสุขภาพของดิน
0: การปลูกมันอินทรีย์เป็นอีกหนึ่งต้นแบบในการทำเกษตรเพิ่มมูลค่าสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรค่ะและยังทำให้เกษตรกรปลอดภัยจากสารเคมีที่นี่ยังเป็นแปลงต้นแบบการผลิตมันสำปะหลังตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ถ่ายทอดความรู้ให้กับเกษตรกรที่สนใจด้วยค่ะ

ตัวของพี่หนูนาบอกว่าในอนาคตนะครับก็จะพัฒนาเรื่องของการได้ผลผลิตมากขึ้นกว่าเดิมและจะส่งเสริมให้สมาชิกบริเวณโดยรอบเนี่ยหันมาทำมันสำปะหลังแบบอินทรีย์จะได้ปลอดภัยทั้งคนปลูกแล้วก็คนกินกันด้วยครับมีเบอร์ไว้ให้ติดต่อนะครับ0822609996ครับ

ปิดท้ายกันด้วยบรรยากาศหลังเปิดอ่าวมาหยาเกาะพีพีจังหวัดกระบี่กันตั้งแต่วันที่1ตุลาคมนะครับหลังจากที่ปิดอ่าวมาหยาเพื่อให้สภาพธรรมชาติเนี่ยได้พักฟื้นฟูในช่วงโลซีซั่นมานานร่วม2เดือนนักท่องเที่ยวที่เขาทราบข่าวตอนนี้แห่ไปเที่ยวกันวันละ 4,125 คนต่อวันเลยครับเขาแบ่งการขึ้นเกาะเป็น11รอบนะครับรอบละไม่เกิน1ชั่วโมงแล้วก็จำกัดคนอยู่ที่375คนต่อรอบเพื่อไม่ให้ธรรมชาตินั้นเสียหายไปครับอันนี้คือทั้งหมดของทุกทิศทั่วไทยในวันนี้ครับคุณผู้ชมดูรายการย้อนหลังทางแฟนเพจ Facebook ทุกทิศทั่วไทยที่ขึ้นอยู่ล่างจอนี้ได้ครับและกลับมาติดตามรายการกันได้ใหม่ครับเวลา 13:30 น.เวลาเดิมส่วนวันนี้ผมและทีมงานทุกคนลาคุณผู้ชม

คุณผู้ชมครับรายการอาหารจานสุกในตอนนี้ผมจะพาไปโรงเรียนบ้านเพชรน้ำผึ้งจังหวัดอุทัยธานีครับโรงเรียนบ้านเพชรน้ำผึ้งนี้นะครับเป็นโรงเรียนเล็กๆอยู่ในอำเภอลานสักซึ่งก็ค่อนข้างไกลจากตัวเมืองใช้ได้เลยล่ะครับในโรงเรียนนี้ก็จะมีนักเรียนอยู่ประมาณ108คนเท่านั้นเองครับแหมประมาณสเปะเลยนะครับแต่อาหารกลางวันของโรงเรียนนี้สิครับขอบอกเลยครับว่าหรูหรามากมากมากมากหรูซะจนไม่น่าเชื่อว่าเป็นโรงเรียนที่อยู่ไกลตัวเมืองเลยล่ะครับจริงๆแล้วเรื่องของอาหารกลางวันของที่นี่ก็เป็นข่าวฮือฮากันมาเมื่อประมาณ4ปีก่อนนั่นแหละครับหัวข้อข่าวอาหารโรงเรียนสุดหรูโด่งดังมากครับในประเทศไทยที่ดังขนาดนี้ก็เพราะว่าโรงเรียนนี้สามารถทำอาหารสุดหรูให้น้องๆได้ด้วยงบประมาณเพียง21บาทต่อคนภาครัฐจัดสรรให้นั่นแหละครับเท่านั้นยังไม่พอครับเมนูไม่ซ้ำกันทุกวันด้วยอาหารจานสุกตอนนี้ผมและอาจารย์สง่าก็เลยนัดกันว่าจะมาเจาะรายละเอียดการจัดสรรการบริหารและไอเดียของการทำอาหารกลางวันสุดหรูที่ว่านี้กันครับแต่ตอนนี้ผมกำลังสงสัยครับว่าอาจารย์สง่าเดินทางไปถึงโรงเรียนแล้วหรือยังเนี่ยสิครับโทรไปก็ไม่ติดไลน์ไปก็ไม่อ่านข้อความก็ไม่มีจะเจอกันตรงไหนก็ยังไม่ได้ตกลงกันซะด้วยแต่เอาครับไม่เป็นไรเดี๋ยวผมไปตามหาอาจารย์ที่ในโรงเรียนเองเลยดีกว่าครับ

0: แล้วอาจารย์สง่าอยู่ไหนเนี่ยคงแถวนี้แหละอ้าวอาจารย์ครับ
1: ไอ้ทุเรียนไปไหนวะเนี่ยก็นัดกันไว้แถวนี้ทุเรียนทุเรียนหมอนทองทุเรียนชะนีไปไหนเนี่ยอาจารย์ครับเห็นทุเรียนไหมครับ
2: คุณผู้ชมครับผมก็ยังไม่เจอกับอาจารย์นะครับแต่ในระหว่างที่ตามหาอาจารย์สง่าอยู่ผมก็เจอกับท่านผู้อำนวยการของโรงเรียนซะก่อนครับเอาเป็นว่าผมขอคุยเรื่องราวของโรงเรียนกับท่านผอ.ก่อนเลยแล้วกันครับรอก่อนแล้วกันนะครับท่านอาจารย์สง่าครับ
0: ผอ.สามารถครับ โรงเรียนบ้านเพชรน้ำผึ้งของเราเนี่ยพื้นฐานหรือว่าข้อมูลเบื้องต้นเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับ
3: ตอนโรงเรียนของเรานะครับจากดั้งเดิมเนี่ยเป็นโรงเรียนที่อยู่ในเขื่อน
0: อยู่ในเขื่อนเหรอฮะ
3: ในเขื่อนครับหมู่บ้านนี้ก็คืออยู่ในเขื่อน
0: ครับผม
3: ชื่อว่าเขื่อนทับสลาครับ
0: มีนักเรียนเยอะไหมครับ
3: ณปัจจุบันตอนนี้108คนครับ
0: 108คนแม่เลขกำลังสวยเลยนะฮะ108คนแต่ประธานโทษนะครับพื้นที่เนี่ยตะเกียบผมนั่งรถเข้ามาใหญ่มาก
3: ใหญ่มากครับ
0: ประมาณเท่าไหร่ครับนี
3: ่50กว่าไร่ครับ
0: 50กว่าไร่นะครับคุณผู้ชม50กว่าไร่กับนักเรียน108คนแต่แปลกใจครับคือผมไปโรงเรียนอื่นๆมาเนี่ยมีที่เล็กที่น้อยอะไรยังไงเขาก็ปลูกผักปลูกอะไรของเราไม่ค่อยเห็นแปลงผักเลยอ่ะ
3: คือที่นี่ครับคือพื้นฐานที่นี่คือเป็นมีระบบชลประทานที่ดีอยู่แล้วนะครับ
0: ครับผม
3: แต่พื้นที่สภาพดินในโรงเรียนเนี่ยเนื่องด้วยเป็นดินทราย
0: โอ้ตรงนี้เป็นดินทราย
3: แข็งและแห้งไวซึ่งจะไม่เก็บน้ำ
0: ก็เลยทำให้ที่โรงเรียนของเรานี้นะครับไม่ค่อยเห็นแปลงผักเพราะว่าดินนั้นไม่เหมาะกับการเพาะปลูก
3: ใช่ครับ
0: ถ้าอย่างนั้นเนี่ยครับเรื่องของอาหารกลางวันเนี่ยครับคุณผู้ชมครับงบประมาณไม่น่าพอแน่อยู่แล้วล่ะ
3: ครับ
0: ทำยังไงล่ะครับที่จะได้วัตถุดิบมาถ้าเราไม่ปลูกผักเอง
3: คือด้วยความเป็นชุมชนที่นี่นะครับชุมชนที่นี่ทำผักอยู่แล้ว
0: ครับ
3: เป็นชุมชนเกษตรกรรมที่ทำผักแล้วมีน้ำที่ดีครับน้ำผู้ปกครองเกือบทุกบ้านนะครับแทบจะ 100% นะครับทำผัก
0: ปลูกผักกันอยู่แล้ว
3: นะครับซึ่งส่งตลาดบ้างนะครับในบางส่วนนะครับแล้วก็ส่วนที่เหลือเขาก็จะมาให้ลูกหลานเขาที่โรงเรียนมามอบให้เป็นช่วงเวลาของเขา
0: เขาเรียกอะไรบ้านฉันปลูกผักเรื่องอะไรจะให้ลูกไปกินผักคนอื่น
3: ใช่ครับ
0: กินผักที่พ่อแม่ปลูกนี่แหละปลอดภัยแน่นอนใช่ไหมครับ
3: ปลอดภัย 100% ครับ
0: โอ้โหอย่างนี้เนี่ยอาจารย์ที่เป็นคนวางแผนเรื่องโภชนาการเรื่องอาหารก็คงจะวุ่นพอสมควร
3: ครับผม
0: เป็นอาจารย์ผอ.ดูแลเองด้วยหรือเปล่าฮะ
3: ผมแค่ส่งเสริมสนับสนุนครับ
0: ครับผม
3: แต่คนที่ดูแลจริงๆก็คือคุณครูปัทมาพรนพรัตน์ซึ่งเป็นหัวหน้าโครงการแห่งกลางวันของโรงเรียนมัธยมพึ่งครับ
0: โอ้ชื่อปัทมาพรนะครับ
3: ผม
0: ชื่อน่ารักมากเลยคุณครูแกมีแฟนหรือยังอะครับ
3: โอ้ถ้าอยากทราบเดี๋ยวเชิญเข้าไปในด้านในครัวเลยครับ
0: โอ
3: ้ท่านอยู่ในครัวครับ
0: แม่ผอ.เปิดช่องขนาดนี้อยู่ไปมันก็จะเป็นเรื่องเปล่าๆงั้นเดี๋ยวขออนุญาตผอ.นะครับไปพบครูปัทนิดนึงนะครับขอบคุณครับผอ.ทางนู้นใช่ไหมครับ
3: ผมเชิญเลยครับ
2: คุณครูปัทมาพรที่ท่านผอ.พูดถึงก็คือผู้ที่เป็นเจ้าของไอเดียโครงการอาหารกลางวันสุดหรูนั่นเองครับครูปัทนี่นะครับนอกจากจะสอนหนังสือแล้วอีกหนึ่งงานที่ทำด้วยใจรักและแนวคิดบันเจิดก็คืองานด้านโภชนาการครับคุณครูเป็นคนที่คอยคิดเมนูใหม่ๆหาข้อมูลศึกษาวิธีการทำจากในโลกออนไลน์แล้วก็มาดัดแปลงส่วนผสมให้เข้ากับโภชนาการอาหารกลางวันสำหรับน้องๆ นักเรียนครับแต่ก่อนที่ไอเดียของครูปัดจะปิ๊งขึ้นมาได้เนี่ยมันมีที่มาที่ไปยังไงบ้างแล้วครูปัดเอาเวลาที่ไหนไปจัดการเรื่องอาหารกลางวันพวกนี้ด้วยตัวเองกันล่ะครับ
0: คุณครูปัดหรือเปล่าครับครูปัดจะมาพอจริงๆด้วยสวัสดีครับทุเรียนครับทำอะไรอยู่ครับ
4: อ๋อกำลังโพสต์รูปอาหารกลางวันของวันนี้ค่ะขึ้น Facebook ให้กับเพื่อนๆที่ใน Facebook ได้เห็นค่ะว่าวันนี้เด็กๆได้ทานอะไร
0: โอ้โหดูดีกว่าผมกินที่บ้านอีกนะครับเนี่ย นี่แหละครับคุณครูปัดนะครับเป็นผู้ที่ดูแลเรื่องอาหารกลางวันของบ้านเพชรน้ำผึ้งเนาะ
4: ใช่ค่ะ
0: จุดเริ่มต้นที่ทำให้กลายเป็นแบบพรีเมียมขึ้นมา
4: จุดเริ่มต้นที่ทำให้หน้าตาแปลกใหม่น่าสนใจก็เป็นเพราะว่าช่วงที่พอครูปัดรับผิดชอบโครงการอาหารกลางวันนะคะก็จะโพสต์รูปขึ้น Facebook เพื่อให้ผู้ปกครองได้เห็นค่ะว่าการที่ผู้ปกครองให้เกียรติเลือกโรงเรียนเล็กๆของเราเนี่ยแล้วส่งบุตรหลานมาเรียนนะคะก็คือเราอยากให้ผู้ปกครองรู้ว่าพวกเด็กๆเนี่ยจะได้รับการดูแลอย่างดีที่สุดไม่ว่าจะเป็นการเรียนการสอนกิจกรรมต่างๆหรือแม้แต่อาหารเพราะว่าครูเคยไปเยี่ยมบ้านเด็กๆค่ะเด็กๆในชุมชนของเพชรน้ำผึ้งส่วนใหญ่อยู่ในครอบครัวที่เป็นเกษตรกรมีรายได้น้อยนะคะมื้อเช้าค่ะนักเรียนเกือบ 100% ที่ไม่ได้ทานมาจากบ้าน
5: นึกภาพนะครับเด็กที่ไม่ได้ทานมื้อเช้ามานะครับมานั่งเรียนก็จะแบบ
4: ใช่ค่ะหงอยเหงาง่วงเพลีย
5: พอเที่ยงปุ๊บกินเต็มที่บ่ายปุ๊บหลับ
4: ไม่ใช่คือคักแอคทีฟ
5: คือคักแอคทีฟ
4: ดีดดีด
5: แต่นั่นคือช่วงแรกก็โพสต์ไปมันก็คงจะเป็นเมนู
4: ธรรมดาค่ะใช่ค่ะตามงบประมาณที่ได้
5: ต้มฟักผัดผักอะไรไปตาม
4: ใช่ค่ะผัดผักบุ้งต้มฟักแกงฟักทองแกงมะละกอวนอยู่ซ้ำ
5: ๆแล้วมันจุดเปลี่ยนแปลงมันเกิดขึ้นยังไง
4: จุดเปลี่ยนแปลงก็เริ่มจากการที่ครูปัดโพสต์ลงโซเชียลและทีนี้ผู้ปกครองเห็นว่าอ้าวครูใช้ผักอันนี้ทำกับข้าวผู้ปกครองก็เริ่มนำมาสนับสนุนแล้วก็เพื่อนๆใน Facebook ค่ะพอรู้ว่าครูปัดเนี่ยเป็นคนรับผิดชอบโครงการอาหารกลางวันแล้วรัฐบาลให้เงินแค่นี้เขาอยากมีส่วนร่วมเขาก็เลยเพิ่มงบประมาณให้เช่นวันนี้วันเกิดเขาขอสมทบทุนเพิ่มอีก 1,000 บาทครูปัดก็มีหน้าที่นำเงิน 1,000 นั้นมารวมกับงบของรัฐบาลที่โรงเรียนได้มา
5: อ่ะทีนี้ก็คือเริ่มจากโพสต์นะครับแล้วก็กลายเป็นว่ามีเพื่อนฝูงผู้ปกครองมันขยายวงต่อออกไปกลายเป็นคนไม่รู้จักโผล่เข้ามา
4: ใช่ค่ะพอภาพอาหารที่ออกไปอะค่ะเริ่มเป็นที่แปลกใจของโลกโซเชียลว่ามันมีจริงๆหรอโรงเรียนที่ทำอาหารแบบนี้ช่วงแรกก็มีดราม่าเพราะเขาคิดว่าหนูเนี่ยสร้างภาพแต่ว่าพอภาพออกไปทางโซเชียลแล้วก็คือเป็นโอกาสดีที่ทำให้ทุกคนหันมามองเราเลยการที่ทุกคนหันมาสนใจโรงเรียนเราก็มีทั้งสองแง่คือมาเพื่อจับผิดมาเพื่อตำหนิว่าเราทำจริงหรือเปล่ากลับมาเพื่อให้กำลังใจถ้าคนที่เขาดูลึกดูละเอียดเขาจะวิเคราะห์ได้เลยว่างบประมาณรัฐบาลเท่านี้ได้เพิ่มมาเท่านี้กลายเป็นวัตถุดิบอะไรบ้างแล้วเมนูที่เด็กได้ทานต่อให้เป็นเมนูที่ตามใจเด็กหรูหราฟู่ฟ่าแต่ในทุกเมนูที่อยู่ในถาดหลุมต้องครบ5 หมู่โดยเฉพาะผักและผลไม้เราจะให้ความสำคัญมาก

0: แล้ววันจันทร์เนี่ยคือวันที่ติดกับวันเสาร์อาทิตย์ปกติแล้วเด็กส่วนใหญ่ติดลมหยุดไปเสาร์อาทิตย์จันทร์งอแงไม่อยากมาโรงเรียน
1: ใ
0: ช่เราก็เลยเอาเมนูฟูฟ่าไว้วันจันทร์
1: เพื่อให้เด็กอยากมาโรงเรียนในวันจ
0: ัน
1: ทร์โอ้โหนี่ไม่ใช่แค่ว่าเรื่องโภชนาการนะครับเป็นเรื่องจิตวิทยาเด็กด้วย
0: ใช่ค่ะเอามาหลอกทิ้งทวนไว้วันศุกร์วันจันทร
1: ์วันจันทร์
0: ซูชินะลูกซูชิวันจันทร์เบอร์เกอร์นะอะไรเงี้ยวันจันทร์ไม่ค่อยขาดพอมาวันอังคารเพื่อให้เกิดความสมดุลวันจันทร์ฟูฟ้าไปแล้วไฮโซหรูหราไปแล้ววันอังคารเป็นเมนูผักพื้นบ้านเพื่อไม่ละทิ้งพื้นเพของเราใช่ค่ะจะเป็นชะอมหน่อไม้ดอกแคหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ที่อยู่ในพื้นบ้านเพราะว่าประเด็นก็คือวันจันทร์เนี่ยส่วนใหญ่ผู้ปกครองอะค่ะชอบนำผักมาให้ด้วย
1: ถ้า
0: เ
1: ขาใช
0: ่ค่ะวันจันทร์เขาเก็บมาผักบุ้งมาให้อย่างเงี้ยวันอังคารครูแกงส้มผักบุ้งอะไรงี้หรือว่าเก็บชะอมมาให้วันอังคารครูทำแกง
1: ก็ต้องปรับเปลี่ยนไปด้วยวันแล้วแต่ว่าครูว่าผู้ปกครองเอา
0: ใช่ค่ะใช่เพราะว่าทุกการสนับสนุนเนี่ยครูไม่เคยโพสต์ขอไม่เคยเอ่ยปากขอมาจากความศรัทธาแล้วมาจากความไว้เนื้อเชื่อใจล้วนๆเพราะฉะนั้นบางครั้งเราจะต้องปรับเมนูให้เข้ากับวัตถุดิบที่เราได้มาค่ะ
1: ก็คือโดยสรุปก็คือว่าเราไม่เคยร้องขอเราก้มหน้าก้มตาทำของเราไปจนคนเห็น
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วก็ให้การสนับสนุนนะครับ
0: ใช่ค่ะ
1: งั้นเดี๋ยวให้คุณครูปัดเตรียมอาหารให้น้องๆนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะต้องไปตามหาครับอาจารย์สง่าหายไปไหนก็ไม่ทราบนะครับแล้วเดี๋ยวยังไงเจอแล้วเจอกันที่ครัว
0: ได้
1: นะครับผมโอเคเดี๋ยวเจอกันครับครู
2: ครับผม
0: สวัสดีค่ะ
1: อาจารย์ครับ
3: ผลงานของคุณครูปัทมาพรเป็นที่น่าประทับใจมากเลยใช่ไหมล่ะครับคุณผู้ชมครูปัดตั้งใจและมุ่งมั่นเพื่อโภชนาการของน้องๆ นักเรียนจริงๆนะครับจนมาถึงตอนนี้ครูปัดก็ยังไม่หยุดที่จะพัฒนามื้ออาหารกลางวันให้ดีขึ้นไปอีกเรื่อยๆครับและตอนนี้ผมมีคุณครูอีกท่านครับที่จะมายืนยันนั่งยันตีลังกายันถึงความสำเร็จในโครงการอาหารกลางวันของครูปัดครับนั่นก็คือครูตุ้มตุ้มตุ้มตุ้มนั่นเองครับใช่ไหมครับอาจารย์สง่า
4: คุณครูครับตั้งแต่เริ่มต้นที่คุณครูมาประจำที่โรงเรียนนี้จนถึงปัจจุบันนี้ความเปลี่ยนแปลงด้านอาหารกลางวันเรื่องโภชนาการในโรงเรียนเพชรน้ำผึ้งอ่ะครูตุ้มคิดว่ามันเปลี่ยนไปเยอะไหม
5: เปลี่ยนไปมากค่ะจากเมื่อก่อนนี้ก็จะเป็นแค่ตามงบที่เขาให้มาแล้วก็พี่ปัดได้มาประยุกต
4: ์พี่ปัดนี่คือ
5: ครูปัดธรรมาพร
4: คือพี่ปัดนี่เป็นเพชรน้ำผึ้งที่นี่เลยนะ
5: ใช่ค่ะ
4: จริงไหม
5: ใช่ค่ะ
4: พี่ปัดมาเปลี่ยนอะไรบ้าง
5: พี่ปัดมาเปลี่ยนตั้งแต่ที่เมื่อก่อนนี้ครูปัดจะไม่ได้รับไม่ได้ดูโครงการอาหารกลางวันพอได้รับตำแหน่งนี้พี่ปัดมาเปลี่ยนทุกอย่างค
4: ่
5: ะค่อยๆพัฒนาจากอาหารจากที่แบบที่อาหารพื้นบ้านทุกวันก็จะพื้นบ้านต้มฟักผัดผักบุ้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
4: ผัดผัก
5: ใช่ค่ะ
4: นะฮะเด็กก็เบื่อ
5: ใช่ค่ะ
4: แล้วครูปัดมาปฏิวัติเลย
5: ใช่ครูปัดก็ที่ได้ช่องที่มาปฏิวัติช่วงที่โควิด
4: คือโควิดฉันจะไม่งอมืองอเท้าฉันจะเรียนรู้แล้วครูปัดเอาความรู้เหล่านั้นมาทำอาหารที่โรงเรียนณวันนี้ความเปลี่ยนแปลงที่ครูตุ้มเห็นชัดเจนที่สุดคืออะไร
5: โภชนาการของเด็กค่ะตัวจะโตขึ้นใหญ่

0: ยคำถามน
1: ี้
0: เราเคยถามเด็กค่ะว่าเหตุผลแรกที่อยากมาโรงเรียนเนี่ยอยากมาเรียนกับครูหรือว่าอยากมาทำอะไรเด็กๆจะตอบได้เลยว่าอยากมาทานอาหารกลางวัน
1: แต่เมื่อก่อนนี้ผมรู้เด็กมาโรงเรียนเพราะอยากมาเห็นความสวยของครูตุ้ม
0: ค่ะ
1: คราวนี้เปลี่ยนเป็นอาหารด้วยเสียใจด้วยนะครับเปลี่ยนจากครูตุ้มเป็นอาหารแล้ว
0: อันนี้ต้องยอมรับค่ะ
1: ครูตุ้มประเด็นหนึ่งที่เป็นหาโรคแตกคือเด็กไม่กินผัก
0: ใช่
1: หลังจากที่ครูปัดเอามาปฏิวัติแล้วการกินผักเปลี่ยนยังไง
0: เปลี่ยนไปเลยค่ะอย่างมีกรณีตอนเนี้ยป.1ตอนเข้ามาใหม่ๆนะคะเขาจะมีปัญหามากเรื่องกินผักกินอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็พี่ปัดอะค่ะมาประยุกต์ในอาหารนะคะ1ถาด1อย่างต้องมีผักเพื่อแซมลงไป
1: สุดยอดมากครูตุ้มไหนใครไม่เคยกินผักเลยจะมากินผักที่โรงเรียนยกมือขึ้นโอ้แม่เจ้าครูตุ้มนี่เราไม่ได้เตรียมกันไว้เลยนะ
0: ไม่ได้เตรียมค่ะเพราะเรา
1: เป็นเรื่องจริง
0: ใช่ค่ะ
1: สุดยอดมากขอบคุณมากๆเลยครูตุ้มขอให้ดำรงสิ่งเหล่านี้ไว้ให้ตลอดรอดฝั่งแล้วเป็นต้นแบบให้กับโรงเรียนอื่นๆขอบคุณนะครับครูตุ้มครับส่งกำลังใจนะครับสอนไปด้วยแล้วให้เด็กกินดีไปด้วยเก่งมากขอบคุณครับ
2: นี่แหละครับอาหารกลางวันทั้งดีทั้งอร่อยพร้อมกับประโยชน์ทางโภชนาการและอีกหนึ่งที่เป็นผลพลอยได้นะครับก็คือทำให้เด็กๆอยากมาโรงเรียนด้วยผู้ปกครองก็ชื่นใจที่ลูกหลานได้มีความสุขที่ได้มาโรงเรียนด้วยล่ะครับ
3: ทางนี้เลยครับ
1: ทางไหน
3: ทางนี้ครับ
1: แล้วปานจะพาไปไหนเนี่ย
3: นี่ครับมาพบกับต้นเรื่องของเราครับคุณครูปัดครับ
0: ครู
1: ปัดสวัสดีครับเดี๋ยวนี้เขาเอาเชฟข้าราชการมาเป็นเชฟแล้วเหรอเดี๋ยวนี้
3: ไม่ใช่ครับเป็นข้าราชการที่มีทักษะ
1: ก็ดูแต่งตัวทีเนี่ย
3: เอาแหมเขาก็ต้องครบเพื่อโภชนาการ
1: ทุเรียนอาจารย์บอกเลยนี่เป็นเชฟคนเดียวที่แต่งชุดราชการในโลกนี
3: ้โอ้ขนาด
1: ปกติต้องหมวกขาวเสื้อขาวใช่ไหมชุดข้าราชการบ่งบอกว่าครูทำได้ทุกอย่าง
3: ทำได้ทุกอย่างเป็นทุกอย่างให้เธอแล้ว
1: ครูปาดเห็นแล้วตะลึงอ่ะทุเรียน
3: ครับ
1: นึกว่าจะมาเจอแกงส้มดอกแคนึกว่าจะมาเจออาหารไทยๆกลับมาเจอแฮมเบอร์เกอร์
3: แฮมเบอร์เกอร์ครับ
1: น่าสนใจมากขออนุญาตไปคุยกับปัดหน่อย
3: เชิญเลยครับเชิญเลยครับเดี๋ยวผมแอบดูคอยขโมยกินอยู่แถวนี้ครับอาจารย
1: ์นึกแล้วต้องไปชิมแน่นอนครูปัดเห็นแล้วโอ้โหสุดยอดมากๆเลยมันก็เลยเกิดคำถามขึ้นมานะครับครูปัดเหตุไฉนยายเล่าจึงเอาอาหารฝรั่งต่างชาติมาให้โรงเรียนเด็กเพชรน้ำผึ้งกินเพราะอะไรครับครูปัดครับ
4: ขออนุญาตถอดแมสเพื่อสะดวกในการสนทนานะคะ
1: เห็นมั้ยทุเรียนอยู่ไหนทุเรียนทุเรียน
3: ใจละลาย
1: ไม่ต้องเลยไม่ต้องเลยเจอสาวที่ไรเป็นแบบนี้ทุกที
3: อย่าเอ็ดไปครับ
1: เอ้าครูปัดในฐานะที่เป็นครูโภชนาการลองไล่ซิแฮมเบอร์เกอร์1ชิ้นที่เด็กจะได้กินมีอะไรบ้าง
4: ส่วนประกอบของแฮมเบอร์เกอร์นะคะก็เริ่มต้นตั้งแต่ขนมปังนะคะ
1: ได้คาร์โบไฮเดรตแน่นอนแต่เป็นขนมปังโฮวีตด้วย
4: ใช่ค่ะซึ่งหาซื้อตามท้องตลาดไม่ได้
1: เอาแล้วไปซื้อที่ไหน
4: คุณครูนุ่นทำเองค่ะโรงเรียนเราโชคดีที่มีคุณครูนุ่นเป็นน้อง
1: ครูนุ่น ทำแฮมเบอร์ไอ้ทำขนมปัง
4: เองแล้วก็ใช้แป้งโฮว
1: ี
4: ตใช่ค่ะเพื่อเพิ่มไฟเบอร์เข้าไปในตัวของคาร์โบไฮเดรตถ้าเกิดเป็นขนมปังจากท้องตลาดเนี่ยแน่ๆเลยต้องมีสารกันบูด
1: แน่นอน
4: แต่ว่าขนมปังเราทำขึ้นเอง
1: ไม่น่าเชื่อ
4: ไม่ใส่สารกันบูด
1: ขอดูขนมปังล้วนๆหน่อยได้ไหมมีอยู่ที่ไหน
4: นี่
1: เป็นอย่าง
4: น
1: ี
4: ้
1: แล้วมีโรยงาอีกนะคุณผู้ชม
3: นี่ขยับพืชด้วย
1: นี่ทุเรียนถ้าไม่บอกอาจารย์ว่าครูนุ่นทำเองนะอาจารย์นึกว่ามาจากโมเดิร์นเทรดมาจากซูเปอร์มาร์เก็ตนะเนี่ย
3: ซื้อเป็นล็อตมา
1: ใช่
4: ใช
1: ่ไม่น่าเชื่อครับคุณผู้ชมสุดยอดมาก
3: อันนี้ต้องทำล่วงหน้าตั้งแต่วันก่อนหน้าแล้ว
4: ค่ะเมื่อวานนี้เราทำขนมปังกันเตรียมไว้ค่ะแล้วตอนเช้าก็นำมาอบเพื่ออุ่นอีกครั้งนึงค่ะ
1: โอ้โหเก่งมากเลย
4: นอกจากสารอาหารที่เรากำหนดเองได้แล้วยังเป็นปริมาณค่ะก็คือถ้าเป็นน้องอนุบาลถึงป.1 ป.2เขาจะตัวเล็กเขาจะทานได้ชิ้นเล็กๆเราก็ออกแบบให้เป็นชิ้นเล็กใช่ค่ะถ้าเป็นพี่ประถมก็จะต้องแบบ
1: ใหญ่ขึ้นมานิดนึง
4: ใหญ่ขึ้น
1: หรือแม้ว่าจะใหญ่มากกว่านี้เท่ากับพี่ประถมแล้วเด็กอนุบาลกินเด็กจะอ้วน
4: ใช่
1: เพราะแคลอรี่มันเกิน
4: ใช่ค่ะ
1: ครูปัดได้คาร์โบไฮเดรตจากขนมปังโฮวีตแล้วแล้วได้อะไรอีก
4: โปรตีนค่ะจะเป็นเนื้อหมูที่เราทำเป็นตัวเบอร์เกอร์ที่คุณครูกำลังย่างให้อยู
1: ่
4: เนื้อหมูเราก็ใช้เนื้อหมูสดแล้วตัวเนื้อหมูถ้าเกิดเป็นเบอร์เกอร์ตามท้องตลาดอาจจะมีแค่หมูกับเครื่องปรุงรสพริกไทยแต่ว่าเบอร์เกอร์ของเราจะใส่เป็นหอมใหญ่หั่นเต๋าเล็ก
1: ๆ
4: แล้วก็แครอทด้วยค่ะหั่นเต๋าเล็กๆเพื่อคลุกไปกับหมูแล้วก็เครื่องปรุงก็จะมีเป็นเกลือเป็นพริกไทยเป็นเครื่องปรุงที่เป็นรสชาติอ่อนๆแต่ว่าให้ได้ความหวานจากตัวผักที่เราเสริมเข้าไปเพื่อให้มีคุณค่าของเนื้อสัตว์เป็นแฮมเบอร์เกอร์1ชิ้นก็จะได้สารอาหารที่ครบถ้วน
1: คาร์โบไฮเดรตได้จากขนมปังโฮวีตโปรตีนได้จากหมูและส่วนนึงได้จากชีสด้วยจะบอกให้แล้วก็ไขมันได้จากเนื้อหมู
4: เ
1: ล็กๆน้อย

0: แล้วตัดชีสด้วยแล้วก็งาด้วยนะอาจารย
1: ์อ๋อใช่
0: แล้วที่ตามมาด้วยคือวิตามินและธาตุได้จากผักแต่ประเทศไทยเขาแยกผลไม้ออกจากผักวันนี้ครูปัดเอาอะไรมาให้เด็กกินหลังจากกินแฮมเบอร์เกอร์แล้ว
1: ในเซตอาหารในถาดหลุมนะคะนอกจากมีแฮมเบอร์เกอร์แล้ววันนี้จะประกอบไปด้วยซุปข้าวโพดนะคะแล้วก็เป็นสลัดผักค่ะแล้วก็มีผลไม้ก็เป็นแอปเปิ้ลค่ะวันนี
0: ้ไอ้ยะโอ้โหทุเรียนผมเข้าใจว่าหมดแค่แอปเปิ้ลหนึ่งคำแล้วก็กินไข่กินมันที่ไหนได้
1: ไม่ได้
0: สลัดมีซุปนี่มันเป็นฟูลคอร์ส
1: ฟูลคอร์ส
0: ใช่แล้ว
1: เพราะว่าคุณค่าทางอาหารคือสิ่งสำคัญที่สุดที่เด็กๆจะต้องได้รับค่ะนอกจากความหวือหวาของหน้าตานอกจากความทันสมัยตาม TikTok อะไรเงี้ยค่ะคุณค่าและสารอาหารแล้วคุณภาพของวัตถุดิบที่นำมาคือปัจจัยที่สำคัญที่สุดค่ะ
2: ปัดดูสิครับคุณผู้ชมหน้าตาของอาหารกลางวันวันนี้ภาพที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยเป็นภาพจริงนะครับเราไม่ได้เซตขึ้นมาเพื่อการถ่ายทำนี่มันเป็นอาหารกลางวันในถาดหลุมของเด็กนักเรียนจริงๆครับแล้วก็ขอย้ำอีกทีนะครับว่าหน้าตาดีแบบนี้ทุกวันครับสลับสับเปลี่ยนเมนูกันไปและที่สำคัญก็คือได้สารอาหารครบทั้ง5หมู่ยิ่งไปกว่านั้นคือกินได้ไม่จำกัดด้วยนะครับกันให้เต็มที่จะเบิ้ล2เบิ้ล3ได้เลยครูปัดไม่หวงของเห็นหน้าตาน่าทานแบบนี้แล้วก็ผมพาอาจารย์สง่าไปชิมซะหน่อยดีกว่าครับ
0: คุณผู้ชมครับผมกำลังจะบอกคุณผู้ชมว่าครูปัดโรงเรียนเพชรน้ำพึ่งมีความรู้เรื่องโภชนาการเต็มร้อยเขารู้ว่าทำแฮมเบอร์เกอร์แล้วผักมันน้อยเขาก็เลยเสริมผลไม้แทนทำแฮมเบอร์เกอร์เสร็จให้เด็กไปกินขนมหวานไม่ได้อันนี้คือวิธีการจัดอาหารที่ถูกหลักโภชนาการเมื่อแป้งมันเยอะโปรตีนมันมากความหวานมันมีแล้วเอาของหวานมาไม่ได้ต้องเสริมผลไม้เพื่อจะเสริมเข้าไปกับผักสุดยอดมากๆแต่สิ่งที่ครูปัดทำนั้นไม่ทิ้งร่องรอยทางวัฒนธรรมของอาหารไทยออกไปใดๆทั้งสิ้นเพียงแต่สอนให้เด็กเรียนรู้ว่าการกินอาหารต่างชาตินั้นสักวันหนึ่งคุณก็ต้องกินแต่กินให้เป็นไม่ใช่กินแบบที่ขาดคุณสมบัติด้านโภชนาการนะทุเรียนแล้วทุเรียนว่าไงเห็นด้วยไหมประเด็นนี
3: ้คือเห็นด้วยก็เห็นด้วยครับอาจารย
0: ์แต่ทำไมแลรู้สึกเหนื่อยๆนะ
3: หิว
0: นึกแล้ว
3: หิวแล้ว
0: หิวแล้วก็รีบไปเหอะเขาจะได้ทำให้เสร็จ
3: ครับผมอาจารย์ครับ
0: ไปไหนต่อ
3: นี่ครับเดี๋ยวรอทานแล้วครับอาจารย์คร
0: ับไปนั่งกินเลยเหรอ
3: ครับผม
0: เด็กยังไม่มานะ
3: กินก่อนครับ
0: ครูปัดวันนี้ขอบคุณมากเดี๋ยวไปเจอกันตอนที่เด็กกินนะฮะขอบคุณครับ
1: ขอบคุณครับ
3: ขอบคุณครับขอบคุณแล้วขอบคุณอีกขอบคุณครับ

0: ูชอบเมนูซูชิปลาหมึกค่ะ
1: หนูชอบเมนูข้าวหน้ามหาสมุทรค่ะเพราะว่ามีกุ้งค่ะ
2: สปาเกตตี้คาโบนาร่าผักขมอบชีส
3: อาหารกลางวันที่โรงเรียนหนูอร่อยที่สุดเลยค่ะ
4: โอ้โหกว่าจะออกมาเป็นอาหารแบบนี้ได้นี่ไม่ใช่แค่วัตถุดิบนะครับเครื่องไม้เครื่องมือเขาก็ต้องพร้อมนะ
5: โอ้แน่นอนที่สุดเลยแต่เครื่องไม้เครื่องมือที่ท่านผู้ชมอยู่ในขณะที่ดูรายการนี้เนี่ยนะครับ
4: ครับ
5: ไม่ใช่โรงเรียนซื้อเองนะทุเรียน
4: อ้าว
5: แต่เป็นเครื่องไม้เครื่องมือที่เครือข่ายบริจาคมาให้โรงเรียนแล้วถามว่าอยู่ๆเขาจะมาบริจาคเหรอเขาต้องเห็นผลงานของโรงเรียนที่ได้มีการทำอย่างดีเลิศแล้วก
4: ็
5: ตกถึงเด็กต่อเนื่องมีส่วนร่วมเพราะนั้นเกิดมาจากโซเชียลมีเดียของคุณครูปัดและครูอีกหลายคนเพราะเขาเห็นปุ๊บแล้วเอ้ยอยากจะให้เด็กกินถูกหลักโภชนาการอยากให้เด็กกินอาหารปลอดภัย
4: ก็ลูกหลานเราเท่านั้น
5: ลูกหลานเราเท่านั้นในที่สุดเครื่องไม้เครื่องมือเหล่านี้ก็หลั่งไหลเข้ามาทุเรียนนะฮะ
4: วันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์สง่ามากครับแต่ก่อนจะแยกย้ายจากกันไปครับ1คําถามครับถามทุกคนครับคำว่าอาหารจานสุกในความรู้สึกของอาจารย์สง่าคืออะไรครับ
5: โอ้เป็นคำถามที่ดีมากเพราะเป็นชื่อรายการหลายคนก็ดูมาทุกตอนทุกตอนทุกตอนแต่ถามว่าคำว่าจานสุกคืออะไรจานสุกสุกได้หลายทางเด็กกินอาหารแล้วมีความสุขผู้ปกครองเห็นลูกกินอาหารผู้ปกครองมีความสุขผู้ปกครองมีความสุขชุมชนมีความสุขเพื่อที่จะทำวัตถุดิบมาป้อนโรงเรียนที่เป็นวัตถุดิบที่ปลอดภัยและที่สำคัญที่สุดคนที่ทำอาหารที่เป็นครูหรือแม่ครัวก็มีความสุขและในที่สุดคนทั้งประเทศมีความสุขเพราะเด็กได้กินอาหารที่ปลอดภัยและมีคุณค่าทางโภชนาการแล้วเด็กก็เจริญเติบโตสมวัยแล้วเรา

0: ก็จะได้ทรัพยากรของชาติที่มีความแข็งแรงและสมบูรณ์ไปพัฒนาชาติเราในที่สุดสุขกันทั้งประเทศ
1: อาหารจานสุขคืออาหารแห่งอนาคต
0: ถูกต้องครับ
1: นะครับผมวันนี้ขอบคุณอาจารย์สง่ามากครับมีโอกาสจะขอเรียนเชิญมาอีกนะ
0: ยินดีครับยินดีเป็นอย่างยิ่งขอบพระคุณครับทุเรียนครับ
1: วันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: เรื่องราวดีๆของโรงเรียนบ้านเพชรน้ำผึ้งครับแม้จะเป็นโรงเรียนเล็กๆแต่สิ่งที่คุณครูทำเพื่อเด็กๆนั้นยิ่งใหญ่มากๆครับและที่สำคัญเด็กๆทุกคนมีความสุขที่ได้มาโรงเรียนในทุกๆวันสุขที่ได้กินสุขกายสุขใจสุขภาวะทางโภชนาการครับ

0: ู้หรือไม่ตอนการขอทุเลาการบังคับตามกฎหรือคำสั่งทางปกครองตอนที่1รู้หรือไม่การขอทุเลาการบังคับตามกฎหรือคำสั่งทางปกครองเป็นการขอให้ชะลอหรือระงับการบังคับตามผลของกฎหรือคำสั่งทางปกครองไว้เป็นการชั่วคราวก่อนที่ศาลปกครองจะตัดสินคดีโดยหากผู้ฟ้องคดียังคงถูกบังคับตามกฎหรือคำสั่งทางปกครองนั้นและยังได้รับความเสียหายอยู่ผู้ฟ้องคดีสามารถขอมาในคำฟ้องหรืออาจยื่นคำขอในเวลาใดก็ได้ก่อนที่ศาลจะพิพากษาแต่ต้องระบุเหตุผลให้ชัดเจนว่าจะขอทุเลาการบังคับในเรื่องใดและหากกฎหรือคำสั่งทางปกครองนั้นยังมีผลบังคับต่อไปจะเกิดความเสียหายที่ยากต่อการแก้ไขเยียวยาในภายหลังอย่างไรศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ้นไม้ดอกไม้ประดับคืออะไรแล้วนะคะวันนี้ค่ะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าขั้นตอนในการปลูกไม้ดอกไม้ประดับนั้นมีอะไรบ้างพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค
1: ่
0: ะ
1: ไม้ดอกไม้ประดับนั้นเป็นพืชที่ปลูกไว้เพื่อตกแต่งสถานที่ให้สวยงามและยังเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สามารถนำผลผลิตไปขายหรือใช้ในงานประดิษฐ์ต่างๆได้ด้วยดังนั้นเราจึงควรรู้จักขั้นตอนการปลูกไม้ดอกไม้ประดับและบำรุงรักษาเพื่อให้ได้ดอกหรือใบที่สวยงามขั้นตอนในการปลูกไม้ดอกไม้ประดับมีดังนี้ 1. การเตรียมดินถ้าเราปลูกในแปลงให้กำจัดวัชพืชออกจากดินให้หมดขุดและพลิกดินด้านล่างขึ้นตากแดดทิ้งไว้ประมาณ1อาทิตย์เพื่อฆ่าเชื้อโรคจากนั้นทุบดินเป็นก้อนเล็กๆแล้วผสมปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยอินทรีย์ลงไปเราอาศัยใบก้ามปูหมักหรือเปลือกถั่วลงไปด้วยเพื่อเพิ่มธาตุอาหารและปรับดินให้ร่วนซุยขึ้น 2. การขุดหลุมให้ขุดหลุมลงในแปลงลึกลงไปพอสมควรแล้วรดน้ำให้ชุ่มชื้นถ้าเราปลูกในกระถางให้ใส่ดินผสมเพียงครึ่งกระถางพอค่ะ 3. ขุดต้นกล้าการขุดต้นกล้าต้องระมัดระวังโดยใช้ช้อนปลูกขุดโคนต้นกล้าให้ดินติดมากับรากแล้ววางต้นกล้าลงในหลุมปลูกหรือกระถางกลบดินที่โคนต้นกล้าจากนั้นรดน้ำให้ชุ่ม 4. การทำร่องหรือเพิงบังแดดหลังจากทำการปลูกไม้ดอกไม้ประดับลงในแปลงใหม่ๆควรทำร่มบังแดดให้กับต้นกล้าที่ปลูกประมาณ

0: 7-10 วันเพื่อช่วยให้ต้นกล้านั้นตั้งตัวได้เร็วขึ้นสำหรับการดูแลรักษาบำรุงไม้ดอกไม้ประดับนั้นมีวิธีปฏิบัติที่ไม่ยากเราสามารถทำได้ดังนี้ค่ะ 1. การรดน้ำให้รดในตอนเช้าและตอนเย็นทุกวันอย่างสม่ำเสมอแต่ไม่ควรรดให้แฉะจนเกินไป 2. การพรวนดินควรทำทุกๆ 7-10 วันพรวนรอบโคนต้นไม้ไม่ให้โดนราก 3. ใส่ปุ๋ยให้เหมาะกับพืชแต่ละชนิด 4. กำจัดวัชพืชและศัตรูพืชเป็นประจำ
1: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ seedling SEEDLING seedling แปลว่าต้นกล้า weed WEED weed แปลว่าวัชพืช pest PEST pest แปลว่าศัตรูพืชเป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆเราได้ความรู้เรื่องขั้นตอนการปลูกไม้ดอกไม้ประดับและการบำรุงดูแลรักษาไปแล้วนะคะทีนี้เด็กๆเรานำไปปรับใช้กับไม้ดอกไม้ประดับภายในบ้านดูนะคะและในตอนต่อไปพี่ฝนจะพาไปเรียนรู้เรื่องอะไรอีกรอติดตามชมนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

ทุกวันนี้นะครับไม่ว่าผมจะเดินไปที่ไหนมองไปที่ใดก็เจอแต่สื่อโฆษณาเต็มไปหมดเลยครับขณะกลับบ้านเปิดทีวีก็ยังเจออีกแน่เห็นได้ชัดเลยนะครับว่าการโฆษณานั้นถือว่าเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันของเราไปแล้วครับวันนี้รายการเงินทองต้องวางแผนนะครับก็จะพาคุณผู้ชมมาบุกถึงออฟฟิศเอเจนซี่โฆษณาแห่งประเทศไทยชื่อว่า Young and Rubicam Thailand นะครับซึ่งก็มีผลงานต่างๆมากมายแล้ววันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมมาพูดคุยกับคุณโอลิเวอร์หรือคุณกิติพงศ์วีระเตชะกันครับ

0: นี้เราก็มาอยู่คุณโอลิเวอร์เรียบร้อยแล้วนะครับงั้นผมขออนุญาตเปิดประเด็นแรกก่อนเลยดีกว่าว่าจุดเริ่มต้นของคุณโอลิเวอร์นั้นเข้ามาสู่วงการโฆษณาได้อย่างไรครับ
1: แรกๆจริงๆผมอยู่ฝั่งมีเดียของในเครือ The Nation นะครับตอนช่วงที่ .com กำลังบูมใหม่ๆเลย
0: Nation ก็จะเป็นเหมือนฝั่งข่าว
1: ใช่ครับแต่ผมดูในฝั่งที่เป็นทางการตลาดหน่อยทำงานกับบรรดาพวกผู้ประกอบการนะครับช่วงที่อีคอมเมิร์ซกำลังดังๆแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยได้มีโอกาสเข้าไปร่วมงานกับบริษัทวิจัยนะครับอันดับหนึ่งของอังกฤษนะครับที่มีสาขาในเมืองไทยที่ชื่อ Taylor Nelson Surfaces หรือว่า TNS ในปัจจุบัน
0: ครับ
1: มันก็เลยทำให้ได้มีโอกาสครับในการทำงานกับบรรดาแบรนด์ดังๆนะครับทั่วโลกเลยทั้งแบรนด์อินเตอร์ด้วยแบรนด์ไทยด้วยนะครับ อยู่กับข้อมูลอยู่กับงานวิจัยเลยเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้อยากจะมาในมุมมองของการเอางานวิจัยมาใช้ในเรื่องราวของการเอามาผลิตเทมเป็นแคมเปญการตลาด
0: ก็เหมือนจากเบื้องหลังแล้วมีถังข้อมูลมาเต็มที่ก็อยากจะผลักตัวเองออกมาอยู่เบื้องหน้าขึ้นมานิดนึงแล้วเราติดใจในตรงนั้นหรือว่าเราคิดว่า
1: ผมว่าความกดดันของคนที่อยู่กับข้อมูลหรืออยู่กับตัวเลขเยอะๆเนี่ยนะครับพอเราเห็นมากรู้มากแล้วก็เราสนุกกับการตีความข้อมูลเนี่ยมันทำ

0: ให้เราอยากจะเอาข้อมูลไปใช้แล้วก็มีอะไรที่จับต้องได้นะครับเพราะอย่าลืมบางครั้งเนี่ยพอมีข้อมูลเยอะๆแล้วเราตันเหมือนกันนะฮะไม่รู้ว่าจะตัดสินใจอะไรยังไง
1: เหมือนเราจมอยู่กับกองข้อมูลที่มันมหาศาลเข้ามา
0: ถูกต้องเพราะมันมีโอกาสที่สามารถที่จะเล่นกับอีกฝั่งหนึ่งของความคิดนะฮะเพราะว่าต้องยอมรับว่าพูดถึงเรื่องข้อมูลพูดถึงเรื่องงานวิจัยมันเป็นลอจิกมันเป็นศาสตร์ใช่ไหมฮะแต่พอมันได้เข้ามาอยู่ในวงการโฆษณามันเป็นเรื่องของ creativity ทำให้ผมได้บาลานซ์ทั้งสองฝั่งนะครับว่าจะคิดยังไงให้มันมีความคิดสร้างสรรค์แล้วก็บวกกับสิ่งที่มันเป็นกลยุทธ์สิ่งที่มันเป็นลอจิก
1: ความน่าสนใจของในตัวสายงานเนี้ยหรือเสน่ห์ของมันคืออะไรอะครับ
0: แน่นอนที่สุดเป็นเรื่องความคิดสร้างสรรค์
1: ครับ
0: นะครับที่ของคนโฆษณาโดยเฉพาะยิ่งในส่วนที่ผมดูแลคือเรื่องของการวางแผนกลยุทธ
1: ์
0: แบรนด์นะครับแล้วก็การสื่อสารแบรนด์เนี่ยเราจะทำยังไงให้สินค้าของลูกค้าเราเนี่ยมันดูน่าสนใจแล้วมันดูมีความคิดสร้างสรรค์ที่คนต้องการนะครับแล้วคนอยากฟังเราเท่าที่เราอยากจะสื่อสารกับเขาการทำงานการโฆษณาสมัยนี้เนี่ยผู้บริโภคมีทางเลือกเยอะขึ้นนะครับการที่เราจะช่วยให้ลูกค้าเราเนี่ยซึ่งเป็นแบรนด์หนึ่งในแคตตากรีนั้นๆนะครับมีความน่าสนใจแล้วก็มีความโดดเด่นในแง่ของการแข่งขันได้แล้วผู้บริโภคชอบเราเป็นสิ่งที่ทำให้ผมสนุกนะครับแล้วก็อยู่กับวงการนี้มาได้ปีนี้น่าจะ15ปีแล้ว
1: เรียกว่าข้ามวอร์ดในวงการนี้มาพอสมควร
0: ครับ

0: ื่อกี้แอบจับได้หนึ่งว่าจริงๆแล้วการทำการตลาดหรือการทำโฆษณาเนี่ยในยุคสมัยก่อนกับสมัยเนี้ยมันมีความท้าทายแตกต่างกันมากน้อยแค่ไหน
1: แน่นอนเลยครับสมัยก่อนเนี่ยเรามองกันในแง่ของงานการทำงานโฆษณาคือเรื่องของการคิดคอนเทนต์หา advertising message หรือหาไอเดียให้กับสินค้าให้มันดูน่าสนใจแต่สมัยนี้มันเป็นเรื่องของการที่เราจะทำยังไงให้คน engage แล้วก็มี conversation กับแบรนด์ของเรา
0: และจากการทำงานมาตั้งแต่ปี1ปี2ปี3ถึงตอนนี้15ปีละอะไรคือปัญหาอุปสรรคที่สำคัญ
1: ผมว่าเป็นความท้าทายมากกว่าเพราะว่าบริบทของการแข่งขันเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปนะครับไม่ว่าจะมุมของการตลาดเทคโนโลยีหรือมุมมองของลูกค้านะครับเองก็ตามนะครับเราต้องยอมรับว่าพอเราอยู่ในแวดวงโฆษณาเนี่ยคนจะมองว่าเราพยายามที่จะขายของนะฮะแต่สมัยนี้ไม่มีใครอยากจะฟังคนมาขายของนะฮะ
0: เหมือนแบบ direct sale hard sale แบบ
1: ถูกต้อง
0: ผมของผมดีงี้นะซื้อผมหน่อย
1: ใช่นะครับเพราะฉะนั้นทิศทางที่เราจะต้องสร้างความน่าสนใจให้กับธุรกิจลูกค้าเราเนี่ยครับเป็นมุมที่นักโฆษณาต้องนำการบ้านให้มากขึ้นดังนั้นไอ้ความท้าทายที่ผมบอกเนี่ยมันทำให้เราจะต้องเอาใจเขามาใส่ใจเราอยู่ตลอดเวลาซึ่งคนโฆษณาแน่นอนที่สุดครับเรามองว่ายังไงก็ตามเราอยู่ในธุรกิจที่เราช่วยลูกค้าเราขายของถูกไหมฮะแต่อย่าลืมว่าถ้าเกิดเราตั้งความคิดว่าเราตั้งใจขายของอย่างเดียวเนี่ยเสน่ห์ของการสื่อสารมันหายไป
0: เริ่มแรกที่เข้ามาในวายนาเนี่ยครับเข้ามาได้ยังไงตอนเริ่มแรก
1: โอกาสน่าจะมาจากพี่รุ่นพี่คนนึงครับซึ่งเป็นอาจารย์ผมด้วยนะครับมีความโชคดีนะครับที่ได้โอกาสจากพี่ๆนะครับที่อยู่ในแวดวงนะครับแล้วก็ยื่นนะครับบอกว่าตอนนี้กำลังหาคนที่มาเป็น strategic planner นะครับ strategic planner เป็นฟังก์ชันหนึ่งในแวดวงงานโฆษณานะครับถ้าเกิดคุณเพชรคุ้นเคยเนี่ยเราพูดถึงงานโฆษณาเราจะนึกถึงแค่ creative แล้วก็ AE ถูกไหมฮะแต่ใน10ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับมุมมองที่เราสัมผัสได้นะครับจากนักการตลาดเนี่ยเขาต้องการแนวคิดทางกลยุทธ์ไม่ได้น้อยไปกว่าแนวคิดทางด้านความคิดสร้างสรรค
0: ์แล้วจริงๆแล้วตัวฟังก์ชันใหม่ที่เกิดขึ้นมาที่เราเรียกว่า strategic planner เนี่ยจริงๆแล้วมันทำหน้าที่ฟังก์ชันอะไรบ้างดูแลด้านไหนเป็นพิเศษ
1: บริษัทโฆษณาเนี่ยจุดขายของเราคือเรื่องของการให้ความคิดสร้างสรรค์ที่เป็นโซลูชันกับนักการตลาดถูกไหมฮะแต่อย่าลืมว่าก่อนที่เราจะไปคิดแนวคิดสร้างสรรค์เนี่ยโจทย์ต้องชัดเพราะฉะนั้นคนวางแผนกลยุทธ์จะช่วยลูกค้าตั้งแต่การตีโจทย์ตั้งแต่การมองเห็นโจทย์ที่ถูกต้องว่าปัญหาของธุรกิจคืออะไรเพราะในมุมของการวางแผนกลยุทธ์นะครับถ้าเกิดคุณเพชรเห็นปัญหาที่ถูกต้องแล้วนะครับเราตีโจทย์ตีปัญหาตีสิ่งที่เราต้องการให้งานครีเอทีฟไปปลดล็อกมันเนี่ยได้ถูกต้องเนี่ยต้นทางผมว่าคุณเพชรได้ทางออกละครึ่งนึงอีกครึ่งนึงที่เหลือเดี๋ยวครีเอทีฟไปหาวิธีเล่าเรื่อง
0: คือถ้าเรารู้ตั้งแต่แรกว่าปัญหาคืออะไรตีโจทย์ให้แตกมันก็สำเร็จไปละครึ่งนึง
1: ใช่
0: อ
1: ๋
0: อเป็นมุมมองที่น่าสนใจ
1: ใช่ เพราะว่าในมุมที่ผมสัมผัสนะครับ ผมว่าความยากของคนที่ทำงานในหมวดของการวางแผนกลยุทธ์แบรนด์เนี่ยนะฮะความท้าทายมากที่สุดคือการเห็น

0: คำตอบเมื่อไหร่ก็ตามที่เรา question นะครับสิ่งที่เรากำลังจะทำเยอะๆแล้วก็ set the right question หรือว่าตั้งคำถามที่ถูกต้องแล้วเนี่ยนะผมว่าคราวนี้มันช่วยเราไปละครึ่งหนึ่งแต่หลายๆครั้งที่แผนการตลาดมันไม่เคลียร์นะครับหรือว่างานมันออกมาแล้วมันยังไม่ได้ทำให้เราหลุดกรอบเดิมๆนะครับมันอาจจะเริ่มต้นจากการที่โจทย์เราไม่ชัดก็ได้
1: อาจจะต้องกลับไปตั้งแต่ drawing board เริ่มแรกเลยว่าเอ๊ะสุดท้ายเราโจทย์หรือปัญหา
0: ถูกต้องถูกต้องเราอยากให้คนฟังหรือเห็นงานโฆษณาเราแล้วเข้าใจว่าอะไรและทำไมก่อนหน้านั้นเขาไม่เข้าใจเพราะว่างานครีเอทีฟที่ดีผมคิดว่ามันต้องเป็นงานที่แก้ปัญหาให้กับลูกค้าเรา
1: ครับและอยากจากประสบการณ์ที่ทำแคมเปญมาหลายแคมเปญแล้วเนี่ยอยากจะให้ทิ้งท้ายหนึ่งว่ามองว่า marketing trend ในตอนนี้มันจะเป็นในทิศทางไหนรูปแบบไหน
0: จะเป็นในเรื่องของการผมว่าความคิดสร้างสรรค์ยังเป็นตัวนำนะฮะเพราะว่าในโลกของการโฆษณาที่พวกเราสัมผัสกันอยู่เนี่ยเราต้องยอมรับว่ามีเดียแลนด์สเคปเปลี่ยนไปอย่างรุนแรงเรามีการเติบโตของ Facebook เรามีการเติบโตของมัลติสกรีนนะครับแล้วก็ในข้อมูลล่าสุดเนี่ยเฟิร์สสกรีนของคนไม่ใช่เป็นทีวีละแต่อย่าลืมว่า spending หรือมีเดียทั้งหมดเนี่ยเรายังเล่นกับสื่อหลักที่เป็นสื่อทีวีอยู่แต่ตอนนี้พฤติกรรมคนเข้าไปอยู่ซึ่งอยู่กับโมบายมากขึ้นนะครับอยู่กับดิจิตอลมากขึ้นรูปแบบของการทำการสื่อสารที่มันผสมผสานกันก็ต้องถูกวีติ้งนะครับต้องถูกตีโจทย์ให้แม่นยำขึ้นให้รอบครอบขึ้นนะครับเพราะว่าผู้บริโภคตอนนี้เนี่ยผมว่าเขามองแบรนด์เป็นทาร์เก็ตนะ
1: ครับ
0: เวลาพวกเราทำแผนกันเนี่ยเรามักจะมองว่าผู้บริโภคคือทาร์เก็ตเราเลยนะสังเกตไหมครับตอนนี้ผู้บริโภคเป็นคนเลือกแบรนด์นะฮะ
1: ใช่
0: ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นแบรนด์เป็นทาร์เก็ตของลูกค้าเรานะฮะดังนั้นถ้าเกิดเราตั้งต้นจากการเข้าใจลูกค้าเราที่ดีเนี่ยเดี๋ยววิธีการเข้าถึงสื่อต่างๆพวกนั้นเนี่ยเราจะได้รีไซน์ถูกแล้วก็เลือก
1: เอาละครับหลังจากได้พูดคุยกันไปแล้วในเรื่องของมุมมองในการทำงานขององค์กรโฆษณาแบบนี้นะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเราไปคุยกับคุณโอลิเวอร์ครับเกี่ยวกับมุมมองของการวางแผนทางการเงินทั้งชีวิตส่วนตัวและครอบครัวครับ
2: เก็บออมเงินทองต้องวางแผนเผื่อนาคตไกล
1: เอาละครับเมื่อกี้พูดถึงในมุมมองของการทำงานการออกแบบวางแผนงานโฆษณาทีนี้มาเจาะลึกกับเรื่องของส่วนตัวนิดนึงเรื่องไลฟ์สไตล์บ้างว่าทางคุณโอลิเวอร์มีไลฟ์สไตล์แบบไหนบ้างเพราะว่าการทำงานโฆษณาผมเห็นว่าเราต้องอยู่กับบนฐานข้อมูลเป็นหลักที่เยอะมากต้องมีกิจกรรมอะไรอย่างอื่นบ้างไหมที่นอกเหนือจากการเสิร์ชหาข้อมูล
0: ผมเป็นคนง่ายนะครับใช้ชีวิตไม่ได้ไม่ได้หรูหราอะไรมากมายนะครับใช่เพราะว่าพอมันอยู่ในโลกของงานโฆษณาแล้วสิ่งที่มันขาดไม่ได้คือการหาความคิดสร้างสรรค
1: ์
0: ใช่ไหมครับซึ่งส่วนประกอบที่สำคัญคือเรื่องของการหาแรงบันดาลใจนะครับเพราะฉะนั้นด้วยการใช้ชีวิตง่ายๆนะครับมันก็ทำให้เราไปตรวจตลาดบ่อยสองอาทิตย์เนี่ยผมจะเดินห้างเดินตลาดเดินแหล่งใหม่ๆที่มันเป็นสิ่งที่ลูกค้าเราตอนนี้ส่วนใหญ่ไปใช้ชีวิตกันอย่างเช่นตลาดรถไฟ
1: ที่เราเดินไปตรวจตลาดนี้เราทำไงบ้าง
0: ผมว่าสังเกตให้เยอะฮะนะครับเมื่อไหร่ก็ตามพอเราสังเกตปุ๊บเราจะเห็นเสน่ห์บางอย่างของชีวิตจริงผมว่ามันดีกว่าการใช้งานวิจัยนะนะครับพวกเราเชื่ออยู่อย่างว่าการที่เราไปเจอคนใช้ชีวิตจริง
1: ครับ
0: นะครับมันคือโมเมนต์ที่มันดูเป็นธรรมชาติที่สุดมันเป็นโมเมนต์ที่โฟกัสกรุ๊ปตอบเราไม่ได้ก็เป็นแนวทางนะผมเชื่อว่าเวลาที่เราอยากจะรู้ว่าสิงโตมันล่าสัตว์ยังไงมันควรไปดูที่ป่าไม่ใช่ไปดูที่สวนสัตว์เพราะฉะนั้นเวลาเราอยู่กับโลกของความคิดสร้างสรรค์กับโลกของงานโฆษณาเรากำลังอยากจะคุยกับลูกค้าเราฮะดังนั้นไปอยู่หรือไปดูวิธีที่เขาซื้อของไปดูว่าเฮ้ยตอนนี้กระแสสำคัญที่มันเกิดขึ้นกับชีวิตรอบๆตัวเรามันเป็นยังไงอะไรเงี้ย
1: ครับ
0: ผมส่วนตัวผมชอบงานอาร์ตผมไปดูงานในพวกมิวเซียมบ่อยๆนะครับ
1: พวกภาพวาดจิตรกรรม
0: ทุกรูปแบบเลยครับหรือแม้กระทั่งพวกละครเวทีนะครับหรือแม้กระทั่งพวกงานอีเวนต์ต่างๆที่ดูเป็นอีเวนต์ที่คนส่วนใหญ่ไม่ค่อยไปผมชอบไปเพราะผมรู้สึกว่าถ้าเกิดคนที่คิดจะจัดอีเวนต์อะไรบางอย่างแล้วเขาน่าจะมีอะไรที่อยากให้เราเห็น
1: แล้วอย่างผมเดินเข้ามาในบริษัทเนี่ยเอเจนซี่โฆษณาผมรู้สึกว่าแต่ละคนจะมีคาแรคเตอร์อะไรที่แบบค่อนข้างโดดเด่นหรือการแต่งตัวเป็นหลักจะบอกว่าแฟชั่นก็ไม่เชิง
0: ก็ไม่ได้ถูกบัญญัติไว้เป็นกฎว่าคนต้องแต่งตัวยังไงนะฮะแต่ผมคิดว่าน้องๆหรือว่าทีมงานเขาก็คนโฆษณาครับเราอยู่ด้วยความที่เราสนุกมีความสุขกับสิ่งที่เราทำแล้วก็มีความสุขกับสิ่งที่เราเป็นแล้วก็ยิ่งจะมีความสุขอีกถ้าเกิดเราช่วยลูกค้าเราตอบโจทย์ทางการตลาดได้

นะครับเพราะฉะนั้นโลกใหม่ของคนโฆษณาที่ผมเห็นเนี่ยจะมีคนที่หลากหลายแบ็กกราวด์เลยครับนะครับทีมงานเราเนี่ยมาตั้งแต่อาร์เคเต็กเจอร์นะครับจบโบราณคดีจบสถิติจบเศรษฐศาสตร์ซึ่งปกติคนเข้าใจว่าคนทำงานโฆษณาต้องจบนิเทศนะแต่จริงข้อเท็จจริงวันนี้ไม่ใช่แล้วครับผมว่ายิ่งคนที่เข้ามาแล้วมีมุมมองที่มันหลากหลายมันจะทำให้เราได้งานที่มันดูเรียวและดูน่าสนใจและเป็นงานที่ดูมีมุมมอง

0: และจากการที่เราวางแผนเป็นเหมือน strategic planner อย่างเงี้ยเราก็อยู่กับการวางแผนเป็นหลักอยู่แล้วแล้วส่วนใหญ่เราวางแผนไงบ้างกับชีวิตส่วนตัวหรือแบ่งเวลาไงบ้างกับครอบครัวด้วย
1: ผมคิดว่าในมุมผมเองนะฮะการ work life balance สำหรับคนโฆษณาเนี่ยอาจจะไม่ได้เต็มที่เท่ากับอาชีพอื่นเพราะอย่าลืมว่าเราเป็น solution creative solution provider ให้กับลูกค้าเราเพราะฉะนั้นหัวผมคิดอยู่ตลอดเวลาความบาลานซ์ของเรามันขึ้นอยู่กับการจัดเวลามากกว่านะครับมันไม่มีคำว่าบาลานซ์หรอกความบาลานซ์คุณต้องลงมือทำพอผมสนุกกับงานส่วนใหญ่แล้วมันไม่ได้รู้สึกว่าเราทำงานนะ
0: ฮะเราไม่ต้องแบ่งแยกชัดเจนนี่คืองานหน้านี่คือพักผ่อนนะแต่มันทุกอย่างมันคือแบบรวมเป็นหนึ่ง
1: ใช่
0: แต่นี่คือในมุมมองของการทำงานและชีวิตส่วนตัวแหละมุมมองในแง่ของการวางแผนการเงินส่วนตัวหลังจากที่เราบริเวณเนี่ยได้รับเงินเดือนมาแล้วมีการบริหารจัดการยังไงบ้างสมมติเราได้เงินมา100บาทตั้งใจมาเลยครับว่าจะต้องแบ่งเงินเท่านี้ไปทำอะไรเท่านี้ไปทำอะไรคิดถึงอะไรได้ไหมครับ
1: ในระดับหนึ่งนะครับผมคิดว่าก็ด้วยอายุก็ประมาณนี้แล้วนะ
0: ฮะไม่เยอะครับไม่เยอะ
1: ก็มีครับส่วนใหญ่ก็เอาไม่ได้ถึงกระทั่งเป็นเงินเย็นนอนนะฮะก็อยากให้เงินทำงานด้วยตัวของเขาเองนะครับเพราะฉะนั้นก็จะมีสัก 30-40% ที่พยายามจะสร้างวินัยทางการเงินนะครับให้เงินมันทำงานแทนเรา
0: อย่างที่บอกว่าเราแบ่ง 30-40% เนี่ยไปให้คนช่วยดูแลซึ่งแปลว่าเป็นลักษณะของการเป็นกองทุนซึ่งกองทุนรวมเองเนี่ยมันก็มีหลากหลาย asset class ของมันมันจะเป็นแบบ money market พันธบัตรรัฐบาลหรืออะไรก็ตามมันจะมีความเสี่ยงของมันอยู่ซึ่งทางคุณริเวอร์เน้นไปทางด้านไหนครับความเสี่ยงมากน้อยกลางเป็นประมาณไหน
1: ผมก็ขอเป็นความเสี่ยงกลางถึงมากดีกว่า
0: ถึงมาก
1: นะครับเพราะว่าตอนนี้ก็ยังรู้สึกว่าตัวเองยังมีพลังอยู
0: ่ครับ
1: นะครับแล้วก็ผมเชื่อในเรื่องของ high risk high return นะครับดังนั้นก็หาข้อมูลให้รอบคอบแล้วก็มีพาร์ทเนอร์ในการที่ช่วยเราดีไซน์ wealth ที่ดีนะครับแล้วก็ตัดสินใจนะครับรู้จักบริหารแล้วก็มีพาร์ทเนอร์ที่โอ้ให้ข้อมูลเราอยู่ตลอดเวลาน
0: ี่คือแง่ของการลงทุนซึ่งจริงแล้วต้องย้อนกลับไปว่าเรามีเงินเก็บถึง 30-40% เนี่ยแสดงว่าโดยปกติชีวิตประจำวันเราก็ไม่ได้ใช้ฟุ่มเฟือยอะไรมากมายหลักๆ
1: อย่างที่บอกครับผมเป็นคนง่ายๆ เป็นคนค่อนข้างเดินดินนะฮะ
0: ก
1: ็ทานข้าวข้างถนนได้ฮะไม่ได้ต้องแบบไปโรงแรมหรือใช้ชีวิตฟุ่มเฟือยเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นก็จะมีช่วงที่เป็นช่วงที่ออกไปหาอินสปิเรชันต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยครับก็อาจจะใช้เงินเยอะหน่อยนะครับแต่ก็สำหรับผมความสมดุลในความรู้สึกนะครับเป็นตัวตั้ง
0: กลับมาถึงเรื่องกองทุนดีกว่าว่ากองทุนแล้วจริงกองทุนอย่างที่บอกว่ามันมีหลายแบบอย่างคุณโรเบิร์ตบอกว่าเฮ้ยผมยังมีแรงอยู่สามารถรับความเสี่ยงได
1: ้
0: ค่อนข้างสูงแสดงว่าก็ต้องกองทุนนั้นก็คือเน้นหนักไปทางตัวของหุ้นหรือตลาดทุนเป็นส่วนใหญ
1: ่
0: มีการลงทุนแบบDIY แบบไหนบ้างครับ
1: ผมกระจายนะ
0: ครับ
1: ก็จะมีตั้งแต่เป็นพวกกองทุน property นะครับ
0: อสังหา
1: ใช่มีsaving หรือมีในพอร์ตหุ้นบ้างนิดๆหน่อย
0: ๆ saving นี่ก็คือว่าเราฝากไว้ในแบงก์บัญชีปกติที่เราสามารถเดินเข้าไปฝากถอนได้ตามต้องการ
1: ใช่
0: อันนี้ช่วยให้คำแนะนำดีกว่าว่าเขาควรจะมีการบริหารจัดการในการวางแผนในการเงินเนี่ยอย่างไรบ้าง
1: โดยส่วนตัวผมเชื่อในเรื่องความพอดี
0: ครับ
1: นะครับอะไรมากไปน้อยไปมากเกินไปก็ไม่ดีน้อยเกินไปก็ไม่ดี
0: ครับ
1: นะครับแล้วก็รู้จักการประเมินตนนะฮะมันก็จะทำให้เราไม่มีหนี้สิน
0: คนที่อยากจะมาร่วมบริษัทโฆษณาเนี่ยเขาควรจะมีคาแรคเตอร์หรือเป็นคนประเภทไหนบ้าง
1: ต้องเริ่มจากความอยากรู้อยากเห็นนะฮะแล้วต้องเริ่มต้นจากความชอบก่อนเพราะผมเชื่อว่าเวลาคนทำงานโฆษณาเริ่มต้นจากความชอบแล้วคุณจะทำมันได้ดีนักโฆษณารุ่นใหม่ๆที่พวกเรามองหาทัศนคติสำคัญมากความอยากรู้อยากเห็นที่อยากจะเรียนรู
0: ้
1: นะครับหรือการที่จะต้องมีข้อคิดเห็นซึ่งผมค่อนข้างโชคดีนะในทีมเนี้ยเราจะได้น้องๆอายุน้อยๆซึ่งกล้าที่จะแสดงออกซึ่งกล้าที่จะเป็นส่วนหนึ่งของที
0: ม
1: นะครับในการที่จะลองผิดลองถูก

0: นะครับการจะเสนอไอเดียบอกเรา
1: ใช่ผมว่าโลกของงานโฆษณามันไม่มีสิ่งที่มันเพอร์เฟคที่สุดแต่เรามักจะคุยกันนะฮะว่ายิ่งน้องๆรุ่นใหม่ๆที่จะเข้ามาสู่วงการโฆษณาเนี่ยขอให้เข้ามาแล้วกล้าที่จะ make mistake ผิดพลาดให้เยอะๆนะครับแล้ว make mistakes better every day
0: ทำข้อผิดพลาดให้มันดีขึ้นดีขึ้น
1: ใช่
0: ทุกๆวัน
1: ถูกต้องเพราะมันไม่มีอะไรเพอร์เฟคถูกไหมฮะ
0: ครับ
1: แล้วถ้าเกิดเขาได้เรียนรู้แล้วเขาได้มีเวทีในการที่จะให้เขาปล่อยของวันรุ่งขึ้นเขาจะรู้สึกว่าเขาทำได้แล้วสุดท้ายงานดีๆมันมาจากการที่น้องที่กล้าคิดแล้วพวกเราให้โอกาสนะครับดังนั้นคาแรคเตอร์ของคนโฆษณาโหมดใหม่ๆเนี่ยฮะไอ้คำว่ามีพลังของระบบเนี่ยมันไม่ใช่แค่เล่นใหญ่ฮะมันต้องเล่นด้วยความรอบคอบด้วยเล่นด้วยความเข้าใจคนเล่นด้วยความที่เราเข้าใจสังเกตสิ่งที่อยู่รอบตัวแล้วรู้ว่าลูกค้าของเราทำเงินยังไงลูกค้าของเราขายของยังไงนะครับหรือแม้กระทั่งสังคมที่เราอยู่ตอนนี้จริตจักร้านไวยากรณ์ที่ผู้บริโภคอยากฟังเรามันไปในแถวไหนนะ
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นต้องเปิดโลกให้กว้างนะคร
0: ับมีคำศัพท์ใหม่ๆก็เยอะแยะ
1: ครับเพราะงานโฆษณาบางครั้งเราไม่ได้ขึ้นกับอยู่กับว่าต้องเอาเด็กที่เรียนเก่งที่สุดมานะฮะอาจจะเป็นเด็กที่เรียนปานกลางชอบทำกิจกรรมด้วยก็ได้
0: เพราะมันจะมีความเป็นมนุษย
1: ์
0: เข
1: ้
0: ากับคนได้มากขึ้นวันนี้ก็ต้องขอบคุณคุณโอริเวอร์มากๆนะครับที่ให้มุมมองของการทำงานโฆษณาแล้วก็มุมมองของการวางแผนทางการเงินให้กับเราขอบคุณคุณโอริเวอร์มากๆนะครับ
1: คร
0: ับ
1: ยินดีครับ
0: เดี๋ยวช่วงหน้าเราพบกับกูรูกันนะครับของทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเขาจะมาให้คำแนะนำดีๆกับเราในเรื่องของการวางแผนพอร์ตการลงทุนแบบ DIY ครับเก็บออมเงินทองต้องวางแผนเพื่ออนาคตไกลสำหรับช่วงนี้นะครับเรามีคำแนะนำดีๆจากกูรูของทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยซึ่งเขาจะมาให้คำแนะนำเกี่ยวกับการออกแบบพอร์ตการลงทุนแบบ DIY กันครับ
2: การออกแบบพอร์ตกองทุนรวมนะครับสามารถทำเองได้ไม่ยากเลยครับท่านสามารถทำแบบ Do It Yourself ได้เลยนะครับหรือที่เรียกกันว่า DIY นะครับวัตถุประสงค์หลักของการจัดพอร์ตการลงทุนก็เพื่อการกระจายความเสี่ยงครับการใส่ไข่รวมไว้ในตะกร้าใบเดียวถือว่าเป็นความเสี่ยงสูงนะครับถ้าท่านมีไข่หลายฟองนะครับกระจายไว้ในหลายๆตะกร้าจะช่วยลดความผันผวนของผลตอบแทนตรงนี้ได้และลดโอกาสการขาดทุนพร้อมกันทั้งหมดได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะทำอย่างไรครับสำหรับการจัดพอร์ตการลงทุนแบบ DIY ขั้นตอนแรกครับกำหนดเป้าหมายก่อนนะครับว่าเราลงทุนในกองทุนรวมเพื่ออะไรเพื่อคุ้มครองเงินต้นหรือว่าเพื่อวางแผนการเกษียณระยะยาวครับซึ่ง2 สิ่งนี้จะต่างกันนะครับถ้าท่านจะต้องการคุ้มครองเงินต้นตัวอย่างเช่นจะนำเงินไปท่องเที่ยวนะครับไปดาวบ้านไปซื้อรถหรือเพื่อจ่ายค่าเทอมสิ่งเหล่านี้ครับเงินต้นท่านยังจะต้องอยู่กองทุนรวมที่จะตอบโจทย์ตรงนี้ได้ก็น่าจะเป็นกองทุนรวมพวกตลาดเงินหรือตราสารหนี้ระยะสั้นนะครับซึ่งจะช่วยลดโอกาสขาดทุนได้ในระยะสั้นนะครับแต่ถ้าท่านต้องการจะลงทุนนะครับระยะยาวเพื่อวางแผนการเกษียณครับท่านจะต้องมีการลงทุนส่วนหนึ่งไว้ในหุ้นนะครับเพื่อที่จะให้มีโอกาสให้ผลตอบแทนชนะอัตราเงินเฟ้อได้ในระยะยาวขั้นตอนที่2ครับเป็นการสำรวจทัศนคติครับว่าท่านมีความอดทนต่อโอกาสขาดทุนมากน้อยเพียงไรการยอมรับความเสี่ยงแต่ละคนไม่เท่ากันครับผมอาจจะยอมรับความเสี่ยงได้ในระดับนึงนะครับว่าตลาดหุ้นลงมาผมมีผลขาดทุนสัก 20% อาจจะยอมรับได้แต่พอถ้าเงินต้นผมหายไป 40% อาจจะรับไม่ได้นะครับแต่ละคนไม่เหมือนกันครับดังนั้นครับท่านต้องสำรวจตนเองก่อนครับว่าท่านมีความสามารถในการยอมรับผลขาดทุนได้มากน้อยเพียงไรนะครับอันนั้นเป็นสิ่งที่ต้องพิจารณาเป็นปัจจัยหลักส่วนขั้นตอนที่2ของการสำรวจตนเองนะครับก็จะสำรวจในเรื่องอายุครับเพราะว่าอายุมีผลต่อการลงทุนด้วยคนที่มีอายุน้อยครับท่านยังมีโอกาสในการกลับตัวได้เยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าท่านยังขาดทุนไปในช่วงอายุต้นๆนี่ท่านยังมีโอกาสที่จะสามารถฟื้นตัวได้ในระยะยาวนะครับเพราะฉะนั้นท่านอาจจะลงทุนในหุ้นได้ค่อนข้างเยอะเมื่อเทียบกับคนที่มีอายุค่อนข้างมากนะครับปัจจัยที่2ครับฐานะทางการเงินแต่ละคนครับมีเงินหน้าตักไม่เท่ากันครับบางคนมีฐานะดีนะครับมีเงินเก็บมาก่อนค่อนข้างเยอะบางคนเพิ่งเริ่มเก็บเงินใหม่ๆเพราะฉะนั้นเนี่ยคน2คนนี้นะครับย่อมมีความสามารถในจะยอมรับผลขาดทุนเนี่ยไม่เท่ากันครับขึ้นอยู่กับเงินหน้าตักที่ท่านมีนอกจากเรื่องเงินหน้าตักของท่านแล้วนะครับปัจจัยสุดท้ายเกี่ยวกับการสำรวจตนเองก็คือเกี่ยวกับทัศนคติของท่านต่อการลงทุนครับว่าตัวท่านเองครับสามารถยอมรับผลขาดทุนได้หรือเปล่าถ้าไม่สามารถยอมรับผลขาดทุนได้เลยอย่าครับอย่าลงทุนในหุ้นนะครับเพราะว่าหุ้นมีโอกาสขาดทุนได้ตลอดนะครับแต่ในระยะยาว หุ้นจะให้ผลตอบแทนที่สูงกว่าเงินเฟ้อนะครับเพราะฉะนั้นต้องดูทัศนคติของท่านก่อนถึงแม้ตัวท่านเองนะครับบอกว่าสามารถลงทุนในระยะยาวได้แต่ว่าถ้ามีทัศนคติว่ายอมรับผลขาดทุนไม่ได้เลยนะครับวันไหนขาดทุนนอนไม่หลับเลยเพราะฉะนั้นอย่าลงทุนในหุ้นเลยนะครับขั้นตอนที่3ครับคือการจัดพอร์ตการลงทุนครับการจัดพอร์ตการลงทุนนี้นะครับสามารถแบ่งเป็นการจัดพอร์ตประเภทใหญ่ๆได้2ประเภทครับขั้นตอนแรกนะครับคือการจัดพอร์ตแบบระมัดระวังกับแบบที่2ครับคือการจัดพอร์ตเพื่อการเกษียณในระยะยาวนะครับเพื่อเพิ่มมูลค่าของเงินลงทุนครับ2แบบนี้ต่างกันยังไงครับถ้าท่านจะจัดพอร์ตแบบระมัดระวังครับท่านจะมีเงินนะครับที่จะแบ่งสรรปันส่วนไปในกองทุนรวมประเภทตราสารหนี้และตลาดเงินค่อนข้างเยอะยกตัวอย่างเช่นครับถ้าท่านต้องการที่จะเก็บเงินเพื่อท่องเที่ยวเพื่อรักษาเงินต้นนะครับหรือว่าเพื่อการศึกษาในระยะไม่เกิน1ปีท่านควรจะต้องมีเงินลงทุนในกองทุนรวมตลาดเงินหรือตราสารหนี้รวมกันแล้วประมาณสัก 70% อีกสัก 30% อาจจะลงทุนในกองทุนรวมประเภทหุ้นได้แต่ถ้าท่านจะลงทุนในกองทุนรวมเพื่อที่จะให้มีการวางแผนการเกษียณระยะยาวได้ท่านจะต้องชนะอัตราเงินเฟ้อในระยะยาวเพราะฉะนั้นท่านจำเป็นครับที่จะต้องเพิ่มการลงทุนในกองทุนรวมในหุ้นเพิ่มขึ้นนะครับโดยอาจจะเพิ่มขึ้นตามอายุของท่านด้วยยกตัวอย่างเช่นคนที่เริ่มทำงานครับมีระยะเวลาในการเก็บค่อนข้างเยอะดังนั้นเนี่ยคนที่มีอายุน้อยต้องการเก็บเงินเพื่อการเกษียณครับสามารถลงทุนในกองทุนรวมในหุ้นครับอาจจะได้ถึงประมาณ 70-80% ในขณะที่อีก 20% ครับสามารถอยู่ในกองทุนรวมตลาดเงินหรือตราสารหนี้ได้เพราะท่านต้องการเพิ่มมูลค่าเงินลงทุนในระยะยาวแต่ถ้าสมมุติครับท่านมีอายุเยอะแล้วครับจะเกษียณภายใน5ปีข้างหน้านี้ท่านอาจจะลดมูลค่าของกองทุนรวมในหุ้นนะครับยกตัวอย่างเช่นท่านเคยลงทุน 80% ของสัดส่วนในเงินที่ท่านมีทั้งหมดใช่ไหมครับสามารถลดสัดส่วนตรงนี้ลงครับเป็นลงทุนในกองทุนรวมในหุ้นสัก 50% ครับอีก 50% นะครับไปอยู่ในกองทุนรวมตราสารหนี้หรือตลาดเงินซะนะครับอย่างน้อยแล้วเนี่ยท่านสามารถที่จะลดโอกาสในการขาดทุนในระยะ5ปีได้นะครับแต่ในขณะเดียวกันท่านก็สามารถคงอำนาจซื้อไว้ได้ในระยะยาวเช่นเดียวกันสุดท้ายแล้วครับขั้นตอนที่4ครับเริ่มลงทุนอย่างมีวินัยเสียตั้งแต่วันนี้ครับทำอย่างจริงจังครับทำได้อย่างไรครับลดรายจ่ายเพิ่มรายได้และมีวินัยต่อตัวเองนะครับเพียงเท่านี้ครับท่านก็สามารถออกแบบพอร์ตการลงทุนรวมของท่านได้แบบ Do It Yourself ทำเองก็ได้ง่ายจังครับ
0: อย่าลืมนะครับว่าการวางแผนทางการเงินนั้นมีประโยชน์อย่างมากต่อชีวิตในอนาคตนะครับไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่อาชีพอะไรรายได้มากน้อยแค่ไหนการวางแผนทางการเงินก็ไม่ใช่เรื่องยากและไม่มีคำว่าสายคุณก็สามารถทำได้ครับสำหรับท่านใดที่อยากติดตามรายการเงินทองต้องวางแผนย้อนหลังสามารถเข้าไปดูได้ที่ www.set.or.th/education ครับสำหรับสัปดาห์นี้ผมขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

ู้ต้องหาถูกไฟไหม้ตายในห้องขังเจ้าหน้าที่ตำรวจต้องรับผิดบ่คดีนี้ข้อเท็จจริงมีอยู่ว่าเวลาประมาณตีสามหรือตีสี่ของมื้อเกิดเหตุนี่ล่ะได้เกิดไฟไหม้ในห้องเก็บของกลางยุทธศาลของสถานีตำรวจภูธรหม่องหนึ่งไฟที่ลุกเบิ่มๆอยู่หันได้ลามไปยังห้องควบคุมผู้ต้องหาถึงชั้นที่สองเหตุให้ผู้ต้องหาที่ถือควบคุมตัวอยู่ในห้องขังน่ะถูกไฟไหม้ตายทั้งหมดบ่เหลือพ่อคนหนึ่งในหันที่ตายนั่นน่ะมีนายวันเราก็ตายจากเหตุการณ์ดังกล่าวนั่นล่ะเราถูกจับเป็นผู้ต้องหาในข้อหาขับรถยนต์ขณะที่เราเมาเหล้าบาดนี่ลูกสาวของนายวันน่ะเห็นว่าครอบครัวเจ้าของเนี่ยได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการที่เจ้าหน้าที่ตำรวจประมาทเลินเล่อเฮ็ดให้นายวันเนี่ยถูกไฟไหม้ตายก็พอใจจังได้นำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่อ57/2562ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าการควบคุมผู้ถูกจับไว้ในห้องควบคุมหรือห้องขังทั้งสถานีตำรวจเนี่ยเป็นการควบคุมโตผู้ต้องหาตามหน้าที่ของพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความหมายโดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจปฏิบัติหน้าที่เว้นย่ามประจำสถานีตำรวจเป็นผู้ดูแลตามระเบียบข้อบังคับและคำสั่งของสำนักงานตำรวจแห่งชาติดังนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เขาเว้นย่ามจึงมีหน้าที่ที่จะต้องดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตร่างกายและอนามัยของผู้ต้องหาที่อยู่ระหว่างการถูกควบคุมตัวตลอดเวลาซึ่งเป็นไปตามตำแหน่งหน้าที่ราชการของเจ้าหน้าที่ตำรวจแต่ละนายตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติเอาเมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เขาเว้นย่ามอยู่ในขณะที่เกิดไฟไหม้นั้นบ่ได้ฟ้าวไปเปิดประตูห้องขังเอาผู้ต้องหาออกมาในที่ปลอดภัยจนเฮ็ดให้ผู้ต้องหาทั้งหมดได้ตายบัดนี่ล่ะการกระทำดังกล่าวจึงเป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ

0: หรือปฏิบัติหน้าที่สาเหตุเมื่อเหตุดังกล่าวมันเป็นผลโดยตรงเหตุให้ได้ว่าเนี่ยคือไข้ไม่ตายในห้องขังเนี่ยสำนักงานตำรวจแห่งชาติในฐานะหน่วยงานต้นสังกัดจะต้องรับผิดชอบต่อผู้เสียหายตามมาตรา420แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ประกอบกับมาตรา5วรรค1แห่งพรบความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่พ.ศ.2539คดีนี้ศาลปกครองสูงสุดจึงมีคำพิพากษาให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้เสียหาย
1: รู้หรือไม่ตอนยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลรู้หรือไม่ในการฟ้องคดีต่อศาลปกครองหากผู้ฟ้องคดีไม่มีทรัพย์สินเพียงพอที่จะเสียค่าธรรมเนียมศาลหรือหากไม่ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลจะได้รับความเดือดร้อนเกินสมควรผู้ฟ้องคดีสามารถยื่นคำขอให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลมาพร้อมกับคำฟ้องหรือคำอุทธรณ์เมื่อศาลพิจารณาคำขอแล้วศาลอาจอนุญาตให้ดำเนินคดีโดยยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมดหรือเฉพาะบางส่วนก็ได้ศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

0: Animal Speak สวัสดีค่ะวันนี้นะคะ Animal Speak นำเสนอเรื่องของสิ่งที่คนอย่างเราๆดื่มกันตั้งแต่เด็กใช่ค่ะนมนั่นเองค่ะในนมนั้นนะคะคุณผู้ชมคะก็จะมีโปรตีนและไขมันประกอบเป็นหลักๆซึ่งนมแต่ละประเภทก็ให้ค่าโปรตีนและไขมันมากน้อยไม่เท่ากันนะคะเพราะอะไรน่ะเหรอคะติดตามชมค่ะและอีกหนึ่งเรื่องสำหรับวันนี้นะคะก็คือสัตว์เลื้อยคลานไม่ว่าจะเป็นเต่ากิ้งก่าที่นิยมนำมาเป็นสัตว์เลี้ยงเขาเลี้ยงกันอย่างไรและวิธีการรักษาเมื่อเจ็บป่วยนะคะจะทำอย่างไรเราพาคุณผู้ชมมาที่ศูนย์วิจัยและตรวจคุณภาพโคพันนมมหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตกาญจนบุรีค่ะวันนี้นะคะเราได้มีโอกาสที่จะได้เห็นวิธีการพาสเจอร์ไรซ์โดยมีอาจารย์จิตกมลคอยดูแลค่ะ
1: พาสเจอร์ไรซ์นี่ก็เป็นการก็เหมือนกับการทำนมให้สุกนะครับแล้วก็ให้แบคทีเรียที่ก่อโรคครับหยุดการเจริญเติบโตชั่วขณะนะครับพูดง่ายๆก็คือการพาสเจอร์ไรซ์เนี่ยมันไม่ได้เอานมมาต้มจนถึงอุณหภูมิ100องศามันจะเป็นลักษณะการทำให้แบคทีเรียเนี่ยช็อกที่นี่ใช้อุณหภูมิประมาณ80องศาเป็นเวลา5นาทีหลังจากนั้นเนี่ยเราจะยกแล้วไปช็อกด้วยน้ำเย็นทันทีแบคทีเรียก็จะไม่ตายนะครับแต่ก็หยุดการเจริญเติบโตคนดื่มเข้าไปพอคนดื่มเข้าไปเนี่ยก็จะได้อาศัยน้ำย่อยในการฆ่าแบคทีเรียอีกทีนึง
0: และกระบวนการนี้ก็คือกระบวนการสุดท้ายที่จะทำให้น้ำนมที่ได้มาจากฟาร์มพร้อมที่จะดื่มค่ะแต่ถ้าเกิดว่านะคะดิฉันพาย้อนเวลาไปก่อนหน้านี้เนี่ยเราจะพบว่ากว่าจะได้น้ำนมคุณภาพเนี่ยทุกฟาร์มจะต้องส่งน้ำนมมาให้ตรวจดูคุณภาพก่อนค่ะว่าผ่านหรือไม
1: ่นี่นะครับเห็นไหมครับว่านม2บิ๊กเกอร์นี้ดูทั่วๆไปเหมือนกันนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราจะไปวิเคราะห์ดูว่านมนี้มันบ่งบอกอะไรได้บ้างนะครับที่เห็นตรงนี้เขาเรียกว่าเครื่องมิลโคสแกนนะครับเป็นเครื่องที่สำหรับใช้ตรวจองค์ประกอบของน้ำนมนะครับซึ่งทั่วไปที่เราตรวจเนี่ยก็จะมีในเรื่องของไขมันโปรตีนเดี๋ยวเราจะลองมาตรวจดูว่าน้ำนมที่เราได้มาจากฟาร์มที่เราไปรีดกันมาเนี่ยคุณภาพมันเป็นยังไง
0: ทีนี้อาจารย์

0: กมลก็ได้ทำการตรวจค่าของนมชนิดที่1ที่เตรียมไว้ให้เราได้ชมกันนะคะ
1: อย่างค่าเนี้ยตัวเมื่อกี้เนี้ยนะครับก็คือไขมันเนี่ย 3.88 จะเห็นว่าค่ามาตรฐานน้ำนมดิบของประเทศไทยเนี่ยนะครับไขมันนะครับเขาให้อยู่ที่ 3.2 ถึง 3.6 นะครับอันนี้ก็คือผ่านมาตรฐานน้ำนมดิบนะครับพอได้ 3.88 นะครับ 3.88 ก็คืออยู่มาตรฐานนี้นะครับโปรตีนอาจจะน้อยไปหน่อยนะครับสำหรับตัวอย่างเมื่อกี้นี้นะครับ 2.74 ซึ่งมาตรฐานจะให้ 3.00 นะครับก็โอเคนะครับใกล้เคียง
0: และเมื่อตรวจน้ำนมชนิดที่2ปรากฏว่าส่วนประกอบของสารอาหารที่อยู่ในน้ำนมนั้นมีค่าไม่เหมือนกันค่ะ
1: ปกติวัวไม่ได้สูงขนาดนี้แหละนะครับแต่ว่าอันนี้เราจะเห็นว่าได้ไขมันถึง 6.37 นะครับ 6.37 ซึ่งถ้าเราไปดูเขาให้เกรดน้ำนมเนี่ยนี่คือไขมันมากกว่า 4% โอเคนี่แสดงว่านมแก้วนี้เป็นนมพรีเมียมถ้าเราไปดื่มนมในต่างประเทศเนี่ยนะครับต่างประเทศที่เราบางคนดื่มนมบอกโอ้โหดื่มแล้วอร่อยมาประเทศไทยแล้วดื่มแล้วงั้นๆนะครับแก้วนี้ครับนมเทียบเท่าต่างประเทศอันนี้นักศึกษารู้ไหมว่าน้ำนมแก้วที่2เนี่ยที่มีค่าสูงขึ้นเนี่ยมันมีปัจจัยอะไรบ้าง
2: อาหาร
1: สุขภาพอายุนะครับถูกหมดนะครับแต่เราลืมไปอีกอย่างหนึ่งตัวสำคัญเลย
0: และอีกอย่างจะเป็นอะไรกันเนาะเดี๋ยวมาเฉลยกันนะคะตอนนี้เรามาทางด้านนี้กันบ้างค่ะอาจารย์อ้อยพามาตรวจสัตว์เลื้อยคลานโดยเฉพาะค่ะ
3: วันนี้ก็จะพานักเรียนมาเรียนเกี่ยวกับเรื่องสัตว์เลื้อยคลานนะครับก็จะมีเต่ามีงูมีอีกัวน่ามีเบียดดากอนนะครับก็จะพานักเรียนมาตรวจร่างกายแล้วก็ลองฝึกทำหัตถการตรวจเลือดหรืออะไรเงี้ยครับแล้วก็มาดูเต่าเนี่ยก็จะมาเอ็กซเรย์ดูว่ามีนิ่วหรือเปล่าแล้วก็ตรวจสุขภาพเต่านะครับ
0: เราได้รับความอนุเคราะห์จากคุณวิวที่เป็นเจ้าของฟาร์มสัตว์เลื้อยคลานได้คัดแยกสัตว์ที่พบว่ามีปัญหาออกจากสัตว์ปกติที่จำหน่ายแล้วนำมาใช้ในการตรวจเพื่อการศึกษาโดยเฉพาะค่ะสำหรับตัวแรกที่จะทำการตรวจนะคะก็คือเจ้าเรดอีกัวน่าอาจารย์อ้อยของเราก็จะสอนเรื่องของการจับบังคับเพื่อตรวจค่ะ
3: อันนี้คือเขากลัวเราละเขากลัวเราละต้องร้อยหนึ่งนี่เขากลัวเราอาจจะเอาตัวนี้ก่อนเพราะตัวนี้เขาระแวงหางเขาจะฟาดเราเห็นไหมหางเขาจะฟาดเราล็อกตรงโคนหางไว้ล็อกโคนหางไว้โอเคแล้วเวลาจับเนี่ยเราก็จะจับแขนเนี่ยเข้ามาหาลำตัวอย่างนี้เขาก็ระวังนิดนึงเขาจะค่อนข้างไม่ค่อยเชื่องเท่าไหร่เวลาตรวจทุกครั้งก็เอาผ้าคลุมเพราะว่าเขาจะตื่นเต้นว่าเราทำนู่นทำนี่อะไรนะฮะเราเอาผ้าคลุมก่อนให้เขาไม่ตื่นเต้นก่อนกับวิธีนึงถ้าเกิดสมมติว่าอยากจะให้เขาเคลิ้มหรือว่าบังคับอ่ะคนนึงช่วยจับนี้ให้นิดนึงปิดตาเขาไว้แล้วก็พยายามลูบตรงนี้เขาจะรู้สึกผ่อนคลาย
0: อุ๊ตะมีการนวดให้ผ่อนคลายซะด้วยค่ะน้องๆที่ชมอยู่อย่าได้ทำเองที่บ้านนะคะอาจจะเกิดอันตรายได้ค่ะ
3: แต่มันก็จะสงบลงนิดนึงนะโอเคแต่พอดีเขาค่อนข้างเครียดคราวนี้อย่างเงี้ยคือเขาพร้อมที่จะกัดเราตลอดละเราต้องระวังในการตรวจร่างกายและตัวเนี่ยเราจะเริ่มจากหัวไปถึงหางเลยเนี่ยก็ดูตัวที่เขาให้ความร่วมมือก็คืออ้าปากให้เราดูละเห็นไหมก็จะดูลิ้นข้างหน้าเนี่ยจะเป็นสีเข้มขึ้นอย่างนี้เป็นปกติอยู่แล้วนะเป็นปกติอยู่แล้วแล้วตัวไหนเนี่ยถ้าเกิดเครียดมากๆเนี่ยเขาจะพยายามเอาหน้าชนกรงก็จะสังเกตตรงบริเวณแถวจมูกเนี่ยจะเป็นแผลเราเรียกว่า rostral abrasion ก็คือพยายามจะหนีแต่หนีไม่ได้อะคือเครียดเป็นปกติก็น่าที่เครียดแต่ตัวนี้ไม่เครียดอยู่ในกรงเขารู้สึกแฮปปี้เขาก็จะไม่หนีไม่อะไรก็จะไม่มีแผลมีอะไรคราวนี้เวลาการดูสุขภาพก็คือดูทั้งตัวเริ่มจากหัวไปหางหัวเราดูแล้วไม่มีปัญหาดูตามีปัญหาอะไรไหมมีขี้ตาไหมตาจมลึกหรือเปล่าเวลาสุขภาพของเขาถ้าเกิดว่าขาดน้ำหรือว่าป่วยเนี่ยนะฮะตาเนี่ยถ้าขาดน้ำตามันจะจมลึกลงไปเรียกว่าซักเช่นไอก็คือตาจมลึกลงไปก็จะเห็นชัดว่าเป็นพวกสัตว์ที่มีสุขภาพไม่ดีละถ้ามีขี้ตาก็ต้องดูว่ามีแผลที่กระจกตาหรือเปล่าป่วยอื่นๆหรือเปล่าดูจมูกมีพวกขี้มูกหรืออะไรหรือเปล่าอันนี้ไม่มีนี่ถือว่าโอเคเราจะเห็นว่าเนี่ยเป็นคราบที่เขากำลังจะลอก เนี่ยนี่เป็นคราบที่เขากำลังจะลอกพวกอีกัวน่าเนี่ยเวลาลอกคราบมันจะลอกเป็นชิ้นส่วนคือไม่ใช่ว่าลอกเหมือนงูทั้งตัวออกมาไม่ใช่ก็จะลอกแบบลอกที่หัวบ้างที่กลางตัวบ้างที่ขาบ้างเป็นชิ้นชิ้นไปคราวนี้เวลาแยกเพศรู้ว่าแยกเพศยังไงอีกัวน่าลองจับง่ายขึ้นค่อยยกขึ้นอ่ะอันนี้คือไม่ชัดใช่ไหมฮะไม่ชัดเนี่ยมันอาจจะบ่งบอกถึงว่า1ยังไม่โตเต็มที่ยังเป็นจูเวนายอยู่อาจจะยังไม่ชัด2คือตัวเมียนะแล้วก็ดูพวกเกล็ดตรงหูตรงเนี้ยถ้าตัวผู้จะใหญ่จะใหญ่ดูกระโดงถ้าตัวผู้จะกระโดงสูงก็คือดูหลายๆอย่างประกอบกันแต่คราวนี้มันก็มีอีกถ้าเกิดเลี้ยงเยอะๆแล้วตัวเมียกลายเป็นจ่าฝูงขึ้นมาตัวเมียตัวนั้นเนี่ยก็จะแสดงพฤติกรรมหรือว่าแสดงลักษณะคล้ายตัวผู้เลยแต่ต้อง2ปีขึ้นไปตัวเมียที่มีอายุ2ปีขึ้นไปจะแสดงพฤติกรรมอย่างนั้นก็คือเป็นจ่าฝูงแทนแล้วคราวนี้ตัวผู้ที่อยู่ในฝูงเนี่ยก็จะกลายเป็น
4: ตัวเมีย
3: กลายเป็นตัวเมียคือบอกว่าแสดงพฤติกรรมคือลักษณะเหมือนกับตัวเมียอีกัวน่าเนี่ยนะฮะเป็นสัตว์ที่เลี้ยงค่อนข้างง่ายนะฮะเนื่องจากว่าแหล่งที่มาของเขาเนี่ยกับประเทศไทยเนี่ยอุณหภูมิเนี่ยค่อนข้างใกล้เคียงกันความชื้นใกล้เคียงกันอุณหภูมิใกล้เคียงกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาสามารถเลี้ยงในประเทศไทยได้ง่ายมากถ้าเกิดเขาหลุดออกไปในธรรมชาติขึ้นมาเนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นสามารถผสมพันธุ์กันได้คราวนี้จากที่เราไม่มีอีกัวน่าก็จะมีอีกัวน่าเพ่นพ่านแล้วคราวนี้เขาก็จะไปเหมือนกับแย่งอาหารเจ้าถิ่นที่อยู่ก่อนหน้านั้นเช่นอาจจะมีกิ้งก่าของไทยอยู่หรือว่าอาจจะมีสัตว์อื่นๆของไทยอยู่แล้วเขาก็ไปแย่งที่วางไข่
0: ส่วนคุณผู้ชมที่ชื่นชอบการเลี้ยงสัตว์ประเภทนี้ก็ต้องระวังนะคะอย่าให้หลุดหรือถ้าซื้อมาแล้วปล่อยปละละเลยปล่อยทิ้งออกไปเนี่ยนะคะระบบนิเวศของเราก็จะเสียสมดุลไปด้วยนะคะมาถึงเจ้าตัวนี้นะคะอาจารย์อ้อยสามารถจับขึ้นมาได้อย่างง่ายดายค่ะ
3: ตัวนี้เราเรียกว่าเบเดดดากอน
4: เบเดดดากอน
3: นะฮะภาษาไทยเนี่ยภาษาไทยที่เขาเรียกว่ากิ้งก่าคร
5: าง
3: าม
5: ตัวผู้เวลาจะผสมอะไรเงี้ยตรงเนี้ยเขาจะเหมือนเป็นสีดำสีดำ
3: จากผสมเป็นสีดำแล้วเวลาเครียดจับบังคับเนี่ยถ้าสีเริ่มเปลี่ยนเป็นสีดำเนี่ยแสดงว่าเขาก็เริ่มเครียดแล้วนะตัวนี้ก็เป็นสัตว์เลี้ยงที่นิยมเลี้ยงในเมืองไทยเลี้ยงง่ายอุณหภูมิที่เขาต้องการเนี่ยเหมาะกับเมืองไทยมากคือร้อนเวลาจับเนี่ยพยายามซัพพอร์ตร่างกายเขาให้เต็มตัวเขาจะไม่ค่อยดิ้นมากแต่ถ้าเกิดเราจับไม่ดีเนี่ยเขาก็จะดิ้นจากอะไรนะฮะคราวนี้การตรวจช่วยจับหน่อยก็คือลองดูซิเปิดปากว่าเป็นยังไงบ้างทีนี้มีผักติดฟันอยู่โอเ
5: คกินผักด้วย
3: กินผักด้วยพวกเบียดเนี่ยจริงๆแล้วตอนเด็กเนี่ยเขาบอกว่ามันจะเป็นอินเซกติวอร์หรือว่าเป็นสัตว์ที่กินแมลงเป็นหลักแต่พอโตแล้วเนี่ยเขาจะกินพืชเป็นหลักแต่คนไทยเลี้ยงเนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็จะยังให้กินแมลงจนโตเต็มที่ก็ยังกินแมลงเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ตามมาคืออะไรไตจะต้องทำหน้าที่หนักขึ้นก็จะมีโอกาสเป็นพวกภาวะไตเสื่อมตามมาได้ต้องดูว่าเขาอายุเท่าไหร่ช่วงไหนช่วงเด็กกินแมลงเป็นหลัก
4: โตกี่เดือนคะ
3: จริงๆแล้วเนี่ยเขาสามารถกินได้เรื่อยๆนะฮะอาจจะถึงสักปีนึงก็ยังพอไหวแต่หลังจากนั้นแล้วเนี่ยจริงๆควรจะค่อยๆเปลี่ยนละลดปริมาณแมลงลงเพิ่มผักให้มากขึ้นแต่ถามว่ากินแมลงได้ไหมสามารถกินได้นะแต่ว่าควรจะลดให้มันอยู่ในช่วงที่เหมาะสมกันมากกว่านะ
0: กลับมาที่เรื่องของหนุ่มน้มกันอีกรอบนึงนะคะอาจารย์จิตกมลพามาถึงฟาร์มวัวเพื่อมาดูจุดเริ่มต้นของการเกิดนมนั่นเองค
1: ่ะตอนนี้เราก็มาถึงฟาร์มแล้วนะครับเมื่อกี้เราไปเห็นการผลิตน้ำนมมาแล้วน้ำนมที่เราเอามาก็มาจากวัวพวกนี้นะครับแล้วก็พวกนี้ก็เด็กๆรู้จักไหมพันธุ์อะไร
6: โฮสไตน
1: ์โฮสไตน์ฟิเชียนนะครับแต่ว่าในต่างประเทศบางทีก็พูดง่ายๆ black and white ง่ายๆดีก็คือลักษณะของเขาก็ขาวดำ
0: แน่นอนค่ะคนไทยมักรู้จักวัวนมเป็นอย่างดีแต่ที่รู้มาเนี่ยนะคะวัวจะต้องมีสีขาวและดำในตัวเดียวกันจึงจะเป็นวัวนมนะคะอ้าวแต่ปรากฏว่าวันนี้ที่เรามาเนี่ยมันไม่ได้มีแค่นั้นเลยสิคะคุณผู้ชม
1: เมื่อเช้านี้นะครับตอนที่เราไปตรวจน้ำนมเราจะเห็นว่าจะมีนมอีกแก้วนึงที่มีคุณภาพสูงๆนะครับจะมาจากตัวนี้นะครับนี่ชื่อว่าวัวพันธุ์นี้ชื่อว่าเจอร์ซีย์ต้นกำเนิดเขาอยู่เกาะเจอร์ซีย์ประเทศอังกฤษนะครับเป็นวัวผู้ดีนะครับแต่ลักษณะเด่นของเขาเนี่ยปกติแล้วก็คือสีจะเป็นสีน้ำตาลทองนะครับน้ำตาลออกทองๆนะฮะต้องเน้นก่อนว่าวัวพันธุ์นี้ไม่ได้ น้ำนมเยอะๆนะครับเป็นน้ำนมคุณภาพแล้วก็มีไขมันค่อนข้างสูงเขาก็จะพยายามผลิตน้ำนมให้มีคุณภาพสูงขึ้นโดยการพัฒนาสายพันธุ์บ้างละนะครับให้อาหารที่มีคุณภาพสูงๆบ้างละนะครับแต่นี่ก็คือเป็นอีกเทคนิคนึงก็คือเราก็แค่เอาวัวพันธุ์เจอร์ซี่มาลองเลี้ยงดูนะครับถ้าเลี้ยงได้เนี่ยคุณภาพน้ำนมมันก็จะสูงนะครับอาจจะไม่ประเทศไทยอาจจะไม่นิยมทำชีสแล้วก็เอาน้ำนมเข้ามาดื่มซะเลยนะครับก็จะได้น้ำนมที่มีความเข้มข้นหอมมันแล้วก็มีคุณภาพคุณค่าทางอาหารสูงอันนี้คือเทคนิคที่ทางคณะสัตวแพทย์ไม่ดนเอามาใช้

0: ื่องของการเลี้ยงและดูแลสุขภาพกันบ้างค่ะ
1: วันนี้ที่เราจะมาดูนะคือวัวตัวนี้เมื่อ3อาทิตย์ที่แล้วนะครับ3อาทิตย์ที่แล้วก็เป็นโรคต้อนรำอักเสบนะเดี๋ยววันนี้เราจะมาตรวจอีกทีว่าเขาหายยังจะสังเกตว่าวัวเนี่ยถ้าเราไม่ตื่นตระหนกไม่ทำให้เขาตกใจอ่ะเราสามารถมาอยู่กับเขาได้นะครับกอดเขาได้นะฮะแต่ถ้าเราเข้ามาปุบปับเขาจะเตะวัวจะเตะต่างกับม้าครับม้าจะดีดข้างหลังนะครับแต่วัวจะ45องศาเข้าตากล้องตรงเนี้ยนะคือทางนี้เราไม่โดนกล้องเราโดน
0: ไอ้ยะอย่างนี้ก็ต้องหลบกันแล้วล่ะค่ะก่อนที่จะตรวจจุดที่มีความสำคัญต่อน้ำนมนั่นก็คือเต้านมเนี่ยเราก็ต้องตรวจสุขภาพทั่วไปเช่นวัดอุณหภูมิฟังปอดฟังหัวใจนะคะ
1: วัวเป็นสัตว์สีกระเพาะจะสังเกตว่าเขาไม่ได้กินเนื้อสัตว์เลยแต่เขามีโปรตีนตัวโตขนาดนี้นะครับเพราะว่าในกระเพาะเนี่ยจะแบ่งเป็น4ห้องง่ายๆก็คือมันจะมีการหมักโดยจุลินทรีย์นะครับแล้วเราอาศัยโปรตีนจากจุลินทรีย์ที่ตายไปนะครับพูดไปก็จะงงนะ
0: ใช่ค่ะอาจารย์ค่ะงงนั่นเองค่ะขอเน้นๆไปเลยนะคะคือสงสัยมานานแล้วว่าทำไมจะต้องมี4กระเพาะด้วย
1: ตรงนี้นะครับส่วนแรกเขาเรียกว่ากระเพาะหมักนะครับหรือรูเมนนะครับส่วนนี้ภาษาชาวบ้านเขาเรียกว่าผ้าคีริ้วนะครับที่เราไปกินลาบอะนะครับผ้าคีริ้วนะครับแล้วส่วนนี้จะเรียกว่ากระเพาะเอาภาษาเทคนิคไปก่อนแล้วกันนะครับเรติคูลัมนะครับตรงนี้มันจะมีข้างในเป็นลักษณะเป็นรังผึ้งนะครับเป็นรังผึ้งนะครับตัวนี้มันจะมีหน้าที่ในการบีบพาร์ติเคิลที่แข็งๆเช่นเวลาเขากินหญ้าเข้าไปอาจจะมีดินมีอิฐเล็กๆนะครับกระเพาะตัวนี้จะช่วยบีบให้แตกนะครับแล้วก็ช่วยดันขึ้นมาให้เคี้ยวใหม่ในทำนองนี้นะครับพอกลืนกลับลงไปนะครับหมักได้ก็จะหมักในกระเพาะรูเมนเสร็จแล้วเนี่ยพอมันหมักได้ที่นะครับอยู่ในชั้นของลิควิดของเหลวเนี่ยนะครับอาหารที่อยู่ในชั้นนี้จะถูกส่งไปที่กระเพาะอีกกระเพาะหนึ่งนะครับถ้าดูด้านซ้ายเนี่ยมันจะบังอยู่แต่กระเพาะนั้นจะอยู่ประมาณแถวๆนี้ครับของอีกด้านนึงจะเป็นรูปกลมๆนะครับคล้ายๆผลส้มนะครับในนี้จะมีหลืบหลายๆหลืบนะครับหลายๆหลืบอยู่นะครับภาษาไทยเขาเรียกว่าเรียกกระเพาะ30กรีบนะครับแต่ไม่ได้มี30กรีบหรอกมีเยอะกว่านั้นนะมันก็จะมีหน้าที่ในการดูดซึมน้ำไปแล้วให้เหลือแต่อาหารที่ย่อยแล้วแล้วก็ถูกส่งไปที่กระเพาะแท้ซึ่งอยู่ข้างใต้นี้นะครับกระเพาะแท้ก็จะเหมือนกระเพาะของคนเรานะครับก็จะมีน้ำย่อยนะครับเอนไซม์มาย่อยอาหารน้ำย่อยโปรตีนวัวเนี่ยก็เลยจะมี4กระเพาะคือมีกระเพาะหมักกระเพาะรังผึ้งกระเพาะ30กรีบแล้วก็กระเพาะแท้แล้วหลังจากที่ทำการดูดซึมบางส่วนไปแล้วนะครับที่เหลือนะครับถ้ายังดูดซึมไม่หมดนะครับก็จะต่อไปที่ลำไส้เล็กไปลำไส้ใหญ่นะครับแล้วก็ถ่ายออกมาถ้าเล่นเกี่ยวกับเรื่องนมเนี่ยนะครับนอกจากเขาจะต้องท้องแล้วนะครับท้องเพื่อจะให้ผลิตน้ำนมแล้วเนี่ยนะครับวัวที่ดีนะครับจะต้องมีช่วงตัวที่ค่อนข้างพอเหมาะไม่สั้นเกินไปนะครับเพราะว่ากระเพาะอาหารเนี่ยจะยาวตั้งแต่หน้าอกนี่เลยนะครับยันตรงนี้นะครับเหมือนห้องเครื่องอ่ะถ้าห้องเครื่องยิ่งดีนะครับลงผลิตนะครับได้กินอาหารเข้าไปได้เยอะนะครับลงผลิตดีๆนะครับมันก็จะถ่ายทอดมาทางน้ำนมได้น้ำนมเยอะนะครับส่วนอาหารเนี่ยนะครับอาหารก็จะมีทั้งหญ้าแล้วก็อาหารข้นนะครับถ้าการให้อาหารลงไปแล้วก็การย่อยของกระเพาะอาหารเนี่ยปกติดีนะครับไม่มีปัญหาด้านของระบบทางเดินอาหารนะครับก็จะไม่มีปัญหาเกี่ยวกับการผลิตน้ำนม
0: เข้าใจแล้วล่ะค่ะว่าทำไมวัวเนี่ยถึงเคี้ยวอะไรกันทั้งวี่ทั้งวันที่แท้นะคะมันก็คือเศษอาหารที่ขย้อนออกมานั่นเองค่ะที่ทำให้วัวเอาออกมาเคี้ยวใหม่กลับมาที่ฟากของสัตว์เลื้อยคลานบ้างนะคะมาถึงเจ้าตัวนี้ค่ะเต่า
2: อันนี้ก็เป็นเต่าที่พันอะไรบ้างอันนี้มีสคาต้าใช่ไหมฮะ
3: ครับอันนี้เลียวผาด
2: อันนี้เป็นเลียวผาดหรือว่าคนไทยจะเรียกว่าเลียวผาดหรือว่าเลียวผาดก็ได้นะคือภาษาไทยเนี่ยเราเรียกว่าเต่าเสือดาวคือสีเนี่ยก็จะแตกต่างกันละเห็นไหมสีจะแตกต่างกันละแล้วก็คือดูว่าน่าจะพอแยกได้ว่าเป็นสายคนละสายพันธุ์กันนะครับพันธุ์นี้จะเป็นสีดำจะเยอะแล้วเป็นจุดคือลึกภาพเสือดาวออกไหมเขาเลยชื่อว่าเต่าเสือดาวนะฮะจะต้องดูตัวตอนโตเต็มวัยจะเห็นชัดคือถ้าจะเริ่มเลี้ยงเนี่ยจริงๆแล้วเดินตามท้องตลาดเนี่ยเราจะไม่เจอเต่าเด็กหรอกเขาจะเอามาขายก็คือไซส์ประมาณเนี้ยหลังจากออกจากไข่สักเดือนนึง2เดือนอันนี้ออกจากไข่นานยังฮะ
3: ก็หลายเดือนแล้วครับ3-4เดือน
2: 3-4เดือนถ้าเกิดไซส์ที่เริ่มเลี้ยงจริงๆเนี่ยไซส์ขนาดนี้โอเค

0: แต่บางครั้งที่เราเห็นเนี่ย
1: มันจะเหมือนเพิ่งออก
0: เพิ่งออกจากไข่ไข่แดงเพิ่งติดเนี่ยตรงนี้มันจะเป็นสะดือของเต่าก็คือมันจะมีไข่แดงก่อนแล้วไข่แดงจะค่อยดูดกลับเข้าไปในช่องท้องแล้วก็เราก็จะปิดตอนนั้นเนี่ยก็คือเต่าก็จะเริ่มกินอาหารเองได้แล้วก็คือสามารถเริ่มเลี้ยงได้ก็คือแต่จริงๆถ้าแนะนำเนี่ยสัก 2-3 เดือน3เดือนเนี่ยน่าจะดีกว่าเพื่อให้เขาปรับตัวอะไรของเขาก่อนนะเพราะการย้ายที่อยู่ตั้งแต่ออกจากไข่แล้วก็ย้ายมาที่เราเลี้ยงไม่เป็นหรืออะไรเงี้ยโอกาสสูญเสียจะเยอะให้เขาอยู่กับคนที่เลี้ยงเป็นก่อนนะอยู่กับคนที่เลี้ยงเป็นให้เขาสุขภาพดีถึงระดับนึงแล้วก็เราก็ถึงเอามาเลี้ยงนี่จะดีที่สุดนะฮะ
2: ต้องดูแลอะไรเป็นพิเศษไหมคะในเต่าเด็ก
0: ดูแลเรื่องอะไรบ้างหนึ่งเรื่องอาหารใช่ไหมเต่าเด็กก็จะมีปัญหาเรื่องอาหารที่บางตัวก็จะเลือกกินเรื่องความอุ่นนะส่วนใหญ่ก็จะเป็นหลักๆเนี่ยเรื่องการกินอาหารเพราะบางตัวถ้ามันเหมือนกับไม่ยอมกินเองเนี่ยปัญหาที่ตามมาคือเต่ามันจะอ่อนแอลงอีกอันนึงที่เจอบ่อยคืออะไรนะกระดองนิ่มไหมฮะ
1: ใช่ก็มีกระดองนิ่มบ้าง
0: มีอะไรนะ
1: ก็ส่วนใหญ่ที่เห็นที่คนที่เลี้ยงสุขาต้าจะมีหลักๆก็มีเป็นหวัดมีกระดองนิ่มมีเป็นนิ่วเนี่ยนะครับสามอันที่เจอบ่อยๆแต่ส่วนใหญ่ก็ค่อนข้างเลี้ยงง่ายไม่ค่อยมีปัญหาอะไร
3: แล้วโซนนี้ก็เป็นโซนของพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ค่ะ
0: คราวนี้มาดูเต่าถ้าเกิดสังเกตคร่าวๆเนี่ยเราจะเห็นว่ามันจะมีทั้งกระดองที่เรียบกับกระดองที่ผิดรูปไปปูดไปโดยปกติแล้วเนี่ยถ้าในธรรมชาติเนี่ยเต่าพวกนี้จะกินอาหารได้ค่อนข้างน้อยคือการที่เขาจะกินอาหารเนี่ยคือต้องกินเดินเดินเดินกินเดินเดินเดินกินเพราะฉะนั้นวันนึงเนี่ยปริมาณอาหารที่เขากินเนี่ยไม่เหมือนกับที่เราเลี้ยงเราเลี้ยงเนี่ยเช้าเราก็ให้กองหนึ่งเย็นเราให้กองหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเต่าที่เลี้ยงเนี่ยมักจะเกิดการให้อาหารที่ overfeeding คือให้อาหารมากเกินไปแล้วก็อาหารไม่เหมาะสมอาจจะมีโปรตีนสูงมากเกินไปกับความต้องการของเขาเต่าไม่ได้เป็นสัตว์ที่ต้องการโปรตีนสูงมากไม่ได้ต้องการมากขนาดเต่าที่ค่อยๆโตเนี่ยส่วนใหญ่แล้วกระดองจะสวยแล้วก็เต่าที่ได้รับรังสี UV เต็มที่หมายถึงว่าแสงแดดเต็มที่กระดองมักจะค่อนข้างโอเคแต่ถ้าเต่าที่ได้รับอาหารที่มากเกินไปโปรตีนมากเกินไปเช่นบางคนให้อาหารสุนัขคือเต่าชอบกินอาหารสุนัขนะแปลกชอบกินอาหารสุนัขชอบกินอาหารที่มีรสกลิ่นจัดๆรสจัดๆสีแจ๊ดๆคือเต่าชอบพวกนี้วางมะเขือเทศไว้เนี่ยเต่าเดินหาสีแดงกินก่อนพวกสีแดงๆเนี่ยเต่าชอบตัวนี้นี่ยังไงนะฮะคือได้มาก็ปลูกอยู่แล้ว
1: ใช่เจ้าของเก่าเขาบอกว่าเหมือนให้กินแต่ถั่วฝักยาวอย่างเดียวเลยไม่เคยให้ผักอย่างอื่นแล้วก็ไม่เคยให้หญ้าไม่เคยให้อะไรมันน่าจะพวกโอเวอร์ฟีดดิ้งอย่างที
0: ่น้อยอย่างถั่วเนี่ยเราก็รู้อยู่แล้วพืชตระกูลถั่วเนี่ยโปรตีนจะสูงนะ
1: คร
0: ับเพราะฉะนั้นมีโอกาสอยู่แล้วที่แต่เขาจะโตเร็วโตเร็วกระดองผิดรูปด้วยนะฮะแต่พอเราปรับการเลี้ยงเนี่ยไอ้กระดองที่บอกว่าผิดรูปไปเนี่ยก็ยังคงผิดรูปอยู่นะฮะอย่างตัวนี้ก็นิดหน่อยๆก็ถือว่ารับได
1: ้อย่างนี้มันจะมีผลต่อสุขภาพไหมครับ
0: คือถ้าถามว่ามีไหมมันคงมีอยู่แล้วแหละเพียงแต่ว่าเราบอกไม่ได้ว่าจะมีผลกับอะไรบ้างแต่ที่เราสามารถพบได้คือ1คือถ้าการให้โปรตีนมากๆเนี่ยไตเขาจะทำงานหนักอาจจะมีปัญหาในระยะยาวกับตัวไตเขานะฮะแต่ว่าถ้าเกิดมันเลยสเตจนั้นไปแล้วเนี่ยมันก็ไม่เป็นไรละเราปรับการเลี้ยงดูละแต่ช่วงที่เขากินอยู่เนี่ยแน่นอนไตมันทำงานหนักมากแต่ช่วงที่เราปรับอาหารไปแล้วเนี่ยไตเขาจะทำงานน้อยลงคือขับพวกโปรตีนน้อยลงคือใช้ชีวิตเหมือนปกติเขาก็จะโอเค
3: อาจารย์อ้อยท่านก็จัดการตรวจสุขภาพเต่าด้วยการเอ็กซเรย์ดูภายในทั้งภาวะการตกไข่แล้วก็การตรวจดูนะคะว่าเต่าตัวนั้นน่ะเป็นนิ่วด้วยหรือไม่แล้วเราก็มาที่ด้านของโคนมค่ะถึงเวลาแล้วนะคะที่จะต้องตรวจดูเต้านมของวัวละเครื่องมือที่อาจารย์ใช้เนี่ยดูแปลกตาจริงๆเลยนะคะเนี่ย
4: อันนี้เราจะรีดนมออกมานะครับเพื่อตรวจสภาวะน้ำนมดูว่าน้ำนมเนี่ยมีความผิดปกติหรือเปล่าเพื่อบ่งบอกว่าเต้านมเนี่ยมีความผิดปกติหรือไม่นะครับจะมี2ชิ้นที่เราเตรียมมาวันนี้นะครับอันนี้เขาเรียกว่าอุปกรณ์ที่ตรวจน้ำยา CMT ส่วนอีกอันนึงอันนี้เป็นวัดความต้านทานไฟฟ้านะครับ
3: น้องๆ นะคะก็บรรจงรีดนมจากเต้าเพื่อตรวจดูโดยวัวเนี่ยนะคะเขาก็จะมี4เต้าก็จะรีดน้ำนมมาเป็นตัวอย่างเต้าละ1ช่องพร้อมทั้งตรวจผ่านเครื่องต้านทานไฟฟ้าเพื่อจะดูค่าของนมแต่ละเต้าค่ะ
4: หน้าซ้ายหน้าขวานะครับหลังซ้ายหลังขวานี้หลังขวาที่เป็นเต้านมอักเสบเมื่อ 2-3 สัปดาห์ที่แล้วนะครับเดิมนี้ลักษณะคือเรารีดมาจะเป็นเหมือนสักคูเลยอ่ะข้นๆนะครับแต่ตอนนี้เป็นเลือดน้ำนมไม่มีนะครับถ้าจะถามว่า ามันดีขึ้นไหมนะครับก็ถือว่าโอเคนะครับเพราะว่าอันนี้เราทำได้ทำการสอดยาแล้วโอเคอาจจะมีมันอาจจะไม่กั่นนมแล้วนะครับก็จะเป็นเลือดออกมาแต่ว่ารีดเท่าไหร่ก็ไม่ออกถูกไหมนะครับเพราะนั้นเต้านี้นะครับเราจัดการให้มันดรายเขาหมายความว่าทำให้เต้านี้แห้งนมไปเลยนะครับแล้วก็ลดการติดเชื้อเต้าอื่นเพราะฉะนั้นเต้าอื่นก็ยังให้นมได้แต่เรายังไม่แน่ใจใช่ไหมว่าให้นมได้จริงเปล่าอ่ะเดี๋ยวจะใส่น้ำยาตัวนี้เนี่ยคุณสมบัติก็คือมันจะทำให้เซลล์เม็ดเลือดขาวแตกนะครับใส่นี่ด้วยนะครับใส่นิดเดียวพวกเซลล์ที่ทำให้เกิดการอักเสบพวกเม็ดเลือดขาวพวกนิวโทรฟิลอะไรพวกนี้ถ้าโดนน้ำยาเนี้ยนะครับมันก็ทำให้เซลล์เม็ดเลือดแตกแล้วก็เข้าผสมกับน้ำนมนะครับถ้าเกิดเซลล์พวกนี้เยอะแสดงว่ามีการอักเสบมันก็จะเกิดขึ้นนะครับเมื่อรวมน้ำยารวมกับน้ำนมแล้วก็จะทำให้เกิดบุ้นนะทำให้เกิดบุ้นขึ้นนะครับทำให้เกิดคลื่นลองสังเกตดูนะครับหน้าซ้ายกับหน้าขวานะครับไม่ค่อยมีอันไหนอันนี้คือน้ำนมนี่ผ่านนะครับแต่ถ้าเรามาดูตัวนี้หลังซ้ายอยู่ใกล้ตัวที่มีปัญหาเนี้ยนะครับอันนี้แสดงว่าน้ำนมคุณภาพยังใช้ไม่ได้นะครับเพราะนั้นเวลาเราจะรีดเนี่ยเราจะตรวจอย่างนี้ก่อนส่วนใหญ่เราจะตรวจตลอดตรวจทุกตัวนะครับแล้วก็ถ้าเราเจอพวกนี้เนี่ยเราจะเอาตัวพวกนี้ไปต่อคิวรีดท้ายๆนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเราจะส่งนมเราจะส่งแค่2เต้านี้นะครับแต่เต้านี้ถือว่าไม่ผ่านนะครับให้ผลโพซิทีฟ
3: วัวตัวนี้ทางที่ดีควรจะหยุดพักรักษาเต้านมให้หายอักเสบก่อนยาที่ใช้เนี่ยนะคะก็จะฉีดสวนเข้าไปทางหัวนมแล้วก็รอเวลาพักฟื้นดูอาการอีกสักระยะค่ะโรคเต้านมอักเสบเนี่ยสามารถติดต่อสู่วัวตัวอื่นๆได้ดังนั้นเนี่ยควรระวังการสัมผัสกับเต้านมวัวตัวอื่นโดยการทำความสะอาดเต้านมวัวทุกครั้งโดยเฉพาะกระบอกรีดนมจะต้องมีความสะอาดเพียงพอก่อนใช้งานค่ะและนี่ก็เป็นหน้าที่ที่สัตวแพทย์จะต้องดูแลโคนมให้มีสุขภาพดีอยู่เสมอทั้งอาหารการกินและดูแลสุขภาพเพื่อให้วัวได้มีน้ำนมคุณภาพดีที่สุดค่ะย้ายฝั่งมาที่การตรวจเต่านะคะทางฟาร์มเนี่ยก็ได้เตรียมเต่าที่แยกไว้สำหรับเพื่อการศึกษาเท่านั้นและอาจารย์อ้อยนะคะก็จะเอ็กซเรย์เต่าเพื่อที่จะชี้จุดและลักษณะของการเกิดนิ่วให้ดูกันให้เห็นชัดๆไปเลยค่ะ
0: เราก็จะเห็นว่าในเต่าที่ป่วยเนี่ยที่มีภาวะกระดองนิ่มร่วมด้วยมักเวลาเอ็กซเรย์มักจะพบว่ามีนิ่วด้วยซึ่งมันน่าจะต้องเกี่ยวข้องกันไม่ทางใดก็ทางหนึ่งเต่าที่เริ่มนิ่มเอ็กซเรย์ส่วนใหญ่ก็จะอาจจะเจอนิ่วในนั้นนะซึ่งการเจอนิ่วเนี่ยมันบ่งบอกถึงอะไรบ้างการเกิดนิ่วเกิดได้หลายสาเหตุหนึ่งก็คือการที่มีเต่าตัวนั้นเนี่ยกินอาหารที่มีแคลเซียมมากเกินไปหรือบางทีเนี่ยกินอาหารที่มีออกซาเลตมากเกินไปแล้วเกิดการจับตัวแคลเซียมที่อยู่ในกระเพาะปัสสาวะก็ได้ก็เกิดนิ่วได้นะครับบางตัวเกิดภาวะขาดน้ำการที่แป้งคนนั้นแทนที่จะขับออกมาขับไม่ได้พอขับไม่ได้เนี่ยก็จะเกิดข้างค้างอยู่ในกระเพาะปัสสาวะพอค้างๆในกระเพาะปัสสาวะการดึงน้ำกลับไปบางส่วนนะฮะไอ้ก้อนนี้ก็จะแข็งขึ้นจนกลายเป็นนิ่วก็เป็นได้เหมือนกันหลายสาเหตุมันค่อนข้างเยอะมากปัจจุบันเนี้ยมันมีหลายทฤษฎีซึ่งทุกทฤษฎีมีโอกาสเป็นไปได้หมดยังไม่มีคำตอบฟันธงว่าการเกิดนิ่วในเต่าเนี่ยเกิดจากอะไรกันแน่ถ้ามีนิ่วในกระดองถามว่าทำอะไรได้บ้างหนึ่งก็คือผ่าตัดออกเราสามารถทำได้แต่ว่าความเสี่ยงจะเยอะหน่อยถ้ารอดก็คือเต่าตัวนั้นก็จะมีชีวิตที่ดีขึ้นคือชีวิตเต่าตัวนั้นจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปคือจะไม่มีนิ่วแล้วมันจะใช้ชีวิตได้ดีขึ้นกินอาหารได้ดีขึ้นแต่ถ้าเกิดมันเสียชีวิตระหว่างผ่าตัดก็คือถือว่าเต่าก็จะไม่ทรมานแต่ถ้าเกิดพอมันโตขึ้นแล้วนิ่วไม่ออกสุดท้ายปลายทางก็คือการที่เต่าตัวนั้นจะเสียชีวิตยกเว้นเต่ามันโตขึ้นแล้วนิ่วมันเท่าเดิมแล้วนิ่วมันออกมาจากกระเพาะปัสสาวะได้เองอันนี้ถือว่าโชคดีมีหลายสามันมีหลายช้อยให้เลือกถ้าเรายังเต่าอยู่เนี่ยเราอยากรู้ว่าเต่าเป็นนิ่วหรือเปล่าเนี่ยคือเอ็กซเรย์มันบอกได้ว่าเป็นหรือไม่เป็นแต่คราวนี้ถ้าเกิดไม่ได้พามาเอ็กซเรย์การที่เราจะรู้ได้ว่าเต่าตัวนั้นมีนิ่วหรือเปล่าหนึ่งก็คืออาจจะสังเกตกระดองของเขานะครับคือถ้าเต่าเด็กเนี่ยกระดองมักจะนิ่มแต่ถ้าเต่าโตไปแล้วคือมันเลยสเตจนี้ไปแล้วนะโตแล้วเนี่ยการโตของเต่าเนี่ยจะผิดปกติไปคือเลี้ยงมา3ปีแต่ว่าโตขึ้นน้อยมากอันนี้เนี่ยเป็นสาเหตุอาจจะเป็นนิ่วที่เป็นสาเหตุก็ได้เนื่องจากมีการเรียกว่าเป็นความเครียดนะฮะคือมันมีความเครียดตลอดเวลาเต่าเดินไปไหนเนี่ยคือนิ่วมันก็คล่องแคล่งคือมันก็ทำให้เกิดกระเพาะปัสสาวะเหมือนกับขรุขระขึ้นถ้าเกิดเราผ่าไปดูนะกระเพาะปัสสาวะมันจะหนาตัวขึ้นแล้วเต่าก็จะมีความเครียดตลอดเวลา ทำให้การกินอาหารเข้าไปไม่ค่อยเจริญเติบโตมันจะกระดองมันจะเป็นชั้นๆๆแบบชิดๆกันแทนที่จะโตแบบเหมือนวงปีของต้นไม้ที่แบบสม่ำเสมอมันก็เป็นวงปีที่แบบแคบๆคือชิดกันอ่ะไม่ค่อยเจริญเติบโตนะครับอีกอันนึงก็คือถ้าเกิดนิ้วมันลงมาที่ก้นแล้วเนี่ยเต่ามันจะเบ่งคือมันจะทำท่าแบบเบ่งแบบร้องอืดแล้วก็แบบเบ่งยืดคอเงี้ยคือมันจะทำท่าเบ่งไอ้ตรงนั้นก็คือเต่าที่เป็นนิ้วแล้วมาคาที่ก้นอันนี้ถือว่าโชคดีแล้วก็คีบออก
3: ดีใจจริงๆเลยนะคะนวัตกรรมทางการแพทย์ก้าวไกลหายห่วงเลยค่ะที่จะช่วยรักษาสัตว์เลี้ยงแสนรักให้อยู่กับเราไปได้อีกนานคุณผู้เลี้ยงก็ต้องหมั่นใส่ใจดูแลและแน่นอนค่ะว่าผลดีจะเกิดขึ้นกับสัตว์ที่ท่านเลี้ยงไว้ในที่สุดค่ะด้วยความขอบคุณจาก Animal Speaks ค่ะ

0: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการทุกทิศทั่วไทยครับวันนี้พบกับผมธีรนัยมีชัยเราเจอกันทุกวันจันทร์จนถึงวันศุกร์นะครับเวลาบ่าย 3:30 นถึง 4:00 นทางช่องไทย PBS นะครับแล้วคุณผู้ชมดูทางออนไลน์ไปพร้อมกันกับทางหน้าจอทีวีได้ไปกันที่แฟนเพจ Facebook ทุกทิศทั่วไทยและทางโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์มของไทย PBS ด้วยส่วนวันนี้เรื่องราวที่หลากหลายรอบเมืองไทยมีตัวอย่างอะไรบ้างชมก่อนเลยครับชาวบ้านริมทะเลบ้านห้วงโสมจังหวัดตราดออกไปใสเคยทำกะปิคุณภาพปีนี้ได้เคยตัวใหญ่สะอาดชุกชุมเป็นพิเศษเรือนจำชั่วคราวบ้านกระโสมจังหวัดพังงาเปิดจุดเช็คอินด้วยคาเฟ่รูปแบบถ้ำกลางป่าให้โอกาสผู้ต้องโทษเรียนรู้ชีวิตใหม่สรรษณีย์พรวิไลพาชมทำแปลงมันสำปะหลังอินทรีย์ต้นแบบวิเคราะห์ดินก่อนปลูกที่บ้านคำทีจังหวัดอุบลราชธานีช่วงเวลาที่ฝนตกในภาคใต้ครับชาวสวนยางเนี่ยเขาต้องหยุดกรีดยางกันโดยสิ้นเชิงครับก็ทำให้ไม่มีรายได้แต่ว่าคนที่เขาปรับตัวเองได้ครับไปปลูกพืชผสมผสานเนี่ยยังสามารถสร้างรายได้เสริมนะครับชวนคุณผู้ชมเข้าสวนไปดูชาวบ้านเขาปลูกพืชผสมผสานนะครับโดยเฉพาะปลูกผลไม้ตามฤดูกาลที่สามารถเก็บผลผลิตขายได้ทุกวันครับอันดับแรกเนี่ยมาดูความน่าทึ่งของชาวบ้านกับคุณยายหญิงแกร่งวัย66ปีกันนะครับชาวบ้านรู้จักกันดีคือยายนวยหรือว่านางอํานวยสมัยแก้วหญิงแกร่งแห่งบ้านทับเขือครับที่ยังปีนต้นจำปาดะที่ปลูกแซมเอาไว้ในสวนยางพาราที่มีจำนวน7ไร่โดยปลูกจำปาดะพื้นเมืองไว้จำนวนมากเลยนะครับหลายชนิดด้วยเพราะว่าเนื้อเนี่ยมีหลายสีทั้งเนื้อขาวเนื้อเหลืองเนื้อส้มเมื่อตัดผลจำปาดะแล้วครับก็เอาใส่ถังน้ำแล้วก็มีสามีคือนายโอชาอินขุนจิตเนี่ยเป็นผู้ช่วยอยู่ด้านล่างคอยดึงถังขึ้นถังลงครับเพื่อเอาจำปาดะวางไว้กับพื้นปีนต้นไม้แบบนี้มาตั้งแต่เด็กนะครับแล้วเมื่อจำปาดะติดผลเนี่ยก็ต้องปีนขึ้นไปหลายรอบด้วยคุณผู้ชมเพื่อไปตัดลูกที่ไม่สมบูรณ์ออกพอผลเริ่มโตครับก็ต้องปีนขึ้นไปอีกครับไปห่อผลป้องกันศัตรูพืชต่างๆทั้งหนอนแมลงกระรอกที่มาคอยกัดกินแล้วพอผลสุกก็ต้องขึ้นอีกรอบนึงเพื่อไปเก็บเองด้วยครับ
1: สูงแต่ไหนก็ขึ้นไปตามนั้นแหละ
2: ทำอะไรบ้างคะ
1: จนสุดลูก
2: จนสุดลูก
1: ถ้ามีลูกสูงขึ้น
2: แค่ไหน
1: อีกก็ขึ้นอีก
2: ก็ขึ้นอีกค่ะ
1: โอ้แค่ลูกอยู
2: ่อายุเท่าไหร่แล้วนะคะ
1: 66ค่ะ
2: แล้วปีนแบบนี้มาตลอดเหรอคะ
1: ตลอดสามีปีนไม่รอด พอแล้วก็ขึ้นอย่างนี
2: ้ค่ะ
1: ก็ไม่รู้ด้วยว่าลูกถูกยังไงสามี
2: อ๋อก็ไม่รู้เองค่ะและนี่คือบันไดนี่ก็ต่อเองเหรอคะพอเอามาทาบกับต้นละคะเอามาทำเองหมดเลย
1: ทำเองหมดเลย
2: แล้วต่อคือต่อหลาย
1: ถ้าสูงขึ้นไปอีกก็ได้นี่ต่อไปอีก
0: การปลูกต้นจำปาดะและพืชผักอื่นๆในพื้นที่บ้านทับเขือทับก็เพื่อไว้เป็นรายได้ในยามที่ต้องหยุดกรีดยางเพราะว่าฝนตกซึ่งที่ชุมชนบ้านทับเขือหมู่บนช่องอำเภอนายงจังหวัดตรังนะครับเป็นพื้นที่นำร่องโฉนดชุมชนมีประชาชนในพื้นที่ประมาณ30ครัวเรือนนะครับช่วงนี้มีทั้งมังคุดทุเรียนลางสาดลองกองสตอกำลังออกสู่ตลาดกันนะครับโดยเฉพาะจำปาดะพื้นเมืองแหล่งใหญ่ของจังหวัดตรังนะครับกำลังให้ผลผลิตอย่างเต็มที่จำปาดะบ้านทับเขือเนี่ยได้ชื่อว่าเป็นจำปาดะพื้นเมืองที่อร่อยมากนะครับคุณผู้ชมเพราะว่าอยู่กลางหุบเขาดินมีความชื้นเยอะกว่าก็ทำให้รสชาติอร่อยครับแล้วก็มีหลายชนิดหลายสีด้วยบางต้นเนี่ยเมล็ดสีเหลืองก็มีบางต้นก็สีส้มบางต้นก็สีแดงแต่เนื้อหนารสชาติหวานฉ่ำนะครับยิ่งปีนี้ผลผลิตน้อยเพราะว่าช่วงหน้าแล้งเนี่ยอากาศมันร้อนจัดนะครับก็ทำให้ผลไม้ติดดอกติดผลน้อยแต่ว่าขายได้ราคาดีเลยครับมากกว่าทุกปีที่ผ่านมาด้วยและรสชาติก็หวานฉ่ำมากกว่าชาวบ้านก็เลยทยอยเก็บขายกันต่อเนื่องจนตอนนี้ผลผลิตบอกเลยว่าไม่เพียงพอแล้วครับ
3: คือตอนนี้ไม่พอกับตลาดค่ะเพราะว่ามีแม่ค้าเนี่ยเขาจะติดต่อมาที่จะไอส่งจำปาดะให้บางคนก็ส่งแบบเอาไปส่งตังไปสนีก็เรามีให้แต่ว่าไอที่เป็นส่งแม่ค้าที่เป็นหลายหลายร้อยกิโลที่แม่ค้าจะรับไปขายต่อค่ะอันนี้ก็ยังไม่เยอะเพราะว่าเราบอกไปว่าจำปาดะเนี่ยยังปริมาณมันน้อยปีนี้ค่ะ
4: และนี่เพิ่งจะเริ่มใช่ไหมคะ
3: อันนี้เพิ่งเริ่มจะสุกค่ะ
4: คิดว่าเราสามารถเก็บไปได้ยาวแค่ไหนคะ
3: เราจะสามารถเก็บไปได้ในถึงเดือนตุลาค่ะ
0: จำปาดะปีนี้ราคาดีมากนะครับขายส่งกันกิโลกรัมละ30บาทแล้วก็ขายปลีกกิโลกรัมละ40บาทนะครับแต่ว่าถ้าผลที่มีตำหนิหรือว่ามีรอยแผลเนี่ยก็ขายกันกิโลกรัมละ20บาทแม่ค้าเขาจะซื้อเอาไปทำจำปาดะทอดกันปีที่แล้วในชุมชนนะครับได้ผลผลิตมากกว่า5ตันแต่ว่าปีนี้คงได้สักประมาณ 2-3 ตันนะครับแต่คาดว่าทำรายได้เข้าชุมชนหลายแสนบาทแน่นอนแม้ผลผลิตจะน้อยลงเพราะว่าราคาดีเป็นเท่าตัวครับไม่พอกับตลาดต้องการด้วยตอนนี้เนี่ยเขาไม่สามารถส่งให้ใครทางไปรษณีย์ได้เพราะว่าแม่ค้าต่างจังหวัดก็สั่งเข้ามากันเยอะก็ยังมีไม่พอเลยครับและตอนนี้ผลไม้ในพื้นที่บ้านทับเขือครับยังมีอื่นๆอีกผักเลี้ยงผักกูดแบบนี้ก็เก็บขายได้ทั้งปีครับก็ถือว่าพื้นที่นี้เขามีการปลูกพืชผสมผสานกันแม้ว่าต้องหยุดกรีดยางไปเพราะว่าเป็นช่วงฝนตกแต่ก็ยังมีรายได้เสริมจากพืชอื่นเข้ามาครับส่วนป่าท้ายหมู่บ้านที่อำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมาก็มีของอร่อยประจำถิ่นอยู่เหมือนกันนะครับคือบักผีพวนนะครับเป็นผลไม้ป่าที่ทั้งอร่อยแล้วก็สีสวยด้วยครับกำลังออกผลกระจายอยู่ทั่วป่ายามหน้าฝนแบบนี้รสชาติกับหน้าตาเป็นยังไงให้ชาวบ้านที่เขาเก็บให้ชิมให้ชมกันดูครับ
5: ตัวน้อยตัวน้อยนี่นะครับเอ้าเดนิสกินได้แล้วใช่ไหม
6: กินได้แล้วครับแต่ว่ามันจะออกเปรี้ยวหน่อยนึงหวานเปรี้ยว
5: เขาไปทำอะไรกิน
6: เ
5: หร
6: อครับกินสดๆนี่แหละกินแบบ
5: จิ้มอะไร
6: จิ้มพริกเกลือก็ได้
5: อ่ะพอแก้มปานเป็นยังไงอ๋อจะมีเม็ดในอย่างงี้
6: ครับ
5: กินพริกหวานได้มั้ย
6: มันเดี๋ยวออกมันหวานอมเปรี้ยว
5: กินกันพริกหวานได้มั้ยเนี่ย
6: ได้กินพริกเกลือยิ่งอร่อยเดี๋ยวจะพาไปเก็บเนี่ยต้นนี้มันจะสุกงอมเดี๋ยวอันนี้จะค่อยมาเก็บ
5: ถ้าปกติจะอยู่เขาจะอยู่ลำห่วยใช่ไหม
6: ครับลำฝั่งห่วยฝั่งคลองห่วยหนองคลองบึงนั่นแหละ
5: ไหนคร
0: ับบักผีพวนหรือว่าลูกนมวัวถ้าเป็นผลไม้ป่าสีสันสวยงามบริเวณป่าท้ายหมู่บ้านตำบลโคกกระชายอำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมาครับตอนนี้กำลังออกผลกระจายอยู่ทั่วไปในป่าสร้างสีสันให้กับผืนป่ายามหน้าฝนเป็นอย่างดีครับแต่ก่อนก็ถือว่าหาได้ทั่วไปในแถบนี้ครับโดยเฉพาะบริเวณริมห้วยหนองคลองบึงต่างๆแต่ช่วงหลังนี่หากินได้ยากนะครับคุณผู้ชมเพราะว่าน่าจะมาจากความเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศที่แปรปรวนแห้งแล้งนี่เป็นไม้พุ่มเลื้อยครับต้นจะไม่ใหญ่มากนะครับสูงสักประมาณ 4-5 เมตรจะเลื้อยไปเกาะกับต้นไม้อื่นๆแล้วก็ออกลูกเป็นพวงเป็นช่อขนาดลูกก็เท่าๆกันนะครับกับลูกตำลึงมีลูกประมาณสัก 4-10 ลูกต่อพวงครับลักษณะคล้ายกับเมล็ดถั่วตอนดิบเนี่ยจะมีสีเขียวอ่อนพอแก่เนี่ยก็จะห่ามนะครับจะออกสีเหลืองส้มพอสุกแล้วก็จะมีสีแดงเข้มสวยงามและมีกลิ่นหอมเฉพาะตัวด้วยครับเปลือกหุ้มเมล็ดมันสีสันก็สดใสด้วยผลสุกเนี่ยชาวบ้านเขานิยมเก็บไปจิ้มพริกเกลือหรือว่าน้ำปลาหวานนะครับมันจะคล้ายกับเสาวรสนะครับมีสรรพคุณทางยาหลายอย่างเลยครับแต่จะมีให้เห็นความสวยงามแล้วก็ได้ลองกินแบบนี้แค่ประมาณเดือนเดียวเองนะครับคือตั้งแต่กลางเดือนกันยายนจนถึงแค่กลางตุลาคมนี้เท่านั้นครับภาคอื่นๆก็มีชื่อเรียกต่างกันไปอย่างภาคใต้ก็เรียกว่านมควายเชียงใหม่ก็เรียกนมแมวป่านะครับตอนนี้ก็หากินได้ยากแล้วก็ไม่ค่อยจะมีคนปลูกเท่าไหร่นักนะครับหลังคลื่นลมสงบนะครับก็เป็นเวลาทำมาหาเงินของชาวบ้านริมทะเลบ้านห้วงโสมจังหวัดตราดกันตอนนี้ก็พากันออกไปใสเคยครับเพื่อเอาไปทำเป็นกะปิคุณภาพจากเคยแท้ๆสดๆเลยครับปีนี้ชาวบ้านเขาบอกว่าได้เคยตัวใหญ่ครับแล้วก็สะอาดไม่มีสิ่งเจือปนมาจากท้องทะเลเลยครับอุปกรณ์ใสเคยที่เรียกกันว่าคันละวะครับเป็นอุปกรณ์คู่ใจทำมาหากินของชาวบ้านบ้านห้วงโสมตำบลไม้รูดที่อำเภอคลองใหญ่จังหวัดตราดนะครับพากันเดินลงทะเลเดิมเท้าใสเคยริมชายหาดบ้านห้วงโสมแล้วก็บ้านตาหนึกกันตั้งแต่เวลาประมาณตีสี่เป็นต้นไปครับหลังได้เคยมากจนเต็มถุงละวะก็นำขึ้นฝั่งเอามาใส่ภาชนะแล้วก็ลงไปเดินเท้าใสเคยกันใหม่ครับชาวบ้านเนี่ยพากันมาใสเคยไปทำกะปิได้สักประมาณ 3-4 วันแล้วนะครับมีชาวบ้านพบฝูงเคยบริเวณทะเลหน้าชายหาดบ้านห้วงโสมแล้วก็บ้านตาหนึกตลอดจนถึงชายหาดบานชื่นเป็นจำนวนมากเลยครับการเดินเท้าใสเคยครับก็จะใสเคยในระดับน้ำลึกประมาณเอวหรือว่าอกนะครับหรือเรียกว่าใสเคยตื้นชาวบ้านที่เขาทำชำนาญแล้วก็สามารถเดินใสเคยได้วันละหลายชั่วโมงครับวันหนึ่งได้100-200 กิโลกรัมก็มีครับแล้วก็มีพ่อค้าแม่ค้ามารับซื้อเคยสดเอาไปครับก็จะมีรายได้วันละ 1,000-2,000 บาทเลยครับ
7: เขาใสมาได้3วันแล้วเพราะว่าคืนมันมีคืนคืนอยู่ประมาณ 2-3 วันใช่ปะพอคืนเงียบเขาก็ได้เคยมีคนลงมาวางปลาแล้วตัวเคยอ่ะ มันตอมขาปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บเนี้ยเขาก็เลยเอาภาวะลงมาใส่มันเป็นเคยเขาก็เลยใส่เคยเขาก็เรียกกันมาตามกันมาใส่เคยสวยมากไม่มีขยะเลย
8: ได้วันเท่าไหร่ฮะ
7: วันบางคนก็ได้80โลบางคนก็ได้100โลเนี้ยแต่พอตากเป็นกะปิแล้วจะเหลือ50โล
8: แล้วมีพ่อค้าแม่ค้ามาซื้อเคยสดบ้างไหม
7: มันก็มีเป็นบางคนบางคนเขาก็มาซื้อแต่บางคนเขาก็ไม่ได้มาซื้อ
8: เขาซื้อกิโลเท่าไหร่
7: กิโล20บาท
0: แต่ว่าชาวบ้านบางบ้านเนี่ยก็ไม่ได้ขายเป็นเคยสดคุณผู้ชมจะเอาไปหมักกับเกลือก่อนเอาไปตากแห้งนะครับแล้วก็มาใส่ครกไม้ตำให้แหลกเลยครับเพื่อเป็นกะปิบรรจุภาชนะไว้ขายกันให้ลูกค้าเรียกว่ากะปิชายหาดครับมีความหอมสะอาดรสชาติดีครับในราคาบรรจุภาชนะ150บาทต่อ1กิโลกรัมครับแม้ว่าจะต้องเหนื่อยกันหน่อยแล้วก็ทนแดดทนฝนแต่ว่ารายได้ก็คุ้มค่าในช่วงนี้ครับซึ่งมีให้หาเคยกันแบบนี้1ปีเนี่ยเพียงแค่หนเดียวแล้วก็ระยะเวลาไม่นานด้วยครับเรือนจำชั่วคราวบ้านกระโสมจังหวัดพังงาครับเปิดจุดเช็คอินแหล่งท่องเที่ยวใหม่ครับด้วยคาเฟ่ในรูปแบบของถ้ำกลางป่าในตำนานนะครับเป็นพื้นที่ค้าขายด้วยแล้วก็ให้โอกาสผู้ต้องโทษที่ใกล้จะปล่อยตัวแล้วได้ฝึกฝนทักษะเรียนรู้เริ่มต้นชีวิตใหม่กันอีกครั้งจัดพิธีเปิดเรือนจำท่องเที่ยวเชิงเกษตรหับเผยคาเฟ่เรือนจำจังหวัดบายกระโสมป่าในเทพนิยายป่าในจินตนาการป่าในตำนานขัดเกลาจิตใจผู้ต้องราชทัณฑ์นะครับณเรือนจำชั่วคราวบ้านกระโสมถนนสายกระโสมโตนดินที่อำเภอตะกั่วทุ่งจังหวัดพังงาครับเป็นพื้นที่ฝึกอาชีพให้ผู้ต้องขังใกล้พ้นโทษที่มีโทษขังไม่เกิน5ปีครับเรียกว่านักโทษชั้นดีการตกแต่งร้านนะครับเป็นถ้ำกลางป่าเลยครับภายใต้โครงการเรือนจำท่องเที่ยวเชิงเกษตรมีบริการอาหารจานเดียวอาหารฝรั่งก็มีครับมีเครื่องดื่มกาแฟสดชานมชาเขียวน้ำปั่นสมูทตี้ขนมไทยเบเกอรี่ก็มีหมดนะครับที่โดดเด่นก็คือทิวทัศน์ของภูผาน้ำตกสายธารต้นไม้ดอกไม้หลากหลายชนิดนะครับเป็นที่ชื่นชอบของนักท่องเที่ยวสายเซลฟี่เช็คอินกันที่สำคัญนะครับทุกชิ้นทุกผลงานเนี่ยมาจากฝีมือการปั้นหล่อโบกฉาบตกแต่งเองของผู้ต้องโทษทั้งสิ้นนะครับรวมถึงมีเฟอร์นิเจอร์ไม้ที่ราคาไม่แพงและสวยด้วยครับ

0: เป็นการนำผู้ต้องราชทัณฑ์นะครับมาใช้ชีวิตอยู่ที่นี่เพื่อที่จะบริการพ่อแม่พี่น้องประชาชนด้านการท่องเที่ยวนะครับเรามีร้านอาหารเรามีร้านกาแฟนะครับเรามีคาแคร์แล้วก็เรามีผลิตภัณฑ์ด้านการเกษตรนะครับเรามีสวนสัตว์เพราะฉะนั้นพื้นที่นี้สามารถที่จะรองรับการท่องเที่ยวให้กับพี่น้องประชาชนทั้งในจังหวัดพังงาแล้วก็ต่างจังหวัดนะครับสิ่งสำคัญก็คือเราต้องการให้ผู้ต้องราชทัณฑ์นะครับได้มีโอกาสที่จะมาใช้ชีวิตจริงก่อนที่เขาจะต้องกลับคืนสู่สังคมอีกครั้งหนึ่งนะครับได้มีโอกาสได้พูดคุยกับพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะครับแต่สิ่งสำคัญก็คือกำลังใจที่นักท่องเที่ยวหรือพี่น้องประชาชนจะมอบให้กับบุคคลกลุ่มนี้นะครับเพราะว่าวันหนึ่งเขาต้องกลับไปนะครับกลับไปอย่างผู้ที่มีอาชีพกลับไปอย่างผู้ที่มีคุณภาพของสังคม
1: อธิบดีกรมราชทัณฑ์ยังบอกว่าพื้นที่เนี่ยสามารถสร้างเป็นผลกำไรซึ่งไม่เฉพาะเป็นตัวเงินเท่านั้นนะครับแต่เป็นผลกำไรจากความพึงพอใจของประชาชนเป็นผลสำคัญกว่าโดยเฉพาะการพัฒนาคุณภาพอาหารแล้วก็รสชาติที่เรือนจำก็ทำมานานกว่า100ปีครับเป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงความชำนาญด้วยนอกจากที่เรือนจำจะมีพื้นที่ให้ผู้ต้องโทษนะครับได้ฝึกอาชีพเป็นแบบนี้เนี่ยเวลาที่เขาปล่อยตัวไปแล้วนะครับก็ต้องขอให้สังคมให้โอกาสให้พวกเขาได้เข้าทำงานกันอีกครั้งหนึ่งด้วยครับไปอุดหนุนร้านค้าที่เขาหากลยุทธ์การขายเพื่อดึงดูดลูกค้าแล้วก็ขายในราคาที่ไม่แพงด้วยครับอย่างที่ประจวบคีรีขันธ์เนี่ยมีร้านข้าวแกงบุฟเฟ่69บาทครับมีให้เลือกตั้งกว่า30อย่างเลยครับพร้อมกับข้าวมันไก่ข้าวหน้าเป็ดด้วยส่วนที่จังหวัดกาญจนบุรีครับผู้ใหญ่บ้านอารมณ์ดีเขานำลูกทีมคุณผู้ชมสวมชุดฮีโร่5สีแล้วก็ไปย่างบาร์บีคิวขายกันนะครับแถมมีบริการขี่บิ๊กไบค์อย่างเท่เลยครับส่งถึงบ้านยอดขายในวันละ400ไม้เลยครับ
2: ออกไปเลยใช่ไหม
3: ไปเลย
1: มีบริการขี่บิ๊กไบค์เท่ๆแบบนี้ออกไปส่งบาร์บีคิวให้ลูกค้าถึงบ้านนะครับแล้วก็สร้างสีสันด้วยการแต่งชุดขบวนการยอดมนุษย์5สียืนปิ้งบาร์บีคิวอยู่หน้าเตาครับบริเวณหน้าที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่1บ้านสำนักเคราะห์ตำบลตะคร้ำเอมอำเภอท่ามะกาจังหวัดกาญจนบุรีครับใครที่ผ่านไปผ่านมาก็ต้องหันมามองพร้อมกับรอยยิ้มแล้วก็เสียงหัวเราะด้วยผู้ใหญ่บ้านอารมณ์ดีก็คือคนที่สวมชุดสีดำนะครับนายดำรงศักดิ์บัวบานเป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่หนึ่งบอกว่าชักชวนทีมงานมาสวมชุดฮีโร่เป็นขบวนการ5สีกันนะครับมายืนปิ้งบาร์บีคิวแบบนี้เสียงตอบรับดีมากเลยครับก็ขายกันราคาไม่แพงไม้ละ10บาทเองแล้วก็ส่งถึงบ้านด้วย
4: ก็ผมว่ามันเป็น
5: ดึงดูด
4: คล้ายดึงดูดลูกค้าดีครับเป็นไอเดีย
6: แล้วทำมานานหรือยังเนี่ย
4: ก็เพิ่งจะทำได้ประมาณสักเดือนทั้งเดือนครับก็ยอดขายก็โอเคครับวันละ 3-400 ไม้คร
6: ับปกติเราขายไม้เท่าไหร่ครับเนี่ย
4: ไม้ละ10บาทครับ
6: เคล็ดลับความอร่อยของมีไหม
4: มันก็มีทำเองหมดทุกอย่างครับจงน้ำจิ้มอะไรครับทำเองหมดพวกซอสาพวก
6: ก็มีเลยแล้วมีเห็นว่ามีบริการไปส่งถึงบ้านด้วย
4: มีครับมีครับ
6: เราแวะใกล้เคียงเนี่ย
4: แวะใกล้เคียงส่ง
1: ที่ร้านเลือกใช้วัตถุดิบทุกอย่างสดใหม่ทุกวันนะครับน้ำจิ้มก็เป็นสูตรของร้านเองด้วยแล้วก็มีขายทั้งแบบบาร์บีคิวหมูแล้วก็บาร์บีคิวไก่เปิดขายกันตั้งแต่ตอนบ่าย 3:00 น.นะครับก็ขายไปเรื่อยๆจนกว่าของจะหมดก็ประมาณสัก 20:00 น.ปิดร้านครับอีกร้านที่ใช้การขายบุฟเฟ่ด้วยราคา69บาทอิ่มไม่อั้นนะครับที่ร้านบุฟเฟ่ข้าวแกงข้าวมันไก่รสชาติอร่อยครับเปิดขายมาได้กว่า1ปีอยู่ริมถนนทางหลวงชนบทปราณบุรีปากน้ำปราณหลังห้างโลตัสปราณบุรีตำบลเขาน้อยอำเภอปราณบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับร้านของนางสุดารัตน์แสนทวีอายุ34ปีมีสามีกับแม่นะครับมาช่วยกันทำอาหารต่อวันกว่า30อย่างเลยครับและยังมีข้าวมันไก่ข้าวขาหมูข้าวหน้าเป็ดอีกด้วยซึ่งเจ้าของร้านเล่าให้ฟังว่าเขาลาออกจากงานนะครับแล้วก็มาเริ่มต้นขายหมูกระทะกันก่อนแต่แรกแต่ว่ารายได้ก็ยังไม่พอครับส่วนแม่แฟนเนี่ยขายอาหารตามสั่งก็เลยหัดทำข้าวมันไก่แล้วก็มาเช่าที่ขายด้วยกันแต่ตอนแรกก็ยังขายไม่ดีครับก็เลยวางแผนปรึกษากันใหม่ว่าจะขายอะไรดีให้ฉีกแนวในบริเวณนี้ก็เลยคิดว่างั้นมาขายเป็นบุฟเฟ่ข้าวแกงแบบนี้ดีกว่าครับ
7: ขาหมูเป็ดไก่หนูเป็นคนสับให้กับข้าวเป็นพวกข้าวแกงลูกค้าตักทานเองได้เลยค่ะ
8: ในราคาอิ่มแล้วเท่าไหร่
7: 69บาทค่ะอิ่มแล้ว69ลูกค้าใช้จาน1จานตักข้าวตักกับข้าวราดได้ทุกอย่างค่ะไม่อิ่มเอาจานเดิมตักเพิ่มได้เป็นพวกต้มลูกค้าสามารถใช้ถ้วยซุปตักได้ค่ะมีน้ำพริกถ้วยน้ำพริกเรามีให้

0: ไม่อิ่มลูกค้าตักเพิ่มได้เลย
1: ทำกับข้าวกันแบบนี้ตั้งแต่ตอนตีสี่ครับตื่นแต่เช้ามาเตรียมของกันเลยพอทำเสร็จแล้วนะครับก็เปิดร้านขายประมาณตอน8โมงช่วงเช้าก่อนจะไปทำงานนะครับคุณผู้ชมจะมีลูกค้าเข้ามารับประทานกันมากเลยครับหรือว่าบางส่วนที่เวลาเขาส่งลูกหรือว่าไปทำงานขากลับก็แวะเข้ามาทานข้าวก่อนเข้าบ้านกันนะครับส่วนอาหารที่เห็นมีตั้ง30อย่างแบบนี้บางทีบางวันขายไม่หมดก็ไม่ต้องกลัวว่าจะเอามาขายซ้ำเพราะว่าเจ้าของร้านบอกว่าถ้าขายไม่หมดเนี่ยจะตักใส่ถุงเอาไปแจกให้กับบรรดาแม่บ้านในบริเวณรอบๆที่มีรายได้น้อยได้มากินกันนะครับลูกค้าก็มั่นใจได้ว่ามีอาหารให้เลือกเยอะหลายอย่างแล้วก็ทำแบบสดใหม่กันทุกวันด้วยครับพากันไปที่บ้านคำฮีตำบลนาคายที่อำเภอตันสุมจังหวัดอุบลราชธานีกันนะครับไปชมการทำแปลงมันสำปะหลังอินทรีย์ต้นแบบเพิ่มผลผลิต7ตันต่อไร่เลยนะครับมีการวิเคราะห์ดินก่อนปลูกแล้วก็ทำให้สามารถผลิตปุ๋ยได้ตรงกับความต้องการของพืชด้วยช่วยลดต้นทุนการปลูกได้เป็นอย่างดีครับติดตามกับคุณสันสนีพลอยวิไลครับ

0: ำคัญเรื่องของการวิเคราะห์ธาตุอาหารในดินทำให้เกษตรกรกลุ่มรวมพลังมันอินทรีย์บ้านทำฮีตำบลนาคายอำเภอตาลสุมจังหวัดอุบลราชธานีผลิตมันสำปะหลังอินทรีย์ได้คุณภาพและขายได้ในราคาที่สูงโดยทางกลุ่มได้ทำการวิเคราะห์ดินเป็นปีที่2ค่ะโดยจะตรวจหาค่าอินทรีย์วัตถุฟอสฟอรัสและโพแทสเซียม
1: ในการหาธาตุอาหารในดินนะคะว่าดินเราต้องการธาตุอาหารอะไรแล้วทีนี้ถ้าเรารู้เราก็ต้องไอ้ประหยัดในการใช้ปุ๋ยเพราะว่าถ้าเรารู้ปริมาณที่เราจะซื้อบางครั้งเราไม่รู้เราก็ใส่น้อยไปบางทีเราก็ใส่มากเกินไปมันก็ทำให้เราสิ้นเปลือง
0: คุณผู้ชมแล้วดินที่เขาจะนำมาใช้ในการตรวจนะคะคือต้องใช้ระยะเวลาประมาณกี่วันถึงจะเอามาแบบนี้ได้พี
1: ่ประมาณ 3-4 วัน
0: 3-4 วันนะคะต้องมีการไปตักดินเห็นบอกว่าต้องตักกี่จุดนะพี่
1: อย่างน้อย15จุด
0: 15จุดทำไมเขาต้องตักหลายๆจุดคะ
1: เพราะว่าดินในแปลงของเราแต่ละที่มันจะไม่เหมือนกันแม้เป็นแปลงเดียวกันแต่ธาตุอาหารในดินมันจะไม่เท่ากันนะคะ
0: เราก็ต้องแบบว่าให้ทั่ว
1: ใช่
0: แล้วก็เห็นบอกว่าเอามาวางไว้ในที่ร่มให้แห้ง
1: ใช่
0: คือห้ามตากแดด
1: ค่ะ
0: อ้าวทำไมคะพี
1: ่เพราะว่ามันจะทำให้ธาตุอาหารในดินน่ะมันลดตัวน้อยไป
0: คือต้องให้แห้งมากๆแล้วก็เอามากรองก็จะได้แบบนี้คุณผู้ชมนะคะ
1: เอามาผสมกัน
0: เอามาผสมกัน
1: ทุกจุดน่ะเราใส่ถังมาแล้วเอามาคนผสมกันค่ะเพราะว่าถ้าเราไม่คนมันก
0: ็ไม่ทั่วเดี๋ยวตรวจไม่ทั่วถึงนะคะอันนี้ก็จะทำกันเอง2คนกับพี่บุญมี
1: ใช่ค่ะ
0: คือตอนนี้เห็นบอกสมาชิกกลุ่มก็คือยังทำไม่ได้ทุกคน
1: ใช
0: ่แต่พี่หนูนาจะเป็นตัวแทนกลุ่มคอยตรวจให
1: ้
0: หลังจากได้ค่าของดินแล้วก็จะนำข้อมูลตัวเลขไปกรอกในแอปพลิเคชันทำให้ทราบข้อมูลของธาตุอาหารที่ต้องบำรุงในดินค่ะซึ่งทางกลุ่มจะลงมือทำปุ๋ยหมักใช้เองเพื่อเป็นการลดต้นทุนในการปลูกทำปุ๋ยหมักแบบไม่กับกลองใช้วงตะข่ายหมักประมาณ90วันก็จะนำไปรองพื้นก่อนปลูกค่ะ

0: จะใช้วิธีการไถกลบ3รอบยกล่องแล้วเสียบท่อนพันธุ์ค่ะเมื่อมันอายุได้2เดือนจะบำรุงด้วยปุ๋ยหมักไม่ต้องรดน้ำให้ธรรมชาติดูแลค่ะปลูกไปประมาณ8เดือนก็เก็บเกี่ยวผลผลิตได้แล้วค่ะเน้นกำจัดวัชพืชด้วยการถอนหญ้าไถหญ้าตัดแต่งกิ่งโรคที่ต้องระวังก็คือโรคใบด่างค่ะ
1: ตัดแต่งกิ่งไม่ให้มันหนาแน่นเกินไปอะค่ะเพราะว่าจะให้มันมีแสงกำไรเข้าไปในดินนะคะเพื่อว่าบางทีอะเราถ้าฝนมันตกแฉะทีนี้ถ้าแสงมันไม่เข้าอ
0: ่ะ
1: ดินมันก็จะแฉะแล้ว ทีนี้มันจะทำให้หัวมันของเรามันเน่าได
0: ้
1: ดูดชะลาทำเคมีเราจะใช้ฉีดยาขยะอย่างเดียวมันไม่ยุ่งยากแต่ถ้าเรามาทำอินทรีย์เราต้องเน้นการดูแลหญ้าอย่าให้หญ้าเกิดเพราะว่าหญ้ามันจะเกิดง่าย
0: ข้อดีการปลูกแบบอินทรีย์ทำให้เกษตรกรขายมันได้ในราคาสูงขึ้นมีตลาดรองรับชัดเจนเพื่อเข้าสู่อุตสาหกรรมแป้งมันสำปะหลังและผลผลิตต่อไร่มากขึ้นเฉลี่ยจากเดิมที่ปลูกแบบเคมีได้ผลผลิต 3-4 ตันต่อไร่พอเป็นแบบอินทรีย์ได้ผลผลิตเพิ่มขึ้นเป็น 7-8 ตันต่อไร่ค่ะและมีเปอร์เซ็นต์แป้งเพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ27คุณผู้ชมคะพามาดูหัวมันกันบ้างค่ะเพิ่งขุดเมื่อกี้สดๆเลยต้องบอกว่าอันนี้อายุยังไม่ครบกำหนดแค่5เดือนเท่านั้นคุณผู้ชมก็แบบว่าใหญ่แล้วนะคะอย่างตรงนี้คือราคาเนี่ยคือเห็นบอกว่าก็คือดีกว่าเคมี
2: ใช่ค่ะ
0: อยู่ที่ราคาเท่าไหร่คะตอนนี้อินทรีย
2: ์คืออินทรีย์ปีที่ขุดที่ผ่านมาคือ3.80 บาทค่ะ
0: แต่ถ้าเคมีจะอยู่ที่เท่าไหร่อ่ะ
2: 3.40 บาท
0: ก็คือห่างกันหลายสตางค์เลยนะคุณผู้ชมนะคะอย่างตรงนี้ก็คือยังไงก็คือขายได้มีตลาดรับซื้อใช่ไหมพี
2: ่ใช่ค่ะ
0: แล้วเอาไปขายให้กับที่ไหนคะ
2: ร้านใกล้ๆบ้านเนี่ยค่ะประมาณ2กิโลค่ะ
0: ค่ะคือยังไงก็ขายได้หมดนะคุณผู้ชมนะคะ
2: ไม่พอขาย
0: ไม่พอขาย
3: นี่เราสังเกตเปอร์เซ็นต์แป้งมันสำปะหลังได้นี่ออกเหลืองหน่อยๆแสดงว่ามีไม่ต่ำกว่า 25% อยู่แล้วเป็นไปตามมาตรฐานที่บริษัทเอกชนก็รับซื้ออยู่แล้วถ้าสูงก็จะให้เปอร์เซ็นต์ละ5สตางค์นั่นเอง
4: โอ้30ก็สูงแล้วนี่30
0: การปลูกมันสำปะหลังอินทรีย์จะใช้หลักตลาดนำนวัตกรรมเสริมเพิ่มรายได้โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆทั้งกรมส่งเสริมการเกษตรสวทช.กรมพัฒนาที่ดินสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตรและหน่วยงานเอกชนในการสนับสนุนค่ะ
3: นี่ก็ถือว่าเป็นโมเดลแห่งความสำเร็จของจังหวัดอุบลราชธานีอย่างแท้จริงนะครับเพราะว่าเราเริ่มตั้งแต่การทำยุทธศาสตร์พัฒนาเกษตรอินทรีย์นะครับเพราะเรามองในเรื่องของการตลาดนะครับมองในเรื่องของสุขภาพของผู้บริโภคนะครับเราจึงได้ทำเรื่องเกษตรอินทรีย์นะครับซึ่งเราตั้งเป้าหมายที่อุบลราชธานีประมาณ1ล้านไร่ซึ่งก็มีหลายพืชส่วนใหญ่จะเป็นข้าวส่วนมันเราตั้งไว้ที่มันสำปะหลังเราตั้งไว้ที่ 20,000 ไร่นะครับปัจจุบันเราทำผลงานมาประมาณ 10,000 ถึง 14,000 ไร่เข้าไปแล้วทำไมต้องทำนะครับเพราะว่าเราประสบปัญหาในเรื่องของราคาผลผลิตทางการเกษตรโดยเฉพาะมันนี่ก็ราคาลุ่มๆดอนดอนนะครับแต่ว่ามันสำปะหลังอินทรีย์นี่เราเป็นเอานโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มาใช้อย่างแท้จริงก็คือเรื่องของตลาดนำนวัตกรรมเสริมเพิ่มรายได้เราใช้เทคโนโลยีของหน่วยงานมากรวมทั้งงานวิจัยของสวทช.ด้วยนะครับเพื่อให้พี่น้องเกษตรกรเกิดความมั่นใจนะครับตั้งแต่ในเรื่องของมันพันธุ์มันสะอาดนะครับเรามีการทำแปลงมันสะอาดที่ปราศจากโรคใบด่างมันสำปะหลังเพื่อมาให้เกษตรให้พี่น้องเกษตรกรปลูกเรามีการใช้เทคโนโลยีของการตรวจวิเคราะห์ดินเพื่อให้ทราบสุขภาพของดิน
0: การปลูกมันอินทรีย์เป็นอีกหนึ่งต้นแบบในการทำเกษตรเพิ่มมูลค่าสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรค่ะและยังทำให้เกษตรกรปลอดภัยจากสารเคมีที่นี่ยังเป็นแปลงต้นแบบการผลิตมันสำปะหลังตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ถ่ายทอดความรู้ให้กับเกษตรกรที่สนใจด้วยค่ะ

ตัวของพี่หนูนาบอกว่าในอนาคตนะครับก็จะพัฒนาเรื่องของการปลูกให้ได้ผลผลิตมากขึ้นกว่าเดิมและจะส่งเสริมให้สมาชิกบริเวณโดยรอบเนี่ยหันมาทำมันสำปะหลังแบบอินทรีย์จะได้ปลอดภัยทั้งคนปลูกแล้วก็คนกินกันด้วยครับมีเบอร์ไว้ให้ติดต่อนะครับ0822609969ครับปิดท้ายกันด้วยบรรยากาศหลังเปิดอ่าวมาหยาเกาะพีพีจังหวัดกระบี่กันตั้งแต่วันที่1ตุลาคมนะครับหลังจากที่ปิดอ่าวมาหยาเพื่อให้สภาพธรรมชาติเนี่ยได้พักฟื้นฟูในช่วงโลว์ซีซั่นมานานร่วม2เดือนนักท่องเที่ยวที่เขาทราบข่าวตอนนี้แห่ไปเที่ยวกันวันละ 4,125 คนต่อวันเลยครับเขาแบ่งการขึ้นเกาะเป็น11รอบนะครับรอบละไม่เกิน1ชั่วโมงแล้วก็จำกัดคน

อยู่ที่375คนต่อรอบเพื่อไม่ให้ธรรมชาตินั้นเสียหายไปครับอันนี้คือทั้งหมดของทุกทิศทั่วไทยในวันนี้ครับคุณผู้ชมดูรายการย้อนหลังทางแฟนเพจ Facebook ทุกทิศทั่วไทยที่ขึ้นอยู่ล่างจอนี้ได้ครับและกลับมาติดตามรายการได้ใหม่ครับเวลา 13:30 น.เวลาเดิมวันนี้ผมและทีมงานทุกคนลาคุณผู้ชมไป

คุณผู้ชมครับรายการอาหารจานสุกในตอนนี้ผมจะพาไปโรงเรียนบ้านเพชรน้ำผึ้งจังหวัดอุทัยธานีครับโรงเรียนบ้านเพชรน้ำผึ้งนี้นะครับเป็นโรงเรียนเล็กๆอยู่ในอำเภอลานสักซึ่งก็ค่อนข้างไกลจากตัวเมืองใช้ได้เลยล่ะครับในโรงเรียนนี้ก็จะมีนักเรียนอยู่ประมาณ108คนเท่านั้นเองครับแหมประมาณสเปะเลยนะครับแต่อาหารกลางวันของโรงเรียนนี้สิครับขอบอกเลยครับว่าหรูหรามากมากมากมากหรูซะจนไม่น่าเชื่อว่าเป็นโรงเรียนที่อยู่ไกลตัวเมืองเลยล่ะครับจริงๆแล้วเรื่องของอาหารกลางวันของที่นี่ก็เป็นข่าวฮือฮากันมาเมื่อประมาณ4ปีก่อนนั่นแหละครับหัวข้อข่าวอาหารโรงเรียนสุดหรูโด่งดังมากครับในประเทศไทยที่ดังขนาดนี้ก็เพราะว่าโรงเรียนนี้สามารถทำอาหารสุดหรูให้น้องๆได้ด้วยงบประมาณเพียง21บาทต่อคนตามที่ภาครัฐจัดสรรให้นั่นแหละครับเท่านั้นยังไม่พอครับเมนูไม่ซ้ำกันทุกวันด้วยอาหารจานสุกตอนนี้ผมและอาจารย์สง่าก็เลยนัดกันว่าจะมาเจาะรายละเอียดการจัดสรรการบริหารและไอเดียของการทำอาหารกลางวันสุดหรูที่ว่านี้กันครับแต่ตอนนี้ผมกำลังสงสัยครับว่าอาจารย์สง่าเดินทางไปถึงโรงเรียนแล้วหรือยังเนี่ยสิครับโทรไปก็ไม่ติดไลน์ไปก็ไม่อ่านข้อความก็ไม่มีจะเจอกันตรงไหนก็ยังไม่ได้ตกลงกันซะด้วยแต่เอาครับไม่เป็นไรเดี๋ยวผมไปตามหาอาจารย์ที่ในโรงเรียนเองเลยดีกว่าครับ

0: แล้วอาจารย์สง่าอยู่ไหนเนี่ยคงแถวนี้แหละอ้าวอาจารย์ครับ
1: ทุเรียนไปไหนวะเนี่ยก็นัดกันไว้แถวนี้ทุเรียนทุเรียนหมอนทองทุเรียนชะนีไปไหนเนี่ยอาจารย์ครับเห็นทุเรียนไหมครับ
2: คุณผู้ชมครับผมก็ยังไม่เจอกับอาจารย์นะครับแต่ในระหว่างที่ตามหาอาจารย์สง่าอยู่ผมก็เจอกับท่านผู้อำนวยการของโรงเรียนซะก่อนครับว่าผมขอคุยเรื่องราวของโรงเรียนกับท่านผอ.ก่อนเลยแล้วกันครับรอก่อนแล้วกันนะครับท่านอาจารย์สง่าครับ
0: ผอ.สามารถครับโรงเรียนบ้านเพชรน้ำผึ้งของเราเนี่ยพื้นฐานหรือว่าข้อมูลเบื้องต้นเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับ
3: ตอนโรงเรียนของเรานะครับจากดั้งเดิมเนี่ยเป็นโรงเรียนที่อยู่ในเขื่อน
0: อยู่ในเขื่อนแล้วฮะ
3: ในเขื่อนครับหมู่บ้านนี้ก็คืออยู่ในเขื่อน
0: ครับผม
3: ชื่อว่าเขื่อนทับสลาครับ
0: มีนักเรียนเยอะไหมครับ
3: ณปัจจุบันตอนนี้108คนครับ
0: 108คนแม่เลขกำลังสวยเลยนะฮะ108คนแต่ประธานโทษนะครับพื้นที่เนี่ยตะเกียบผมนั่งรถเข้ามาใหญ่มาก
3: ใหญ่มากครับ
0: ประมาณ

0: ไหร่ครับนี่
1: 50กว่าไร่ครับ
0: 50กว่าไร่นะครับคุณผู้ชม50กว่าไร่กับนักเรียน108คนแต่แปลกใจครับคือผมไปโรงเรียนอื่นๆมาเนี่ยมีที่เล็กที่น้อยอะไรยังไงเขาก็ปลูกผักปลูกอะไรของเราไม่ค่อยเห็นแปลงผักเลยอ่ะ
1: คือที่นี่ครับคือพื้นฐานที่นี่คือเป็นมีระบบชลประทานที่ดีอยู่แล้วนะครับ
0: ครับผม
1: แต่พื้นที่สภาพดินในโรงเรียนเนี่ยเนื่องด้วยเป็นดินทราย
0: โอ้ตรงนี้เป็นดินทราย
1: แข็งและแห้งแห้งไวซึ่งจะไม่เก็บน้ำ
0: ก็เลยทำให้ที่โรงเรียนของเรานี้นะครับไม่ค่อยเห็นแปลงผักเพราะว่าดินนั้นไม่เหมาะกับการเพาะปลูก
1: ใช่ครับ
0: ถ้าอย่างนั้นเนี่ยครับเรื่องของอาหารกลางวันเนี่ยครับคุณผู้ชมครับงบประมาณไม่น่าพอแน่อยู่แล้วล่ะ
1: ครับ
0: ทำยังไงล่ะครับที่จะได้วัตถุดิบมาถ้าเราไม่ปลูกผักเอง
1: คือด้วยความเป็นชุมชนที่นี่นะครับชุมชนที่นี่ทำผักอยู่แล้ว
0: ครับ
1: เป็นชุมชนเกษตรกรรมที่ทำผักแล้วมีน้ำที่ดีครับน้ำผู้ปกครองเกือบทุกบ้านนะครับแทบจะ 100% นะครับทำผัก
0: ปลูกผักกันอยู่แล้ว
1: อยู่แล้วนะครับซึ่งส่งตลาดบ้างนะครับในบางส่วนนะครับแล้วก็ส่วนที่เหลือเขาก็จะมาให้ลูกหลานเขาที่โรงเรียนมามอบให้เป็นช่วงเวลาของเขา
0: เขาเรียกอะไรบ้านฉันปลูกผักเรื่องอะไรจะให้ลูกไปกินผักคนอื่น
1: ใช่ครับ
0: กินผักที่พ่อแม่ปลูกนี่แหละปลอดภัยแน่นอนใช่ไหมครับ
1: ปลอดภัย 100% ครับ
0: โอ้โหอย่างนี้เนี่ยอาจารย์ที่เป็นคนวางแผนเรื่องโภชนาการเรื่องอาหารก็คงจะวุ่นพอสมควร
1: ครับผม
0: เป็นอาจารย์ผอดูแลเองด้วยหรือเปล่าฮะ
1: ผมแค่ส่งเสริมสนับสนุนครับ
0: ครับผม
1: แต่คนที่ดูแลจริงๆก็คือคุณครูปัทมาพรนพรัตน์ซึ่งเป็นหัวหน้าโครงการแห่งกลางวันของโรงเรียนมัธยมน้ำผึ้งครับ
0: โอ้ชื่อปัทมาพรนะครับ
1: ผม
0: ชื่อน่ารักมากเลยคุณครูแกมีแฟนหรือยังอะครับ
1: โอ้ถ้าอยากทราบเดี๋ยวเชิญเข้าไปในด้านในครัวเลยครับ
0: โอ้
1: ท่านอยู่ในครัวครับ
0: แม่ผอ เปิดช่องขนาดนี้ครับอยู่ไปมันก็จะเป็นเรื่องเปล่าๆงั้นเดี๋ยวขออนุญาตผอ นะครับไปพบครูปัดนิดนึงนะครับขอบคุณครับผอทางนู้นใช่ไหมครับ
1: ผมเชิญเลยครับ
2: คุณครูปัทมาพรที่ท่านผอ.พูดถึงก็คือผู้ที่เป็นเจ้าของไอเดียโครงการอาหารกลางวันสุดหรูนั่นเองครับครูปัดนี่นะครับนอกจากจะสอนหนังสือแล้วอีกหนึ่งงานที่ทำด้วยใจรักและแนวคิดบันเจิดก็คืองานด้านโภชนาการครับคุณครูเป็นคนที่คอยคิดเมนูใหม่ๆหาข้อมูลศึกษาวิธีการทำจากในโลกออนไลน์แล้วก็มาดัดแปลงส่วนผสมให้เข้ากับโภชนาการอาหารกลางวันสำหรับน้องๆนักเรียนครับแต่ก่อนที่ไอเดียของครูปัดจะปิ๊งขึ้นมาได้เนี่ยมันมีที่มาที่ไปยังไงบ้างแล้วครูปัดเอาเวลาที่ไหนไปจัดการเรื่องอาหารกลางวันพวกนี้ด้วยตัวเองกันล่ะครับ
0: คุณครูปัดหรือเปล่าครับครูปัดจะมาพอจริงๆด้วยสวัสดีครับทุเรียนครับทำอะไรอยู่ครับ
3: อ๋อกำลังโพสต์รูปอาหารกลางวันของวันนี้ค่ะขึ้น Facebook ให้กับเพื่อนๆที่ใน Facebook ได้เห็นค่ะว่าวันนี้เด็กๆได้ทานอะไร
0: โอ้โหดูดีกว่าผมกินที่บ้านอีกนะครับเนี่ย นี่แหละครับคุณครูปัดนะครับเป็นผู้ที่ดูแลเรื่องอาหารกลางวันของบ้านเพชรน้ำผึ้งเนาะ
3: ใช่ค่ะ
0: จุดเริ่มต้นที่ทำให้กลายเป็นแบบพรีเมียมขึ้นมา
3: จุดเริ่มต้นที่ทำให้หน้าตาแปลกใหม่น่าสนใจก็เป็นช่วงที่พอครูปัดรับผิดชอบโครงการอาหารกลางวันนะคะก็จะโพสต์รูปขึ้น Facebook เพื่อให้ผู้ปกครองได้เห็นค่ะว่าการที่ผู้ปกครองให้เกียรติเลือกโรงเรียนเล็กๆของเราเนี่ยแล้วส่งบุตรหลานมาเรียนนะคะก็คือเราอยากให้ผู้ปกครองรู้ว่าพวกเด็กๆเนี่ยจะได้รับการดูแลอย่างดีที่สุดไม่ว่าจะเป็นการเรียนการสอนกิจกรรมต่างๆหรือแม้แต่อาหารเพราะว่าครูเคยไปเยี่ยมบ้านเด็กๆค่ะเด็กๆในชุมชนของเพชรน้ำผึ้งส่วนใหญ่อยู่ในครอบครัวที่เป็นเกษตรกรมีรายได้น้อยนะคะมื้อเช้าอะค่ะนักเรียนเกือบ 100% ที่ไม่ได้ทานมาจากบ้าน
0: นึกภาพนะครับเด็กที่ไม่ได้ทานมื้อเช้ามานะครับมานั่งเรียนก็จะแบบ
3: ใช่ค่ะหงอยเงาง่วงเพลีย
0: พอเที่ยงปุ๊บกินเต็มที่บ่ายปุ๊บหลับ
3: ไม่ใช่คือแอคทีฟ
0: คือแอคทีฟ
3: ดีดดีด
0: แต่นั่นคือช่วงแรกก็โพสต์ไปมันก็คงจะเป็นเมนู
3: ธรรมดาค
0: ่
3: ะใช่ค่ะตามงบประมาณที่ได้
0: ต้มฟักผัดผักอะไรไปตาม
3: ใช่ค่ะผัดผักบุ้งต้มฟักแกงฟักทองแกงมะละกอวนอยู่ซ้ำ
0: ๆแล้วมันจุดเปลี่ยนแปลงมันเกิดขึ้นยังไง
3: จุดเปลี่ยนแปลงก็เริ่มจากการที่ครูปัดโพสต์ลงโซเชียลและทีนี้ผู้ปกครองเห็นว่าอ้าวครูใช้ผักอันนี้ทำกับข้าวผู้ปกครองก็เริ่มนำมาสนับสนุนแล้วก็เพื่อนๆใน Facebook ค่ะพอรู้ว่าครูปัดเนี่ยเป็นคนรับผิดชอบโครงการอาหารกลางวันแล้วรัฐบาลให้เงินแค่นี้เขาอยากมีส่วนร่วมเขาก็เลยเพิ่มงบประมาณให้เช่นวันนี้วันเกิดเขาขอสมทบทุนเพิ่มอีก 1,000 บาทครูปัดก็มีหน้าที่นำเงิน 1,000 นั้นมารวมกับงบของรัฐบาลที่โรงเรียนได้มา
0: อ่ะทีนี้ก็คือเริ่มจากโพสต์นะครับแล้วก็กลายเป็นว่ามีเพื่อนฝูงผู้ปกครองมันขยายวงต่อไปกลายเป็นคนไม่รู้จัก
4: โผล่เข้ามา
3: ใช่ค่ะพอภาพอาหารที่ออกไปอะค่ะเริ่มเป็นที่แปลกใจของโลกโซเชียลว่ามันมีจริงๆหรอโรงเรียนที่ทำอาหารแบบนี้ช่วงแรกก็มีดราม่าเพราะเขาคิดว่าหนูเนี่ยสร้างภาพแต่ว่าพอภาพออกไปทางโซเชียลแล้วก็คือเป็นโอกาสดีที่ทำให้ทุกคนหันมามองเราเลยการที่ทุกคนหันมาสนใจโรงเรียนเราก็มีทั้งสองแง่คือมาเพื่อจับผิดมาเพื่อตำหนิว่าเราทำจริงหรือเปล่ากลับมาเพื่อให้กำลังใจถ้าคนที่เขาดูลึกดูละเอียดเขาจะวิเคราะห์ได้เลยว่างบประมาณรัฐบาลเท่านี้ได้เพิ่มมาเท่านี้กลายเป็นวัตถุดิบอะไรบ้างแล้วเมนูที่เด็กได้ทานต่อให้เป็นเมนูที่ตามใจเด็กหรูหราฟู่ฟ่าแต่ในทุกเมนูที่อยู่ในถาดหลุมต้องครบ5หมู่โดยเฉพาะผักและผลไม้เราจะให้ความสำคัญมากๆ

0: แล้ววันจันทร์เนี่ยคือวันที่ติดกับวันเสาร์อาทิตย์ปกติแล้วเด็กส่วนใหญ่ติดลมหยุดไปเสาร์อาทิตย์จันทร์งอแงไม่อยากมาโรงเรียน
1: ใ
0: ช่เราก็เลยเอาเมนูฟูฟ้าไว้วันจันทร
1: ์เพื่อให้เด็กอยากมาโรงเรียนในวันจ
0: ัน
1: ทร์อุ้ยนี่ไม่ใช่แค่ว่าเรื่องโภชนาการนะครับเป็นเรื่องจิตวิทยาเด็กด้วย
0: ใช่ค่ะเอามาหลอกทิ้งทวนไว้วันศุกร์วันจันทร
1: ์วันจันทร์
0: ซูชินะลูกซูชิวันจันทร์เบอร์เกอร์นะอะไรเงี้ยวันจันทร์ไม่ค่อยขาดพอมาวันอังคารเพื่อให้เกิดความสมดุลวันจันทร์ฟูฟ้าไปแล้วไฮโซหรูหราไปแล้ววันอังคารเป็นเมนูผักพื้นบ้านเพื่อไม่ละทิ้งพื้นเพของเราใช่ค่ะจะเป็นชะอมหน่อไม้ดอกแคหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ที่อยู่ในพื้นบ้านเพราะว่าประเด็นก็คือวันจันทร์เนี่ยส่วนใหญ่ผู้ปกครองอะค่ะชอบนำผักมาให้ด้วย
1: ถ้าเขา
0: ใช่ค่ะวันจันทร์เขาเก็บมาผักบุ้งมาให้อย่างเงี้ยวันอังคารครูแกงส้มผักบุ้งอะไรอย่างงี้หรือว่าเก็บชะอมมาให้วันอังคารครูทำแกงส้ม
1: ก็ต้องปรับเปลี่ยนไปด้วยวันแล้วแต่ว่าครูว่าผู้ปกครอง
0: ใช่ค่ะใช่เพราะว่าทุกการสนับสนุนเนี่ยครูไม่เคยโพสต์ขอไม่เคยเอ่ยปากขอมาจากความศรัทธาและมาจากความไว้เนื้อเชื่อใจล้วนๆเพราะฉะนั้นบางครั้งเราจะต้องปรับเมนูให้เข้ากับวัตถุดิบที่เราได้มาค่ะ
1: ก็คือโดยสรุปก็คือว่าเราไม่เคยร้องขอเราก้มหน้าก้มตาทำ
0: ของเรา
1: ไปจนคนเห็น
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วก็ให้การสนับสนุนนะครับ
0: ใช่ค่ะ
1: งั้นเดี๋ยวให้คุณครูปัดเตรียมอาหารให้น้องๆนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะต้องไปตามหาครับอาจารย์สง่าหายไปไหนก็ไม่ทราบนะครับแล้วเดี๋ยวยังไงเจอแล้วเจอกันที่ครัว
0: ได้
1: นะครับผมโอเคเดี๋ยวเจอกันครับ
2: ครับผม
0: สวัสดีค่ะ
1: อาจารย์ครับ
3: ผลงานของคุณครูปัทมาพรเป็นที่น่าประทับใจมากเลยใช่ไหมล่ะครับคุณผู้ชมครูปัดตั้งใจและมุ่งมั่นเพื่อโภชนาการของน้องๆ นักเรียนจริงๆนะครับจนมาถึงตอนนี้ครูปัดก็ยังไม่หยุดที่จะพัฒนามื้ออาหารกลางวันให้ดีขึ้นไปอีกเรื่อยๆครับและตอนนี้ผมมีคุณครูอีกท่านครับที่จะมายืนยันนั่งยันตีลังกายันถึงความสำเร็จในโครงการอาหารกลางวันของครูปัดครับนั่นก็คือครูตุ้มตุ้มตุ้มตุ้มนั่นเองครับใช่ไหมครับอาจารย์สง่า
4: คุณครูครับตั้งแต่เริ่มต้นที่คุณครูมาประจำที่โรงเรียนนี้จนถึงปัจจุบันนี้ความเปลี่ยนแปลงด้านอาหารกลางวันเรื่องโภชนาการในโรงเรียนเพชรน้ำผึ้งอ่ะครูตุ้มคิดว่ามันเปลี่ยนไปเยอะไหม
5: เปลี่ยนไปมากค่ะจากเมื่อก่อนนี้ก็จะเป็นแค่ตามงบที่เขาให้มาแล้วก็พี่ปัดได้มาประยุกต
4: ์พี่ปัดนี่คือ
5: ครูปัดธรรมาพร
4: คือพี่ปัดนี่เป็นเพชรน้ำผึ้งที่นี่เลยนะ
5: ใช่ค่ะ
4: จริงไหม
5: ใช่
4: เออพี่ปัดมาเปลี่ยนอะไรบ้าง
5: พี่ปัดมาเปลี่ยนตั้งแต่ที่เมื่อก่อนนี้ครูปัดจะไม่ได้รับไม่ได้ดูโครงการอาหารกลางวันพอได้รับตำแหน่งนี้พี่ปัดมาเปลี่ยนทุกอย่างค
4: ่
5: ะค่อยๆพัฒนาจากอาหารจากที่แบบที่อาหารพื้นบ้านทุกวันก็จะพื้นบ้านต้มฟักผัดผักบุ้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
4: ผัดผัดผัก
5: ใช่ค่ะ
4: นะฮะเด็กก็เบื่อ
5: ใช่ค่ะ
4: แล้วครูปัดมาปฏิวัติเลย
5: ใช่ครูปัดก็ที่ได้ช่องที่มาปฏิวัติช่วงที่โควิด
4: คือโควิดฉันจะไม่งอมืองอเท้าฉันจะเรียนรู้แล้วครูปัดเอาความรู้เหล่านั้นมาทำอาหารที่โรงเรียนณวันนี้ความเปลี่ยนแปลงที่ครูตุ้มเห็นชัดเจนที่สุดคืออะไร
5: โภชนาการของเด็กค่ะตัวจะโตขึ้นใหญ่ขึ้นใช่ค่ะ
4: ว้าว
5: แล้วเด็กที่นี่จะพยายามไม่ขาดโรงเรียนเลยค่ะในแต่ละวันเกือบ 100% เต็มทุกวัน
4: เด็กมาเพื่อจะมากินอาหาร
5: ใช่คำถามน
4: ี้ที่อร่อย
5: เราเคยถามเด็กค่ะว่าเหตุผลแรกที่อยากมาโรงเรียนเนี่ยอยากมาเรียนกับครูหรือว่าอยากมาทำอะไรเด็กๆจะตอบได้เลยว่าอยากมาทานอาหารกลางวัน
4: แต่เมื่อก่อนนี้ผมรู้เด็กมาโรงเรียนเพราะอยากมาเห็นความสวยของครูตุ้ม
5: ค่ะ
4: คราวนี้เปลี่ยนเป็นอาหารด้วยเสียใจด้วยนะครับเปลี่ยนจากครูตุ้มเป็นอาหารแล้ว
5: อันนี้ต้องยอมรับค่ะ
4: ครูตุ้มประเด็นหนึ่งที่เป็นหาโรคแตกคือเด็กไม่กินผัก
5: ใช่
4: หลังจากที่ครูปัดเอามาปฏิวัติแล้วการกินผักของเด็กเปลี่ยนยังไง
5: เปลี่ยนไปเลยค่ะอย่างมีกรณีตอนเนี้ยป.1ตอนเข้ามาใหม่ๆนะคะเขาจะมีปัญหามากเรื่องกินผักกินอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็พี่ปัดอะค่ะมาประยุกต์ในอาหารนะคะ1ถาด1อย่างต้องมีผักเพื่อแซมลงไป
4: สุดยอดมากครูตุ้มไหนใครไม่เคยกินผักเลยแต่มากินผักที่โรงเรียนยกมือขึ้นโอ้แม่เจ้าครูตุ้มนี่เราไม่ได้เตรียมกันไว้เลยนะ
5: ไม่ได้เตรียมค่ะเพราะเรา
4: เป็นเรื่อง

0: นี่แหละครับอาหารกลางวันทั้งดีทั้งอร่อยพร้อมกับประโยชน์ทางโภชนาการและอีกหนึ่งที่เป็นผลพลอยได้นะครับก็คือทำให้เด็กๆอยากมาโรงเรียนด้วยผู้ปกครองก็ชื่นใจที่ลูกหลานได้มีความสุขที่ได้มาโรงเรียนด้วยล่ะครับ
1: ทางนี้เลยครับ
2: ทางไหน
1: ทางนี้ครับ
2: แล้วปาจะพาไปไหนเนี่ย
1: นี่ครับมาพบกับต้นเรื่องของเราครับคุณครูปัดครับ
3: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับเดี๋ยวนี้เขาเอาเชฟข้าราชการมาเป็นเชฟแล้วเหรอเดี๋ยวนี้
1: ไม่ใช่ครับเป็นข้าราชการที่มีทักษะ
2: ก็ดูแต่งตัวทีเนี่ย
1: เอาแหมเขาก็ต้องครบเพื่อโภชนาการ
2: ทุเรียนอาจารย์บอกเลยนี่เป็นเชฟคนเดียวที่แต่งชุดราชการในโลกนี
1: ้โอ้ขนาด
2: ปกติต้องหมวกขาวเสื้อขาวใช่ไหมชุดข้าราชการบ่งว่าครูทำได้ทุกอย่าง
1: ทำได้ทุกอย่างเป็นครูปาดให้เธอแล้ว
2: ครูปาดเห็นแล้วตะลึงอ่ะทุเรียน
1: ครับ
2: นึกว่าจะมาเจอแกงส้มดอกแคนึกว่าจะมาเจออาหารไทยๆกลับมาเจอแฮมเบอร์เกอร์
1: แฮมเบอร์เกอร์ครับ
2: น่าสนใจมากขออนุญาตไปคุยกับครูปัดหน่อย
1: เชิญเลยครับเชิญเลยครับเดี๋ยวผมแอบดูคอยขโมยกินอยู่แถวนี้ครับอาจารย
2: ์นึกแล้วต้องไปชิมแน่นอนครูปัดเห็นแล้วโอ้โหสุดยอดมากๆเลยมันก็เลยเกิดคำถามขึ้นมานะครับครูปัดเหตุไฉนยายเล่าจึงเอาอาหารฝรั่งต่างชาติมาให้โรงเรียนเด็กเพชรน้ำผึ้งกินเพราะอะไรครับครูปัดครับ
3: ขออนุญาตถอดแมสเพื่อสะดวกในการสนทนานะคะ
2: เห็นมั้ยตอนนี้อยู่ไหนทุเรียนทุเรียน
1: ใจละลายใจละลายใจละลาย
2: ไม่ต้องเลยไม่ต้องเลยเจอสาวที่ไรเป็นแบบนี้ทุกที
1: อย่าเอ็ดไปครับ
2: เอ้าครูปัดในฐานะที่เป็นครูโภชนาการลองไล่ซิแฮมเบอร์เกอร์1ชิ้นที่เด็กจะได้กินมีอะไรบ้าง
3: ส่วนประกอบของแฮมเบอร์เกอร์นะคะก็เริ่มต้นตั้งแต่ขนมปังนะคะ
2: ได้คาร์โบไฮเดรตแน่นอน
3: แต่
2: เป็นขนมปังโฮวีตด้วย
3: ใช่ค่ะซึ่งหาซื้อตามท้องตลาดไม่ได้
2: เอาแล้วไปซื้อที่ไหน
3: คุณครูนุ่นทำเองค่ะโรงเรียนเราโชคดีที่มีคุณครูนุ่นเป็นน้องที่
2: ครูนุ่น ทำแฮมเบอร์ไอ้ทำขนมปัง
3: เองแล้วก็ใช้แป้งโฮวีตใช่ค่ะเพื่อเพิ่มไฟเบอร์เข้าไปในตัวของคาร์โบไฮเดรตถ้าเกิดเป็นขนมปังจากท้องตลาดเนี่ยแน่ๆเลยต้องมีสารกันบูด
2: แน่นอน
3: แต่ว่าขนมปังเราทำขึ้นเอง
2: ไม่น่าเชื่อ
3: ไม่ใส่สารกันบูด
2: ขอดูขนมปังล้วนหน่อยได้ไหมมีอยู่ที่ไหนนี่เป็นอย่างนี้
3: ใช่ค่ะ
2: แล้วมีโรยงาอีกนะครับผู้ชม
1: นี่ธัญพืชด้วย
2: นี่ทุเรียนถ้าไม่บอกอาจารย์ว่าครูนุ่นทำเองนะอาจารย์นึกว่ามาจากโมเดิร์นเทรดมาจากซูเปอร์มาร์เก็ตนะเนี่ย
1: ซื้อเป็นล็อตมา
2: ใช่ไม่น่าเชื่อครับคุณผู้ชมสุดยอดมาก
1: นี่ต้องทำล่วงหน้าตั้งแต่วันก่อนหน้าแล้ว
3: ค่ะเมื่อวานนี้เราทำขนมปังกันเตรียมไว้ค่ะแล้วตอนเช้าก็นำมาอบเพื่ออุ่นอีกครั้งนึงค
2: ่
3: ะ
2: โอ้โหเก่งมากเลย
3: นอกจากสารอาหารที่เรากำหนดเองได้แล้วยังเป็นปริมาณค่ะก็คือถ้าเป็นน้องอนุบาลถึงป.1 ป.2เขาจะตัวเล็กเขาจะทานได้ชิ้นเล็กๆเราก็ออกแบบให้เป็นชิ้นเล็กใช่ค่ะถ้าเป็นพี่ประถมก็จะต้องแบบ
2: ใหญ่ขึ้นมานิดนึง
3: ใหญ่ขึ้น
2: ซึ่งหรือแม้ว่าจะใหญ่มากกว่านี้เท่ากับพี่ประถมแล้วเด็กอนุบาลกินเด็กจะอ้วน
3: ใช่
2: เพราะแคลอรี่มันเกิน
3: ใช่ค่ะ
2: ครูปัดได้คาร์โบไฮเดรตจากขนมปังโฮวีตแล้วแล้วได้อะไรอีก
3: โปรตีนค่ะจะเป็นเนื้อหมูที่เราทำเป็นตัวเบอร์เกอร์ที่คุณครูกำลังย่างให้อยู
2: ่
3: เนื้อหมูเราก็ใช้เนื้อหมูสดแล้วตัวเนื้อหมูถ้าเกิดเป็นเบอร์เกอร์ตามท้องตลาดอาจจะมีแค่หมูกับเครื่องปรุงรสเกลือพริกไทยแต่ว่าเบอร์เกอร์ของเราจะใส่เป็นหอมใหญ่หั่นเต๋าเล็ก
2: ๆ
3: แล
2: ้
3: วก็แครอทด้วยค่ะหั่นเต๋าเล็กๆเพื่อคลุกไปกับหมูแล้วก็เครื่องปรุงก็จะมีเป็นเกลือเป็นพริกไทยเป็นเครื่องปรุงที่เป็นรสชาติอ่อนๆแต่ว่าให้ได้ความหวานจากตัวผักที่เราเสริมเข้าไปเพื่อให้มีคุณค่าของเนื้อสัตว์เป็นแฮมเบอร์เกอร์1ชิ้นก็จะได้สารอาหารที่ครบถ้วน
2: คาร์โบไฮเดรตได้จากขนมปังโฮวีตโปรตีนได้จากหมูและส่วนนึงได้จากชีสด้วยจะบอกให้แล้วก็ไขมันได้จาก
3: เนื้อหมู
2: เล็กๆน้อยๆแล้วจากชีสด้วยแล้วก็งาด้วยนะอาจารย
3: ์อ๋อใช่
2: แล้วที่ตามมาด้วยคือวิตามินและธาตุได้จากผักแต่ประเทศไทยเขาแยกผลไม้ออกจากผักวันนี้ครูปัดเอาอะไรมาให้เด็กกินหลังจากกินแฮมเบอร์เกอร์แล้ว
3: ในเซตอาหารในถาดหลุมนะคะนอกจากมีแฮมเบอร์เกอร์แล้ววันนี้จะประกอบไปด้วยซุปข้าวโพดนะคะแล้วก็เป็นสลัดผักค่ะแล้วก็มีผลไม้ก็เป็นแอปเปิ้ลค่ะวันนี
2: ้ไอ้ยะโอ้โหทุเรียนผมเข้าใจว่าหมดแค่แอปเปิ้ล1คำแล้วก็กินไข่กินมันที่ไหนได
3: ้
2: สล
3: ั
2: ดมีซุปนี่มันเป็นฟูคอร์สใช่แล้ว
3: เพราะว่าคุณค่าทางอาหารคือสิ่งสำคัญที่สุดที่เด็กๆจะต้องได้รับค่ะนอกจากความหวือหวาของหน้าตานอกจากความทันสมัยตาม TikTok อะไรเงี้ยค่ะคุณค่าและสารอาหารแล้วคุณภาพของวัตถุดิบที่นำมาคือปัจจัยที่สำคัญที่สุดค่ะ
0: ปัดปัดปัดปัดดูสิครับคุณผู้ชมหน้าตาของอาหารกลางวันวันนี้ภาพที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยเป็นภาพจริงนะครับเราไม่ได้เซตขึ้นมาเพื่อการถ่ายทำนี่มันเป็นอาหารกลางวันในถาดหลุมนักเรียนจริงๆครับแล้วก็ขอย้ำอีกทีนะครับวันหน้าตาดีแบบนี้ทุกวันครับสลับสับเปลี่ยนเมนูกันไปและที่สำคัญ

0: คัญก็คือได้สารอาหารครบทั้ง5หมู่ยิ่งไปกว่านั้นคือกินได้ไม่จำกัดด้วยนะครับกันให้เต็มที่จะเบิ้ล2เบิ้ล3ได้เลยครูปัดไม่หวงของเห็นหน้าตาน่าทานแบบนี้แล้วก็ผมพาอาจารย์สง่าไปชิมซะหน่อยดีกว่าครับ
1: คุณผู้ชมครับผมกำลังจะบอกคุณผู้ชมว่าครูปัดโรงเรียนเพชรน้ำพึ่งมีความรู้เรื่องโภชนาการเต็มร้อยเขารู้ว่าทำแฮมเบอร์เกอร์แล้วผักมันน้อยเขาก็เลยเสริมผลไม้แทนทำแฮมเบอร์เกอร์เสร็จให้เด็กไปกินขนมหวานไม่ได้อันนี้คือวิธีการจัดอาหารที่ถูกหลักโภชนาการเมื่อแป้งมันเยอะโปรตีนมันมากความหวานมันมีแล้วเอาของหวานมาไม่ได้ต้องเสริมผลไม้เพื่อจะเสริมเข้าไปกับผักสุดยอดมากๆแต่สิ่งที่ครูปัดทำนั้นไม่ทิ้งร่องรอยทางวัฒนธรรมของอาหารไทยออกไปใดๆทั้งสิ้นเพียงแต่สอนให้เด็กเรียนรู้ว่าการกินอาหารต่างชาตินั้นสักวันหนึ่งคุณก็ต้องกินแต่กินให้เป็นไม่ใช่กินแบบที่ขาดคุณสมบัติด้านโภชนาการนะทุเรียนแล้วทุเรียนว่าไงเห็นด้วยไหมประเด็นนี
2: ้คือเห็นด้วยก็เห็นด้วยครับอาจารย
1: ์แต่ทำไมแลรู้สึกเหนื่อยๆนะ
2: หิว
1: นึกแล้ว
2: หิวแล้ว
1: หิวแล้วก็รีบไปเหอะเขาจะได้ทำให้เสร็จ
2: ครับผมอาจารย์ครับ
1: ไปไหนต่อ
2: นี่ครับเดี๋ยวรอทานแล้วครับอาจารย
1: ์ไปนั่งกินเลยเหรอ
2: ครับผม
1: เด็กยังไม่มานะ
2: กินก่อนครับ
1: ครูปัดวันนี้ขอบคุณมากเดี๋ยวไปเจอกันตอนที่เด็กกินนะฮะขอบคุณครับ
3: ขอบคุณครับ
2: ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณแล้วขอบคุณอีกขอบคุณครับ

0: ูชอบเมนูซูชิปลาหมึกค่ะ
1: หนูชอบเมนูข้าวหน้ามหาสมุทรค่ะเพราะว่ามีกุ้งค่ะ
2: สปาเกตตี้คาโบนาร่าผักขมอบชีส
3: อาหารกลางวันที่โรงเรียนหนูอร่อยที่สุดเลยค่ะ
4: โอ้โหกว่าจะออกมาเป็นอาหารแบบนี้ได้นี่ไม่ใช่แค่วัตถุดิบนะครับเครื่องไม้เครื่องมือเขาก็ต้องพร้อมนะ
5: โอ้แน่นอนที่สุดเลยแต่เครื่องไม้เครื่องมือที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่ในขณะที่ดูรายการนี้เนี่ยนะครับไม่ใช่โรงเรียนซื้อเองนะทุเรียน
4: อ้าว
5: แต่เป็นเครื่องไม้เครื่องมือที่เครือข่ายบริจาคมาให้โรงเรียนแล้วถามว่าอยู่ๆเขาจะมาบริจาคเหรอเขาต้องเห็นผลงานของโรงเรียนที่ได้มีการทำอย่างดีเลิศแล้วก
4: ็
5: ตกถึงเด็กต่อเนื่องมีส่วนร่วมเพราะนั้นเกิดมาจากโซเชียลมีเดียของคุณครูปัดและครูอีกหลายคนพอเขาเห็นปุ๊บแล้วเอ้ยอยากจะให้เด็กกินถูกหลักโภชนาการอยากให้เด็กกินอาหารปลอดภัย
4: ก็ลูกหลานเราทั้งนั้น
5: ลูกหลานเราทั้งนั้นในที่สุดเครื่องไม้เครื่องมือเหล่านี้ก็หลั่งไหลเข้ามาทุเรียนนะฮะ
4: วันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์สง่ามากครับแต่ก่อนจะแยกย้ายจากกันไปครับ1คำถามครับถามทุกคนครับคำว่าอาหารจานสุกในความรู้สึกของอาจารย์สง่าคืออะไรครับ
5: โอ้เป็นคำถามที่ดีมากเพราะเป็นชื่อรายการหลายคนก็ดูมาทุกตอนทุกตอนทุกตอนแต่ถามว่าคำว่าจานสุกคืออะไรจานสุกสุกได้หลายทางเด็กกินอาหารแล้วมีความสุขผู้ปกครองเห็นลูกกินอาหารผู้ปกครองมีความสุขผู้ปกครองมีความสุขชุมชนมีความสุขเพื่อที่จะทำวัตถุดิบมาป้อนโรงเรียนที่เป็นวัตถุดิบที่ปลอดภัยและที่สำคัญที่สุดคนที่ทำอาหารที่เป็นครูหรือแม่ครัวก็มีความสุขและในที่สุดคนทั้งประเทศมีความสุขเพราะเด็กได้กินอาหารที่ปลอดภัยและมีคุณค่าทางโภชนาการแล้วเด็กก็เจริญเติบโตสมวัยแล้วเราก็จะได้ทรัพยากรของชาติที่มีความแข็งแรงและสมบูรณ์ไปพัฒนาเราในที่สุดสุขกันทั้งประเทศ
4: อาหารจานสุกคืออาหารแห่งอนาคต
5: ถูกต้องครับ
4: นะครับผมวันนี้ขอบคุณอาจารย์สง่ามากครับมีโอกาสจะขอเรียนเชิญมาอีกนะ
5: ยินดีครับยินดีเป็นอย่างยิ่งขอบพระคุณครับทุเรียนครับ
4: นี่ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
5: สวัสดีครับ
6: เรื่องราวดีๆของโรงเรียนบ้านเพชรน้ำผึ้งครับแม้จะเป็นโรงเรียนเล็กๆแต่สิ่งที่คุณครูทำเพื่อเด็กๆนั้นยิ่งใหญ่มากๆครับและที่สำคัญเด็กๆทุกคนมีความสุขที่ได้มาโรงเรียนในทุกๆวันสุขที่ได้กินสุขกายสุขใจสุขภาวะทางโภชนาการครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: อยากทราบว่าหน่วยงานไหนบ้างที่เราสามารถฟ้องศาลปกครองได้ค่ะ
2: หน่วยงานที่อาจถูกฟ้องต่อศาลปกครองได้มีดังนี้ครับหน่วยงานราชการส่วนกลางเช่นกระทรวงกรมหน่วยงานราชการส่วนภูมิภาคเช่นจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกาองค์การมหาชนหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญและหน่วยงานที่รับมอบหมายจากรัฐให้ใช้อำนาจทางปกครองหรือให้ดำเนินกิจการทางปกครองหน่วยงานราชการส่วนกลางคือหน่วยงานราชการที่เป็นศูนย์กลางในการกำหนดนโยบายควบคุมสั่งการให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลที่บริหารประเทศอยู่ในขณะนั้นได้แก่หน่วยงานในระดับกระทรวงเช่นสำนักนายกรัฐมนตรีกระทรวงการคลังกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานในระดับกรมทั้งที่สังกัดและไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีหรือกระทรวงเช่นกรมการปกครองสำนักงานตำรวจแห่งชาติครับราชการส่วนภูมิภาคเป็นระบบบริหารราชการแผ่นดินที่ราชการส่วนกลางมอบอำนาจสั่งการบางส่วนให้แก่เจ้าหน้าที่ของตนที่ส่งไปปฏิบัติงานประจำเขตการปกครองต่างๆของประเทศโดยหน่วยงานราชการส่วนภูมิภาคได้แก่จังหวัดรวมทั้งส่วนราชการที่กระทรวงกรมต่างๆจัดตั้งขึ้นเพื่อปฏิบัติงานและให้บริการประชาชนในพื้นที่ต่างๆให้ครอบคลุมทั่วประเทศเช่นสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทยเพื่อทำหน้าที่ในการจัดทำบริการสาธารณะในปัจจุบันมีอยู่หลายรูปแบบแต่หน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่มีลักษณะเป็นหน่วยงานทางปกครองที่สามารถถูกฟ้องเป็นคดีต่อศาลปกครองได้มี2ประเภทคือ 1. รัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติเช่นการรถไฟแห่งประเทศไทยการประปาส่วนภูมิภาคการไฟฟ้านครหลวงและ 2. รัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นโดยพระราชกฤษฎีกาเช่นองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพองค์การตลาดเพื่อเกษตรกรครับท่านมหาชนเป็นหน่วยงานของรัฐที่ไม่ใช่ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจมีหน้าที่ในการจัดทำบริการสาธารณะเฉพาะด้านหรือจัดทำให้แก่ประชาชนเฉพาะกลุ่มหรือเป็นงานที่มีความสำคัญสูงและมีวิธีเฉพาะซึ่งต้องการความรวดเร็วในการปฏิบัติงานเช่นสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกหน่วยงานธุรการขององค์กรศาลและองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญคือหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบงานราชการทั่วไปและมีความเป็นอิสระในการบริหารงานบุคคลและการงบประมาณขององค์กรโดยหน่วยงานเหล่านี้แบ่งได้เป็น2กลุ่มคือ 1. กลุ่มที่เป็นหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญเช่นสำนักงานศาลปกครองสำนักงานศาลยุติธรรม 2. กลุ่มที่ไม่ได้เป็นส่วนราชการแต่เป็นหน่วยงานของรัฐเช่นสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายจากรัฐให้ใช้อำนาจทางปกครองเฉพาะเรื่องหรือให้ดำเนินกิจการทางปกครองในบางเรื่องเช่นเรื่องการควบคุมดูแลมาตรฐานการประกอบวิชาชีพอาทิแพทยสภาสภาทนายความสภาวิศวกรหรือเรื่องการจัดทำบริการสาธารณะบางประเภทที่ใช้เงินลงทุนสูงและต้องใช้ผู้ที่ชำนาญเป็นพิเศษเช่นสำนักงานช่างรังวัดเอกชนบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนครับทั้งหมดนี้คือหน่วยงานที่อาจถูกฟ้องต่อศาลปกครองได้นะครับอย่าลืมนะครับทุกคำถามมีคำตอบและหาทางออกไปด้วยกันครับ
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: ปัจจุบันเนี่ยผู้สูงอายุค่อนข้างเยอะครับ
2: อยากให้มีเพื่อนๆมาเล่นไม่ต้องรุ่นอายุเยอะหรอกทั่วไปอายุน้อยก็มาเล่นได
1: ้ตอนนี้ผลงานของประเทศไทยเราเองเนี่ยอยู่ในแนวหน้าของโลกเลยครับอยู่อันดับหนึ่งนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วทุกๆรายการเนี่ยทีมชาติไทยเราเองจะเป็นเจ้าเหรียญทอง
3: วันนี้นะครับผมก็มาที่สนามกีฬาไทยญี่ปุ่นดินแดงนะครับซึ่งวันนี้มาเล่นแล้วก็มาทำความรู้จักกีฬาที่ชื่อว่าวูดบอลนะครับนี่เป็นครั้งแรกเลยที่ได้ยินชื่อกีฬานี้แล้วก็ได้มาลองเรียนรู้กีฬานี้นะครับซึ่งพอมาถึงสิ่งแรกที่เกิดขึ้นวันนี้ก็คือพายุเข้านะครับ
1: บอลเนี่ยเริ่มต้นมาจากประเทศไต้หวันนะครับโดยมิสเตอร์เวงหมิงฮุยนะครับท่านก็มีไอเดียที่ว่าอยากจะให้พ่อกับแม่ที่สูงอายุเนี่ยได้ออกกำลังกายจะได้มีสุขภาพแข็งแรงนะครับก็เลยคิดกีฬาฟุตบอลเนี่ยในระหว่างที่ท่านเนี่ยอยู่บ้านก็ดื่มเบียร์อยู่ที่บ้านนะครับก็มีไอเดียว่าเอ๊ะขวดเบียร์เนี่ยลองเอามาทำอะไรได้แก้วแชมเปญที่มีอยู่เนี่ยลองเอามาทำเป็นประตูแล้วก็มีลูกบอลนะครับก็ไอเดียจากหัวเราบันไดนะครับลักษณะกลมๆนะฮะลองเอามาประกอบกันก็เป็นเกมได้เกมนึงนะซึ่งท่านก็ลองทําดูแล้วก็เอาไปลองเล่นที่สวนหลังบ้านนะครับเป็นสนามเล็กๆก่อนก็เป็นจุดเริ่มต้นของฟุตบอลจนมาเป็นกีฬาที่แพร่หลายโดยเฉพาะในเอเชียเราเนี่ยแพร่หลายมากนะครับ
3: แล้วอย่างจริงๆเหมือนแบบพอฟุตบอลนะครับจริงๆมันเป็นกีฬาที่คล้ายกอล์ฟใช่มั้ยฮะ
1: คล้ายกอล์ฟการเล่นนี่คือคล้ายกอล์ฟเลยครับ
3: แล้วมันแต่ความคล้ายแต่จริงๆมันมีความต่างอยู่ถูก
1: มั้ยมีความต่าง
3: ผมอยากรู้ว่าความต่างนั้นระหว่างกอล์ฟกับฟุตบอลมันคืออะไร
1: อันดับแรกเลยเรื่องสนามก่อนเลยครับสนามเนี่ยเราก็จะเป็นสนามเล็กๆสั้นๆง่ายๆที่มองดูแล้วเนี่ยมันไม่ไกลไม่ท้อเหมือนกอล์ฟใช่มั้ยผู้สูงอายุเวลาเดินไกลๆหรืออะไรไกลๆมันก็จะเหนื่อยการเคลื่อนไหวเล็กๆน้อยไม่มีการบาดเจ็บเท่าไหร่ฮะก็เรื่องอุปกรณ์ครับสนามกับอุปกรณ์เนี่ยเราใช้ไม้เดียว
3: ไม้เดียว
1: ลูกเดียว
3: ไม้เดียว
1: ใช่ครับ
3: จะไม่เหมือนกอล์ฟที่มีแบบกอล์ฟที่มีคัตเตอร์
1: ใช่ต้องมีเป็นกระเป๋าเลยนะเวลาหอบเวลาต้องเข็นไปมีแคดดี้อะไรเงี้ยของเราไม้เดียวครับจะแบกไปไหนก็ได้ก็คือบางคนเนี่ยเขาก็จะมีซื้อกระเป๋ามาเป็นชุดเลยในกระเป๋าก็จะมีไม้มีลูกมีเกตมีประตูอยู่นั่นด้วยเวลาจะไปที่ไหนมีสนามหญ้าลานกว้างๆเขาจะเกตไปปักแล้วก็ซ้อมยิงซ้อมพัดกอล์ฟฮะ
3: ถ้าสมมุติไม่ได้มีสนามที่ออกแบบเป็นรูทไปให
1: ้
3: เราก็สามารถไปเล่นถ้าเราเจอสนาม
1: เล็กๆลานกว้างๆสนามหญ้าสนามดินหรืออะไรที่มันปักสามารถปักประตูได
3: ้มันมีความแบบแมนนวลกว่า
1: ใช่ครับใช่ๆ
3: เหมือนมีความอะแดปต์กับแบบเล่นได้ง่ายกว่าในหลายๆที่อย่างเง
1: ี้
3: ย
1: ใช่เพราะว่าปัจจุบันมีเล่นแบบชายหาดด้วย
3: แล้วจริงๆอย่างกติกาของตัววูดบอลครับมันแตกต่างจากกอล์ฟเยอะมั้ยการนับคะแนนหรือว่าวิธีการเล่นการตีอะไรเงี้ยเราตีครั้งหนึ่งได้ยังไงบ้าง
1: จริงๆแล้วมันก็คือกติกาของกอล์ฟเนี่ยแหละครับมาประยุกต์เล็กๆน้อยๆเองครับเช่นการนับพานับสนามเนี่ยครับสนามพา3พา4พา5เป็นสนามสั้นกลางยาวเราก็ใช้ของกอล์ฟมาเป็นแบบนะครับจะมีแตกต่างกันเล็กน้อยครับอย่างเช่นกอล์ฟเนี่ยเป็นหลุมใช่ไหมจะต้องพัดตีให้ลงหลุมอาจจะต้องตีเบาๆน้ำหนักจะต้องได้ทิศทางต้องได้มันถึงจะลงหลุมได้แต่ของฟุตบอลเนี่ยไม่จำเป็นต้องน้ำหนักเบาๆบางครั้งเราตีด้วยความแรงความเร็วเนี่ยลูกก็สามารถผ่านประตูได้ก็จะเป็นความแตกต่างสามารถตีได้ทั้งหน้า

0: ครับ
1: ถ้าตีเลยไปตีย้อนกลับมาเข้าด้านหลังก็ได้นะครับ
0: คืออย่างน้อยให้ผ่านประตู
1: ใช่จากข้างหน้าหรือข้างหลังก็ได
0: ้ผมอยากรู้แล้วอย่างวันนี้พออย่างฝนมันถล่มลงมาน้ำแบบหญ้าเปียกอย่างเงี้ยมันมีผลต่อการเล่นค่อนข้างเยอะ
1: มีผลเยอะครับเยอะมากเลยเพราะว่าสปีดบอลการวิ่งของลูกบอลเนี่ยถ้าเกิดว่าสนามแห้งเนี่ยยิ่งแห้งเนี่ยลูกก็ยิ่งไม่ได้ไกลวิ่งได้ไกลเพราะละสนามชื้นสนามเปียกสนามแฉะลูกก็ยิ่งวิ่งได้ยาก
0: ก็จะติดลม
1: ใช่เป็นอุปสรรคครับ
0: ผมอยากลอง
1: ได้เลยครับงั้นเดี๋ยวเราไปลองกันเลยเนาะสนามวันนี้อาจจะแฉะหน่อยครับแต่ก็ไม่ยากครับ
0: พอฝนหยุดเนี่ยผมก็ได้เรียนนะครับกับโค้ชโชคซึ่งเป็นโค้ชวูดบอลนะครับมาสอนตั้งแต่เบสิกเลยตั้งแต่เริ่มต้นเลยว่าแบบวิธีการจับไม้ของกีฬานี้เป็นยังไงอุปกรณ์มีอะไรบ้างไม้วูดบอลเป็นไม้เลย
1: เป็นไม้จริงนะฮะเรามีหลายรุ่นไม้จะมี
0: ไม้
1: เหล
0: ็
1: กก
0: ็
1: ม
0: ี
1: ใช่ครับไม้เหล็กแล้วก็ไม้จริง
0: ซึ่งมันจะมี2ด้านถูกมั้ยครับ
1: 2ด้านครับด้านเนี้ยเป็นด้านใหญ่นี่จะเป็นด้านที่ใช้ตีส่วนด้านเนี้ยก็ใช้เล่นได้ตามกติกาสามารถใช้เล่นได้ในบางลูกที่เราต้องการให้ลูกเบาๆอย่างเช่นลูกที่แบบอยู่ใกล้ๆประตูใกล้เกตเราก็จะเคาะเบา
0: ๆเบา
1: ๆใช่ลดแรง
0: เป็นพัตเตอร
1: ์ประมาณนั้นครับยิงก็ได้ครับใช้ลูกทางนี้ตีเข้าก็ได้ลักษณะการจับไม้ก็มีหลายแบบนะครับแต่หลักๆก็จะเป็นแบบ1ไม้เบสบอลก็หมายถึงว่าเราจับกำเลยครับบางคนก็ชอบกำทั้ง2มือแต่ว่าทริคอยู่ที่ว่ามือเนี่ยจะต้องเป็นชิ้นเดียวกันให้ได้ครับอย่าให้ห่างให้มาชิดกันให้ได้
0: ชิดกัน
1: แบบนี้ครับแล้วก็ลองดูว่าถนัดไหมถ้าไม่ถนัดเรามีให้เลือกอีกครับจับอีกแบบนึงโอเวอร์แลปนะครับก็ประมาณแบบนี้ใช้นิ้วโป้งนิ้วโป้งทับกันนะครับแบบนี้แล้วลองดูว่าถนัดไหมครับอีกแบบนึงจะใช้ล็อกครับอันนี้เหมาะสําหรับตีไกลตีแรงแล้วจับให้มันขยับให้มันสบายผ่อนคลายที่สุดแล้วเป้าหมายต่อไปก็คือลงไม้นะขึ้นมาแล้วลงไม้ให้หัวยางตรงนี้ครับถูกให้ตรงกลางลูกก่อนนะครับแล้วลูกมันก็จะไปในทิศทางที่เราต้องการนะครับอันนี้ความยากมันอยู่ที่ว่าเราจะบังคับลูกหัวไม้ให้ตรงกับลูกเนี่ยได้ทุกครั้งหรือเปล่าจะลองดูไหมครับ
0: ลองดูก็ได้คร
1: ับ ลองดูครับในการยืนส่วนใหญ่แล้วเท้าซ้ายนะครับจะอยู่ที่ตรงกับลูก
0: เท้าขวา
1: จะแยกออกจากกันประมาณ1ช่วงไหล่แล้วแขนอยู่ในแนวดิ่ง
0: ยัง
1: ไงครับก่อนนะครับแขนอยู่แนวดิ่งลองดูครับเบาๆก่อนในทิศทางที่ตรงไปหาเกตใกล้เคียงครับสายตาจะมองที่ลูกครับจะใช้สมาธิจดอยู่ที่ลูกโอ้โหเยี่ยมเลยครับ
0: แบบที่2คือนิ้วโป้งยังไงนะ
1: แบบที่2คือไม่ต้องล็อกครับลักษณะคล้ายกันแต่ว่าไม่ต้องล็อกแค่สัมผัส
0: แค่สัมผัส
1: ลักษณะแบบนี้สำหรับคล้ายๆเหมือนผัดกอล์ฟคือเราตีเบาๆในลักษณะลูกใกล้ประตูครับ
0: ครับ
1: ไม่จำเป็นต้องล็อกก็ได้เยี่ยมครับถ้าได้ตรงนี้แล้วความยากของมันก็คือเราจะยืดระยะในการตีให้ไม่ออกข้าง
0: ให้ตรงที่สุดให้ตรงที่สุด
1: ใช่จะลองไหมครับ
0: ได้ครับเดี๋ยวลอง
1: ลองยืดระยะหน่อยสักกวยที่3ระยะนี้ประมาณสัก4เมตรได้ครับเป้าหมายแรกยังไม่ต้องเข้าครับขอแค่สัมผัสส่วนใดของประตูก็ได้นั่นคือสำเร็จแล้วครับโอเคครับยอดเยี่ยมครับระยะแบบนี้แล้วตีได้ตรงถือว่าเยี่ยมมากครับอันนี้ลักษณะของการปะทะไม่เต็มไม
0: ้ไม่เต็มไม
1: ้ถือว่าไม่ค่อยดีเวลาไปใช้จริงแต่บางครั้งเราอาจจะโชคดีคือทิศทางมันอาจจะตรงแต่เมื่อกี้นี่คือเข้าผ่านประตูเลยถือว่าจบก็ถือว่าโชคดีไปก็เยี่ยมบางครั้งเรามีรางวัลเกียรติอินวันด้วยนะฮะก็ลักษณะเดียวกับโฮอินวันของกอล์ฟคือตีครั้งเดียวลงหลุมอ
0: ัน
1: นี้ของเราก็เป็นตีครั้งเดียว
0: เข้าประต
1: ูเข้าเกตนั่นเองนะครับก็จะมีรางวัลด้วยในแต่ละรายการเยี่ยมครับแม่นมากเลยครับทักษะต่อไปหลังจากที่เราสามารถตีลูกได้แล้วเนี่ยเราก็จะมาเอาวิธีการเล่นเนี่ยมาใช้เช่นลักษณะของเกตเนี่ยห่างอยู่ประมาณสัก15เมตรเราก็จะต้องใช้ลักษณะการตีเนี่ยเพื่อไปให้อยู่หน้าเกตให้ใกล้ที่สุดเพื่อจะจบให้ได้2ครั้งประมาณนี้ครับก็เรียกว่าลูกวางหรือบางที่เรียกว่าลูกตั้งซึ่งถ้าใครวางได้ดีเนี่ยเท่าระยะยิงเนี่ยก็จะได้เปรียบใช่เพราะว่าถ้าเราวางห่างไกลมากเราก็ยิงไม่ได
0: ้ครับอ๋ออยากลองอันนี้ผมอยากลอง
1: ได้ครับแต่มันไม่ค่อยไปส่วนใหญ่จะใช้ลูกที่แบบอยู่ข้างๆประตูนะคร
0: ับ ผมพอลอง
1: ลองดูก็ได้ครับถ้าลูกอยู่
0: สมมุติว่านี่เหมือนพัด
1: ได้เหมือนกันครับก็ถือว่าจบเหมือนกันปัจจุบันเนี่ยผู้สูงอายุค่อนข้างเยอะครับท่านก็จะหากิจกรรมออกกําลังกายได้สังคมได้มิตรภาพได้เพื่อนใหม่แต่ปัจจุบันนี้เรามีทั้งรายการเยาวชนแห่งชาติกีฬาแห่งชาติตอนนี้ผลงานของประเทศไทยเราเองเนี่ยอยู่ในแนวหน้าของโลกเลยครับอยู่อันดับ1นะครับเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วทุกๆรายการเนี่ยทีมชาติไทยเราเองจะเป็นเจ้าเหรียญทองตลอดไม่ว่าจะเป็นเอเชียนบีทเกมวุ้นบอลโลกเองนะครับส่วนใหญ่จะได้เป็นเจ้าเหรียญทองตลอดเสร็จแล้วผมว่าลองไปพิชิตพากันดีกว่าอย่างเช่นง่ายๆเลยครับสนามพา3สนามเนี้ยมาตรฐานคือเราจบ3ครั้ง
0: ครับ
1: มาลองดูว่าเราจะจบ3ครั้งตามพาได้ไหม
0: อย่างสนามตรงนี้คืออันไหนคือจุดเริ่มต้น
1: ฉะนั้นจุดเริ่มต้นอยู่ตรงนู้นนะป้ายสีขาวนะคร
0: ับ
1: ใช่เราก็จะตีให้ได้3ครั้งให้จบให้ได
0: ้จบ
1: ซึ่งบางสนามเนี่ยจะมีพื้นเอียงเนี่ยเพิ่มความยากให้เรานะครับเขตเนี้ยถ้าเราตีตรงๆมันอาจจะไหลออกข้างไม่เข้าเราก็ต้องมีการอ่านลายเผื่อลายเงี้ยคล้ายๆกอล์ฟอะครับมีเนินมีอะไรเงี้ยจะเพิ่มความตื่นเต้นสนุกสนานเพิ่มขึ้นไป
0: เมื่อกี้เราก็ได้เรียนเบสิกไปคร่าวๆนะครับเรื่องการจับไม้แล้วก็เรื่องของการแบบทดลองตีหรือลองวงสวิงอะไรเงี้ยมันเหมือนมันไม่ได้ยากขนาดนั้นแต่อาจจะเป็นเพราะว่าเราลองในระยะที่ใกล้อยู่ซึ่งเดี๋ยวชาเลนจ์ต่อไปที่โค้ชโชคจะให้ลองคือลองเล่นในสนามจริงๆในเกตจริงๆที่จะมีเรื่องของการนับคะแนนและเดี๋ยวสนามแรกที่เราจะไปลองเนี่ยคือจะเป็นสนามพา3คือต้องตี3ครั้งให้เข้าประตูคือตะกี้มันแค่ลองแบบ3เมตรมันก็ยังพอได้แต่เดี๋ยวลองไปลองดูว่าพอถ้าเป็นของจริงมือใหม่จะทำได้ไหมนะครับเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนี่เราอยู่ที่เกต
1: ที่3
0: อ๋อก็จะมีบอกใช่ไหมครับ
1: เป็นพา3ครับ
0: พา3
1: ลักษณะของสนามก็คือตรง
0: อาจจะมี
1: อุปสรรคนิดหน่อยอาจจะมี
0: ต้นไม้
1: อาจจะมีเนินอะไรครับ
0: อย่างนี้คือเราควรเล็งที่ไหนครับ
1: ช็อตแรกนะครับเล็งให้เป็นช่องกลางระหว่างต้นไม้กับเชือกนะครับ
0: ครับ
1: เริ่มจากจุดสตาร์ทตัวนี้ครับทางป้ายก็คือเขตที่เราจะเริ่มเนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณ2เมตรนะครับแล้วก็ถอยหลังมา3เมตรกว้าง2ยาว3นะครับขอแค่เลยต้นไม้ครับพอแล้วเพียงพอที่เราจะเห็นประตูแล้วครับ
0: โอเค
1: นี่คือเสน่ห์ของฟุตบอลอีกอย่างนึงที่ยังไม่ได้บอกเพราะฟุตบอลเนี่ยมีโอกาสให้เราได้กลับตัวอีกครั้งนึง
0: ถ้าเราไม่ออก
1: เพราะว่าบางครั้งเนี่ยเชือกสามารถช่วยชีวิตเราได้
0: อันนี้ถือว่า
1: ดีครับถือว่าดี
0: ไม่แย่เพราะว่าเชือกช่วยชีวิต
1: เชือกช่วยชีวิตไว
0: ้เดี๋ยวต่อไปเป็นช็อตที่2
1: ที่2เพราะเราจะต้องจบให้ได้3
0: ครับใกล้ประตูที่ส
1: ุ
0: ด
1: ใกล้ประตูที่สุดซึ่งอุปสรรคของช็อตนี้ก็คือพื้นลาดเอียงดังนั้นถ้าเราตีไปตรงเกตเล็งไปตรงเกตลูกก็จะไหลออกด้านขวาใช่มั้ยครับว่ามันเป็นสโลปแบบนี้ดังนั้นเราก็ต้องเล็งเผื่อครับให้เผื่อไว้ด้านซ้ายของเกตนิดนึง
0: โอเคครับ
1: เผื่อน้ําหนักว่าไหลมาตกหน้าเกตดีนี่ความยากของเกตนี้ครับลองไปคิดดูฮะ
0: ยากจริงพอมีเนินละไม่รู้เรื่องเลย
1: ทิศทางอาจจะไม่ตรงนะครับแต่น้ําหนักได้เพราะว่าถ้าน้ําหนักแรงกว่านี้อาจจะไม่มีมุมยิงซึ่งตอนเนี้ยมีความตื่นเต้นแล้วเพราะว่าระยะอย่างเงี้ยไกลค่อนข้างไกล
0: ไกล
1: บาง
0: อย่างนี้มันขึ้นเนินนิดนึงเราต้องเผื่อไปทางซ้ายใช่มั้ย
1: ใช่
0: บนเล็งที่ขวดซ้าย
1: ไม่เนินมากเราก็อาจจะคำนวณว่าสักเสาซ้ายถูกต้องครับ
0: สักเสาซ้าย
1: อยู่ที่น้ําหนักเราด้วยเนาะถ้าแรงก็อาจจะไม่ไหลเลยอะไรเงี้ยอาจจะชนเสาเลยไม่เข้าถือว่าเกมนี้พิชิตพา3ไม่สําเร็จ
0: ไม่สําเร็จอย่างงี้ก็ผมว่าผมน่าจะต้อง5รอบ6รอบแล้วครับ
1: อาจจะต้องตีกลับมาหน้าเกมครั้งนึงครั้งที่4แล้วก็ยิงครั้งที่5
0: ลองดูมั้ยครับว่าเท่าไหร่
1: ลองดูเพราะว่าแบบนี้เป็นสถานการณ์ที่เจอกันบ่อยมากผมแทบนิดนึง
0: นะไม่เข้า
1: แบบนี้ยังถือว่าไม่ผ่านเพราะว่าตามกติกาแล้วจะต้องลูกจะต้องผ่านแกนกลางแล้วก็หลุดออกจากถ้วยนะครับ
0: สรุปว่า6ที
1: สรุปว่ากลายเป็น6
0: ที
1: ครับ
0: โอ้แล้วพา4ผมจะรอดมั้ยเนี่ย
1: พา4อาจจะรอดก็ได้ครับเพราะว่าพา4เนี่ยสนามก็ไม่ได้ยาวกว่ากันเท่าไหร
0: ่อันนี้เกต12
1: ครับ
0: พา4
1: เลี้ยวขวาเฉียงนะครับระยะประมาณ65เมตรได้ครับ
0: ความยากของนี้คือการเสิร์ฟด่านแรกช็อตแรกให้ผ่านเนินนี้ไปให้ได้ใช่ไหม
1: ครับเพราะว่าเรามีธงมุมสีเหลืองๆอยู่นะ

0: ถ้าเราผ่านเนินนี้ไปได้เนี่ยแล้วก็น้ำหนักไปเลยต้นไม้ต้นใหญ่นะครับก็สามารถมองเห็นประตูได้แล้วนั้นช็อตต่อไปเราก็สีที่ใกล้ประตูได้เลยถ้าเราใกล้ประตูเท่าไหร่เรายิ่งมีโอกาสจบสีได
1: ้
0: ง่ายขึ้น
1: เราควรซัดแรงพอสมควร
0: ตอนนี้มันมีเส้นหลังอยู่ครับเพื่อเส้นหลังเนี่ยตอนนี้เรามองเห็นต้นไม้ต้นใหญ่ที่สุดข้างหลังนะ
1: อ๋อหลังสุดนู่นเลย
0: เส้นออกถ้าเราตีออกหลังเราก็จะเสียแต้มไปเลยทันทีแต้ม
1: โอ้ยอันนี้คือเชือกได้ช่วยชีวิตเราไว้อีกแล้ว
0: ก็ไม่แน่ใจว่าจะถึงเชือกหรือเปล่าแต่ตอนนี้ไม่ออกครับก็จริงแต่ว่าสถานการณ์เราก็ไม่ได้ดี
1: เรากำลังต้องแก้ปัญหานะครับเพราะว่าเราเจอต้นไม้บัง
0: ลูกนี้ถือว่าต้นไม้ช่วยชีวิตอีกครับถ้าสมมติว่าตรงนี้ไม่มีต้นไม้ลูกนี้ก็จะต้อง
1: ก็ออกไป
0: แล้วตรงนี้ถูกต้นไม้แล้วก็เด้งเข้าสนามด้วยทำให้ระยะเราได้ไกลขึ้นอีก
1: โอเคครับมีโอกาสที่จะลุ้น4เอ้ยลุ้นพาสี
0: ่ลุ้นพาสี่ได้เลยเพราะว่านี่เกินระยะยิงแน่นอนนะครับเพราะเรามือใหม่ด้วยเราก็ต้องวางใกล้เก
1: มใกล้ที่สุด
0: ครับโอเคครับมาลุ้นดูครับ
1: ไปช็อตที่3ช็อตที่3
0: ว่าเยี่ยมนะครับช็อตนี้เป็นช็อตบีบหัวใจนะครับว่าเราต้องเข้าเท่านั้น

0: เบาไปต้องแรงๆหน่อยครับเป้าหมาย
1: หก
0: ก็ที่ยิง4ใช่ไหมครับ5เบาไป6จบ7
1: 7เลเทไปหมดแล้วเลยเกมสุดท้ายนะครับเรามีผู้เข้าแข่งขันเพิ่มขึ้นครับคือป้าแต๋วนะครับที่เป็นเขาบอกเป็นมือหนึ่งของที่นี่ป้าแต๋วเป็นสมาชิกของชมรมนะครับซึ่งก็น่าจะเก่งมากเดี๋ยวผมจะลองไปเล่นกับป้าแต๋วดูว่าจะชนะไหม

0: ออครับ
1: ไม่ออกครับ
2: ไม่ออกช่วยชีวิตไว้อีกแล้ว
1: ไม่แน่ใจว่าจะถึงไหมไม่ได้เปรียบกันแล้วตอนนี้เพราะว่าอีกครั้งหนึ่งเราก็ต้องตีให้พ้นแล้วก็จะขึ้นครั้งที่3ใน
2: การตรงยาว
1: ใช่เท่ากันกลายเป็นว่าตอนนี้ไม่มีใครได้เปรียบแล้ว
2: โอเคครับ
1: ครับแล้วกติกาลูกที่ไกลประตูจะต้องเล่นดังนั้นลูกที่เล่นก่อนคือลูกนี
2: ้
1: ใช่ครับผมก็จะต้องตีมาให้
2: ลูกไกลประตูต้องก่อน
1: OB ครับOB
2: ลูกนี้พลาด10ไปเลยแล้วกันจบๆเดี๋ยววิธีการเราต้อง
1: จับวัดสองหัวไม้ครับด้านไหนก็ได้จากจุดที่ออกครับกระพริกหัวไม้หนึ่งแล้วก็ลูกวางครับ
2: ตอนนี้เป็นช็อตที่3
1: ช็อตที่4
2: 4แล้วเหรอครับ
1: ใช่ครับ
2: โอ้ย
1: ไปทีการที่4ครับ
2: โอเคช็อตที่4เอาอะไรมาพาก่อนแต่ไม่มีแล้ว
1: นี่ป้าแต๋วเขายังได้สิทธิ์ที่จะเล่นทีหลังเพราะว่าของเขาใกล้ประตูกว่าด
2: ัง
1: นั้นคนที่เล่นก่อนคือลูกหลัง
2: ของเขาไม่ได้น่าจะสัก8แล้วตอนนี
1: ้4ไปหลังเกตถือว่าดีมากครับสามารถจบ5ตามพาได้เลยซึ่งครั้งที่6เนี่ยเราก็ต้องตัดสินใจว่าลูกนี้เราจะยิงหรือจะวางมันอยู่ที่ว่าเราเล่นประเภทไหนถ้าเราเล่นแบบแฟร์เวย์ลูกนี้เขายิง5เรายิง6โอกาสที่เขาจบ5เนี่ยสูงมาก
2: เราต้องยิง
1: เราต้องยิง6ไว้ก่อนเผื่อเขาพลาดแค่นั้นเองครับถ้าเราวางจบ7เมื่อไหร่เขาเคาะอีกครั้งนึงเขาก็จบชนะเราแน่นอน
2: เราต้องเล็งให้เข้าพยายามเล็งให้เข้า
1: ใช่ครับลูกนี้เราต้องยิงให้เข้า
2: ลูกที่6ช็อตที่6

0: จบ7ได้ครับจบ7ได้ทุกครั้งที่เรายิงลูกผ่านประตูสมบูรณ์แล้วนะครับจบแล้วเนี่ยเราต้องใช้มือจุดเขตเท่านั้นถือว่าเป็นมารยาทการเล่นด้วย
1: อ๋อโอเคครับไม่รอดละบอกแล้วว่า10อ่ะต่อไป8นะครับ
0: ที่8ครับ
1: เก้าเฮ้ยนี่สินะที่เขาบอกว่าต้องใจเย็นๆอ่ะ
0: ถ้าเป็นเล่นแบบแฟร์เวย์นะครับเราต้องกีจนกว่าจะจบแบบนี้แหละจบ12แต่ถ้าเราเล่นสโตกเนี่ยใหญ่เราจะให้ยกแค่10
1: ครับ
0: ถ้าเราตีครั้งที่10ไม่เข้าเหมือนเมื่อกี้เราก็หยิบได้เลยครับแต่สกอร์เราก็สรุปว่า
1: ที่พังประมาทไปหน่อย
0: ประมาทไปหน่อยครับ
1: ใจร้อนไปหน่อย
0: ลูกเมื่อกี้เหมือนกระโดดจังหวะที่ยิงลูกที่10ครับ
1: ครับ
0: ว่าพื้นมันอาจจะมีเนี่ยอยู่ในหลุมครับมันอยู่ในหลุมเนี่ยดังนั้นเราจะต้องมีความละเอียดในการเล่นมันทําให้เราต้องมีสมาธิม
1: ีความ ละเอีย
0: ดใช่ครับ
1: ดีครับสนุกดีรู้สึกว่าถ้ามันเล่นบ่อยๆมันก็น่าจะชิน
0: ใช่ครับ
1: ขึ้น
0: แล้วก็จะดีขึ้นทักษะจะดีขึ้นแต้มก็จะดีขึ้นเขาค่อนข้างมีพื้นฐานทางด้านการเล่นกีฬาได้ดีนะครับเพราะว่าลักษณะการถ่ายทอดที่ถ่ายทอดไปแล้วก็เขาสามารถรับฟังได้แล้วก็นำไปใช้นำไปประยุกต์ใช้เนี่ยรวดเร็วนะครับแล้วก็ทำได้ตามเป้าหมายที่เขาตั้งไว้เช่นการเซตอัพการส่งไม้การขึ้นไม้ลงไม้เนี่ยเขาทำได้ดีนะครับอาจจะมีแหว่งบ้างนิดหน่อยนะครับในทิศทางซ้ายหรือขวาแต่ว่าถ้าได้ลองมาฝึกอีกสักหน่อยนะผมว่าอีกแค่ 2-3 วันเนี่ยว่าเขาทำได้ดีมากแล้วมีโอกาสพัฒนาไปได้ดีเลย
1: เพราะจริงๆผมว่าวันนี้พอได้มาเล่นวูดบอลจริงแล้วแบบเข้าใจเสน่ห์ที่โค้ชโชคบอกตอนแรกแล้วว่าแบบมันเป็นกีฬาที่มันทุกคนเล่นได้อะแล้วก็เอาจริงผมสนุกแล้วยิ่งถ้าสมมติเรามาเป็นแก๊งกับเพื่อนน่าจะยิ่งมันเลยแต่ว่าในขณะเดียวกันเวลาเราแข่งบางทีแล้วก็แบบมีความเครียดนะมีความกดดันตื่นเต้นอะไรอย่างง
0: ี้แต่เราก็จะเครียดแค่สนามนั้นสนามนี้เราอาจจะเครียดสนามหน้าเราอาจจะดีก็ได
1: ้ดีขึ้น
0: ใช่ครับมันมีหลายอารมณ
1: ์ป้าแต๋วครับตอนนี้ป้าแต๋วเล่นวูดบอลมากี่ปีแล้วครับ
2: 5-6 ปีละ
1: ยังไม่อยู่ถึงมาเล่นวูดบอลได
2: ้อ๋อก่อนหน้านี้ไม่รู้จักวิ่งอย่างเดียวออกกําลังกายครั้งแรกก็คือวิ่ง
1: อย่างเดียวเลย
2: ใช่
0: อันนี้ก็เริ่มสอนมาตั้งแต่ที่เราเริ่มกิจกรรมเนี้ยปี2560นะ
1: 660ก็เกือบ5ปี
0: 5ปีประมาณ5ปีครับที่เราทํากับกิจกรรมของศูนย์ไทยญี่ปุ่นเนาะครับแต่จริงๆแล้วก็ผมก็อยู่กับวงการฟุตบอลมาตั้งแต่ประมาณสักปี50ปี50ได้เพราะว่าอยู่กับท่านนายกสมาคม
1: ครับ
0: แล้วอยู่กับสมาคมฟุตบอลไทย
1: ป้าแต๋วชอบอะไรในกีฬาฟุตบอล
2: ป้าชอบความแม่นยำอ่ะคือต้องนิ่ง
1: ใจเย็นเย็น
2: ใจเย็นเย็นต้องนิ่ง
1: สมาธิ
2: ใช่แต่ป้าคือเป็นคนใจเย็นอยู่แล้วไงก็เลยเล่นตัวนี้ก็คือไม่ยากละ
1: ก็เลยชอบที่มันแบบว่าทำให้เรานิ่งป้าแต๋วตอนนี้มีเพื่อนเล่นเยอะไหมครับที่เล่นด้วยกัน
2: ในกลุ่มเล็กๆแค่นี้มีไม่กี่คน
1: แล้วอยากให้มีคนมาเล่นเพิ่มครับ
2: อยากให้มีคนให้มีเพื่อนๆมาเล่นไม่ต้องรุ่นอายุเยอะหรอกทั่วไปอายุน้อยก็มาเล่นได้
1: ก็เป็นจริงๆมันเป็นกีฬาที่เล่นได้ทุกเพศทุกวัย
2: ใช่นะป้าว่างั้นแหละเพราะมันเล่นได้หมดไงตั้งแต่เล็กจนโตอะไรอย่างเงี้ยมันก็เล่นได
1: ้แล้วอย่างตอนนี้โค้ชโชคมองว่าแบบในอนาคตเราอยากเห็นกีฬาฟุตบอลเนี่ยไปในทิศทางไหนในประเทศเนี่ย
0: คือตอนนี้ถามว่าในประเทศไทยตอนนี้ฟุตบอลเราเนี่ยค่อนข้างกว้างแล้วก็มีแมตช์การแข่งขันตลอดแทบทุกสัปดาห์เลยจริงๆตอนนี้ทุกจังหวัดนะครับเราจะหมุนเวียนเรามีโปรแกรมกันอยู่แล้วทุกๆสัปดาห์เราจะมีที่นั่นที่นี่ที่นู่นจังหวัดนู้นจังหวัดนี้อยู่ที่ว่าเราสามารถไปร่วมได้ไหมไกลเกินไปหรือเปล่าแล้วก็รายการใหญ่ๆตอนนี้รายการแมตช์ใหญ่เยอะมากแต่เป้าหมายจริงๆของประเทศไทยนะครับของทีมชาติไทยเนี่ยเราก็หวังไว้ว่าอาจจะบรรจุในซีเกมส์นะครับหรือโอลิมปิกขนาดนั้นเลยเพราะตอนนี้เรามีเอเชียนบีทเกมมีวุฒิบอลโลกที่เราจัดแล้วด้วยคร
1: ับ แต่ว่ายังไม่ได้อยู่ในซีเกมส์หรือว่า
0: แต่เป้าหมายของเราตอนนี้ถามว่าเราสำเร็จแล้วเพราะว่าเราคว้าแชมป์มาตั้งแต่กระชับมิตรระหว่างประเทศระหว่างจังหวัดนะครับแล้วก็ระดับกีฬาแห่งชาติกีฬาเยาวชนแห่งชาติกีฬาอาวุโสแห่งชาติเราก็ได้ไปร่วมเล่นทุกรายการมาสเตอร์เกมเราเองเราก็ได้เป็นแชมป์หลายเหรียญนะครับหลายเหรียญทองเลย
1: ในคอมมูนิตี้ก็มีคนจำนวนประมาณหนึ่งเลยใช่ไหมที่เล่น
0: ช่ครับเพราะว่าสมาชิกของเราจริงแล้วเนี่ยที่หมุนเวียนกันเล่นเนาะอาจจะไม่ได้มาทุกวันเต็มแต่ก็ตอนนี้สมาชิกในกลุ่มของเราก็มีประมาณ60คนละของ60กว่าคนของสมาชิกของเฉพาะไทยญี่ปุ่นเองนะครับแต่อาจจะหมุนเวียนมาได้วันนี้20คนวันนี้30คนอะไรเงี้ยอยู่ที่ความสะดวกของสมาชิก
1: ถ้าป้าแต๋วสามารถฝากคนที่ดูอยู่ได้ให้แบบรู้จักฟุตบอลหรือชวนมาเล่นฟุตบอลอยากฝากอะไรคร
2: ับ ใช่อยากชวนเพื่อนๆให้มาเล่นฟุตบอลอะไรอย่างเงี้ยคือออกกําลังกายมันดีอยู่แล้วไงเล่นอะไรก็ได้ถึงไม่ใช่ฟุตบอลก็ได้ไม่เป็นไร
0: คือตอนนี้ฟุตบอลนะครับแทบทุกจังหวัดเลยนะมีสนามที่ประจําอยู่แล้วสนามถาวรนะครับแต่ว่าถ้าเป็นกรุงเทพมหานครเนี่ยตอนนี้ยังไม่มีที่ไหนที่มีสนามให้เล่นถาวรนอกจากที่ศูนย์ชนกรุงเทพมหานครไทยญี่ปุ่นแห่งนี้ดังนั้นถ้าอยู่ในกรุงเทพนะครับไม่ไกลมากเนี่ยก็สามารถมาร่วมกิจกรรมมาลองเล่นออกกําลังกายกับฟุตบอลได้เลยเป็นเหมือนแลนด์มาร์คของกรุงเทพมหานครเราเลยครับนึกถึงฟุตบอลก็จะนึกถึงไทยญี่ปุ่นนะตอนนี้เขาก็จะเรียกติดปากว่าฟุตบอลไทยญี่ปุ่น
1: วันนี้ผมเอนจอยมากครับขอบคุณมากเลยครับพ่อโชค
0: ครับยินดีมากเลยครับถ้าว่างๆเนี่ยมา
1: ได้ครับ
0: มาแก้มืออีกได
1: ้ก็วันนี้จริงๆอีกอย่างที่ผมประทับใจคือแบบพอเรามาแล้วเราเจอแบบกลุ่มแบบอย่างป้าแต๋ผู้สูงอายุที่เขามาเล่นกีฬานี้ผมรู้สึกว่ามันเป็นเหมือนกีฬาที่มีความเป็นเกมที่สามารถสร้างคอมมูนิตี้ให้คนแบบมาจอยกันได้หรือสร้างรวมไปถึงเป็นการแบบทําให้เขาสุขภาพแข็งแรงแล้วแบบมีอะไรทําอ่ะสิ่งที่มันน่าจะสนุกมากๆเลยคือถ้าเรามีเพื่อนมาเล่นเป็นกวนแล้วก็แบ่งทีมกันตีกันไปเรื่อยๆเนี่ยก็น่าจะมันมากๆนะครับแล้วอีกอย่างนึงที่รู้สึกแฮปปี้คือการได้เจอกับโค้ชโชคที่เขาแนะนำทุกอย่างดีมากแล้วก็คอยแบบชี้แนะเราอย่างละเอียดรวมไปถึงเป็นคนที่เหมือนพยายามที่จะผลักดันให้คอมมูนิตี้ของฟุตบอลเนี่ยมันกว้างขึ้นเรื่อยๆมีเป้าหมายที่แบบว่ามุ่งมั่นมากแล้วผมรู้สึกว่าเขาแบบเจ๋งมากๆนะครับวันนี้ก็เอาไป10เต็ม10

เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

ทุกวันนี้นะครับไม่ว่าผมจะเดินไปที่ไหนมองไปที่ใดก็เจอแต่สื่อโฆษณาเต็มไปหมดเลยครับขณะกลับบ้านเปิดทีวีก็ยังเจออีกนะเห็นได้ชัดเลยนะครับว่าการโฆษณานั้นถือว่าเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันของเราไปแล้วครับวันนี้รายการเงินทองต้องวางแผนนะครับก็จะพาคุณผู้ชมมาบุกถึงออฟฟิศเอเจนซี่โฆษณาแห่งประเทศไทยชื่อว่า Young and Rubicam Thailand นะครับซึ่งก็มีผลงานต่างๆมากมายแล้ววันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมมาพูดคุยกับคุณโอลิเวอร์หรือคุณกิติพงศ์วีระเตชะกันครับ

0: อนนี้เราก็มาอยู่คุณโอลิเวอร์เรียบร้อยแล้วนะครับงั้นผมขออนุญาตเปิดประเด็นแรกก่อนเลยดีกว่าว่าจุดเริ่มต้นของคุณโอลิเวอร์นั้นเข้ามาสู่วงการโฆษณาได้อย่างไรครับ
1: แรกๆจริงๆผมอยู่ฝั่งมีเดียของในเครือ The Nation นะครับตอนช่วงที่ .com กำลังบูมใหม่ๆเลย
0: Nation ก็จะเป็นผลฝั่งข่าว
1: ใช่ครับแต่ผมดูในฝั่งที่เป็นทางการตลาดหน่อยทำงานกับบรรดาพวกผู้ประกอบการนะครับช่วงที่อีคอมเมิร์ซกำลังดังๆแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยได้มีโอกาสเข้าไปร่วมงานกับบริษัทวิจัยนะครับอันดับหนึ่งของอังกฤษนะครับที่มีสาขาในเมืองไทยที่ชื่อ Taylor Nelson Surfaces หรือว่า TNS ในปัจจุบัน
0: ครับ
1: มันก็เลยทำให้ได้มีโอกาสครับในการทำงานกับบรรดาแบรนด์ดังๆนะครับทั่วโลกเลยทั้งแบรนด์อินเตอร์ด้วยแบรนด์ไทยด้วยนะครับ อยู่กับข้อมูลอยู่กับงานวิจัยเลยเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้อยากจะมาในมุมมองของการเอางานวิจัยมาใช้ในเรื่องราวของการเอามาผลิตเทมเป็นแคมเปญการตลาด
0: ก็เหมือนจากเบื้องหลังแล้วมีถังข้อมูลมาเต็มที่ก็อยากจะผลักตัวเองออกมาอยู่เบื้องหน้าขึ้นมานิดนึงแล้วเราติดใจในตรงนั้นหรือว่าเราคิดว่า
1: ผมว่าความกดดันของคนที่อยู่กับข้อมูลหรืออยู่กับตัวเลขเยอะๆเนี่ยนะครับพอเราเห็นมากรู้มากแล้วก็เราสนุกกับการตีความข้อมูลเนี่ยมันทำให้เราอยากจะเอาข้อมูลไปใช้แล้วก็มีอะไรที่จับต้องได้นะครับเพราะอย่าลืมบางครั้งเนี่ยพอมีข้อมูลเยอะๆแล้วตันเหมือนกันนะฮะไม่รู้ว่าจะตัดสินใจอะไรยังไง
0: เหมือนเราจมอยู่กับกองข้อมูลที่มันมหาศาลเข้ามา
1: เพราะมันมีโอกาสที่สามารถที่จะเล่นกับอีกฝั่งหนึ่งของความคิดนะฮะเพราะว่าต้องยอมรับว่าพูดถึงเรื่องข้อมูลพูดถึงเรื่องงานวิจัยมันเป็นลอจิกมันเป็นศาสตร์ใช่ไหมฮะแต่พอมันได้เข้ามาอยู่ในวงการโฆษณามันเป็นเรื่องของ creativity ทำให้ผมได้บาลานซ์ทั้งสองฝั่งนะครับว่าจะคิดยังไงให้มันมีความคิดสร้างสรรค์แล้วก็บวกกับสิ่งที่มันเป็นกลยุทธ์สิ่งที่มันเป็นลอจิก
0: ความน่าสนใจของในตัวสายงานเนี้ยหรือเสน่ห์ของมันคืออะไรครับ
1: แน่นอนที่สุดเป็นเรื่องความคิดสร้างสรรค
0: ์ครับ
1: นะครับหน้าที่ของคนโฆษณาโดยเฉพาะยิ่งในส่วนที่ผมดูแลคือเรื่องของการวางกลยุทธ
0: ์
1: แบรนด์นะครับแล้วก็การสื่อสารแบรนด์เนี่ยเราจะทำยังไงให้สินค้าของลูกค้าเราเนี่ยมันดูน่าสนใจและมันดูมีความคิดสร้างสรรค์ที่คนต้องการนะครับแล้วคนอยากฟังเราเท่าที่เราอยากจะสื่อสารกับเขาการทำงานการโฆษณาสมัยนี้เนี่ยผู้บริโภคมีทางเลือกเยอะขึ้นนะครับการที่เราจะช่วยให้ลูกค้าเราเนี่ยซึ่งเป็นแบรนด์หนึ่งในแคตตากรีนั้นๆนะครับมีความน่าสนใจแล้วก็มีความโดดเด่นในแง่ของการแข่งขันได้แล้วผู้บริโภคชอบเราเป็นสิ่งที่ทำให้ผมสนุกนะครับแล้วก็อยู่กับวงการนี้มาได้ปีนี้น่าจะ15ปีแล้ว
0: เรียกว่าข้ามวอร์ดในวงการนี้มาพอสมควร
1: ครับ

0: เมื่อกี้แอบจับได้นึงว่าจริงๆแล้วการทำการตลาดหรือการทำโฆษณาเนี่ยในยุคสมัยก่อนกับสมัยเนี้ยมันมีความท้าทายแตกต่างกันมากน้อยแค่ไหน
1: แน่นอนเลยครับสมัยก่อนเนี่ยเรามองกันในแง่ของงานการทำงานโฆษณาคือเรื่องของการคิดคอนเทนต์หา advertising message หรือหาไอเดียให้กับสินค้าให้มันดูน่าสนใจแต่สมัยนี้มันเป็นเรื่องของการที่เราจะทำไงให้คน engage แล้วก็มี conversation กับแบรนด์ของเรา
0: แล้วจากการทำงานมาตั้งแต่ปี1ปี2ปี3ถึงตอนนี้15ปีละอะไรคือปัญหาอุปสรรคที่สำคัญ
1: ผมว่าเป็นความท้าทายมากกว่าเพราะว่าบริบทของการแข่งขันเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปนะครับไม่ว่าจะมุมของการตลาดเทคโนโลยีหรือมุมมองของลูกค้านะครับเองก็ตามนะครับเราต้องยอมรับว่าพอเราอยู่ในแวดวงโฆษณาเนี่ยคนจะมองว่าเราพยายามที่จะขายของนะฮะแต่สมัยนี้ไม่มีใครอยากจะฟังคนมาขายของนะฮะ
0: เหมือนแบบ direct sale hard sale แบบผมของผมดีงี้นะซื้อผมหน่อย
1: ใช่นะครับเพราะฉะนั้นทิศทางที่เราจะต้องสร้างความน่าสนใจให้กับธุรกิจลูกค้าเราเนี่ยครับเป็นมุมที่นักโฆษณาต้องนำการบ้านให้มากขึ้นดังนั้นไอ้ความท้าทายที่ผมบอกเนี่ยมันทำให้เราจะต้องเอาใจเขามาใส่ใจเราอยู่ตลอดเวลาซึ่งคนโฆษณาแน่นอนที่สุดครับเรามองว่ายังไงก็ตามเราอยู่ในธุรกิจที่เราช่วยลูกค้าเราขายของถูกไหมฮะแต่อย่าลืมว่าถ้าเกิดเราตั้งความคิดว่าเราตั้งใจขายของอย่างเดียวเนี่ยเสน่ห์ของการสื่อสารมันหายไป
0: เริ่มแรกที่เข้ามาใน Y&R เนี่ยครับเข้ามาได้ยังไงตอนเริ่มแรก
1: โอกาสน่าจะมาจากพี่รุ่นพี่คนนึงครับซึ่งเป็นอาจารย์ผมด้วยนะครับมีความโชคดีนะครับที่ได้โอกาสจากพี่ๆนะครับที่อยู่ในแวดวงนะครับแล้วก็ยื่นนะครับบอกว่าตอนนี้กำลังหาคนที่มาเป็น strategic planner นะครับ strategic planner เป็นฟังก์ชันหนึ่งในแวดวงงานโฆษณานะครับถ้าเกิดคุณเพชรคุ้นเคยเนี่ยเราพูดถึงงานโฆษณาเราจะนึกถึงแค่ creative แล้วก็ AE ถูกไหมฮะแต่ใน10ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับมุมมองที่เราสัมผัสได้นะครับจากนักการตลาดเนี่ยเขาต้องการแนวคิดทางกลยุทธ์ไม่ได้น้อยไปกว่าแนวคิดทางด้านความคิดสร้างสรรค
0: ์แล้วจริงๆแล้วตัวฟังก์ชันใหม่ที่เกิดขึ้นมาที่เราเรียกว่า strategic planner เนี่ยจริงๆแล้วมันทำหน้าที่ฟังก์ชันอะไรบ้างดูแลด้านไหนเป็นพิเศษ
1: บริษัทโฆษณาเนี่ยจุดขายของเราคือเรื่องของการให้ความคิดสร้างสรรค์ที่เป็นโซลูชันกับนักการตลาดถูกไหมฮะแต่อย่าลืมว่าก่อนที่เราจะไปคิดแนวคิดสร้างสรรค์เนี่ยโจทย์ต้องชัดเพราะฉะนั้นคนวางแผนกลยุทธ์จะช่วยลูกค้าฮะตั้งแต่การตีโจทย์ตั้งแต่การมองเห็นโจทย์ที่ถูกต้องว่าปัญหาของธุรกิจคืออะไรเพราะในมุมของการวางแผนกลยุทธ์นะครับถ้าเกิดคุณเพชรเห็นปัญหาที่ถูกต้องแล้วนะครับเราตีโจทย์ตีปัญหาตีสิ่งที่เราต้องการให้งานครีเอทีฟไปปลดล็อกมันเนี่ยได้ถูกต้องเนี่ยต้นทางผมว่าคุณเพชรได้ทางออกละครึ่งนึงอีกครึ่งนึงที่เหลือเดี๋ยวครีเอทีฟไปหาวิธีเล่าเรื่อง
0: คือถ้าเรารู้ตั้งแต่แรกว่าปัญหาคืออะไรตีโจทย์ให้แตกมันก็สำเร็จไปละครึ่งนึง
1: ใช่
0: อ
1: ๋
0: อเป็นมุมมองที่น่าสนใจ
1: ใช่ เพราะว่าในมุมที่ผมผัดนะครับ ผมว่าความยากของคนที่ทำงานในหมวดของการวางแผนกลยุทธ์แบรนด์เนี่ยนะฮะความท้าทายมากที่สุดคือการเห็นปัญหาก่อนคำตอบเมื่อไหร่ก็ตามที่เรา question นะครับสิ่งที่เรากำลังจะทำเยอะๆแล้วก็ set the right question หรือว่าตั้งคำถามที่ถูกต้องแล้วเนี่ยนะผมว่าคราวนี้มันช่วยเราไปละครึ่งนึงแต่หลายๆครั้งที่แผนการตลาดมันไม่เคลียร์นะครับหรือว่างานมันออกมาแล้วมันยังไม่ได้ทำให้เราหลุดกรอบเดิมๆนะครับมันอาจจะเริ่มต้นจากการที่โจทย์เราไม่ชัดก็ได้
0: อาจจะต้องกลับไปตั้งแต่ drawing board เริ่มแรกเลยว่าเอ๊ะสุดท้ายเราโจทย์หรือปัญหา
1: ถูกต้องถูกต้องเราอยากให้คนฟังหรือเห็นงานโฆษณาเราแล้วเข้าใจว่าอะไรและทำไมก่อนหน้านั้นเขาไม่เข้าใจเพราะว่างานครีเอทีฟที่ดีผมคิดว่ามันต้องเป็นงานที่แก้ปัญหาให้กับลูกค้าเรา
0: ครับและอยากจากประสบการณ์ที่ทำแคมเปญมาหลายแคมเปญแล้วเนี่ยอยากจะให้ทิ้งท้ายหนึ่งว่ามองว่า marketing trend ในตอนนี้มันจะเป็นในทิศทางไหนรูปแบบไหน
1: จะเป็นในเรื่องของการผมว่าความคิดสร้างสรรค์ยังเป็นตัวนำนะฮะเพราะว่าในโลกของการโฆษณาที่พวกเราสัมผัสกันอยู่เนี่ยเราต้องยอมรับว่ามีเดียแลนด์สเคปเปลี่ยนไปอย่างรุนแรงเรามีการเติบโตของ Facebook เรามีการเติบโตของมัลติสกรีนนะครับแล้วก็ในข้อมูลล่าสุดเนี่ยเฟิร์สสกรีนของคนไม่ใช่เป็นทีวีละแต่อย่าลืมว่า spending หรือมีเดียทั้งหมดเนี่ยเรายังเล่นกับสื่อหลักที่เป็นสื่อทีวีอยู่แต่ตอนนี้พฤติกรรมคนเขา

0: ก็อยู่ซึ่งอยู่กับโมบายมากขึ้นนะครับอยู่กับดิจิตอลมากขึ้นรูปแบบของการทำการสื่อสารที่มันผสมผสานกันก็ต้องถูกวีติ้งนะครับต้องถูกตีโจทย์ให้แม่นยำขึ้นให้รอบครอบขึ้นนะครับเพราะว่าผู้บริโภคตอนนี้เนี่ยผมว่าเขามองแบรนด์เป็นทาร์เก็ตนะ
1: ครับ
0: เวลาพวกเราทำแผนกันเนี่ยเรามักจะมองว่าผู้บริโภคคือทาร์เก็ตเราเลยนะสังเกตไหมครับตอนนี้ผู้บริโภคเป็นคนเลือกแบรนด์นะ
1: ใช่
0: ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นแบรนด์เป็นทาร์เก็ตของลูกค้าเรานะ
1: คร
0: ับดังนั้นถ้าเกิดเราตั้งต้นจากการเข้าใจลูกค้าเราที่ดีเนี่ยเดี๋ยววิธีการเข้าถึงสื่อต่างๆพวกนั้นเนี่ยเราจะได้ดีไซน์ถูกแล้วก็เลือก
1: เอาละครับหลังจากได้พูดคุยกันไปแล้วในเรื่องของมุมมองในการทำงานขององค์กรโฆษณาแบบนี้นะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเราไปคุยกับคุณโอลิเวอร์ครับเกี่ยวกับมุมมองของการวางแผนทางการเงินทั้งชีวิตส่วนตัวและครอบครัวครับเก็บออมเงินทองต้องวางแผนเพื่ออนาคตไกลเอาละครับเมื่อกี้พูดถึงในมุมมองของการทำงานการออกแบบวางแผนงานโฆษณาทีนี้มาเจาะลึกกับเรื่องของส่วนตัวนิดนึงเรื่องไลฟ์สไตล์บ้างว่าทางคุณโอลิเวอร์มีไลฟ์สไตล์แบบไหนบ้างเพราะว่าการทำงานโฆษณาผมเห็นว่าเราต้องอยู่กับบนฐานข้อมูลเป็นหลักที่เยอะมากเรามีกิจกรรมอะไรอย่างอื่นบ้างไหมที่นอกเหนือจากการเสิร์ชหาข้อมูล
0: ผมเป็นคนง่ายๆ
1: ครับ
0: นะครับใช้ชีวิตไม่ได้ไม่ได้หรูหราอะไรมากมายนะครับใช่เพราะว่าพอมันอยู่ในโลกของงานโฆษณาแล้วสิ่งที่มันขาดไม่ได้คือการหาความคิดสร้างสรรค์
1: ครับ
0: ใช่ไหมครับซึ่งส่วนประกอบที่สำคัญคือเรื่องของการหาแรงบันดาลใจนะครับเพราะฉะนั้นด้วยการใช้ชีวิตง่ายๆนะครับมันก็ทำให้เราไปตรวจตลาดบ่อยสองอาทิตย์เนี่ยผมจะเดินห้างเดินตลาดเดินแหล่งใหม่ๆที่มันเป็นสิ่งที่ลูกค้าเราตอนนี้ส่วนใหญ่ไปใช้ชีวิตกันอย่างเช่นตลาดรถไฟ
1: ที่เราเดินไปตรวจตลาดนี้เราทำไงบ้าง
0: ผมว่าสังเกตให้เยอะฮะนะครับเมื่อไหร่ก็ตามพอเราสังเกตปุ๊บเราจะเห็นเสน่ห์บางอย่างของชีวิตจริงผมว่ามันดีกว่าการใช้งานวิจัยนะนะครับพวกเราเชื่ออยู่อย่างว่าการที่เราไปเจอคนใช้ชีวิตจริงอะนะครับมันคือโมเมนต์ที่มันดูเป็นธรรมชาติที่สุดมันเป็นโมเมนต์ที่โฟกัสกรุ๊ปตอบเราไม่ได้ก็เป็นแนวทางนะผมเชื่อว่าเวลาที่เราอยากจะรู้ว่าสิงโตมันล่าสัตว์ยังไงมันควรไปดูที่ป่าไม่ใช่ไปดูที่สวนสัตว์เพราะฉะนั้นเวลาเราอยู่กับโลกของความคิดสร้างสรรค์กับโลกของงานโฆษณาเรากำลังอยากจะคุยกับลูกค้าเราอะฮะดังนั้นไปอยู่หรือไปดูวิธีซื้อของไปดูว่าเฮ้ยตอนนี้กระแสสำคัญที่มันเกิดขึ้นกับชีวิตรอบๆตัวเรามันเป็นยังไงอะไรเงี้ย
1: ครับ
0: ผมส่วนตัวผมชอบงานอาร์ตผมไปดูงานในพวกมิวเซียมบ่อยๆนะครับ
1: พบคำวาดจิตรกรรม
0: ทุกรูปแบบเลยครับหรือแม้กระทั่งพวกละครเวทีนะครับหรือแม้กระทั่งพวกงานอีเวนต์ต่างๆที่ดูเป็นอีเวนต์ที่คนส่วนใหญ่ไม่ค่อยไปผมชอบไปเพราะผมรู้สึกว่าถ้าเกิดคนที่คิดจะจัดอีเวนต์อะไรบางอย่างแล้วเขาน่าจะมีอะไรที่อยากให้เราเห็น
1: และอย่างผมเดินเข้ามาในบริษัทเนี่ยเอเจนซี่โฆษณาผมรู้สึกว่าแต่ละคนจะมีคาแรคเตอร์อะไรที่แบบค่อนข้างโดดเด่นหรือการแต่งตัวเป็นหลักจะบอกว่าแฟชั่นก็ไม่เชิง
0: ก็ไม่ได้ถูกบัญญัติไว้เป็นกฎว่าคนต้องแต่งตัวยังไงนะฮะแต่ผมคิดว่าน้องๆหรือว่าทีมงานเขาก็คนโฆษณาครับ
1: ครับ
0: เราอยู่ด้วยความที่เราสนุกมีความสุขกับสิ่งที่เราทำแล้วก็มีความสุขกับสิ่งที่เราเป็นแล้วก็ยิ่งจะมีความสุขอีกถ้าเกิดเราช่วยลูกค้าเราตอบโจทย์ทางการตลาดได
1: ้
0: นะครับเพราะฉะนั้นโลกใหม่ของคนโฆษณาที่ผมเห็นเนี่ยจะมีคนที่หลากหลายแบ็กกราวด์เลยครับนะครับทีมงานเราเนี่ยมาตั้งแต่อาร์คิเทคเจอร์นะครับจบโบราณคดีจบสถิติจบเศรษฐศาสตร์ซึ่งปกติคนเข้าใจว่าคนทำงานโฆษณาต้องจบนิเทศ
1: ใช่
0: แต่จริงข้อเท็จจริงวันนี้ไม่ใช่แล้วครับผมว่ายิ่งคนที่เข้ามาแล้วมีมุมมองที่มันหลากหลายมันจะทำให้เราได้งานที่มันดูเรียวและดูน่าสนใจและเป็นงานที่ดูมีมุมมอง

0: แล้วจากการที่เราวางแผนเป็นเหมือน strategic planner อย่างเงี้ยเราก็อยู่กับการวางแผนเป็นหลักอยู่แล้วแล้วส่วนนี้เราวางแผนไงบ้างกับชีวิตส่วนตัวและแบ่งเวลาไงบ้างกับครอบครัวด้วย
1: ผมคิดว่าในมุมผมเองนะฮะการ work life balance สำหรับคนโฆษณาเนี่ยอาจจะไม่ได้เต็มที่เท่ากับอาชีพอื่นเพราะอย่าลืมว่าเราเป็น solution creative solution provider
0: ครับ
1: ให้กับลูกค้าเราเพราะฉะนั้นหัวผมคิดอยู่ตลอดเวลาความบาลานซ์ของเรามันขึ้นอยู่กับการจัดเวลามากกว่านะครับมันไม่มีคำว่าบาลานซ์หรอกความบาลานซ์คุณต้องลงมือทำพอผมสนุกกับงานส่วนใหญ่แล้วมันไม่ได้รู้สึกว่าเราทำงานนะ
0: ครับไม่ต้องแบ่งแยกชัดเจนนี่คืองานหน้านี่คือพักผ่อนนะแต่มันทุกอย่างมันคือแบบรวมเป็นหนึ่ง
1: ใช่อ
0: ันนี้คือในมุมมองของการทำงานและชีวิตส่วนตัวแหละมุมมองในแง่ของการวางแผนการเงินส่วนตัว
1: ครับ
0: หลังจากที่เราบริเวณเนี่ยได้รับเงินเดือนมาแล้วมีการบริหารจัดการยังไงบ้างสมมติเราได้เงินมา100 บาทตั้งใจมาเลยว่าจะต้องแบ่งเงินเท่านี้

0: พื้นเย็นนอนนะฮะแล้วก็อยากให้เงินทำงานด้วยตัวของเขาเองนะครับเพราะฉะนั้นก็จะมีสัก 30-40% ที่พยายามจะสร้างวินัยทางการเงินนะครับให้เงินมันทำงานแทนเรา
1: อย่างที่บอกว่าเราแบ่ง 30-40% เนี่ยไปให้คนช่วยดูแลซึ่งแปลว่าเป็นลักษณะของการเป็นกองทุนซึ่งกองทุนรวมเองเนี่ยมันก็มีหลากหลาย asset class ของมันมันจะเป็นแบบ money market พันธบัตรรัฐบาลหรืออะไรก็ตามมันจะมีความเสี่ยงของมันอยู่ซึ่งทางคุณริเวอร์เน้นไปทางด้านไหนครับความเสี่ยงมากน้อยกลางเป็นประมาณไหน
0: ผมก็ขอเป็นความเสี่ยงกลางถึงมากดีกว่า
1: ถึงมาก
0: นะครับเพราะว่าตอนนี้ก็ยังรู้สึกว่าตัวเองยังมีพลังอยู
1: ่
0: นะครับแล้วก็ผมเชื่อในเรื่องของ high risk high return นะครับดังนั้นก็หาข้อมูลให้รอบคอบแล้วก็มีพาร์ทเนอร์ในการที่ช่วยเราดีไซน์ wealth ที่ดีนะครับแล้วก็ตัดสินใจนะครับรู้จักบริหารแล้วก็มีพาร์ทเนอร์ที่ช่วยเราให้ข้อมูลเราอยู่ตลอดเวลาน
1: ี่คือแง่ของการลงทุนซึ่งจริงเราย้อนกลับไปว่าเรามีเงินเก็บถึง 30-40% เนี่ยแสดงว่าโดยปกติชีวิตประจำวันเราก็ไม่ได้ใช้ฟุ่มเฟือยอะไรมากมายหลักๆ
0: อย่างที่บอกครับผมเป็นคนง่ายๆ เป็นคนค่อนข้างเดินดินนะฮะ
1: ก
0: ็ทานข้าวข้างถนนได้ฮะไม่ได้ต้องแบบไปโรงแรมหรือใช้ชีวิตฟุ่มเฟือยเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นก็จะมีช่วงที่เป็นช่วงที่ออกไปหาอินสปิเรชันต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยครับก็อาจจะใช้เงินเยอะหน่อยนะครับแต่ก็สำหรับผมความสมดุลในความรู้สึกนะครับเป็นตัวตั้ง
1: กลับมาถึงเรื่องกองทุนดีกว่าว่ากองทุนแล้วจริงกองทุนอย่างที่บอกว่ามันมีหลายแบบอย่างคุณโรเบิร์ตบอกว่าเฮ้ยผมยังมีแรงอยู่สามารถรับความเสี่ยงได
0: ้
1: ค่อนข้างสูงแสดงว่าก็ต้องกองทุนนั้นก็คือเน้นหนักไปทางตัวของหุ้นหรือตลาดทุนเป็นส่วนใหญ
0: ่
1: มีการลงทุนแบบDIY แบบไหนบ้างครับ
0: ผมกระจายนะ
1: ครับ
0: ก็จะมีตั้งแต่เป็นพวกกองทุน property นะครับ
1: อสังหา
0: ใช่มีsaving หรือมีในพอร์ตหุ้นบ้างนิดๆหน่อย
1: ๆ saving นี่ก็คือว่าเราฝากไว้ในแบงก์บัญชีปกติที่เราสามารถเดินเข้าไปฝากถอนได้ตามต้องการ
0: ใช่
1: อันนี้ช่วยให้คำแนะนำดีกว่าว่าเขาควรจะมีการบริหารจัดการในการวางแผนในการเงินเนี่ยอย่างไรบ้าง
0: โดยส่วนตัวผมเชื่อในเรื่องความพอดี
1: ครับ
0: นะครับอะไรมากไปน้อยไปมากเกินไปก็ไม่ดีน้อยเกินไปก็ไม่ดี
1: ครับ
0: นะครับแล้วก็รู้จักการประเมินตนนะฮะมันก็จะทำให้เราไม่มีหนี้สิน
1: คนที่อยากจะมาร่วมบริษัทโฆษณาเนี่ยเขาควรจะมีคาแรคเตอร์หรือเป็นคนประเภทไหนบ้าง
0: ต้องเริ่มจากความอยากรู้อยากเห็นนะฮะแล้วต้องเริ่มต้นจากความชอบก่อนเพราะผมเชื่อว่าเวลาคนทำงานโฆษณาเริ่มต้นจากความชอบแล้วคุณจะทำมันได้ดีนักโฆษณารุ่นใหม่ๆที่พวกเรามองหาทัศนคติสำคัญมากความอยากรู้อยากเห็นที่อยากจะเรียนรู
1: ้
0: นะครับหรือการที่จะต้องมีข้อคิดเห็นซึ่งผมค่อนข้างโชคดีนะในกลุ่มในทีมเนี่ยเราจะได้น้องๆอายุน้อยๆซึ่งกล้าที่จะแสดงออกซึ่งกล้าที่จะเป็นส่วนของที
1: ม
0: นะครับในการที่จะลองผิดลองถูกนะคร
1: ับ การจะเสนอไอเดียบอกเรา
0: ใช่ผมว่าโลกของงานโฆษณามันไม่มีสิ่งที่มันเพอร์เฟคที่สุดแต่เรามักจะคุยกันนะฮะว่ายิ่งน้องๆรุ่นใหม่ๆที่จะเข้ามาสู่การโฆษณาเนี่ยขอให้เข้ามาแล้วกล้าที่จะ make mistake ผิดพลาดให้เยอะๆนะครับแล้ว make mistakes better every day
1: ทำข้อผิดพลาดให้มันดีขึ้น
0: ใช่
1: ทุกๆวัน
0: ถูกต้องเพราะมันไม่มีอะไร perfect ถูกไหมฮะ
1: ครับ
0: แล้วถ้าเกิดเขาได้เรียนรู้แล้วเขาได้มีเวทีในการที่จะให้เขาปล่อยของวันรุ่งขึ้นเขาจะรู้สึกว่าเขาทำได้แล้วสุดท้ายงานดีๆมันมาจากการที่น้องที่กล้าคิดแล้วพวกเราให้โอกาสนะครับดังนั้นคาแรคเตอร์ของคนโฆษณาโหมดใหม่ๆเนี่ยฮะไอ้คำว่ามีพลังของผมเนี่ยมันไม่ใช่แค่เล่นใหญ่ฮะมันต้องเล่นด้วยความรอบคอบด้วยเล่นด้วยความเข้าใจคนและด้วยความที่เราเข้าใจสังเกตสิ่งที่อยู่รอบตัวแล้วรู้ว่าลูกค้าของเราทำเงินยังไงลูกค้าของเราขายของยังไงนะครับหรือแม้กระทั่งสังคมที่เราอยู่ตอนนี้จริตจักร้านไวยากรณ์ที่ผู้บริโภคอยากฟังเรามันไปในแถวไหนนะคร
1: ับ
0: เพราะฉะนั้นต้องเปิดโลกให้กว้างนะคร
1: ับ มีคำศัพท์ใหม่ๆก็เยอะแยะ
0: ครับเพราะงานโฆษณาบางครั้งเราไม่ได้ขึ้นกับอยู่กับว่าต้องเอาเด็กที่เรียนเก่งที่สุดมานะฮะอาจจะเป็นเด็กที่เรียนปานกลางชอบทำกิจกรรมด้วยก็ได้
1: เพราะมันจะมีความเป็นมนุษย
0: ์
1: เข
0: ้
1: ากับคนได้มากขึ้นวันนี้ก็ต้องขอบคุณคุณโอริเวอร์มากๆนะครับที่ให้มุมมองของการทำงานโฆษณาแล้วก็มุมมองของการวางแผนทางการเงินให้กับเราขอบคุณคุณโอริเวอร์มากๆนะครับ
0: คร
1: ับ
0: ยินดีครับ
1: เดี๋ยวช่วงหน้าเราไปพบกับกูรูกันนะครับของทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเขาจะมาให้คำแนะนำดีๆกับเราในเรื่องของการวางแผนพอร์ตการลงทุนแบบ DIY ครับเก็บออมเงินทองต้องวางแผนเพื่ออนาคตไกลสำหรับช่วงนี้นะครับเรามีคำแนะนำดีๆจากกูรูของทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยซึ่งเขาจะมาให้คำแนะนำเกี่ยวกับการออกแบบพอร์ตการลงทุนแบบ DIY กันครับ

0: การออกแบบพอร์ตกองทุนรวมนะครับสามารถทำเองได้ไม่ยากเลยครับท่านสามารถทำแบบ do it yourself ได้เลยนะครับหรือที่เรียกกันว่า DIY นะครับวัตถุประสงค์หลักของการจัดพอร์ตการลงทุนก็เพื่อการกระจายความเสี่ยงครับการใส่ไข่รวมไว้ในตะกร้าใบเดียวถือว่าเป็นความเสี่ยงสูงนะครับถ้าท่านมีไข่หลายฟองนะครับกระจายไว้ในหลายๆตะกร้าจะช่วยลดความผันผวนของผลตอบแทนตรงนี้ได้และลดโอกาสการขาดทุนพร้อมกันทั้งหมดได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะทำอย่างไรครับสำหรับการจัดพอร์ตการลงทุนแบบ DIY ขั้นตอนแรกครับกำหนดเป้าหมายก่อนนะครับว่าเราลงทุนในกองทุนรวมเพื่ออะไรเพื่อคุ้มครองเงินต้นหรือว่าเพื่อวางแผนการเกษียณระยะยาวครับซึ่ง2สิ่งนี้จะต่างกันนะครับถ้าท่านจะต้องการคุ้มครองเงินต้นตัวอย่างเช่นจะนำเงินไปท่องเที่ยวนะครับไปดาวบ้านไปซื้อรถหรือเพื่อจ่ายค่าเทอมสิ่งเหล่านี้ครับเงินต้นท่านยังจะต้องอยู่กองทุนรวมที่จะตอบโจทย์ตรงนี้ได้ก็น่าจะเป็นกองทุนรวมพวกตลาดเงินหรือตราสารหนี้ระยะสั้นนะครับซึ่งจะช่วยลดโอกาสขาดทุนได้ในระยะสั้นนะครับแต่ถ้าท่านต้องการจะลงทุนนะครับระยะยาวเพื่อวางแผนการเกษียณครับท่านจะต้องมีการลงทุนส่วนหนึ่งไว้ในหุ้นนะครับเพื่อที่จะให้มีโอกาสให้ผลตอบแทนชนะอัตราเงินเฟ้อได้ในระยะยาวขั้นตอนที่2ครับเป็นการสำรวจทัศนคติครับว่าท่านมีความอดทนต่อโอกาสขาดทุนมากน้อยเพียงไรการยอมรับความเสี่ยงแต่ละคนไม่เท่ากันครับผมอาจจะยอมรับความเสี่ยงได้ในระดับนึงนะครับว่าตลาดหุ้นลงมาผมมีผลขาดทุนสัก 20% อาจจะยอมรับได้แต่พอถ้าเงินต้นผมหายไป 40% อาจจะรับไม่ได้นะครับแต่ละคนไม่เหมือนกันครับดังนั้นครับท่านต้องสำรวจตนเองก่อนครับว่าท่านมีความสามารถในการยอมรับผลขาดทุนได้มากน้อยเพียงไรนะครับอันนั้นเป็นสิ่งที่ต้องพิจารณาเป็นปัจจัยหลักส่วนขั้นตอนที่2ของการสำรวจตนเองนะครับก็จะสำรวจในเรื่องอายุครับเพราะว่าอายุมีผลต่อการลงทุนด้วยคนที่มีอายุน้อยครับท่านยังมีโอกาสในการกลับตัวได้เยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าท่านยังขาดทุนไปในช่วงอายุต้นๆนี่ท่านยังมีโอกาสที่จะสามารถฟื้นตัวได้ในระยะยาวนะครับเพราะฉะนั้นท่านอาจจะลงทุนในหุ้นได้ค่อนข้างเยอะเมื่อเทียบกับคนที่มีอายุค่อนข้างมากนะครับปัจจัยที่2ครับฐานะทางการเงินแต่ละคนครับมีเงินหน้าตักไม่เท่ากันครับบางคนมีฐานะดีนะครับมีเงินเก็บมาก่อนค่อนข้างเยอะบางคนเพิ่งเริ่มเก็บเงินใหม่ๆเพราะฉะนั้นเนี่ยคน2คนนี้นะครับย่อมมีความสามารถที่จะยอมรับผลขาดทุนเนี่ยไม่เท่ากันครับขึ้นอยู่กับเงินหน้าตักที่ท่านมีนอกจากเรื่องเงินหน้าตักของท่านแล้วนะครับปัจจัยสุดท้ายเกี่ยวกับการสำรวจตนเองก็คือเกี่ยวกับทัศนคติของท่านต่อการลงทุนครับว่าตัวท่านเองครับสามารถยอมรับผลขาดทุนได้หรือเปล่าถ้าไม่สามารถยอมรับผลขาดทุนได้เลยอย่าครับอย่าลงทุนในหุ้นนะครับเพราะว่าหุ้นมีโอกาสขาดทุนได้ตลอดนะครับแต่ในระยะยาวหุ้นจะให้ผลตอบแทนที่สูงกว่าเงินเฟ้อนะครับเพราะฉะนั้นต้องดูทัศนคติของท่านก่อนถึงแม้ตัวท่านเองนะครับบอกว่าสามารถลงทุนในระยะยาวได้แต่ว่าถ้ามีทัศนคติว่ายอมรับผลขาดทุนไม่ได้เลยนะครับวันไหนขาดทุนนอนไม่หลับเลยเพราะฉะนั้นอย่าลงทุนในหุ้นเลยนะครับขั้นตอนที่3ครับคือการจัดพอร์ตการลงทุนครับการจัดพอร์ตการลงทุนนี้นะครับสามารถแบ่งเป็นการจัดพอร์ตประเภทใหญ่ๆได้2ประเภทครับขั้นตอนแรกนะครับคือการจัดพอร์ตแบบระมัดระวังกับแบบที่2ครับคือการจัดพอร์ตเพื่อการเกษียณในระยะยาวนะครับเพื่อเพิ่มมูลค่าของเงินลงทุนครับสองแบบนี้ต่างกันยังไงครับถ้าท่านจะจัดพอร์ตแบบระมัดระวังครับท่านจะมีเงินนะครับที่จะแบ่งสรรปันส่วนไปในกองทุนรวมประเภทตราสารหนี้และตลาดเงินค่อนข้างเยอะยกตัวอย่างเช่นครับถ้าท่านต้องการที่จะเก็บเงินเพื่อท่องเที่ยวเพื่อรักษาเงินต้นนะครับหรือว่าเพื่อการศึกษาในระยะไม่เกิน1ปีท่านควรจะต้องมีเงินลงทุนในกองทุนรวมตลาดเงินหรือตราสารหนี้รวมกันแล้วประมาณสัก 70% อีกสัก 30% อาจจะลงทุนในกองทุนรวมประเภทหุ้นได้แต่ถ้าท่านจะลงทุนในกองทุนรวมเพื่อที่จะให้มีการวางแผนการเกษียณระยะยาวได้ท่านจะต้องชนะอัตราเงินเฟ้อในระยะยาวเพราะฉะนั้นท่านจำเป็นครับที่จะต้องเพิ่มการลงทุนในกองทุนรวมในหุ้นเพิ่มขึ้นนะครับโดยอาจจะเพิ่มขึ้นตามอายุของท่านด้วยยกตัวอย่างเช่นคนที่เริ่มทำงานครับมีระยะเวลาในการเก็บค่อนข้างเยอะดังนั้นเนี่ยคนที่มีอายุน้อยต้องการเก็บเงินเพื่อการเกษียณครับสามารถลงทุนในกองทุนรวมในหุ้นครับอาจจะได้ถึงประมาณ 70-80% ในขณะที่อีก 20% ครับสามารถอยู่ในกองทุนรวมตลาดเงินหรือหนี้ได้เพราะท่านต้องการเพิ่มมูลค่าเงินลงทุนในระยะยาวแต่ถ้าสมมุติครับท่านมีอายุเยอะแล้วครับจะเกษียณภายใน5ปีข้างหน้านี้ท่านอาจจะลดมูลค่าของกองทุนรวมในหุ้นนะครับยกตัวอย่างเช่นท่านเคยลงทุน 80% ของสัดส่วนในเงินที่ท่านมีทั้งหมดใช่ไหมครับสามารถลดสัดส่วนตรงนี้ลงครับเป็นลงทุนในกองทุนรวมในหุ้นสัก 50% ครับอีก 50% นะครับไปอยู่ในกองทุนรวมตราสารหนี้หรือตลาดเงินซะนะครับอย่างน้อยแล้วเนี่ยท่านสามารถที่จะลดโอกาสในการขาดทุนในระยะ5ปีได้นะครับแต่ในขณะเดียวกันท่านก็สามารถคงอำนาจซื้อไว้ได้ในระยะยาวเช่นเดียวกันสุดท้ายแล้วครับขั้นตอนที่4ครับเริ่มลงทุนอย่างมีวินัยเสียตั้งแต่วันนี้ครับทำอย่างจริงจังครับทำได้อย่างไรครับลดรายจ่ายเพิ่มรายได้และมีวินัยต่อตัวเองนะครับเพียงเท่านี้ครับท่านก็สามารถออกแบบพอร์ตการลงทุนรวมของท่านได้แบบ do it yourself ทำเองก็ได้ง่ายจังครับ
1: อย่าลืมนะครับว่าการวางแผนทางการเงินนั้นมีประโยชน์อย่างมากต่อชีวิตในอนาคตนะครับไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่อาชีพอะไรรายได้มากน้อยแค่ไหนการวางแผนทางการเงินก็ไม่ใช่เรื่องยากและไม่มีคำว่าสายคุณก็สามารถทำได้ครับสำหรับท่านใดที่อยากติดตามรายการเงินทองต้องวางแผนย้อนหลังสามารถเข้าไปดูได้ที่ www.set.or.th/education ครับสำหรับสัปดาห์นี้ผมขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

มาพบกับพวกเรานะคะในรายการ Eco Learning with ราชพฤกษ์สคูลค่ะห้องเรียนธรรมชาติที่จะออกอากาศทุกๆวันเสาร์นะคะเวลา 14:00 น.บนเพจราชพฤกษ์สคูลค่ะวันนี้ไอก็มีกิจกรรมนะคะที่ทุกคนสามารถทำได้ที่บ้านเป็นกิจกรรมที่ง่ายมากๆเลยค่ะและนอกจากนี้นะคะกิจกรรมของเรายังมีประโยชน์อีกด้วยนั่นก็คือกิจกรรมถุงหอมสมุนไพรนั่นเองค่ะซึ่งคนโบราณนะคะเขาได้นำกลิ่นหอมของสมุนไพรเนี่ยค่ะมาบำบัดร่างกายนะคะและถ้าทุกคนอยากรู้แล้วว่ากิจกรรมของเราวันนี้มีวิธีทำแล้วก็ส่วนผสมอะไรบ้างนะคะเราไปชมกันเลย

0: ไม่ยากเลยใช่ไหมคะถ้าใครนะคะมีสูตรหรือว่าชอบกลิ่นไหนอยากจะใส่กลิ่นไหนไปนะคะก็เพิ่มเติมไปได้เลยและนอกจากนี้นะคะประโยชน์ของเขาเนี่ยค่ะเรายังสามารถพกไว้ในใต้หมอนนะคะไว้ที่ตู้เสื้อผ้าหรือแม้แต่ที่จะพกไปที่ต่างๆได้เลยนะคะและถ้าใครนะคะได้ทำกิจกรรมนี้แล้วก็อย่าลืมฝากผลงานไว้ที่ใต้คอมเมนต์และสุดท้ายนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย
1: รู้หรือไม่ตอนการโต้แย้งตามขั้นตอนก่อนฟ้องคดีในการฟ้องคดีปกครองนั้นหากผู้มีสิทธิ์ฟ้องคดีไม่เห็นด้วยกับการกระทำในเรื่องใดของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐและมีกฎหมายกำหนดขั้นตอนหรือวิธีการให้อุทธรณ์คัดค้านในเรื่องนั้นไว้โดยเฉพาะผู้ฟ้องคดีจะต้องดำเนินการตามขั้นตอนดังกล่าวให้เสร็จสิ้นเสียก่อนจึงจะนำเรื่องมาฟ้องต่อศาลปกครองได้เช่นเรื่องคำสั่งลงโทษทางวินัยถ้าผู้ถูกลงโทษไม่เห็นด้วยกับคำสั่งลงโทษก็ต้องอุทธรณ์คำสั่งนั้นก่อนเมื่อเจ้าหน้าที่ได้วินิจฉัยอุทธรณ์นั้นแล้วและไม่พอใจผลการอุทธรณ์หรือเจ้าหน้าที่ไม่ได้วินิจฉัยอุทธรณ์ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนดผู้ถูกลงโทษทางวินัยจึงจะมีสิทธิ์ฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

0: รายการซื้อเก่งไม่ใช่รายการแนะนำสินค้าหรือส่งเสริมให้ผู้บริโภคซื้อสินค้าชนิดใดชนิดหนึ่งแต่เราทำหน้าที่เป็นสื่อกลางเพื่อให้ข้อมูลที่รอบด้านประกอบการตัดสินใจการซื้อสินค้าอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อประโยชน์แก่ผู้บริโภคที่ดูรายการเราอยู่ครับ
1: สวัสดียามเย็นครับคุณผู้ดูครับและนี่คือรายการซื้อเก่งรายการของเรานะครับจะมาให้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจก่อนที่ท่านจะไปซื้อสินค้าอะไรสักหนึ่งชนิดนะครับเพราะอย่างที่รู้ครับเงินทองมันหายากใช่ไหมล่ะครับจ่ายอะไรแต่ละบาทเนี่ยก็อยากให้คุณผู้ชมคุ้มที่สุดเท่าที่จะคุ้มได้ผมเอ็ดดี้นะครับเป็นพิธีกรจะพาทุกท่านไปรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อสินค้าชนิดต่างๆว่าซื้อไอ้นี่ต้องดูอะไรก่อนกี่บาทน่าถึงจะคุ้มที่สุดเพื่อให้คุณผู้ชมคิดให้ดีก่อนซื้อครับและเช็คให้ชัวร์ก่อนจ่ายสินค้าที่เราจะมาพูดถึงกันในวันนี้นะครับผมมีความรู้เกือบจะติดลบครับนั่นคือเตารีดครับคือในช่วงวัยรุ่นนะครับที่ผมอยู่ห้องคนเดียวนะครับผมไม่รีดเสื้อครับใช่ครับไม่ใช่แค่ถุงเท้าหรือว่าชุดชั้นในนะครับผมไม่รีดไปถึงเสื้อยืดนะครับผมออกไปเสื้อยับๆเลยเพราะฉะนั้นถ้าท่านถามว่าเตารีดมีกี่แบบผมไม่ทราบครับเตารีดแต่ละแบบต่างกันยังไงผมไม่ทราบตั้งแต่แรกแล้วครับว่ามันมีกี่แบบนะครับเพราะฉะนั้นในวันนี้เราก็ต้องหาผู้เชี่ยวชาญมาช่วยเราอีกครั้งนึงแล้วครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยพอพูดว่าเตารีดปั๊บเราอาจจะคิดถึงแค่เตารีดแบบธรรมดาใช่ไหมล่ะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยทีมงานของเราเตรียมมาถึง4แบบนะครับซึ่งผมเห็นปั๊บผมก็ร้องขึ้นมาว่าว้าวเพิ่งรู้ว่าเตารีดแยกออกไปหลายแบบเหมือนกันซึ่งแบบที่1 นะครับคือเตารีดธรรมดาครับก็คือเตารีดแบบที่มีไอร้อนนะครับแต่ไม่มีไอน้ำแล้วก็เป็นเหล็กหนักๆนาบลงไปบนผ้าเนี่ยนะครับซึ่งคุณผู้ชมน่าจะเคยเห็นกันมาแล้วบ้างส่วนแบบที่2คือเตารีดแบบมีไอน้ำแล้วครับนั่นก็คือเตารีดแบบปกตินี่แหละครับเพียงแต่ว่าคราวนี้เขาอาจจะสามารถฉีดฟึดๆออกมาได้ถามว่าผมรู้ได้ไงเขาเพิ่งลองให้ดูเมื่อกี้ครับไม่งั้นผมก็ไม่รู้หรอกครับว่ามันต่างกันยังไงหน้าตาเหมือนกันเปียบประเภทที่3ครับนี่คือเตารีดไอน้ำแบบไอน้ำคือคุณไม่ต้องออกแรงกดลงไปบนเนื้อผ้าครับมันจะเป็นเตารีดแบบเป็นเสาตั้งขึ้นมาครับแล้วคุณก็พ่นไอน้ำใส่ผ้าลงไปอย่างเงี้ยครับเดี๋ยวคุณผู้ดูก็จะเห็นครับว่าเขาหน้าตาเป็นยังไงและแบบที่4ครับเตารีดแบบพกพาอันนี้คือน้องเล็กนะครับคือตามชื่อเขาเลยครับพกไปตามที่ต่างๆเวลาคุณไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งพอตัวเขาเล็กปั๊บบางคนก็อาจจะน่ารักจังเลยซื้อไปติดบ้านไว้ดีกว่าแต่ว่าเวลาใช้งานล่ะครับเขาสู้พี่ๆเขาได้หรือเปล่าเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเตารีดทั้ง4ชนิดที่เราเอามาให้คุณผู้ดูในวันนี้เนี่ยนะครับแตกต่างกันยังไงเหมาะกับไลฟ์สไตล์แบบไหนการใช้งานล่ะแล้วก็ถ้าราคามันสูงขึ้นต่ำลงมันมีผลกับคุณภาพของสินค้าหรือเปล่าครับคุณผู้ดูครับทางด้านซ้ายมือของผมนะครับก็คือผู้ที่จะมาให้ข้อมูลของเราในวันนี้นะครับก่อนอื่นแนะนำชื่อตัวเองก่อนครับ
2: ชื่อฝนพัทรวดีพรวิทยาค่ะ
0: อาชีพจริงๆคุณฝนคือทำอะไรครับ
2: ก็คือเปิดร้านซักรีดแล้วก็เป็นครูสอนซักอบรีดค่ะ
0: เพราะฉะนั้นคุณฝนน่าจะทราบทุกอย่างเลยนะครับในการทำความสะอาดเสื้อผ้าตั้งแต่ซักตากยาวมาถึงการรีดด้วยคุณฝนทำซักอบรีดแล้วก็เป็นอาจารย์สอนเนี่ยมากี่ปีแล้วครับ
2: ถ้าซักอบรีดทำมาประมาณ4ปีถ้าเป็นอาจารย์สอนประมาณ2ปีค่ะ
0: ว้าวอันนี้สงสัยเองแล้วครับว่าที่ไหนครับที่เขามีการเรียนการสอนซักอบรีดกันครับมหาลัยมีเปิดสอนเหรอครับหรือโรงเรียนมีสอน
2: ไม่คือเหมือนเปิดทำแบบให้คนที่เขาอยากเปิดร้านซักรีดมาเรียนแล้วก็สอน
0: อ๋อโอเคเข้าใจแล้วครับเป็นอาจารย์สำหรับใครก็แล้วแต่ที่อยากจะเปิดร้านซักอบรีดว่าเอ้ยมาตรฐานในการทำร้านซักอบรีดมันมียังไงบ้างคุณฝนสอนได้
2: ใช่ค่ะ
0: และทีนี้ครับจะเห็นว่าด้านหน้าของผมเนี่ยมีเตารีดอยู่ทั้งหมด4อันครับนี่คือเตารีดแบบทั่วไปแบบเป็นเหล็กปกติเนี่ยนะครับอันที่2นี่คือเตารีดแบบไอน้ำนะครับ3อยู่ด้านหลังครับนี่คือเตารีดแบบปลากระเบนนะครับไม่ใช่นี่คือเตารีดแบบไอน้ำนะครับและสุดท้ายครับเขามา2อันเลยครับนั่นก็คือเตารีดแบบพกพานะครับ
1: ซึ่งอันนี้เนี่ยเขาพับแล้วจะเป็นแบบนี้แต่พอกางออกมาพับก็จะเอ้ยอันนี้เราจะสแกนบาร์โค้ดกันหรือเปล่าครับเนี่ยปี๊บและตัวนี้นะครับก่อนหน้าที่จะเป็นรูปทรงนี้เนี่ยเขาสามารถถอดด้ามจับตัวนี้พับเก็บได้อันเหลือแค่ฝ่ามือเดียวเองนะครับ
3: wow.
1: ก่อนอื่นครับคุณฝนเจ้าเตารีดทั่วไปเนี่ยครับเขาจะต่างกันยังไงกับเพื่อนๆครับ
2: เตารีดอันนี้เนี่ยคือเหมือนถ้าย้อนไปก็คืออันนี้มาเป็นแบบแรกเลยคือเป็นรุ่นแบบไม่มีไอ้น้ำมีก็คือแค่ปรับอุณหภูมิได้อย่างเดียวเวลาเรารีดอันนี้ค่ะก็คือต้องคอยฉีดน้ำแล้วก็รีดเพราะว่าคือการฉีดน้ำอะค่ะมันจะช่วยให้ผ้ามันคลายตัวเวลารีดอะค่ะมันจะรีดได้ง่ายแล้วก็รีดได้เรียบขึ้นพอเป็นเตารีดแบบนี้ก็มีคนพัฒนาขึ้นมาเป็นเตารีดไอ้น้ำก็คือเราจะสามารถฉีดพ่นน้ำออกมาได้เราก็จะไม่ต้องเสียเวลามาถือฟอกกี้ข้างๆแล้วก็คอยฉีดให้ผ้าเรียบอีกแล้วเตารีดไอ้น้ำอะค่ะมันจะมีสารเคลือบไว้อยู่ซึ่งทำให้เวลารีดผ้าจะรู้สึกลื่นเตารีดแบบธรรมดาอันนี้ค่ะเวลารีดมันจะรู้สึกฝืดๆพอเป็นเตารีดไอ้น้ำแบบนี้ปุ๊บก็มีคนพัฒนาขึ้นมาเป็นเตารีดไอ้น้ำยืนด้านหลังเหมาะสำหรับวัยรุ่นสมัยใหม่ที่เหมือนรีดผ้าอะไรไม่เป็นแล้วก็รักความสะดวกสบายก็คืออันนี้คือยืนถือเป่าๆอย่างเดียวได้เลยไม่ต้องเอาเตารีดมาวางบนโต๊ะรีดผ้าแล้วก็รีดตามมุมอะไรอีกแล้วแล้วก็มีคนพัฒนาขึ้นมาว่าให้มันพกพาสำหรับกลางคืนที่ข้างนอกเวลาเราพับเสื้อใส่กระเป๋าแล้วมันยับก็สามารถใช้เตารีดอันนี้ค่ะช่วยรีดให้มันเรียบขึ้นเวลาที่เราจะไปทำธุระต่างจังหวัดเสื้อก็จะได้เรียบสวยเหมือนเดิม
1: แสดงว่าในความเป็นจริงแล้วนะครับคุณผู้ชมครับน่าจะแยกได้ว่าเนี่ยโซนนี้คือเตารีดแบบอยู่ติดบ้านแต่อันเนี้ยเป็นแบบพกพาพวกเตารีดที่เป็นเตารีดแบบพกพาเนี่ยครับกับเตารีดที่ใช้ตามบ้านใช้ทดแทนกันได้ไหมครับสำหรับบางคนที่เขารู้สึกว่าเอ๊ะตัวนี้น่าจะถูกกว่าแงเลย
2: คือถ้าอย่างตัวเนี้ยตัวยิงบาร์โค้ดอันเนี้ยคือใช้ยังพอใช้ทดแทนได้เพราะว่าขนาดหัวของมันอะจะไม่ต่างกับอันนี้เลยสักนิดมันจะพอๆกันเวลารีดก็คือถือเป่าๆแต่อย่างตัวเนี้ยหน้าเตารีดอะค่ะมันเล็กกว่ากันมากก็คือมันจะใช้เสียเวลาในการรีดมากกว่าเตารีดแบบนี้กว่าจะเสร็จมันนานมาก
1: เพราะกว่าจะกินพื้นที่คุณนึกง่ายๆว่าเนี่ยบาดไปกี่นาทีกว่าจะทั่วแสดงว่าตัวนี้จริงๆแล้วก็อย่างที่คุณฝนว่าสมมติว่าเราพับเสื้อไปในกระเป๋าเดินทางพอไปถึงต่างจังหวัดปั๊บคลี่เขาออกมาอาจจะมีรอยพับตรงนี้รอยพับตรงนี้เราก็แค่เดินตรงรอยพับ
2: ใช
1: ่ทีนี้ครับ3อย่างนี้ครับเวลารีดกับผ้าเนี่ยครับเขาให้ความต่างกันไหมครับในความเรียบของเขาหรือว่ามันใช้งานยากง่ายกว่ากันไหมครับ
2: อันแรกเลยคือวิธีการรีดถ้าเราแบ่ง2ตัวนี้กับอันนี้แยกอะค่ะคือถ้าเป็นแบบนี้เวลารีดอะค่ะมันจะรีดได้ละเอียดแล้วก็เนียบกว่าอย่างเช่นเวลารีดตรงในส่วนแขนแต่อย่างอันนี้มันทำได้แค่ยืนถือแล้วก็เป่ามันจะใช้หลักการก็คือพ่นไอร้อนทำให้ผ้าคลายตัวแล้วก็เรียบแต่ว่าพอผ้าค่ะมันมีไออยู่ที่ผ้ามันจะทำให้ผ้าชื้นๆแล้วอาจจะคลายตัวกลับมายับได้เหมือนเดิมเราควรจะเอาเตารีดที่รีดแบบไม่พ่นน้ำนะคะรีดซ้ำอีกทีเพราะถ้าผ้ามันไม่แห้งอะค่ะมันจะทำให้ผ้าคลายตัวแล้วก็กลับมายับเหมือนเดิมค่ะ
1: แสดงว่าท่านต้องการงานเนี้ยบจริงๆเป่าไอ้น้ำด้วยตัวนี้ก่อนแล้วสุดท้ายก็ต้องมาเปิดหน้าด้วยเหล็กร้อนตรงนี้อีกหนึ่งที
2: ใช่
1: แสดงว่าเราสามารถขีดเส้นตรงนี้ได้ว่าอันเนี้ยเขาสำหรับงานที่ไม่เนี้ยบแต่อันนี้เป็นสำหรับงานที่เนี้ยบทีนี้เจ้าสองตัวเนี้ยครับเขามีวิธีการใช้และการดูแลรักษาต่างกันไหมครับ
2: การดูแลรักษาก็คือเตารีดแบบแห้งอันนี้ค่ะหน้าเตารีดอย่างเงี้ยมันจะไหม้ง่ายกว่ามันก็จะมีครีมสำหรับทำความสะอาดหน้าเตารีดซึ่งอันนี้คือเราซื้อตามร้านค้าชั้นนำได้เลยก็คือจะช่วยให้หน้าเตารีดตรงเนี้ยค่ะมันไม่มีรอยไหม้ติดส่วนตัวนี้ค่ะจะต้องดูแลเพิ่มเติมขึ้นมาก็คือมันเป็นเตารีดไอ้น้ำที่เราต้องเติมเข้าไปอะค่ะน้ำที่ควรจะใช้ก็คือไม่ควรเป็นน้ำประปาควรจะใช้น้ำกองเพราะว่าน้ำประปาค่ะมันจะทำให้มีตะกอนเกิดขึ้นข้างในก็คือพวกเม็ดทรายเกิดเป็นเม็ดทรายข้างใน

0: พอเราใช้ไปปุ๊บเวลาพ่นไอ้น้ำก็จะพ่นไม่ออกเพราะว่าเม็ดทรายมันเข้าไปติดที่รูพ่นไอ้น้ำเพราะฉะนั้นการใช้น้ำกองก็จะช่วยให้ไอการเกิดตะกอนตะกันพวกนี้เกิดลดลงไปได้แล้วก็หลังใช้เสร็จก็คือควรเทน้ำตรงนี้ออกมาไม่ควรแช่เก็บทิ้งไว้ส่วนใหญ่คือเตารีดไอ้น้ำที่บอกพังง่ายๆเนี่ยก็คือเกิดจากเราไปใช้น้ำประปาไม่ได้ใช้น้ำกอง
1: wow. แล้วก็ไม่ยอมเทน้ำพอทิ้ง
0: ใช่
2: แล้วเจ้าตัวนี้ล่ะครับมีวิธีดูแลอะไรเขาเป็นพิเศษไหมครับเพราะว่าเขาก็เป็นไอ้น้ำเหมือนกันเราต้องเลือกน้ำกรองเหมือนกันไหมครับ
0: ใช่ค่ะตัวนี้ก็เหมือนกันเลยต้องใช้น้ำกรอง
2: แล้วก็ต้องเทน้ำทิ้งด้วยไหมครับเวลาใช้เสร็จ
0: ใช่ค่ะเสร็จแล้วก็ต้องเทน้ำออก
2: ทีนี้เรื่องราคาบ้างครับเตารีดแต่ละแบบนี้ครับถ้าเราใช้งบประมาณเยอะขึ้นกับเขาเราจะได้ของที่ดีขึ้นไหมครับและดีขึ้นยังไง
0: เราเริ่มที่เตารีดพกพาก่อนอย่าง2ตัวนี้ค่ะคือฟังก์ชันอะไรเนี่ยมันก็เหมือนเป็นเตารีดแบบใหญ่ที่ย่อส่วนเล็กลงมาให้สำหรับพกพาได้แค่นั้นเอง
2: ถ้าคุณเพิ่มเงินให้เขาสิ่งที่คุณจะได้ก็อยู่นี่ครับเพราะฉะนั้นไอ้นี่เพิ่มเงินเข้าไปได้ไอ้นี่เพิ่มเงินเข้าไปได้ไอ้นั่นเพราะฉะนั้นเราแบ่งน้องเล็กทิ้งไปก่อนแต่ทีนี้พี่ใหญ่ทั้ง3เนี่ยครับถ้าเราเพิ่มเงินให้เขาเราจะได้ของที่ดีขึ้นอะไรยังไงบ้างครับ
0: ตัวแรกเลยคือเตารีดแบบแห้งอันนี้ค่ะคือมันไม่ค่อยมีฟังก์ชันอะไรอยู่แล้วเพราะฉะนั้นราคามันจะไม่ต่างกันมากอาจจะเป็นวัสดุที่ทำเตารีดออกมาต่างกันราคาก็เลยต่างกันนะคะ
2: เขาเริ่มต้นประมาณกี่บาทครับ
0: ประมาณ 4-500 ก็ซื้อได้แล้วค่ะ
2: เพราะฉะนั้นไอ้ตัวนี้ครับตัวที่ถูกที่สุดอาจจะ 4-500
0: คือถ้าเกิดใครที่เคยรีดอย่างเงี้ยจะรู้สึกว่าหน้าเตารีดมันจะฝืดๆนะคะคือเขาอาจจะเคลือบสารทำให้เหมือนแบบรีดได้ลื่นขึ้นประมาณนั้นนะคะ
3: อ๋อถ้าเพิ่มเงินใช่ไหมคร
0: ับ ใช่ค่ะก็คือเหมือนอย่างเตารีดไอ้น้ำอย่างเงี้ยมันจะเคลือบสารอยู่แล้วนะคะทำให้แบบรีดเรียบขึ้นส่วนอันนี้มันจะไม่ได้มีเคลือบ
2: โอเคครับต่อมาครับเตารีดไอ้น้ำแบบเติมน้ำในตัวนี้นี่ทีมงานใช้งบประมาณซื้อมาเท่าไหร่นะครับ 1,400 บาทครับคุณผู้ชมถ้าเราเพิ่มงบประมาณให้เขาเราจะได้อะไรเพิ่มมาบ้างครับ
0: คือฟังก์ชันแรกที่จะได้เลยคือเราจะได้หม้อต้มแยกออกมาไม่ต้องเติมน้ำในตัวเตารีดอย่างนี้มันจะทำให้เตารีดอะค่ะไม่หนักพอเราแยกหม้อต้มเนี่ยตรงนี้ก็จะเบาเวลารีดเนี่ยมันก็จะไม่เมื่อยแขนเรามันก็จะรีดง่ายขึ้นคืออย่างอันนี้ใส่น้ำได้น้อยเวลารีดแป๊บๆก็ต้องเติมน้ำถ้าเป็นหม้อต้มอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะรีดได้นานขึ้น
2: ก็จะได้ความสะดวกทีนี้ไอแบบที่เป็นหม้อๆอย่างนั้นนะครับตัวแพงที่สุดที่คุณฝนเคยเจอ
0: 20,000 บาท
2: 20,000 เลยครับ
0: ใช่คือมันจะได้ฟังก์ชันที่เพิ่มขึ้นมาอย่างอันแรกเลยก็คือเราจะไม่ต้องปรับอุณหภูมิเองมันจะปรับอุณหภูมิให้อัตโนมัติ
2: เขามีเครื่องสแกนให้อย่างเงี้ยครับว่าตอนนี้อุณหภูมิมันเท่าไหร
0: ่ใช่คือเหมือนพอมันนาบไปมันก็จะรู้ทันทีว่าไอ้ผ้าเนี้ยต้องรีดไฟแรงหรือรีดไฟอ่อน คืออารมณ์ไม่ง่ายว่าต่อให้เราเอาหลอดไปวางแล้วก็รีดหลอดก็จะไม่ไหม้หรือไม่ละลาย
2: พลาสติกเนี่ยนะครับ
0: ใช่ค่ะ
2: ว้าวโอเคผมเข้าใจแล้วว่าทำไมคุณต้องจ่าย 20,000 อ่ะต้องบอกว่าเขาก็ช่วยคิดแทนคุณไปเลยด้วยซ้ำ
0: ฟังก์ชันอีกตัวที่เพิ่มขึ้นมาก็คือพ่นน้ำให้อัตโนมัติเราไม่ต้องแบบว่ากดพ่นแค่กดปุ่มอัตโนมัติมันก็พอเราเอาเตารีดไปวางปุ๊บมันก็จะพ่นน้ำให้เองเลยอัตโนมัติ
2: แสดงว่าเซ็นเซอร์เขาก็จะตรวจจับเนื้อผ้าด้วยแล้วก็ความชื้นที่เหมาะสมกับเนื้อผ้านั้นด้วย
0: ใช่ค่ะใช่อีกอันนึงที่อัปเกรดขึ้นมาก็คือเมื่อกี้เรามีปัญหาเรื่องตะกันสะสมแล้วก็พ่นน้ำไม่ออกเขาก็คิดค้นขึ้นมาว่ามีฟังก์ชันที่ล้างตะกันอันนี้ได้แต่ถึงแม้ว่ามันจะมีฟังก์ชันที่เคลียร์ตะกันให้แล้วก็คือเราเนี่ยก็ยังควรที่จะใช้น้ำกรองแล้วก็ควรจะเทน้ำทิ้งออกอยู่ดีเพื่อเป็นการยืดอายุการใช้งานแล้วก็เพื่อลดโอกาสที่จะเสียได้ง่ายอะค่ะ
2: ครับทีนี้ตัวยืนนี่แหละครับ
0: ถ้าตัวยืนแบบนี้มันก็จะมีหลายราคาเหมือนกันมันก็จะมีฟังก์ชันอย่างเช่นความแรงของเวลาพ่นน้ำก็จะเลือกระดับพ่นได้ว่าพ่นมากน้อยแค่ไหนแล้วก็มีฟังก์ชันล้างตะกัน
2: โอเคครับทีนี้เวลาคุณผู้ดูของเราเนี่ยครับเขาไปซื้อเตารีดเนี่ยเตารีดแต่ละแบบเนี่ยครับเขาเหมาะที่มีไลฟ์สไตล์แบบไหนครับ
0: ก็ถ้าอันนี้ค่ะมันก็จะคล้ายๆกันเตารีด2ตัวนี้ค่ะก็คือเหมาะกับคนที่เก็บละเอียดเป็นคนชอบเนียบๆแล้วก็เหมาะที่จะรีดพวกเสื้อเชิ้ตในขณะที่เตารีดเป่าพ่นๆอย่างเงี้ยค่ะมันไม่ได้มีหัวโค้งๆแบบนี้ที่จะเหมือนรองรับว่าแบบเข้ามุม สื้ออะไรอย่างนี้ได้อะค่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้มันก็เหมือนเหมาะที่จะเป่ากลางลำตัวเหมาะกับคนง่ายๆอะไรก็ได้สบายๆเป่าๆก็คือออกจากบ้านได้ไม่ต้องเงียบมากแล้วก็เหมาะที่จะใช้ตามร้านขายเสื้อผ้าที่แค่ไว้แขวนโชว์ในหุ่นไม่ต้องเป๊ะอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
2: โอเคครับทีนี้ผมสงสัยครับว่าทำไมเตารีดเนี่ยเขาต้องเป็นรูปร่างเหมือนแบบเรืออย่างเงี้ยครับเขาเป็นแบบสี่เหลี่ยมเหล็กไม่ได้อย่างเงี้ยครับ
0: ถ้าเวลาเตารีดเป็นอย่างเงี้ยค่ะเวลามันจะเข้ามุมตามเสื้อต่างๆอะค่ะอย่างตรงโค้งที่แขนเราอย่างเงี้ยมันก็จะไปตามรูปโค้งตรงนี้เวลารีดอะค่ะมันจะรีดเข้ามุมอะไรได้ง่าย
2: คนไม่เคยรีดผ้าก็จะงงๆหน่อยครับต่อจากนี้ครับคุณผู้ดูครับจะทำให้เห็นภาพชัดขึ้นครับว่าแต่ละแบบเนี่ยเวลาใช้กับผ้าจริงๆไปรีดจริงๆเนี่ยครับเขาต่างกันตรงไหนแล้วก็วิธีการเวลารีดเนี่ยมันยากกว่ากันมากไหมเดี๋ยวติดตามดูครับต่อไปจะเป็นการทดลองรีดผ้าฮาเฮแบบนิ่มหวานนะครับโดยที่การทดลองของเราเนี่ยจะใช้เสื้อยืดนะครับทั้งหมด4ตัวซึ่งซื้อจากร้านเดียวกันเนื้อผ้าเดียวกันราคาเท่ากันเรียกว่าเป็นเสื้อตัวเดียวกันก็ว่าได้ครับแต่เราจะค่อยๆรีดทีละตัวโดยที่ตัวแรกเราจะใช้เตารีดแบบแท่งหรือเตารีดธรรมดาเนี่ยนะครับเอาละครับคุณฝนก่อนที่จะรีดผ้าเรามีอะไรต้องคิดต้องดูก่อนไหมครับ
0: ก็อันดับแรกนะคะก่อนที่เราจะรีดผ้าเนี่ยเราก็จะต้องเช็คก่อนว่าผ้าแบบนี้ค่ะต้องใช้อุณหภูมิของเตารีดที่เท่าไหร่เพราะว่ามันจะปรับได้3ระดับถ้าระดับแรกอะค่ะจะเหมาะสำหรับใช้รีดผ้าชีฟองกับผ้าซาตินถ้าระดับ2ก็คือเป็นผ้าไหมหรือว่าสเวตเตอร์พวกผ้าวูลถ้าเป็นระดับ3อะค่ะก็คือใช้รีดพวกผ้าลินินแล้วก็ผ้าคอตตอนค่ะแล้วก็ถ้าสมมุติเราไม่แน่ใจว่าเสื้อที่เราถืออยู่เนี่ยเป็นผ้าแบบไหนหรือว่าควรจะรีดเบอร์อะไรอะค่ะมันจะมักมีป้ายผ้าอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะเป็นรูปเตารีดอะค่ะบอก1จุด2จุดหรือว่า3จุดก็คือให้เราใช้ไฟตามที่ป้ายผ้ากำหนดไว้นะคะเวลารีดนะคะอันดับแรกเราจะรีดปกบ่าแขนแล้วก็ค่อยมาลำตัวบ่าอันนี้ก็คือเดี๋ยวเราไปรีดตอนพร้อมลำตัวได้เลยก็คือให้เรารีดแขนก่อน
2: ทำไมต้องรีดแขนก่อนครับ
0: คือเวลารีดนะคะเราจะรีดส่วนที่มันยากไปง่ายอะค่ะคือถ้าสมมติเรารีดตัวก่อนแล้วเรามาจับรีดแขนตรงนี้ค่ะมันก็จะลงไปยู่ๆยับยับมันก็คือทำให้ตัวกลับมายับเพราะฉะนั้นก็เคยรีดส่วนพวกอย่างนี้ก่อนนะคะเนี่ยค่ะที่บอกว่าโค้งของเตารีดตรงนี้นะคะมันจะพอดีกับโค้งเสื้อตรงนี
3: ้
0: เพราะฉะนั้นเวลารีดนะคะ
2: เราไม่ได้สังเกตว่าตะเข็บตรงนี้ครับเขาเป็นโค้งนะครับเขาไม่ได้เป็นเส้นตรงๆตัดมาคุณฝนบอกกับเราว่านะครับปกติเตารีดแบบแห้งแบบธรรมดาเนี่ยนะครับที่คุณฝนใช้ที่บริษัทตัวเองอ่ะจะมีน้ำหนักสูงกว่านี้
0: ใช่ค่ะคือเวลาเตารีดที่มีน้ำหนักอะค่ะมันจะมีข้อดีคือเวลาที่เรารีดผ้าพวกลินินอย่างเงี้ยค่ะมันจะทำให้ผ้าเรียบง่ายกว่าค่ะเพราะว่าเตารีดสมัยเนี้ยเขาจะออกแบบให้มันเบาเพื่อให้มันสะดวกต่อการใช้งานแต่ว่าคือถึงแม้เราจะปรับไฟแรงแต่ว่าถ้าน้ำหนักมันไม่ได้มันก็ทำให้เรียบได้ไม่ดีเท่านะ
2: โอ้อันนี้คุณฝนรีดแบบเนียบเลยนะครับต่อไปครับลองเปรียบเทียบดูว่าเสื้อที่ไม่ได้รีดนะครับกับอีกตัวนึงรีดดูมีชาติตระกูลมากขึ้นเลยนะครับนั่นก็คือการรีดด้วยเตารีดแห้งแบบธรรมดาธรรมดาต่อไปครับคือเตารีดแบบไอ้น้ำธรรมดาเนี่ยนะครับซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยเราคุยกับคุณฝนไว้ว่าเฮ้ยแบบเนี้ยเขาอาจจะมีปัญหาเรื่องตะกร้านได้ซึ่งตะเกียบครับพอเราเสียบปลั๊กเขาเติมน้ำปั๊บเราลองฉีดฟึบฟึบปั๊บตะกร้านออกมาจริงๆตะกร้านก็คือเหมือนทรายเลยใช่ไหมครับมันบอกไม่ถูกเลยครับแต่ตอนนี้เราจัดการเคลียร์ตะกร้านทิ้งไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็เติมน้ำแล้วก็ตอนนี้เขาน่าจะพร้อมแล้วใช่ไหมครับใช่ครับน่าจะพร้อมแล้วล่ะครับเอาล่ะครับคุณฝนลุยครับ

0: เหมือนจะรีดง่ายกว่าใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะก็คือรีดแล้วมันเรียบง่ายกว่าแต่ว่ามันจะไม่เหมือนเตารีดที่เป็นแบบแห้งเพราะว่ามันมีน้ำอยู่ข้างในเวลารีดแล้วเราจะรู้สึกมีแรงเขย่าที่น้ำตลอดเวลา
0: แรงหน่วงเวลาที่เราไถไปปั๊บน้ำเขาก็จะกระฉอกไปทางนี้
1: ใช่ค่ะใช่
0: เราก็ต้องเกรงแขนช่วยนิดนึงแต่ที่แน่ๆครับผมรู้สึกได้ว่าผ้าเรียบง่ายกว่าและก็เร็วกว่าแบบปกติแน่นอนอันนี้คือเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะ
0: โอเคครับต่อไปครับเป็นเตารีดแบบไอ้น้ำนะครับแบบที่ไม่มีแบบจับจีบไม่ได้เนี่ยแหละครับอันนี้เนี่ยเราต้องวอร์มเขาก่อนประมาณ1นาทีนะครับให้น้ำที่อยู่ในกาต้มของเขาไหมครับค่อยๆเป็นไอออกมาและที่เห็นตอนนี้ก็คือเราจะอุ้ยร้อนเหมือนกันนะเนี่ยโอ
1: ้ระวังมือลวกนะคะ
0: โอ้เขาจะร้อนอย่างนี้เลยใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะคือถ้าเอามือไปใกล้ๆอะค่ะมันก็จะลวกมือแล้วก็เป็นแผลเราได้
0: เพราะฉะนั้นเวลาคุณเห็นตามห้างที่พนักงานเขาแบบอย่างนี้อย่างนี้กันอยู่คุณไม่ใช่แบบเอาไปเล่นร้องเพลงนะครับก็คือเวิร์กไปหมดนะครับวิธีใช้เจ้าตัวนี้ล่ะครับยังไงครับ
1: ก็ยกขึ้นแล้วก
0: ็
1: นาบอย่างนี้แล้วก็เป่าๆไปได้เลยนะคะก็คือถ้าสมมติเราอยากรีดให้มันตึงๆอะค่ะเราต้องจับเสื้อดึงให้มันตึงนิดนึงอะค่ะแล้วก็นาบไปมันก็จะรีดได้เรียบขึ้นนะคะแต่ว่าพอเป็นอย่างเงี้ยค่ะมันจะรีดตรงแขนลำบากกว่าที่เตารีดที่มีโค้งเมื่อกี้นะคะ
0: อันนี้คือเราไม่ต้องออกแรงนาบลงไปเลยนะครับเสื้อก็ดูจะเรียบอยู่เพราะฉะนั้นแสดงว่ามาจากพลังความร้อนของไอ้น้ำพอล้วนๆเลยต้องระวังบุตรหลานของท่านด้วยนะครับหรือน้องๆที่ดูอยู่ตอนนี้นะครับอย่าไปกดของคุณพ่อคุณแม่เล่นนะเอามาแบบเอามาอังดูมันร้อนไหมมันร้อนจริงๆนะครับระวังด้วยนะครับและนี่ก็คือเสื้อยืดที่ผ่านการรีดจากเตารีดไอ้น้ำนะครับผลงานที่ออกมาเนี่ยผมสรุปได้ว่าเขาเร็วกว่าเตารีดแบบที่ทั่วๆไปที่เป็นเหล็กเมื่อกี้เยอะมากเลยนะครับแต่อย่างที่บอกไว้ครับว่ามันใช้ไม่ได้กับเสื้อที่ต้องการความเนี๊ยบมากๆต้องการการจับจีบอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะก็คือแขนอย่างเงี้ยค่ะคือเราก็ไม่สามารถรีดให้มันมีเส้นเหมือนกับตัวที่แล้วได้นะคะ
0: จะเห็นได้ชัดว่าแขนเนี่ยก็จะไม่ได้เรียบเท่าตัวนู้นโอเคครับและนี่คือเสื้อ3ตัวจากเตารีดทั้ง3ประเภทนะครับท่านผู้ดูอาจจะถามว่าประเภทที่4ล่ะคุณฝนบอกว่าไม่ต้องรีดก็ได้ค่ะประเภทที่4เนี่ยมันก็จะเหมือนกับรุ่นพี่ของเขานะครับเช่นเตารีดพกพานะครับแบบที่เป็นเหล็กธรรมดาก็จะเหมือนกับเจ้าตัวนี้นะครับหรือถ้าเป็นไอ้น้ำก็จะออกมาเหมือนกับเจ้าตัวนี้เพียงแต่ว่าเขาจะใช้เวลาเยอะกว่าเกือบเท่าตัวนึงได้เพราะว่าขนาดของเขาเล็กกว่านะครับทีนี้คุณคิดว่าอันไหนเหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณนะครับลองไปตัดสินใจเลือกซื้อดูถ้าถามผมนะครับตัวนี้คือเตารีดแบบธรรมดาเลยนะครับคือคุณเป็นคนเนี๊ยบมีเวลาเยอะๆครับต้องการแบบผ้าที่เรียบแต่ข้อเสียของเขาก็คืออย่างที่บอกครับมันใช้เวลาเยอะมากต่อการรีดผ้า1ตัวเตารีดไอ้น้ำเนี่ยผมคิดว่าเขาจะคล้ายๆกับตัวนี้ครับเพียงแต่ว่าเขาจะใช้เวลาสั้นกว่าเมื่อกี้ที่ยืนอยู่เนี่ยน่าจะประมาณ3นาทีได้นะครับเสร็จแล้ว1ตัวนะครับเหมาะกับคนที่ต้องใส่เสื้อเชิ้ตไปทำงานออฟฟิศอะไรอย่างเงี้ยครับต้องมีการจับจีบเนี๊ยบๆเนี่ยสอบอันนี้ได้เลยส่วนแบบไอ้น้ำนะครับหรือไอ้น้ำตั้งยืนเนี่ยนะครับเหมาะสำหรับคนที่ค่อนข้างจะเร่งรีบเสื้อผ้าอาจจะไม่ต้องแบบเนี๊ยบมากเหมาะกับคนที่ทำงานไม่ต้องใส่เสื้อเชิ้ตอะไรอย่างนี้ก็เป็นไปได้นะครับซึ่งทั้ง3ประเภทเนี่ยเขาก็มีข้อดีข้อเสียของเขาครับแต่ถ้าสมมุติว่าให้ผมนะครับไลฟ์สไตล์แบบผู้ชายแบบค่อนข้างจะมักง่ายนิดนึงนะครับผมจะเลือกแบบไอ้น้ำครับเพราะว่าเขาใช้เวลาน้อยแล้วก็ความเรียบที่ได้ออกมาก็คือไม่ถึงกับแย่แต่ถ้าสมมติผมถามไปยังมืออาชีพครับมืออาชีพแนะนำมาไหนฮะ
1: อ๋อแนะนำให้ส่งร้านซักรีดค่ะ
0: นั่นแน่แอบขายของเล็กน้อยนะครับซึ่งในความเป็นจริงมันก็ใช่ด้วยถ้าคุณส่งร้านซักรีดก็สะดวกที่สุดนะครับไม่ต้องปวดหัวให้มืออาชีพเขาจัดการไปนะครับ เอาละครับสำหรับวันนี้นะครับซื้อเก่งก็ให้ข้อมูลเกี่ยวกับเตารีดนะครับทั้ง 3-4 แบบนะครับจริงๆมันก็จะมีแบบที่เยอะกว่านี้แต่มันเป็นแบบอุตสาหกรรมนะครับคุณผู้ดูก็น่าจะไม่ได้มีโอกาสใช้หรือว่าซื้อไปใช้ก็อาจจะไม่คุ้มนะครับแต่อันเนี้ยก็เหมือนกับสินค้าประเภทอื่นๆนะครับก็คือคุณต้องดูไลฟ์สไตล์ของตัวเองก่อนว่าเป็นยังไงแล้วก็ค่อยไปดูสินค้าอีกทีและที่สำคัญครับงบประมาณในกระเป๋าคุณด้วยนะฮะวันนี้ขอขอบคุณคุณฝนมากครับที่มาให้ข้อมูลกัน
2: ขอบคุณครับ
0: สำหรับ

0: วิถีชีวิตแบบบ้านๆที่เราไม่เคยได้สัมผัสมันเป็นยังไงกันนะเป็นการได้ตื่นมาในยามเช้าตรู่เสียงที่เรามักจะได้ยินเป็นเสียงแรกคือเสียงคำทักทายระหว่างตากับยาย
1: สบายดีเนาะ
0: นั่นคือช่วงเวลาที่หัวใจอบอุ่นที่สุดของชีวิต
2: พี่มาหรอบ่ยายเอาบักตัวมาฝาก
1: ครับยาย
3: พี่ตาแต่ว่าเป็นวงวิถีชีวิตบ้านๆของบ้านเฮาเด
4: ้ได้ครับตาม
0: ันคือวิถีชีวิตที่เต็มไปด้วยความเรียบง่ายและธรรมชาติแต่แฝงความเป็นเอกลักษณ์ของชุมชนไว้อย่างน่าแปลกใจ

วิธีการหาอาหารแบบภูมิปัญญาพื้นบ้านการหวานแหจับปลาการจับปูจากหลุมแบบพิธีดั้งเดิมแบบที่คนในเมืองแบบผมไม่เคยมีโอกาสได้สัมผัสกลิ่นควันไฟตอนพบค่ำที่บ้านทุกหลังจุดเพื่อนึ่งข้าวทำอาหารชวนให้ผมนึกถึงวัยเด็กที่เคยได้สัมผัสมันคือการกลับบ้านที่ไม่ต้องมีอะไรซับซ้อนไม่ต้องมีความเร่งรีบแค่การกินข้าวพร้อมหน้าพร้อมตามีความสุขกับครอบครัวมันอาจจะดูเป็นแค่ชีวิตธรรมดาแต่สำหรับผมมันคือความสุขที่หาที่ไหนไม่ได้มันคือความสุขแบบบ้านๆที่ทำให้เรารู้สึกว่าเรายังมีที่ที่เป็นบ้านจริงๆและนี่แหละครับเสน่ห์ของบ้านผม

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: รู้หรือไม่ราชการส่วนภูมิภาคเป็นระบบบริหารราชการแผ่นดินที่ราชการส่วนกลางมอบอำนาจสั่งการบางส่วนให้แก่เจ้าหน้าที่ของตนที่ส่งไปปฏิบัติงานประจำเขตการปกครองต่างๆของประเทศโดยหน่วยงานราชการส่วนภูมิภาคได้แก่จังหวัดและอำเภอรวมทั้งส่วนราชการที่กระทรวงกรมต่างๆจัดตั้งขึ้นเพื่อปฏิบัติงานและให้บริการประชาชนในพื้นที่ต่างๆให้ครอบคลุมทั่วประเทศเช่นสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหน่วยงานเหล่านี้เป็นหน่วยงานทางปกครองประเภทหนึ่งที่อาจถูกฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

ตามการวิจัยจริงๆแล้วเนี่ยสมองทุกคนไม่สามารถรับภาษาทุกภาษาบนโลกนี้ได้ปัจจุบันนี้เราใช้ภาษากลางเป็นภาษาอังกฤษทั่วโลกใช่ไหมครับแต่ก็ไม่ใช่ทุกคนที่จะพูดภาษาอังกฤษได้อันนี้เราคิดในแบบมาตรฐานพื้นฐานกันเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นก็ต้องมีร่างภาษาอังกฤษถูกไหมครับเพื่อแปลจากภาษาอังกฤษมาเป็นภาษาอื่นๆทั่วโลกมันช่วยในการสื่อสารนะครับทำให้คนทั้งโลกเข้าใจกันได้มากขึ้น

0: Hello. Ohayo gozaimasu. Annyeonghaseyo. Sabai di. ทุกคำเหล่านี้ล้วนแปลว่าสวัสดีแค่ต่างกันที่คนละภาษาเท่านั้นเองครับเพราะในโลกของเรามีผู้คนหลายชนชาติภาษาจึงต้องมีมากต่างแต่ก็คงไม่มีใครที่จะเข้าใจได้ในทุกภาษาดังนั้นการที่ทุกคนจะสามารถสื่อสารกันได้อย่างเข้าใจก็คงต้องมีอาชีพนี้ล่าม
1: เฮ้ยทุกคนวันนี้ที่เราชวนอนุพันธ์พานทองอิมดาเอ๋สวัสดีครับทุกคนผมนะครับอนุพันธ์พานทองครับชื่อเล่นชื่อมาร์คนะครับทำอาชีพเป็นล่ามนะครับก็ทำเอ็มซีสามภาษาด้วยครับเป็นภาษาอังกฤษภาษาเกาหลีแล้วก็ภาษาไทยนะครับ
0: คุณอนุพันธ์พานทองล่ามภาษาเกาหลีอันดับต้นๆของเมืองไทยมีผลงานมาแล้วมากมายทั้งเป็นล่ามให้กับศิลปินเกาหลีเป็นล่ามในรายการต่างๆและยังเป็นล่ามให้กับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานโซอีกด้วย
1: ในภาษาอังกฤษเนี่ยเราจะมีคำว่า translator กับ interpreter ใช่ไหมครับจริงๆแล้วคำว่า translator มันควรจะเป็นแบบการพิมพ์แปลเอกสารแต่อย่างมาร์คเนี่ยเป็นล่ามล่ามคือ interpreter คือการที่เราพูดจากภาษาหนึ่งสู่ภาษาหนึ่งเพื่อทำให้ทั้งสองฝ่ายเข้าใจโดยการที่มีเราเป็นตัวกลางนอกจากหน้าที่การส่งสารล่ามมีหน้าที่ประนีประนอมอันนี้คือแบบหัวใจหลักเหมือนแบบเขาเรียกเป็นเซนส์บางอย่างในการทำล่ามเหมือนกันเพราะว่าบางทีเกิดการทะเลาะกันในการคุยกันอะไรเงี้ยล่ามก็มีหน้าที่แปลโดยประนีประนอมมากที่สุดแต่ยังคงพอยต์เดิมยังคงสิ่งสำคัญภาษาเกาหลีเนี่ยจะเป็นประธานกรรมกิริยาแต่ว่าในภาษาไทยจะเป็นประธานกิริยากรรมเพราะฉะนั้นเวลาคนไทยที่เริ่มเรียนภาษาเกาหลีเนี่ยจะค่อนข้างงงนิดนึงกับการที่แบบจะไปยังไงดีอะไรอย่างเงี้ยยกตัวอย่างเช่นชอนเนนพับเบอร์หมอกเกย์ชอนเนนคือฉันพับเบอร์คือข้าวหมอกเกย์เป็นเวิร์บแปลว่ากินอย่างเงี้ยฉันข้าวกินเพราะฉะนั้นการเรียงประโยคในภาษาไทยจะมีเซนส์นิดนึงในการที่จะแบบกลับคำให้ได้เร็วที่สุดเพราะฉะนั้นพอยต์หลักๆของการแปลโดยเฉพาะภาษาเกาหลีเนี่ยคือการที่เราสามารถเรียบเรียงข้อมูลในหัวได้อย่างรวดเร็วโลกนี้มันไม่ได้มีแค่ภาษาเดียวถูกไหมครับต่อให้มันมีภาษากลางแต่ทุกคนก็ไม่ได้พูดภาษากลางได้เพราะฉะนั้นมันจำเป็นต้องมีผู้เชี่ยวชาญทางด้านภาษานึงเพื่อมาช่วยส่งสารจากภาษานี้สู่ภาษานี้การทำงานระหว่างชาติหรือว่าการทำงานระหว่างคนหลายเชื้อชาติจะเป็นไปได้ด้วยดีจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องตลกนิดนึงก่อนมาเรียนภาษาเกาหลีคือมาพูดภาษาจีนได้อยู่แล้วด้วยความที่มาเป็นลูกครึ่งใช่ไหมครับคุณพ่อเป็นคนจีนที่ไม่ชอบคนจีนด้วยกันคุณพ่อก็เลยบอกห้ามว่าไม่ต้องไปเรียนที่จีนนะไม่ใช่จะบอกว่าคนจีนไม่ดีทุกคนแต่หมายถึงว่าในความคิดป้าคือป้าไม่ชอบคนจีนด้วยกันก็เลยลองไปเรียนภาษาญี่ปุ่นดูก่อนภาษาญี่ปุ่นไปได้สักพักนึงประมาณเดือนหรือ2เดือนก็รู้สึกว่ามันไม่เข้าหัวเลยมันแบบทำไมเรารู้สึกว่าภาษานี้มันไม่ไปเลยสำหรับเราก็เลยลองเปลี่ยนแต่เดิมเนี่ยมีความชอบเพลงเกาหลีแต่ไม่ได้สนใจว่ามันจะอ่านยังไงร้องยังไงคำที่ถูกต้องมันแปลว่าอะไรก็ไม่สนใจคือฟังอย่างเดียวจนแบบอ่ะไหนๆก็ฟังมาสักแบบก็ลองเรียนดูสักนิดนึงอะไรเงี้ยเริ่มแรกสแตนดาร์ดบิกินเนอร์ของเกาหลีเนี่ยจะค่อนข้างเหมือนภาษาไทยมากเพราะว่าการผสมคำหรือเพ้นชนะเนี่ยจะออกเสียงเหมือนภาษาไทยมากๆเพราะฉะนั้นเราจะง่ายพอเรียนไปเรื่อยๆก็รู้สึกแบบเออว่ะทำไมเราจำได้ดีทำไมแบบมันไปได้เร็วจังอะไรเงี้ยมากกว่าภาษาอื่นที่เราเคยเรียนมาอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบอ่ะเรียนไปเรื่อยๆ

0: พอดีด้วยความที่อยู่ชลบุรีมหาวิทยาลัยบูรพาเนี่ยเป็นที่เรื่องลือมากในสาขาเอกวิชาภาษาเกาหลีแล้วมันใกล้บ้านด้วยก็เลยแบบติดรับตรงตั้งแต่รอบแรกแล้วก็เข้าไปเรียนมบุรพาได้ปีหนึ่งแล้วก็ได้ทุนไปที่เกาหลีเรียนที่มหาวิทยาลัยยอนเซครับถ้าให้เทียบยอนเซกับมหาวิทยาลัยไทยก็คงจะราวๆแบบมหิดลจุฬามันเป็นครั้งแรกที่เราต้องไปอยู่เมืองนอกคนเดียวนานมากไปเรียนเสร็จแล้วกลับบ้านไปเรียนเสร็จแล้วกลับบ้านคือเป็นช่วงปรับตัวค่อนข้างหนักเลยทีเดียวจนผ่านไปได้สักปีครึ่งภาษาเกาหลีเริ่มชำนาญเชี่ยวชาญมากขึ้นเรื่อยๆจุดพลิกผันของชีวิตก็คือตรงนี้แหละมีวันนึงกำลังเรียนอยู่แล้วพี่คนนึงเนี่ยเขาเรียนมาก่อนละเขาก็เดินมาหาถามว่าน้องมาไปทำล่ามให้พี่หน่อยนี่ก็ตกใจฮะไปทำล่ามที่ไหนพี่งานอะไรงานแรกที่เจอเลยก็จะเป็นแบบงานหมอศัลยกรรมคือมีคนไข้ศัลยกรรมแบบมาที่เกาหลีแล้วเขาต้องการล่ามเพื่อจะคุยกับหมอนี่ก็คิดในใจแบบจะทำได้จริงๆหรออะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าแบบที่ใช้ชีวิตประจำวันมันก็แบบมันพอแล้วแต่แบบจะไปทำงานได้จริงๆหรอแต่แบบด้วยความที่อยากเสี่ยงปาไปหาประสบการณ์ใหม่ดีกว่าก็เลยไปทำเลยวันแรกก็ปรากฏเราก็ทำได้นี่ว่าเฮ้ยความรู้เราก็เยอะพอตัวเลยนะอะไรอย่างเงี้ยก็คือเหมือนเริ่มรู้สกิลตัวเองมากขึ้นแล้วก็รู้สึกว่าการทำงานโดยการสื่อสารเนี่ยเป็นอะไรที่เราถนัดด้วยความที่ส่วนตัวเป็นคนพูดมากต้องพูดอย่างนี้ดีกว่าหลังจากนั้นมาก็เหมือนโชคช่วยงานก็เข้ามาเรื่อยแบบเดือนละ4-5งานเดือนละ4-5งานแต่ว่ามันก็ต่างๆกันไปอะไรอย่างเงี้ยครับด้วยความที่เป็นฟรีแลนซ์เนาะมันก็จะมีหลายงานมากที่มาแบบได้ทำอะไรอย่างเงี้ยครับก็กรมการท่องเที่ยวแบบเขามาดูงานที่เกาหลีอะไรอย่างเงี้ยครับหรือว่าสถานทูตไทยในเกาหลีอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ท่องเที่ยวไทยในเกาหลีอย่างเงี้ยเขาก็แบบมาจ้างไปเป็นอินโฟเมชันเพื่อจะอธิบายเกี่ยวกับข้อมูลการท่องเที่ยวในเมืองไทยให้คนเกาหลีฟังเอาใจเด็กๆหน่อยก็จะแบบพวกเคป๊อปอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีแบบเป็นเอ็มซีงานมิทติ้งคิมบูบินนะครับแล้วก็คอนเสิร์ตแบบใหญ่ๆเลยอย่างเช่นแบบเคเวฟของที่เขาจัดการราชมังคลานู่นนั่นนี่ใหญ่ๆอย่างเงี้ยครับแต่ว่ามันจะไปทำเป็นแบ็กสเตจมากกว่าคือประสานงานในส่วนของเกี่ยวกับจัดแสงสีนู่นนั่นนี่อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็แฟนมิทติ้งอัฟเตอร์สคูลอย่างนี้มาก็ได้ไปล่าสุดถ้าที่เกาหลีก็คือได้ไปล่างให้อิมโฮสนุกไหมก็สนุกดีนะด้วยความที่เขาไนซ์มากอะไรอย่างเงี้ยก็สนุกมีสำนวนหนึ่งที่มาชอบเลยคือโคซันกึเทนากิโอนดะแปลว่าฟ้าหลังฝนนั่นเองนะครับทุกสิ่งอ่ะเวลาเราเจออะไรก็ตามแต่วันนี้มันมืดมนวันที่ฟ้ามันใสแล้วอ่ะเราจะรู้ว่าวันนั้นอ่ะความพยายามของเราที่ผ่านมามันไม่สูญเปล่าเลยทุกสิ่งที่ลงทุนไปมันจะมีผลตอบแทนของมันเสมอไม่ว่าจะเร็วหรือช้าขอแค่พยายามไว้ก่อนทำให้ดีที่สุดไว้ก่อนวันนี้ไม่เห็นไม่เป็นไรแต่วันหน้าต้องเห็นแน่คนเราไม่จำเป็นจะต้องหมดความหวังในชีวิตนะครับวันนี้ไม่ได้วันหน้าก็มีวันนี้เราไม่ได้แขนขาดวันนี้เราไม่ได้ขาขาดวันนี้เรายังมีสมองเรายังมีมือต่อให้เราแขนขาดเราก็ยังคิดได้เพราะฉะนั้นตราบใดที่เราไม่เลิกคิดเราไม่เลิกหวังและเราไม่เลิกพยายามแน่นอนว่าทุกอย่างเป็นไปได้แน่นอนครับ
1: การติดต่อสื่อสารของคนไทยกับชาวต่างชาติมีมาตั้งแต่สมัยอยุธยาแต่ล่ามไทยที่มีทักษะทางด้านภาษาเพิ่งมีในช่วงรัตนโกสินทร์และล่ามไทยคนสำคัญคือหม่อมราโชไทยหรือหม่อมราชวงศ์กระต่ายอิสรางกูรที่ได้ไปกับคณะทูตไทยเพื่อเจริญสัมพันธไมตรีระหว่างพระเจ้าแผ่นดินสยามและสมเด็จพระราชินีนาถวิกตอเรียแห่งสหราชอาณาจักรอังกฤษ
0: ถ้าในกรณีที่จะเป็นฟรีแลนซ์เนี่ยก็ไม่ได้ยากมากก็คือแบบเราก็รับงานมาไปตามที่เขามอบหมายแล้วก็มีหน้าที่สื่อสารระหว่างสองฝั่งให้เข้าใจกันคืองานล่าเนี่ยมันเป็นงานเดียวแต่ที่จะได้คือความหลากหลายทางศัพท์เทคนิคอย่างนั้นมากกว่ามาจากกระทรวงอะไรอย่างเงี้ยครับสมมติกระทรวงการคมนาคมเขามาดูเรื่องเกี่ยวกับการจราจรต่างๆในเกาหลีอย่างเงี้ยเราก็จะเป็นจะต้องรู้ข้อมูลต่างๆมากมายหรือศัพท์เฉพาะคือต้องมีความรู้รอบตัวเยอะมากในระดับหนึ่งเลยทีเดียวก่อนที่จะแปลเราจะไปต้องศึกษาตลอดเวลานอกจากศัพท์ที่เรามีอยู่ในหัวเป็นสแตนดาร์ดมากกว่า1,000คำแล้วเนี่ยมันจะต้องมีศัพท์เทคนิคต่างๆมากมายที่ทำให้เราแบบทำงานได้ถามว่าทำงานร่วมกับใครบ้างล่ามเป็นเหมือนซัพพอร์ตเตอร์ครับต้องทำงานร่วมกับทุกฝ่ายแบบสมมติเราไปเป็นตัวกลางให้ทั้งสองฝั่ง มันไม่ใช่แค่ว่าเราคุยกับ1กับ2แต่ว่าภายใต้องค์กรของ1กับ2มีคนอีกเยอะแยะมากมายที่รอรับสารจาก1และ2ลงไปอีกเรื่อยๆเพราะฉะนั้นมักมองว่าล่ามเป็นการทำงานร่วมกันกับทุกคนในองค์กรนั้นเลยทีเดียวยกตัวอย่างเคสในกองถ่ายแล้วกันล่ามในกองเนี่ยเราจะต้องแบบประกบนักแสดงเลยประกบไว้เหมือนไปถ่ายเองเลยก็ว่าได้นะคะแล้วก็พ่วงกับสั่งอะไรมาเรามีหน้าที่แปลพ่วงกับสั่งอะไรมาเรามีหน้าที่แปลแต่ว่าอันนั้นมันจะเป็นค่อนข้างพื้นฐานนิดนึงแบบเป็นคำพูดพื้นฐานแบบว่ายกมือหน่อยเพื่อนอะไรเงี้ยเราจะง่ายแต่ว่ามันจะเหนื่อยตรงที่แบบเราต้องรับคำสั่งทุกอย่างมาอีกทีนึงเพื่อมาส่งต่อให้ดารานักแสดงนะครับในกรณีเราสื่อสารภาษาเดียวกันเนี่ยมันทำให้เราสามารถเข้าใจกันได้ 100% ถูกไหมครับตัวอย่างง่ายๆละกันในกรณีของการทำธุรกิจแปลตัวเลขผิดแค่ตัวเดียวก็เสียหายถูกไหมครับเพราะฉะนั้นมาร์กให้ความสำคัญกับจรรยาบรรณของอาชีพตัวเองมากเพราะว่ามาร์กมองว่าวันหนึ่งถ้ามันเสียหายจากคำพูดเรามันไม่ใช่แค่เราที่เสียหายมันคือคนอื่นด้วยเสียหายมาร์กคงรู้สึกผิดไปตลอดชีวิตไม่ใช่ความเรียนเก่งไม่ใช่การที่เรารู้ศัพท์มากมายเป็นล้านคำอย่างนั้นไม่ใช่ทุกอย่างมีสแตนดาร์ดของมันทุกอย่างมีความคงตัวของมันมามองว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดในการเป็นล่ามที่ดีได้คือ common sense แล้วก็ไหวพริบเพราะว่าบางสถานการณ์เนี่ยเราไม่สามารถที่จะแก้ไขปัญหาด้วยความรู้อย่างเดียวได้มันควรจะมีไหวพริบคือทุกอย่างควรจะไปพร้อมๆกันคุณไม่ได้เก่งมากคุณทำงานได้แต่คุณมีไหวพริบในการแก้ปัญหาในการรับมือสถานการณ์เฉพาะหน้าในการรับมือความกดดันมาว่าตรงนั้นคือสิ่งที่ล่ามที่เป็นมืออาชีพมาควรมีมาว่าจริงๆทุกคนสามารถประสบความสำเร็จในชีวิตได้นะครับสำคัญที่สุดเลยคือความมั่นใจครับไม่ค่อยเกี่ยงงานทุกงานคือประสบการณ์รับงานมาเรียนรู้งานให้มากที่สุดเท่าที่ทำได้หาจุดบกพร่องของตัวเองให้เจอเวลารับงานต่อไปเอาไปพัฒนามากขึ้นมากขึ้นและมากขึ้นแค่เราพยายามมั่นใจและปรับปรุงตัวไปเรื่อยๆทุกอย่างจะเข้ามาเองโดยที่มันเป็นผลของความสำเร็จและความพยายามของเราเองรายได้นะครับต่อวันอยู่ที่สำหรับมาร์กนะสแตนดาร์ดของมาร์กจะอยู่ที่ประมาณ 5,500 จนถึง 12,000 นะครับแล้วแต่สโคปงานต่างๆถามว่าอาชีพล่ามเป็นอาชีพที่ได้เงินดีไหมก็ในความรู้สึกมาแล้วครับเป็นอาชีพที่ได้เงินดีในระดับนึงแต่ไม่ใช่ตลอดไปถ้าให้มาแนะนำน้องๆหรือใครก็ตามที่ดูอยู่แล้วแบบมีความสนใจในด้านภาษาอยากลองมาทำล่ามดูเพราะว่าคิดว่าล่ามได้เงินเยอะอะไรอย่างเงี้ยครับมาอยากจะบอกทุกคนว่ามันแค่ช่วงเวลาหนึ่งครับช่วงเวลาเดียวจริงๆในช่วงจังหวะหนึ่งของชีวิตเนี่ยประสบความสำเร็จแน่นอนแต่ในช่วงหลังจากนั้นน่ะมันไม่สามารถต่อยอดอะไรได้อีกใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นให้ทุกคนเอาภาษาที่ตัวเองมีเอาความเชี่ยวชาญให้ตัวเองมีไปต่อยอดทำอย่างอื่นอีกด้วยเพื่อเสริมทุกอย่างเสริมฐานของเราให้มันแข็งแรงมากขึ้นจากที่เราแข็งแรงอยู่แล้วมีฐานอีกอันมาช่วยรองมันก็เป็นกำไรชีวิตเรามากกว่าอย่างนั้นนะครับทุกอาชีพมีฟรีแลนซ์หมดแหละเอาจริงๆแล้วอะด้วยความที่มาเป็นฟรีแลนซ์เนี่ยเวลาชีวิตมาก็จะไม่ค่อยแน่นอนนิดนึงอะไรเงี้ยครับมีงานก็ไปทำไม่มีงานก็อยู่บ้านอย่างนั้นมากกว่าชีวิตก็ไม่ได้ต่างจากคนทั่วไปที่ทำงานเท่าไหร่8โมงเช้าเลิก4โมงเย็นขับรถกลับบ้านอยู่กับครอบครัวอย่างนั้นครับแต่ว่าแค่รู้สึกว่าบางทีชีวิตมาจะมีเวลามากกว่าคนอื่นนิดนึงเลยครับเพราะมองว่าชีวิตเป็นของเราบางทีการได้ใช้ชีวิตอย่างเต็มที่มันจะเป็นสิ่งที่ทำให้เราแบบเหมือนเป็นกำลังใจแล้วก็เป็นอิมเพรสชั่นต่างๆที่ทำให้เราสามารถแบบก้าวเดินต่อไปได้อย่างนั้นนะครับเอาพูดตรงๆเลยว่ามันไม่เคยมีประสบการณ์การทำงานออฟฟิศเลยทุกคนมีทางเลือกของตัวเองทุกคนไม่ได้มีโอกาสเหมือนกันแต่ทุกคนก็เลือกที่จะใช้โอกาสได้อย่างดีที่สุดเพราะฉะนั้นมาร์กเองก็เป็นคนหนึ่งที่เลือกที่จะใช้ชีวิตและใช้โอกาสของตัวเองที่มีอย่างดีที่สุด

안녕하세요. 저는 버위히다 다차니 군 이라고 합니다. 하, 버위히다 다차니 군 하. 또한 이깜랑 숙사유 하나 악서라사드 파위샤 파사 빠주반 따완 에이파사 가오리 샨 비티 시하 모톤 하가 첩 펭 가오리 건 두 시리 두 파파연 홍 가오리 แล้ว ในสมัยนั้นน่ะยังไม่ค่อยมีซับไทยใช่มั้ยคะก็ไม่ค่อยเข้าใจอ่ะค่ะก็เลยแบบว่าอยากเรียนเพื่อจะแบบดูได้แบบไม่ต้องรอซับก็เลยเริ่มซื้อหนังสือมาเรียนเองก่อนแล้วพอเรียนแล้วก็รู้สึกชอบก็เลยอยากเรียนต่อในมหาลัยอย่างเงี้ยค่ะอยากทำงานที่ได้ติดต่อพบปะผู้คนอย่างเช่นพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินหรือว่าล่ามที่มาเรียนภาษาก็เพราะว่าจะได้ใช้ภาษาที่เราได้เรียนมาเนี่ยให้ได้เกิดประโยชน์ในสายงานที่แบบเรารักอะไรอย่างเงี้ยค่ะ

0: าอยู่ที่มหาวิทยาลัยศิลปากรชั้นปีที่3คณะอักษรศาสตร์ภาควิชาภาษาปัจจุบันตะวันออกเอกภาษาญี่ปุ่นครับแต่เด็กเลยครับก็เป็นคนที่แบบว่าอยู่มากับพวกแบบว่าการ์ตูนนิยายหรือแบบว่าเพลงของญี่ปุ่นนะครับก็เลยค่อนข้างเป็นคนที่ชอบภาษาญี่ปุ่นพอสมควรภาษาญี่ปุ่นเนี่ยเป็นอะไรที่มีความเป็นระเบียบแล้วก็ในทางกลับกันก็มีความสวยงามของมันผมรู้สึกว่าเออมันมีอะไรที่แบบมันเป็นเสน่ห์ของมันนะครับก็คิดไว้ว่าอยากเป็นล่ามครับผมเพราะว่ามันเป็นงานที่แบบว่าเราได้ออกไปไหนมาไหนตลอดเวลาเราได้เจอผู้คนมากมายแล้วก็เราก็ได้ใช้ภาษาญี่ปุ่นที่แบบว่าเราเรียนมาด้วย
1: 안녕하세요저는시리나시리라티아고합니다지금실라파건대학교한국어학과에서근무하고있습니다สวัสดีค่ะครูชื่ออาจารย์ดร.ศิรินาศิริรัตน์นะคะตอนนี้เป็นอาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาเกาหลีคณะอักษรศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ค่ะภาคนี้นะคะชื่อภาควิชาภาษาปัจจุบันตะวันออกค่ะแบ่งออกเป็น3วิชาเอกด้วยกันนั่นก็คือวิชาเอกภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาเกาหลีแล้วก็วิชาโทภาษาอาหรับด้วยค่ะตอนนี้นอกจากภาษาไทยแล้วนะคะก็มีภาษาอังกฤษที่จำเป็นมากๆเพราะว่าเป็นภาษาสากลใช่ไหมคะถ้าหากว่ามีภาษาที่3อีกสักภาษาหนึ่งเนี่ยนะคะมันก็จะช่วยทำให้นักศึกษาที่จบที่สำเร็จหลักสูตรนี้ออกไปเนี่ยสามารถที่จะมีความรู้เพิ่มมากขึ้น อาจจะใช้เป็นเขาเรียกอะไรเป็นใบเบิกทางที่ให้นักศึกษาเนี่ยก้าวไปสู่อีกการทำงานอีกขั้นหนึ่งอีกระดับหนึ่งได้เพราะว่าถ้ารู้ภาษาเยอะเท่าไหร่ก็สามารถที่จะติดต่อสื่อสารแล้วก็ใช้ภาษานั้นเนี่ยในการทำงานในการผลิตผลงานได้มากขึ้นนั่นเองค่ะตลาดการทำงานนะคะก็เนื่องจากมีบริษัทต่างชาติเข้ามาลงทุนในประเทศไทยเยอะนอกจากเราจะติดต่อกับแถบยุโรปแล้วเราก็ประเทศไทยเราก็ติดต่อกับประเทศในแถบเอเชียด้วยกันด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็อย่างประเทศญี่ปุ่นก็จะมาตั้งบริษัทนะคะในประเทศไทยค่อนข้างจะเยอะโดยเฉพาะประเทศจีนนี่ก็เนิ่นนานมาแล้วที่เรามีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันนะคะก็นักศึกษาที่จบสำเร็จการศึกษาออกไปก็สามารถที่จะประกอบอาชีพนะคะเข้าไปทำงานในตำแหน่งต่างๆของบริษัทต่างๆได้เลยค่ะ
0: ปีหนึ่งครึ่งปีนะครับก็จะเราก็ยังจะไม่มีเอกก็จะต้องเก็บวิชาที่เขากำหนดไว้ก็เราก็จะสามารถเลือกเรียนภาษาที่เราอยากเรียนได้อย่างเช่นถ้าสมมติว่าเราอยากเลือกเรียนเกาหลีเราก็จะเก็บขาเกาหลีไปเรื่อยๆจนถึงปี2เทอม2ถ้าคะแนนเราถึงเราก็สามารถเข้าเอกได้ครับ
1: ชั้นปีที่3เนี่ยก็จะได้ลงเรียนวิชาการเขียนการอ่านการฟังการพูดแล้วก็ลงวิชาโครงสร้างของภาษาต่างๆ
2: ปี4วิชาที่เรียนก็จะมีวิชามีเดียศึกษาเกี่ยวกับสื่อต่างๆของเกาหลีว่าเขาสะท้อนความคิดอะไรออกมาจากผู้คนได้บ้างส่วนมากวิชาการพูดการฟังก็จะเป็นอาจารย์ชาวต่างชาติเลยเพราะว่าเราจะได้รู้ถึงการออกเสียงที่แบบว่าเป็นต้นฉบับในภาษา3ภาษาเนี่ยมันยากเพราะว่าไวยากรณ์จะแตกต่างกับภาษาไทยของเราถึงยากแต่ว่าถ้าแบบเราชอบก็น่าจะแบบมีแรงบันดาลใจในการเรียนต่อนะคะ
0: ในปีของผมนะครับการสอบเข้าเนี่ยมี2วิธีด้วยกันก็คือมีแบบรับตรงก็คือจะใช้คะแนน7วิชาสามัญในการยื่นเข้าครับแล้วก็ admissionก็คือถ้าน้องสามารถคะแนนถึงก็ยื่นได้เลยก็ถ้าสมมุติว่าเป็นเด็กศิลป์ภาษาก็สอบเป็นพวกแกะแพดหรือแบบว่าอะไรอย่างนี้ไปเป็นความถนัดด้านภาษาของตัวเองแล้วก็เอามายื่นที่นี่ได้ครับคือตอนแรกครับผมยื่นเข้ารับตรงที่นี่แล้วติดเฮ้ยยังไม่แน่ใจอาจจะมีมหาลัยที่เราอยากเข้ามากกว่านี้ก็ได้ก็เลยแบบไปลองแอดมิชชั่นแล้วก็ติดที่นี่อีกผมก็ค่อนข้างเน้นไปทางด้านการอ่านพวกวิชาสังคมภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาญี่ปุ่นที่เรียนอยู่ครับพยายามไปกวดวิชาพวกวิชาสังคมภาษาอังกฤษอะไรเงี้ยครับญี่ปุ่นก็พยายามหาหนังสือเพิ่มมาอ่านตลอดเวลาอาจจะยืมแบบคนที่รู้จักหรือแบบว่าเจอหนังสือที่เราอยากซื้อก็ซื้อมาอ่านอะไรเงี้ยครับ
2: ส่วนของหนูเนี่ยเข้ามาด้วยการแอดมิชชั่นหนูก็ยื่นมาด้วยแพทเยอรมันค่ะเริ่มตอนม.4เนี่ยก็คือท่องศัพท์ทุกวันวันละ5คำหมั่นทําแบบฝึกหัดเราจะได้รู้แนวก่อนว่าข้อสอบออกมาแนวไหนแล้วก็ควรจะเดาทางยังไงอย่างเงี้ยค่ะ

0: สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาทางด้านภาษาสถาบันที่เปิดสอนมีดังนี้ครับคณะอักษรศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรจน์นอกจากนี้ยังสามารถดูข้อมูลสถาบันต่างๆที่เปิดสอนได้จากเว็บไซต์ trueblupanya.com
1: บอกอยู่แล้วว่าเป็นภาษาเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญสำหรับภาษาเลยนั่นก็คือไวยากรณ์แล้วก็คำศัพท์ต่างๆนะคะน้องๆนักเรียนที่เตรียมตัวอยู่ตอนนี้ก็ต้องท่องจำในตัวคำศัพท์แล้วก็ทำความเข้าใจเกี่ยวกับตัวไวยากรณ์ให้มากๆนะคะแล้วก็คิดว่าถ้าสองอย่างนี้แล้วก็มีความขยันหมั่นเพียรของตัวเองเพิ่มเข้าไปเนี่ยนะคะคิดว่ามันก็ไม่น่าจะเกินความสามารถของทุกๆคน
2: ต้องรักการอ่านนะครับเพราะว่าเนื้อหามันค่อนข้างเยอะด้วยแล้วก็ต้องใช้อาศัยความจำแล้วก็การวิเคราะห์ในเรื่องราวต่างๆในเนื้อหาที่เราเรียนไปอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็อาจจะต้องมีความชอบด้าน pop culture ของทางด้านเอเชียหน่อยๆอะไรอย่างงี้
3: อยากให้เราทำสิ่งที่ชอบจริงๆถ้าชอบแล้วก็ลุยไปเลยเพราะว่าความชอบจะทำให้เรามีกำลังใจสู้ต่อไปได้ถ้าเราเรียนในสิ่งที่เราคิดว่าเราเก่งพอมาถึงจุดที่มันยากจริงๆเราอาจจะทำมันไม่ไหวอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าเราทำตามความชอบถึงแม้เราจะไม่เก่งแต่เราก็มีกำลังใจทำมันต่อไปค่ะ
4: ส่วนมากทุกคนจะมีความชอบในด้าน K-pop หรือ Korean Wave อยู่แล้วอะไรเงี้ยน้องไม่ผิดครับที่จะมีแรงบันดาลใจจากสิ่งหนึ่งสู่อีกสิ่งหนึ่งแต่มามองว่าวันหนึ่งที่เราก้าวเข้าไปทำงานจริงๆเนี่ยความชอบตรงนั้นอะเป็นแค่แรงผลักดันจุดหนึ่งเท่านั้นที่จะทำให้น้องมีกำลังใจในการทำงานต่อไปเราไม่สามารถเข้าไปแตะตัวศิลปินได้แม้กระทั่งเราทำงานเพราะมาก็เคยมาแล้วเราไม่สามารถเข้าไปแบบพี่ครับขอถ่ายรูปหน่อยพี่ข้างหนูขอถ่ายรูปหน่อยได้ไหมแต่แรงบันดาลใจไม่ใช่เป้าหมายของชีวิตมาอยากฝากให้น้องๆทุกคนคิดถึงสิ่งที่อยากทำเป้าหมายจริงๆของชีวิตเราว่าเราเรียนสิ่งนี้เป้าหมายจริงๆของเราคืออะไรเราอยากนำไปใช้อะไรเราอยากเอาไปทำอะไรได้บ้างเป้าหมายที่ชัดเจนนะครับจะพาทุกคนไปสู่ความสำเร็จและยิ่งเรามีแรงบันดาลใจอีกจะทำให้ทุกคนแบบมีไฟทำให้ทุกคนมีพลังนะครับในการก้าวไปสู่ความสำเร็จในไม่ช้า
2: คือเราอะรักภาษาญี่ปุ่นเรารู้สึกว่าเออเราชอบมันแล้วพอได้มาโรงเรียนเงี้ยครับเราก็รู้สึกเฮ้ยมันใช่เราโอเคอะเรายิ่งชอบก็ยิ่งเรียนแล้วมันก็ยิ่งมีความสุขเอาความรู้ที่เรามีอยู่นะครับไปสอนน้องๆที่อาจจะอยากรู้ภาษาญี่ปุ่นแต่ไม่มีโอกาส
3: ทุกคนก็พูดได้ภาษาไทยแล้วก็จะมีคนส่วนมากเลยที่พูดภาษาอังกฤษได้การพูดภาษาที่3ได้เนี่ยน่าจะเป็นภาษีให้เราไม่ว่าจะเป็นภาษาอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นภาษาที่3หนูคิดว่ามันดีหมดเลยเพราะว่าสามารถต่อยอดได้อีกไกลเลยค่ะ
1: ถ้าหากว่าเรามีความรู้นะคะแล้วก็เราเก็บไว้ที่ตัวเราคนเดียวอย่างเงี้ยนะคะมันก็จะเปล่าประโยชน์นะคะถ้าหากว่าเราได้นำความรู้ที่เรามีอยู่เนี่ยได้ถ่ายทอดให้บุคคลอื่นเนี่ยได้สามารถนำมันไปใช้ประโยชน์ต่อไปในกับชีวิตของเขานะคะหรือต่อไปในสังคมอะไรเงี้ยนะคะมันก็รู้สึกว่ามันมีประโยชน์มากกว่าการที่เราจะเก็บมันเอาไว้เพียงลำพังคนเดียวนะคะสิ่งเหล่านี้ก็คือความสุขและก็ความภาคภูมิใจในการใช้ภาษาเกาหลีของครูตอนนี้ค่ะ
4: การที่เราได้ไปเป็นความสำเร็จในชีวิตคนอื่นบ้างเนี่ยมันก็คือความภาคภูมิใจอย่างนึงนะเหมือนเราเป็นครูเหมือนเราเป็นคนที่สำคัญที่ทำให้ชีวิตคนคนหนึ่งประสบความสำเร็จมากขึ้นมีสิ่งที่ดีมากขึ้นในชีวิตเขาถ้าเขาไม่มีเราเขาก็จะไม่มีวันที่จะก้าวต่อไปข้างหน้าได้นั่นคือสิ่งที่มาร์ครู้สึกภาคภูมิใจแล้วก็มาประสบความสำเร็จในตัวเองละ
5: ที่ไม่เคยหลับไหลเมืองที่เต็มไปด้วยชีวิตศิลปะวัฒนธรรมและรอยยิ้มกรุงเทพมหานครเมืองหลวงของประเทศไทยที่ได้รับอันดับให้เป็นเมืองน่าท่องเที่ยวของโลกอันดับต้นๆมีสถานที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นพระบรมมหาราชวังวัดวาอารามงดงามอย่างวัดพระแก้วตลาดนัดกลางคืนสุดคึกคักอาหารริมทางระดับมิชลินหรือคาเฟ่ลับสุดชิคซ่อนอยู่ในซอยเงียบกรุงเทพคือเมืองที่ผสมผสานอดีตกับปัจจุบันได้อย่างมีเสน่ห์เป็นจุดหมายที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกอยากกลับมาอีกครั้งแล้วครั้งเล่าและวันนี้ฉันจะพาทุกคนออกเดินทางค้นหาว่าเพราะอะไรกรุงเทพมหานครถึงได้กลายเป็นเอกลักษณ์ความเป็นไทยที่ทรงพลังจนทั้ง

0: โลกต้องจับตามองนี่ไม่ใช่แค่การท่องเที่ยวแต่คือประสบการณ์ของชีวิตยินดีต้อนรับสู่กรุงเทพเมืองที่คุณจะไม่มีวันลืมสถานที่แรกที่ฉันจะพาคุณไปสัมผัสเอกลักษณ์ความเป็นไทยคือวัดไทยกับชุดไทยการใส่ชุดไทยไปวัดไม่ได้เป็นแค่สิ่งที่นิยมปฏิบัติในหมู่คนไทยแต่กลายเป็นเทรนด์หรือว่าวัฒนธรรมใหม่ที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกหลงรักทั้งงดงามสะท้อนอัตลักษณ์ไทยและยังช่วยสร้างรายได้ให้กับคนไทยอีกด้วยนะคะนี่แหละคือเสน่ห์ไทยที่ใครมาแล้วต้องลอง
1: 然后我问你一下，今天你说泰服来寺庙，感觉怎么样？
2: 我觉得很好，像泰国人一样，更好的体验泰国的文化。我觉得就非常的让我体验那种地道的泰国生活方式。
1: 哇，太好了！你看一下，你又 turn around， 哇，哦，哇，
2: 很闪亮，很漂亮，
1: 太美了，那么温柔。你是泰国人，现在？
0: ถ้าพูดถึงกรุงเทพเมืองที่ไม่เคยหลับไหลสิ่งหนึ่งที่โดดเด่นและดึงดูดคนทั่วโลกก็คืออาหารริมทางหรือว่าสตรีทฟู้ดที่นี่คือสวรรค์ของนักกินไม่ว่าจะกลางวันกลางคืนริมถนนเล็กหรือว่าในตรอกซอยคุณจะได้เจอกับอาหารไทยแท้ๆรสชาติจัดจ้านวัตถุดิบสดใหม่จากรถเข็นธรรมดากลายเป็นมื้อที่น่าจดจำการเดินทางในกรุงเทพบอกเลยว่าไม่เหมือนใครอยากได้ความเร็วทันใจวินมอเตอร์ไซค์จัดให้อยากนั่งสบายๆมีแอร์เรียกแท็กซี่หรือ Grab ก็ได้หรือจะใช้ BTS MRT เรือโดยสารก็ดีแต่ถ้าอยากสัมผัสกลิ่นอายความเป็นไทยแบบจัดเต็มต้องลองเลยตุ๊กๆเสียงเครื่องยนต์ดังแทร็กๆกับความมันแบบโลกลืมนี่แหละค่ะเสน่ห์ของการเดินทางที่ไม่เหมือนใครในโลกนี้นี่แหละคือเอกลักษณ์ความเป็นไทยบน3ล้อที่ไม่มีวันล้าสมัยและสำหรับใครที่ไม่ชอบอากาศร้อนอบอ้าวและความวุ่นวายของชีวิตริมทางห้างสรรพสินค้าก็คือทางเลือกของผู้นิยมไลฟ์สไตล์ที่แสนสะดวกสบายห้างสรรพสินค้าใจกลางเมืองและริมแม่น้ำเจ้าพระยานี่คือภาพความเจริญที่ผสานแฟชั่นเทคโนโลยีและวัฒนธรรมไว้ด้วยกันอย่างมีระดับพระอาทิตย์ลับฟ้ากรุงเทพก็เริ่มเปล่งประกายอีกด้านที่น่าหลงใหลที่นี่เต็มไปด้วยสถานที่ท่องราตรีหลายแบบไลฟ์สไตล์จากรูฟท็อปบาร์สุดหรูถึงวิวแม่น้ำเจ้าพระยาเพราะกรุงเทพไม่ใช่แค่จุดหมายปลายทางแต่มันคือประสบการณ์ยามค่ำคืนที่ผู้คนเยือนไม่มีวันลืม

0: กรุงเทพเมืองที่รวมเสน่ห์ทุกมิติจากวัฒนธรรมอาหารสตรีทฟู้ดถึงไลฟ์สไตล์ไม่แปลกใจเลยที่กรุงเทพมหานครได้รับการจัดอันดับให้เป็นเมืองน่าเที่ยวของโลก
1: กรุงเทพมหานคร The City of Angels มหานครที่ไม่เคยหลับไหล

ฟู้ดเวิร์ควันนี้นะครับผมจะพาคุณผู้ชมไปชมธรรมชาติของป่าโกงกางและพาไปล่องเรือลุยโคลนตามหาปูที่มีขนาดเล็กอย่างปูแสม

0: รือที่หลายคนรู้จักกันในชื่อปูเข็มนั่นเองครับตอนนี้นะครับเราอยู่กันที่สะพานลักษมแหชุมชนคลองตาโบยอำเภอแกลงจังหวัดระยองครับซึ่งเขาบอกว่าที่นี่ได้ชื่อว่าเป็นแหล่งที่อาศัยอยู่ของปูแสมเลยครับจะเป็นเพราะอะไรเดี๋ยวเราไปหาพี่จิตชาวบ้านชุมชนคลองตาโบยกันเลยครับสะพานลักษมแหคืออะไรต้องบอกว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกที่หนึ่งนะครับที่เป็นการท่องเที่ยวแบบชุมชนนะปกติถ้ามาที่นี่มีกิจกรรมอะไรบ้างครับพี่จิต
1: ก็กิจกรรมก็มีการปล่อยปูนะ
0: แล้ว
1: มีการกิจกรรมปลูกป่าตอนคืนก็มีการดูหิ่งห้อยแล้วก็มีการดูเหยี่ยว
0: มีแต่เรื่องราวแบบอนุรักษ์ทั้งนั้นเลยครับทำไมแถวนี้มันเป็นเขตอนุรักษ์หรือยังไงครับพี
1: ่เมื่อก่อนป่าถูกทำลายนะเมื่อปี2540ก็เริ่มการฟื้นฟูนะขั้นแรกเราปลูกป่าก่อนแล้วก็มีการบัดน้ำใช้จุลินทรีย
0: ์คือตอนนี้เรามีพื้นที่อนุรักษ์ประมาณกี่ไร่ครับทั้งหมด
1: 35ไร่
0: คือบริเวณนี้จะไม่มีใครไปจับเลยไม่ว่าจะเป็นปูเป็นปลาอะไรก็ตามแสดงว่ามันก็จะเป็นแหล่งเหมือนอนุบาลสัตว์ตัวเล็กๆ
1: ใช่ครับ
0: พอเราทำเขตอนุรักษ์35ไร่ขึ้นมาเนี่ยพี่ผมถามนิดนึงว่าชาวบ้านรู้สึกว่าแบบว่าพวกแบบปูพวกอะไรมันเยอะขึ้นไหม
1: มันก็เยอะนะป่าเริ่มมากของก็เริ่มมากปูก็เริ่มมากอย่างปูไปขายในทะเลเป็นตัวเล็กๆก็ออกมาก็มันโตก็เราก็สร้างบ้านเขาคือปลูกป่าให้เขา
0: แล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มกิจกรรมแรกกันก่อนเลยคุณผู้ชมนั่นคือไปปล่อยปูแล้ววันนี้ผมบอกเลยคุณผู้ชมว่าปูที่เราจะไปดูนั่นคือปูแสมปูแสมนี่คือสุดยอดแห่งปูทำส้มตำถูกไหมพี่
1: ใช่ครับ
0: โอ้โหสุดยอดเลยครับอันนี้คือปูที่บอกว่าเวลาชาวบ้านเขาไปจับมาแล้วมันเป็นตัวเล็กถูกไหม
1: ใช่ตัวเล็กต่อไปอนาคตก็เป็นพ่อพันธุ์แม่พันธ
0: ุ์ก็คือตัวเล็กแบบนี้เราก็ไม่เอาไปทำอาหารไม่เอาไปทำส้มตำกัน
1: คือ
0: เราก็จะมาปล่อยในเขตอนุรักษ์เพื่อให้มันโตเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์และขยายพันธุ์ต่อไปทีนี้เงิน39บาทที่เราเอามาให้เนี่ยพี่จิตเอาไปทำอะไรนะครับ
1: เขาจะแบ่งรายได้ให้สมาชิกส่วนหนึ่งแล้วก็เอาเข้าไว้ในกลุ่มอีกส่วนหนึ่งเอาไปบริหารจัดการเรื่องขยะอะไรนี
0: ่พัฒนาที่เขตอนุรักษ์นี่คุณผู้ชมไหมดูไอเดียเขาดีนะนี่นะครับผมนี่40ครับผมอีก1บาทไม่ต้องทอนนะครับผมใจปั้มมากคุณผู้ชมรุ่งสุดตัวเลยงานนี้โอเคแล้วคราวนี้เราไปปล่อยก็คือต้องข้ามไปฝั่งนู้น
1: ข้ามไปฝั่งนู้น
0: คือเดี๋ยวคือ
1: จะมีบ้านของเขาอยู่
0: โอ้ถ้าปูตัวไหนข้ามน้ำมา
1: ทางนี
0: ้เสร็จแน่นอนแน่นอนลงคกแน่นอนเลย การปล่อยปูของที่นี่นะครับไม่ใช่ว่าจะปล่อยตรงไหนก็ได้นะครับเพราะว่าที่นี่เขามีเรือนหอไว้ให้สำหรับปูโดยเฉพาะเลยครับปูเรือนหอปูเขามีไว้ทำอะไรครับพี่
1: เอาไว้ให้พ่อพันธุ์แม่พันธุ์ผสมพันธุ์กัน
0: อ๋อเลยต้องปล่อยเป็นคู่คือให้มันเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธ
1: ุ์ตรงนี้วันที่14กุมภาพันธ์วาเลนไทน์นะเขาจะจดทะเบียนสมรสคนก่อน
0: ที่นี่เลย
1: ที่นี่เลยวันที่15ก็แต่งงานปูแสม
0: โอ้นี่พูดได้เลยว่าเป็นที่เดียวในโลกที่มีการจัดแต่งงานปูแสมเขาแบบว่าไม่ได้แค่ปล่อยปูลงไปธรรมดาถ้ามาโยนลงไปนี่แขนขาหักนะที่นี่เขามาเป็นสไลเดอร์ปูที่ได้มาอยู่ที่นี่นอกจากจะมีความสุขแล้วยังได้สนุกตื่นเต้นก่อน ที่จะกลับไปเพาะพันธุ์ด้วย
1: ก็เจ้าสาวจะเป็นเนินคอนะแล้วแต่ว่าเจ้าบ่าวมาจากใต้นั่งเครื่องบินมา
0: หมายถึงเอาพ่อพันธุ์ปูจากใต้มา
1: จากใต
0: ้มาหาสาวแถวนี
1: ้ให้
0: แ
1: ต่งสาวนี
0: ้คัดสายพันธุ์มาเลยโอ้โหก็เดิน1กิโลนี่ก็สบายๆนะสบายๆแล้วเราก็จะเห็นวิวมาข้างทางก็จะมีป่ากงกลางมีพันไม้มีปูต่างๆให้เห็นมากมายวันนี้ผมปล่อยไปแล้ว4คู่ปกติ4คู่นี่ถ้าออกไข่ได้ลูกสักกี่ตัว
1: ก็เท่าแม่เจริญเต็มวัยก็อยู่ประมาณ 50,000 ตัวอันนี้เป็นกีฬาพื้นบ้านกระโดดเชือก
0: ก็ปกติมาที่นี่นอกจากจะมีให้อนุรักษ์แล้วยังมีกีฬาแบบว่า
1: เ
0: ออผมมืออาชีพครับเอาจริงพี่จิตตลกมากไปแล้วเรามาทำอะไรกันตรงนี
1: ้ตรงนี้เป็นสังเชือกนะ
0: สั่งมันคือมันมีประโยชน์อะไรครับ
1: พอเราแช่ไปในน้ำนานๆจะหอยพวกหอยมังคุดหอยลมพวกนี้จะมาเกาะ
0: เอาไปทำเหมือนปลาการังเทียมนะว่าง
1: ั้นนั่นแหละ
0: แล้วก็เดี๋ยวไปทิ้งในน้ำ
1: ทิ้งในน้ำ
0: อ๋อคือเราไปซื้อเชือกปกติมันมาเป็นแบบนี้คุณผู้ชมทีนี้เขาก็จะคลายเชือกออกให้มันเป็นเหมือนถ้าพูดตรงๆมันก็เหมือนปะการังเหมือนดอกไม้ทะเลเนาะ
1: อ
0: ๋อก็คือถ้าคุณผู้ชมมาเนี่ยมาเที่ยวที่นี่ถ้าว่างๆก็มายืนแยกเชือกกันหน่อยช่วยกันหน่อย ที่นี่เราเปิดเป็นที่ท่องเที่ยวมานานยังพี
1: ่ก็เมื่อปี59
0: โอ้เพิ่ง4ปีเองก็ไม่นานเดี๋ยวถ้าเกิดนักท่องเที่ยวมาเที่ยวเนี่ยผมดูแล้วกิจกรรมพี่แน่นมากแล้วของกินล่ะพี่ของกินมีอะไรบ้าง
1: มีน้ำมะพร้าวนะ
0: น้ำมะพร้าว
1: น้ำมะพร้าวก๋วยเตี๋ยวผัด
0: ก๋วยเตี๋ยวผัด

0: เป็นยังไงเป็นก๋วยเตี๋ยวผัดแบบเส้นจันอย่างนั้นเหรอ
1: ใช่
0: เฮ้ยงั้นเดี๋ยวเราไปชิมก่อนดีกว่าว่าถ้านักท่องเที่ยวมาที่นี่เขาต้องกินอะไรกันบ้างไปโอ้โหพอเดินเที่ยวเหนื่อยๆก็ต้องมาชิมอาหารแบบชุมชนใช่ไหมครับพี่จ
1: ิ
0: ต
1: ใช่ครับ
0: ที่พี่จะพาผมมาชิมคืออะไรครับพี่จิต
2: ขนมจากนะคะ
1: เป็น
0: อันนี้ใช่ไหมครับอันนี้ขึ้นชื่อเลยถ้ามาที่นี
1: ่ก๋วยเตี๋ยวผัดก็ขนม
0: เขาเรียกอะไรเขาเรียกเขาไม่ได้เรียกผัดไทยเขาเรียกอะไรเขาเรียก
1: ก๋วยเตี๋ยวผัด
2: เส้นจันจ้ะ
1: รสชาติ
0: มันหอมตัวแบบซอสแล้วก็มีพริกด้วยอ่ะกลิ่นพริกก็หอมรสชาติแบบชุมชนแท้ๆไม่ต้องปรุงอ่ะกระทงละเท่าไหร่ครับ
2: กระทง20บาทค่ะ
0: แล้วก็มีขนมจากด้วย
1: เป็นไงรสชาติ
0: แม่ใส่ทั้งมะพร้าวขูดแล้วก็มะพร้าวอ่อนอ่ะ
2: ใช่ค่ะ
0: มันมีเนื้อมะพร้าวอ่อนด้วยคุณผู้ชมอร่อยมากเลยชิมอาหารกันไม่ทันไรพี่จิตก็ต้องรีบไปเตรียมอุปกรณ์จับปูให้ผมแล้วล่ะครับแต่พี่จิตบอกว่าเห็นผมยังไม่อิ่มเลยฝากร้านเด็ดไว้อีกร้านให้ผมได้ลองไปชิมจะเป็นอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับเขาบอกว่าถ้ามาถึงสะพานลักษมแสแล้วไม่ได้กินส้มตำปูแสมนี่เหมือนมาไม่ถึงเลย
2: ใช่ค
0: ่
2: ะ
0: ใช่ครับเมื่อกี้นะครับพี่จิตเขาเลยนำให้ผมมาชิมที่ร้านคุณแม่เขาบอกว่าที่เนี่ยเป็นปูที่สดๆและดองเองเอามาดองเองแล้วก็มาทำส้มตำงั้นเอาตำไทยใส่ปูที่หนึ่งคือปูแสมดองเนี่ยคุณแม่มันความพิเศษความอร่อยมันอยู่ตรงไหนครับ
2: อันนี้แล้วแต่คนชอบ
0: ความมันใช่ไหม
2: ใช่
0: ความมัน
2: ปูต้องแน่น
0: ปูมันจะเนื้อแน่นปูแสมนะแล้วมันก็จะมีดองด้วย
2: ใช่ค่ะ
0: แต่ที่สำคัญคือตัวมันจะใหญ่มันจะเยอะหูตัวใหญ่มากเลยแม่จะเห็นมันปูเมื่อกี้นี่ก็รู้แล้วว่าอร่อยเต็มกระดองเลยอ่ะคุณผู้ชม

0: ยน่ากินมากคือพอมันใส่ปูเนี่ยมันจะทำให้น้ำมันดูเข้มข้นขึ้นเนาะเพราะมันมีมันมันหอมปูหูยมันได้กลิ่นปูหอมๆเลยอ่ะเนื้อเยอะมากอารมณ์เหมือนกินพวกแบบปูม้าดองอ่ะอร่อยจริงมากเติมพลังกันจนเต็มท้องแล้วเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการจับปูแสมกันดีกว่าครับว่าจะต้องทำอย่างไรบ้างอันนี้ถ้าเราจะจับปูแสมเราต้องออกนั่งเรือออกไปเหรอพี่
1: ใช่ครับนั่งออกเรือออก
0: ไปไกลไหมพี่
1: ไม่ไกลเท่าไหร่หลุดเขตจากป่าอนุรักษ์นี่แหละ
0: อ๋อคือจริงๆแถวนี้น่ะมันมีแต่มันไม่เขตอนุรักษ์เขาเลยห้ามจับ
1: ใช่ครับ
0: เออพี
1: ่เสื้อเด็กเสื้อเด็กพี
0: ่อ๋อเสื้อเด็กใช่ไหมไม่ใช่ผมอ้วนนะมันเป็นเสื้อเด็กคุณผู้ชมผมมาใส่ได้เออทำไมมันยุ่งโอ้

0: บายไปไหนกันไปหาหอยพี่ผมมองไปเนี่ยบนแบบโคนทั้งหมดเนี่ยมันแบบเป็นเงาระยิบระยับไปหมดเลยนั่นมันคืออะไรอ่ะพี่
1: อ๋อก็นี่ก็เรียกปูเปียกปูเลน
0: เดี๋ยวนะที่ผมเห็นเป็นจุดดำๆเต็มหมดนั่นปูหมดเลยเหรอ
1: นั่นแหละปู
0: ทั้งนั้นเลยพี่เยอะขนาดนั้นเลยเหรอ
1: ใช่โคนนี้เราสำรวจแล้วอยู่ประมาณ 3-4 ล้านตัว
0: จริงเหรอแล้วปูเปียกนี่กินได้ไหม
1: กินได้
2: หลังจากนั่งเรือออกมาได้ประมาณ3กิโลเมตรเราก็ถึงที่หมายกันแล้วครับ
0: ถ้าเราจะจับปูแสมต้องเข้าป่าที่เราเห็นเมื่อกี้นั่งเรือมาปูเปี้ยวชอบตากแดดก็คือเราต้องเข้าไปในป่าแสดงว่าปูแสมชอบอยู่มืดๆ
1: ใช่ครับ
0: ปกติเขาจะออกหากินกลางคืนใช่ไหมครับก็คือปกติถ้าจะวางเนี่ยต้องวางดักไว้ตั้งแต่กลางคืน
1: ถ้าเราดักเราก็ต้องดักตั้งตอนเย็นเดี๋ยวเช้ามาปู
0: แสดงว่าอันนี้พี่วางไว้ให้ผมแล้วแต่วันนี้จะพาผมมาดูที่วางไว้แล้วว่าได้ไหม
1: ใช่
0: ทีนี้เราเลยจะมาดูอุปกรณ์ก่อนผู้ชมเห็นพี่จิตบอกว่าสมัยก่อนเขาใช้กระป๋องนมแต่ปัจจุบันนี้เขาเปลี่ยนเป็นท่อ PVC วิธีการทำก็คือท่อ PVC 1อันแล้วก็มีเหล็กอยู่ตรงกลาง1อันแบบนี้มันจะมีหนังยางดึงเพื่อให้ฝาปิดคุณผู้ชมเห็นนะเราก็จะเปิดมาฝามันก็จะตึงเสร็จแล้วเหล็กตัวนี้นะครับเราก็จะเอามาเกี่ยวไม้ไว้เหมือนกับการทำกรงดักหนูนั่นเองแต่ทีนี้ข้างในของเหล็กตรงนี้เราจะต้องใส่เหยื่อไว้ถูกไหมครับ
1: ใส่เหยื่อ
0: พอปูมันเข้าไปกินโดนเหยื่อปั๊บเหล็กตรงนี้จะขยับปั๊บมันจะหนีบลงมาแล้วปูก็จะติดอยู่ในนี้ครับผมพี่ใช้อะไรเป็นเหยื่อครับ
1: ใช้ปลาข้างเหลือง
0: อ๋อปลาข้างเหลืองคือปลาอาหารเป็ดใช่ไหมที่เขาบอกกัน

0: ใช่ไหม
1: ใช่นี่แหละ
0: แล้วพี่นอกจากปูแสมแล้วมันจะดักอย่างอื่นได้อีกไหมมีอะไรเข้าอีกไหม
1: ก็มีจะปูอย่างเดียว
0: แล้วปูอย่างอื่นเข้าไหม
1: เข้า
0: อ๋อปูหนุมานปู
1: เข้าหอมเหยื่อเข้า
0: ปูอะไรนะปูเปรี้ยวก็เข้าใช่ไหม
1: กับปูดำเข้าไม่ได้ลูมเล็กพร้อมแล้ว
0: ไปเลยพี
1: ่เอ้าหนึ่งสองสาม
0: เฮ้ยเดี๋ยวติดเดี๋ยวพี่เฮ้ยทำไมพี่จิตโดดไปเลยอ่ะโอเคครับจะบอกว่าแบบอันนี้ที่เห็นนี่คือที่ปูเปรี้ยวที่บอกคือเยอะจริงคุณผู้ชมเยอะมากคือเนี่ยมันไม่ได้กลัวมันมองหน้าผมเนี่ยตัวเนี้ยแล้วผมก็จับมันแล้วอันนี้คือปูเปรี้ยว
1: ปูเปรี้ยว
0: ปูเปรี้ยวนะครับสามารถกินได้ก็จริงครับแต่ว่าเป็นปูที่มีขนาดเล็กและมีเนื้อน้อยเลยไม่นิยมจับมากินกันครับ
1: อันนี้รูปูแสม
0: พี่ดูยังไงว่าไหนรูปู
1: อันนี้รูมันจะมีรูแล้วมันจะมีขี้ขุยอยู่แสดงว่ามีตัว 100% เลย
0: 100% เลย
1: ใช่
0: แล้วทำไมพี่ไม่ขุดเอาเลยล่ะ
1: ขุดไม่ได้จะอยู่ลึกแต่นี่เราเห็นรูแล้วเราใช้กระบอกอันนี้ดักเลย
0: วางยังไงวางหันหน้าเข้าหารูอ๋อเดี๋ยวมันได้กลิ่นแล้วมันก็ออกมาแต่มันจะอยู่ตามรากไม้เหรอพี
1: ่ใช่มันจะอยู่รูมันจะอยู่บนดอนหน่อยน้ำจะท่วมถึงมั่งไม่ท่วมถึงมั่ง
0: นี่อันนี้ใช่ไหมรูนี้ใช่ไหมนี่รูใหญ่รูใหญ่คุณผู้ชมรูใหญ่ที่ตัวใหญ่แน่นอนวางกับดักกันจนเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปดูอันที่พี่จิตวางไว้เมื่อคืนกันดีกว่าครับว่าจะมีปูแสมมาติดกับหรือเปล่าถ้ามันปิดอย่างเงี้ยแปลว่ามีโอกาสถูกไหม
1: ใช่มีโอกาส
0: ถ้าเกิดปูไม่เข้ามันยังไม่ปิด
1: ยัง
0: ถ้าปิดเนี่ยน่าจะเข้าน่าจะอยู่
1: แน่นอน
0: อุ้ยผมว่ามีชัวร์คุณผู้ชมมีแน่นอนมาดูโอ้ตัวใหญ่ด้วยคุณผู้ชมนี่แหละไซส์ส้มตำตัวแรกได้แล้วสัญญาณดีตัวนี้อันนี้ของพี่เหมือนกันใช่ไหม
1: ใช่ใช่
0: แล้วมันจะมีของคนอื่นมาดักบ้างไหม
1: เขาจะใช้คนละสีกัน
0: ขอใช้คนละสีโอ้นี่หนักคุณผู้ชมนี่หนักเฮ้ย มันโผล่มาตกใจเนี่ยโอ้คือเต็มกระป๋องอ่ะโอ้อย่างใหญ่เลยอ่ะเข้าใจยังทำไมผมตกใจคุณผู้ชมอันนี้หนีบเจ็บไหมเนี่ยตัวขนาดนี้เอาแล้วยังไงดีพี่ยังไงพี
1: ่ไม่รู
0: ้เฮ้ยตัวเบลอเลยอันนี้ตัวผู้ผมดูออกตัวนี้ตะปิ้งมันใช่ไหมเขาเรียกอะไรนะตะปิ้งมันจะเป็นแหลมๆ
1: เขาเรียกกระดือ
0: มันเกี่ยวไหมว่าตัวผู้มันจะตัวใหญ่กว่าตัวเมีย
1: เกี่ยวตัวผู้ต้องใหญ่กว่า
0: จริงครับโปรตีนมาดักแบบนี้วันหนึ่งได้ประมาณกี่ตัว
1: ก็แล้วแต่กระบอกนะถ้ากระบอกเรามากกระบอกเราเป็นร้อยเนี่ยวันก็ได้3โล4โล
0: อ๋อก็คือปกติพี่ก็จะมาดักทีเป็นร้อยๆกระบอก
1: เป็นร้อยๆกระบอก
0: แล้วปูแสมนี่มาจับได้ทั้งปีไหมพี่
1: จับได้ทั้งปี
0: ปูแสมหรือที่หลายคนรู้จักกันในชื่อปูเข็มลักษณะที่เห็นได้ชัดคือก้ามสีแดงปนม่วงกระดองเกือบเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสมีความกว้างมากกว่าความยาวเล็กน้อยซึ่งปูแสมนั้นมีความสำคัญต่อระบบนิเวศของป่าชายเลนเป็นอย่างมากครับเนื่องจากการที่ปูแสมขุดรูใต้ดินถือว่าเป็นการพรวนดินให้กับต้นไม้นั่นเองครับพี่จิตครับอันนี้ผมรบกวนฝากครับพี่ผมอาจจะต้องรบกวนพี่จิตเก็บกระป๋องต่อก่อนนะครับตรงนี้บรรยากาศดีมากเลยพี่ผมอาจจะขอยืนตรงนี้สักพักนึง
1: ถ้ายืนนานเดี๋ยวมันจะมิดตัวนะ
0: ก็คือที่ต้องให้พี่เก็บต่อเพราะไปไม่ได้ดีใจหลุดแล้วไปแล้วกลับเรือแล้วรอบนเรือแล้วพี่ไปมันลำบากขนาดนี้ได้มาลุยคนแบบนี้นึกถึงลูกสาวของผมเลยครับป่านนี้คงนั่งสบายใจอยู่ที่บ้านแน่ๆสนุกกับการจับปูเสร็จแล้วถึงเวลาไปล้วงสูตรปูดองจากพี่ขวัญภรรยาของพี่จิตกันแล้วครับตอนนี้นะครับผมก็อยู่กับพี่ขวัญนะครับพี่ขวัญนะครับก๊อปใจของพี่จิตอีกทีนึงนะครับผมวันนี้พี่ขวัญจะมาสอนผมทำปูแสมเค็มหรือว่าปูดองนั่นแหละแต่ทำมาจากปูแสมซึ่งมันมีเคล็ดลับอยู่
2: จ้าม
0: าแนะนำเคล็ดลับผมนิดนึงว่าทำยังไงครับ
2: ปูก่อนจะดองเราต้องไปน็อกน้ำแข็งก่อน
0: เราเอาไปล้างทำความสะอาดแล้วไปน็อกน้ำแข็งแล้วทำอะไรต่อครับ
2: ก็ล้างเบื่อมันออก
0: เบื่อคืออะไรอ่ะแม่
2: เบื่อมันจะอยู่ในกระดองปูอันนี้ค่ะปูมันจะคายฟองออกมาแล้วเราทำให้เราท้องเสีย
0: แล้วมันต้องไม่ต้องแกะมาล้างหรอ
2: ไม่ต้องแกะค่ะ
0: แต่ว่าต้องล้างในน้ำเย็นเท่านั้น
2: จ้ะ
0: ถ้าล้างในน้ำเย็นแล้วมันจะคายเบื่อออก
2: จ้ะ
0: ครับแล้วเราล้างแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าเบื่อมันออกแล้วครับแม
2: ่มันจะไม่มีฟองไง
0: อ๋อไอฟองที่ออกมานั่นคือเบื่ออันนี้ก็ยังสดๆอยู่หลังจากนั้นทำยังไงครับ
2: ใส่เกลือก่อนค่ะอันนี้ต้องเป็นเกลือเม็ดนะคะ
0: เกลือเม็ดกับน้ำเปล่า
2: จ้าน
0: ะครับผมต้องเป็นเกลือเม็ดเท่านั้นเกลือป่นมันจะเค็มเกินไปไม่อร่อย
2: ไม่ได้ค่ะมันจะขมค
0: ่
2: ะ
0: อ๋อถ้าเป็นเกลือป่นมันจะขมด้วยต้องเป็นเกลือเม็ดเท่านั้นเค็มครับ
2: แล้วก็ใส่ปูน
0: ปูนแดง
2: จ้า
0: ปูนกับหมากนี่แหละ
2: ใช่จะทำให้ปูมันกรอบ
0: ใส่ปูไปเลยเห็นแล้วอย่างนี้ดองไว้นานแค่ไหนครับ
2: คืนเดียว
0: ก็ปิดฝาต้องเข้าตู้เย็นต้องอะไรไหม
2: ไม่ต้องค่ะเอาไว้อย่างนี้ค่ะ
0: พอดองเสร็จผ่านไปคืนนึงปุ๊บเราก็เอาออกมา
2: จ้ะ
0: เอาออกจากน้ำ
2: จ้ะ
0: แล้วก็แล้วเวลาเก็บยังไง
2: เก็บใส่ตู้เย็นเลย
0: ได้ประมาณนานแค่ไหนครับ
2: 2อาทิตย์อะค่ะ
0: 2อาทิตย์สบายๆแต่ถ้าเก็บมานานก็เข้าฟรีซได้เลย
2: จ้ะ
0: หลังจากที่เราได้สูตรการทำปูแสมดองจากพี่ขวัญต่อไปจะไปดูการทำยำปูแสมบอกได้เลยว่าจี๊ดถึงใจแน่นอนครับปูยำยำปูหมายถึงยำปูเค็ม
2: จ้ะ
0: เอาละครับจัดเลยครับพี่ใส่ปูเค็มลงไปก็คือเอามาแกะอันนี้ไม่เอากระดองเอาแต่ตัวมัน
2: จ้ะ
0: อันนี้ปูเค็มพอเราเอาขึ้นมาจากน้ำเกลือแล้วเราก็มาทำได้เลยต้องไปล้างอะไรก่อนอีกไหม
2: ไม่ต้องล้างค่ะ
0: โอ้โหใช้มะนาวเยอะเนี่ยแสดงว่าต้องออกเปรี้ยวใช่ไหมพี่ถึงจะอร่อย
2: ค่ะ
0: ถ้าผ่าไปเลยเดี๋ยวมันโดนเม็ดเดี๋ยวมันขม
2: ค่ะ
0: เฮ้ยพี่เขาหมุนไม่ให้โดนเม็ดคุณผู้ชมแสดงว่ารถต้องจัดถูกไหมอุ้ยเดี๋ยวพี่เยอะมากนะ
2: 3ชิ้น
0: ซอยหอมแดงพริกขี้หนูสวนต้องพริกขี้หนูสวนเท่านั้นถึงจะอร่อยอันนี้คือของโปรดของพี่จิต
2: ค่ะ
0: เดี๋ยวพี่ใส่แค่มะนาวอย่างเดียวนะ
2: ค่ะใส่มะนาวอย่างเดียว
0: อ๋อเพราะปูมันเค็มอยู่แล้ว
2: ค่ะต้องใส่น้ำตาลนิดนึง
0: ใส่น้ำตาลนิดนึงคลุกเคล้าให้เข้ากันพริกป่นได้ไหมพี่พริกป่นแต่คนกินรสจัดนะ
2: ค่ะ
0: ต้องมีพริกทุกมื้อ
2: ค่ะมีน้ำพริกทุกวัน
0: น้ำพริกทุกวันถ้ามื้อไหนไม่มีน้ำพริกนี่พี่จิตไม่กินข้าวบ้าน
2: ค่ะจริงเขาจะตำเอง
0: อ๋อ
2: ชอบทำกับข้าว
0: แล้วก็ต้นหอมผักชีลงไป
2: ค่ะ

0: แซ่บขนาดนี้ขนาดปิดแมสยังน้ำลายไหลขอแย่งพี่จิตสักหน่อยแล้วกันนะครับพี่ขวัญอร่อยมากคือมันปูพอมันโดนมะนาวแล้วมันยิ่งหอมแล้วพอกินเข้าไปตอนแรกมันจะเปรี้ยวรสจัดมากเลยคนแล้วพอดูดเข้าไปเจอเนื้อข้างในปูที่แบบมันมีรสเค็มอ่อนๆนะเนื้อเหมือนปูม้าดองสดๆอ่ะอร่อยแซ่บปูแซ่บแสบปากเลยคุณผู้ชมว้าอร่อยครับผมยกนิ้วให้เลยพี
1: ่ค่ะ
0: โอเคครับเมื่อกี้ปูเค็มก็น่ากินมากแล้วยังมีปูหวานอีกเหรอแม่
1: จ้า
0: โอ้โหงั้นให้แม่โชว์ฝีมือเลยอันนี้เป็นปูแสมที่ไปล้างเบื่อมาแล้วเหมือนกันมาดูวิธีการทำปูแสมกันคุณผู้ชมอันดับแรกแกะกระดองออกใช่ไหมครับแม
1: ่ค่ะ
0: โอ้มันปูน่ากินมากตรงนี้แหละความอร่อยเลยเนาะมันเนาะครับผมแล้วก็หั่นตัวปูแบบนี้เอาเหมือนตรงที่เขาเรียกว่าตะปิ้งแบบด้านล่างอ่ะออกปากปูอ่ะแม่เรียกปากปูป่ะ
1: ค่ะปากปู
0: แม่แป๊บนึงเนี่ยผมเห็นแบบเหมือนคล้ายๆหน้าตาเหมือนเส้นๆอย่างเงี้ยคนชอบคิดว่าเป็นพยาธิเนาะมันคืออะไร
1: จะเป็นสะดือมันนะคะ
0: สะดือไม่ใช่พยาธ
1: ิใช่ค่ะ
0: หน้าตามันจะเหมือนพยาธินะคุณผู้ชมแต่ไม่ใช่นะอันนี้แม่ยืนยันแล้วนะแล้วก็เอานมมันออกด้วย
1: จ้ะ
0: อันนี้ต้องตัดตรงขามันด้วยตรงที่มันแหลมใช่ไหมเดี๋ยวมันทำปาก
1: จ้ะ
0: ได้เป็นตัวแล้วกระดองไปทำอะไรครับ
1: กระดองก็แกะได้ถ้าคนชอบกินก็ต้องดึงขี้มันออก
0: อ๋อขี้มันอยู่ในกระดองต้องดึงออก
1: จ้ะดึงขี
0: ้อ๋อแต่ต้องค่อยๆดึงเพราะไม่งั้นมันจะหลุดไปด้วยใช่ไหม
1: จ้ะ
0: อ๋อขี้มันจะอยู่ตรงกลาง
1: จ้ะ
0: แล้วมันมันอยู่สองข้าง
1: จ้ะ
0: ถ้าคุณดึงเฉพาะตรงกลางมันก็จะเหลือมันอันนี้มันเนี่ยคืออร่อยเลยเอาไปทำแบบพวกอ่องปูอ่อมปูที่เขาชอบกินกันนะ
1: อ่องปูเนี่ยออกสองข้าง
0: โอ้คุณผู้ชมน่ากินมากพี่ขวัญมีเตรียมไว้แล้วเดี๋ยวดูพี่ขวัญมาทำกันว่าปูหวานจะเป็นยังไง
1: เ
0: ริ่มจากทุบกระเทียมก่อนอุ้ยนี่ที่ตบแรงๆนี่คือนึกถึงหน้าใครหรือเปล่าใช้น้ำมันเยอะพอสมควร
1: ค่ะ
0: ตั้งกระทะให้ร้อนก่อนเทียมจนหอมแล้วหลังจากนั้นก็เอาปูใส่ทีละครึ่งนะพี่โอ้ใส่ไปอย่างนี้เลยเหมือนทอดเลยนะแล้วเอาปูอย่างอื่นมาทำได้ไหมครับสูตรนี
1: ้ได้ค่ะ
0: เอาคุณผู้ชมดูไว้หาปูแสมไม่ได้แล้วปูม้าก็ทำได้นะแบบนี้
1: จ้ะ
0: ปรุงด้วยน้ำปลาก่อนใช่ไหมวันนี้แสดงว่าหวานๆเค็มๆอารมณ์เหมือนน้ำปลาหวานใช่ไหมพี่
1: ค่ะ
0: น้ำปลาลงไปแล้ว2ช้อนน้ำตาล1 2สามมาไม่เท่าไหร่จัดไปซีอิ๊วขาวอีก1 2โอ้แสดงว่าเค็มหวานพอๆกันนะดูแล้วเนี่ย
1: ค่ะ
0: โอ้อันนี้เป็นซีอิ๊วดำหวานด้วย
1: อ
0: ้าวใช้ซีอิ๊วดำหวานนะคุณผู้ชมเคล็ดลับนะแล้วเวลากินก็เหมือนเคี้ยวให้มันกรอบๆไปเลยเหรอพี่
1: ค่ะค่ะเคี่ยวให้น้ำเป็นยางหน่อยค่ะ
0: ให้น้ำตาลมันรัดว่างั้นให้น้ำตาลมันใสเหมือนเราทำหมูหวานเนาะ

0: สร็จแล้วครับอาหารจานนี้มีชื่อว่า
1: ปูขั่วหวานจ้ะ
0: ปูขั่วหวานสูตรบ้านลักษมีครับผมคุณผู้ชมถึงแม้ว่าผมจะไม่ได้ช่วยอะไรพี่ขวัญทำเลยแต่ผมขอกินนะครับ
1: ได้ค่ะ
0: เปิดแม้คุณผู้ชม
1: จะร้อนหน่อยนะ
0: อร่อยมากเนื้อปูสมแหมันนุ่มเหมือนเนื้อปูทะเล
1: ค่ะ
0: จนนุ่มแล้วมันก็หวานเปลือกไม่ได้แข็งเลย
1: ค่ะ
0: เคี้ยวสบายเลยหืมเพิ่งรู้ว่ากลิ่นซีอิ๊วกับปูมันเข้ากันขนาดนี้ตัวเล็กยายทำปูขั่วหวานอร่อยไหมได้กินอาหารของพี่ขวัญแล้วบอกเลยว่าถูกปากแบบไม่อยากวางจานกันเลยครับอย่างนั้นเดี๋ยวผมขอลองเอาปูสมแหมาทำอาหารดูบ้างกันดีกว่าครับแล้วก็มาถึงอาหารของผมบ้างนะครับวันนี้นะครับได้ไอเดียมาจากอาหารของชาวคะแมนะครับมีชื่อว่าละแวกระตามหรือว่าแกงคั่วปูนะครับจะเป็นอาหารของชาวสุรินทร์นะครับคนไทยเชื้อสายเขมรจะนิยมทํากันแต่ว่าเขาจะตํานะครับพริกแกงเขาก็จะมีกระเทียมมีพริกแล้วก็มีข้าวเบื่อแต่วันนี้ผมประยุกต์นิดนึงผมใช้พริกแกงเผ็ดพริกแกงเผ็ดแบบภาคกลางแบบนี้เลยผู้ชมที่ใช้ทําแกงเผ็ดนี่แหละไม่ได้ตำแบบนั้นเพราะฉะนั้นมันจะได้รสชาติที่ต่างกันไปอย่างนึงพริกแกงเผ็ดใส่ลงไปในหม้อเลยครับเยอะนิดนึงนะคุณผู้ชมสักประมาณ2ช้อนโต๊ะเลยเพราะว่าปกติอาหารชาวคะแมนะครับก็จะรสจัดนะครับแบบนี้แล้วหลังจากนั้นเราก็จะมาเตรียมเผือกกันครับผมคุณผู้ชมหั่นเผือกนะครับหั่นชิ้นเล็กนิดนึงนะครับคุณผู้ชมจะได้ต้มให้สุกเร็วขึ้นใส่เผือกลงไปต้มแบบนี้นะครับจะช่วยให้น้ำเข้มข้นแล้วก็มีรสหวานมากขึ้นนะครับระหว่างที่เรารอเผือกสุกต้องใช้เวลานิดนึงเรามาทำปูกันดีกว่าครับวันนี้นะครับปูสมแหผมเลือกเป็นปูสดเลยนะครับคุณผู้ชมง่ายๆครับแกะกระดองออกครับผมได้มาแบบนี้ครับผมอย่าลืมนะครับบิดปากมันต้องเอาขี้ตรงกลางออกด้วยนะครับให้เหลือเฉพาะมันดื้อออกและที่ตัวนะครับเราก็จะมาเอานมออกแล้วก็อย่าลืมนะครับคุณต้องตัดปลายขาออกเพราะว่ามันแหลมนะครับไม่งั้นเวลารับประทานจะตำปากได้นะครับผมตัดส่วนที่แหลมออกนะครับแบบนี้พอเผือกสุกได้ที่แล้วก็ใส่ปูทั้งหมดลงไปครับผมหลังจากนั้นก็ตามด้วยมันปูที่เราแยกไว้นะครับตรงนี้แหละครับจะทำให้ทั้งแกงข้นนะครับมันปูจะเข้ากับความมันของเผือกได้ดีมากนะครับคุณผู้ชมเอาละเดี๋ยวรอให้สุกสักนิดหนึ่งนะครับน้ำมันจะขุกขิกขุกขิกนะคุณผู้ชมน้ำไม่เยอะรสชาติจะเข้มข้นเผ็ดร้อนจากพริกแกงได้ความหวานมันจากเผือกแล้วจากนั้นมาปรุงรสกันครับคุณผู้ชมออกหวานเล็กน้อยนะครับไม่เยอะมากนะครับประมาณสัก1ช้อนก็พอแล้วก็น้ำปลาสัก1ช้อนนะครับในพริกแกงนั้นมีความเค็มจากเกลืออยู่แล้วนะครับผมแล้วก็ปูสดๆแบบนี้มันมีรสชาติความเค็มอยู่แล้วไม่ต้องอย่าใส่น้ำปลาเยอะนะครับก็รอให้ปูทุกอย่างสุกได้ที่ก็พร้อมตักลงจานแล้วก็เสิร์ฟแล้วครับพี่จิตลองชิมฝีมือผมดูนี่พี่ขวัญไม่อยู่นะพี่ขวัญไปธุระแล้วไม่ได้ชิมให้พี่จิตชิมคนเดียวพี่จิตลองชิมดูผมไม่บอกเลยว่ามันคืออะไรแล้วผมมั่นใจแล้วพี่จิตไม่เคยกินมาก่อนแกงแบบนี้มือผมทำคนเดียวในโลกพี่เป็นไงพี่งงเลยงงเลย
2: สุดยอด
0: ไม่น่าเชื่อว่าเผือกกับแกงมันจะเข้ากันใช่ไหม
2: ใช่อ
0: ร่อยคุณผู้ชมผมบอกเลย
2: รสชาติจะมีเค็มนิดๆแล้วก็เผือกจะออกนุ่มๆนะแล้วก็จะมีรสชาติปูหอมกลิ่นของปูอ่ะ
0: รสชาติมันจะเหมือนทอดมันเพราะว่ามันมีปูที่เป็นรสชาติของทะเลอยู่แต่ว่าพอมันกินกับเผือกนุ่มๆอ่ะแล้วเผือกกับมันปูที่มันผสมกันอยู่ในน้ำจนน้ำมันเป็นน้ำข้นๆอ่ะอร่อยมากคุณผู้ชมบอกเลยลองทำคุณผู้ชมถ้าหาปูสมแหไม่ได้ก็ต้องมาที่บ้านลักสมแหใช่ไหมพ
2: ี่ใช่ลักสมแหจะได้บรรยากาศแบบนี้ด้วยโอ้ข้าวก็รสชาติเลย
0: เต็ม10ให้กี่คะแนนครับพี
2: ่ผมให้10เลย
0: โอ้ยเด็ดอ่ะพี
2: ่
0: แต่อร่อยจริงคุณผู้ชมคือว่าเผือกกับแกงเผ็ดเนี่ยมันเข้ากันมากลองทำดูถ้าเกิดหาปูได้ก็เป็นปูแต่ถ้าไม่ได้จะเป็นกุ้งอย่างอื่นก็ได้นะแต่ว่าจะบอกเลยว่าแกงเผ็ดกับเผือกนี่เข้ากันจริงๆแต่ถ้าเกิดใครอยากกินปูสมแหอร่อยๆก็ฝากนะครับมาเที่ยวกันที่สะพานลักสมแหได้นะครับผมนี่เลยมาหาพี่จิตก็ได้หรือว่ามาเองก็ได้ที่นี่เขาเปิดให้เที่ยวได้ทุกวันนะพี่เนาะมาก็ได้ทุกวันแล้วก็มาชิมปูสมแหอร่อยๆที่นี่กันนะครับผมวันนี้ต้องขอบคุณพี่จิตมากพี่จิตอยู่กับผมทั้งวันเลยวันนี้สนุกครับพี่จิตเป็นคนที่คุยสนุกแล้วก็เป็นกันเองมากๆผมว่าเวลานักท่องเที่ยวมาก็น่าจะติดใจแหละถ้าได้มาเจอพี่จิตเนาะ
2: ใช่ครับ
0: โอเคครับอ่ะงั้นเดี๋ยวเราลากันไปก่อนเลยครับวันนี้ขอบคุณมากครับพี่จิต
2: ครับขอบคุณครับ
0: แล้วคุณผู้ชมครับเราก็ลากันตรงนี้เลยนะครับผมกับวิวสวยๆบรรยากาศดีตอนนี้พระอาทิตย์กำลังจะตกดินพอดีนะครับเราลากันเลยนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ

0: ค่ะชอบมาจอดรถหน้าบ้านเร่งเครื่องเสียงดังแถมยังเหม็นน้ำมันรถอีกร้องเรียนไปกับเขตกันแล้วก็ยังเหมือนเดิมไม่รู้จะทำยังไงดีเสียสุขภาพจิตสุดๆอยากจะฟ้องร้องให้มันรู้รารู้รอบไปเลย
1: ประเด็นกับเพื่อนบ้านนี่เป็นปัญหาสุดคลาสสิกจริงๆนะครับแต่คุณพี่เช็คการทำหน้าที่ของทางเขตและเจ้าหน้าที่ในส่วนต่างๆดีแล้วใช่ไหมครับว่ามีข้อบกพร่องไม่ได้รับการแก้ไขไม่งั้นจะเป็นอย่างนี้นะครับมีผู้ฟ้องคดีท่านหนึ่งมีปัญหากับเพื่อนบ้านเรื่องที่จอดรถและชอบใช้พื้นที่ส่วนรวมทำกิจกรรมส่วนตัวร้องทางเขตแล้วผู้ฟ้องก็ยังไม่พอใจกับการแก้ไขปัญหาของทางเขตเลยยื่นฟ้องต่อผู้อำนวยการเขตเพราะละเลยต่อหน้าที่ทำงานล่าช้าและยังกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีอีกด้วยคดีนี้ศาลปกครองสูงสุดได้วินิจฉัยว่าเมื่อผู้อำนวยการเขตได้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้ฟ้องคดีแล้วก็ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ร่วมกันไปตรวจสอบสถานที่และพบว่ามีการจอดรถยนต์บริเวณถนนตรงข้ามบ้านของผู้ฟ้องคดีเจ้าหน้าที่จึงได้แนะนำการจอดรถให้กับเจ้าของรถยนต์เพื่อบอกของผู้สัญจรใช้ทางร่วมโดยให้จอดเป็นการชั่วคราวและให้จอดแนวขนานกับถนนไม่ควรจอดแนวทะแยงเพื่อความสะดวกของผู้สัญจรร่วมและไม่ให้ตั้งวางสิ่งของหรือวัตถุใดๆบนถนนและล้างรถบนถนนโดยเด็ดขาดศาลท่านเห็นว่าผู้อำนวยการเขตได้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่โดยตักเตือนแนะนำผู้กระทำความผิดสั่งให้ผู้กระทำความผิดแก้ไขจัดการทำความสะอาดความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยให้หมดไปนอกจากนั้นเจ้าหน้าที่ยังได้เข้าไปติดตามผลอย่างต่อเนื่องโดยได้ดำเนินการตรวจตาและกวดขันเมื่อพบการกระทำความผิดก็ได้มีการจับกุมและเปรียบเทียบปรับหรือว่าได้ทำหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดแล้วนะครับอีกทั้งยังมีหนังสือประสานแก้ไขเรื่องร้องทุกข์ดังกล่าวไปยังสถานีตำรวจเพื่อให้ดำเนินการกรณีการจอดรถบริเวณหน้าบ้านของผู้ฟ้องคดีและมีหนังสือแจ้งผลการดำเนินการกับผู้ฟ้องคดีพร้อมกำชับผู้กระทำความผิดไม่ให้กระทำอีกและกำชับเจ้าหน้าที่ของตนให้ตรวจตาอย่างต่อเนื่องต่อไปถือว่าผู้อำนวยการเขตได้ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายในการดำเนินการแก้ไขปัญหาตามข้อร้องเรียนของผู้ฟ้องคดีแล้วนะครับกรณีนี้ไม่เป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวราช้าเกินสมควรและไม่ได้เป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีอีกด้วยครับคดีนี้จึงพิพากษายกฟ้องคดีนี้ถือว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐได้ปฏิบัติหน้าที่โดยชอบตามที่กฎหมายกำหนดและให้อำนาจแล้วไม่ได้ละเลยต่อหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่ราช้าโดยได้มีการตรวจตาติดตามผลและดำเนินการแจ้งสถานีตำรวจให้ทราบข้อร้องเรียนเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่หากผู้ฟ้องคดีเห็นว่าความเสียหายยังคงมีอยู่ก็สามารถร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนให้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ได้หากไม่มีการดำเนินการก็สามารถร้องเรียนต่อผู้มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงต่อไปครับกราบเรียนคุณพี่นะครับร้องตรวจสอบรายละเอียดอีกครั้งว่าได้ร้องเรียนและประสานงานครบทุกขั้นตอนแล้วและหากเจ้าหน้าที่ยังละเลยหรือทำงานล่าช้าไม่ได้แก้ไขปัญหาและไม่มีอะไรดีขึ้นให้คุณพี่มายื่นฟ้องต่อศาลปกครองได้เลยไม่มีการยกฟ้องเหมือนคดีนี้แน่นอนครับอย่าลืมนะครับทุกคำถามมีคำตอบ

0: ตามอำเภอจามวันนี้นะคะเราอยู่กันที่บ้านปากปลาอำเภอเมืองจังหวัดพัทลุงค่ะวันนี้โนกับมินนี่นะคะจะพาคุณผู้ชมมาดูความสมบูรณ์ของแหล่งข้าวปลาอาหารกันที่ทะเลสาบสงขลาและที่บอกว่าเป็นแหล่งข้าวปลาอาหารนั้นนะคะเพราะว่าที่บ้านปากปลานั้นยังมีเรื่องของการทำประมงและก็ยังมีการทำนาแบบดั้งเดิมนั่นก็คือการปลูกข้าวกันริมทะเลสาบสงขลาค่ะ
1: ตอนนี้นะคะมินนี่กับพี่โนเนี่ยก็อยู่ที่นาข้าวหรือว่านาริมเลของคนพัทลุงที่บอกเอาไว้ว่าไม่เหมือนก็คือเขาอยู่ริมทะเลสาบเลยนะคะนี่แล้วก็ตอนนี้นี่คือข้าวสุกออกรวงสวยสีเหลืองทองเต็มเลยนะคะออกมากับชาวบ้านนี่มาช่วยกันเยอะมาก
0: การปลูกแบบนี้นี่คือจริงๆแล้วมีหลายพื้นที่ไหมคะในพัทลุง
2: ในจังหวัดพัทลุงมีพื้นที่เดียวนะครับที่ตำบลลำปำอำเภอเมืองจังหวัดพัทลุงพิกัดอยู่ที่หมู่ที่8แล้วก็หมู่11นะครับ มีพื้นที่ทั้งหมด63ไร่นะครับ
1: ค่ะคือถึงแม้ว่าตรงบริเวณอื่นนี่เขาติดทะเลสาบเหมือนกันนี่ก็คือทำไม่ได้หรอ
2: ทำไม่ได้ครับเพราะว่าเขาไม่มีโคลนดินที่เหมือนเป็นสโลปเลนอยู่อย่างนี้ที่อื่นก็จะเป็นแบบหน้าผาดินเป็นฉากนะครับว่าดินข้างล่างแข็งไม่สามารถดำนาได้
0: หรือว่าถ้าจะเรียกกันแบบเต็มๆก็คือนาข้าวริมทะเลนะคะการทำนาแบบนี้จะทำได้แค่ปีละครั้งค่ะก็คือจะเริ่มดำนากันตั้งแต่ช่วงประมาณเดือนพฤษภามิถุนาแล้วก็จะเริ่มเกี่ยวกันประมาณเดือนกันยายนค่ะช่วงเวลาดังกล่าวนั้นจะเป็นช่วงเวลาที่น้ำในทะเลสาบสงขลานั้นลดจนเกิดหาดโคลนตลอดทั้งแนวในพื้นที่ทำให้สามารถที่จะปักดำแล้วก็ทำนาได้ค่ะซึ่งหาดโคลนที่สะสมแร่ธาตุมาตลอดทั้งปีนั้นก็เป็นเหมือนปุ๋ยตามธรรมชาติทำให้ข้าวของที่นี่นั้นไม่ต้องใส่ปุ๋ยไม่ต้องให้ยาเลยล่ะค่ะแต่ว่าสายพันธุ์ข้าวที่จะนำมาปลูกนั้นเขาก็ต้องมีการคัดเลือกเพื่อให้เข้ากับสภาพพื้นที่ค่ะ
2: เราต้องเลือกครับให้เหมาะสมกับพื้นที่สรุปว่ามาได้คค55ทำไมเราต้องเลือกปันนี้เนื่องจากว่าทนต่อสภาวะอากาศที่เปลี่ยนแปลงนะครับรากจะลึกต้นจะแข็งแรงรับกับตื้นไม่ล้มนะครับแล้วก็เวลาเราดำ3ต้นแต่คอเป็น10ต้นจะไม่ผลผลิตเราได้ดี
1: นอกจากคอขอ55นี่ตรงนี้ปลูกพันธุ์อื่นได้อีกไหมคะ
2: มี9 71มี9 Bravery
1: ก็คือหลักๆเราเลือกพันธุ์ที่เขาทนต่อคลื่นลมได้
2: ใช่ครับ
1: ทนกับสภาวะแวดล้อมตรงนี้ได้
2: ใช่ครับเราไม่ต้องใส่ปุ๋ยเราไม่ต้องฉีดยาฆ่าแมลงเราไม่ต้องดูดน้ำเข้านาแต่ได้ผลผลิตนาอินทรีย์ที่บริสุทธิ์ 100%
0: เขาปลูกกันมาแบบนี้นี่ตั้งแต่พี่สายันโตมาก็เห็นแล้วไหม
2: ตวดของย่าเล่าให้ฟังต่อมาตอนนี้
1: ตวดของย่าอีก
2: 200กว่าปีก็เหมือนที่ผมบอกสมัยรัชกาลที่5
0: คือเป็นวิถีของชาวบ้านที่อยู่ริมทะเลนี่แหละ
2: ใช่
0: คือนอกจากหาปลาแล้วข้าวนี่ก็จะปลูกเอาไว้สำหรับกินด้วย
2: ครับ
1: แล้วก็วิธีการเกี่ยวของที่นี่นะคะเขาก็คือจะใช้เป็นแกะเมื่อกี้แม่สอนหนูใช้แกะเกี่ยวข้าวนะคะต้องทำมืออย่างนี้ก่อนปึ๊บแล้วก็ปึ๊บจับอย่างนี้นะคะตรงนี้เราก็หนีบต้นข้าวเอาไว้นี่เราเอามือสอดเข้าไปตรงใบเขาแล้วก็ปึ๊บอย่างนี้ถูกต้องมัดไว้แล้วเพื่อที่จะเอาไปตากแต่ตอนนี้คือพี่โน้ก็คือตากบนหัวแล้วเรียบร้อย
0: ไม่ใช่พี่คนเดียวแม่ๆเขาก็ทำกันด้วยความที่พื้นมันเป็นน้ำข้างล่างค่ะเราออกมาอยู่ไกลเนาะกว่าจะมัดกว่าจะเดินเข้าไปตากข้างในก็เลยแปะไว้บนหัวเลยแต่ตอนนี้รู้สึกหัวหนักมากมันหนักนะเนี่ยและบนหัวเรานี่คือ2กิโลนะคะประมาณแม่บอกที่เราเกี่ยวเอาไว้แล้วนะคะเขาจะตากทิ้งไว้เพื่อไล่ความชื้นก่อนที่จะนำไปสีค่ะแต่ละบ้านที่ยังทำนาริมเลแบบนี้นะคะนอกจากจะปลูกข้าวแล้วก็เก็บเอาไว้กินแล้วเนี่ยเขาก็จะมีการแบ่งขายด้วยอย่างนาที่โนกับมินนี่มาช่วยแม่ๆเขาเกี่ยวข้าวกันนี้นะคะเป็นแปลงนาอนุรักษ์ค่ะซึ่งนักท่องเที่ยวรวมไปถึงคนที่สนใจสามารถที่จะเข้ามาเรียนรู้ได้ในเรื่องของการทำนาริมทะเลสาบสงขลานะคะนอกจากนี้ข้าวเองก็ยังมีจำหน่ายให้กับผู้ที่สนใจด้วยซึ่งก็มีทั้งข้าวกล้องแล้วก็ข้าวขาวค่ะซึ่งสำหรับใครที่อยากจะลองชิมข้าวที่ปลูกริมทะเลสาบสงขลาแบบนี้นะคะก็สามารถที่จะสั่งซื้อได้กับทางชาวบ้านที่บ้านปากปลาอำเภอเมืองจังหวัดพัทลุงค่ะในน้ำมีปลาในนามีข้าวแบบนี้นะคะเกี่ยวข้าวเสร็จแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าจะพาคุณผู้ชมไปหากุ้งหาปลากันต่อติดตามได้สักครู่เดียวค่ะ

0: ำอำเภอจามวันนี้นะคะโนกับมินนี่พาคุณผู้ชมมาดูการทำนาเกี่ยวข้าวซึ่งก็ถือว่าเป็นวิถีการทำนาดั้งเดิมริมทะเลสาบสงขลาของชาวปากปลาอำเภอเมืองจังหวัดพัทลุงค่ะนาข้าวที่เราไปเกี่ยวกันนั้นจะทำได้ปีละ1ครั้งเท่านั้นนะคะส่วนวิถีชีวิตของชาวบ้านที่หากินได้ตลอดทั้งปีซึ่งก็มีทั้งที่ชุมชนปากปลาเองรวมไปถึงพื้นที่โดยรอบทะเลสาบสงขลานั่นก็คือการทำประมงพื้นบ้านค่ะและตอนนี้นะคะโนกับมินนี่ก็กำลังตามคุณลุงพินออกไปหาปลาด้วยวิธีการยกกลัดค่ะ
1: ถึงแล้วนะคะกัดอันแรกที่คุณลุงวางไว้จะสังเกตว่าก็คือด้านนึงเนี่ยจะมีไม้ปักอยู่ส่วนอีกฝั่งนึงนะคะคุณลุงจะทำสัญลักษณ์ไว้เป็นทุ่นทำจากขวดน้ำค่ะ
2: แต่ว่ามันเหมือนอวนเนาะแล้วก็น้ำไม่ลึกนะคะตรงนี้ดูจากความสูงของตัวไม้ถ่อน้ำประมาณเมตรนิดๆนะคุณลุง
3: เมตรเมตร
1: โอ้ยปลาติดขึ้นมาแล้วยังไม่ทันอะไรเลยโอ้แต่เป็นปลาตัวเล็กๆอะค่ะ
3: นี่ปลาหัวม่วงกังกู
1: ปลาหัวม่วงปลาที่เราตั้งใจหาคือตัวขนาดนี้เหรอคะ
3: เนี่ยเนี่ยตัวขนาดนี
2: ้แต่จริงๆมันใหญ่ได้กว่านี้ไหมคะ
3: มันแล้วแต่ตาล้ม
2: อ๋อแล้วแต่ตาแล้วเหมือนมันมาเป็นฝูงเน
3: า
2: ะ
3: เป็นกุ้ง
2: แล้วเราปลดไปเลยไหมคะลุงหรือว่าเราไปปลดที่บ้าน
3: ปลดอยู่นี่ก็เที่ยง
2: อ๋อถ้าปลดในเรือก็เที่ยงแหละ
0: ปลาหัวม่วงที่เห็นนี้เป็นปลาหนังนะคะบางพื้นที่ก็จะเรียกว่าปลาหัวอ่อนปลาคางโคปลาหัวโม่งปลาหัวโมงซึ่งก็จัดเป็นปรากฏทะเลชนิดหนึ่งค่ะเขาจะอาศัยอยู่ในน้ำกร่อยที่ค่อนไปทางจืดได้นะคะจึงทำให้มีชุกชุมในทะเลสาบสงขลาส่วนใหญ่ก็จะมีให้จับกันตลอดทั้งปีแต่ถ้าจะเยอะมากๆก็จะเป็นช่วงที่น้ำจืดเข้ามาในทะเลสาบสงขลานี่แหละค่ะชาวบ้านจะหาปลาหัวโม่งได้นะคะนั่นก็คือเวลาที่ยกยอหรือว่าวางทรายรวมไปถึงการวางกลัดแบบนี้ค่ะ
1: โหคือยืนขึ้นมานี่ต้องประคองตัวให้ดีๆด้วยนะคะเนี่ยไม่งั้นเดี๋ยวเรา3คนจะลงไปอยู่เป็นเพื่อน
2: กันเก่งอยู่นะ
1: โอ้ย
2: ไอ้เจ้าหัวโม่งเนี่ยตัวเขาจะเหมือนปรากฏยอดสวนนี่แหละแล้วก็มีเงี้ยงแหลมๆด้วย
3: เราว่าอย่าโต้งโต้งมาก
2: ปุ๊บลุงบอกอย่าให้โดนนะแล้วมันมีเสียงด้วยนะ
1: เสียงว่าอะไรพี่
2: น
1: ้อง
2: มันร้องจริง
3: เนี่ยแต่มันโต้งมากกว่าปกติมันร้องถึงโกมาก
1: วางตั้งแต่กี่โมงคะเนี่ยมาถึง
3: วางตอนเย็น
1: วางตอนเย็น
3: คืน
1: คือเย็นเมื่อวานนี้แล้วก็ข้ามคืนนึงแล้วก็มาเก็บตอนเช้า
2: คือเยอะมากเนาะสาวมานี่คือแบบติ
1: ดมาทุกอัน
2: แล้วก็เป็นส่วนใหญ่เป็นปลาหัวม่วงเยอะที่คุณลุงวางไว้มีวางทรายด้วยเดี๋ยวไปดูกันเนาะว่าทรายจะได้อะไรเพราะว่าถ้ากัดนี่ส่วนใหญ่จะเป็นปลาหัวม่วงเนาะตรงนี้นะคะจะเป็นจุดที่ลุงพินบอกว่าเราจะมาเก็บทรายแต่ลุงบอกอันนี้ต้องลงน้ำจุดที่วางเนี่ยมันก็อยู่ริมๆเหมือนกันเนาะลุงเนาะแต่ว่าทรายที่ว่าคือวางข้างล่างถูกไหมคะคุณลุงวางข้างล่างน้ำไม่ลึกเหมือนกันค่ะน้ำพอๆกันเมตรกว่าๆเดี๋ยวดูหน้าตาของทรายแล้วก็ดูว่าได้ปลาอะไรเนาะ
0: บริเวณที่ลุงพินจมทรายเอาไว้จะมีไม้ปักขึงตะข่ายล้อมรอบทรายเอาไว้ลักษณะคล้ายๆกับเป็นค่ายโกนเหมือนกำแพงเพิ่มโอกาสให้สัตว์น้ำเข้าไปติดในทรายค่ะลักษณะของทรายโครงจะเป็นเหล็กนะคะแล้วก็จะขึงตะข่ายเอาไว้ด้านหนึ่งจะทำเป็นทางเข้าซึ่งตัวทรายนั้นก็จะจมอยู่กับพื้นในทรายเองก็จะไม่มีเหยื่อนะคะแต่ลุงบอกว่าจะอาศัยปลาที่เวลาเข้ามาติดนานๆเวลาตายก็จะกลายเป็นเหยื่อกุ้งไปด้วยในตัวค่ะ
1: โอ้โหคุณลุงลงไปน้ำประมาณเอวพี่น้องตะอกแล้วนะ
4: คือน้ำมันดินมันแน่นค่ะดินมันแน่นเลยมันไม่เป็นเลนมากนี่เยอะมากเด้อ 3-4 ตัวโอ้นะแล้ว
3: คุณมาจับมันดิบมันดิบ
4: มันดิบมันดิบอุ้ยตาแบบตาแดงมากดู
1: มันดิบดีแล้วก้ามันเล็กดิบติดเลย
4: หัวนี่คือเหลืองเลยนะคะแล้วก็แบบมันนี่คือแน่นเลยนะคะเนี่ยน่ากินมากตัวใหญ่มากนี่มีตัวใหญ่อยู่ฮะมีตัวใหญ่1ตัวแล้วก็มีตัวเล็ก1ตัว
2: นี่มาอีกตัวนี้ก็ใหญ่เหมือนกันนะคะตาแดงๆใสๆเลย
0: วันนี้กับข้าวของเรานั้นมีแต่ของน่ากินทั้งนั้นเลยนะคะปลาหัวโม่งนั้นเราก็ได้มาเยอะกุ้งก็ได้มาหลายตัวช่วงหน้าเราจะกลับมาทำอาหารกันสักครู่เดี๋ยวค่ะ

0: มืองจังหวัดพัทลุงวันนี้นะคะเราจะทำทั้งปลาหัวโม่งและกุ้งแม่น้ำหรือว่ากุ้งกล้ามกรามที่หาได้สดๆในทะเลสาบสงขลาค่ะปลาหัวโม่งนั้นเราจะล้างตัดส่วนที่เป็นเงี้ยงคมออกนะคะซึ่งเงี้ยงของเขาจะมีอยู่ด้วยกัน3จุดนั่นก็คือบริเวณคีบด้านข้างทั้ง2ข้างแล้วก็เงี้ยงที่อยู่ส่วนบนหัวค่ะตรงนี้นี่ต้องระวังนะคะเพราะว่าถ้าตามเข้าไปก็จะปวดมากๆเพราะฉะนั้นจะต้องตัดออกก่อนค่ะและก่อนที่จะนำไปทำอาหารนะคะเขาจะผ่าท้องเพื่อนำเครื่องในออกจะเห็นว่าปลาบางตัวนั้นก็มีไข่ติดมาด้วยค่อนข้างจะเยอะเลยล่ะค่ะ
1: แล้วนะคะแล้ววันนี้คนที่จะมาทำกับข้าวให้เรากินกันก็คือแม่พิมพ์สวัสดีค่ะ
2: สว
3: ั
2: สด
3: ี
2: ค
3: ่
2: ะ
3: สว
2: ั
3: สด
2: ี
3: ค่ะ
1: ต้องบอกก่อนว่าวันนี้เราได้วัตถุดิบมา2อย่างก็คือปลาหัวโมงแล้วก็กุ้งแม่น้ำแต่ว่าเดี๋ยวเราจะทำเมนูกับปลาหัวโมงกันก่อนให้ดูว่าแม่จัดการปลามาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะคือตัดหัวตัดครีบอะไรออกแล้วก็นี่ให้ดูในถ้วยนี้ไข่ปลาค่ะ
0: ตัวมันเล็กนิดเดียวเองนะแม่แต่ไข่มันใหญ่กว่าปลาริวกิวเลยนะไข่ใหญ่มากวันนี้นะคะตัวปลาหัวโมงเราเนี่ยจะทำเป็นแกงน้ำเคยแล้วเคยหรือว่ากะปิเนี่ยก็มี2อย่างนะคะก็คือมีทั้งกะปิจากกุ้งกับกะปิจากปลามันทำไมถึงต้องใส่กะปิทั้ง2อย่างอะ
4: เพื่อเพิ่มความเข้มข้นเคยปลามันจะทำให้อร่อยหวาน
0: แล้วกะปิกุ้งนี่ก็คือให
4: ้
0: เสริมให้ความเค็ม
4: กายรสชาติมันดีขึ้นค่ะ
0: แกงน้ำเคยนั้นนะคะนอกจากเราจะใช้เคยปลาหรือว่ากะปิปลาแล้วเนี่ยเราจะใส่กะปิกุ้งด้วยค่ะในส่วนของเครื่องพริกแกงนั้นนะคะเราจะใส่ขมิ้นกระเทียมพริกไทยดำพริกสดแล้วก็พริกแห้งค่ะนอกจากนี้ยังมีตะไคร้ด้วยนะคะซึ่งตะไคร้นั้นจะใส่ทั้งต้นและใบค่ะซึ่งในส่วนของใบนั้นจะใช้ตอนต้มน้ำเคยค่ะอีกหนึ่งอย่างที่จะใส่เพื่อเพิ่มความหอมนั่นก็คือใบทำมังซึ่งใบทำมังนี้นะคะจะให้กลิ่นหอมอ่อนๆแบบแมงดาค่ะทีนี้อย่างปลานี่คือ
1: เราต้องทำอะไรบ้าง
0: เตรียมที่ปิ้งย่างมาด้วย
4: เราต้องย่างค่ะต้องย่างไก่ย่างให้สุกก่อน
1: จ้ะก็คือเดี๋ยวปิ้งย่างปลาแล้วเดี๋ยวพี่โนตำ
0: ใช่เครื่องแม่ซอยมาเลยจ้ะ
1: โอเค
0: ปลาหัวโม่งปกติจะเป็นปลาที่มีกลิ่นคาวนะคะแต่ว่าวิธีที่จะลดความคาวด้วยและก็ได้กลิ่นหอมด้วยนั่นก็คือต้องนำไปย่างก่อนที่จะนำมาทำอาหารค่ะตัวพริกแกงที่จะใส่ในแกงน้ำเคยนะคะจะใช้ตะไคร้ขมิ้นกระเทียมแล้วก็พริกจะใช้ทั้งพริกสดแล้วก็พริกแห้งเลยนะคะนำมาโขลกรวมกันให้ละเอียดค่ะใบทำมังตอนนี้นะคะเราจะฉีกเตรียมเอาไว้ให้เป็นชิ้นๆแล้วก็จะเก็บเอาไว้ใส่ตอนที่ทำแกงค่ะ

0: ราตอนนี้นะคะเครื่องแกงนี่ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็ปลานี่คือย่างจนแห้งหอมเลยนะแม่นะอันนี้เดี๋ยวเราจะทำอะไรต่อไปจ้ะ
1: ตอนนี้เราจะต้องต้มเคยปลาค่ะ
0: ต้มเคยปลา

0: คาตะไคร้นะคะแล้วก็ใบมะกรูดตะไคร้นี่เราใส่ทั้งใบทั้งก้านเลย
1: เพราะว่ากลิ่นมันค่อนข้างแรงเลยนะคะเหมือนเราต้มน้ำปลาเลยแบบนั้นเลยอ
0: ่
1: ะ
0: ใช่ที่มาของชื่อว่าแกงน้ำเคย
1: กลิ่นนี่คือลึ่มเลยความหอมเนี่ยคนละกลิ่นกับกะปิเลยเนาะคนละกลิ่นกับเคยกุ้งแบบนี้เลยนะคะเนี่ยอย่างเคยปลาเนี่ยค่ะเขานิยมเอาไปทำกับข้าวประเภทไหนบ้างแม่นอกจากแกงน้ำเคย
2: ข้าวยำก็ได้ค่ะ
1: มันก็จะออกรสชาติเค็มแต่ว่าพอต้มไปสักพักพอเราใส่ใบตะคงตะไคร้อะไรลงไปมันกลิ่นมันเบาลงเรื่อยๆนะคะ
3: เคยที่ต้มกับสมุนไพรนะคะเราจะปล่อยทิ้งไว้ให้เดือดสักครู่นึงค่ะจากนั้นเนี่ยก็จะนำมากรองโดยจะกรองเอาเศษก้างแล้วก็เนื้อที่ปนออกมาในเคยปลาออกค่ะ
0: อันนี้เดี๋ยวเราจะเริ่มแกงกันแล้วนะคะเดี๋ยวเราต้องใส่อะไรก่อนแม่จ
2: ๊
0: ะ
2: ใส่น้ำเลยค่ะ
0: ใส่น้ำเคยก่อนเลย
2: ก่อนเนา
1: ะน้ำเคยนี้ใช้หมดได้เลยใช่ไหมคะ
2: ค่ะหมดเลยอันนี้เราก็ต้องใส่เครื่องลงไป
0: อันนี้แม่จะผสมพริกแกงกับกะปิอันนี้ก็เป็นกะปิกุ้งและ
1: จริงๆถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ตำเองก็จะเป็นพริกแกงกะทินี่แหละ
3: ตอนนี้เราจะเริ่มทำแกงน้ำเคยกันแล้วนะคะโดยจะเริ่มจากการละลายพริกแกงและกะปิลงไปในน้ำเคยจากนั้นก็จะเติมน้ำเพื่อลดความเค็มและเป็นการเพิ่มปริมาณน้ำแกงด้วยค่ะ
0: ตอนนี้น้ำแกงเราเดือดแล้วนะคะเดี๋ยวต่อไปเราใส่อะไรนะแม่
2: ใส่ปลาไปเลยค่ะ
0: เพราะว่าก่อนใส่หนูขอชิมก่อนได้ไหม
2: ได
0: ้หอมมากน่ากินนะคะดูอย่างตัวนี้นี่คือแบบไข่นี่คือล้นลงมาจากพุงเลย
1: เป็นเลย
0: หนูขออนุญาต
1: ไม่คิดจะส่งมาทางนี้เลย

0: อะไรมันจะส่งมาทางนี้
1: ไปนอนชิมบ้างมันหนึบมากเลยแม่ไม่รู้ว่าหนูกินเพราะว่าโดนพุงหรือเปล่า
0: เนื้อปลามันเหนียวเหนียวเหมือนกันนะคะเนี่ย
1: เหนียวหนึบแล้วก็มันอ่ะเดี๋ยวอันนี้เราใส่ปลาลงไปเลย
2: ใส่ปลาไปเลยค่ะ

น้ำตาลส่วนความเค็มนั้นเราสามารถที่จะชิมก่อนได้ว่าน้ำเคยที่เราใส่ลงไปนั้นเค็มใช้ได้หรือยังค่ะจากนั้นเราก็จะต้มไปเรื่อยๆจนกว่าไข่ปลานั้นสุกแล้วก็น้ำแกงจะซึมเข้าเนื้อปลาที่เราย่างเอาไว้นะคะขั้นตอนสุดท้ายเราจึงค่อยใส่ข่าแล้วก็ใบทำมังเพื่อเพิ่มความหอมค่ะแค่นี้นะคะแกงน้ำเคยปลาหัวโม่งก็เสร็จเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะ

0: กุ้งแม่น้ำสดๆที่ได้มาจากทะเลสาบสงขลานั้นเราจะทำกุ้งต้มน้ำผึ้งค่ะนอกจากกุ้งสดที่ได้มาจะล้างทำความสะอาดแล้วก็ตัดส่วนกรีที่คมออกนะคะจะมีเครื่องปรุงอีกไม่กี่อย่างค่ะก็จะมีหอมแดงแล้วก็จะมีอีกหนึ่งอย่างที่สำคัญนะคะก็คือน้ำตาลแว่นซึ่งชาวบ้านจะเรียกว่าน้ำผึ้งแว่นจึงกลายเป็นชื่อของกุ้งต้มน้ำผึ้งนี่แหละค่ะอีกหนึ่งอย่างที่ต้องใส่เพื่อช่วยในการตัดรสนั่นก็คือเกลือป่นค่ะ
1: น้ำผึ้งแว่นนี่เราต้องใส่ในกระทะก่อน
2: จ้า
1: เพื่อจะเคี่ยวให้มันละลาย
2: ให้มันละลายก่อนใช่ไหมคะ
1: ค่ะ
2: สักกี่แว่นดีจ๊ะ
1: 5แว่นเลย
2: 5แว่นเลยชื่อก็บอกอยู่แล้วนะคะว่ากุ้งต้มน้ำผึ้งเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องออกหวานนิดนึงถ้าหวานไปเราค่อยเติมน้ำได้เนาะ
1: ค่ะ
2: ระหว่างนี้เดี๋ยวโนทำกุ้งรอไปตัดแค่นี้เนาะแค่หนวดมันกับตัวกรีเขา
0: หลังจากที่เราต้มน้ำตาลแว่นจนละลายแล้วก็เริ่มเดือดแล้วนะคะเราจะใส่หอมแดงซอยลงไปแล้วก็ปรุงรสด้วยเกลือเล็กน้อยค่ะ
2: เกลือป่นนะคะ
3: ตัดรสนิดนึงแล้วไหมเน
1: า
3: ะ
2: รสชาติมันต้องยังไงหวานๆเค็ม
1: ๆหวานหวานเค็มๆพอเราใส่กุ้งรสชาติมันจะพอดีน้ำในกุ้งออกแต่เดียว
3: คือน้ำในกุ้งเหมือนจะออกให้มันเค็มขึ้นอีกนิดนึงอย่างนี้
2: คืออันนี้เราปรุงไว้นะคะจะออกหวานนิดนึงแล้วก็เค็มตามแต่ว่าแม่บอกถ้าใส่กุ้งปุ๊บน้ำกุ้งออกพอดีเลยนะไปแล้วจ้าไปนอนเลี้ยงหน้ากระดานซะดีๆ

0: ้ำเคยปลาหัวโมงย่างแล้วนะคะแล้วก็มีกุ้งต้มน้ำผึ้งของเราเนาะมีอันนึงอันนี้เนี่ยเป็นเรียกว่าเป็นของดีของพัทลุงเลยก็คือปลาลูกเบ้นะอันนี้คือทอดเป็นผลิตภัณฑ์ของกลุ่มนะคะจะบอกว่าเป็นปลาที่หาได้ในทะเลสาบสงขลาบ้านเราแถวปากปลาแถวอะไรแบบนี้เนาะจริงๆเขาโตแค่นี้นะคะไม่ได้เป็นแบบ
1: ลูกปลา
0: เขาโตแค่นี้เลยเนาะชิมเลยดีกว่าลุยเลยจ้ะปลาลูกเบ้ที่ทอดเนี่ยค่ะจะกรอบกรอบเค็มๆไม่ขมด้วยถ้าทอดทั้งตัวมันจะปลาบางชนิดเนาะ
1: ไส้ขม
0: อันนี้ไม่ขม
1: อ
0: ัน
1: นี้ไม่ขมเลย
0: เป็นปลาย่างนะคะก็คือปลาหัวโมงย่างกับแกงน้ำเคยคือตอนย่างอ่ะมันจะเหนียววันนี้นะหนูมีความรู้สึกว่าแต่พอต้มแล้วเนี่ยเนื้อมันนิ่มลงไม่คาวเลยแกงน้ำเคยนะคะรสชาติคือเค็มก่อนเค็มนำแล้วก็เผ็ดเรากินเข้าไปเนี่ยกลิ่นของใบทำมังอ่ะมันอยู่ในนี้ด้วยแต่ว่ามันไม่แรงเกินไปมันหอมกำลังดีค่ะอร่อยอร่อยเลยข้าวนะคะข้าวนี่ก็จะเป็นข้าวที่เราไปเกี่ยวกันนี่แหละแต่ว่าเป็นที่เขาสีเอาไว้ก่อนหน้านี้เนาะ
1: หอมนุ่มนะแม่เนาะ
2: อ
1: ันนี้กุ้งทะเลสาบสงขลานะต้มน้ำผึ้งโหนดตัวใหญ่มากจะเต็มจานหนูแล้วดูสิมินจะให้ดูก่อนนี่คือยังไม่ทันแกะพี่นุ่งดูดิคือมันนี่คือทะลุเปลือกออกมาเลยค่ะสีนี่ส้มมากเดี๋ยวแกะให้ดูข้างในนี่นี่แม่ยังร้องเลย
0: แดงแป้นเลยเนาะ
1: นี่มันเน้นๆค่ะเดี๋ยวลองเนื้อบ้างตอนแรกหนูคิดว่ามันจะแบบหวานจัดๆเลยเพราะว่าเราใช้น้ำตาลอย่างเดียวเลยเน
3: า
1: ะแม่เน
3: า
1: ะ
3: น้ำบ้านของกุ้งกันค่ะมันออกมา
1: อ๋อเราได้น้ำจากกุ้งออกมาด้วยหวานกำลังดีค่ะไม่หวานเกินไปคือกินกับข้าวได้ราดข้าวนี่คืออร่อยเลย

0: กิดใครอยากชิมปลาลูกเล่ทอดนะคะคือทอดสำเร็จก็มีนะคะมีทั้งทอดขมิ้นทอดเปล่าๆแบบนี้เนาะหรือจะซื้อไปทอดเองก็มีก็ติดต่อกับชุมชนรวมไปถึงข้าวนะคะที่เรากินเนี่ยข้าวใหม่ฤดูแรกของปีก็คือหอมเลยกินแล้วแบบเหมือนอารมณ์ข้าวหอมมะลิเลยมีทั้งข้าวขาวแล้วก็มีทั้งข้าวกล้องด้วยสนใจก็สั่งซื้อกับทางชุมชนได้โดยตรงเลยเน
1: า
0: ะ
1: ส่วนคุณผู้ชมนะคะที่สนใจอยากจะมาเที่ยวที่นี่ที่นี่เขาก็มีท่องเที่ยวเหมือนกันก็สามารถติดต่อมาได้เช่นเดียวกันนะคะ
0: เดี๋ยวขอบคุณแม่พิมพ์ด้วยเนาะที่มาทำกับข้าวอร่อยๆให้เราได้ชิมกันนะคะ
1: ขอบคุณนะคะ
2: ขอบคุณ
0: ขอบคุณลุงพินด้วยแล้วก็ชาวบ้านที่ไปช่วยกันเกี่ยวข้าวสนุกสนานมากมายเลยนะคะ
1: ค่ะและคุณผู้ชมที่ชมอยู่นะคะบ้านตัวเองนี่มีวัตถุดิบอะไรนะคะอยากให้พี่โนพี่พุแล้วก็มินนี่ไปตามอำเภอจานกันก็สามารถแนะนำเข้ามาทาง Facebook ของตามอำเภอจานได้เลยนะคะและถ้าเกิดว่าอยากดูตามอำเภอจานทุกตอนย้อนหลังนะคะก็สามารถเข้าไปดูได้ใน YouTube เช่นเดียวกันค่ะและรายการของเราวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะคะพบกับตามอำเภอจานได้ใหม่ค่ะทุกวันเสาร์เที่ยงตรงทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34ค่ะวันนี้มินนี่พี่โนแล้วก็แม่พิมพ์ลาไปแล้วสวัสดีค
0: ่ะได้มั้ยคะเนี่ยโอ้ยมีกุ้งแม่น้ำ
3: พอแม่ปรุงมั้ย
0: เอาจ้ะใส่นี้2ตัวใหญ่ๆเลยเป็นกุ้งทะเลสาบนี่แหละทำหล่นนะ
1: ไม่หล่นจับแน่นมากอมรินทร์ทีวี
4: สื่อไหนมาแรงเป็นที่น่าสนใจและท็อปฟอร์มที่สุดในตอนนี้ติดตามเราได้ที่ปักหมุดสื่อศาลปกครองค่ะปักหมุดสื่อศาลปกครองในวันนี้มีสื่อประชาสัมพันธ์ของศาลปกครองที่น่าสนใจมานำเสนอค่ะนั่นคือคู่มือแนะนำการใช้งานระบบศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองออนไลน์ Allcloud ค่ะคู่มือนี้จะแนะนำขั้นตอนในการเข้าใช้ระบบทุกหมวดหมู่สามารถเข้าไปศึกษาองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับศาลปกครองวิธีพิจารณาคดีปกครองและแนวทางการปฏิบัติราชการที่ดีจากคำวินิจฉัยของศาลปกครองผ่านระบบออนไลน์ได้โดยง่ายและสะดวกมากยิ่งขึ้นค่ะโดยคุณผู้ชมสามารถเปิดอ่านและดาวน์โหลดไฟล์ได้ที่ allcloud.admincourt.go.th คลิกเลือกหนังสืออิเล็กทรอนิกส์หรือเว็บไซต์ศาลปกครอง www.admincourt.go.th

ภายในคู่มือคุณผู้ชมจะได้ทำความรู้จักกับศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองออนไลน์ทั้งระบบเรียนออนไลน์ระบบดูถ่ายทอดสดระบบสื่อการเรียนรู้ระบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่ทันสมัยและระบบค้นรายการหนังสือครบทุกองค์ความรู้เกี่ยวกับศาลปกครองผู้สนใจสามารถเข้าใช้งานศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองออนไลน์หรือออคราวได้ทางเว็บไซต์allcrowd.admincourt.go.th หรือเว็บไซต์ศาลปกครอง www.admincourt.go.th และแอปพลิเคชัน allcrowd ซึ่งรองรับทั้งระบบ iOS และ Android รวมทั้งแนะนำการลงทะเบียนและสมัครสมาชิกเพื่อประโยชน์แก่ผู้ใช้งานระบบเรียนออนไลน์ e-learningสำหรับผู้ที่ต้องการเรียนออนไลน์คู่มือนี้จะแนะนำวิธีค้นหาวิชาที่คุณผู้ชมสนใจวิธีการลงทะเบียนและขั้นตอนต่างๆที่ต้องปฏิบัติในการเรียนวิชานั้นๆระบบดูถ่ายทอดสดไลฟ์สตรีมมิ่งคุณผู้ชมที่สนใจรับชมการถ่ายทอดสดการจัดอบรมสัมมนาที่สำนักงานศาลปกครองจัดขึ้นคู่มือนี้จะแนะนำวิธีการเข้าระบบถ่ายทอดสดการเช็คปฏิทินออกอากาศเพื่อไม่ให้พลาดการถ่ายทอดสดและการเข้ารับชมย้อนหลังหากไม่สามารถรับชมในวันถ่ายทอดสดได้ระบบสื่อการเรียนรู้ Knowledge ศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองออนไลน์มีสื่อการเรียนรู้มากมายหลายประเภทเช่นสื่ออินโฟกราฟิกสื่อวิทยุพอดแคสต์และสื่อวิดีทัศน์ซึ่งคู่มือนี้จะแนะนำวิธีการเลือกสื่อประเภทต่างๆค้นหาสื่อที่ต้องการและวิธีบันทึกไฟล์สื่อการเรียนรู้เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อไปค่ะระบบสืบค้นข้อมูลหนังสือ Library หากคุณผู้ชมต้องการค้นหาหนังสือจากหอสมุดกฎหมายมหาชนศาลปกครองซึ่งมีหนังสือที่น่าสนใจมากมายหลายประเภทในคู่มือจะแนะนำวิธีการเลือกหนังสือและค้นหารายการหนังสือได้โดยง่ายซึ่งสร้างความสะดวกรวดเร็วและตรงตามความต้องการของผู้ใช้งานระบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ e-book มีการแนะนำช่องทางการเข้าสู่ระบบเพื่อค้นหาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

และอธิบายวิธีเช็คประวัติการเรียนหรือสืบค้นหนังสือครั้งที่ผ่านมาได้อีกด้วยค่ะคู่มือแนะนำการใช้งานระบบศูนย์การเรียนรู้สารปกครองออนไลน์ออคราวพร้อมให้คุณผู้ชมได้สัมผัสกับโลกแห่งศูนย์การเรียนรู้สารปกครองออนไลน์ที่สะดวกในการเข้าใช้งานรวมทั้งได้รับความรู้และสนุกไปกับประสบการณ์ใหม่เกี่ยวกับสารปกครองและกฎหมายปกครองที่เรามุ่งมั่นพัฒนาเพื่อคุณผู้ชมทุกท่านค่ะครั้งหน้าปักหมุดสื่อสารปกครองจะนำเสนอสื่อประเภทใดห้ามพลาดและฝากติดตามด้วยนะคะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: รู้หรือไม่ตอนฟ้องเพิกถอนคำสั่งของคณะกรรมการหรือรัฐมนตรีรู้หรือไม่ในการฟ้องคดีปกครองนั้นหากเป็นกรณีที่กฎหมายไม่ได้กำหนดขั้นตอนหรือวิธีการโต้แย้งและคัดค้านการกระทำของหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ของรัฐไว้โดยเฉพาะและการกระทำที่จะนำมาฟ้องเป็นคดีต่อศาลปกครองนั้นเป็นคำสั่งทางปกครองที่ออกโดยคณะกรรมการหรือรัฐมนตรีผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากคำสั่งดังกล่าวไม่จำเป็นต้องอุทธรณ์คำสั่งสามารถนำเรื่องมาฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้โดยตรงศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

0: ากใครสักคนถามถึงแรงบันดาลใจของเต๋าผมจะตอบว่ามันไม่ได้มาจากผู้คนหรือสิ่งต่างๆแต่มันมาจากการเดินทางท่องเที่ยวและการสัมผัสกับสภาพแวดล้อมและผู้คนที่เราไม่คุ้นเคยต่างหากเรามาสร้างแรงบันดาลใจไปด้วยกันดีไหมครับ
1: สวัสดีครับผมเต๋าเศรษฐพงศ์ครับวันนี้ผมได้รับภารกิจให้พาทุกคนไปเที่ยวชุมชนยนต์วิถีครับเพื่อสร้างสื่ออย่างสร้างสรรค์วันนี้จะเป็นชุมชนอะไรแล้วคำใบ้คืออะไรฝากติดตามด้วยนะครับทีมงานครับขอคำใบ้หน่อยครับ

0: เอ้ยยะมาดีเจ๋อคืออะไรครับมาดีเจ๋อแปลไม่ออกมาดีเข้าใจได้มาดีมาดีไม่ได้มาร้ายแต่เจ๋อเนี่ยคืออะไรทีมงานครับไม่รู้เรื่องครับมีคำใบ้ไหมครับ
1: มีอันอยู่ในซองครับ
0: อ้าวมีอีกอันก็ไม่บอกปั๊บผู้ไทยอันนี้รู้แล้วครับนี่อีสานแน่นอนบอกเลยผมพูดแล้วนะครับผมคนอีสานอยู่แล้วโอเคมาดีเจอกับผู้ไทยจวด
2: ชื่อหมู่บ้านภูบ่งบอกลักษณะที่ตั้งชุมชนที่อยู่กับธรรมชาติป่าภูคำว่าภูเป็นคำท้องถิ่นอีสานหมายถึงภูเขาชาวบ้านในชุมชนบ้านภูเป็นชนเผ่าผู้ไทยที่อพยพย้ายถิ่นฐานมาจากฝั่งซ้ายของแม่น้ำโขงเมื่อปีพ.ศ. 2387ในช่วงรัชกาลที่3ในศึกสงครามกับเจ้าอนุวงศ์อาณาจักรเวียงจันทร์เมื่อไทยชนะศึกชาวผู้ไทยถูกกวาดต้อนระลอกใหญ่มาจากเมืองวังและคำอ้อคำเขียวแขวงสวรรณเขตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวลุยข้ามแม่น้ำโขงแล้วลงหลักปักฐานตั้งบ้านเรือนอยู่ฝั่งไทยถิ่นอีสาน9จังหวัดในสกลนครนครพนมมุกดาหารกาฬสินธุ์หนองคายอำนาจเจริญอุดรธานียะโสธรและร้อยเอ็ดโดยกระจายตัวเป็นชุมชนผู้ไทยเกือบ500หมู่บ้านซึ่งบ้านภูอำเภอหนองสูงจังหวัดมุกดาหารเป็นหนึ่งในชุมชนเหล่านั้นจุดแข็งที่สำคัญของชุมชนบ้านภูคืออนุรักษ์วัฒนธรรมสัมผัสวิถีชีวิตใกล้ชิดธรรมชาติจัดการโดยชุมชนคนบ้านเฮาชาวชุมชนบ้านภูมีความร่วมมือร่วมใจปรับภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมให้สะอาดสวยงามร่มรื่นมีการจัดผังบ้านภายในชุมชนให้เชื่อมโยงถึงกันผู้นำชุมชนมีกระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมในการถ่ายทอดวิถีวัฒนธรรมผู้ไทยให้อนุชนร่วมอนุรักษ์สืบสานและฟื้นฟูวัฒนธรรมประเพณีจากรุ่นสู่รุ่นอย่างเป็นธรรมชาติส่งผลให้คนในชุมชนมีความสามัคคีกลมเกลียวกระตือรือร้นพร้อมเพรียงมีจิตอาสา
3: เมื่อเดินมาถึงชุมชนคุณธรรมบ้านผู่ตำบลบ้านเป้าอำเภอหนองสูงจังหวัดมุกดาหารเราจะสัมผัสได้ทันทีถึงความงามของธรรมชาติท่ามกลางหุบเขา

ด้วยเขตแดนที่ห่างกันเพียงแค่แม่น้ำโขงกั้นการอพยพจากฝั่งซ้ายของแม่น้ำโขงย้ายมาสู่พื้นที่ราบในหุบเขาเมื่อปีพุทธศักราช2387หรือกว่า130ปีก่อนจึงกลายเป็นที่มาของชุมชนบ้านหลุกภูหรือบ้านภูซึ่งรายล้อมด้วยต้นไม้ใหญ่และธรรมชาติอันสวยงามในปัจจุบันครับ

เราเริ่มวันกันที่วัดศรีนันทารามซึ่งที่นี่นะครับมีสถาปัตยกรรมที่มีเสน่ห์มากๆอย่างที่เห็นกันอยู่นี่คือสิมเก่าหรือโบสถ์เก่าซึ่งเกิดขึ้นจากการร่วมแรงร่วมใจและร่วมมือกันก่อสร้างของคนในชุมชนบ้านภูตั้งแต่ปีพ.ศ. 2449ครับซึ่งด้านในสิมแห่งนี้ได้ประดิษฐานพระเจ้าใหญ่พระพุทธรูปเก่าแก่ที่เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนบ้านภูมาอย่างยาวนานครับ

0: ตอนนี้นะครับเต๋าก็อยู่ที่ลานวัฒนธรรมของบ้านทูนะครับผมที่นี่นะฮะก็มีอัตลักษณ์สวยงามนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเครื่องแต่งกายนะครับนี่ครับเขาจัดงานสวยงามมากๆเลยแล้วเมื่อกี้ผมเห็นป้ายแบบเหมือนกับคำใบ้ที่ผมได้มาไม่รู้ว่าจะใช่หรือเปล่าเดี๋ยวต้องขอไปดูใกล้ๆนะครับผมตามมาเลยฮะโอ้โหสวยงามมากมาดีเจอมาดีเจอครับเจอแล้วนี่ฮะมาดีเจอเมอร์คึดฮอดบ้านผู่เป็นภาษาถิ่นผู้ไทยซึ่งมีไว้สำหรับต้อนรับผู้มาเยือนโดยคำว่ามาดีเจอหมายถึงมาดีใจส่วนคำว่าเมอร์คึดฮอดหมายถึงกลับไปแล้วคิดถึงนั่นก็คือความรู้สึกจากใจของชาวบ้านผู่ทุกคนต่อผู้มาเยือนครับหลังจากที่เราไปไหว้พระขอพรเรียบร้อยนะครับชาวบ้านก็ออกมาต้อนรับอย่างดีเลยและอีกที่หนึ่งที่เราจะไปครับนั่นก็คือฝ่ายมีชีวิตครับไปดูเลยครับแม่ยังก็ถึงเรียกว่าฝ่ายมีชีวิตครับ
1: ที่เรียกฝ่ายมีชีวิตเพราะว่าสร้างด้วยวัสดุธรรมชาติหินขวดใต้ไม่ไผ่ส
0: ุดๆครับแล้วเขาสร้างเพื่ออย่างครับฝ่าย
1: สร้างเพื่อชะลอน้ำ
0: ครับ
1: ไรครับชะลอน้ำไปประกันน้ำไปใส่เนี่ยยอดหน้าออกมาเลยน้ำครับมันกระซุ่มสร้างแรกกับปลูกต้นไม้ใส่ชะลอนั่นนะใส่ต้นไม้ใส่มันปิดฝายเนี่ย
0: แต่มันชะลอน้ำมันมาครับ
1: ฝายนี่ใส่เวลาสร้างเสร็จนี่49มือกับเจ็บรายละเอียดอีก7มือครับงบของภาครัฐสนับสนุนเพิ่นมามีตะคาวัสดุแรงงานชาวบ้านเป็นคนสร้างร่วมกัน
0: ฝ่ายมีชีวิตเกิดจากพลังของคนในชุมชนและหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนเป็นผู้ดำเนินการร่วมกันเพื่อชะลอน้ำในลำห้วยกระเบียนให้กับชุมชนบ้านผู่ได้ใช้นักท่องเที่ยวสามารถเข้าไปศึกษาเรียนรู้และทำกิจกรรมต่างๆอาทิการเดินป่าเรียนรู้ธรรมชาติกิจกรรมยิงหนังสติ๊กปลูกป่าและอีกหนึ่งไฮไลท์นะครับคือการทำแกงกระบ้างแกงไก่ใส่กระบอกไม้ไผ่เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่นักท่องเที่ยวไม่ควรพลาดครับ

สน่ห์แห่งชุมชนคุณธรรมบ้านภูดินแดนในหุบเขาแห่งนี้อยู่ที่อัตลักษณ์และวิถีชีวิตของชาวบ้านผู้คนถ้อยทีถ้อยอาศัยและยังคงสืบสานจารีตประเพณีและขนบธรรมเนียมแต่ดั้งเดิมไว้ได้อย่างเหนียวแน่นพวกเขาทำได้ยังไงเราไปเรียนรู้ร่วมกันที่นี่ในกิจกรรมการเรียนรู้และการศึกษาประวัติความเป็นมาของชาวบ้านภูแม้เวลาจะผ่านไปแต่วิถีการดำเนินชีวิตของผู้คนในชุมชนคุณธรรมบ้านภูยังคงยึดหลักปฏิบัติตามฮีด12ซึ่งเป็นวิถีของชาวผู้ไทยผู้หญิงชาวบ้านภูจึงทอผ้าเก่งทั้งผ้าไหมผ้าฝ้ายอันเป็นการสืบทอดภูมิปัญญาของท้องถิ่นจากรุ่นสู่รุ่นเชื่อหรือไม่ว่าเปลือกไม้ที่เห็นอยู่นี่สามารถย้อมเส้นได้ออกมาเป็นสีๆและผลิตออกมาเป็นผ้าสวยๆอย่างที่เห็นนี้ได้ครับไม่ว่าจะเป็นเปลือกมะม่วงเปลือกต้นส้มเสี้ยวผลคนทาต้นหนามกระเทวรวมไปถึงโคลนอย่างนี้ถือว่าเป็นวัตถุดิบที่สำคัญภูมิปัญญาการย้อมผ้าฝ้ายด้วยส่วนต่างๆของพืชของชาวบ้านภูได้รับการสืบทอดส่งต่อกันมาอย่างยาวนานทั้งสีธรรมชาติทั้งกระบวนการผลิตผ้าฝ้ายของที่นี่จึงเรียกได้ว่าออร์แกนิก

ีกหนึ่งกิจกรรมการเรียนรู้นะครับเราอยู่ที่กลุ่มอาชีพทอผ้าไหมบ้านภูครับสวัสดีครับอีกหนึ่งมรดกทางภูมิปัญญานอกจากการย้อมผ้าด้วยสีธรรมชาติที่จะไม่พูดถึงไม่ได้เลยนั่นก็คือการทอผ้าไหมของชาวบ้านภูด้วยความปราณีตใส่ใจในเส้นได้ของการทอจึงออกมาเป็นผ้าผืนงามที่มีคุณค่าอย่างที่เห็นโดยผ้าลายแก้วมุกดาเป็นผ้าลายอัตลักษณ์ประจำถิ่นจังหวัดมุกดาหารครับเมื่อเว้นว่างจากการทำเกษตรกรผู้หญิงชาวบ้านจะทอผ้าไว้ใช้ส่วนผู้ชายก็จะทำงานจักสานแต่มีงานศิลปะที่นอกเหนือจากนี้คือการแกะสลักงานไม้ซึ่งต้องอาศัยความปราณีตและใช้สมาธิสูงถึงจะได้ผลงานออกมาเป็นที่ยอมรับเป็นอีกหนึ่งช่องทางการหารายได้ของชาวชุมชนคุณธรรมบ้านภูครับ

เมื่อมีผ้าทอแบบออร์แกนิกแล้วผลิตภัณฑ์แบบออร์แกนิกอื่นๆจะขาดไปได้ยังไงครับกับการเรียนรู้การแปรรูปผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพสบู่เครื่องสำอางจากสมุนไพรครับหลังจากเสร็จจากกิจกรรมการเรียนรู้นะครับเราก็จะมาพักกันก่อนที่โฮมสเตย์แม่จันสร้อยครับอยู่ด้านหลังนี่เองครับตามมาเลยครับโฮมสเตย์ของชุมชนคุณธรรมบ้านพูสามารถรองรับกลุ่มนักท่องเที่ยวได้ถึง200คนโดยโฮมสเตย์จะกระจายอยู่ตามจุดต่างๆของหมู่บ้านซึ่งทุกท่านสามารถเลือกพักได้เลยครับโอเคครับงั้นผมขอตัวพักสักครู่นะฮะแล้วเดี๋ยวไปเจอกันกับกิจกรรมในช่วงเย็นครับและอีกหนึ่งไฮไลท์นะครับที่ห้ามพลาดเลยนะครับนั่นก็คือกิจกรรมพาแรงนะฮะเขาได้จัดเตรียมอาหารสุดพิเศษไว้ให้นะครับผมจะคล้ายๆกับขันโตกภาคเหนือแต่นี่เป็นขันโตกภาคอีสานครับและยังมีโชว์พิเศษอีกนะครับวันนี้โอ้ยอยากเห็นแล้วครับว่าเป็นยังไงไปดูกันเลยครับพาแรงหรือพาข้าวแรงแปลว่าอาหารมื้อเย็นครับโดยพาหมายถึงพาข้าวซึ่งเป็นขันโตกที่ทำมาจากไม้ไผ่สารอย่างประณีตคล้ายๆกันกับขันโตกของชาวเหนือครับส่วนแรงคือภาษาอีสานแปลว่าเวลาเย็นหรือพลบค่ำพาแรงจึงหมายถึงสำรับอาหารมื้อเย็นของชาวอีสานแต่ว่าเป็นมื้อเย็นที่พิเศษสักหน่อยเนื่องจากพาแรงนั้นนิยมจัดขึ้นในวาระมงคลอาทิเช่นงานแต่งงานพิธีรับขวัญหรือการต้อนรับแขกผู้มาเยือนครับ

0: การสู่ขวัญเป็นประเพณีอยู่ในทุกขั้นตอนชีวิตของชาวอีสานโดยเฉพาะชาวผู้ไทยเช่นเมื่อเกิดเหตุการณ์ใดที่ทำให้คนในครอบครัวตื่นตกใจหรือเสียขวัญก็จะทำพิธีสู่ขวัญรวมถึงเมื่อมีเด็กเกิดใหม่มีงานแต่งงานมีการบวชมีความก้าวหน้าเจริญในอาชีพการงานได้ตำแหน่งใหม่หรือเมื่อมีแขกบ้านแขกเมืองมาเยี่ยมเยือนครับ
1: ผมนายวิชัยสวัสดิ์โอมุตรองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร
2: ประชาชนบ้านครูเป็นชนชาติพันธุ์พื้นเมืองคือผู้ไทย
3: จากนี้เป็นต้นไปบ้านครูจะเป็นหนึ่งในชุมชนที่ได้รับการกล่าวขานจะเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่จะมีคนมาเที่ยวชมก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่านะคะทุกท่านจะให้การต้อนรับนักท่องเที่ยวเหมือนในวันนี้ทุกท่านเองก็คงจะได้อยู่เป็นกำลังใจในการขับเคลื่อนไปพร้อมๆกับทุกท่านนะคะขอชื่นชมและแสดงความยินดี

ได้มานุ่งผ้าของชาวผู้ไทยและมาใส่บาตรร่วมกับชาวชุมชนบ้านภูในกิจกรรมนุ่งสิ้นใส่บาตรวิถีผู้ไทยรู้สึกถึงความชื่นใจอย่างบอกไม่ถูกครับประทับใจที่ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งที่สวยงามของวิถีวัฒนธรรมที่ดีๆแบบนี้ครับหลังจากที่เราตักบาตรเสร็จนะครับก็หิวข้าวแล้วนะฮะผมก็เลยมาแวะที่ร้านไร่กังหันลมครับเพราะว่าที่นี่เนี่ยเขามีเมนูสุดพิเศษนั่นก็คือก๋วยจั๊บขาหมูผมไม่เคยทานมาก่อนเลยนะครับก็อยากจะทานแล้วว่ารสชาติจะเป็นยังไงหน้าตาจะเป็นยังไงไปดูเลยครับไป

ที่ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านภูผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์ของชุมชนจึงได้รับการนำเสนอมากมายหลากหลายไม่ว่าจะเป็นผ้าสิ้นลายนาคบายสีที่ได้รับคัดเลือกเป็นผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทยซีพอตประจำปี2563ขันกระยองลายตาแหลวเสื้อเย็บมือปักลายย่ามผ้ากระเป๋าสะพายหรือผลิตภัณฑ์จากผ้าอีกมากมายเลยครับและจุดที่พลาดไม่ได้สำหรับการเที่ยวชุมชนยนต์วิถีที่ชุมชนคุณธรรมบ้านภูแห่งนี้นั่นก็คือจุดชมวิวบ้านภูซึ่งแค่ปั่นจักรยานออกมาที่ท้ายหมู่บ้านนิดเดียวครับคุณก็จะพบกับวิวของทิวเขาท่ามกลางแหล่งปลูกข้าวอินทรีย์ซึ่งเหมาะมากๆสำหรับคนที่ต้องการพักผ่อนแบบออฟไลน์ตัดตัวเองออกจากการสื่อสารและโลกภายนอกออกไปสักแวบหนึ่งได้มาที่นี่นะครับรับรองว่าฟินอย่างแน่นอนหากมุกดาหารยังไม่ใช่ปลายทางของการเที่ยวภาคอีสานของคุณผมอยากให้ลองเปลี่ยนความคิดใหม่ครับเพราะจังหวัดนี้โดยเฉพาะชุมชนคุณธรรมบ้านภูจังหวัดมุกดาหาร1ใน10สุดยอดชุมชนต้นแบบเที่ยวชุมชนยนต์วิถีประจำปี2565ของกระทรวงวัฒนธรรมมีความเงียบสงบมีธรรมชาติรวมถึงมีอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่งดงามครับรับประกันว่าแม้เป็นเพียงระยะเวลาสั้นๆแต่ทุกๆคนจะได้รับความสุขที่ยาวนานอยู่ในใจสำหรับความสโลว์ไลฟ์ท่ามกลางภาษาวัฒนธรรมการละเล่นพื้นบ้านฟ้อนผู้ไทยบายสีสู่

วันนี้นะครับภารกิจของเต๋าสำหรับการเที่ยวชุมชนโยมวิถีก็เสร็จสิ้นแล้วครับภารกิจต่อไปจะเป็นที่ไหนแล้วนักเดินทางจะเป็นใครฝากติดตามแล้วก็ให้กำลังใจกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้

0: กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
1: วันนี้คุณเลือกสิ่งที่ใช่แล้วหรือยังระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์อยู่ที่ไหนก็ฟ้องได้ง่ายแค่คลิกโดยระบบจะดึงข้อมูลที่มีอยู่มาใช้โดยไม่ต้องพิมพ์ซ้ำหรือทำใหม่ระบบอัตโนมัติจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการสร้างเอกสารมีคำแนะนำและตัวอย่างเพื่อช่วยเหลือการใช้งานการรับส่งเอกสารต่างๆมีความรวดเร็วและแม่นยำมีการแจ้งตอบรับหรือแจ้งเตือนเมื่อศาลมีหมายหรือคำสั่งในคดีนั้นผ่านทางอีเมลชำระเงินค่าธรรมเนียมศาลได้หลากหลายช่องทางมาร่วมใช้ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ที่จะทำให้เรื่องยากเป็นเรื่องง่ายเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนผู้ใช้บริการและก้าวสู่ศาลปกครองอัจฉริยะ Smart Admin Court ไปด้วยกันรวดเร็วเป็นธรรมลดขั้นตอนระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์

0: อาหารมิใช่เป็นเพียงอาหารเพื่อดำรงชีวิตเท่านั้นหากแต่เป็นงานศิลป์ที่หลอมรวมวัฒนธรรมประวัติศาสตร์วิถีชีวิตและความงดงามของแต่ละชนชาติไว้ในสำรับอาหารไทยก็เช่นกันตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาจวบจนรัตนโกสินทร์อาหารชาววังถูกปรุงด้วยความละเมียดละไมใช้วัตถุดิบพื้นถิ่นมารังสรรค์อย่างพิถีพิถันพร้อมจัดวางลงในสำรับอย่างมีแบบแผนงดงามนำเสนอในถ้วยเบญจรงค์ลายดอกไม้ทุกอย่างล้วนมีความหมายและเรื่องราว
1: และนี่คือการเดินทางเพื่อให้คุณได้รู้จักไทยในแบบที่คุณไม่เคยรู้จักมาก่อนเสน่ห์อาหารไทย
2: Delicious
3: ว้าว wow. Look so อร่อยมากมากวิ่งอะไรโอ้น้ำพริกกะปิของปอดของเอมิลี
2: ่เลย
3: ชอบมากเลย
2: เอมิลี่ชิมเลย
3: โอ้ชอบแบบว่าที่เขาทำ
2: แกะสลัด
3: แกะสลัด
2: มาสวยเลย
3: โอ้สวยมาก
2: อ
3: ร่อย
2: อร่อย
3: 1 2 3
1: Cheers
3: วันลาบชอบรสชาติไทยนะเพราะว่ารสชาติของไทยมีแบบเค็มเปรี้ยวหวาน
1: เอมิลี่ชอบเมนูไหนบ้างคะ
3: อาจจะต้องเป็นกะปิค่ะเพราะว่าเอมิลี่เป็นคนที่ชอบกินกะปิอยู่แล้วแล้วก็ที่นี้มันอร่อยอร่อยมากค่ะ
1: ฉันคิดว่าอาหารไทยเนี่ยมีเสน่ห์อะไรบ้างคะ
3: คิดว่าอาหารไทยไม่ใช่แค่อาหารแต่ว่ามันแบบวัฒนธรรมของประเทศไทยด้วยค่ะเวลาเอมิลี่มาครั้งแรกเอมิลี่รู้สึกว่าคนไทยเขากินแล้วก็คุยไปด้วยมันไม่ใช่แค่กินอย่างเดียวนะใช่เพราะว่าประเทศของเอมิลี่เราจะกินเพื่อให้อิ่มไม่ใช่เหมือนที่คนไทยทำใช่อันนี้ทำให้เอมิลี่แบบรู้สึกฟูใช่ค่ะ
4: ก็คืออย่างแรกเลยคืออยากให้เขาได้สัมผัสรสชาติที่เป็นดั้งเดิมจริงๆของอาหารไทยเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือให้ทานอาหารแล้วมีประโยชน์ต่อร่างกายสุขภาพดีนะคะเพราะอาหารไทยมีเสน่ห์และเรื่องราวเสน่ห์อาหารไทยไทยริเชสค่ะ
0: หลายคนรู้จักอาหารไทยจากรถเข็นริมทางหรือร้านดังที่ต่อคิวยาวเหยียดแต่น้อยคนนักที่จะรู้ว่ารสชาติของอาหารไทยยังถูกนำไปเผยแพร่และต่อยอดในสถานที่ที่เราคาดไม่ถึงที่ที่เรากำลังมุ่งหน้าไปตอนนี้ไม่ใช่แค่ห้องเรียนธรรมดานะคะแต่คือห้องเรียนที่สอนให้เข้าใจวัฒนธรรมไทยผ่านทุกคำที่ลิ้มรสที่ธรรมศาสตร์อาหารไทยไม่ใช่เมนูแต่คือเครื่องมือในการเชื่อมต่อใจผู้คนจากทั่วโลก
5: จริงๆเขาก็เซอร์ไพรส์นะพอเราพูดถึงรสชาติพื้นฐานของอาหารไทยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรสเปรี้ยวรสเผ็ดรสเค็มรสหวานหรือแม้กระทั่งรสอื่นๆที่เรามักจะไม่ค่อยพูดถึงว่ามันอยู่ในอาหารด้วยเขาก็ยิ่งตื่นเต้น
6: หลายๆวัตถุดิบที่เราคิดว่ามันมาจากไทยหรืออะไรมันไม่ได้มาจากไทยเลยแล้วมันก็มีพรมาจากนางตะเคียนปางอันก็คือมาไกลมากอย่างพัทยานะคะคือมาจากคนละทวี
5: เสน่ห์ของอาหารไทยแล้วก็เสน่ห์ของอินกรีเดียนท์ของไทยอ่ะมันแสดงให้เห็นถึงเสน่ห์ทางวัฒนธรรมของไทยเพราะว่าในอาหารไทยเนี่ยมันมีรสชาติที่มีความหลากหลายศิลปินระดับโลกตอนนี้ก็หันมาสนใจกินอาหารไทยรีวิวอาหารไทยมาเล่นคอนเสิร์ตบ้านเราก็มีภาพอาหารไทยกินพร้อมกับมาภาพตัวเองก่อนขึ้นเวทีอย่างที่ผ่านมาคอนเสิร์ต Blackpink เป็นต้นหรือว่าศิลปินไทยเราไปแสดงต่างประเทศในโคเชล่าหรืออะไรก็ตามก็มักจะไปพร้อมกับอาหารไทยที่เขาต้องการโปรโมทหรือจริงๆมันเป็นวาระที่ถูกกำหนดแหละมันเป็นวัฒนธรรมที่ใครๆก็ enjoy อาหารบ้านเราอร่อยมีครบทุกรสอย่างเงี้ยผมคิดว่ามันใช้เป็นภาษาสื่อสารสากลความเป็นไทยบนเวทีโลกได้ไม่ยากเพราะฉะนั้นอาหารทำหน้าที่เปรียบเสมือนเครื่องมือนะเครื่องมือทางการสื่อสารทางการทูตทางวัฒนธรรม
3: How you feel and the flavor?
2: It's so good.
3: Yeah.
7: No. Yeah.
3: Very good. I think in like 1 year you'll be perfect. You'll
2: right,
3: be eating,
2: right.
3: You'll be eating like 10 chilies.
0: สำหรับใครหลายคนการเดินทางมาท่องเที่ยวที่ประเทศไทยไม่ได้จำกัดอยู่แค่การชมวัดวาอารามหรือชายหาดสวยงามแต่เริ่มต้นจากรสชาติที่พบได้ตามท้องถนนและทุกตรอกซอกซอย
1: นี่แหละค่ะคือเสน่ห์ของอาหารริมทาง
3: อาหารไทยไม่ใช่แค่อาหารแต่รวมวัฒนธรรมถ้าเราอยู่กับคนไทยแล้วก็ได้ลองชิมอาหารไทยเราก็อินใจแล้วก็แฮปปี้ด้วยค่ะ
1: และทั้งหมดนี้ค่ะคือเสน่ห์อาหารไทยหรือว่าไทยลิเชียสบ๊ายบาย
8: รู้หรือไม่ตอนการโต้แย้งตามขั้นตอนก่อนฟ้องคดี
7: ในการฟ้องคดีปกครองนั้นหากผู้มีสิทธิ์ฟ้องคดีไม่เห็นด้วยกับการกระทำในเรื่องใดของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐและมีกฎหมายกำหนดขั้นตอนหรือวิธีการให้อุทธรณ์คัดค้านในเรื่องนั้นไว้โดยเฉพาะผู้ฟ้องคดีจะต้องดำเนินการตามขั้นตอนดังกล่าวให้เสร็จสิ้นเสียก่อนจึงจะนำเรื่องมาฟ้องต่อศาลปกครองได้เช่นเรื่องคำสั่งลงโทษทางวินัยถ้าผู้ถูกลงโทษไม่เห็นด้วยกับคำสั่งลงโทษก็ต้องอุทธรณ์คำสั่งนั้นก่อนเมื่อเจ้าหน้าที่ได้วินิจฉัยอุทธรณ์นั้นแล้วและไม่พอใจผลการอุทธรณ์หรือเจ้าหน้าที่ไม่ได้วินิจฉัยอุทธรณ์ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนดผู้ถูกลงโทษทางวินัยจึงจะมีสิทธิ์ฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

ายวันนี้กายนสุนีนบูชาพระนบีเป็นเจ้าณสมัยอยุธยาเขาเรียกกันว่าแขกแพนโคนผู้เฒ่าณผู้แก่เคยกล่าวณครั้งกรุงธนบุรีมีแพที่อาศัยในคลองบาง

0: สวัสดีครับ
1: แม่วันนี้พาผมมาที่ไหนเนี่ย
0: นี่ไงอะไรมัสยิดบางหลวง
1: มัสยิดบางหลวง
0: ใช่
1: เป็นไง
0: ที่นี่เป็นศาสนสถานสำคัญของชุมชนกุดีขาว
2: มิหน้าไอ้ผมแต่งตัวสุภาพเรียบร้อยมา
0: ถูกต้อง
1: มีความสำคัญยังไงบ้างเนี่ย
0: ที่นี่เขาเก่าแก่แล้วสันนิษฐานว่าเริ่มสร้างตั้งแต่สมัยรัชกาลที่1โดยการนำของโต๊ะหยีซึ่งเป็นพ่อค้าแขกชาวมุสลิมที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยมัสยิดบางหลวงได้รับการบูรณะปฏิสังขรณ์หลายครั้งสำหรับหลังปัจจุบันนี้สันนิษฐานได้ว่าสร้างขึ้นใหม่ในสมัยรัชกาลที่3เนื่องจากรูปแบบงานศิลปกรรมของตัวอาคารและหน้าบันของมัสยิดบางหลวงมีความสอดคล้องกับแบบพระราชนิยมในสมัยนั้น
2: คือเป็นทรงไทยก่ออิฐถือปูนทั้งหลังมีหน้าบันหน้าหลังประดับด้วยลวดลายปูนปั้นศิลปะ3ชาติผสมผสานเป็นหนึ่งเดียวกัน
0: ถือได้ว่ามัสยิดบางหลวงเป็นมัสยิดทรงไทยแห่งเดียวในโลก
3: ครับสังคมไทยของเรานะครับมีความหลากหลายทางวัฒนธรรมอย่างสูงมากนะครับเมื่อผู้คนทั้งหลากหลายวัฒนธรรมเข้ามาอยู่รวมกันก็จะมีความแตกต่างทางด้านการกินกันอยู่โดยเฉพาะเรื่องการกินนะครับอาหารต่างๆที่หลากหลายโดยเฉพาะอาหารมุสลิมอย่างที่เราพูดไปทุกคนต้องรู้จักกันแน่นอนอย่างข้าวหมกนะครับวันนี้เราอยู่กับคุณวรวรรณพงพิรมศรี
4: ครับ
3: ขออนุญาตเรียกว่ามะปุ้ย
4: ค่ะ
3: นะครับมะช่วยอธิบายเรื่องของอาหารมุสลิมอย่างข้าวหมก
4: ข้าวหมกเนี่ยมันจะส่วนใหญ่จะไม่ค่อยทำกันเท่าไหร่อ่ะนอกจากว่ามีงานโกนผมไฟเด็กคลอดมาใหม่ๆแหละเขาก็จะทำแกงทำข้าวหมกแพะแกงแพะอะไรกันเนี่ยค่ะทำเลี้ยงแขก
3: งานบุญถึงจะทำ
4: ใช่
3: แล้วก็ข้าวหมกก็แสดงว่าทำเฉพาะในงานบุญ
5: ทำในงานบุญ
4: ใช่ค่ะ
3: มีขั้นตอน
5: ของที่เนี่ยมีแบบข้าวหมก3สีข้าวหมก
4: ก็ที่มีบางเนี่ยที่ตรงนี้เขาก็มีหลายคนที่ทำข้าวหมกบางคน

0: เขาก็ไม่ทำก็ทำเฉพาะสีเหลืองอย่างเดียวบางคนก็ใส่สามสีก็แล้วแต
1: ่อยู่ที่จะหา
0: ใช่
1: มาได้เนาะแล้วไม่มีวิธีการทำยังไงครับ
0: เริ่มก็คือถ้าเป็นทำเป็นข้าวหมกไก่เราก็ต้องเอาไก่ไปต้มก่อนแล้วถึงจะมาหมาก็คือใช้เครื่องเทศใช้สมุนไพรอะไรเนี่ยมา
1: หมาคือการเอามาหมัก
0: ใช่ค่ะหมักให้มันเข้าเนื้อ
2: ถ้าเป็นหมกแพะหมกวัว
0: ก็ทำการต่างเหมือนกันค่ะ
2: แล้วตัวข้าว
1: หุงยังไง
0: ข้าวก็หุงมาอย่างเรียกว่ามันก็เอาเครื่องมาผัดให้มันพอมันแห้งปุ๊บเราก็เติมน้ำพอน้ำเดือดปุ๊บเราก็ใส่ข้าวไปแล้วก็กวนให้มันนี่
1: ต้องคนไปตลอดเลยป่ะครับ
0: ใช่ค่ะไม่งั้นเดี๋ยวจะ
1: ติดก้นหม้อ
0: แล้วก็ไหม
1: ้
0: ก็พอก็เริ่มขึ้นหม้อปุ๊บเราก็ปิดฝาให้มันแบบว่าให้มันอุค่ะพอเขาเริ่มอุเรียบร้อยปุ๊บเราก็จะผสมสี
2: นี่ใช้สีของอะไรครับ
0: ของหญ้าฝรั่ง
2: หญ้าฝรั่งและที่มันมีหลายสีที่ของแม่บอกมี3สีเนี่ยมีสียังไงอะ
0: ก็สีขาวก็เป็นสีของข้าวก็มีสีเหลืองกับสีส้ม
2: ที่มาจากหญ้าฝรั่งคือสีเหลืองสีส้ม
0: ค่ะ
2: 2ชนิดให้สีต่างกัน
0: ใช่ค่ะ
2: แล้วก็เวลาที่พอข้าวหุงขึ้นหม้อปิดฝาให้มันละอุเสร็จเรียบร้อยแล้ว
0: เราก็จะกลับข้าว
2: กลับ
0: เอาข้างล่างขึ้นข้างบนเสร็จแล้วพอแล้วก็ปิดอีกรอบนึงเพื่อที่จะเอาเนื้อหรือไก่ใส่ลงไป
1: อ๋อที่เราหมาไว้เมื่อกี้เนี่ย
0: ใช่ค่ะ
1: เอามาใส่ในข้าวอีกที
0: ใส่อีกทีนึง
1: แล้วก็หมกอบไว้อีกทีอ
0: ๋
1: อที่เรียกว่าข้าวหมกเลยนี่เห็นว่าม้าจะสาธิตการทำอีกอันนึง
0: ค่ะ
1: แกงเขาเรียกแกงอะไร
0: แกงเปรี้ยวไปสี
1: แกงเปรี้ยวไปสี
0: ค่ะ
1: มีประวัติความเป็นมาอะไรยังไงไหมครับ
0: ก็จริงๆแล้วนั่นก็มาจากที่เดียวกันนะฮะก็เรามาประยุกต์เอาเป็นอาหารพื้นถิ่นอะไรเงี้ย
2: แต่ผ่านการเวลามาเนิ่นนานวัตถุดิบอะไรสถานที่ที่มาอยู่ตรงนี้ก็เปลี่ยนรูปแบบเป็นของเรา
1: แล้วก็เป็นแกงที่ทำเฉพาะงานบุญเหม
0: ือ
1: นกันใช่ไหม
0: ค่ะส่วนใหญ่ไม่ค่อยมาทำมาทานแต่ละวันแม่คือนอกจากว่าจะมีงานอะไรก็แล้วแต่ก็จะทำทานกัน
2: แสดงว่าขั้นตอนมันเยอะเลยทำทานแต่ละวันคือใช้เวลามาก
0: ใช่
2: มะบอกว่าทำกินทุกวันทำยากเลยอยากจะรู
1: ้
2: อยากจะรู้ขั้นตอนของการทำแกงเปรี้ยวปลาอินทรีย์มันทำยังไงครับ
0: คือปลาเราก็ต้องมาทอดก่อนนะ
1: ใช้ปลาสดหรือว่าปลา
0: ใช้ปลาสดค่ะใช้ปลาสดแล้วก็มาทำเหมือนปกติคือทาขมิ้นทาเกลืออะไรเงี้ย
1: เอามาหมักก่อน
0: ค่ะ
2: แล้วก็ทอด
0: ทิ้งไว้แล้วส่วนแกงเราก็มาแกงแยกต่างหากถ้าเราไปใส่ปลาทีเดียวปุ๊บมันจะทำให้ปลาเละแล้วก็ขาวจะขึ้น
1: แล้ววัตถุดิบที่เอามาทำเป็นแกงเนี่ยมีอะไรบ้างครับ
0: ก็มีพริกแห้งมีขิงมีกระเทียมมีหอมแดงแล้วก็เป็นเครื่องเทศอะไรพวกเนี้ย
1: อันนี้วิธีทำยังไง
0: วิธีทำเหรอฮะก็คือเอาเครื่องทั้งหมดมารวมกันเสร็จแล้วก็มาผัดโดยที่ใส่ลูกเปลือกใบลูกเปลือกใบคือลูกกระวานใบกระวานเปลือกอบเชยผัดไปเรื่อยให้แล้วก็จะมีใบเนี่ยใบก็เรียกถ้าเราเรียกง่ายๆว่าใบแกงอ
1: ่
0: ะ
1: ใบแกง
0: หลังจากผัดได้ที่ปุ๊บแล้วก็ใส่ผักลงไป
2: ผักที่ใส่นี่ส่วนใหญ่จะใส่ผักอะไรบ้างครับ
0: มีมะเขือยาวมะเขือเทศนะฮะแล้วก็มันฝรั่งหอมใหญ่แล้วก็กระเจี๊ยบที่หลักๆนะฮะ
2: อ
0: ัน
2: นี้หลักๆ
0: แ
2: ต่ใครชอบผักอื่นจะใส่
0: ก็จะมาใส่ใช่ค่ะแต่ส่วนใหญ่ก็เขาที่เขาชอบก็ใส่ดอกอะไรนะดอกคะน้า
2: อ๋อทีนี้เราก็ต้มไปแกงไปจนกว่าผักมันจะเปื่อย
0: ใช่ไห
2: มครับ
1: แล้วปรุงรสด้วยอะไรบ้างแม
0: ่ปรุงรสด้วยส้มขามเกลือน้ำตาลปี๊บ
1: แค่นั้น
0: ใช่ค่ะ
1: เวลาตักเสิร์ฟก็คือเอาปลาใส
0: ่
1: เอาน้ำแกงกับผักราดข้างบนจบ
0: ส่วนใหญ่เขาก็ใส่เครื่องในวัวนะ
2: คือเครื่องในวัวใส่เครื่องในวัวด้วย
0: เครื่องในวัว
1: อันไหนอร่อยกว่ากันแม่
0: เครื่องในอร่อย
1: เครื่องในอร่อยกว่า
2: ถ้าอย่างปลาอินทรีย์เราไปทอดก่อนเครื่องในเราต้องทอดไหมฮะ
0: ต้มไม่เปื่อยอ่ะ
1: ต้มแล้วเปื่อยเฉย
0: เปื่อยแล้วเสร็จแล้วมาผัดกับแกงเลย
1: ผัดกับเครื่องแกง
2: กับเครื่องแกงตั้งแต่ทีแรก
0: ใช
2: ่อ๋อถ้าเป็นแกงเครื่องในเนื้อเนี่ยจะแกงไปด้วยกับน้ำแกงเลย
1: ยกเว้นปลาต้องแยก
0: ปลาต้องแยก
2: ได้รู้แล้วทั้งอะไรนะ
1: ข้าวหมก
2: ทั้งแกงเปรี้ยวปลาอินทรีย
1: ์รู้แล้วรู้วิธีการทำแล้วแหมจินตนาการเห็นภาพหมดในแม่เขาเล่านะหิวซะแล้วสิแต่เมื่อ
2: เอาอีกแล้ว
1: หิวอ่ะ
0: ไปแล้วเป็นงั้นจะไปลงมือทำเลย
2: ไปครับ

ศาลปกครองเปิดให้บริการรับชำระค่าธรรมเนียมศาลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้แล้วทั้งในกรณียื่นคำฟ้องใหม่ต่อศาลปกครองชั้นต้นหรือกรณียื่นอุทธรณ์คำพิพากษาผู้ฟ้องคดีที่ยื่นคำฟ้องโดยขอให้ศาลมีคำพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดใช้เงินหรือส่งมอบทรัพย์สินผู้ฟ้องคดีจะต้องชำระค่าธรรมเนียมศาลตามอัตราที่กฎหมายกำหนดซึ่งหากเป็นการยื่นคำฟ้องผ่านทางระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์เพียงเลือกหัวข้อเป็นคดีมีทุนทรัพย์ซึ่งต้องชำระค่าธรรมเนียมศาลพร้อมทั้งกรอกจำนวนทุนทรัพย์ที่ต้องการให้ชดใช้ระบบจะคำนวณค่าธรรมเนียมศาลให้โดยอัตโนมัติหรือหากผู้ยื่นคำฟ้องต้องการขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลก็ให้เลือกที่หัวข้อเป็นคดีมีทุนทรัพย์แต่ขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลค่ะเมื่อส่งคำฟ้องเรียบร้อยแล้วจะได้รับรหัสอ้างอิงเพื่อเป็นหลักฐานการยื่นคำฟ้องโดยระบบจะส่งรหัสให้ทางอีเมลที่ผู้ยื่นคำฟ้องได้ลงทะเบียนไว้เพื่อใช้เป็นหลักฐานและติดตามคำฟ้องในระหว่างที่ยังไม่มีการออกหมายเลขคดีดำจากนั้นเลือกที่ปุ่มชำระเงินค่าธรรมเนียมศาลซึ่งอยู่ทางด้านขวามือเพื่อเลือกช่องทางการชำระเงินโดยจะชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์หรือขอใบแจ้งการชำระเงินเพื่อนำไปชำระด้วยวิธีการอื่นก็ได้เช่นการชำระด้วยเงินสดเช็คแคชเชียร์เช็คตั๋วแลกเงินดราฟต์หรือชำระด้วยบัตรเครดิตบัตรเดบิตหรือบัตรอื่นใดในลักษณะเดียวกันณที่ทำการศาลปกครองหรือนำใบแจ้งการชำระเงินดังกล่าวไปชำระผ่าน ATM หรือเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทยหรือหากชำระเป็นแคชเชียร์เช็คตั๋วแลกเงินดราฟต์ก็สามารถส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนมาที่ศาลปกครองได้ค่ะอย่างไรก็ตามมีวิธีการชำระค่าธรรมเนียมศาลที่ง่ายและสะดวกมากกว่านั้นคือการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-payment ซึ่งมีทั้งหมด3ช่องทางได้แก่การชำระผ่านบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตชำระโดยหักบัญชีธนาคารและชำระผ่านทางอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งค่ะโดยเมื่อคลิกที่ปุ่มชำระเงินค่าธรรมเนียมศาลแล้วระบบจะให้เลือกว่าจะชำระค่าธรรมเนียมศาลด้วยวิธีใดให้คลิกเลือกที่ชำระเงินด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์และเลือกช่องทางที่ประสงค์จะใช้ชำระค่าธรรมเนียมศาลจากนั้นคลิกที่ปุ่มถัดไปเมื่อผู้ฟ้องคดีตรวจสอบข้อมูลว่าถูกต้องแล้วให้คลิกที่ปุ่มชำระเงินและคลิกที่ปุ่มใบหน้าชำระค่าธรรมเนียมที่อยู่มุมขวาล่างแต่การเปลี่ยนช่องทางการชำระเงินให้คลิกที่ปุ่มเลือกวิธีการชำระเงินระบบจะกลับสู่หน้าวิธีการชำระเงินอีกครั้งค่ะในกรณีที่เลือกชำระค่าธรรมเนียมศาลด้วยบัตรเครดิตผู้ฟ้องคดีจะต้องเลือกประเภทของบัตรเครดิตที่จะใช้ชำระเงินและกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนและคลิกที่ปุ่ม Submit ระบบจะขึ้นรายละเอียดให้ตรวจสอบหากถูกต้องให้คลิกที่ปุ่ม Yesจากนั้นระบบจะให้ตรวจสอบรายละเอียดการชำระเงินอีกครั้งหากเห็นว่าถูกต้องแล้วให้คลิกที่ปุ่ม Submit ใส่เลขรหัส OTP และกด Confirm หน้าจอจะปรากฏรายละเอียดการทำรายการชำระเงินซึ่งถือว่าเสร็จสิ้นขั้นตอนการชำระค่าธรรมเนียมศาลและหากไม่ประสงค์จะทำรายการใดๆต่อไปให้คลิกเลือกออกจากระบบได้เลยค่ะการชำระค่าธรรมเนียมศาลทางอิเล็กทรอนิกส์ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมใดๆยกเว้นการชำระด้วยบัตรเครดิตเท่านั้นที่ผู้ฟ้องคดีจะต้องเสียค่าธรรมเนียมการใช้บัตรเพิ่มเติมตามอัตราที่ธนาคารเจ้าของบัตรกำหนดค่ะในกรณีที่ผู้ฟ้องคดีออกจากระบบแล้วและกลับไปยื่นชำระค่าธรรมเนียมศาลภายหลังเมื่อเข้าสู่ระบบแล้วให้คลิกเลือกศาลปกครองที่ได้ยื่นคำฟ้องไว้จากนั้นเลือกที่การดำเนินการเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมศาลแล้วเลือกชำระค่าธรรมเนียมศาลกรอกรหัสอ้างอิงหรือหมายเลขคดีดำโดยผู้ฟ้องคดีสามารถระบุทุนทรัพย์เพื่อให้ระบบคำนวณค่าธรรมเนียมศาลหรือระบุค่าธรรมเนียมที่ต้องการชำระจากนั้นระบบจะเข้าสู่หน้าชำระค่าธรรมเนียมศาลในกรณีที่มีคำฟ้องหลายคดีสามารถคลิกที่ปุ่มคดีของท่านที่มุมขวาบนระบบจะแสดงคดีทั้งหมดที่ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำฟ้องไว้จากนั้นคลิกที่ปุ่มข้อมูลการยื่นฟ้องใน

0: จริงๆต้องบอกว่าเป็นการปลูกฝังมาตั้งแต่เด็กด้วยเพราะว่าคุณแม่ให้ท่องบทร้อยกองประกวดมาตั้งแต่เด็กร้องเพลงลูกทุ่งมาตั้งแต่เด็กเราก็เลยชอบในด้านนี้มา
1: ลูกทุ่งเลยอ่ะ
0: ใช่ครับ
1: โชว์สักท่อนได้ไหมครับ
0: ได้ครับได้โอมจะเป่าคาถามหารรวยโดนหัวใจคนสวยให้มาลงเสน่ห์
1: คือเพลงแบบนี้นี่คือถ้าไม่ได้ถูกปลูกฝังมาตั้งแต่เด็กๆนี่คือจะคือทักษะมันยากนะพูดตรงๆว่าลูกคอคือมันมาเต็มไปหมดเลยนะฮะหนึ่งเรื่องราวที่แบงค์กำลังทำอยู่ในชีวิตตอนนี้ก็คือทำเพลงเพื่อถวายให้กับพ่อหลวงรัชกาลที่9ในหลวงของเรานั่นเองนะครับผมเล่าหน่อยดีกว่าว่ามันเกิดเรื่องราวมาได้ยังไงทำไมถึงอยากที่จะทำเพลงให้กับคุณพ่อของเรา
0: ช่วงนั้นเป็นช่วงที่คนกำลังแบบโศกเศร้ามากครับกำลังโศกเศร้ามากแล้วก็สิ่งแวดล้อมอะไรต่างๆนานามันทำให้เราดูเศร้าพอดีบังเอิญตอนนั้นมีรุ่นพี่พี่ม่อน
1: ครับ
0: พี่ม่อนเป็นล่ามภาษามือของช่อง7
1: ครับ
0: พี่ม่อนบอกว่าตอนนี้ช่อง7อยากจะทำ MV เกี่ยวกับพ่อก็เลยมาถามว่าเขียนเพลงได้ไหมจริงๆเพลงนี้คือเพลงแรกเลยครับก็เลยถามพี่ม่อนว่าพี่ม่อนทางช่องต้องการยังไงช่องเขาบอกกลับมาว่าต้องการที่ไม่บอกว่ารักในหลวงที่ไม่บอกว่าคิดถึงในหลวงไม่บอกว่าห่วงหาไม่บอกว่าอะไรอวรที่ในหลวงจากไปแต่ต้องรู้ว่านั่นคือเราหมายถึงในหลวงตอนนั้น Facebook มีเลข9ไทยเยอะมาก9คำสอนดีกว่าพี่ม่อนก็หาคำสอนมาให้ทั้งหมด27คำสอนด้วยกัน27คำสอนนั่นแหละมาคัดเหลือ9คำสอนครบ2ท่อนพอดีบังเอิญเหลือท่อนฮุกยังไม่มีเนื
1: ้อ
0: ก็เลยต้องเพิ่มมาอีก9
1: คำสอน
0: ใช่ครับชื่อเพลงที่จะตั้งว่า9คำสอนมันก็
1: ไม่ได้แล้วไม่ได้แล้ว
0: มันก็ต้องปรับไปแต่ว่าแบงค์ไปคุยกับอาจารย์หลายๆคนเขาก็บอกว่าจริงๆ9คำสอนก็ได้เพราะมันไม่ได้หมายความว่าเป็นแค่
1: 9คำสอน
0: แต่เป็นการ9ตามคำสอนของ
2: ครับพอเพียงเลี้ยงบิดอนมารดาซื่อสัตย์นำ

0: ขึ้นใจ
1: แล้วแรงบันดาลใจที่แบงค์ได้จากการเขียนเพลงเพื่อถวายแด่ในหลวงเนี่ยมันเกิดขึ้นมาอย่างไรครับตอนนั้น
2: ถ้าเกิดการจะเขียนเพลงเนี่ยแบงค์ได้แรงบันดาลใจจากเพลงผู้ปิดทองหลังพระครับผมแบงค์ฟังก่อนจะเขียนเพลงเนี้ยฟังนอนฟังนั่งฟังไปประมาณ10รอบจนเราได้โครงสร้างของพี่แอดมาได้คำสอนต่างๆนานาว่าพี่แอดไม่ได้บอกว่า
1: คิดถึงพ่อ
2: คิดถึงพ่อไม่ได้บอกว่ารักพ่อแต่เพลงนั้นมันบอกว่าพ่อทำงาน
1: บ้าง
2: ใช่ประมาณนั้นครับก็ได้ตรงนั้นมาพอแบงค์เขียนเพลงเสร็จปั๊บนึกถึงเครื่องดนตรีก่อนพอนึกถึงเครื่องดนตรีก็นึกถึงน้องๆที่รู้จักก็เลยพี่อยากจะได้นักดนตรีมาเล่นให้หน่อยแต่พี่ไม่มีงบประมาณถือว่ามาทำเพลงให้พ่อพอบอกน้องๆอย่างนั้นน้องๆก็เลยได้เดี๋ยวมาช่วยส่งเพลงมาให้ฟังหน่อยสิส่งเดโมมาให้ฟังแฟนก็ส่งไปให้ฟังน้องๆก็นัดวันอันนี้เราแค่มาอัดแก้นิดๆหน่อยๆจบปั๊บโทรบอกพี่ตุ๋นเพราะว่าพี่ไข่ตุ๋นเป็นมือกีตาร์ที่แบงค์คิดว่าจูนกันติดแล้วแล้วก็จูนกันติดในครั้งเดียวเลยสำหรับเพลงนี
1: ้ลายกีตาร์จบเลย
2: จบเลยพี่ตุ๋นบอกว่าที่มันจบเร็วเพราะว่าอะไรรู้ไหมแบงค์เพราะใส่ใจลงไปในเพลงนี้แบงค์ตั้งใจทำเพลงนี้ให้เสร็จภายในคืนนั้นเพราะว่าต้องการจะพูดออกมาโดยเสียงเพลงอย่างที่เราคิดอยู่ในหัวตลอด
1: แบงค์เขาพูดถึงไข่ตุ๋นขึ้นมาครับว่าเขานึกถึงไข่ตุ๋นคนแรกเลยหลังจากที่แต่งเพลงเสร็จปุ๊บเขาก็โทรหาไข่ตุ๋นทันทีพอได้ยินเพลงที่แบงค์ทำเสร็จแล้วรู้สึกยังไงบ้างตอนนั้น
3: ดีครับมีคนลงมือทำแล้วทำได้ดีด้วยผมก็ยินดีครับผม
1: ที่จะช่วยแบงค์แล้วรู้สึกยังไงในการทำงานกับแบงค์นะครับผม
3: สบายใจครับเพราะว่าผมกับแบงค์อยู่แบบว่าช่วยเหลือกันแบบนี้อยู่เสม
1: อ
3: ครับมันจะเป็นเรื่องของแรงกายกับแรงใจเสมอพึ่งกันนะครับพึ่งกันไปพึ่งกันมาผมเวลาผมมีเรื่องเขาจะช่วยแบบไม่คิดเหมือนผมนี่แหละพอเขามีแบบนี้ผมก็ยินดีเสมออยู่แล้ว
1: ครับผม
2: บางคนเรียนมาแต่ก็ไม่ได้ชอบแต่ชอบในสิ่งที่ไม่ได้เรียนใช่อันนี้เราค้นคว้าขวนขวายเข้ามาเองมันอยู่ที่

0: ใจเรามากกว่า
1: ครับ
0: ครับมันอยู่ที่ว่าเราอยากทําอะไรในชีวิตของเราแล้วเราก็ทํามันให้สุดฝีมือเราทําให้มันถึงที่สุดแค่นั้นเองครับ
1: และนี่ก็คือเรื่องราวในการสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณค่าถวายแด่พ่อหลวงรัชกาลที่9ครับในครั้งหน้าฮิปสไตล์จะเอาเรื่องราวน่าสนใจอะไรมานำเสนออีกห้ามพลาดนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ขาว่าคนมือร้อนปลูกต้นไม้ไม่ขึ้นไม่จริงหรอกนะเขาว่าคนไหนล่ะเขาที่ว่าเนี่ยเขาลูกไหนไม่มีคนมือร้อนคนมือเย็นไม่มีมีแต่คนมีความรู้มีความละเอียดเพียงพอที่จะปลูกต้นไม้ขึ้นแล้วเติบโตดีถ้าคนที่ปลูกต้นไม้ไม่ขึ้นก็คือ1ไม่มีความรู้ในการปลูก2ไม่มีความละเอียดอ่อนในการปลูกและการดูแลรักษาบำรุงรักษาตั้งแต่คุณเตรียมดินอย่างไรใช่ไหมนี่คือเรื่องใหญ่อันดับ1อันที่2เตรียมพืชอย่างไร2 3เนี่ยเลือกปลูกในช่วงเวลาที่เหมาะสมอันนี้เป็นความรู้ละเอียดลึกซึ้งคนเขาว่าที่ว่านี่คือคนที่เชี่ยวชาญจริงๆเขาจะบอกว่าวันที่แดดเยอะหมายถึงว่าพระอาทิตย์ขึ้นเร็วตกช้าเรียกว่าวันฟูนะวันฟูคือวันปลูกต้นไม้แล้วงอกงามดีวันจมคือวันพระอาทิตย์ขึ้นช้าตกเร็วมีเพราะอะไรต้นไม้เติบโตด้วยการสังเคราะห์แสงก็เลือกวันเวลาถูกเลือกสถานที่ถูกเลือกพันธุ์เหมาะสมกับพื้นที่นั้นๆและปลูกให้ถูกต้องอันนี้ต่างหากล่ะที่เรียกว่ามือเย็นไอ้มือเย็นมือร้อนมันไม่จริงหรอก

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ิบัติทางธรรมชาติตอนวาตภัยภัยร้ายจากสายลม
1: วันนี้พวกเราทุกคนมาที่นี่เพื่อจะมาช่วยทำให้โรงเรียนสดใสแข็งแรงมั่นคงกลับมามีชีวะอีกครั้งหลังจากที่โรงเรียนโดนพายุเข้าได้รับความเสียหายมา
2: ขอบคุณค่ะ
1: ครูครับเดี๋ยวเรื่องงานซ่อมแซมหลังคาพวกผมและทีมงานช่างรับผิดชอบเองครับส่วนเด็กๆยกให้ครูจัดการแบ่งหน้าที่ได้เลยครับ
0: ครูครับให้พวกเราทำอะไรบอกมาได้เลยครับ
3: ครูคิดว่าเรามาแบ่งทีมเด็กๆเป็น5ทีมแล้วครูจะมอบภารกิจให้แต่ละทีมรับผิดชอบทาสีรั้วหน้าห้องและประตูห้องเรียนมี5ห้องพอดีไหวไหมทุกคน
2: ไหว
0: โอ้โหสีสันสะดุดตาทุกสีเลยแดงเหลืองเขียวฟ้าส้ม
3: นานๆเราจะทาสีสักทีหนึ่งเลือกสีสดๆแบบนี้สีจะได้ซีดช้านะจ๊ะ
4: ครูครับที่นี่โดนพายุบ่อยแล้วครับ
3: ก็ตลอดทั้งปีนะเพราะพื้นที่โซนนี้เป็นพื้นที่วาตภัยพาดผ่านเป็นประจำเบาหนักต่างกันไปนะจ๊ะ
5: เมื่อกี้ครูพูดว่าวาตภัยใช่ไหม

0: จ้าวาตภัยอาจจะเป็นคำที่ไม่คุ้นหูเด็กๆ เท่าไหร่ใช่ไหมจ๊ะงั้นเดี๋ยวครูอธิบายคำว่าวาตภัยให้ฟังนะวาตภัยหมายถึงภัยที่เกิดขึ้นจากพายุลมแรงจนทำให้เกิดความเสียหายแก่อาคารบ้านเรือนต้นไม้และสิ่งก่อสร้างซึ่งพายุก็มักเกิดในพื้นที่ที่มีความกดอากาศต่ำทำให้เกิดกระแสลมพัดเข้าหาจุดศูนย์กลางเนื่องมาจากมวลอากาศร้อนจะลอยตัวสูงขึ้นส่งผลให้มวลอากาศในแนวราบที่มีอุณหภูมิต่ำกว่าเข้ามาแทนที่ทำให้เกิดการหมุนเวียนของอากาศก่อนที่จะพัฒนาไปเป็นพายุในรูปแบบต่างๆนะจ๊ะเวลาที่มีพายุทีเนาะข้าวของก็จะถูกพัดล้มระเนระนาดพังเสียหายบางครั้งก็มีคนเสียชีวิตแล้วถ้ามีฝนตกหนักมากทั้งวันทั้งคืนนะน้ำท่วมอีกยิ่งน้ำป่าจากภูเขาไหลหลากลงมาเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยท่วมทั้งบ้านถนนไร่นาสวนสะพานถูกตัดขาดหมดเลยที่นี่โดนมาทั้งลมพายุถอนรากถอนโคนต้นไม้ใหญ่ล้มเรือกสวนไร่นาบ้านเรือนพังเสียหายหลังคาบ้านที่ทำด้วยสังกะสีจะถูกพัดเปิดกระเบื้องหลังคาปลิวว่อนเสาไฟฟ้าเสาโทรศัพท์ล้มสายไฟฟ้าขาดไฟฟ้าลัดวงจรจนเกิดเพลิงไหม้ชาวบ้านที่หาที่หลบไม่ได้ตอนที่พายุเข้าก็ได้รับบาดเจ็บบ้างก็สาหัสแล้วก็เสียชีวิตก็มี
1: ก่อนหน้านี้พวกเราก็ได้ไปปลูกป่าชายเลนที่ชุมพรที่นั่นก็โดนพายุครับเพื่อนปู่เล่าให้ฟังว่าเวลาที่มีพายุแถวทะเลอันตรายมากเหมือนกันลมจะพัดแรงคลื่นใหญ่เรือขนาดใหญ่จะถูกพายุพัดบางลำอาจชนหินโสโครกทำให้จมได้เวลามีคลื่นใหญ่ซัดฝั่งทำให้ระดับน้ำสูงท่วมบ้านชาวประมงและอาจถูกคลื่นซัดท่วมกวาดลงทะเลผู้คนอาจจมน้ำเสียชีวิตในทะเลได้เลยนะครับ
2: เฮ้ยน่ากลัว
3: โรงเรียนเธอโดนพายุอะไรเหรอโรงเรียนถึงได้เสียหายขนาดนี้นะ
0: เห็นครูบอกว่าเป็นพายุหมุนเขตร้อนน่ะเราก็จำได้แค่เนี้ย
4: ใช่แล้วจ้ะรอบนี้โรงเรียนเราโดนพายุดิเพรสชันหนึ่งในพายุหมุนเขตร้อนนะจ้ะพายุหมุนเขตร้อนคือคำที่ใช้เรียกพายุหมุนขนาดใหญ่ที่เกิดเหนือทะเลหรือมหาสมุทรบริเวณใกล้ศูนย์สูตรโดยเกิดขึ้นจากอุณหภูมิของน้ำทะเลสูงตั้งแต่26องศาเซลเซียสหรือ27องศาเซลเซียสขึ้นไปทำให้น้ำทะเลระเหยเกิดความชื้นในอากาศเมฆจะก่อตัวสูงขึ้นเหมือนเจดีย์กลุ่มอากาศนี้จะหมุนและลอยขึ้นด้านบนก่อตัวเป็นพายุนะจ๊ะซึ่งเราจะจำแนกความรุนแรงของพายุหมุนเขตร้อนตามความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางพายุได้แบบคืออะไรบ้างลองช่วยกันคิดสิคะ
3: พายุดิเพรสชันค่ะน้องเล็กสุดรุนแรงน้อยที่สุดมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางไม่เกิน63กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะ
0: พายุโซนร้อนครับรุนแรงขึ้นมาเป็นอันดับ2เพราะมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลาง63กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปแต่ไม่ถึง118กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับ
5: พายุไต้ฝุ่นหรือพายุเฮอริเคนค่ะรุนแรงที่สุดน่ากลัวที่สุดเพราะมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางตั้งแต่118กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปโดยพายุไต้ฝุ่นเกิดบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกเหนือฝั่งตะวันตกและทะเลจีนใต้พายุเฮอริเคนเกิดบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกเหนือฝั่งตะวันออกและมหาสมุทรแอตแลนติกส่วนพายุไซโคลนเกิดบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกใต้และมหาสมุทรอินเดียค่ะ
4: เก่งมากเลยค่ะจำได้แม่นมากถ้ามีออกสอบคงตอบได้ทุกคนแน่เลยโอ้โหทีมสีฟ้าทาสีไวมากสีฟ้าเนี่ยดูแล้วสบายตาจังเลยนะคะ
1: นี่อะตอมแล้วที่บ้านนายน่ะเคยเจอพายุบ้างหรือเปล่า
6: เคยเจอสิตอนนั้นฉันเคยเจอพายุฝนฟ้าคะนองฟ้าผ่าด้วยเข้าไปหลบในบ้านก็ไม่ได้พ่อกับแม่ดันล็อกบ้านแล้วออกไปข้างนอกฉันกับเพื่อนๆเล่นกลางเต็นท์ปิ้งย่างกันข้างบ้านระทึกขวัญมากเลยตอนนั้นน่ะ
4: จริงๆแล้วพายุฝนฟ้าคะนองถือเป็นพายุที่เกิดขึ้นเป็นประจำในประเทศไทยเพราะว่าอยู่ในพื้นที่เขตร้อนชื้นโดยเฉพาะฤดูร้อนช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคมยิ่งทางภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะพบบ่อยมากเวลาที่เกิดพายุฝนฟ้าคะนองก็จะมีพายุลมแรงอาจมีฟ้าผ่าด้วยได้เหมือนกันถือว่าอันตรายทีเดียวจ้ะ
7: รู้ครับแล้วที่นี่เคยเจอลูกเห็บตกบ้างไหมครับผมกับปกป้องแล้วก็อิงฟ้าเคยเจอลูกเห็บตกด้วยกันครั้งแรกในชีวิตเกือบแย่เลยครับ
4: ถ้าครูจำไม่ผิดลูกเห็บตกที่เกิดที่นี่น่าจะสองครั้งได้ตอนนั้นหลังคาห้องเรียนเป็นรูเต็มเลยจริงๆแล้ว

0: เห็บก็คือหยาดน้ำฟ้าที่ตกลงมามันเกิดจากการที่หยดน้ำหรือว่าผลึกน้ำแข็งในเมฆคิวมูโลนิมบัสถูกกระแสอากาศในเมฆพัดวนกลับขึ้นไปในระดับที่สูงและมีอุณหภูมิต่ำกว่า0องศาเซลเซียสทำให้หยดน้ำเกิดการแข็งตัวเปลี่ยนสถานะเป็นของแข็งแล้วถูกพัดวนขึ้นลงในเมฆจึงเกิดการพอกตัวมีขนาดใหญ่ขึ้นอีกจากนั้นจะตกลงมาถ้าน้ำหนักไม่มากพอจะถูกพัดวนกลับขึ้นไปอีกจนเกิดการพอกตัวของน้ำแข็งเป็นชั้นๆเช่นนี้ต่อไปเรื่อยๆจนก้อนน้ำแข็งมีขนาดใหญ่ขึ้นเมื่ออากาศไม่สามารถพยุงรับน้ำหนักไว้ได้ก็จะตกลงสู่พื้นดินในลักษณะเป็นก้อนน้ำแข็งเรียกว่าลูกเห็บนะจ๊ะ
1: ลูกเห็บที่ตกลงมานี่ก็น่ากลัวไม่แพ้พายุงวงช้างเลยนะฉันเองก็เคยเจอกับตัวเหมือนกันไปเชียร์พ่อแข่งบอลกำลังมันเลยแต่โชคดีที่มันเปลี่ยนทิศทางซะก่อน
0: ที่นี่ก็โดนเต็มๆเลยล่ะตอนนั้นครูเพิ่งมาเป็นครูที่โรงเรียนใหม่ครูตกใจกับเหตุการณ์นั้นมากเลยนะต้องบอกว่าพายุงวงช้างหรือพายุนาคเล่นน้ำเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่มักจะเกิดขึ้นในน้ำโดยเฉพาะในทะเลจะเห็นบ่อยกว่าในแหล่งน้ำจืดเป็นพายุหมุนที่รุนแรงเห็นไกลๆก็ดูคล้ายกับงวงช้างมีฝนตกลมกระโชกฟ้าร้องฟ้าผ่าฟ้าแลบมาหมดเลยจ้ะพายุจะเคลื่อนที่เร็วในช่วง3ถึง130กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ส่วนใหญ่เคลื่อนที่ค่อนข้างช้าประมาณ18ถึง28กิโลเมตรต่อชั่วโมงประมาณ2ถึง30นาทีซึ่งพายุงวงช้างจะเกิดขึ้นเพียงลูกเดียวหรือเกิดขึ้นพร้อมกันหลายๆลูกก็ได้บางครั้งพายุงวงช้างก็สามารถเคลื่อนตัวพัดขึ้นฝั่งได้โดยมีจุดเริ่มบริเวณที่มีแหล่งน้ำจ้ะซึ่งในต่างประเทศจะเรียกว่าพายุทอร์นาโดซึ่งเป็นพายุชนิดเดียวกับพายุงวงช้างแต่จะมีขนาดใหญ่และรุนแรงมากกว่าเกิดขึ้นได้ในทุกทวีปและในหลายประเทศโดยเฉพาะในสหรัฐอเมริกาจ้ะ
1: ส่วนถ้าต้องการค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับพายุหรือวาตภัยก็เข้าไปที่เว็บไซต์ dltv.ac.th หรือกรมอุตุนิยมวิทยาหรือศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติได้เลยนะครับ
2: โอ้โหดีมากเลยต้นกล้าฉันก็ว่าจะขายของช่วงนี้เลยนะเนี่ย
1: ครูครับทีมสีเหลืองทาสีเสร็จเรียบร้อยแล้วครับ
3: เสร็จเรียบร้อยเลยครับ
4: หลังคาห้องเรียนก็เสร็จเรียบร้อยเหมือนกันครับ
3: เย้เย้เย้เย้เ
0: ย้วันนี้ครูและนักเรียนทุกคนที่นี่มีความสุขมากเลยต้องขอบคุณทีมงานและเด็กๆทุกคนมากเลยนะคะ
4: ด้วยความยินดีครับใช่ไหมเด็กๆ
3: ใช่ครับ
5: พวกเราก็ต้องบอกว่าการได้มาทำกิจกรรมนี้นอกจากจะได้ประสบการณ์ที่ดีแล้วยังได้เพื่อนใหม่ต่างถิ่นพร้อมครูคนสวยแสนใจดีอีกด้วยค่ะ
6: วาตภัยหมายถึงภัยที่เกิดขึ้นจากพายุลมแรงก่อนที่จะพัฒนาไปเป็นพายุในรูปแบบต่างๆทั้งพายุหมุนเขตร้อนซึ่งประกอบด้วยพายุดีเพรสชันพายุโซนร้อนพายุไต้ฝุ่นรวมถึงพายุฝนฟ้าคะนองและพายุงวงช้างรวมถึงส่งผลให้เกิดลูกเห็บตกได้จนทำให้เกิดความเสียหายแก่อาคารบ้านเรือนต้นไม้และสิ่งก่อสร้างคุณติดตามข่าวและคำเตือนลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและประกาศเตือนภัยเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน
4: นั่นไงควันดำก้อนใหญ่พวยพุ่งขึ้นบนฟ้าไกลๆนู่น
3: ไฟป่า
4: วิ่งตามพ่อมานะ
1: ไฟป่าที่เกิดตามธรรมชาตินี่ก็รุนแรงน่ากลัวมากตายได้เลยนะเนี่ย

0: ทุกเฟรมของภาพยนตร์คือภาพจำของยุคสมัยและทุกเรื่องเล่าที่ถูกฉายบนจอคือเสียงสะท้อนของสังคมไทยจากภาพยนตร์ไทยเรื่องแรกเรื่องนางสาวสุวรรณปีพุทธศักราช2476ซึ่งเป็นเสมือนต้นเสียงของความฝันในโลกใหม่ที่คนไทยใช้เล่าเรื่องของตัวเองผ่านเลนส์เมื่อโลกหมุนเร็วขึ้นเทคโนโลยีก้าวหน้าผู้ผลิตภาพยนตร์ไทยเริ่มมองออกนอกประเทศหนังอย่างสุริโยไทยหรือว่านางนาคไม่ได้เพียงประสบความสำเร็จในประเทศแล้วนะครับแต่ยังกลายเป็นประตูบานแรกที่ทำให้ผู้ชมทั่วโลกเริ่มหันมามองว่าภาพยนตร์ไทยมีอะไรบางอย่างที่ไม่เหมือนใครหัวใจของภาพยนตร์ไทยไม่ใช่แค่เรื่องราวครับแต่คือวิธีเล่าเรื่องบทภาพยนตร์ที่กลั่นจากความเข้าใจในสังคมไทยงานกำกับที่พาอารมณ์ไปสู่จุดสูงสุดงานภาพที่ใส่กลิ่นอายวัฒนธรรมแสงและเสียงที่สร้างอารมณ์ร่วมอย่างบรรจงและนักแสดงที่ไม่ได้แค่แสดงแต่ใช้ชีวิตอยู่ในบทบาทปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าโลกของเราทุกวันนี้ไม่ได้ถูกขับเคลื่อนด้วยพลังทางเศรษฐกิจและการเมืองอย่างเดียวแต่ยังถูกขับเคลื่อนด้วยพลังทางศิลปะวัฒนธรรมด้วยเพราะว่าเป็นสิ่งที่สะท้อนความเป็นตัวตนของเราให้โลกได้เห็นสะท้อนเสน่ห์ความเป็นไทยและหนึ่งในเครื่องมือในการผลักดันเรื่องให้ไปสู่สายตาของชาวต่างชาตินั่นก็คือภาพยนตร์ไทยครับสวัสดีครับผมแบงค์พบเอกพรภูมิเมตตาวันนี้เราจะได้พูดคุยกับผู้กำกับภาพยนตร์ระดับแนวหน้าของเมืองไทยท่านแรกพี่ต้งบรรจงปิสันธนกูลนะครับพี่ต้งสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: พี่ต้งครับช่วยบอกหน่อยได้ไหมครับว่าคำนิยามของเสน่ห์ความเป็นไทยในมุมมองของพี่ต้งคืออะไรบ้าง
1: หลายคนพอพูดถึงความเป็นไทยอาจจะนึกไปถึงแบบชุดไทยชดาอะไรพวกนี้การอาหารไทยอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆผมว่ามันอยู่ในสิ่งที่เรียบง่ายมากๆเหมือนผมทำหนังไทยเงี้ยเหมือนผมทำชัตเตอร์เงี้ยถ้าเอาภาษาไทยออกบางทีบางคนก็ไม่ได้รู้นะว่ามันมาจากเมืองไทยมันจริงๆมันอยู่ที่วิธีคิดแล้วก็การใช้ชีวิตของตัวละครมากกว่า
0: หนังไทยของเรามีจุดแข็งอะไรในระดับโลกบ้างครับ
2: พี่ว่าความงดงาม
3: ความงดงาม
2: ชีวิตผู้คนอาหารสถานที่วัฒนธรรมอะไรเงี้ยมันเอามาใส่ได้หมดเลยพี่ว่ามันเป็นจุดเด่นซึ่งทำให้ต่างชาติอ่ะเขาหลงเสน่ห์ได
0: ้เวลาเราทำหนังสักเรื่องนึงเราเขียนบทสักเรื่องนึงขึ้นมาเราคำนึงถึงคำว่าเสน่ห์ความเป็นไทยตั้งแต่ขั้นตอนไหนเราคิดตลอดเลยไหมครับหรือว่ามันออกมาเองตามธรรมชาติ
4: ภาพยนตร์นี่เวลาทำเราต้องเอาความเป็นเอนเตอร์เทนนำเรื่องเขาเจอเรื่องของขนบธรรมเนียมเพณีตัวอย่างสอดแทรกโดยที่ไม่ทำให้เนื้อหาของเรื่องเสีย
0: ครับ
4: นะครับในแค่องค์ประกอบเท่านั้นแล้วซึมเข้าไป
0: สุดท้ายอยากจะให้ฝากถึงคนรุ่นใหม่รวมถึงคนที่สนใจในโลกภาพยนตร์หน่อยครับว่าการที่ภาพยนตร์ไทยจะไปสู่สายตาของชาวต่างชาติได้เรื่องของเสน่ห์ความเป็นไทยสำคัญมากน้อยขนาดไหนครับ
5: ไม่อยากจะพูดให้มันแบบว่าเคลือบน้ำตาลว่ามันง่ายคือมันยากนะฮะแต่ว่าอยากให้มั่นใจและอดทนและจริงใจกับสิ่งที่เล่าแล้วมันจะไอ้เรื่องที่เราเล่าอ่ะมันจะรีชไปสู่คนดูเองอะไรที่เราอาจจะกลัวไปว่าคนดูจะไม่เข้าใจอะไรอย่างเงี้ยก็จริงๆแล้วเราอยากให้จริงใจแล้วก็มั่นใจแล้วเข้าไว้อะไรครับผมว่าหนังมันจะมีคนดูเองหนังมันจะถึงคนดูเอง
0: จากการพูดคุยกันในวันนี้เราได้เห็นชัดเจนแล้วนะครับว่าเสน่ห์ความเป็นไทยไม่ใช่เรื่องไกลตัวไม่ได้อยู่แค่นโยบายระดับประเทศแต่มันเริ่มต้นจากความตั้งใจเล็กๆของคนทำงานศิลปะคนทำหนังที่อยากจะเล่าเรื่องของบ้านเราให้คนอื่นได้รู้จักหนังไทยมีเสน่ห์เฉพาะตัวมีวัฒนธรรมมีอารมณ์ความรู้สึกมีวิถีชีวิตที่โลกไม่เคยเห็นมาก่อนและนี่แหละครับคือพลังที่ไม่มีใครลอกเลียนได้เสน่ห์ความเป็นไทยไม่ใช่แค่สร้างภาพแต่คือการส่งผ่านตัวตนและผู้ผลิตภาพยนตร์ก็พิสูจน์ให้เราเห็นแล้วว่าเมื่อเรากล้าเล่าเรื่องของตัวเองด้วยความจริงใจด้วยศิลปะที่ซื่อตรงภาพยนตร์ไทยก็สามารถกลายเป็นหน้าตาเป็นหัวใจและเป็นเสียงแทนประเทศไทยในสายตาโลกได้อย่างภาคภูมิขอเป็นกำลังใจให้คนทำหนังทุกคนที่ยังเชื่อในพลังของเรื่องเล่าเพราะบางครั้งแค่เรื่องเล่าดีๆเรื่องหนึ่งก็อาจจะเปลี่ยนมุมมองของคนทั้งโลกได้นะครับ

0: ดีค่ะกลับมาพบกับฟุ้งในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมในสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับเครื่องมือที่เราจะใช้ในการดูแลต้นพืชของเรากันไปแล้วใช่ไหมคะในสัปดาห์นี้นะคะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าถ้าเราต้องการปลูกพืชของเราเราต้องทำอย่างไรบ้างและมีหลักการอะไรบ้างไปติดตามกันเลยค่ะการปลูกพืชเป็นการนำเมล็ดพันธุ์หรือส่วนอื่นของพืชเช่นหน่อหัวหรือกิ่งมาปลูกลงในดินหรือวัสดุอื่นที่เหมาะสมงอกหรือเจริญเติบโตสามารถนำไปใช้ประโยชน์ตามความต้องการและขยายพันธุ์ต่อไปการปลูกพืชเป็นงานเกษตรประเภทหนึ่งซึ่งสามารถเก็บผลผลิตไว้รับประทานในครัวเรือนและหากมีผลผลิตมากก็นำไปจำหน่ายเพื่อสร้างรายได้แก่ครอบครัวค่ะการปลูกพืชให้เจริญเติบโตนั้นทำได้หลายวิธีทั้งการปลูกพืชในดินและการปลูกพืชแบบไม่ใช้ดินโดยทั่วไปมักนิยมปลูกพืชในดินเพราะมีหลักการปลูกพืชและวิธีการดูแลรักษาง่ายนั่นเองค่ะหลักการปลูกพืชโดยทั่วไปมีทั้งหมด5ขั้นตอนคือการคัดเลือกพันธุ์การเตรียมดินการปลูกพืชการดูแลพืชและการเก็บเกี่ยวผลผลิตการคัดเลือกพันธุ์เป็นการเลือกคัดพันธุ์ที่มีคุณภาพเช่นถ้าเป็นเมล็ดควรเลือกเมล็ดที่มีคุณภาพดีไม่มีเชื้อโรคมีแหล่งที่มาชัดเจนถ้าเป็นส่วนต่างๆของพืชควรเลือกที่มีความสมบูรณ์ไม่มีเชื้อโรคการเตรียมดินเป็นการทำให้ดินมีสภาพเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืชซึ่งโดยทั่วไปพืชจะเจริญเติบโตได้ดีในดินร่วนผสมกับปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกเพราะทำให้ดินมีสภาพร่วนโปร่งระบายน้ำและอากาศได้ดีถ้าดินที่ปลูกไม่เหมาะที่จะปลูกพืชต้องมีการปรับสภาพดินเช่นย่อยดินใส่ปุ๋ยหรือเพิ่มแกลบเพื่อให้ดินเหมาะแก่การปลูกการปลูกพืชเป็นการนำเมล็ดพันธุ์ต้นกล้าหรือส่วนต่างๆของพืชมาปลูกในดินที่เตรียมไว้ซึ่งทำได้หลายวิธีเช่นใช้เมล็ดโรยหรือหว่านลงบนดินใช้กิ่งพันธุ์ปักชำลงในดินใช้ต้นกล้าปลูกลงในหลุมที่ขุดไว้การปลูกพืชต้องทำอย่างถูกวิธีและเหมาะสมกับพืชชนิดนั้นเพื่อจะทำให้พืชเจริญเติบโตได้ดีการดูแลพืชเป็นการช่วยทำให้พืชมีการเจริญเติบโตงอกงามจำเป็นต้องได้รับการดูแลที่ดีโดยใช้วิธีการต่างๆได้แก่การรดน้ำการพรวนดินการใส่ปุ๋ยการกำจัดวัชพืชการกำจัดแมลงและโรคพืชนอกจากนี้เรายังสามารถดูแลพืชโดยไม่ใช้สารเคมีด้วยการใช้ปุ๋ยชีวภาพหรือยาฆ่าแมลงจากธรรมชาติเพื่อความปลอดภัยในการนำมาบริโภคการเก็บเกี่ยวผลผลิตควรทำเมื่อมีอายุพอเหมาะและใช้วิธีการเก็บเกี่ยวที่เหมาะสมกับพืชชนิดนั้นเพราะพืชแต่ละชนิดมีความแตกต่างกันระยะเวลาหรือวิธีการเก็บเกี่ยวผลผลิตก็จะมีความแตกต่างกันไปด้วยการเก็บเกี่ยวผลผลิตมีอยู่หลายวิธีด้วยกันเช่นเก็บเกี่ยวด้วยมือการใช้เครื่องมือขนาดเล็กหรือการใช้เครื่องมือขนาดใหญ่เมื่อทำครบขั้นตอนเหล่านี้แล้วเราก็จะได้ผลผลิตไว้สำหรับรับประทานในครอบครัวกันแล้วค่ะคำศัพท์น่ารู้วันนี้ tillage tillage tillage แปลว่าการเตรียมดินเพาะปลูก grow grow grow แปลว่าปลูก harvest harvest harvest แปลว่าการเก็บเกี่ยวเด็กๆคะในการปลูกพืชให้ประสบความสำเร็จนั้นเราจะต้องมีความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับพืช นั้นด้วยนะคะในตอนหน้าเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับประเภทของพันธุ์พืชและการคัดเลือกพันธุ์พืชกันค่ะรอติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: เรื่องมันนี่กับคนรุ่นใหม่

0: อนเช็คอินเส้นทางการเงินอ้าวมีทำอะไรอยู่ล่ะ
1: อยากมีเงินล้าน
0: ถ้าโมแต่นั่งฝันจะได้เงินล้านเมื่อไหร่ล่ะลงมือกันเลยดีกว่าถ้าเปรียบเทียบเป้าหมายเงินเก็บ1ล้านบาทเหมือนกับการเดินทางไปเชียงใหม
1: ่อ๋อแสดงว่าเป้าหมายคือเชียงใหม่ใช่ไหมนะ
0: แต่ก่อนอื่นเรามาเช็คก่อนว่าตอนนี้เราอยู่ที่ไหนถ้าเราไม่มีเงินเก็บก็เหมือนกับเราอยู่กรุงเทพจะเดินทางไปเชียงใหม่แต่ถ้าเรามีเงินเก็บ 300,000 บาทก็เหมือนกับเราอยู่นครสวรรค์จะเดินทางไปเชียงใหม่คนที่มีเงินเก็บจะถึงเป้าหมายก่อน
1: ถ้าอยากไปถึงเป้าหมายได้เร็วขึ้นต้องทำไงล่ะ
0: ก็พอมีทางเป็นไปได้นะวิธีแรกที่ทำได้คือต้องเดินทางด้วยความเร็วที่เพิ่มขึ้นการเดินทางด้วยความเร็วที่เพิ่มขึ้นคือเปลี่ยนจากเก็บเงินฝากธนาคารไปเป็นลงทุนในตราสารหนี
1: ้ถ้าอยากไปถึงเป้าหมายให้เร็วกว่านั้นอีกต้องทำยังไงล่ะครับ
0: ก็ต้องเปลี่ยนวิธีการเดินทางเป็นไปด้วยเครื่องบินซึ่งเปรียบได้กับการนำเงินไปลงทุนในหุ้นได้ผลตอบแทนสูงขึ้นยิ่งทำให้ไปถึงเป้าหมายได้เร็วขึ้น
1: อ๋อรู้แล้วการไปถึงเป้าหมายมีได้หลายวิธีต้องเลือกวิธีที่เหมาะกับเรา
0: เก็บเงินฝากธนาคารลงทุนในตราสารหนี้ลงทุนในหุ้น
2: เรื่องเล่าดีๆจากคดีปกครองตอนเพื่อนบ้านปล่อยกลิ่นเหม็นเจ้าหน้าที่อย่าใจเย็นโปรดช่วยทีคดีนี้เกิดจากการที่บ่อเกลอะในบ้านเพื่อนบ้านข้างเคียงของนายเล็กส่งกลิ่นเหม็นของส้วมและกลิ่นสารเคมีต่างๆออกมาโดยเฉพาะในเวลากลางคืนสารเคมีจะฟุ้งกระจายมากขึ้นทำให้นายเล็กและครอบครัวเจ็บป่วยและไม่อาจพักผ่อนในบ้านได้อย่างปกติสุขจึงได้ร้องเรียนต่อนายกเทศมนตรีถึง2ครั้งเพื่อให้แก้ไขปัญหาและนายกเทศมนตรีได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่มาตรวจสอบบ้านดังกล่าวโดยครั้งแรกพบว่ามีกลิ่นยาฆ่าแมลงและกลิ่นเหม็นจากบ่อเกลอะจึงแจ้งให้ปรับปรุงแก้ไขและหลีกเลี่ยงการใช้สารเคมีกำจัดแมลงครั้งที่2ไม่พบกลิ่นเหม็นและกลิ่นสารเคมีพบเพียงว่าข้อต่อท่อระบายอากาศที่ต่อจากบ่อเกลอะชำรุดจึงแจ้งให้ซ่อมแซมและยังได้ติดตามและตรวจสอบสถานที่พิพาทอีกครั้งและพบว่าได้ดำเนินการแก้ไขแล้วไม่พบกลิ่นเหม็นจากบ่อเกลอะและกลิ่นสารเคมีแต่อย่างใดแต่นายเล็กเห็นว่ากลิ่นสารเคมีและกลิ่นเหม็นเกิดในเวลากลางคืนการที่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเวลากลางวันจึงไม่พบจึงฟ้องศาลปกครองขอให้ศาลสั่งให้นายกเทศมนตรีปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ. 2535และให้เทศบาลชดใช้ค่าเสียหายศาลปกครองสูงสุดได้วินิจฉัยว่านายกเทศมนตรีมิได้เพิกเฉยต่อเหตุเดือดร้อนของผู้ฟ้องคดีเนื่องจากได้มอบหมายให้หัวหน้างานสุขาภิบาลและเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบบ้านพิพาทและดำเนินการตามข้อร้องเรียนเพื่อระงับเหตุรำคาญให้หมดสิ้นไปแล้วประกอบกับบ้านข้างเคียงเป็นบ้านพักอาศัยมีเด็กอาศัยอยู่2คนการใช้สารเคมีย่อมเป็นอันตรายต่อบุคคลที่พักอาศัยในบ้านและเจ้าหน้าที่ได้ติดตามตรวจสอบแล้วหลายครั้งหากยังปรากฏเหตุเดือดร้อนดังกล่าวย่อมตรวจพบได้ทั้งภายหลังยื่นฟ้องคดีเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบสถานที่ที่เกิดเหตุก็ไม่พบกลิ่นสารเคมีหรือกลิ่นเหม็นใดๆและไม่ปรากฏว่าบ้านข้างเคียงรายอื่นได้รับความเดือดร้อนจากกรณีดังกล่าวจึงไม่อาจถือได้ว่านายกเทศมนตรีละเลยต่อหน้าที่ตามกฎหมายอันจะถือเป็นการกระทำละเมิดเทศไม่ต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนพิพากษายกฟ้องศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th
3: วิถีชีวิตแบบบ้านๆที่เราไม่เคยได้สัมผัสมันเป็นยังไงกันนะเป็นการได้ตื่นมาในยามเช้าตู่เสียงที่เรามักจะได้ยินเป็นเสียงแรกคือเสียงคำทักทายระหว่างตากับยาย
4: สบายดีเนาะ
3: นั่นคือช่วงเวลาที่หัวใจอบอุ่นที่สุดของชีวิต
5: ดีมากหรอกยายเอาบอกตัวมาฝาก
4: ครับยาย
6: พี่ ตาแต่ว่าเป็นวงวิถีชีวิตบ้านของมันเฮาเด
7: ้ได้ครับตาม
3: ันคือวิถีชีวิตที่เต็มไปด้วยความเรียบง่ายและธรรมชาติแต่แฝงความเป็นเอกลักษณ์ของชุมชนไว้อย่างน่าแปลกใจ

0: วิธีการหาอาหารแบบภูมิปัญญาพื้นบ้านการหวานแหจับปลา
1: อันนี้ก็มีปลาขาวก็มี
0: การจับปูจากหลุมแบบพิธีดั้งเดิมแบบที่คนในเมืองแบบผมไม่เคยมีโอกาสได้สัมผัสกลิ่นควันไฟตอนพบค่ำที่บ้านทุกหลังจุดเพื่อนึ่งข้าวทำอาหารชวนให้ผมนึกถึงวัยเด็กที่เคยได้สัมผัสมันคือการกลับบ้านที่ไม่ต้องมีอะไรซับซ้อนไม่ต้องมีความเร่งรีบแค่การกินข้าวพร้อมหน้าพร้อมตามีความสุขกับครอบครัวมันอาจจะดูเป็นแค่ชีวิตธรรมดาแต่สำหรับผมมันคือความสุขที่หาที่ไหนไม่ได้มันคือความสุขแบบบ้านๆที่ทำให้เรารู้สึกว่าเรายังมีที่ที่เป็นบ้านจริงๆและนี่แหละครับเสน่ห์ของบ้านผม

0: รู้หรือไม่คดีปกครองมีลักษณะสำคัญอยู่2ประการคือ 1. คู่กรณีอย่างน้อยฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ 2. เป็นคดีที่เกิดจากการกระทำของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐจากการใช้อำนาจทางปกครองหรือการดำเนินกิจการทางปกครองไม่ว่าจะเป็นการออกกฎคำสั่งทางปกครองหรือปฏิบัติการทางปกครองหรือการละเลยต่อหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควรหรือเป็นคดีเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองหรือเป็นคดีที่กฎหมายกำหนดให้ฟ้องคดีต่อศาลปกครองข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ากเพียงคิดอ่านศึกษาจะได้มีปริญญารู้วิชาภายหน้าสบายรีบมาโรงเรียนคิดเขียนเสียก่อนจะสายชีวิตไม่วุ่นวายเรียนไว้คณิตศาสตร์ดีเอ่ยสวัสดีคุณครูปลายทางนักเรียนปลายทางและนักเรียนต้นทางทุกคนนะครับวันนี้มาพบกันในรายวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2กับคุณครูพีรพงษ์เย็นสวงหรือครูอัดครับสวัสดีครับมาพบกันอีกเช่นเคยนะในรายวิชาคณิตศาสตร์นะครับจากครั้งที่แล้วเราเรียนรู้ไปเรื่องอะไรลูกครับวันนี้คุณครูมีสื่อการสอนใหม่ที่จะให้นักเรียนได้ใช้นะครับและวันนี้นักเรียนจะได้เรียนรู้เพิ่มเติมในเรื่องของอะไรเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับสำหรับวันนี้นะครับนักเรียนจะได้เรียนรู้ในเรื่องของการบอกจำนวนนับไม่เกิน 1,000 ด้วยหลักลูกคิดคิดไว้ในใจไว้ก่อนนะหลักลูกคิดหน้าตาจะเป็นอย่างไรนะทั้งต้นทางและปลายทางนะครับก่อนอื่นเดี๋ยวเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้กันก่อนนะครับว่าจุดประสงค์การเรียนรู้ในชั่วโมงเรียนนี้นักเรียนจะต้องทำอะไรกันได้บ้างนะครับอย่างแรกเลยนะครับนักเรียนจะต้องบอกจำนวนนับที่มากกว่า100ไม่เกิน 1,000 ด้วยหลักลูกคิดได้นะและอย่างที่2นักเรียนจะต้องสื่อสารและสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ได้นะครับนักเรียนจะต้องใช้หลักลูกคิดเพื่อแสดงจำนวนได้นะและออกมานำเสนอเพื่อนหน้าชั้นเรียนนะครับก่อนอื่นเดี๋ยวเรามาทบทวนในเรื่องของการแสดงจำนวนด้วยแผ่นตารางร้อยแผ่นตาราง10และแผ่นตารางหน่วยกันก่อนนะครับแล้วเราจะเชื่อมโยงไปถึงหลักลูกคิดเพราะนักเรียนจะต้องมีความรู้เดิมในเรื่องนี้ก่อนนะมาดูกันนะครับแผ่นตารางนี้นะมีทั้งหมดกี่ร้อยกี่สิบกี่หน่วยนักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางช่วยกันคิดเลยครับคิดในใจไว้ก่อนนะใครจะออกมาบอกคุณครูได้บ้างว่ามีจำนวนเท่าใดออกมานับหน่อยเอามือจับหูจับแขนจับศีรษะยกเรามาธนพรธนพรลูกธนพรลองนับให้ครูดูหน่อยว่ามีจำนวนเท่าใดนะแล้วบอกคุณครูนะสอนเพื่อนๆด้วยได้เลยนะ
1: 100 200 10 20 30 1 2 3 4 5
0: แสดงว่าแผ่นตารางทั้งหมดนี้แสดงจำนวนใดลูก
1: 135
0: เท่าไหร่นะ
1: 235
0: ใครคิดเหมือนเพื่อนบ้างยกมือ235นะเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะว่าถูกต้องไหมปรบมือให้เพื่อนก่อนนะเพื่อนตอบ235นะจะเห็นว่าแผ่นตารางทั้งหมดนี้นะครับแสดงจำนวนใดเอ่ยแสดงจำนวนใดลูก235นั่นเองซึ่งสามารถเขียนแสดงด้วยตัวเลขฮินดูอารบิกได้แบบนี้นะครับ235คุณครูไม่นับให้ดูแล้วนะเพราะว่าเมื่อสักครู่นี้เพื่อนนับให้แล้วนะเข้าใจชัดเจนไหมครับที่เพื่อนนับเข้าใจนะทั้งต้นทางและปลายทางนะครับสามารถเขียนเป็นตัวเลขไทยนะครับได้ในลักษณะนี้นะครับ235และตัวหนังสือแบบนี้นะครับยากไหมลูก
1: ไม่ยาก
0: ไม่ยากนะจะเห็นว่าเวลาที่เราอยากจะทราบว่าแผ่นตารางนี้มีกี่ร้อยกี่สิบกี่หน่วยนะเราก็นับแผ่นตาราง100ก่อนใช่ไหมลูกดูว่ามีกี่แผ่นนะครับอย่างกรณีนี้มีแผ่นตาราง102แผ่นก็แสดง200ใช่ไหมลูกอ๋อต่อไปมาดูแผ่นตาราง10แผ่นตาราง10มีกี่แผ่นแสดงกี่10เราก็มาดูแผ่นตาราง10อ๋อในที่นี้มี3แผ่นก็แสดง30ใช่ไหมและสุดท้ายเลยอย่าลืมดูแผ่นตารางหน่วยด้วยนะครับทั้งต้นทางและปลายทางแผ่นตารางหน่วยมีกี่แผ่นก็แสดงเท่านั้นหน่วยนะครับอย่างเช่นกรณีนี้มีทั้งหมดกี่แผ่นลูกแผ่นตารางหน่วยมี5แผ่นก็แสดงว่าแสดง5หน่วยนั่นเองนะครับยากไหมไม่ยากนะครับวันนี้คุณครูก็มีกิจกรรมมาให้เด็กๆได้ทำกันนะครับ ซึ่งกิจกรรมที่เราจะทำนั้นจะเกี่ยวข้องกับการใช้หลักลูกคิดแต่นักเรียนอาจจะยังใครเคยเห็นบ้างหลักลูกคิดยกมือตอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ทั้งต้นทางและปลายทางเลยนะครับใครยังไม่เคยเห็นยกมือเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูกันว่าหลักลูกคิดนะเป็นอย่างไรนะครับเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้หลักลูกคิดและลูกคิดเพื่อแสดงจำนวนนับไม่เกิน 1,000 นะครับมาดูนะลูก

ที่คุณครูแสดงให้เด็กๆทั้งต้นทางและปลายทางดูอยู่นี้เราเรียกว่าหลักลูกคิดนะครับหลักลูกคิดซึ่งหลักลูกคิดของเรานะมีหลักใดบ้างเรามาดูกันเลยนะครับหลักลูกคิดของเรานะครับมีหลักหน่วยนะครับมีหลักหน่วยหลัก10หลัก100

0: ร้อยหลักพันหลักหมื่นหลักแสนหลักล้านซึ่งในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2เราจะเรียนเพียงถึงหลักพันนะครับและสิ่งนี้นักเรียนคิดว่าน่าจะเรียกว่าอะไรครับ
1: ลูกค
0: ิดนะลูกคิดเอาไว้ใส่ในหลักลูกคิดเข้าใจไหมเข้าใจไหมลูกเข้าใจนะครับเช่นคุณครูต้องการแสดง5หน่วยนักเรียนคิดว่าคุณครูน่าจะใส่ลูกคิดลงไปในหลักใดครับ
1: หล
0: ัก
1: หน
0: ่
1: วย
0: กี่ลูกลูก5ลูกนะลูกคิด1ลูกใส่ไปในหลักหน่วยในลักษณะนี้แสดง1หน่วยนะครับ1หน่วยนะ5หน่วยก็ต้องกี่ลูกลูก5ลูกอันนี้2ลูกนะ2หน่วยนะ3ลูกแสดง3หน่วย4ลูกแสดง4หน่วยนะครับ5ลูกแสดง5หน่วยเรียบร้อยแล้วนะครับและถ้าคุณครูต้องการแสดง12หน่วยคุณครูจะแสดงได้อย่างไรเอาลูกคิดไปใส่ในหลัก10กี่ลูกลูก10ลูกเลยเหรอเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าถูกต้องหรือไม่นะครับจากที่เรามีอยู่เดิมแล้วใช่ไหมลูกอันนี้กี่หน่วยนะลูก5หน่วยใช่ไหมถ้าจะให้เป็น12หน่วยเราต้องเติมลูกคิดไปเท่าไหร่ลูกกี่หน่วยอีกกี่หน่วย
1: อ
0: ีก5ลูกจริงเปล่าอ่ะ6กี่ลูกแล้วลูก6ลูก7ลูก8ลูก9ลูก10ลูกเอ้าเด็กๆจะเห็นว่าเป็นยังไงลูก
1: เต
0: ็มแล้วใช่ไหมไม่สามารถที่จะใส่ได้เพิ่มแล้วใช่ไหมลูกทำอย่างไรดีนักเรียนตอนนี้ได้กี่หน่วยเนี่ยลูกตอนนี้ได้กี่หน่วย10หน่วยนักเรียนจำได้ไหมแผ่นตารางจำแผ่นตารางได้ไหมแผ่นตารางหน่วย10แผ่นแสดงจำนวนเท่ากับแผ่นตาราง10กี่แผ่นลูก
1: 4
0: 1แผ่นใช่ไหมแผ่นตารางหน่วย10แผ่นหรือ10หน่วยนะแสดงจำนวนเท่ากับแผ่นตาราง10 1แผ่นหรือ110พูดง่ายๆว่า10หน่วยเท่ากับ110นั่นเอง10หน่วยเท่ากับ110แสดงว่าลูกคิดในหลักหน่วยจำนวน10ลูกหรือ10หน่วยนี้จะแทนด้วยลูกคิด1ลูกในหลัก10นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นคุณครูสามารถที่จะนำลูกคิดทั้ง10ลูกนี้นะครับออกจากหลักหน่วยนะและแทนด้วยลูกคิด1ลูกในหลัก10แบบนี้แสดงกี่สิบเนี่ยลูก110นะเพราะว่าอะไร10หน่วยเท่ากับ10หน่วยเท่ากับเท่าไหร่ลูก110นะและเมื่อสักครู่นี้ที่ครูถามไปถ้าเราจะแสดง12หน่วย12หน่วยนั่นก็คือ110กับอีกกี่หน่วยนะลูก2หน่วยแสดงว่าเราต้องใส่ลูกคิดในหลักหน่วยเพิ่มกี่ลูกลูกกี่ลูกกลุ่มที่4คุณครูต้องใส่ลูกคิดในหลักหน่วยกี่ลูกลูกเท่าไหร่นะใช้ไมค์ตอบลูกกี่ลูกในหลักหน่วยนะ12เราใส่ลูกคิดในหลัก10ไปแล้ว1ลูกเราจะต้องใส่ลูกคิดในหลักหน่วยกี่ลูก
2: 2ครับ
0: ถูกต้องนะ2ลูกนั่นเองนะครับแบบนี้นะแสดงว่าตอนนี้ลูกคิดทั้งหมดแสดงจำนวนใดลูก
1: 12
0: เพราะว่ามีลูกคิดในหลัก10 1ลูกแสดง110และมีลูกคิดในหลักหน่วย2ลูกแสดง2หน่วย110กับ2หน่วยรวมเป็น
1: 12
0: ยากไหม
1: ไม
0: ่ยากนะครับและถ้าคุณครูต้องการแสดง29 29ไหนใครจะออกมาใส่ให้ครูได้บ้างเอามือจับหูจับแขนยก

ชนาการนะลูกนะชนาการมาครูต้องการแสดง29นักเรียนคิดว่าเราต้องใส่ยังไงลูกเริ่มที่หลักหน่วยก่อนนะใส่ที่หลักหน่วยก่อนต้องใส่กี่ลูกนะ294ลูกแล้ว5ลูกแสดง5หน่วยเพราะอยู่ในหลักหน่วย6ลูก7ลูก8ลูกและ9ลูกนะครับและใส่ในหลัก10เพิ่มอีก1ลูกเป็น29ถูกต้องไหมเด็กๆถูกต้องเพราะว่าอะไรลูกเพราะว่าจะเห็นว่าลูกคิดในหลัก10นะครับมีกี่ลูกลูก2ลูกอันนี้1ลูก2ลูกนะ2ลูกแสดง20นะครับและลูกคิดในหลักหน่วยมีกี่ลูกลูกมีกี่ลูก9ลูกนะมี9ลูกนะครับเมื่อสักครู่นี้เรานับไปแล้ว9ลูกแสดง9หน่วย20กับ9หน่วยรวมกันเป็น29นั่นเองอ่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยเยี่ยมมากนะครับเยี่ยมมากและถ้าคุณครูต้องการแสดง99 99เราจะแสดงได้อย่างไรเอามือจับหูปรบมือ5ครั้งปรบมือ5ครั้งปรบมือ5ครั้งปรบให้ดังกว่านี้ปรบใหม่อีกทีปรบให้ดีกว่าเดิมโยกไปถึงซ้ายและย้ายไปถึงขวาโยกมาข้างหน้าและยกมือขึ้นปณิดาลูกปณิดา99เราเติมเพิ่มไปนะต้องเติมเพิ่มเท่าไหร่นะ99ในหลัก10ตอนนี้มีลูกคิด4ลูกแล้ว50แล้วตอนนี้60 70 80และ90นักเรียนคิดว่าเพื่อนทำถูกต้องไหมลูกถูกต้องเพราะว่าอะไรในหลัก10มีลูกคิดกี่ลูกลูกกี่ลูก9ลูกแสดง90นะและในหลักหน่วยมีลูกคิด9ลูกแสดง9หน่วย90กับ9หน่วยรวมเป็น99นั่นเองถูกต้องอ่ะประมือเพื่อนหน่อยเยี่ยมมากเยี่ยมมากนะถ้าคุณครูลองคิดตามคุณครูนะถ้าคุณครูใส่ลูกคิดไปในหลักหน่วยเพิ่ม1ลูกปึ้งตอนนี้ในหลักหน่วยมีเท่าไหร่แล้วลูกฮะในหลักหน่วยนะมี10ลูกแสดง10หน่วยใช่ไหม10หน่วยนะกับในหลัก10มีลูกคิด9ลูกหรือ90เปล่าเอ๊ะเด็กๆจำได้ไหมลูกคิด10ลูกในหลักหน่วยนะครับหรือ10หน่วยสามารถแทนด้วยลูกคิด1ลูกในหลักอะไรนะ10เพราะฉะนั้นครูสามารถนำลูกคิดในหลักหน่วยออกได้เลยนะครับและแทนด้วยลูกคิดในหลัก10กี่ลูกนะลูก1ลูกนะชึบลงไปเป็นเท่าไหร่เนี่ยลูกตอนนี้ลูกคิดอยู่ในหลัก10เพราะฉะนั้นเรามานับกันทีละ10นะ1 10 2 10 3 10 4 10 5 10 6 10 7 10 8 9 10 10 10 10นั่นเองนะแต่10 10ของนักเรียนได้เรียนรู้ไปแล้วมันเท่ากับเท่าไหร่นะลูก100แสดงว่าลูกคิด10ลูกในหลัก10สามารถแทนด้วยลูกคิด1ลูกในหลักอะไรลูกในหลักอะไรถูกต้องในหลัก100กี่ลูกลูก1ลูกแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราต้องการจะแสดงจำนวน100ก็สามารถที่จะนำลูกคิด1ลูกใส่ไปในหลัก100เพื่อแสดง100นั่นเองนะครับยากไหมครับเด็กๆไม่ยากนะถ้าครูต้องการแสดง800ล่ะใครจะออกมาแสดงให้ครูได้บ้างมือจับหูจับแขน
ยกมาลูกมาเรา

0: 4ลูกแสดง400 5ลูกแสดง500 6ลูกแสดง600 7ลูกแสดง700 8ลูกแสดง800นะครับถูกต้องไหมลูกเพื่อนนำถูกไหมถูกต้องอ่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยเยี่ยมมากเยี่ยมเลยนะครับถ้าคุณครูเพิ่มลูกคิดไปอีก2ลูกในหลักร้อยอ่ะตอนนี้เท่าไหร่ตอนนี้ใส่ไป1ลูก900เป็นเท่าไหร่1000หรือที่เด็กๆเคยเรียนรู้มานะ1000เป็นเท่าไหร่นะลูกแสดงว่าคุณครูสามารถที่จะแทนลูกคิด10ลูกในหลักร้อยด้วยลูกคิด1ลูกในหลักอะไรหลักพันนะในลักษณะนี้นะครับแบบนี้แสดง 1,000 ยากไหมลูกไม่ยากนะลูกคิด1ลูกนะครับในหลักพันแสดง 1,000 ถ้า2ลูกแล้วลูก2ลูกก็แสดง 2,000 นะก็ใส่ไปนะอันนี้เพิ่มเติมนิดนึงนะให้นักเรียนเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะครับจากที่เด็กๆได้ดูสาธิตนะการใช้หลักลูกคิดและลูกคิดเพื่อแสดงจำนวนนับไม่เกิน 1,000 ไปเรียบร้อยแล้วทั้งต้นทางและปลายทางนะครับคุณครูจะให้นักเรียนทุกกลุ่มนะร่วมกันสร้างจำนวนนับที่ไม่เกิน 1,000 แต่มากกว่า100นะมากกว่า100แต่ไม่เกิน 1,000 นะครับ1จำนวนและใช้หลักลูกคิดและลูกคิดแสดงจำนวนนั้นพร้อมกับเขียนตัวเลขฮินดูอารบิกตัวเลขไทยและตัวหนังสือลงกระดานนะครับสามารถลงมือได้ทั้งต้นทางและปลายทางเลยครับลงมือปฏิบัติได้ครับสร้างจำนวน1จำนวนนะ1กลุ่มนะลูกนะอาจจะสร้างอะไรดีสร้างได้เลยขั้นแรกนักเรียนก็จะต้องคิดก่อนว่านักเรียนจะสร้างจำนวนใดนะครับจากนั้นเราก็สามารถใช้ลูกคิดใส่ไปในหลักลูกคิดนะไม่ว่าจะเป็นหลักหน่วยหลักสิบหลักร้อยนะครับหรือหลักพันและเมื่อเรียบร้อยแล้วเราดูว่าลูกคิดของเราแสดงจำนวนเท่าใดและเขียนออกมาเป็นตัวเลขฮินดูอารบิกตัวเลขไทยและตัวหนังสือลงในกระดานให้เรียบร้อยสวยงามนะครับเราต้องใช้ฝั่งนี้แสดงใช่ไหมนี่เอากลับไปก่อนเราจะสร้างจำนวนใดแล้วตกลงกันยังตกลงกันยังลูกเราจะสร้างจำนวนใด999อ้าวเราก็แสดงโดยใช้ลูกคิดแบบข้ามรั้วอ้าวหลักหน่วยต้องมีเท่าไหร่มีลูกคิดกี่ลูก
1: หลักหน่วยม
0: ี9เราก็ใส่ไปเลย9ใช่ใส่ไปเลยต้องออกไปนำเสนอด้วยนะใส่ให้ถูกนะทำได้ไหมกลุ่มนี้จำนวนเท่าไหร
1: ่660
0: ใส่ได้เลย660ตกลงกันแล้วนะในหลักเดียวกันใช้ลูกคิดสีเดียวกันนะลูกนะเราจำนวนเท่าไหร่กลุ่มนี้ลูก
1: 615
0: 615ดูสิโอ้เยี่ยมเลย615นะในหลักร้อยต้องมีกี่ลูกลูก615ในหลักร้อยต้องมีกี่ลูก
1: มี600ต้องมี6
0: ลูกใช่ไหม

0: ถูกต้องแล้วในหลักสิบล่ะ
1: 1 10
0: และในหลักหน่วยแล้วลูก
1: 5 หน่วย
0: ก็มี5ลูกใช่ไหมพร้อมนำเสนอนะเขียนจำนวนนะเป็นออกมาเป็นตัวเลขฮินดูอารบิกตัวเลขไทยและตัวหนังสือเรียบร้อยนะครับกลุ่มนี้899เขียนตัวหนังสือด้วยนะอันนี้ครบหรือยังดูสิลองดูนะครบหรือยังครบหรือยังลองใช้สีอื่นสิสีอื่นมีครบไหมได้หรือยังได้จำนวนหรือ
2: ว่า550
0: เท่าไหร
2: ่550
0: 550เขียนเป็นจำนวนออกมาม ีตัวเลขอะไรบ้างบอกเพื่อน
1: 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
0: กลุ่มที่4เสร็จเรียบร้อยนะพร้อมนำเสนอนะ999นะกลุ่มที่เสร็จแล้วตัวตรงตอนนี้กลุ่มที่1เสร็จเรียบร้อยแล้วกลุ่มที่2เสร็จเรียบร้อยแล้วกลุ่มที่4เสร็จเรียบร้อยแล้วและกลุ่มที่5ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วตอนนี้เหลือเพียงกลุ่มที่3นะเร่งมือนิดหนึ่งนะครับถ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วตัวตรงหลับตาลงตัวตรงนะ

0: ลุ่มที่เรียบร้อยที่สุดจะได้ออกมานำเสนอกลุ่มนั้นก็คือกลุ่มที่2ครับกลุ่มที่2ออกมานำเสนอลูกถือหลักลูกคิดมาด้วยนะถือหลักลูกคิดมาด้วยลูกกลุ่มที่2ตั้งหลักลูกคิดวันนี้ชูให้เพื่อนดูของเราแสดงจำนวนใดชูช่วยกันช่วยกันสองคนนะช่วยกันช่วยกันคุณครูอยากทราบว่าเราสร้างจำนวนใดลูก
1: สร้างจำนวน660ค่ะ
0: 660ใช่ไหมครับ660เราใช้ลูกคิดในหลักใดบ้างลูก
1: หลัก10กับหลักร้อยค
0: ่
1: ะ
0: ใช้หลัก10กับหลักร้อยใช่ไหมเริ่มต้นที่หลักหน่วยครูถามหน่อยในหลักหน่วยทำไมเราถึงไม่ใส่ลูกคิดไปลูก
1: เพราะว่าเรามันเพราะ
0: 660 0คือ0คือ0หน่วยใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: และในหลัก10มีลูกคิดกี่ลูกลูก
1: 6อันค่ะ
0: 6ลูกใช่ไหมนักเรียนในห้องนะครับทั้งต้นทางและปลายทางนับไปพร้อมกันนะครับว่ามีกี่ลูกมี6ลูกจริงไหมนับพร้อมกัน1 2 3 4 5 6ลูกคิด6ลูกนะลูกคิด6ลูกในหลัก10แสดง60นะครับและลูกคิดในหลัก100มีกี่ลูกลูก6ลูกนะตรวจสอบพร้อมกัน1 2 3 4 5 6ลูกคิดในหลักร้อย6ลูกแสดง600แสดงว่าลูกคิดทั้งหมดนี้แสดง600กับ60กับ0หน่วยรวมเป็น660ไหนแสดงในกระดานให้ครูดูหน่อยให้เพื่อนๆดูหน่อยนะช่วยเพื่อนๆดูนักเรียนครับเพื่อนๆเขียนถูกไหมกลุ่มนี้เขียนถูกไหมถูกต้องนะ660เป็นฮินดูอารบิกแบบนี้นะครับตัวเลขไทยนะและตัวหนังสือ660เอาใบไม้อาจจะจางหายไปนิดหนึ่งนะครับก็ไปเติมให้เรียบร้อยนะให้ชัดเจนนะครับอาจจะโดนมือเมื่อสักครู่นี้ไม่เป็นไรนะเพราะฉะนั้นกลุ่มนี้นำเสนอได้ถูกต้องไหมถูกต้องไหมถูกต้องนะครับอัปประปรือให้เพื่อนนอเยี่ยมมากนะครับเยี่ยมมากถือกลับไปด้วยนะกลุ่มถัดไปกลุ่มที่เรียบร้อยที่สุดคือกลุ่มที่5กลุ่มที่5ออกมานำเสนอครับกลุ่มที่5ออกมานำเสนอนะไหนใครจะเป็นผู้นำเสนอเราสร้างจำนวนใดลูกเรียบร้อยยังเรียบร้อยยังเราสร้างจำนวนใดปณิดาหกร้อยสิบห้าและเราจะแสดงโดยใช้หลักลูกคิดยังไงไหนอธิบายให้ครูฟังหน่อยในหลักหน่วยจะต้องใช้ลูกคิดกี่ลูกลูก615
1: 5ล
0: ู
1: ก
0: 5ลูกมาดูซิครบไหมนะนักเรียนมานับพร้อมกันครับมี5ลูกครบไหม1ลูก2ลูก3ลูก4ลูก5ลูกลูกคิด5ลูกในหลักหน่วยแสดง5หน่วยนะต่อไปในหลัก10ต้องมีลูกคิดกี่ลูกปณิดาลูก
1: 1ลูก
0: ต้องมีลูกคิด1ลูกใช่ไหมมี1ลูกถูกต้องไหมลูกถูกต้องนะครับ1ลูกในหลัก10แสดง110นะครับและในหลัก100ในหลัก100ต้องมีลูกคิดกี่ลูกครับ
2: 6ลูกค่ะ
0: มีลูกคิด6ลูกมานับพร้อมกันนะครบ6ลูกไหม1 2 3 4 5 6มีลูกคิด6ลูกในหลักร้อยแสดง600เพราะฉะนั้นจำนวนลูกคิดทั้งหมดนะครับแสดง600กับ110กับ5หน่วยรวมเป็น615ไหนเราเขียนแสดงจำนวนด้วยตัวเลขฮินดูรูบิกตัวเลขไทยและตัวหนังสืออย่างไรลูกแสดงให้เพื่อนดูหน่อยชี้เพื่อนดูหน่อยลูก615ชี้ให้เพื่อนดูหน่อย615ตัวเลขฮินดูอาระบิกแบบนี้ถูกต้องไหมครับเด็กๆถูกต้องไหมถูกต้องตัวเลขไทยแล้วลูกถูกต้องไหมถูกต้องและตัวหนังสือถูกต้องไหมถูกต้องอาจจะไม่ค่อยชัดเจนนิดนึงนะไม่เป็นไรเติมให้ชัดเจนนะลูกถูกต้องนะครับปรบมือให้กลุ่มนี้หน่อยเยี่ยมมากนะครับเยี่ยมมากกับที่นะเยี่ยมมากนะครับกลุ่มถัดไปกลุ่มที่4ลูกกลุ่มที่4ออกมานำเสนอลูกมาให้เพื่อนทั้งต้นทางและปลายทางดูว่าจำนวนที่เราสร้างและเราใช้หลักลูกคิดเป็นหรือไม่นะถูกต้องไหมเราสร้างจำนวนใดลูก
1: 999ครับ
0: 999
1: คร
0: ับ
1: อ
0: ะไรนะ
1: 999คร
0: ับ999นะเราแสดงโดยใช้หลักลูกคิดยังไงไหนอธิบายให้ครูฟังหน่อยเริ่มที่หลักหน่วยเราใช้ลูกคิดกี่ลูกลูก9999ลูกนะนักเรียนคิดว่าเพื่อนใส่มาครบไหมมานับไปพร้อมๆกันนะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 9นะ9ลูกแสดง9หน่วยนะไม่ได้มี10ลูกนะอย่านับเพลินนะอ้าวในหลัก10ล่ะใช้ลูกคิดกี่ลูก
1: 9ล
0: ู
1: ก
0: 9ลูกนะเอามานับพร้อมกัน1 2 3 4 5 6 7 8 9 9ลูกแสดง90นะเพราะอยู่ในหลัก10นะครับและสุดท้ายในหลัก100ใช้ลูกคิดกี่ลูกลูก
1: 9ลูก
0: 9ลูกในกลุ่มลงความเห็นแล้วต้องใช้9ลูกใช่ไหมมาดูซิถูกต้องไหมอัด1 2 3 4ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเก้าลูกในหลักร้อยแสดง900นะครับฉะนั้นลูกคิดทั้งหมดแสดง900กับ90กับ9หน่วยรวมเป็น999นั่นเองไหนเราแสดงโดยใช้ตัวเลขฮินดูอาระบิกตัวเลขไทยและตัวหนังสืออย่างไรลูกไหนชี้เพื่อนดูสิชี้เพื่อนดูชี้เพื่อนดูนะชี้เพื่อนดูชี้เพื่อนดูสิไหนตัวเลขฮินดูอาระบิกยังไงถูกต้องไหมลูกถูกต้องตัวเลขไทยแล้วลูก
1: ถ
0: ู
1: กต
0: ้
1: อง
0: และตัวหนังสือ999ถูกต้องไหมถูกต้องนะครับปรบมือให้กลุ่มที่4หน่อยเยี่ยมมากนะครับเยี่ยมมากจากเมื่อสักครู่นี้จะเห็นว่าหลักลูกคิดของเพื่อนเนี่ยไม่เหมือนกลุ่มที่ผ่านมาหลายกลุ่มใช่ไหมนะเราเรียกหลักลูกคิดแบบนี้ว่าหลักลูกคิดแบบข้ามรั้วนะครับนะหลักลูกคิดแบบข้ามรั้วนะแม้ต้องใช้ข้ามรั้วไงเข้าใจไหมก็เลยเรียกหลักลูกคิดแบบข้ามรั้วนะครับเพิ่มความรู้ให้นิดนึงกลุ่มที่4ลูกอย่าลืมหลักลูกคิดด้วยนะกลุ่มที่เรียบร้อยถัดไปคือกลุ่มที่3มากลุ่มที่3มากลุ่มที่3ใครจะเป็นผู้นำเสนอแบ่งบทบาทนะช่วยกันลูกช่วยกันหลักลูกคิดมาตั้งวันนี้ลูกเราสร้างจำนวนใดลูกเราสร้างจำนวนใดครับ จำนวนของเราคือจำนวนใดลูกของกลุ่มเราจำนวนใด
2: 550
0: 550ใช่ไหมครับเรามาดูกันที่หลักลูกคิดนะนักเรียนจะเห็นว่า550ในหลักหน่วยมีลูกคิดไหมไม่มีเพราะว่าคือศูนย์หน่วยใช่ไหมถูกต้องนะครับและในหลัก10แล้วลูกใช้ลูกคิดกี่ลูก550 5ลูกมาดูซิครบไหม1ลูก2ลูก3ลูก4ลูก5ลูกแสดง50นั่นเองนะครับและในหลัก100นะมีลูกคิดกี่ลูกลูกกี่ลูก5ลูก1ลูก2ลูก3ลูก4ลูก5ลูกแสดง500นั่นเองแสดงว่าลูกคิดทั้งหมดแสดงจำนวน550กับศูนย์หน่วยรวมเป็น
2: 550
0: ถูกต้องนะครับรวมเป็น550เราเขียนเป็นตัวเลขฮินดูอาระบิกตัวเลขไทยและตัวหนังสืออย่างไรไหนชี้ให้เพื่อนๆดูหน่อยอันไหนตัวเลขฮินดูอาระบิกอันไหนตัวเลขไทยนะชี้ให้เพื่อนดูหน่อยนะไหนเอ่ย550แบบนี้นะครับถูกต้องเป็นตัวเลขฮินดูอาระบิกนะตัวเลขไทยแล้วลูก550นะถูกต้องไหมลูกถูกต้องไหมถูกต้องนะครับถูกต้องนะและตัวหนังสือล่ะครับถูกต้องไหมถูกต้องไหมลูกตัวหนังสือไหนชี้ให้เพื่อนดูหน่อย550ถูกต้องนะครับเยี่ยมมากอ่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยกลุ่มนี้นะครับเยี่ยมมากนะกลุ่มถัดไปที่จะออกมานำเสนอนั่นก็คือกลุ่มที่1นะครับกลุ่มที่1นะออกมานำเสนอลูกมาออกมาเร็วเชิญอย่างรวดเร็วลูกอย่างรวดเร็วนะของเราแสดงจำนวนอะไรลูกกลุ่มเรา
2: 899ค่ะ
0: 899นะเราใช้หลักลูกคิดแสดงยังไงไหนดาเนียลลองอธิบายให้ครูฟังหน่อยสิ

0: ลูกในหลักหน่วยใช้ลูกคิดกี่ลูกลูก
1: 9ลูกค่ะ
0: 9ลูกนะเราลองมานับไปพร้อมๆกันว่ามีลูกคิด9ลูกหรือไม่นะครับมานับพร้อมๆกันนะ1 2 3 4 5 6 7 8 9นะครับแสดงว่าในหลักหน่วยมีลูกคิด9ลูกแสดง9หน่วยนะในหลัก10แล้วลูกมีลูกคิดกี่ลูกต้องใช้ลูกคิดกี่ลูกลูกดาเนียลูก
2: 9ล
0: ู
2: กค
0: ่
2: ะ
0: 9ลูกนะมานับไปพร้อมๆกัน1 2 3 4 5 6 7 8 9ลูกคิด9ลูกในหลัก10แสดง90นั่นเองและในหลัก100แล้วลูกใช้ลูกคิดกี่ลูก
1: 8ลูกค่ะ
0: 8ลูกครบไหมนะ1 2 3 4 5 6 7 8นะครับลูกคิด8ลูกในหลัก100แสดง800นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นลูกคิดทั้งหมดนี้แสดง800กับ90กับ9หน่วยรวมกันเป็น
1: 899ค่ะ
0: เยี่ยมมากเราเขียนเป็นตัวเลขฮินดูอาระบิกตัวเลขไทยและตัวหนังสืออย่างไรครับไหนชี้ให้เพื่อนดูหน่อย899นะเพื่อนเขียนถูกต้องไหมลูก
3: ถ
0: ูกต้องนะครับตัวเลขไทยแล้วลูกตัวเลขไทยถูกต้องไหม
3: ถ
0: ูกต้องนะครับและตัวหนังสือ899ถูกต้องไหมถูกต้องนะครับปรบมือให้กลุ่มที่1หน่อยเยี่ยมมากนะครับเยี่ยมมากนะมาลูกคิดนะเยี่ยมมากนะครับจากที่นักเรียนนะได้เรียนรู้ไปเมื่อสักครู่นี้นะในเรื่องของการใช้หลักลูกคิดและลูกคิดแสดงจำนวนนับไม่เกิน 1,000 ถ้าเราใส่ไปในหลักหน่วย5ลูกแสดงกี่หน่วยนะแสดงกี่หน่วย5หน่วยถ้าใส่ไป8ลูกในหลักหน่วยแสดงกี่หน่วย8หน่วยนะครับถ้าเราใส่ลูกคิดไปในหลัก10 4ลูกแสดงกี่10ครับแสดง40นะครับและถ้าคุณครูใส่ลูกคิดไปในหลัก100 9ลูกแสดง
3: 900
0: ท่านครูจะแสดง 1,000 ในหลักลูกคิดคุณครูต้องใส่ลูกคิดกี่ลูกในหลักพัน
3: 1ล
0: ูกแสดงว่านักเรียนเข้าใจในเรื่องของการใช้หลักลูกคิดและลูกคิดแสดงจำนวนนับไม่เกิน 1,000 เรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับใครเข้าใจแล้วปรบมือ5ครั้งปรบมือ5ครั้งเยี่ยมมากนะครับจากที่นักเรียนได้ทำกิจกรรมไปนะวันนี้นักเรียนได้ความรู้เกี่ยวกับอะไรบ้างทั้งต้นทางและปลายทางใครจะช่วยครูตอบได้บ้างเอามือจับหูจับแขนจับไหล่ยกประพัสราลูกประพัสราได้ความรู้อะไรบ้างลูก
1: การนับค่ะ
0: เรื่องการนับใช่ไหมลูกยังไงเอ่ยขยายความนิดนึงการนับไม่เกิน 1,000 เรานับอะไรลูกเรานับลูกคิดใช่ไหมเรานับลูกคิดใช่ไหมครับอ๋อเรานับลูกคิดเยี่ยมมากนะใครจะตอบอีกได้รับความรู้เพิ่มเติมอะไรเอามือจับหูยกวันใหม่ลูกวันใหม่ได้รับความรู้อะไรลูก
4: การนับไม่เกิน 1,000 และหลักลูกคิดค่ะ
0: อ๋อได้รับความรู้ในเรื่องของการนับไม่เกิน 1,000 แล้วก็หลักลูกคิดใช่ไหมเอ๊ะหลักลูกคิดที่เราเรียนไปเนี่ยเริ่มต้นที่หลักอะไรนะใครจะตอบคุณครูได้บ้างมือจับหูยกประกอบลูก
1: หลักหน่วยครับ
0: ถูกต้องอ่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยเยี่ยมมากถ้าเราดูหลักลูกคิดนะจะเห็นว่าเริ่มต้นที่หลักหน่วยถัดจากหลักหน่วยไปเป็นหลักอะไรลูก
3: หล
0: ัก
3: ส
0: ิบใช่ไหมถัดจากหลักสิบไป
3: หล
0: ักร้อยถัดจากหลักร้อย หลักพันนะครับเยี่ยม

0: มากเลยนะยากไหมลูกไม่ยากนะเพราะฉะนั้นจากที่เด็กๆได้เรียนรู้ไปในวันนี้นะครับจะเห็นว่าจำนวนนับที่มากกว่า100ไม่ถึง 1,000 นะเป็นจำนวนที่มีกี่หลักลูกกี่หลัก3หลักนั่นเองใช่ไหมจะเห็นว่าที่ทุกคนออกมานำเสนอจะเป็นจำนวนที่มี3หลักหมดเลยใช่ไหมลูกนะได้แก่101ถึง999นะครับคุณครูยกตัวอย่างเช่นมาดูรถไฟขบวนนี้นะ101นะ1ที่คุณครูชี้อยู่นี้แสดงกี่ร้อยลูก100นะ1ที่คุณครูชี้อยู่นี้แสดง100 0 0 10นะ1ล่ะ1หน่วยนะเพราะฉะนั้น101นะครับคือ100กับ010กับ1หน่วยมาดูที่510บ้าง5แสดงเท่าไหร่ลูก500นะครับ1ล่ะ10 110แล้วลูก0หน่วยนะครับจะเห็นว่า510คือ500กับ110กับ0หน่วยนั่นเองนะครับและสุดท้ายเลย999 9ตัวแรกนะที่คุณครูชี้อยู่นี้คือ900นะครับ9ตัวถัดมา90และสุดท้าย9หน่วยเพราะฉะนั้น999คือ900กับ90กับ9หน่วยยากไหมลูกไม่ยากนะและที่คุณครูให้เด็กๆได้ดูการสาธิตไป 1,000 จำได้ไหม 1,000 ถ้าเราใช้หลักลูกคิดแสดงต้องใส่ลูกคิดกี่ลูกลูก 1,000 1ลูกในหลักไหนในหลักพันนะครับเพื่อแสดง 1,000 นะครับหวังว่าทั้งต้นทางและปลายทางคงเข้าใจนะ 1,000 นะหมายถึง10 100หรือ 1,000 ซึ่งเป็นจำนวนที่มี4หลักนั่นเองนะครับและหลักลูกคิดแต่ละหลักจากขวาไปซ้ายแทนหลักหน่วยหลัก10หลัก100และหลักพันตามลำดับนั่นเองยากไหมลูกยากไหมไม่ยากนะเพราะฉะนั้นเมื่อนักเรียนมีเวลานักเรียนลองหัดใช้หลักลูกคิดและลูกคิดเพื่อแสดงจำนวนนับไม่เกิน 1,000 ดูนะครับว่านักเรียนเข้าใจในสิ่งที่คุณครูได้สอนและสิ่งที่นักเรียนได้มานำเสนอจะได้ทบทวนไปในตัวด้วยนะครับซึ่งวันนี้คุณครูก็มีแบบฝึกหัดมาให้เด็กๆทำอีกเช่นเคยว่าแต่แบบฝึกหัดนั้นเป็นแบบฝึกหัดอะไรเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับแบบฝึกหัดนั้นนะครับเป็นแบบฝึกหัดที่ 1.9 สามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.gltv.ac.th นะครับมาดูกันเลยกิจกรรมนี้นะครับแบบฝึกหัดนี้นะสำหรับปลายทางนะครับให้นักเรียนนะอ่านคำสั่งของแบบฝึกหัดที่ 1.9 นะครับทำแบบฝึกหัดที่ 1.9 และตรวจสอบคำตอบให้เรียบร้อยสำหรับคุณครูปลายทางนะครับรบกวนคุณครูปลายทางช่วยแจกแบบฝึกหัดที่ 1.9 นะครับพร้อมกับอธิบายคำสั่งของแบบฝึกหัดที่ 1.9 และตรวจสอบความเข้าใจของผู้เรียนด้วยนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะข้อแรกนะครับคำสั่งว่ายังไงลูกอ่านพร้อมกันสิคำสั่งว่ายังไงง่วนนะยากไหม
1: ไม่ยาก
0: ไม่ยากนักเรียนจะต้องทำอย่างไรลูกขั้นแรกเราจะต้องมาดูที่หลักลูกคิดใช่ไหมว่าหลักลูกคิดนี้มีลูกคิดในแต่ละหลักจำนวนเท่าใดใช่ไหมแสดงจำนวนใดจากนั้นเราก็เขียนเป็นสัญลักษณ์ที่เราเรียกว่าตัวเลขซึ่งตัวเลขนั้นจะต้องเป็นตัวเลขอะไรลูกตัวเลขฮินดูอาราบิกนั่นเองอย่างเช่นข้อที่1เราจะได้ว่าจำนวนนั้นคือจำนวนใดลองคิดในใจสิคิดในใจเล่นๆลองต้องนับใช่ไหมอ๋อดูในหลักหน่วยก่อนในหลักหน่วยมีลูกคิดกี่ลูกนะนับไปในหลัก10มีลูกคิดกี่ลูกนะนับไปในหลัก100มีลูกคิดกี่ลูกนะนับไปแล้วดูว่าจำนวนทั้งหมดนี้แสดงจำนวนใดอ ใครจะออกมาเขียนได้บ้างมือจับหูจับแขนยกจับหูจับแขนจับแขนเรามาลูกมาด้านหลังเรามามาเลยมาเลยมารวดเร็วลูกรวดเร็วนะแสดงจำนวนใดได้คำตอบหรือยังได้หรือยังได้แล้วนะลองเขียนดูลูกด้านล่างตรงนี้ก็ได้ถึงไหมเขียนที่เราถึงนะ300สามร้อยได้เท่าไหร่ลูก318นักเรียนคิดว่าเพื่อนเขียนได้ถูกต้องไหมหรือว่าน่าจะแก้ไขลูก
1: แก้ไข
0: น่าจะต้องแก้ไขให้ดีขึ้นเนาะใครจะมาช่วยเพื่อนได้บ้างลูกเอาปรบมือให้กำลังใจเพื่อนก่อนปรบมือให้กำลังใจเพื่อนก่อนใครจะมาช่วยเพื่อนเขียนได้บ้างนะโอ้กมลรัตน์ยกอย่างรวดเร็วเลยกมลรัตน์มาลูกกมลรัตน์มากมลรัตน์ว่าต้องแก้ไขยังไงของกมลรัตน์ลูกเขียนด้านข้างตรงนี้เลยลูก310เท่าไหร่18ฮะถูกต้องไหมเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับปรบมือให้เพื่อนก่อนใครว่า318ลูกใครว่า318บ้างใครว่า318บ้างใครว่าไม่ใช่เป็นคำตอบอื่นใครว่าไม่ใช่318ไม่มีนะมาดูกันนะครับจะเห็นว่าถ้าเรานับในหลักหน่วยนะมีลูกคิดกี่ลูกนับพร้อมกัน1 2 3 4 5 6 7 8 9ใช่ไหมมีลูกคิดทั้งหมด9ลูกในหลักหน่วยนะแสดง9หน่วยนั่นเองนะครับและลูกคิดในหลัก10มีกี่ลูก1ลูกใช่ไหมแสดง110นะครับและหลักร้อยมีลูกคิดกี่ลูก
1: 3
0: ลูกแสดงกี่ร้อย
1: 300
0: เพราะฉะนั้นคำตอบที่ถูกต้องนั่นก็คือ319นั่นเองนะครับหวังว่านักเรียนคงจะไม่พลาดนะเราจะต้องนับให้ดีนะครับว่าในหลักหน่วยมีลูกคิดกี่ลูกในหลัก10มีลูกคิดกี่ลูกและในหลักร้อยมีลูกคิดกี่ลูกจำนวนทั้งหมดแสดงจำนวนใดนะครับอย่าพลาดนะระวังและทบทวนนะครับจากนั้นก็เขียนเป็นตัวเลขฮินดูอาระบิกสำหรับแบบฝึกหัดที่ 1.9 นะครับทั้งหมดให้นักเรียนทำเป็นการบ้านนะครับทั้งต้นทางและปลายทางนะครับสำหรับบทเรียนในวันนี้นะครับก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้แต่บทเรียนครั้งต่อไปจะเป็นอะไรเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปนะครับนักเรียนจะได้เรียนรู้ในเรื่องของหลักค่าของเลขโดดในแต่ละหลักของจำนวนนับไม่เกิน 1,000 นะครับและการเขียนในรูปกระจายสิ่งที่ต้องเตรียมนะครับมี2อย่างด้วยกันนั่นก็คือหลักลูกคิดและแบบฝึกหัดที่ 1.10 นะครับสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th นะครับสำหรับบทเรียนในวันนี้ในเรื่องของการบอกจำนวนนับไม่เกิน 1,000 ด้วยหลักลูกคิดก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

สวัสดีครับในช่วงโควิดนะครับเราก็คงได้รับสัญญาณเตือนเยอะแยะไปหมดนะครับก็จะเจอคนถามตลอดเลยเป็นไงบ้างไอไหมเจ็บคอไหมจมูกได้กินไหมอะไรต่างๆเป็นต้นซึ่งไอตัวนั้นมันคือสัญญาณเตือนนิดนึงว่าสุขภาพเราเป็นโควิดเปล่าแต่ที่ในเรื่องของภาระหนี้สินนะครับมันมีสัญญาณเตือนไหมนะครับว่าตอนนี้เรามีภาระหนี้สินที่จะเป็นหนี้ท่วมหัวหรือเปล่าสัญญาณเตือนง่ายๆของเรื่องของภาระหนี้สินนะครับอย่างเช่นอันที่หนึ่งเลยมันเหมือนเรื่องของสุขภาพอันที่หนึ่งเลยก็คือว่าณวันนี้เนี่ยเรารู้สึกบ้างไหมว่าทำไมไม่มีเงินเก็บเลยหาเงินก็เยอะแต่ในทุกๆเดือนป๊อปเองไม่มีเงินเก็บนั่นคือสัญญาณเตือนตัวที่หนึ่งนะครับสัญญาณเตือนตัวที่สองเลยก็คือไอ้รายจ่ายที่เราจ่ายไปเยอะๆเลยเนี่ยนะครับจ่ายไปเพื่อกรณีไหนเยอะที่สุดถ้าเรามีการจ่ายเพื่อหนี้สินนะครับมากถึง 45% ของรายได้เราหลังจากหักภาษีเรียบร้อยแล้วนะอันนั้นแหละครับคือสัญญาณเตือนสัญญาณเตือนว่าเรากำลังจะเป็นหนี้ท่วมหัวแล้วสัญญาณเตือนตัวที่3เลยนะครับก็คือเราเคยตรวจสุขภาพเรามั้ยสุขภาพตัวนี้นะครับมันไม่ใช่หมายถึงสุขภาพร่างกายนะแต่คือสุขภาพทางด้านการเงินเคยทำบัญชีไหมครับว่าภาระหนี้สินเรามีอยู่มากเท่าไหร่เชื่อไหมครับผมเจอหลายคนเลยที่ไม่ทำบัญชีหนี้สินเพราะอะไรเพราะเขากลัวความจริงว่าเวลาไปทำบัญชีหนี้สินปุ๊บโอ้โหตัวเองจะมีภาระหนี้สินที่เยอะอย่าไปกลัวนะครับเพราะฉะนั้นเราไปตรวจเลยทำบัญชีเลยตรงนี้สบายใจกว่าทำให้เรารู้ว่าปัญหาของเราเนี่ยมันหนักมากน้อยแค่ไหนนะครับถัดมาครับก็คือว่าเราต้องเริ่มยืมเงินคนหรือยังถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเริ่มยืมเงินคนนะครับตอนนั้นน่ะเราเริ่มมีภาระหนี้ท่วมหัวแล้วไอ้คำว่ายืมนะครับตรงนี้ต้องบอกนิดนึงไม่ได้หมายความว่ากู้แบงค์คือยืมเพื่อนก็อยู่ในกลุ่มนี้ด้วยเหมือนกันเพราะหลายๆคนนะครับเริ่มเป็นหนี้เนี่ยจะเริ่มจากการยืมเพื่อนก่อนเพราะอะไรเพราะการยืมเพื่อนเนี่ยมันคุยกันง่ายดอกเบี้ยมันไม่มีนะครับถัดมาอย่างนึงเลยก็คือเราเริ่มกลัวเปล่าเริ่มกลัวอะไรคือกลัวความลับที่เราเป็นหนี้เนี่ยที่บ้านจะรู้ทีนี้เวลาเรากลัวเนี่ยอาการมันจะออกมันเป็นยังไงบ้างอย่างเช่นยกตัวอย่างนะครับมีเสียงกิ้งๆหน้าประตูบ้านเรารีบไปหยิบจดหมายก่อนเลยกลัวคนกลัวว่าคนในบ้านไปหยิบจดหมายก่อนเราแล้วจะไปเจอจดหมายตามทวงหนี้อันนั้นแหละครับภาระหนี้สินมาแล้วทำมาอย่างหนึ่งเลยก็คือว่านอกจากจดหมายมาแล้วอะไรอีกที่ตามมาโทรศัพท์ทวงหนี้นะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่เราได้รับโทรศัพท์มาแล้วขึ้นเบอร์แปลกๆที่เราไม่เคยรู้เลยไม่ได้เมมเอาไว้ว่าเบอร์นี้เป็นใครนะครับแล้วเราก็เริ่มกลัวแล้วว่าเฮ้ยมันเป็นเบอร์เจ้าหนี้โทรมาทวงตอนนั้นนะครับภาระหนี้เริ่มเป็นหนี้ท่วมหัวแล้วภาระหนี้คือสัญญาณเตือนง่ายๆนะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่เรามีอาการพวกนี้อยู่ตอนนั้นให้รีบระวังเลยนะครับรีบบริหารรายได้และรายจ่ายและหนี้สินด้วยครับขอบคุณครับ

0: วันวิสาขบูชาถือเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาและได้รับการประกาศจากองค์การสหชาติให้เป็นวันสำคัญสากลของโลกตรงกับวันขึ้น15ค่ำเดือน7ซึ่งเป็นวันที่เกิดเหตุการณ์สำคัญ3ประการในพระพุทธศาสนาได้แก่วันประสูติวันตรัสรู้และวันปรินิพพานของพระพุทธเจ้าหลักธรรมสำคัญในวันวิสาขบูชาคือการทำความดีละเว้นความชั่วและทำจิตใจให้บริสุทธิ์ซึ่งเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตอย่างมีสติและอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุขพุทธศาสนิกชนนิยมเข้าวัดทำบุญตักบาตรฟังธรรมเทศนาและเวียนเทียนเพื่อระลึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์รวมถึงน้อมนำหลักธรรมมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันวันวิสาขบูชาจึงไม่เป็นเพียงวันสำคัญทางศาสนาแต่ยังเป็นวันที่ส่งเสริมให้ทุกคนตระหนักถึงคุณค่าของความเมตตาการให้อภัยการดำรงชีวิตอย่างมีคุณธรรมและเป็นโอกาสอันดีในการร่วมสืบสานคุณค่าทางพระพุทธศาสนาให้อยู่คู่สังคมไทยตลอดไป
1: โอ้ช่วงนี้พวกเราหลายคนโดนเจ้าหนี้ฟ้องดำเนินคดีจนมีหมายศาลมาถึงบ้าน
2: โอ้ยเรื่องใหญ่แล้วนะหมอกำนันนะ
1: อย่าเพิ่งตกใจเราต้องตั้งสติให้ดีเพราะศาลท่านเป็นเพียงคนกลาง

0: เวลาที่เราได้หมายสารที่ต้องดูก็คือ 1. หมายเลขคดี 2. สถานที่นัดให้ไปศาลไหน 3. ประเด็นที่ถูกฟ้อง 4. จำนวนเงินที่ฟ้องตรงกับสัญญาไหมและ 5. เจ้าหนี้ฟ้องในระยะเวลาหรือเปล่า
1: โอ้ยไม่ขึ้นโลกขึ้นศาลมาด่ากลัวนะบอกกำนันนะ
0: จ้าก่อนนี่เปียกศาลท่านไม่ได้ดูแค่เรื่องเบี้ยวนี
2: ้ wow.
0: แต่ท่านดูความเป็นจริงด้วยนะที่สำคัญลูกหนี้เจรจาต่อรองการจ่ายหนี้ต่อหน้าศาลได้และส่วนมากศาลท่านก็จะช่วยไกล่เกลี่ยให้แต่ว่าถ้าเราไม่ไปก็ถือว่าหนีศาล wow. เสียสิทธิ์หมดโอกาสที่จะต่อสู้ยังไงล่ะ
1: โอ้ยขนาดนั้นเชียวเหรอ
0: เออสิวะอย่าลืมนะพวกเราสำคัญมากเมื่อได้หมายให้ไปศาลกำนันหนวดขอเอาใจช่วยพวกเราทุกคนนะ
3: รู้หรือไม่ตอนระยะเวลาในการฟ้องคดีเพิกถอนกฎหรือคำสั่งทางปกครองการฟ้องคดีต่อศาลปกครองเพื่อขอให้ศาลเพิกถอนกฎหรือคำสั่งหรือสั่งห้ามกระทำการอื่นใดที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายเช่นกรณีผู้ฟ้องคดีเห็นว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคารโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือกรณีผู้ฟ้องคดีเห็นว่าผู้บังคับบัญชามีคำสั่งลงโทษทางวินัยโดยไม่เป็นธรรมภายหลังจากผู้ฟ้องคดีได้ดำเนินการตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนดก่อนมาฟ้องคดีแล้วผู้ฟ้องคดีจะต้องยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองภายใน90วันนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีนั้นศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

0: morning, everyone. How are you today?
1: Happy. Thank you. And you?
0: I'm happy too. Thank you, everyone. Good morning, teachers and students who are watching on the LTV2. Welcome to English class with me, Miss Gelta Chipet. You can call me Teacher Gel. สวัสดีไปยังคุณครูปลายทางนักเรียนปลายทางและนักเรียนในห้องนี้ทุกคนนะคะคุณครูชื่อว่าคุณครูแก้วตาชิดเพชรหรือจะเรียกว่าคุณครูแก้วก็ได้ค่ะเอาละค่ะนักเรียนวันนี้นะคะเราจะมาเรียนในเรื่องอะไรไปดูกันได้เลยค่ะซึ่งก่อนอื่นเลยนะคะครูแก้วมีกิจกรรมเล็กๆน้อยๆค่ะนั่นก็คือมีแผ่นสีค่ะนักเรียนให้นักเรียนปลายทางนะคะเรามาทำกิจกรรมนี้ไปพร้อมๆกันเลยค่ะเด็กๆสังเกตไหมเอ่ยว่ามีทั้งหมดกี่แผ่นสีคะ
1: ม
0: ี5แผ่นสีมีสีอะไรบ้างเอ่ยไหนตอบเป็นภาษาอังกฤษหน่อยค่ะ English
1: Red, Orange, Yellow, Green, Blue
0: ดีมากค่ะนักเรียนปลายทางทันไหมเอ่ยดีมากนะคะเดี๋ยวครูแก้วนะคะจะให้กรุ๊ป1กรุ๊ป1เลือก1สีค่ะselect a color เลือก1สีอยากเปิดแผ่นสีไหนซึ่ง